0: คนในสังคม
1: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
0: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
2: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
0: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
3: เพราะว่าเราคือเรือนบ้านบ้านอายน้อง
4: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน
5: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถามและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงไอ้ตัวไอ้ฝึกคำศัพท์และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
6: เซียฟีน
7: วีเชิญ
5: วันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS

0: ทุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับภาพยนตร์จากวิภารู้หรือไม่สันติวีนาเป็นภาพยนตร์ไทยที่เคยสูญหายไปนานกว่า60ปีสันติวีนาภาพยนตร์ไทยขนาดยาวเรื่องแรกที่ถ่ายทำด้วยฟิล์มสี35มม.และยังเป็นเรื่องแรกที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากเวทีประกวดภาพยนตร์แห่งเอเชียอาคเนย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2497ก่อนที่ฟิล์มต้นฉบับจะสูญหายระหว่างการขนส่งในต่างประเทศนานกว่า60ปีจนถูกค้นพบอีกครั้งในปี2557ที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษและใช้เวลาบูรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 1,700 ชั่วโมงเพื่อให้หนังเรื่องนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเรื่องราวของชายหนุ่มตาบอดผู้หลงรักในเสียงดนตรีจนได้พบกับหญิงสาวที่เข้ามาเปลี่ยนโลกของเขาแต่ความรักครั้งนี้กลับต้องเผชิญแรงกดดันจากผู้คนทำให้เส้นทางของทั้งคู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามภาพยนตร์ได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะสิ้นสุดไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยานะคะเชื่อว่านี่เหมือนกับเป็นการเมืองภาพใหญ่ที่จำลองลงมา
1: ครับ
0: เป็นการเมืองจะเรียกว่าระดับท้องถิ่นก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาหลายคนบอกอาจารย์ชัดชาตินอนมานอนมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งตัวของอาจารย์ชัดชาติเองก็กังวลเหมือนกันกลัวว่าคำว่านอนมาจะทำให้คนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคิดว่าอาจารย์ชัดชาติได้ละและจะไม่ไปใช้สิทธิ์สุดท้ายกังวลว่าที่2ที่3จะได้คะแนนแซงไปหรือไม
1: ่
0: ปรากฏว่าคะแนนเมื่อวานนี้เนี่ยมันทำให้เห็นปัจจัยทางการเมืองหลายๆด้านค่ะแม้กระทั่งตัวคุณวิโรจน์เองนะคะยังออกมาโพสต์บอกว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ชัดเจนเหมือนคุณครูเรียกนักเรียนคนหนึ่งไปกล่าวตักเตือนในห้องพักครูด้วยความหวังดีส่งสัญญาณให้กับพรรคประชาชนให้เห็นถึงภาพการเมืองภาพใหญ่บางอย่างนะคะ
1: แต่เขายังมีอีกหนึ่งโจทย์เพราะว่าพรรคประชาชนได้เสียงข้างมากในสภากรุงเทพนะครับวันนี้ต้องรบกวนพี่ประจักษ์พาพวกเรามองไปข้างหน้าครับ

0: ว่าโจทย์ของผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างครับ
1: ก็มีหลายมุมที่น่าสนใจนะครับตัวคุณชัชชาติเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่ท้าทายไม่ใช่ศึกเลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายก็คือว่าเรื่องที่รอคุณชัชชาติในการที่จะไปดำเนินการแก้ไขทั้งเรื่องที่สอบตกในช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมารวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องสำคัญครับเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งต้องใช้งบประมาณเยอะมากครับกรุงเทพมหานครขณะที่ในส่วนของสภากรุงเทพมหานครนี่ก็น่าสนใจนะครับแม้พรรคประชาชนจะมีเสียงมากที่สุดในสภากทมนะครับแต่ว่าถ้าอีกขั้วนึงก็จับมือกันร่วมกันได้ครับตัวแปรสำคัญอยู่ที่สกอิสระครับถ้าเกิดว่าไปร่วมอยู่กับฝ่ายไหนก็มีโอกาสทั้งนี้ทั้งนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คนกรุงเทพและคนพื้นที่อื่นก็ต้องจับตาดูครับเพราะว่านี่เป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหน้าตาของประเทศด้วยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับดูผลการเลือกตั้งเมื่อวานอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมบอกว่าไม่เห็นหน้าตื่นเต้นเลยเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าใครชนะไอ้ที่น่าตื่นเต้นอาจจะเป็นลำดับถัดไป
2: ลำดับ2ลำดับ3บอกว่ารวมกัน2ลำดับเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งของอาจารย์ชัดชาติเลยมันน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้หลายคนมองว่าเอ๊ะอย่างคุณติ่งมลิกาเนี่ยที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2เนี่ยมีปัจจัยจากอะไรแต่ว่าอาจารย์ชัดชาติเองหลายคนบอกว่าสมัยที่2ที่จะลงเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากมากที่จะได้คะแนนมากกว่าการเลือกตั้งรอบแรก
0: ธรรมชาติการเมืองมันเป็นแบบนั้นนะคุณโรบินาถูกไหมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองลงเลือกตั้งสมัย2ยากมากที่จะได้สูงกว่ารอบแรกมันเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งเพราะว่าการทำงานที่ผ่านมาย่อมมีช่องให้วิพากษ์วิจารณ
2: ์
0: ปรากฏคุณชัชชาติดูคะแนนครับเดี๋ยวผมเลื่อนเว็บไซต์ไทย PBS Election 69คุณผู้ชมก็เข้าไปดูได้นะ BKK Election 69จะได้เว็บนี
2: ้
0: นะครับ Election 65ยังอยู่เลยอ่ะผมก็เข้าไปดูคุณชัชชาติ 1,400,000 กว่าคะแนนครั้งที่แล้ว 1,300,000 นะครับคุณผู้ชม 1,300,000 นี่ประมาณ51เนาะ51% แต่ว่าครั้งนี้ล้าน4สัดส่วนคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยซัดไปเกือบ
2: 70%
0: แต่ต้องบอกว่าคนไปใช้สิทธิ์รอบนี้ไม่ถึงครึ่งนะครับแค่เกือบๆนะครับอ่ะปรากฏว่าคุณชัชชาติได้ที่1นอกจากจะแลนสไลด์ทุกเขตในกรุงเทพเหมือนเดิมไปแล้วคะแนนมากกว่าเดิมอีกนะฮะบางคนบอกว่าเนี่ยไม่ตื่นเต้นหรอกไอ้ที่ตื่นเต้นน่ะคือนี่ครับคุณปวีณาเบอร์2
2: อันดับ2ค่ะคุณมลิกาน
0: ี่คุณมลิกาที่น่าสนใจคือมาเป็นอันดับ2ในภาพรวมและแลนสไลด์อันดับ2ด้วยนะ
2: ในทุกพื้นที
0: ่
2: ตัวของคุณติ่งมลิกาได้อันดับ2ทั้งที่ตัวของคุณมลิกาเนี่ยแทบไม่ได้มีการเปิดตัวทีมงานการทำงานนโยบายของตัวของคุณติ่งก็คือจะเน้นเรื่องของการใช้ AI มาแก้ไขปัญหาแต่หนึ่งสิ่งที่หลายคนบอกว่าอาจจะเป็นจุดบอดของผู้สมัครลงเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความชัดเจนเรื่องนโยบายข้อได้เปรียบของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยเหมือนกับทำให้เราเห็นมาแล้วว่า4ปีที่ผ่านมาทำอะไรและ4ต่อไป4ปีต่อไปเนี่ยจะทำอะไรมาสานต่อแน่นอนการทำงานอาจจะยากมากยิ่งขึ้นแต่ตัวคุณติ่งมลิกาเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนจะเห็นภาพของความบู
0: ๊
2: หลายคนก็เลยวิเคราะห์ว่าความเป็นกลุ่มคนอนุรักษ์นิยมตัดสินใจที่จะเทคะแนนให้กับตัวของคุณมลิกาหรือเปล่า
0: แล้วหาเสียงแบบต้นทุนน้อยด้วยต้นทุนต่ำนี่ผมไม่ได้ปรามาสนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงทุนแบบโอ้โหมหาศาลมีรถแห่มีอะไรคือไปกับโทรศัพท์มีช่างภาพคอยถือโทรศัพท์แล้วก็ไลฟ์แต่สิ่งที่ได้กลับมาในตัวคะแนนตัวลำดับแห่งที่เนี่ยโอ้โหมันถ้าคิดเป็นกำไรก็คงจะกำไรน
2: ะ
0: ในแง่ทางการเมืองนะครับคุณมาริกาได้อันดับ2รองจากอาจารย์ชาติคะแนนห่างเยอะครับเยอะมากด้วยแต่ 288,000 คะแนนคะแนนสูงกว่าอันดับ2ปี65นะครับ
2: อ
0: ันดับ2ปี65เดดร.เอจำตัวเลขได้ไม่แม่นประมาณ 200,000-204,000 ประมาณนี
2: ้
0: คุณวิโรจน์ก็ประมาณนี้ห่างจากดร.เอไม่ถึง 1,000 คะแนนนี่อันดับ2อันดับ3คุณชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรครับ
2: ค่ะคุณชัยวัฒน์เนี่ยได้ไป 176,000 กว่าคะแนนนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ 8.30% นะคะคือพอในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเห็นภาพของการเลือกตั้งที่ออกมาในลักษณะนี้เนี่ยเชื่อว่า เป็นกันบ้านใหญ
0: ่
2: ของตัวของพรรคประชาชนเองอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นค่ะตัวของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนคำติติงจากประชาชนต่อพรรคประชาชนพรรคต้องทำงานเชิงความคิดร่วมกับภาคประชาชนอย่างประณีตและใส่ใจมากกว่านี้รวมถึงต้องมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนหนักแน่นครั้งนี้เนี่ยการเลือกตั้งออกมาสะท้อนคำติติงชัดเจนเหมือนกับคุณครูเรียกนักเรียนคนหนึ่ง

0: ข้าไปตักเตือนในห้องพักครูด้วยความหวังดีผมน้อมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจโดยไม่มีข้ออ้างและคำแก้ตัวใดๆไม่โทษใครไม่โทษปัจจัยใดไม่ผลักภาระความรับผิดชอบให้ใครทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นผลการตัดสินใจการเตรียมตัวและการวางแผนของพักที่ยังไม่ดีพอผลคะแนนครั้งนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่าประชาชนชาวกทม.ต้องการเห็นพักประชาชนเตรียมตัวให้ดีกว่านี
1: ้
0: ทำการบ้านให้ละเอียดกว่านี้ตั้งใจมากกว่านี้พิถีพิถันมากกว่านี้ค่ะ
1: นี่คุณวิโรจน์ใช่ไห
0: ม
1: คุณวิโรจน์บอกว่าคุณครูเรียกนักเรียนเข้าไปเตือนนักเรียนโจโดนเตือนแรงอ่ะหนักกว่านักเรียนวิโรจน์สมัยปี65อีกนักเรียนวิโรจน์ได้ 200,000-300,000 โดยประมาณนักเรียนโจยังได้ไม่ถึง 200,000 นะครับแล้วเรามักจะคุ้นเคยว่าค่ายสีส้มลงสนามเลือกตั้งถ้าไม่ได้อันดับ1ก็มักจะอยู่อันดับ2รอบนี้ไม่ได้อันดับ1อันดับ2แม้แต่เขตเดียวในระดับผู้ว่านะครับได้อันดับ3ไป44เขตลำดับถัดจากนั้นก็จะเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆ
0: ค่ะ
1: นี่คือผู้ว่าราชการกรุงเทพเอาเป็นว่าคุณชัชชาติทำลายสถิติตัวเองอีกแล้วรอบที่แล้วล้าน3รอบนี้ล้าน4ไปดูสกเนาะ
0: ค่ะ
1: อ่ะสกนี่สมาชิกสภากรุงเทพครับพรรคประชาชนได้ไป22เขตครับคุณปวีณาคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ที่น่าสนใจนะกลุ่มคนทำงาน
0: ค่ะ
1: 11เขตนะกลุ่มคนทำงานจำได้ไหมกลุ่มคนทำงานที่ เปิดตัวมาแล้วก็หลายคนบอกว่าโอ๊ยของอาจารย์ชาติปะเนี่ยบังเอิญบางทีหาเสียงบังเอิญเจอกันบ่อยมากเลยบังเอิญชนหมัดบ่อยมากเลยได้ไป11เขตแล้ว10จาก11เขตไม่แน่ใจน่าจะเป็นหน้าใหม่อ้อขออภัยเป็นคนเดิมที่ย้ายกลุ่มมาเป็นอิสระ
0: บางส่วนย้ายจากกลุ่มพรรคการเมืองเดิมนะคะก็คือ ขออภัยค่ะฝักฝั่งของพรรคเพื่อไทยที่ขยับไปมาลงในกลุ่มของคนทำงานแล้วก็กลุ่มอิสระเนื่องจากว่าในช่วงแรกๆเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยยังไม่มีการประกาศออกมาชัดเจนว่าจะมีการส่งตัวของผู้สมัครลงสมัครในกลุ่มของสก.หรือไม่นะคะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจขยับไปทำให้กลุ่มคนทำงานครั้งนี้เนี่ยได้ตัวเลขของสก.อยู่ที่11เขตส่วนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะรอบนี้ได้8เขตกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ที่ลงตัวได้4เขตซึ่งส่วนใหญ่ถ้าสังเกตก็คือจะเป็นกลุ่มเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างของสายไหมเนี่ยสายไหมเดิมทีเป็นของคุณเอคุณเอคุณเอเนี่ยเคยได้คะแนนอันดับ1ของสก.ของทั้งจังหวัดแล้วคุณเอขยับมาลงสส
1: ครับ
0: แล้วก็สลับสับเปลี่ยนให้ทางดร.สมชายเวสาอารัตตกูลเนี่ยมาลงสก.แทนปรากฏว่าครั้งนี้เพื่อไทยก็เลยยังได้พื้นที่เพราะว่าอย่างบ้านดิฉันเนี่ยสายไหมทางดร.สมชายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาท
1: ครับ
0: คุณเอแล้วก็กลุ่มของพรรคเพื่อไทยค่อนข้างที่จะมีบทบาทในพื้นที่เพราะว่าในสายไหมมีภูมิทัศน์ของประชากรที่แตกต่างจากเขตอื่นก็คือมีทั้งบ้านรั้วแล้วก็บ้านที่เป็นชุมชนที่อยู่กันอย่างใกล้ชิดทําให้สก.เนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ซึ่งอยู่ในชุมชนที่มีความแออัดหรือว่ามีความใกล้ชิดมากพอสมควร
1: นี่สําคัญเลยนะฮะเพราะว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพยังเป็นเขตชุมชนเนา
0: ะ
1: โดยเฉพาะรอบนอกซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยสายไหมนี่ก็เขตหนึ่งผมชวนไปดูฝั่งทนอย่างอาทุ่งครุอ่ะก็เป็นพื้นที่ชุมชนเหมือนกันแล้วคะแนนห่างด้วยจะว่าขาดก็ว่าได้นะห่างเยอะคุณกิติพงษ์รวยฟูพันธ์เนี่ยเป็นอดีตสก.นะครับสมัยก่อนการเลือกตั้งปี65เนี่ยเจ้าตัวลงพื้นที่แนะนำตัวใช้คำนี้แล้วกันเพราะตอนนั้นยังไม่ประกาศวันเลือกตั้งเลยแต่ก็ลงเนี่ยแพ็คคู่กับพี่ชายเขาพี่ชายชื่อคุณกิติพงษ
0: ์
1: ลงพื้นที่แนะนำตัวล่วงหน้านานเลยเหมือนอาจารย์ชาชาติตอนนั้นเลยแล้วสุดท้ายก็ทำงานคือการจะไปตีผู้สมัครการจะไปตีสก.ที่เป็นแชมป์เก่าซึ่งก็มีผลงานฝากไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากรอบนี้คุณมหัทธวัฒน์จากพรรคประชาชนเข้าไปท้าชิงครับปรากฏคะแนนห่างพอสมควรแต่โดยภาพรวมพรรคประชาชนยังได้สก.มากเป็นอันดับหนึ่ง22ที่นั่งเนี่ยนิดาโพแม่นจริงนะนิดาโพก็22เหมือนกัน20บวกลบ2 22นะพื้นที่ที่เราคาดว่าจะต้องจับตามองก็คือบางซื่อ
0: ค่ะ
1: บางซื่อสก.เนิร์สรอบนี้กลับมานะครับคุณภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยแล้วก็ถูกจับจ้องกันว่าคนนี้หรือเปล่าที่จะได้เป็นประธานสภากรุงเทพคนถัดไป
0: ค่ะแน่นอนผู้สื่อข่าวก็ถามอาจารย์ชัชชาติเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ผลการเลือกตั้งชัดเจนแล้วอาจารย์ชัชชาติก็ออกมาแถลงเนี่ยถามบอกว่ามองการทำงานที่จะทำร่วมกับสก.อย่างไรเพราะว่าอาจารย์ชัชชาติยังคงยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมีความเป็นอิสระแต่ว่ามีทางตัวของคุณต่อ

0: ศักดิ์ใช่ไหมคะที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานการทำงานกับสกในแต่ละคนอาจารย์ชัดชาติบอกว่าสะท้อนชัดว่าเราเลือกสภากทมกับผู้ว่าแยกกันดังนั้นผู้ว่าจะได้เสียงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้การันตีว่าไม่มีใครได้เสียงข้างมากหลักการก็คือผู้ว่าต้องทำงานกับสกทุกคนได้ดีเสียอีกมีหลากหลายจะได้ตรวจสอบว่าผู้ว่าจะทำงานยังไงผู้ว่าต้องดูแลทุกเขตไม่ใช่แค่เขตเราคะแนนเยอะแล้วจะไปเลือกใครดังนั้นสกทุกคนหนนี้น่าจะสนุกเพราะว่าเรามีแคมเปญไม่เหมือนเดิมคิดว่าทุกคนจะทำงานร่วมกันได
1: ้ทางพรรคประชาชนก็ประกาศออกมาแล้วว่าพร้อมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: พร้อมทำงานกับคุณชัชชาตินะครับเดี๋ยวรอติดตามนี่คือโจทย์ละนะครับเพราะฉะนั้นมองไปในอนาคตเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ทุกอย่างก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วพี่ประจักษ์ครับคุณชัดชาติได้อันดับ1ทำลายสถิติเดิมด้วยนะครับสกพรรคประชาชนมาเป็นอันดับ1พรรคเพื่อไทยเงียบเลยได้ไป4เขตตัวแทนจากเพื่อไทยรอบที่แล้ว20ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพพวกเขาจะมีการขับเคลื่อนกันในลักษณะแบบไหนนะครับ
2: ก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นแน่ๆนะครับทั้งในส่วนของนโยบายของผู้ว่า250 plus ครับไม่เหงาแน่นอนนะฮะและยังมีเรื่องประเด็นสำคัญที่ผู้ว่านั้นคงจะต้องเดินหน้าเอาชนะให้ได้ครับอีก 2-3 เรื่องครับเดี๋ยวจะมาว่ากันแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าคนกรุงเทพเนี่ยถึงแม้ว่าครั้งนี้จะออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าก็สามารถที่ทำให้ใครต่อหลายคนเนี่ยสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพก็น่าจะภาคภูมิใจนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับสำหรับการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับตัวของผู้ว่านั้นไม่ต้องลุ้นเลยครับแบเบอร์มาตั้งแต่ต้นครับยังไงเข้าวินมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับมีหนำซ้ำคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพคนเดิมเนี่ยยังทุบสถิตินะครับสร้างสถิติใหม่อย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ครับ 1,440,000 คะแนนนะครับนี่เป็นตัวเลขของคนกรุงเทพนะครับแม้ว่าจะออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ความตื่นเต้นความน่าสนใจครับเมื่อวานนี้สิ่งสำคัญก็คืออันดับ2นี่แหละครับคุณติ่งมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับซึ่งลงสมัครในนามอิสระก็แน่นอนที่สุดครับคะแนนที่ได้มาเนี่ย 288,000 คะแนนก็ชัดเจนนะครับว่าน่าจะมาจากฐานเสียงสนับสนุนนะครับในขั้วของสายอนุรักษ์นิยมเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมีตัวผู้สมัครที่มาจากสายนี้ให้เลือกเนี่ยค่อนข้างน้อยครับไม่เหมือนการเลือกตั้งเมื่อปี2565ซึ่งมีกระจายมีเข้ามาให้เลือกกันหลายต่อหลายคนนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณติ่งมาริกาได้คะแนนสูงกว่าที่ดร.เอคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้อันดับ2ครั้งที่แล้วหรือแม้แต่คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับตัวตึงจากพรรคก้าวไกลที่ได้อันดับ3ครั้งที่แล้วครับคนละประมาณ 250,000 แต่ว่าคุณติ่งมาริกาเนี่ยฟันไป 280,000 ครับก็ชนะนะฮะชนะดร.โจนะครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากค่ายสีส้มชนะกันเนี่ยแสนกว่าคะแนนเลยนะครับขณะที่ตัวคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้ประมาณแสนกว่านะครับเพราะฉะนั้นความเข้มข้นสิ่งที่ถูกจับตาและก็ดูเรื่องของการแข่งขันในสนามจึงกลายเป็นเรื่องของการแย่งชิงตำแหน่งสก.เสียมากกว่านะครับอย่างที่ทราบกันครับหลายกลุ่มหลายสังกัดนี่ก็เปิดตัวครั้งแรกก็แสดงท่าทีสนับสนุนนโยบายของคุณชัชชาตินะครับก็ถูกมองว่าเป็นการเกาะกระแสที่ร้อนแรงนะครับเพื่อที่จะหวังเข้าไปทำหน้าที่ได้รับเลือกจากคนกรุงเทพมีการอาสาขอเข้าไปทำหน้าที่นิติบัญญัติครับในสภากรุงเทพมหานครไปพิจารณาและอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็คือผู้ว่ากรุงเทพนะครับแต่เนื่องจากว่าหลายกลุ่มจนเกินไปครับและผู้สมัครก็หลายคนนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องแข่งขันมันก็ต้องเสนอแนวทางนะครับให้คนกรุงเทพเลือกนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันในหลายเขตเลือกตั้งของกรุงเทพก็จะมีความดูเดือดเข้มข้นแฝงอยู่ในทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์เก่ากับคนที่อาสาเข้ามาเป็นผู้ท้าชิงนะครับซึ่งในบางพื้นที่แชมป์เก่าก็รักษาเก้าอี้ไว้ได้แต่ก็มีอีกหลายเขตครับแชมป์เก่าเนี่ยก็กลายเป็นอดีตเพราะว่าคนที่มาใหม่เนี่ยสามารถได้รับคะแนนนิยมมากกว่านะครับเราได้เรียนกันตั้งแต่พรรคประชาชนครับค่ายสีส้มนะครับนี่ได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่า มีส.ส.ครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครไว้ทั้งหมดนะครับ33คน

ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้อย่างที่เราเห็นตัวเลขครับสามารถปักธงได้เนี่ย22คนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแชมป์เก่าแล้วก็มีหน้าใหม่นะครับที่ไปโค่นแชมป์เก่ามาได้ครับซึ่งก็ตรงกับ KPL Poll นะครับของทางสถาบันพระปกเกล้าครับอย่างที่คุณอุรชัยว่าครั้งนี้ค่อนข้างจะแม่นนะครับ KPI Poll เนี่ยบอกว่าพรรคประชาชนจะได้สก22คนนะครับบวกลบนะฮะปรากฏว่าได้22คนจริงๆครับซึ่งก็ไม่ต่างจากทีมของคนทำงานครับทีมคนทำงานที่ใช้โลโก้สีใกล้เคียงกับโลโก้ของคุณชัชชาติแล้วก็ช่วงที่มีการเปิดตัวผู้สมัครสก27คนหลายคนคงจะจำก็ได้ครับมีอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าชัชชาติเนี่ยไปร่วมปรากฏตัวในงานด้วยนะครับก็คือคุณต่อศักดิ์โชติมงคลซึ่งก็ถูกมองนะครับบอกว่าคนนี้หรือเปล่านะครับที่เป็นแกนนำของระบอบอากงนะครับสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าได้มา11ที่นั่งกลุ่มนี้นะครับแกนนำสำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือคุณดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองคนนี้เป็นทายาทของคุณชาญชัยชัยรุ่งเรืองนะครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนำทีมสกจากหลายกลุ่มหลายพรรคนะครับเข้ามาอยู่ในสังกัดแล้วสุดท้ายก็สามารถปักธงได้11ที่นั่งก็ใกล้เคียงกับ KPI Poll เช่นเดียวกันครับที่บอกว่า10บวกลบ2นะครับก็ตรงนะครับคุณดวงฤทธิ์เนี่ยถือได้ว่าไม่ธรรมดาครับเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ก่อนหน้านั้นก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครับนอกจากนี้ยังเคยเป็นแกนนำสำคัญของพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่ส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากแกนนำของกปปส.ครับของลุงอัมรันสุเทพเทือกสุบรรณหลายคนนะครับจากกลุ่มคนทำงานนะครับประเภทคนดังประเภทบ้านใหญ่เนี่ยก็สามารถปักธงเข้ามาได้นะครับหลายต่อหลายคนอย่างเช่นคุณชยาดาวิพัฒน์ภูมิประเทศนี่เป็นหลังบ้านของคุณพลภูมิวิรัติภูมิประเทศครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี2กระทรวงครับในอดีตอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับคุณดวงฤทธิ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญนะครับนอกจากนี้ครับคนที่สอบเข้ามาได้ครับก็เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญครับอย่างเช่นบ้านใหญ่นะครับจากฝั่งทนนะครับตระกูลม่วงสิรินี่มา2คนเลยครับคุณณรงค์ศักดิ์ม่วงสิริแล้วก็คุณสารัตน์ม่วงสิริครับส่วนพื้นที่กรุงเทพซีกตะวันออกนะครับคุณเนติภูมิมิ่งรุจิวารัยนี่จากเขตบึงกุ่มนะครับเข้ามาในทีมของคนทำงานนะครับส่วนทางพรรคประชาธิปัตย์ครับครั้งที่แล้วได้สก9คนนะครับครั้งนี้ลดลงมาเหลือ8คนแต่ก็ถือได้ว่ายังสามารถปักธงพื้นที่รักษาฐานเสียงเอาไว้ได้ครับหลังจากที่เราได้เห็นแกนนำระดับอาวุโสครับทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทั้งคุณชวนหลีกภัยนะครับลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงนี่กลับเข้ามาเนี่ยระดับอาวุโสกลับเข้ามาหลายต่อหลายคนครับคุณสุรชัยพงเพียรธรรมนะฮะคุณวิรัติคงคาเขตนะครับคุณพินิจกาญจนชูศักดิ์นะครับคุณสมชายเต็มไพบุญกุลนี่นำทีมกลับเข้ามานะครับในสภากรุงเทพมหานครนะครับขณะที่กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์นะครับนี่ฮะอุตส่าห์ใช้โลโก้ของพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นตัวช่วยแต่ปรากฏว่าลดวูบเลยนะครับจาก20คนนะครับเหลืออยู่4คนเท่านั้นเอง4คนที่เข้ามาก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนดังเป็นบ้านใหญ่ทั้งสิ้นครับที่กลับเข้ามาครับอย่างเฮียร้านคุณสุทธิชัยวีรกุลสุนทรครับหรือคุณวิรัติมินชัยนันท์ครับนี่เป็นบ้านใหญ่ตัวจริงเสียงจริงจากมินบุรีครับที่เหลือนี่ก็มีคุณกิตติพงษ์รวยฟูพันธ์นะฮะอันนี้ปักธงให้กับกรุงเทพไลฟ์นะครับ4คนแม้ว่ากรุงเทพมหานครครับจะพยายามชูประเด็นนะครับว่าสภากรุงเทพนั้นไม่มีฝ่ายค้านไม่เหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรครับแต่จะมีฝ่ายบาลานซ์คอยทำหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับก็ต้องมีการแย่งชิงตำแหน่งประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ดีนะครับถึงขณะนี้ก็มีความชัดเจนนะครับว่าพรรคประชาชนซึ่งปักธงสกได้22คนเนี่ยน่าจะได้เก้าอี้ประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับนะฮะถ้าจะให้มีเสียงข้างมากนะครับป้องกันปัญหาต่างๆตามมาก็แค่ไปหาพันธมิตร
ให้ได้สักประมาณสัก 5-6 คนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับว่าธรรมเนียมปฏิบัติของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะยังยิ่งสภากทมนี่นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนจะมีอะไรสามารถที่จะสู้กันได้ไหมเพราะว่าถ้าไปดูจากทีมคนทำงานนะครับ11เขตนะครับกับทางพรรคประชาธิปัตย์8นะครับไปรวมกับเพื่อไทยไลฟ์อีก4นะครับคะแนนนี้ก็คู่ขี้สูสีกับพรรคประชาชนเลยนะครับสมมุติถ้าจะมีการแข่งขันจริงๆนะครับถ้าไปได้เสียงสกอิสระนะครับอย่างเช่นกรุงเทพเบตเตอร์นะครับของดร.จอนนะครับคุณสุรพงษ์พงษ์สิงห์วิทยานะครับนี่เป็นอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับเคยอยู่พรรคเพื่อไทยรวมไปจนกระทั่งถึงกลุ่มพัฒนาหนองแขมของคุณนวรัตน์อยู่บำรุงนี่เป็นบ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่บางบอนนะฮะก็จะเป็นตัวตัดสินนะครับว่าขั้วไหนเนี่ยจะมีเสียงข้างมากกว่ากันแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับก็คือภารกิจในการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณของผู้ว่าและฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครอันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเนื่องจากว่างบประมาณของกรุงเทพมหานครครับหลายคนอาจจะไม่รู้ครับงบประมาณกรุงเทพในแต่ละปีสูงมากนะครับล่าสุดเนี่ยงบประมาณปี2569ครับสูงถึง 92,000 ล้านบาทครับ 92,000 ล้านบาทนี่เป็นวงเงินที่สูงกว่าบางกระทรวงของรัฐบาลกลางด้วยซ้ำไปนะครับอย่างเช่นกระทรวงแรงงานครับตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าสุดเนี่ยที่กำลังรอเข้าสู่การพิจารณาวาระ2และ3เนี่ยมีงบประมาณเพียงแค่ 68,000 ล้านบาทครับแต่กทม.มี 92,000 ล้านบาทนะครับงบของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมาจาก2ทางใหญ่ๆครับ1มาจากการจัดเก็บของกรุงเทพมหานครเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษีครับภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินภาษีป้ายภาษีบำรุงท้องที่นะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากเงินอุดหนุนนะครับของรัฐบาลล่าสุดเนี่ยมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเกือบ 30,000 ล้านครับ 29,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นการตรวจสอบการใช้งบประมาณเพื่อความโปร่งใสจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่างบประมาณของกรุงเทพมหานครบางโครงการเนี่ยเขาถูกตั้งข้อสังเกตนะครับอย่างตอนนี้มีเรื่องงบจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมาครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกตั้งเป็นประเด็นคำถามถึงความโปร่งใสนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับการชี้แจงแจกแจงนะครับของฝ่ายบริหารเรื่องของการตรวจสอบการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครนี่หลายคนเนี่ยก็แสดงความเป็นห่วงครับหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือนักวิชาการรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับอาจารย์เนี่ยแสดงความกังวลต่อการตรวจสอบงบประมาณของกรุงเทพมหานครโดยชี้ว่าสนามการเมืองกรุงเทพนั้นถูกครอบงำด้วยกลไกนะครับด้วยกลไกเชิงพื้นที่และเครือข่ายอุปถัมภ์ครับนี่มันสะท้อนภาพการเมืองในกรุงเทพมหานครซึ่งจะทำให้การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมันเป็นสิทธิท้าทายอย่างยิ่งสกกลุ่มต่างๆครับแสดงท่าทีหนุนคุณชัชชาติมาตั้งแต่ต้นมันยิ่งจะเป็นปัญหานะครับในเรื่องของการตรวจสอบนี่คือสิ่งที่นักวิชาการหลายคนรวมทั้งอาจารย์ยุทธพรเนี่ยตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องภารกิจที่คุณชัชชาติในฐานะผู้ว่าวาระที่2จะต้องเดินหน้าครับแน่นอนครับนอกเหนือจาก250 plus ซึ่งก็จะเป็นการสานงานต่อครับจากแนวนโยบายที่ประกาศเอาไว้ว่าจะสร้างกรุงเทพเป็นเมืองแห่งโอกาสและเป็นเมืองแห่งความหวังครับสิ่งที่คุณชัชชาติจะต้องเจอแน่ๆครับเรื่องสำคัญ3เรื่องครับที่เชื่อว่าคุณชัชชาติเองต้องพยายามที่จะหาทางรับมือพยายามที่จะทางเอาชนะให้ได้2ใน3เรื่องก็คือเรื่องที่คุณชัชชาติไม่ผ่านนะครับในการประเมินของนิดาโพในการทำตรวจสอบผลงาน3ปีครึ่งหลายคนคงจะจำเขาได้ครับ1ก็คือการแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครครับผลการสำรวจได้เปิดเผยมาต้นเดือนธันวาคมปี2568ระบุชัดนะครับว่ากลุ่มที่เห็นว่าไม่ค่อยดีกับไม่ดีเลยครับรวมกัน 46% ครับขณะที่กลุ่มที่คิดว่าค่อนข้างดีมีเพียงแค่ 25% ครับก็ห่างกันเยอะพอสมควรนะครับกับปัญหาที่2ครับก็คือเรื่องปัญหาค่าครองชีพปัญหาปากท้องของคนกรุงเทพมหานครครับซึ่งในกลุ่มที่เห็นว่าไม่ค่อยดีและไม่ดีเล

0: ลยครับมีสูงถึง 53% ครับสูงกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยอย่างชัดเจนขณะที่กลุ่มที่เห็นว่าค่อนข้างดีมีเพียงแค่ 28% ครับอย่าลืมว่ากรุงเทพนั้นเป็นเมืองหลวงครับเป็นเมืองที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้คุณชัดชาติก็คงจะหวังที่จะเอาชนะให้ได้นะครับส่วนเรื่องที่3อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่คุณชัดชาติเองก็เคยยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นแรงกดดันตลอดการบริหาร4ปีที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวครับทำไมโครงการนี้สำคัญเพราะโครงการนี้เนี่ยมันเป็นผลที่ส่งเรื่องภาระผูกพันทางการเงินจากผู้บริหารชุดก่อนๆของกรุงเทพทิ้งเอาไว้ครับแล้วก็ปรากฏว่าศาลก็มีคำพิพากษาสั่งให้กรุงเทพมหานครนั้นชำระคืนปฏิบัติการอย่างเข้มข้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาถ้านับค่าจ้างในการเดินรถค่าซ่อมบำรุงครับหรือที่เรียกกันว่า O&M ครับส่วนต่อขยายที่1กับส่วนต่อขยายที่2สิ้นสุดณเดือนกันยายนปี2568นะครับปรากฏว่าสูงถึง 36,400 ล้านบาทตอนนี้จ่ายไปเรียบร้อยครับให้กับ BTS 4นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS ไปเรียบร้อยแต่มันไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าสัญญานี้มีการต่ออายุสัมปทานออกไปถึง2585ครับซึ่งนั่นหมายความว่ากรุงเทพมหานครเองก็จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการว่าจ้างนะครับเดินรถรวมทั้งการซ่อมบำรุงไปจนตั้งถึงปี2585ครับรายจ่ายที่กรุงเทพมหานครนะครับต้องมาเบียดเสียดจากงบประมาณเนี่ยเดือนหนึ่ง740ล้านบาทครับต้องแบกรับภาระนี้ไปอีก 15-16 ปีครับกว่าจะถึงสิ้นสุดสัญญาของการทำสัมปทานครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณชัดชาติเองจะตั้งความหวังนะครับแล้วก็พยายามที่จะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยครับโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยไปอยู่กับทางรัฐบาลด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการรวมศูนย์และเพื่อที่จะให้นโยบายนะครับการใช้ตัวร่วมมันสามารถบรรลุผลไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับแต่ก็ไม่แน่ครับในทางปฏิบัตินั้นก็คงจะเป็นเรื่องยากกันพอสมควรและที่สำคัญนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าโอนย้ายไปได้มันก็มีภารกิจสำคัญตามมาคำถามคราวนี้คนนักประเทศอะจะมีข้อสงสัยครับเพราะว่าหลายต่อหลายโครงการที่เคยให้ภาครัฐให้ส่วนราชการหรือภาครัฐเข้าไปดูแลเนี่ยในเวลาต่อมาจะมีปัญหาสภาพคล่องขาดทุนบักตกตามมาเห็นเยอะแยะมากมายไก่กองครับไม่ต้องไปดูอื่นไกลดูรัฐวิสาหกิจนะในของคมนาคมก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทางไม่ว่าจะเป็นขอสมกหรือแม้แต่การบินไทยครับเนี่ยการบินไทยเพิ่งจะ อยู่ในระหว่างของการเข้าสู่แผนฟื้นฟูกำลังจะกลับมาเปิดให้บริการใหม่ไม่รู้มันจะเป็นยังไงครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้คือสิ่งที่ท้าทายการอยู่ในตำแหน่งวาระที่สองคุณชัดชาติครับท้าทายทั้งในแง่ของการแก้ปัญหาและท้าทายในแง่ของการตัดสินใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ตามกันต่อนะคะเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนมองว่าการทำงานของอาจารย์ชาชาตินั้นถือว่าเป็นโจทย์สำคัญหลังจากนี้4ปีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอีกสมัยหลายคนบอกว่าอย่างมากอาจารย์ก็อยู่ได้2สมัยแหละหลังจากนั้นเดี๋ยวการเมืองมารีเซ็ตกันใหม
1: ่
2: มาพูดคุยกันต่อนะคะกับทางอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะอาจารย์ขาตอนนี้อาจารย์มองว่าอาจารย์ชัชชาติทำงาน4ปีหลังจากนี้เนี่ยจะยากจะง่ายยังไงบ้างคะเพราะว่าสกส่วนใหญ่22เขตเนี่ยเป็นของฝากฝั่งของพรรคประชาชนนะคะ
3: ครับประการที่1ผมว่าจะเป็นความยากกว่าเดิมเพราะว่าถูกจับตาผู้ว่าสมัย2เนี่ยจะถูกจับตาหนักกว่าผู้ว่าสมัยแรกเพราะว่าเขาจะเอาผลงานสมัย2ไปเทียบกับสมัยแรกว่าทำได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะต้องถูกจับตาหนักมากประการที่สองนะครับคือว่าตัวของผู้ว่าชัชชาติเองเนี่ยตอนหาเสียงท่านบอกว่าท่านมีนโยบายเชิงโครงการนะ250กว่านโยบายซึ่งมันเพิ่มมากกว่าเดิมเยอะเลยนะแล้วก็ตรงนี้แหละที่เป็นแรงกดดันว่าจะต้องทำให้มันเกิดมรรคเกิดผลโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าการเป็นผู้ว่าสมัย2คนไม่ค่อยให้โอกาสครับ ถ้าเป็น

0: ั้งแรกเนี่ยคนจะรู้สึกว่าให้โอกาสแฮนนีมูนมาเรียนรู้ระบบกทม.แต่การเป็นผู้ว่าสมัย2เนี่ยคนเขาไม่โอกาสว่าเขาคิดว่าเรียนรู้แล้วมันเหมือนกับการทำงานต่อเลยปีที่5แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความการทำงานมันต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนจับตาประการที่3นะครับก็คือว่าการที่มีสก.พรรคประชาชนเข้ามา22คนนะครับแล้วก็สก.ส่วนอื่นเนี่ยนะเข้ามาที่เหลืออีก28คนนะครับอันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยสำหรับผมเองผมมองว่าการตรวจสอบมันดูค่อนข้างใกล้เคียงกับการสนับสนุนตัวผู้ว่านะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยสภากทม.ดูแล้วจะสมดุลขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของไม่ใช่ในเรื่องของการตรวจสอบคัดค้านจนแบบว่าทำอะไรไม่ได้
1: ค่ะ
0: แบบมีการเมืองเกินเหตุหรือสนับสนุนเกินเหตุจนทำให้การตรวจสอบมันอ่อนแออันนี้ผมคิดว่ามันเลยอาจจะทำให้การบริหารกทม.โดยผ่านสภากรุงเทพมหานครในการจับตารอบ2เนี่ยมันอาจจะดูสมูทขึ้นกว่าเดิมและโดยเฉพาะที่ทางพรรคประชาชนได้ถึงขนาด22เสียงแนวโน้มนะแนวตัวประธานสก.ก็อาจจะอยู่กับพรรคประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้โดยบทสรุปก็คือว่าการทำงานของผู้ว่าชัดชาติเนี่ยจะเป็นที่จับตามากกว่าเดิมและยังมีพักถึงประการที่4คือช่วงหาเสียงเนี่ยมีการใช้เนกาทีฟแคมเปญเยอะมากในการจับตาเรื่องประเด็นทุจริตอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยที่2ที่ทำเนี่ยตัวของผู้ว่าก็จะมีความรอบคอบมากขึ้นในเรื่องนี้ผมก็เลยมองว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความท้าทายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปฮะ
2: อาจารย์เป็นไปได้ไหมว่าประธานสภากรุงเทพจะไม่ใช่ของพรรคประชาชนนะเพราะเขาไม่ใช่เสียงข้างมากไม่ใช่เขาไม่ได้เสียงเกินครึ่ง
0: คือจริงๆมันไม่ได้มีข้อบัญญัติอะไรบังคับว่าผู้ที่ได้สก.มาเป็นอันดับหนึ่งได้เป็นประธานสภากทม.นะ เพราะฉะนั้นถามว่ามันก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้อยู่ในวินาทีนี้เพราะว่าถ้าสมมติกลุ่มคนทำงานที่มาเป็นอันดับสองเนี่ยก็ถือว่าสักเซนนะเปิดตัวได้อันดับสองเนี่ย11เสียงบวกกับทางประชาธิปัตย์8เสียงบวกกับทางเพื่อไทยไล่ลงตัว4เสียงบวกกับทางกลุ่มเบเตอร์แบงคอก2เสียงบวกกับสก.บ้านใหญ่ไร้สังกัดอีก3เสียง ก็ถือว่าได้ถึง28เสียงก็สามารถที่จะมีประธานสภากทม.มาจากกลุ่มถ้าตกลงกันได้นะมาจากคนทำงานได้ที่มากสุดก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ไม่ว่าประธานสภาจะมาจากทางใดก็ตามเนี่ยแต่เท่าที่ผมมองไม่ว่าจะมาจากทางกลุ่มพรรคประชาชนหรือจะมาจากทางอีกฝั่งนึงเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่าตัวโครงสร้างเสียงในสภาครับมันเหมือนกับว่ามันหลากหลายอ่ะมันหลากหลายมากเลยหลายกลุ่มก้อนหลายสีแล้วก็ครั้งนี้อิสระจะดูมากกว่าเมื่อตอนสก.ปี65 สก.ปี65เนี่ยสก.จะพักการเมืองทั้งนั้นเลยนะมีอิสระอยู่แค่1คนตามทางการแต่ตอนนี้อิสระมันดูมีมากถึง17 18คนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยมันก็จะสมดุลมากขึ้น
1: ค่ะและอาจารย์ค่ะถ้าเราย้อนไปดูผลการเลือกตั้งแน่นอนหลายคนบอกว่าคุณมลิกาเนี่ยได้อันดับ2อาจจะเป็นไปตามโพลที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่สำหรับพรรคประชาชนที่ขยับไปอยู่ในอันดับ3และถือว่าได้คะแนนน้อยลงกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วอะไรเป็นสัญญาณที่ทำให้เกิดผลมาในลักษณะนี้อะคะ
0: จริงๆสัญญาณมันมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่3-4สัปดาห์ช่วงหลังจากการสมัครเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่า1ก็คือว่าตัวของดร.โจเนี่ยพอประกาศตัวแล้วมันไม่ปังอันนี้ตอนแรกเลยทีนี้เขาคิดว่าสามารถใช้ยุทธศาสตร์ในการทำให้ปังได้เช่นเปิดตัวทีมรองผู้ว่าดีๆเปิดตัวทีมที่ปรึกษาแต่ก็ปรากฏว่ามันมีกระแสได้แค่สัปดาห์เดียวมันก็ฟุบต่อนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีการเปิดตัวนโยบายที่คิดว่าน่าจะฉีกคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยใช้นโยบายแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างไปหาเสียงส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์69มันได้ผลไงมันกวาดส.ส.มาทั้งกรุงเทพก็เลยลองเอามาใช้ในกทม.แต่ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ผลพอไม่ได้ผลก็มีการเปิดตัวต่อมานั่นนี่จนถึงอันสุดท้ายเนี่ยวนมาใช้เนกาทีฟแคมเปญเรื่องของการเปิดโปงเรื่อง ปัญหาทุจริตที่จะมีหรือไม่มีในกทม.เนี่ยก็คิดว่าจะได้ผลเพิ่มเติมก็ปรากฏว่ามันก็กลับใช้ไม่ได้ผลทั้งหมดเนี้ยนะครับมันเป็นสัญญาณที่เราเห็นมาตั้งแต่แรกแล้วว่าความพร้อมของการส่งตัวผู้สมัครผู้ว่าประชาชนเนี่ยที่ส่งช้ามันแสดงถึงความไม่พร้อมแล้วพอดูจากการที่ปล่อยแคมเปญในการเลือกตั้งออกมา 3-4 ช็อตก็ปรากฏไม่สามารถดึงคะแนนเพิ่มขึ้นได้เลยแถมที่สำคัญคะแนนมันดันห่างจากกรณีของคุณวิโรจน์ด้วยนะ
2: ครับ
0: วิโรจน์ปี65เนี่ยประมาณ 250,000 ทางดร.โจวินาทีนี้ 107,000 ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะห่างกันประมาณ 70,000 หรือเกือบโอ้ก็ต้อง 40% แหละนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณแล้วว่าแคมเปญรอบนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับแคมเปญปี65คุณวิโรจน์ทั้งที่ภาคประชาชนรู้อยู่แล้วว่าผู้ว่าจะหมดวาระและมีเวลาเต็มตัวนานแต่ปรากฏว่าเปอร์ฟอร์มที่ออกมาเนี่ยมันสู้กรณีคุณวิโรจน์สมัยแรกไม่ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญอันดับ2คือการที่พรรคการเมืองจะแพ้พรรคการเมืองด้วยกันมันไม่แตกเช่นสมมติพรรคประชาชนจะแพ้พรรคประชาธิปัตย์ไม่แตกหรือผู้ว่าประชาชนจะแพ้ผู้ว่าชัชชาติไม่แตกเพราะว่าผู้ว่าชัชชาติเป็นผู้ว่าเก่าแต่การที่ตัวพรรคการเมืองใหญ่ขนาดมีส.ส.ถึง33เขตแล้วก็มาแพ้ทางผู้สมัครอิสระที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นเซเลบแต่ว่าไม่ได้มีฐานเสียงอ่ะอย่างคุณมาริกาเนี่ยซึ่งคุณมาริกานี่ปาเข้าไปถึง 280,000 ดร.โจ 170,000 ห่างกันตั้ง 110,000 โอ้ห่างกันตั้งเกือบ 6% อันนี้ผมถือว่าเป็นการพ่ายแพ้แบบสิ้นเชิงนะ
2: ครับ
0: สิ้นเชิงคือการพ่ายแพ้ผู้ว่าชัชชาติไม่เป็นไรหรือพ่ายแพ้จากพิปัตไม่เป็นไรแต่เขาชนะแต่พอพ่ายแพ้คุณมาริกาเนี่ยถือว่าสิ้นเชิงซึ่งเขาต้องปฏิรูปตัวเองอย่างยิ่งใหญ่เลยว่าถ้าหวังว่าจะเอาจริงกับทางผู้ว่ากทม.เนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรหรืออย่างมีเรื่องนั้นเล็กน้อยครับอย่างปราศรัยคืนวันศุกร์เนี่ยที่ผมคิดว่ามีกระแสตีกลับจากคนกรุงเทพเหมือนกันต่อตัวผู้สมัครผู้ว่าว่าไปนำตัวของนายกอบจ.จังหวัดหนึ่งซึ่งเขาชนะเลือกตั้ง
2: พรร
0: คคือลำพูนมาเนี่ยขึ้นเวทีแล้วปรากฏว่ามันมีคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยนะบอกว่ารูปแบบการตั้งก็ต่างกันแล้วนะแล้วก็โครงสร้างพิเศษก็ไม่เหมือนกันไปเอามาเนี่ยมันเท่ากับว่าเป็นการดูแคลนคนกรุงเทพหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่ายุทธศาสตร์ที่วางหลังๆเนี่ยกลายเป็นผิดพลาดหมดเลยในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าก็เลยส
2: ั
0: ญญาณว่าออกมาอย่างนี้ครับ
2: อาจารย์ผมขออนุญาตแทรกคำถามอยากให้อาจารย์ตอบโดยกระชับว่าที่ผ่านมาค่ายสีส้มหาเสียงก็โดยการตรวจสอบหยิบยกเอาเรื่องที่อาจจะฝ่ายตรงข้ามผิดพลาดมาพร้อมกับการขายนโยบายของตัวเองแต่ทำไมรอบนี้ไอ้การตรวจสอบที่ว่ากลับถูกหลายคนมองว่าเนี่ยคุณไปแซะเขาคุณเล่นการเมืองเก่าแล้วผลลัพธ์ก็ออกมาในลักษณะแบบนี้ครับ
0: เพราะว่าค่ายสีส้มเขาไม่เปิดตรวจสอบตั้งแต่วันแรกๆไงเขามาเปิดตรวจสอบตอนช่วงโค้งสุดท้าย2สัปดาห์ซึ่งมันตามหลังจากคนที่ไม่ได้ลงสมัครอย่างคุณคริสอย่างคุณอดีตส.ส.เพื่อไทยสักคนอ่ะนะ
2: ครับ
0: มันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเกมสุดท้ายที่อยากจะโกยคะแนนคนมันเลยมองว่าไม่อาจจะไม่ใช่การตรวจสอบจริงมองว่าเป็นเกมการเมืองแทน
2: อ๋อครับ
0: มันก็เลยทำให้เกิดความไว้วางใจน้อยลงในเรื่องนี
2: ้ครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เชษฐาเท่านี้ก่อนนะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ครับ
1: ค่ะอาจารย์เชษฐาซับเย็นนะคะแน่นอนตอนนี้อาจจะเป็นการบ้านใหญ่ของพรรคประชาชนแหละในการปรับแก้กลยุทธ์ทางการเมืองนะคะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาอีกหนึ่งเรื่องสัปดาห์นี้น่าจะต้องตามกันต่ออย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะตอนนี้เราเห็นหลายวงการแล้วที่เริ่มขยายผลจากเรื่องของการจับการโกงการสัญญกรรมกระดาษคำตอบให้ตรงกับการประกาศผลคะแนนแต่ปรากฏว่าในลักษณะของบุคคลที่ถูกเชื่อมโยงไปไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงทางภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องหรือไม่ตัวของอดีตรัฐมนตรีว่าการอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนปรากฏว่าหลายคนมองว่านี่เริ่มมีการตัดตอนแล้วหรือเปล่าให้เรื่องของการทุจริตเนี่ยขยับไปอยู่เพียงแค่หน่วยงานผู้ปฏิบัติเท่านั้น มาพูดคุยกันนะคะกับทางอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีอาจารย์ครับ
4: ครับคุณอรชัยคุณปวีณาสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสุดสัปดาห์นี้เรื่องของการตรวจสอบการทุจริตการสอบเนี่ยเรียกว่าเดินหน้าไปเร็วแต่เราไม่เห็นตัวละครใหญ่ๆตัวละครสำคัญเลยที่เริ่มขยับจะจับไปถึงมุมมองของอาจารย์มองว่าเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วตรวจสอบยากจนไปไม่ถึงตัวการใหญ่ไหมคะ
4: คือ ถ้าหากว่าเป็น

0: เรื่องของการเกี่ยวข้องกับคนในระดับสูงมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากเนี่ยผมเข้าใจว่าในเชิงอุปสรรคในการที่จะตัดตอนนะไม่ให้ไปถึงเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเช่นกันนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องใหญ่จริงนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ปรากฏเป็นข่าวมานั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นการจับเฉพาะเจาะจงในบางพื้นที่นะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับฝ่ายที่มีอำนาจในกระทรวงอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลงานเลยที่น่าภาคภูมิใจเลยนะนะถ้าคุณทำงานบอกว่าคุณแก้ไขปัญหานี้ได้โดยมีการจับกลุ่มนะครับปลัดจังหวัดนะที่ไปเรียกรับ3รายแล้วยังคืนตังค์แล้วเรียบร้อยด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนกับการแสดงละครให้ชาวบ้านดูเสียมากกว่าแต่ว่าจุดหลักๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการเรียกรับกันกระจายพื้นที่มากน้อยเพียงไรนะครับเราก็เห็นเพียงแค่ว่าขณะนี้เนี่ยมหาดไทยสร้างกลไกในการเปิดรับแจ้งจากประชาชนแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าคนจะไปแจ้งมากน้อยเพียงไรในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการประกาศผลสอบเนี่ยก็เหมือนกับจะเดินหน้าต่อไปนะครับให้มารายงานตัวกันในวันที่1กรกฎาคมนี้แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็เท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เดินเข้าสู่เส้นทางปกติไปนะครับถ้าคุณรู้ว่ามีคนเกี่ยวข้องถึง 3,000 คนที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับทำไมคุณไม่กรอง 3,000 คนนั้นออกมานะครับหรือนะครับแม้กระทั่งคนซึ่งเกี่ยวข้องในกระบวนการเนี่ยความจริงมันพิสูจน์ไม่ยากหรอกครับว่าใครเกี่ยวข้องผมเคยแนะนำไปนะครับบอกว่าคุณก็เอาคะแนนที่มาจากมสวนะครับคะแนนและลำดับที่ประกาศผลที่มาจากมสวนะมาเทียบกับคะแนนที่ประกาศผลของทางมหาดไทยของทางกรมนะครับแล้วถ้ามันไม่ตรงกันมันแปลว่ามสวก็ไม่เกี่ยวแล้วครับมันก็อยู่ในขั้นของมหาดไทยมันก็จะตีกรอบที่สั้นลงที่เล็กลงอ้าวในเรื่องของการที่จะประกาศผลใครบ้างเกี่ยวข้องล่ะบุคลากรระดับบริหารกี่คนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่กี่คนเกี่ยวข้องท่านก็สอบต่อไปได้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ตัวอย่างให้เห็นหรือถ้าว่ามันตรงกันตั้งแต่มสวก็แสดงว่าการแก้คะแนนนั้นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในช่วงของมสวแล้วท่านก็ไปล็อกเอาช่วงนั้นสิว่าใครเป็นคนดำเนินการ
1: อ
0: ันนี้แหละผมคิดว่าประชาชนอยากจะเห็นการดำเนินการที่จริงจังนะครับแล้วก็ไม่เลือกนะว่าใครเกี่ยวข้องบ้างไม่ต้องไปเกรงใจหน่วยงานต่างๆนะครับว่าจะมีหน่วยงานไหนได้รับความเสียหายก็คุณทำผิดอ่
1: ะ
0: คุณโกงคุณทุจริตอ่ะคุณก็ต้องถูกเปิดโปงออกมานะครับอันนี้มันเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในตอนนี้เลยนะผมยังคิดว่าเรื่องอื่นไม่ใหญ่เท่าเรื่องนี้นะ
1: อาจารย์คะแต่ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นคุณอนุทินเนี่ยก่อนไปฝรั่งเศสยังแวะไปดูสถานที่การเก็บข้อสอบเก็บไฟล์คำตอบเลยแปลว่าภาพของรัฐบาลตอนนี้เริ่มขยับให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นไหมคะรวมถึงการที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แถลงคุณทรงศักดิ์ทองศรีเองก็มาให้สัมภาษณ์ด้วยอะค่ะ
0: คือมันไม่พอแล้วครับการพูดหรือการแสดงเท่านั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอ ที่จะถือว่าคุณได้ทำงานอย่างจริงจังการตรวจสอบการสั่งการลงไปการให้คนที่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะต้องพ้นออกจากตำแหน่งชั่วคราวเนี่ยจำเป็นจะต้องดำเนินการนะครับอันเนี้ยผมคิดว่ายังเป็นเหมือนกับการสร้างภาพมากเกินไปนะครับว่าไปดูนู่นไปดูนี่นะครับแต่ว่ายังไม่มีการสั่งการใดๆนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆที่เรื่องช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยการให้ตั้งกรรมการสอบหรือยังล่ะนะใช่ไหมคุณก็จัดการฝ่ายเดียวแหละนะครับคนนี้ผิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าฝ่ายที่มีข้อความปรากฏเนี่ยการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับเบื้องต้นก็ยังไม่ได้ทำเดซัมอย่าว่าไปถึงเรื่องการตั้งกรรมการสอบรับผิดทางวินัยเลยนะฮะแค่สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็ยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังทำในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้น้อยเกินไปครับ
2: มันเป็นปัญหาเรื่องความจริงใจหรือว่าการปกป้องพวกพ้องกันแน่ครับอาจารย
0: ์ผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจ จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทางฝ่ายการเมืองหรือไม่นะอันนี้นะคือผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเหตุการณ์การทุจริตการสอบที่เคยเกิดขึ้นในอดีตถึงขนาดว่าอธิบดีติดคุกกันการสอบเมื่อน่าจะสัก20-30ปีที่แล้วนะนะครับในกระทรวงมหาดไทยปีไหนอ่ะผมจำไม่ได้ละนะ39หรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทางนักการเมืองแล้วท้ายที่สุดนักการเมืองรอดหมดนะนะแต่ว่าคนที่ติดคุกติดตารางเนี่ยกลายเป็นอธิบดีสอบในอำเภอน
1: ะ
0: สอบในอำเภอแล้วก็มีการเรียกว่าแก้กระดาษคำตอบนะครับเขียนแทรกเข้าไปใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: ครับ
0: แล้วก็มีการประกาศผล300คน150คนเนี่ยมาจากการวิ่งเต้นเส้นสายจ่ายเงินจ่ายทองต่างๆนั่นคือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงๆในอดีตจนศาลตัดสินจำคุกกันไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็เป็นเรื่องใหญ่ในระดับของกระทรวงนะแล้วตอนนี้มันก็วนกลับมาใหม่มันก็คือกระทรวงเดิมแหละตำแหน่งก็ใกล้ๆกันของเดิมแหละนะครับแล้วก็นักการเมืองก็อาจจะมีความใกล้เคียงกับพรรคเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งคงจะต้องสังคมต้องช่วยกันจับตาแล้วก็ดูเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับไม่ปล่อยทิ้ง
1: สุดท้ายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้จบอยู่เพียงแค่ในระดับผอ.กองหรือว่าอย่างมากก็ระดับอธิบดีอาจารย์มองว่ากระแสเรื่องของการสอบแล้วก็ความเชื่อถือเชื่อมั่นของตัวข้าราชการที่จะเข้าไปทำงานในระบบราชการหลังจากนี้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อไปอะคะ
0: คือมันเท่ากับทำลายระบบคุณธรรมของประเทศนะเท่ากับว่าคุณจะเข้าทำงานที่ใดที่หนึ่งขนาดเป็นตำแหน่งเล็กๆนะ

0: เสื่อมลงมากๆนะครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนะครับแล้วก็อย่ามองแบบปล่อยวางปล่อยผ่านไปเรื่องนี้เดี๋ยวก็เงียบนะครับไม่ได้ไปสนใจต่ออันนี้ไม่ได้ครับ
1: ครับ
2: ค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชัยนะคะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์พูดได้เฉียบคมคำถามสุดท้ายที่คุณถามอาจารย์บอกว่านี่เป็นเรื่องของระบบคุณธรรมแล้วคนในสังคมจะสิ้นหวังไห
2: ม
1: สมมุติว่าเราพยายามเต็มที่เลยเพื่อที่จะเข้าไปเป็นไปทำหน้าที่นี้ในตำแหน่งแห่งที่ทางราชการนี้สุดท้ายแพ้คนที่จ่ายเงิน
2: และที่สำคัญหลายคนบอกว่าไม่หลายคนหรอกค่ะท่านนายกผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้มีพิษเน
1: ี่
2: ยสุดท้ายมันก็ส่งผลกระทบไปถึงรากแล้วรากมันก็จะตายไปในที่สุดอีกด้วยนะคะ วันนี้มีอีกเรื่องนึงใช่ไหมคุณอุรชัย
1: ครับคือคุณผู้ชมครับชวนติดตามนะจันทร์อังคารพุธพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายงบประมาณคุณผู้ชมกฎหมายงบประมาณปีนี้แซ่บมากนะครับสภาผู้แทนราษฎรล็อกวันอภิปรายร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2570 3วัน3คืนครับวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาท 3.7 ล้านล้านบาทฝ่ายค้านครับพรรคประชาชนเขาเตรียมคนไว้อภิปราย30คนนะครับเช้านี้เดี๋ยวจะแถลงเปิดยุทธศาสตร์การอภิปรายด้วยติดตามจากคุณยานีไหว้ครูนะครับรายงานสดจากรัฐสภาครับ
3: เป็นไม่ได้ที่ฝ่ายค้านจะพุ่งเป้าไปที่การอภิปรายงบของกระทรวงดีอีหรืองบของกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรสูงเป็นพิเศษค่ะนับจากนี้2วัน3คืนค่ะสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทค่ะนำโดยนายเอกนิติค่ะนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะนำรัฐมนตรีเข้าชี้แจงการรับงบประมาณค่ะซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ร่วมประชุมด้วยเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศค่ะโดยรัฐบาลก็ได้ชี้แจงเรื่องของการจัดทำงบครั้งนี้นะคะว่าอยู่ภายใต้แนวโน้มเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวประกอบกับแรงหนุนค่ะจากพรก.กู้เงิน400ล้านบาทที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะสำหรับงบประมาณปี2570ค่ะตั้งวงเงินงบกลางนะคะอยู่ที่ 693,880 ล้านบาทส่วนกระทรวงที่ได้รับการตั้งงบสูงสุด5อันดับประกอบไปด้วยกระทรวงการคลังค่ะกว่า 440,000 ล้านบาทรองลงมาก็กระทรวงศึกษาธิการเกือบ 360,000 ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย 288,000 ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า 203,000 ล้านบาทและกระทรวงสาธารณสุขค่ะ 180,000 ล้านบาทส่วนกระทรวงดีอีปีนี้ได้รับการจัดสรรงบเพิ่มถึง 33.6% ค่ะจากปีก่อนนะคะซึ่งได้รับการจัดสรรงบปีก่อนนั้น 11,197 ล้านบาทปีนี้ได้เพิ่มมากถึง 3,428 ล้านบาทค่ะโดยได้รับการจัดสรรงบค่ะวงเงิน 13,625 ล้านบาทกระทรวงดีอีก็มีหน่วยงานรับงบประมาณนะคะ8หน่วยงานซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าสดช.ได้รับการจัดสรรงบค่ะ 5,511 ล้านบาทซึ่งมากกว่าปีก่อนเกือบเท่าตัวขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นเช่นกันตั้งรับงบประมาณอยู่ที่ 3,900 ล้านบาทค่ะส่วนในช่วงเช้านี้ค่ะเวลา 8:30 นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคค่ะจะแถลงเปิดฉากเปิดยุทธศาสตร์ค่ะทีมการอภิปรายของพรรคประชาชนในครั้งนี้เน้นไปที่งบประมาณที่มีการจัดทำโครงการตั้งงบที่สูงผิดปกติค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คนในพรรคนะคะที่เตรียมอภิปรายก็เปิดเผยว่าในแต่ละกระทรวงมีการตั้งงบโครงการเกี่ยวกับ AI จำนวนไม่น้อยซึ่งพรรคก็ได้วางตัวส.ส.อภิปรายราวๆ30คนค่ะคาดว่าก็จะมีส.ส.หน้าใหม่นะคะได้โชว์ฝีไม้ลายมืออาจจะแจ้งเกิดในการอภิปรายครั้งนี้ค่ะด้วยพรรคก็พยายามปั้นคนใหม่เพื่อรองรับทุกฉากทัศน์เหตุการณ์ทางการเมืองที่จะตามมาค่ะโดยการอภิปรายทั้ง3วันนี้นะคะก็จะเป็นการอภิปรายในภาพรวมของงบค่ะก่อนที่จะโหวตรับหลักการในวาระแรกและตั้งกรรมธิการศึกษาค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณยานีครับติดตามกันต่อนะครับจันทร์อังคารพุธนะฮะปีนี้การติดตามเรื่องงบประมาณเนี่ยแซ่บมากโดยเฉพาะกระทรวงดีอี
2: ใช่จับตาเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรารายงานเข้ามาในทุกช่วงข่าวด้วยนะคะหมดเวลาของมุมการเมืองแล้วนะคะกลับมาติดตามกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเช่นเคยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษาเมืองเราในเช้าวันนี้กับคุณกนิษฐารัตนสินด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์สิ้นเดือนแล้วนะครับเดือนมิถุนายนผ่านไปไวนะถ้าเทียบกับเดือนอื่นเดือนก่อนๆนะครับหลายๆคนจะบ่นว่าเมื่อไหร่จะหมดเดือนนี่ใกล้จะหมดเดือนแล้วคุณผู้ชมเพราะผมรอไทยช่วยไทยพลัสล็อตใหม่
0: ไทยช่วยไทยพลัสเมื่อเช้านี้ชมัยพรเช็คของชมัยพรเองเนี่ยเหลือ139.50 บาทค่ะ
1: คุณต้องรีบใช้นะเหลืออีกวันเดียว
0: ใช่เพราะว่าเขาตัดเลยถูกไหมจำนวนเงินจะไม่ถูกยกไปในเดือนถัดไปนะคะ
1: สำหรับใครที่ไม่ทราบไม่รู้ในรอบนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสจะไม่เหมือนคนละครึ่งนะ
0: ใช่
1: คือจะตัดไปเลยถ้าคุณผู้ชมใช้เหลือของเดือนเนี้ยก
0: ็
1: จะถูกตัดแล้วจะไปเริ่มนับใหม่เดือนหน้าเลย
0: 1,000 บาท 4 เดือนนะกำลังจะหมดเดือนแรกแล้วนะคะคุณผู้ชม
1: เออนะแต่ผมเนี่ยหมดตั้งแต่ประมาณวันที่13แล้ว
0: แล้วประเด็นคือหน้า5สัปดาห์นะคุณ
1: นั่นสิต้องถั่วเฉลี่ยให้มันทั่วถึงหน่อยนะนะ31วันจุกๆนะครับอ่ะอย่างที่บอกไว้ในช่วงนี้หลายๆที่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกอยู่นะครับถ้าในกรุงเทพในเมืองเนี่ยก็จะตกมาเป็นเวลานะน้องยุ้ยนะในช่วงบ่ายๆเนี่ยเกือบเย็นๆเนี่ยนะครับก็จะตกแล้วต่างจังหวัดเห็นว่าก็หนักเหมือนกันอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหนักจนคําว่าเสาไฟล้มก็มีน้องยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เราจะเห็นผลพวงที่เกิดขึ้นแล้วแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในหลายประเทศอย่างในพื้นที่เวเนซุเอลาหรือแม้กระทั่งอย่างที่ญี่ปุ่นเองก็ตามนะคะเอาสภาพอากาศวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้แจ้งว่าฝนตกอยู่ที่70%ของพื้นที่ค่ะ
1: ทั่วประเทศเหรอ
0: ทั่วประเทศค่ะให้ต้องระมัดระวัง

0: ระวังอย่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยแล้วฝนมักตกต้องตามเวลาค่ะคุณผู้ชม
1: ไม่ใช่ฤดูกาลอย่างเดียว
0: ตามเวลาเหมือน
1: ฤด
0: ู
1: กาล
0: เนี่ย
1: พอฤดูกาลเนี่ยมันไม่ตรงตามฤดูกาลแล้วมันมั่วซั่วไปหมด
0: แต่ตรงเวลาตอนอยู่ที่ทำงานดีๆก็ไม่เคยจะตกแต่ว่าพอเราจะเข้าทำงานปุ๊บเอาตกบางทีหลายท่านไปส่งลูกไปโรงเรียนแบบนี้ขากลับมาลูกก็เนี่ยเลิกเรียนกำลังกลับบ้านเราเลิกงานกำลังกลับบ้านฝนตกเหมือนกัน
1: นะเอาวางแผนการเดินทางแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดจะล้างรถก็เลือกเข้าร้านที่เขาบอกว่าล้างแล้วอีกวันหนึ่งฝนตกมาล้างฟรีได้อ
0: ันนี้สะท้อนชีวิตจริงคุณอยู
1: ่ผมเป็นคนชอบล้างรถไงพอล้างเสร็จก็เสียดายเงินจนหลังๆมาเนี้ยไม่เอาแล้วท้อไม่รู้ฝนว่าจะมายังไงนะครับไม่ล้างดีกว่าเริ่มต้นสัปดาห์อัปเดตกันพอประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับรู้ทันกันได้พูดถึงเรื่องอาหารการกินกันหน่อยเคยสังเกตไหมครับว่าปกติเวลาเรากินอะไรเนี่ยตอนเด็กจนโตมาไม่เคยแพ้เลยอยู่มาวันนึงจะแพ้ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นของไม่น่าแพ
0: ้ค่ะ
1: ปลาทูน้องยุ้ย
0: โอ้นั่นน่ะสิ
1: หรือว่าคนแพ้อาหารทะเลหรือเปล่า
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆท่านมีไหมคะไม่เคยแพ้มาก่อนตอนเด็กๆแต่มาแพ้ตอนโตคือหลายคนคิดว่าเอ้ยอาการผื่นคันตามตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องของการแพ้อาหารหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีสารเคมีมีการเก็บรักษาด้วยอย่างเคสที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะครับหลายคนอาจจะไม่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นตัวเองมีสุภาพสตรีท่านนึงเนี่ยเขาไปกินปลาทูน้องยุ้ยคุณผู้ชมครับปรากฏนะถ้าเราพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับการกินปลาทูเนี่ยน่าจะเป็นพวกก้างติดคอหรืออะไรใช่ไหมแต่เนี่ยเขาแพ้ครับแพ้โดยมีอาการผื่นแดงขึ้นทั้งหน้าและลำตัวแน่นหน้าอกหายใจลำบากต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับคุณหมอเขาระบุออกมาคุณผู้ชมครับว่าไม่ใช่การแพ้ปลาแต่แพ้สารพิษฮิสตามีนเกิดขึ้นได้อย่างไรและสารนี้มันอยู่ในไหนเนี่ยอาหารการกินมีอย่างอื่นที่ปนไปเปล่านอกจากปลาทูน้องยุ้ย
0: ค่ะน่าสนใจมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาติดตามในรู้ทันกันได้ค่ะ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับแหมใครจะไปคิดล่ะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะมาแพ้แต่มันก็ต้องมีเหตุผลแหละครับอย่างเคสที่เราเห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมครับก็เป็นห่วงนะเพราะว่าปลาทูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเกิดการแพ้ได
1: ้ใช่ค่ะเอาใครแพ้ใครชนะไม่ทราบแต่ถ้าแพ้แบบนี้อันตรายแน่นอนนะคะหลายคนเคยมีอาการหน้าแดงผื่นขึ้นคันตามตัวหรือแน่นหน้าอกหลังรับประทานอาหารจนเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการแพ้อาหารค่ะแต่ปรากฏว่าการเหล่านี้เนี่ยค่ะเหตุเกิดจากการที่สุภาพสตรีท่านนี้รับประทานปลาทูทอดเพียง1ตัวก่อนมีอาการผื่นแดงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นขึ้นหน้าขึ้นลำตัวหายใจลำบากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าคุณไม่ได้แพ้อาหารนะแต่เกิดจากภาวะแพ้ฮิสตามีนได้รับสารฮิสตามีนในปริมาณที่สูงจากอาหารบางชนิดโดยเฉพาะอาหารทะเลหรือปลาที่มีการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมทีนี้เราคุณผู้ชมสังเกตไหมอาจจะคล้ายแต่ดูไม่ใช่แล้วเราจะแยกยังไงว่าอันไหนแพ้ฮิสตามีนอันไหนแพ้อาหารโดยทั่วไปป้องกันความเสี่ยงได้อย่างไรนะคะรู้ทันกันได้วันนี้กับพี่หมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาตินะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราพี่หมอต้นสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่หมอต้นครับ
2: สวัสดีครับคุณยุ้ยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่หมอต้นครับแหมวันนี้ฟังจากเนื้อหาที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมบางทีอย่าเพิ่งตกใจไปปลาทูยังกินได้อยู่แต่ว่าวันนี้จากเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเกิดภาวะแพ้ฮิสตามีนครับอยากให้พี่หมอต้นอธิบายให้ฟังก่อนว่าภาวะนี้มันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนได้บ้างครับ
2: มันอยู่ในอาหารหลายอย่างเลยครับไม่ใช่แค่ปลาอย่างเดียวนะครับคุณท็อปในพวกผักผลไม้หลายอย่างก็มีครับแม้แต่สตรอเบอรี่ยังมีเลยครับผม
0: ครับแล้วมันมาจากไหนฮะมันติดมาจากสารเคมีหรือว่ามันเกิดจากการแบ่งตัวของจุลินทรีย์หรืออะไรครับ
2: จริงๆเนี่ยถ้าผมเป็นทนายแก้ต่างฮิสตามีนนะครับก็ต้องขอบอกว่าฮิสตามีนไม่ใช่สารพิษนะครับมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะในตัวเราถ้าขาดฮิสตามีนเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับคือมันอยู่ในตัวของสัตว์พืชนะครับหรือแม้แต่ของที่หมักนะฮะอย่างเช่นชีสหรือว่าพวกกิมจิหรือซาวคราวต์อะไรพวกนี้ครับผักดองก็มีฮะผักเค็มก็ยังมีเลยครับผม
1: ค่ะคือก็อยู่ในทุกอย่างอยู่ในหลายชนิดด้วยแล้วแบบนี้อย่างในเคสนี้อย่างอาการแพ้ฮิสตามีนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะพี่หมอต้น
2: ตรงไปตรงมาเลยครับคุณยุ้ยเคสนี้เนี่ยถ้าคุณหมอเขาดูแล้วนะฮะไม่ใช่ประทูคือไม่ใช่เคสประทูปีศาจแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามันน่าจะมาจากสารฮิสตามีนที่ในปลาทูเนี่ยไม่สดหรือพูดง่ายๆว่าตอนเก็บมาตอนที่เอาปลาทูมาจากกระชังเนี่ยอาจจะไม่ได้แช่เย็นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นไอสารตัวเนี้ยมันจะออกมาเวลาที่กล้ามเนื้อปลาสลายพูดง่ายๆถ้าปลาเริ่มเน่า

0: ครับมาแล้ว
1: อ๋อแปลว่าท่านเนี้ยผู้เสียหายท่านเนี้ยเขารับประทานปลาที่ไม่สดไม่สะอาดแล้วเก็บไม่ดีอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับพี่หมอต้น
0: เป็นไปได้เป็นไปได้ครับผมหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านเนี้ยก็อาจจะมีภาวะหนึ่งที่เรียกว่าภาวะทนต่อฮิสตามีนไม่ค่อยได้เขาเรียกฮิสตามีนอินโทเรนซ์ครับคือพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่เคยแพ้ปลาทูล่ะคุณท็อปแต่ว่าพอมันได้แบบฮิสตามีนจากปลาที่มันแบบไม่สดมานิดนึงเนี่ยมันก็เลยไปกระตุ้นนะฮะให้เกิดไอ้กระบวนการนี้ขึ้น
1: ครับครับพี่หมอต้นครับขอความรู้เพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้พี่หมอต้นบอกว่าในร่างกายของเราเนี่ยถ้าขาดฮิสตามีนเข้าไปเนี่ยเราจะใช้ชีวิตกันไม่ได้อยากให้ขยายความให้หน่อยครับว่ามันช่วยอะไรในสรรพคุณและประโยชน์ของมันนะฮะ
0: คุณผู้ชมคิดง่ายๆครับฮิสตามีนไม่ใช่สารพิษเพราะร่างกายเราผลิตก็เพราะว่ามันผลิตมาเวลาที่มันมีของแพ้ตัวกระตุ้นเข้ามาเช่นสมมุติเราแพ้เกสรดอกไม้ก็ได้เกสรดอกไม้เข้ามาร่างกายก็สร้างฮิสตามีนออกมาเพื่อที่จะขยายหลอดเลือดเพื่อทำให้มันมีเลือดไปเลี้ยงนะฮะเพื่อให้มันไปสู้กับไอ้พวกสารแปลกปลอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮิสตามีนเหมือนกับเป็นตัวปลุกนะฮะเป็นตัวปลุกทหารของเราให้ออกมาสู้กับสิ่งแปลกปลอมเราถึงขาดมันไม่ได้ครับแต่ถ้ามันปลุกเยอะไปเนี่ยร่างกายเราก็อยู่ในภาวะที่เหมือนประเทศปั่นป่วนนะฮะมีสงครามขึ้น
1: เข้าใจละ
2: ค่ะเหมือนฮิสตามีนก็เป็นทับหน้าให้เรา
1: เป็นกลไกในการป้องกันตัวเองจากภัยตรายข้างนอกอย่างนี้ใช่ไหมฮะพี่หมอต้น
0: ใช่คุณต๊อกคุณยุ้ยพูดถูกเลยเหมือนทับหน้านะครับนะแต่ทับหน้าอย่าลืมไปเติมเงินเดือนหน้านะฮะ139บาทเหลือน้อยละ
1: อ๋ออันนั้นคนละทับ
2: อันนั้นคนละทับอันนั้นจะเป็นน่าจะเป็นใครไทยช่วยไทยคลาส
0: ทับ60-40
2: พี่หมอต้นถ้าเกิดเราดูจากในภาพคือลักษณะเขาผื่นแดงขึ้นเต็มตัวเลยแล้วดูเหมือนคล้ายๆกับอาการแพ้อาหารเราจะแยกยังไงคะพี่หมอต้นอันไหนแพ้อาหารอันไหนแพ้ฮิสตามีนนะคะ
0: แพ้อาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเคยแพ้มาก่อนก็จะรู้ง่ายแต่แพ้ฮิสตามีนนะครับบางทีรู้ยากนิดนึงมันจะมีการตรวจอันนึงที่เขาเรียกว่าตรวจ IgE หรือ Immunoglobulin E นะครับถ้าเป็นแพ้จริงเนี่ยมันจะมีไอ้จาก IgE เนี่ยตรวจพบขึ้นมานะครับอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามีการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงพวกนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการแพ้จากไอสารแพ้ฮิสตามีนตัวนี้มันจะไม่มี IgE นะครับพูดง่ายๆว่าไอตัวสารแพ้ตัวนี้มันทำให้เกิดอาการแพ้หลอกมันไม่ใช่แพ้จริงๆครับ
1: โอเคงั้นแปลว่าอาการและภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่แค่ชั่วคราวใช่ไหมครับมันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: คุณต๊อบถามได้ดีมากเลยครับมันจะอยู่ชั่วคราวครับถ้าเปรียบกับไอ้แพ้จริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าได้รักษาดีๆนะ 1-3 ชั่วโมงก็หายแล้วครับ หรือถ้าไม่รักษานะฮะประมาณ12ชั่วโมงหรือ2วันก็หายแล้วครับ
1: okay.
0: นะครับแต่ทีนี้ถ้าในบางคนที่เซนซิทีฟมากๆหรือมันได้รับแบบเรียกว่าปลาไม่สดมากๆจริงๆเนี่ยอาจจะถึงแก่ชีวิตได้แต่พบน้อยครับนะฮะในกรณีอย่างนี้
2: ค่ะทีนี้นอกจากปลาไม่สดแล้วจะไปเจอภาวะแบบนี้ในอาหารชนิดอื่นได้ด้วยไหมคะ
0: โอ้ได้ครับอะไรที่เป็นของหมักอะครับคุณยุ้ยนะฮะเช่นปลาถ้าปลาไม่สดปลาเน่าอย่างแล้วเราชอบกินอะไรกันฮะปลาที่หมัก
2: ปลาละ
0: ปลาละก็อาจจะเกิดได้ถูกครับโดยเฉพาะโดยส่วนไหนรู้ไหมครับส่วนที่ตาอยู่ชอบกินนะฮะเคยฟังเพลงตาอินกับตานาไหมครับหรือฟังนิทานไทยไหมฮะตาอยู่ชอบมากินพุงปลาก็หยิบพุงปลาไปคนไทยเวลารักใครเนี่ยจะให้พุงปลานะฮะคนจีนเขาให้แก้มปลาไอ้พุงปลาเนี่ยมันมีสารที่เป็นตัวแพ้เนี่ยเยอะเพราะมันมีแบคทีเรียอยู่ในลำไส้ปลาสูงครับเพราะฉะนั้นคนชอบกินไตปลาพุงปลาให้ระวังครับมันจะมีตัวฮิสตามีน producing bacteria หรือ HPB bacteria ตัวนี้สูงครับ
1: ครับครับพี่หมอต้นครับแบบนี้สมมติถ้าเกิดอาการเนี่ยที่พี่หมอต้นบอกว่ามันเกิดขึ้นชั่วคราวเนี่ยมีการรับมือหรือว่าปฐมพยาบาลตัวเองเบื้องต้นไหมฮะกินยาแก้แพ้หรือว่าทำวิธีไหนเพื่อจะเป็นการบรรเทาอาการก่อนไปพบแพทย์ครับ
0: ถ้ายังค่อนข้างมีสติอยู่อาจจะทานยาแก้แพ้ก็ได้ครับยาต้านฮิสตามีนนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆเลยครับคือเมื่อไหร่ที่ฮิสตามีนมันหมดฤทธิ์เนี่ยมันก็จะดีขึ้นอย่างที่บอกไปครับมันสามารถดีขึ้นเองได้แต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะครับก็ให้รีบหาหมอก่อนนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีอาการแพ้มาก่อนเลยครับ
1: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการปรุงหน่อยน้องยุ้ยโอเคไม่สะอาดไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าบางมื้อบางอย่างนะครับพี่หมอต้นมันต้องกินดิบๆแต่ถ้าเราไปปรุงให้มันสุกเนี่ยมันจะสามารถลดฮิสตามีนนี้หรือว่าภาวะนี้ที่จะเกิดขึ้นได้ไหมครับ
0: โอ้ผู้ร้ายที่เป็นตัวฮิสตามีนเนี่ยครับมันต้องมีเทคนิคนิดนึงเขาบอกว่าฮีทหรือความร้อนเนี่ยไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนอกจากการที่ปลานั้นเนี่ยจะต้องเก็บในที่เย็นเย็นน้อยกว่า4องศามาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคผ่านไปแล้วนะฮะไม่สามารถเก็บอย่างนั้นได้มันก็จะมีฮิสตามีนสะสมและการเอาไปย่างหรือเอาไปทอดไม่ช่วยลดฮิสตามีนเลยครับมีการศึกษานะที่ทำในเกาหลีเนี่ยเขาพบว่าอย่างหนึ่งจะช่วยได้นั่นคือการต้มนะครับการเอาไปต้มหรือ boiling เนี่ยสามารถช่วยลดฮิสตามีนได้ครับแต่การทอดหรือย่างยิ่งไปเพิ่มไอสารแพ้ฮิสตามีนนี่หนักขึ้นอีกครับ
1: โอ้ไปกระตุ้น
2: ค่ะทอดช่วยอะไร
0: ง่ายๆว่าระวัง

0: ว่าจะรอดจากไอ้ฮิสตามีนจากปลาที่มันไม่สดนะสมมติเราเห็นปลาไม่สดมาใช่ไหมเอามาทอดหวังว่าแบบจะล้างพิษได้ล้างบาปได้ไม่เลยครับยิ่งทำฮิสตามีนเนี่ยแตกตัวหนักขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเขาให้สังเกตตัวเนื้อปลาก่อนที่จะทอดนิดนึง
1: ทีนี้เดี๋ยวจะคนจะตกใจคุณผู้ชมเปิดมาเห็นปลาทูเดี๋ยวกลายเป็นจำเลยพี่มาต้นครับเราไม่จำเป็นต้องกังวลหรือว่าตกใจอะไรกับกรณีนี้ใช่ไหมครับไม่ได้มีแค่ปลาทูอย่างเดียวแต่ฮิสตามีนนั้นเกิดขึ้นได้อยากให้ย้ำตรงนี้กับคุณผู้ชมหน่อยเดี๋ยวจะตกใจกันครับ
0: อย่าเพิ่งตกใจครับคุณผู้ชมครับถ้าเราถามปลาทูเนี่ยว่าต้องกังวลใช่หรือไม่ก็ตอบได้เลยไม่ต้องกังวลกินไปเถอะครับเพราะว่าถ้าปลาทูเขาเก็บมาดีอย่างเช่นในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เขาแบบเอาปลามาจากกระชังเนี่ยพวกนี้เขารู้อยู่แล้วนะครับหรือเหมือนคนญี่ปุ่นที่เขามีวิธีการของเขาแต่ทีนี้ที่น่ากลัวก็คือถ้าเกิดว่าเก็บแบบบ้านๆได้มาแล้วไม่ได้แช่เลยอันนี้ค่อยน่าห่วงอย่างที่ผมบอกไปมันมีวิธีดูเนื้อปลาให้สังเกตนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาปลาทูหรือแมคเคอเรลหรืออะไรก็ตามถ้ามันมีลักษณะที่เหมือนกับมีรูพรุนๆหรือเป็นแวคิโอเนี่ยพวกนี้แสดงว่าเนื้อปลามันเริ่มไม่ดีแล้วมันเป็นสัญญาณของอาจจะมีไอสารตัวเนี้ยหรือฮิสตามีนตัวเนี้ยจากเนื้อปลาที่มันเสื่อมลงหรือพูดง่ายๆว่ามันเริ่มแบบเน่าแล้วครับ
2: ค่ะพี่หมอต้นอย่างเคสนี้เขาเกิดจากภาวะแพ้ฮิสตามีนในปลาทูเขาจำเป็นต้องเลิกรับประทานปลาทูไปเลยไหมคะหรือว่าก็รับประทานได้แต่ว่าต้องเลือกแหล่งดีๆหน่อย
0: ผมว่าถ้าไปถามเจ้าตัวเขาเนี่ยเขาก็คงอยากเลิกแน่ๆเลยเขาผวาแล้วล่ะมันยุ้ยแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับคือต่อไปถ้าเราเจอปลาทูที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะหน้างอคอหักยังไงก็ได้นะครับเราก็ยังกินได้ครับนะฮะแต่คนที่เป็นเนี่ยผมเชื่อเพราะว่ามันจะมีอาการทรมานมากครับคุณยุ้ยหน้าแดงเหอบางทีหน้าบวมปากบวมใจเต้นเร็วรู้สึกเหมือนกับจะหมดสติหรือจะตายอ่ะแทบจะรู้สึกอยากเขียนพินัยกรรมตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้น่าเห็นใจครับเขาจะกลัวไม่อยากกินอีกแล้ว
1: จะผวา
0: แล้วจริงๆกินได
1: ้ฮะกินได้แต่ว่าก็ต้องเลือกร้านอย่างที่พี่หมอต้นบอกพี่หมอต้นครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆอย่างเลยไม่ใช่แค่เฉพาะฮิสตามีนในปลาทูเรื่องถึงการใช้ชีวิตในช่วงนี้ที่อะไรก็ตามเนี่ยแหมทำให้คนแพ้ง่ายคนเสือเกิดมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมเชิญเลยครับ
0: ถ้าเรากลัวเรื่องของการแพ้นะครับเมื่อไหร่ที่เราแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดโทษมันว่าเป็นจำเลยเช่นอยู่ดีๆไม่เคยแพ้กุ้งปูปลาอาหารหรือแม้แต่ผักผลไม้เลยหรืออยู่ดีๆท้องเสียเนี่ยอย่าเพิ่งไปโทษตัวอาหารอาจจะโทษเรื่องของสารแพ้ตัวนี้ก็ได้ให้สังเกตครับถ้าของนั้นไม่สดหรือของนั้นหมักเกินไปรวมถึงพวกไวน์แดงชีสของดีๆด้วยนะครับพวกเนี้ยถึงจะเป็นของดีแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะมีไอ้ตัวสารแพ้ฮิสตามีนตัวนี้สูงให้ลองสังเกตดูครับว่าถ้าเกิดว่าเราแพ้ของใหม่ๆนะครับก็ลองดูว่ามันเกิดจากการที่เป็นของนั้นเป็นของหมักหรือเปล่าแล้วเราสามารถที่จะตรวจเลือดดูได้ว่าเราแพ้อาหารตัวนั้นจริงๆหรือแพ้ทิปนะฮะแพ้เทียมจากไอ้สารฮิสตามีนสารแพ้ตัวนี้ครับ
2: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นความรู้ใหม่นะกับภาวะแพ้ฮิสตามีนในอาหารนะแต่ว่าดูจากพี่หมอต้นช่วงนี้ดูเหมือนติดซีรีส์เหมือนกันนะคะใช
1: ่
2: หรือไม่ครับพี่หมอต้น
0: บางทีผมไม่ได้ดูหรอกครับเห็นคนไข้อ่ะเขาชอบพูดกันว่าเขานอนดึกกันผมก็บอกว่าไปจำมาจากคนไข้นี่แหละ
1: ทนายจิตรีเหรอ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปลาทูไม่ใช่จำเลยใช่หรือไม่ครับพี่หมอต้น
0: ใช่ครับปลาทูไม่ใช่จำเลยขอยกฟ้องครับขอตอบให้เลย
1: ใช่หรือไม
0: ่
1: โอเค
2: นี่ขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์กฤษดาศิราพุฒค่ะผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาตินะคะขอบพระคุณพี่หมอต้นค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่หมอต้นครับ
0: ด้วยความยินดีครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับ
1: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไม่ต้องตกใจไปนะน้องยุ้ยคุณผู้ชมพี่หมอต้นบอกแล้วว่าปลาทูยังคงกินได้และภาวะแพ้ฮิสตามีนเนี่ยไม่ได้อยู่ในปลาทูอย่างเดียวม
2: ัน
1: อยู่ในทุกอย่างถ้าเก็บรักษาไม่ดีโดยเฉพาะอาหารหมักอาหารดองวายชีสอะไรก็ตามที่มันจะต้องใช้เวลาในการเก็บอ่
2: ะ
1: ดังนั้นต้องเลือกกินให้ดี
2: แล้วคุณผู้ชมอ่ะส่งคอมเมนต์มากันน่ารักมากเลยอ่ะกินอะไรก็แพ้อันนั้นก็แพ้อันนี้ก็แพ้กินไปเ
1: ถอะแต่กินก็ต้องดูแลตัวเองนะบางคนเขาไวและอาจจะแพ้หนักได้นะครับแพ้ปลอมแพ้หลอกไม่รู้ดังนั้นกินอะไรกันนี้ก็ต้องระวังตัวเองกันไปนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับมีเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับชาวบ้านค้านการสร้างโรงหล่อทองเหลืองและทองแดงแน่นอนครับพูดถึง2อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ทิ้งไว้ไม่ใช่อุตสาหกรรมหรือความเจริญเท่านั้นแต่อาจจะทิ้งสารเคมีและความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวบ้านได้ติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุ๊กแป้งธิดารัตน์อนันตรกิตติน้องแป้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ชาวบ้านไม่อยากแพ้ค่ะคือเขาไม่อยากให้มีการก่อสร้างโรงงานตั้งแต่แรกในพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าขึ้นชื่อด้วยการหล่อคุณผู้ชมค่ะแน่นอนมันจะต้องมีความร้อนและมีควันสิ่งนี้อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้ในอนาคตหรือไม่ทั้งหมดติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

0: ถึงธิดารัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไม่ไหลไฟดับต้องการเตือนภัยหรือแม้แต่ต้องการจะค้านอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่บอกเราสิคะหมายเลขนี้ช่วยคุณได้027902111โทรหาเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเลยค่ะหรือว่าคุณเองอยากส่งรูปภาพคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนทำได้ค่ะแอดไลน์เรามาเลยแอดไซร้องทุกไทย PBS หรือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR Code หน้าจอได้เลยค่ะมาคุณผู้ชมมาดูป้ายแรกกันหน่อยเรื่องนี้ชาวบ้านไม่อยากให้มีการก่อสร้างในพื้นที่ตั้งแต่แรกที่ฉันกำลังว่ากันด้วยเรื่องของโรงหล่อทองเหลืองและทองแดงในพื้นที่ค่ะชาวบ้านกลัวว่าหากมีโรงงานลักษณะแบบนี้ตั้งในพื้นที่จริงๆสิ่งแวดล้อมเสียทั้งหมดรวมถึงสุขภาพด้วยค่ะคือน่าเห็นใจนะคุณผู้ชมแต่ละคนคือเขาลงขันกันทำป้ายใหญ่ๆค้านกันแบบนี้เลยรวมตัวกัน300กว่าคนค่ะบนถนนเส้นทางที่จะมีการก่อสร้างโรงงานค่ะเขามาแสดงพลังคัดค้านโรงงานหลอมโลหะหลอมทองเหลืองทองแดงในพื้นที่ตำบลหนองตากยาชาวบ้านกลัวว่าหากมีโรงงานเกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาได้รับผลกระทบแน่นอนทั้งวิถีชีวิตเกษตรกรทำลายสุขภาพชาวบ้านบอกว่าระยะยาวอาจจะอยู่กันไม่ได้ด้วยถึงแม้ฝนจะตกแต่ก็ไม่ยอมถอดใจไม่ถอยกันเลยค่ะพวกเขามองว่าการคัดค้านในครั้งนี้สำคัญกับพวกเขามากป้ายแต่ละป้ายระบุข้อความที่ชัดเจนอย่างเช่นค่ะป้ายหนึ่งเขียนว่าชาวตำบลหนองตักยาไม่เอาโรงงานหลอมตะกั่วและบางป้ายก็เขียนว่านายกอบต.ท่านส.ส.ท่านส.จ.อยู่ไหนช่วยด้วยและก็ยังมีบอกด้วยนะคะว่าอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีต้องรับฟังเสียงประชาชนให้มากกว่านี้หยุดส่งเสริมโรงงานที่จะมาทำลายสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านหนองตากยาค่ะจากนั้นชาวบ้าน300คนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงคาดว่าจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ใช้ก่อสร้างโรงงานก็เลยต้องเดินทางไปถึงตรงจุดตรงนั้นด้วยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.สำรองมาดูแลความสงบเรียบร้อยในเหตุการณ์นี้ค่ะปรากฏว่าชาวบ้านรวมตัวกันแบบนี้แน่นอนค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรู้เรื่องสั่งการเลยนะคะให้ปลัดอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องชาวบ้านด้วยก็เลยมีภาพการยื่นหนังสือท่ามกลางสายฝนแบบนี้เลยคุณผู้ชมขาชาวบ้านบอกว่าหากไม่หยุดสร้างนะสายฝนเหล่านี้มันจะกลายเป็นน้ำตาของชาวบ้านจริงๆค่ะชาวบ้านอ้างว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยเขามีการเตรียมการขอยื่นก่อสร้างโรงงานประกอบกิจการหลอมโลหะได้แก่ตะกั่วทองแดงแล้วก็ทองเหลืองกำลังการผลิตนะคะด้วยเตาหลอมขนาด60ตันจำนวน1เตาอุ๊ยใหญ่นะคุณผู้ชมเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่สะอาดปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโรงงานอ้างเช่นนั้นค่ะเขาบอกว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้อยากคุยกับอุตสาหกรรมแน่นอนค่ะนักข่าวของเราวันนี้เลยต่อสายไปถึงอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อที่จะรับทราบความเป็นมาของโครงการอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านอุตสาหกรรมธีระแก้วพิมลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องแป้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับ
0: คุณธีระเรื่องนี้เรื่องใหญ่ในพื้นที่แล้วล่ะค่ะเนื่องจากว่าชาวบ้านบอกว่าก็ยังไม่เห็นหลักโรงงานยังไม่ตั้งแต่มีความกังวลเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างตั้งมาตั้งแต่แรกเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เริ่มจากการขออนุญาตก่อสร้างอ่ะความอย่างน้องแป้งพูดก็เป็นเรื่องที่ดีเนา
0: ะ
1: จะได้เข้าใจทีนี้การขออนุญาตก่อสร้างอ่ะจริงๆมันต้องได้รับอนุญาตจากพื้นที่หรืออบต.ก่อนนะ
0: ค่ะ
1: อ.1 อ่ะซึ่งตรงนี้นายกคงทราบอยู่แล้วล่ะว่ายังไม่ได้ยื่นขออ.1 นะครับขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะครับ
0: ข
1: ้อที่1เรื่องที่2เนี่ยที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าการขออนุญาตนะฮะมันต้องรับฟังความคิดเห็นก่อนนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ที่ชาวบ้านรับทราบเนี่ยเป็นเรื่องของการทำเวทีของชาวบ้านนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็ไปได้พูดถึงเรื่องของการรับฟังกับการขออนุญาตให้ฟังนะฮ
0: ะ
1: แต่ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามที่คุณแป้งได้นำเข้าข่าวเริ่มต้นก็ฟังอยู่ตะกี้นะครับซึ่งพอมโนไปเรื่องการกังวลหรือส่งผลกระทบเนี่ยเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากนะฮะไม่เข้าใจในกระบวนการรับฟังก็ดีการขออนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายก็อยากเรียนอย่างนี้นะฮะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยกฎหมายโรงงานเองเนี่ยเวลาจะพิจารณาเนี่ยมันต้องให้ความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนสิ่งแวดล้อม

0: ต้องดังนั้นเราต้องทำตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่ถ้าไม่ดำเนินการตามที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะฮะมันก็จะเกิดความไม่เข้าใจทำให้ประชาชนเนี่ยตื่นกลัวและที่สำคัญเนี่ยผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันตื่นรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับน้องแป้งครับพิธีกรครับ
1: ค่ะคุณธีระแน่นอนค่ะชาวบ้านต้องมีความกังวลสิคะในพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนมากหากมีโรงงานลักษณะแบบนี้เข้ามาสร้างกังวลว่าจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมงั้นท่านธีระบอกหน่อยได้ไหมคะหากโรงงานเข้ามาตั้งจริงๆพฤติการในการหลอมยังไงคะท่านคะ
0: กระบวนการหลอมก็น่าจะเป็นเรื่องของเอาทองแดงนะครับนี่ทราบจากน้องเจ้าหน้าที่และผู้การได้ให้ข้อมูลไว้เนี่ยก็คือมาเอาทองแดงที่รับจากร้านรับซื้อของเก่าอ่ะมารีไซเคิลนะครับทีนี้กระบวนการหลอมเนี่ยก็ต้องมีเตาหลอมใช่ไหมฮะทีนี้เตาหลอมก็ต้องมีเรื่องพลังงานเรื่องความร้อนพอเราได้วัตถุดิบเนี่ยเราก็ใส่ไว้ที่เตาแต่ทั้งนี้นะครับสิ่งที่เกิดจากปฏิกิริยาหน้าเตาเนี่ยก็ต้องมีระบบบำบัดนะครับซึ่งระบบนี้ก็จะเป็นตัวที่คอยนะครับดูดอากาศเสียที่เกิดจากปฏิกิริยาของเตานะครับซึ่งระบบนี้ก็จะบำบัดอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิตนะครับดังนั้นมลพิษที่เกิดจากอากาศเหล่านี้ก็จะผ่านระบบทั้งตัวไซโคลนที่คอยดักจับฝุ่นหนักฝุ่นขนาดกลางฝุ่นขนาดเล็กก็ต้องผ่านแบคทีเรียนะครับซึ่งมันถึงจะปล่อยออกและมีค่ามลพิษที่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับคุณแป้งครับ
1: หากฟังท่านธีระแบบนี้คือเบื้องต้นเนี่ยโรงงานกำลังทำตามขั้นตอนอยู่เดี๋ยวขออ1แล้วก็ต้องมีขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นถึง2ครั้งหากผ่านจึงสู่เข้าขบวนการ
0: ทั้งหมดเนี่ยมี4กระบวนการครับน้องแป้งครับ
1: ค่ะรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3คืออะไรคะ
0: อยากเรียนอย่างนี้นะครับการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมันจะมีอยู่4จุดที่เราให้ความสำคัญนะครับ1สถานที่ที่ตั้งโรงงานนะครับน้องแป้ง
1: ค่ะ
0: ครับจะต้องมีการรับรู้รับฟังว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นเป็นอย่างไรนะครับ2นะครับที่ท้องถิ่นตะกี้ที่ผมเรียนน้องแป้งไปแล้วว่าการขออนุญาตเนี่ยท้องถิ่นจะต้องรับทราบโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่ก็ดีเรื่องการก่อสร้างก็ดีและที่สำคัญเรื่องการปิดประกาศรับฟังความเห็นจุดที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยเราให้ความสำคัญต่อการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะครับที่3นะครับก็คืออำเภอครับจะต้องรับทราบสิ่งที่ผมพูดถึงจาก2จุดที่ผ่านมานะครับทั้งพื้นที่ก่อสร้างก็ดีทั้งอบต.ท้องถิ่นที่ต้องรู้เรื่องการก่อสร้างอาคารก็ดีและที่3อำเภอก็ต้องรับทราบที่4ครับน้องแป้งครับสำนักงานอุตสาหกรรมครับผู้ที่รับคําขอรับฟังความคิดเห็นนะครับ
1: อุตสาหกรรมคือปลายทางที่ฉันเข้าใจกันทั้งหมดที่ผ่านมาต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านมาแล้วทิ้งท้ายหน่อยละกันค่ะท่านอุตสาหกรรมคะสมมุติละกันหากมีการสร้างโรงงานลักษณะแบบนี้ในพื้นที่ได้จริงๆแล้วเกิดผลกระทบค่ะการลงโทษเป็นอย่างไรคะ
0: เรียนว่าถ้าท่านมีมลพิษที่เกินมาตรฐานอันนี้กฎหมายก็จะต้องเปรียบเทียบปรับทางที่1ถ้าผู้การไม่ยินดีให้เปรียบเทียบปรับเราก็กล่าวหาและก็ทางตำรวจก็ทำสำนวนและทางอัยการก็พิจารณาคำกล่าวหาที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะเสนอศาลพิจารณาลงโทษครับเป็นอย่างนี้ครับคุณแป้งครับ
1: ค่ะเอาล่ะเข้าใจกระบวนการเรื่องของการขออนุญาตนะแต่ณเวลานี้ชาวบ้านก็มีความกังวลใจอยู่พอสมควรฝากท่านธีรารับลูกต่อด้วยนะคะในพื้นที่ขอบพระคุณค่ะ
0: ก็ยินดีตามที่น้องแป้งได้มี
1: ขอบพระคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ตามกันต่อคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีถือว่าเป็นเรื่องร้อนแรงในพื้นที่นะคะเพราะชาวบ้านเขาก็ยืนยันว่ายังไงก็ไม่เอาส่วนทางหน่วยงานราชการก็บอกว่าโรงงานต้องมีการขออนุญาตตามขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนที่ว่ามานี้นะคะมาปิดท้ายกันสั้นๆนิดนึงคุณผู้ชมป้ายนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะขออภัยเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์ชาวบ้านน้องเรียนมาว่าที่เขาคออุ้ยตอนนี้ถนนมันพังยับถึงแม้ว่ามันจะคาบเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวก็ตามแต่ไงทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้ามารับผิดชอบเลยคุณผู้ชมดูแล้วกันสภาพแบบนี้เป็นดิฉันก็ทนไม่ไหวคือชาวบ้านบอกว่าคือถนนมันเป็นอย่างเงี้ยต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างไรไม่อายเขาเหรอเออก็จริงนะรวมถึงชาวบ้านที่ใช้ในพื้นที่ค่ะเขาบอกว่าถนนเส้นทางแบบนี้นะถ้าหากช่วงเวลาฉุกเฉินมีคนต้องไปโรงพยาบาลไปโรงเรียนจริงๆแทบจะไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าถนนมันพังยับทั้งเส้นเลยชาวบ้านแจ้งปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเข้ามาที่ไลน์แอดร้องทุกข์ ไทย PBS ค่ะเขาบอกว่าจุดตรงนี้อยู่พิกัดทางเข้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อตามโครงการพระราชดำริระยะทางพังแบบนี้ประมาณกิโลเมตรกว่าๆค่ะเป็นถนนเส้นรองจากตลาด

0: าดพัฒนาหนองแม่นาบ้านปัญญาดีตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์บางจุดเขาบอกว่าหลุมมันเป็นหลุมขนมครกบางจุดคือมันเป็นหลุมใหญ่แบบว่ารถตกลงไปบาดเจ็บแน่นอนสัญจรลำบากมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ช่วงฤดูแล้งแน่นอนค่ะฝุ่นมันตลบอบอวลไปหน่อยวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเห็นภาพนี้ร้องทุกข์ลงป้ายนี้นำเสนอให้แล้วคุณช่วยเข้าไปจัดการดูแลเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านหน่อยเป็นถนนของท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขหรือซ่อมแซมอย่างไรร้องทุกข์ลงป้ายนี้จะมีการนำเสนอและติดตามให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าร้องทุกข์ลงป้ายนี้ของเรานะคะนำเสนอแม้กระทั่งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆที่เป็นทุกข์ของคุณเราพร้อมมากๆค่ะในการส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาให้นะคะ
1: หลายเรื่องที่ได้เห็นความคืบหน้าแล้วบางเรื่องอาจจะยังคงต้องตามกันต่อยังไงก็ฝากร้องทุกข์ลงป้ายนี้เป็นอีกพื้นที่กับประชาชนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณปุกแป้งครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันต้นสัปดาห์เช่นเคยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เอาใครมีแพลนที่จะเที่ยวภาคใต้ช่วงนี้เนี่ยพาไปปักหมุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะเพราะนอกจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยๆแล้วเขามีงานที่รวมของดีของอร่อยแล้วก็เสน่ห์จาก3จังหวัดชายแดนใต้เอามาไว้ในงานนี้งานเดียวเลยค่ะงานนี้มีชื่อว่า Deep South Village at Betong หลาดร้อยชายแดนใต้ต้องทำสำเนียงใต้พี่ต๊อบทำหน่อยสิ
0: คุณทำสิคุณทำถูกแล้ว
1: คุณเป็นคนชุมพรน่ะ
0: โอ้ยผมสำเนียงคุณเบตงคุณ
1: ไม่เอาของคุณเดี๋ยวของคุณเดี๋ยว
0: เอ้ยคุณทำเลยก็หลาดร้อยชายแดนใต้ครับ
1: หลาดร้อยชายแดนใต้บรรยากาศค่ะที่สวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาคือคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียแวะมาเที่ยวชิมช็อปภายในงานซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดยะลาและกระทรวงพาณิชย์ผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเปิดพื้นที่กับผู้ประกอบการท้องถิ่นโชว์ศักยภาพและขยายโอกาสทางการค้าภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการกว่า60ร้านค้าจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกขบวนทั้งอาหารท้องถิ่นเครื่องดื่มเสื้อผ้างานหัตถกรรมของที่ระลึกและสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาให้เลือกซื้อกันแบบจุใจเลยค่ะ
0: นอกจากนี้ครับก็ยังมีกิจกรรมสร้างสีสันตลอดทั้งงานครับทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีสดรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายครับไม่ว่าจะเป็นเช็คอินรับคูปองแทนเงินสดสินค้านาทีทองแล้วก็ช็อปครบตามเงื่อนไขมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลทุกวันอีกหนึ่งไฮไลท์คือกิจกรรมเจรจาจับธุรกิจคู่ธุรกิจนะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นั้นได้พบกับผู้ซื้อทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างโอกาสต่อยอดทางการค้าแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดในอนาคตงานนี้จึงไม่ใช่แค่ตลาดนัดของดีชายแดนใต้เท่านั้นคุณผู้ชมครับแต่ยังเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็ช่วยผลักดันเศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับ
1: ใครมีโอกาสแวะไปเที่ยวอำเภอเบตงช่วงนี้อย่าลืมแวะไปอุดหนุนสินค้าชุมชนชิมอาหารพื้นถิ่นสัมผัสเสน่ห์ของ3จังหวัดชายแดนใต้ได้ในงาน Deep South Village at Betong หลาดร้อยชายแดนใต้จัดขึ้นถึงวันที่29มิถุนายนนี้ก็คือวันนี้วันสุดท้ายพอดีเลยนะคะที่สวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาค่ะ
0: แหมนะทีมจัดงานน่าจะเป็นจัดสักกรกฎาคมนะสงสัย TOR มันเป็นช่วงนั้นไงมันต้องหมดเสร็จ29คือถ้าเกิดว่าช่วง1กรกฎาคมเนี่ยก็ได้ไทยช่วยไทยพัดไง
1: อ๋อใช่ในกระตุ้นเศรษฐกิจพอดีโอ้จริงๆน่าจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะเผื่อท่านไหนจะจัดงานนำไปประกอบการพิจารณาได้
0: พิจารณาขยายวันดีไหมครับท่านผู้ว่าหรือให้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะ พูดเฉยๆนะครับ
1: คุณบอกเขาเลยเหรอเนี่ย
0: อ่ะมาจัดใหญ่ไม่แพ้กันนะครับไปกันที่กาฬสินธุ์เหมือนกันเมื่อสักครู่นี้ไปเบตงยะลาครับกาฬสินธุ์เขาจัดงานเดินวิ่งกินลมชมเขื่อนลำเปาที่นั่นมีอะไรน่าสนใจตามกันเลยครับเคยไปกันหรือยังนะเราในวันใหม่
1: เขื่อนลำเปาหรอ
0: เคยไหมยัง
1: เขื่อนลำเปากาฬสินธุ์ยังไม่เคยค่ะ
0: แต่ว่าเคยไปกาฬสินธุ์แต่ยังไม่เคยไปเขื่อนลำเปา
1: ใช่
0: อะแต่รอบนี้อาจจะต้องไปด้วยกันนะคุณผู้ชมครับกับงานเดินวิ่งกินลมชมวิวเขื่อนลำเปาครับคือคักรับอรุณยามเช้าบริเวณสันเขื่อนลำเปากาฬสินธุ์ครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับโดยคุณระพัฒรดาธนินจิรานนท์ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เขาร่วมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายยามเช้าบริเวณลานจุดชมวิวเขื่อนลำเปาหรือว่าลานพญานาคและเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง650คนครับร่วมเดินวิ่งกินลมชมเขื่อนลำเปาโดยจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโดยท่านดร.พานุภาคพงษ์อภิชาติท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ก็นำเจ้าหน้าที่และนักวิ่งร่วมเต้นอโรบิก

0: ิกอบอุ่นร่างกายกันก่อน15นาทีก่อนจะปล่อยตัวนักวิ่งรับอรุณยามเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นที่บริเวณสันเขื่อนลำปาวอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นอกจากนี้จะช่วยให้ร่างกายสุขภาพของเราแข็งแรงแล้วถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักผ่านกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนี่เลยครับบริเวณสันเขื่อนลำปาวเย็นสบายได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเป็นอีกไฮไลท์ที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งในครั้งนี้รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากร้านค้าที่มาจำหน่ายและค่าที่พักอาหารของนักวิ่งก็จะสะพัดในชุมชนด้วยครับ
1: ในกิจกรรมเดินวิ่งนะคะกินลมชมเขื่อนลำปาวครั้งนี้ค่ะก็ได้มุ่งหวังให้นักวิ่งได้ออกกำลังกายสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่บริเวณสันเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อากาศดีมากนะคะได้ถ่ายภาพกับวิวสวยแล้วก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยนักวิ่ง650คนมาจากการสมัครระบบออนไลน์ได้รับความสนใจอย่างมากเปิดแค่10นาทียอดผู้สมัครเต็มค่ะโดยส่วนใหญ่คนในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงอย่างขอนแก่นมหาสารคาม101อุดรธานีเขาก็มากันนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยยังได้รับเหรียญ นะคะวิ่งกินลมชมเขื่อนลำปาวเป็นที่ระลึกด้วยเราเคยไปพี่ต้อมแต่เราไปที่อำเภอกุดว่าเราไปบั้งไฟตะไลล้านไง
0: ใช่จำได้แล้วไม่แต่พี่เพิ่งนึกได้เพราะพี่เพิ่งไปวันก่อนไงที่พี่ไปที่ไปไหว้พระภาคอีสานน่ะ
1: อ๋อใช่
0: ตะเวนไหว้พระน่ะ
1: ค่ะนะอันนี้แหละก็เขื่อนลำปาวเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวนี้นะยุว่าด้วยกระแสแอโรบิกสดลมอันนี้สังเกตอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมท่าเต้นในการเต้นแอโรบิกอ่ะมันเหมือนกับเราอ่ะก็คือเหมือนเต้น cover เพลงมากยิ่งขึ้นแต่มาผสมผสานกันไอ้อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยยุไปทำงานวิ่งมาแล้วเขาก็มีการวอร์มอัพใช่พอวอร์มอัพมาเนี่ยสเต็ปเขาเปิดเพลงเกาหลีเลยเสร็จปุ๊บนักวิ่งบอกว่าพี่ขอไม่วิ่งแล้วได้ไหม
0: เพราะเหนื่อยแล้ว
1: ขอเป็นแอโรบิก
0: แล้วคุณได้เต้นหรือเปล่าคุณไปทำงาน
1: อ๋อไม่ได้เต้นอยู่แล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: เราจับไมค์พิธีกร
0: เฮ้ยคุณมีปัญหาเรื่องการทรงตัวเหรอ
1: เรามีปัญหาเรื่องการที่ร่างกายไม่ค่อยสนิทกับจังหวะเพลงเท่าไ
0: หร่คุณผู้ชมอยากเห็นคุณชมัยพรเต้นกดหนึ่งมาได้เลยนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะ
1: หรอ
0: เออผมไม่เคยเห็นคุณเต้นเคยเห็นแต่คุณลำไง
1: โอ้อย่าเลยดิฉันเห็นดิฉันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองจินตนาการดูว่าถ้ายุ้ยเต้นก็เหมือนกระต๊อบลำอ่ะ
0: เนี่ยกดหนึ่งไปเลยนะฮะ
1: ทีมงานแจ้งว่า
0: เพลงพร้อมแล้วคุณผู้ชมคุณชมัยพรพร้อมหรือยัง
1: คือจะให้โดดหอโดดล่มอะไรทำได้หมดเลยนะฮะแอดเวนเจอร์ลุยยังไงก็ได้
0: เพราะว่าคนสวยอย่างคุณน่ะเล่นพิลาทิสทำนู่นทำนี่คือมันมีมาดไปหมดเลยเรายังไม่เคยเห็นมุมเต้นของคุณไง
1: ดิฉันไว้รอแก้มือคุณตอนเทปวันหยุดพิเศษดีกว่า
0: โอ้ยผมต้องโดนทำอะไรอยู่แล้วแหละแปลกนะครับอ้าวไปเที่ยวงานประมงน้อมเกล้ากันดีกว่านะครับงานนี้ผมไปเที่ยวตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ามีความน่าสนใจตลอดทุกปีที่จัด
1: แล้วเขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่36แล้วนะคะงานนี้พาไปพบกับความอลังการของสัตว์น้ำที่ให้มาชมกันแบบเต็มอิ่มเลยค่ะความทรงจำคุณผู้ชมในงานวันประมงน้อมเกล้าเป็นอย่างไรบ้างคะครั้งนี้เขาจัดมาเป็นครั้งที่36แล้วค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประมงและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทุนเกล้าถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามพันธุ์ไม้น้ำตลอดจนยกระดับการจัดงานสู่มาตรฐานสากลและผลักดันปลาสวยงามของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกด้วยค่ะ
0: ภายในงานครับก็รวบรวมไฮไลท์ที่น่าสนใจไว้เยอะเลยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงพันธุ์ปลาไทยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างพวกปลาพวงชมพูเคยได้ยินกันไหมปลาพวงชมพูอัญมณีมีชีวิตแห่งพื้นป่าฮาลาบาลาปลาม้าที่มีความสามารถส่งเสียงร้องได้ตามธรรมชาติและปลาทรงเครื่องครับอันนี้คือไม่ใช่ของกินนะนางชื่อปลาทรงเครื่องจริง
1: ๆ
0: เป็นสัตว์น้ำเฉพาะถิ่นที่มีความงดงามของไทยรวมถึงบ่อแบบทัชพูครับเป็นบ่อโฉมใหม่ที่เปิดโอกาสให้สัมผัสความน่ารักของปลาการ์ตูนอย่างใกล้ชิดครับ
1: แล้วก็มีโซน Amazing Aquatic Thailand ถ่ายทอดความมหัศจรรย์ของสัตว์น้ำจาก8แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศนอกจากนี้มีการประกวดปลาสวยงาม8ชนิดรวมกว่า81ประเภทการประกวดปลาแฟนซีคัพระดับประเทศการประกวดตู้พันไม้น้ำการประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราช
0: หากใครที่สนใจครับไปชมงานกันได้เลยกับวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ครับงานเนี่ยเขาจะจัดระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับทั่วบริเวณทั้งชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลครับ
1: และพื้นที่ใหญ่มากนะคุณผู้ชม
0: เขาจัดทุกปีอันน
1: ี
0: ้ปลาสวยงามเยอะมากมายนะไม่ได้มีเฉพาะปลากัดนะครับเมืองไทยของเรามีหลากหลายเนี่ยอย่างชื่อปลาพวงชมพูเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ยินนะพวงชมพู
1: นี่ไง
0: เขาบอกว่าเป็นอัญมณี มีชีวิตแห่งผืนป่าฮาราบาร่า
1: ไปเดินดูเพลินๆกันได้เลยนะคะในงานวันประมงน้อมเกล้าที่จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่3 กรกฎานี้เขาบอกว่าเนื้อปลาพวงชมพูอร่อยมาก
0: ผมไม่เคยกิน

0: เหมือนกันเลยไม่เคย
1: เพิ่งรู้ว่าปลาหมาเนี่ยมันส่งเสียงได้นะ
0: หรอ
1: ก็เนี่ยเขาเขียนข้อมูลมาเรื่องปลาไม้มันส่งเสียงไงฮิ่ยๆหรอ
0: ไม่รู้คุณก็ไปหาคำตอบในงานสิคุณมาหา
1: คุณไม่รู้เหรอคุณดูฉลาดดูรู้เรื่องเยอะ
0: ดูฉลาดไม่ได้แปลว่าจะรู้ทุกอย่างกระต๊อบนั่นมันประมงโอ้โหแล้วคุณแล้วคุณไปท้าทายระบบเนี่ยระบบกดหนึ่งมากันใหญ่เลย
1: เห็นไหมเขาอยากเห็นคุณเต้นอ่ะคุณต้องทำแล้วล่ะไม่งั้นคุณดูเขาผิดหวังนะ
0: อุ้ยเราพาไปดู
1: คาดหวังนะวันจันทร์เนี่ย
0: งั้นเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเอาไปดูอย่างอื่นแล้วกันคุณผู้ชมคะพูดถึงการบริการด้านสุขภาพพาไปหาหมอกันในชีวิตเราอย่างน้อยต้องเคยหาหมอหนึ่งครั้งไม่ว่าคุณจะยามเด็กยามโตก็แล้วแต่ยังเป็นความท้าทายของผู้ป่วยหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลหรือว่ามีข้อจำกัดในการเดินทางปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ป่วยกับทีมแพทย์ผ่านการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูทางไกลทั้งหมดจะพาไปดูว่าการดูแลในลักษณะดังกล่าวช่วยเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงสุขยั่งยืนตอนแพทย์โทรเวชชุมชนลดระยะทางเพิ่มคุณภาพในการใช้ชีวิตค่ะ

0: โรงพยาบาลแม่ละม่าเป็น1ใน5อำเภอชายแดนที่อยู่ติดกับเมียนมาของจังหวัดตากซึ่งบริบทพื้นที่ของเราเนี่ยมีทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็พื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็จะมีกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือ NCD กลุ่มโรคไม่ติดต่อเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของเบาหวานความดันคนกลุ่มนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุในเมื่อกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันสูงมากขึ้นสถานบริการเราก็ต้องรองรับความแออัดที่เพิ่มมากขึ้นบริบทเดิมที่เราทํากันอยู่ก็คือว่าเราจะนัดคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยมาหาเราทุกๆ 3-4 เดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยคนไข้จะต้องเดินทางมาแต่ในการดูแลของคนไข้กลุ่มโรคเรื้อรังเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องดูแลอย่างมีความต่อเนื่องและก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตที่บ้านด้วยในการติดตามทุก 3-4 เดือนอาจจะนานไปสำหรับคนคนนึงที่เขาเป็นโรคเรื้อรังแต่เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเวลาเรามารับบริการหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่สามารถมารับบริการเองได้จะต้องให้ญาติพี่น้องมาส่งบางท่านไม่มีใครมาส่งก็จะมาไม่ได้ขาดนัดไปเรามีระบบของการดูแลผู้ป่วยจากที่ SCG ได้สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆให้เรามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องวัดความดันเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วหรือเครื่องชั่งน้ำหนักเราก็มาปรับใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเหล่านี้เราปรับระบบเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อการติดตามผ่านระบบของการเชื่อมโยงของ SCG เราปรับและออกแบบการติดต่อช่องทางสื่อสารของชุมชนมาหาที่เจ้าหน้าที่ที่การดูแลเราสามารถดูแลติดตามผู้ป่วยได้ถี่มากขึ้นคนไข้ก็ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลให้หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการนำเครื่องมือมาใช้นะครับเราทำงานเป็นทีมเรามีแพทย์ได้ศาสตร์ครอบครัวมีพยาบาลที่ดูแลเรื่องของ NCD นะครับมีอสม.ที่รับผิดชอบในของชุมชนมีครอบครัวของผู้ป่วยเองและตัวผู้ป่วยเองเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมซึ่งตรงนี้การมีส่วนร่วมของทุกๆวิชาชีพก็มีบทบาทในการที่จะดูแลผู้ป่วยผ่านแอปพลิเคชันนี้สามารถลดช่องว่างของการเข้าถึงบริการของชุมชนทำให้เขาสามารถดูแลและก็การเข้าถึงบริการอีกรูปแบบนึงนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินมาโรงพยาบาล
1: เมื่อก่อนที่สสมช.ของเราก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรสักอย่างนะคะเครื่องวัดความดันก็ไม่มีที่เจาะไปนิ้วก็ไม่มีแล้วทีนี้เวลาเราจะปฏิบัติงานเราก็วิ่งไปยืมที่โรงพยาบาลประชากรในชุมชนของเรามีเยอะแล้วก็ต้องมารอคิวซึ่งมันก็จะรอนานเนาะทาง SCG เขาให้อุปกรณ์มาเพิ่มมันก็เพียงพอทุกคนจะใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกคนเป็นนะคะจะแบ่งทีมคนนี้วัดไข้นะชั่งน้ำหนักนะมันก็จะสะดวกรวดเร็วมันมีประโยชน์กับคนในชุมชนมากเราสามารถใช้ได้ทันทีข้อมูลของเขาแบบจะไปที่คุณหมอเลยแล้วคุณหมอเขาเห็นข้อมูลทันทีใช่ไหมว่าคนไข้คนนี้น้ำตาลสูงนะความดันสูงนะคุณหมอเขาดูเขาก็จะรู้เขาก็จะติดตามได้ทันทีค่ะ
2: แต่ก่อนก็บอกว่าเป็นน้ำตาลเนาะลูกละปลาไปส่งถือว่านัดกับหมอไปส่งถ้ามันมาเนาะเขาก็บอกไปโรงพยาบาลเขาเอาสมองเป็นมาหาน
3: อน
2: ได้
3: บอก
2: ให้
3: ร
2: ู้
3: ได้อย
2: ู
3: ่ไหน
4: ถ้าเป็น
3: จะ
4: ได้นะ
3: เจาะหัวขอเจาะเนี่ยเขาก่อนนะ
4: ถ้าไม่อยากเจาะห้ามกินน้ำมันนอกนั้น
0: ความเสียสละของบุคลากรที่มาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีความตั้งใจที่จะดูแลทั้งด้านสุขภาพและก็การรักษาของคนไข้ในพื้นที่ถ้าเราได้ทำตามปณิธานของนายหลวงรัชกาล

0: ที่9เราจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยมีความตั้งใจให้การเข้าถึงบริการในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมีวัสดุอุปกรณ์หรือว่าการสนับสนุนบางอย่างที่มีข้อจำกัดในบางพื้นที่เราก็พยายามที่จะทำให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
1: เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับก็ทำให้การเข้าถึงการรักษานั้นเป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นและนี่คือสุขยั่งยืนที่เรานำมาฝากกันเช้าวันจันทร์นะครับคุณผู้ชมครับมากันที่อีกหนึ่งการส่งต่อโอกาสนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องดนตรีนะน้องยุ้ยหลายๆคนเนี่ยได้ทักษะที่ดีมีชีวิตมีมายด์เซ็ตที่ดีจากการเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆนะ
2: ใช่ค่ะเป็นหนึ่งงานดีเรกหรือแม้กระทั่งอย่างในวิชาดนตรีนะตอนเราขนาดเล่นนะถึงแม้ว่าไม่ได้ต่อยอดมาหรือว่าจะเล่นดนตรีเป็นแต่ว่ายุ้ยว่าตอนที่เรากำลังเรียนรู้กับมันก็เพลินได้เหมือนกันนะ
1: ถูกต้องนะครับนั้นดนตรีนั้นสร้างเสริมจินตนาการก็อาจจะฝึกทักษะให้กับเด็กๆนั้นโตขึ้นมามีอาชีพได้ด้วยเหมือนกันนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับเขาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลครับมอบเปียโนทั้งหมด300หลังนะครับสร้างโอกาสดนตรีให้กับเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกลครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ครับเขาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการ Play It Forward Piano for Life Chant for Change นะครับมอบเปียโนจำนวนทั้งหมด300หลังนะครับให้โรงเรียนทั่วทั้งประเทศเปิดโอกาสให้นักเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและห่างไกลได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมครับไปฟังเสียงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยครับ
3: ทางสพท.จะนำอุปกรณ์เปียโนเครื่องดนตรีเปียโนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ได้ให้นโยบายกับท่านเลขาพื้นฐานว่าเมื่อได้รับแล้วเนี่ยขอให้ส่งมอบแล้วก็รักษาเปียโนไว้ดีๆแล้วก็ให้มีการจัดการประกวดในเรื่องของความสามารถของเด็กในการแข่งขันในอนาคตนะครับซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างให้เด็กเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์แบบ
2: ไม่ใช่เพียงแค่การมอบเครื่องดนตรีนะคะแต่เป็นการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเปิดพื้นที่ให้กับเด็กไทยได้ค้นพบศักยภาพตัวเองผ่านกิจกรรมดนตรีที่อาจต่อยอดไปสู่เวทีการแข่งขันการศึกษาต่อหรือแม้กระทั่งเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตด้วยค่ะ
1: ภายในงานก็จะมีการแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนหอวังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสามเสนโรงเรียนวัดอมรินทรารามโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีรวมถึงนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมบรรเลงและขับร้องบทเพลงถ่ายทอดพลังและศักยภาพของเยาวชนไทยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าหากเด็กทุกคนนั้นได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมเครื่องดนตรีเพียงหนึ่งหลังหรือเปียโนหนึ่งหลังนี้ก็อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของใครได้อีกหลายๆคนเลยครับ
2: เพราะว่าเปียโนหนึ่งหลังนี่มูลค่าสูงมากนะคุณผู้ชมไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็การที่ส่งต่อไปแบบนี้ก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจแต่ว่าเคยคุยกับทางคณบดีท่านก็เล่าให้ฟังเนาะว่ามันก็อาจจะต้องมีเรื่องความพร้อมของทางโรงเรียนในการที่จะช่วยกันดูแลเปียโนหนึ่งหลังด้วยนะคะ
1: นะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะบางทีเนี่ยเครื่องดนตรีทุกอย่างเนี่ยดนตรีไทยดนตรีสากลเนี่ยมันเป็นมีเรื่องของค่าดูแลค่าเก็บรักษาอีกไหนจะต้องพังจากมือการใช้งานเนี่ยอาจจะต้องมีการเมนเทนแนนซ์มันก็เป็นรากค่าใช้จ่ายเหมือนกันดังนั้นความพร้อมของสถานศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทางการเนี่ยต้องให้ความสนใจด้วยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะเอาพาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมของเด็กไทยกันหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้แข่งขันกันแบบดุเดือดมากๆนะคะเอาพาไปดูงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก2026ปรากฏว่าทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้าแชมป์ไปจากนวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพค่ะหลังขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นในที่สุดได้ทีมผู้ชนะการแข่งขัน National Pitching Startup Thailand League 2026ค่ะในรางวัลชนะเลิศนะคะตกเป็นของทีมลูซีนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยผลงานนวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพสมรรถนะสูงรับเงินรางวัล 50,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีมซิเบเรียนจากมหาวิทยาลัยมหิดลรับเงินรางวัล 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีม BNNK ฟาร์มไม้หอมกฤษณาบ้านนาน้ำเค็มจากมหาวิทยาลัยทักษิณรับเงินรางวัล 20,000 บาทค่ะ
1: ดร.กฤตภกาบุญเฟื่องครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ก็กล่าวครับว่าปีนี้มีผู้สมัครมากกว่า253ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วทั้งประเทศก่อนคัดเลือกเหลือ14ทีมสุดท้ายจาก4ภูมิภาคครับโดยหลายทีมนั้นก็มีต้นแบบผลิตภัณฑ์จริงมีโมเดลธุรกิจจริงและมีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริงสะท้อนว่าคนรุ่นใหม่กำลังใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างคำตอบให้กับปัญหาสำคัญของโลกใบนี้ครับ
4: เราจะเห็นนะว่าไอเดียเหล่านี้มาจากการที่เขาเห็นเพนพอยต์ในตัวพื้นที่ตัวเองแล้วก็มายุกใช้เราเห็นว่า

0: กรรมเหล่านี้สามารถไปใช้จริงเราเชื่อว่าน้องๆที่เข้าฟาดาเด็กทุกคนนะจะชนะไม่ชนะอันนี้ไม่สำคัญแล้วเราเห็นแววของเขาแล้วว่ามีแนวโน้มในการที่พัฒนาส่งต่อให้เขาสามารถเป็นสตาร์ทอัพของแท้จริงที่ผ่านมานะเราทำมาทั้งหมดเนี่ย9ปีเนี่ยเรามีน้องๆจดทะเบียนบริษัทอย่างน้อย90กว่าบริษัทปีนี้เพิ่มมาอีกเนี่ยเราเชื่อว่าตลอดทศวรรษเนี่ยเราจะมีสตาร์ทอัพใหม่ขึ้นมานะเป็นหลักร้อยขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญของตัวการส่งอีเคอร์เซมเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพในประเทศไทยนะ
1: โดยก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็กล่าวให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่าการเป็นสตาร์ทอัพไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจำนวนมากหากมีไอเดียที่ดีสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อีกทั้งยังย้ำว่าความล้มเหลวนั้นคือบทเรียนสำคัญการกล้าลงแข่งขันและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีความแข็งแกร่งและต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจได้ในอนาคตด้วยค่ะ
2: เด็กเก่งจริงๆนะจาก200เกือบ300ทีมใช่ไหมคัดเหลือ14
1: แล้วดูเดือดขึ้นทุกปีนะคุณผู้ชมการพิชชิ่งน้องๆเขานำเสนอเนี่ย
2: ค
1: ือนำเสนอแบบมืออาชีพเลยเหมือนคนที่แบบไปนำเสนอแบบพิชชิ่งโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยคุณ
2: เพราะแน่นอนเนี่ยอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกว่าทุกงานของน้องๆที่นำเสนอเนี่ยคือมีโมเดลธุรกิจจริงๆมีศักยภาพจริงๆเนี่ยนายทุนที่เขาอยากจะลงทุนเนี่ยก็สามารถจะมาติดต่อไปใช้งานต่อได้จริงๆอ่ะ
1: อย่างปีก่อนๆเนี่ยมีนวัตกรรมบางชิ้นนำไปพัฒนาต่อยอดได้จริงน้องๆเนี่ยกลายเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ยังเรียนไม่จบนะคะ
2: ยินดีด้วยว่าปีหน้าน่าจะเข้มข้นกว่านี้แน่นอนนะครับมากันที่เรื่องของการวางแผนประเทศชาติคุณผู้ชมครับไม่ได้อยู่ในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็ระบบขนส่งเท่านั้นแต่พูดถึงการศึกษาเองเนี่ยหนึ่งบุคลากรที่สำคัญก็คือครูครับในปีนี้หลายๆคนก็เห็นถึงการทำงานหนักของคุณครูจะพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมครับชื่อว่าปั้นครูสู่การเป็นนวัตกรชุมชนในปีนี้เขาใช้เทคนิค5ด้าน5ความรู้มาใส่ให้คุณครูครับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าสปอวร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะแกนหลักศูนย์กลางนวัตกรรมภูมิภาคขออภัยครับนวัตกรภูมิภาคภาคกลางและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการศูนย์สร้างนวัตกรภูมิภาคเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นนวัตกรชุมชนที่สามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: โครงการนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ด่านท้าทายที่2กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่21โดยใช้หลักสูตร STEAM for Innovator มุ่งพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการออกแบบแนวทางแก้ไขและการสร้างต้นแบบนวัตกรรมที่นำไปใช้งานได้จริงผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศิลปะและคณิตศาสตร์ควบคู่กับแนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนด้วยค่ะ
2: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอีกทั้ง5แห่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายนวัตกรรมที่เข้มแข็งในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนในพื้นที่ภาคกลางครับ
1: โดยตลอดการอบรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การค้นหาปัญหาที่แท้จริงของชุมชนการระดมความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมต่อยอดสู่รูปแบบธุรกิจเบื้องต้นไปจนถึงการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้ผู้เรียนและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้จริงค่ะคุณผู้ชมคะงานนี้บอกเลยเหมาะมากๆหลายคนบอกว่าอยากไปวิ่งนะแต่ไปแต่กายละเอียดกายหยาบอาจจะยังนะเหมาะกับพี่ต๊อบมาก
2: ผมก็ไปวิ่งได้แต่ผมวิ่งสั้นไง
1: ขู่สั้นคุณมัน600เมตรแถวบ้านไม่ได้วิ่ง
2: ซิกรัน
1: พาไปดูงานนี้ดีกว่าคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเราไม่ได้ลงไปวิ่งจริงแต่สามารถส่งต่อพลังแห่งการให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพาไปดูพวกอย่างโดเนชั่นฮับของสภากาชาดไทยและศิษย์เก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่น77ชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมค่ะDonation Hub สภากาชาดไทยค่ะร่วมกับกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่น77จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Bangkok Double Bridge Half Marathon for Red Cross 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่2กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งเป็นอย่างดีผู้สมัครครบตามเป้าหมายกว่า 6,000 คนแล้วค่ะแต่เพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการส่งต่อพลังแห่งการให้ Donation Hub สภากาชาดไทยและศิษย์เก่าศึกษานารีรุ่น77จึงจัด

0: น77บาทรวมใจให้กาชาติต่อเนื่องเป็นปีที่2เปิดรับบริจาคเริ่มต้นเพียง77บาทหรือตามจิตศรัทธาค่ะ
1: รายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเอาไปสนับสนุนภารกิจหลักทั้ง4ด้านของสภากาชาติไทยครับก็ประกอบไปด้วยการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

0: แก่สะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระปกเกล้าและสะพานพระราม8ครับ
1: โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่77บาทหรือตามกำลังศรัทธาผ่านบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยโดยทุกการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงแม้จะไม่ได้ร่วมวิ่งแต่ทุกการให้ของคุณเป็นหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทยนะคะไม่วิ่งก็77บาทร่วมกับบริจาค
0: นี่ไงทีมงานพี่ปุ๋ยโปรดิวเซอร์บอกว่าพี่ต๊อบซักตะพานไหมผมช่วย77ได้ไหมฮะส่งใจไปเป็น777บาทก็ได้
1: เห็นไหมเห็นไหมเขาตอบ
0: แลกกับการไม่วิ่ง
1: รีบเลยรีบตอบ
0: ผมกลัวไปเป็นภาระสภากาชาดไทยไปวิ่งมันเดี๋ยวเขาต้องมีทีมแพทย์มาดูแล
1: ไม่ต้องห่วงคุณทุกงานวิ่งส่วนใหญ่เขามีทีมแพทย์อยู่แล้
0: ว
1: เขาม
0: ี
1: ฉุกเฉินอยู่แล้ว
0: แต่พอคุณอายุเท่าผมเนี่ยคุณก็จะเข้าใจที่ผมพูด
1: เราจะห่างกันสักเท่าไหร่เชียว
0: กับต๊อบมันปวดเข่าจริงนะคุณผู้ชม40เนี่ยนะฮะอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับทิ้งท้ายกันดีไหมเรื่องนี้นะครับผู้ชมครับไปสวนกล้วยกันที่ลพบุรีนะครับเขาบอกว่าสวนกล้วยที่นั่นเนี่ยเขาใช้เทคนิคนะฮะนวัตกรรมใส่ลงไปทำให้ได้เงินต่อปีต่อไร่เนี่ย 300,000 บาทเลยต่อไร่ต่อปีนะ
1: อู้น่าสนใจมาก
0: ไปดูหน่อยครับว่าเขาทำยังไงฮะนี่คือไร่ไพวันกล้วยหอมที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับจากเดิมเนี่ยเจ้าของสวนคือคุณไพวันแจ่มแจ้งแหละเขาเคยทำนาแล้วก็ทำการเกษตรหลากหลายรูปแบบและก่อนตัดสินใจหันมาปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชใช่ไหมอย่างจริงจังเมื่อปี64ครับเริ่มต้นเนี่ยแค่3ไร่ก่อนคุณผู้ชมขยายไปเรื่อยๆขายไปปลูกไปนะครับจนตอนนี้เนี่ยมีมากกว่า100ไร่แล้วครับแล้วก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมลพบุรีเริ่มจาก3ไปเป็น100ทีนี้ความสำเร็จยังไม่ได้อยู่ที่การปลูกอย่างเดียวไงปลูกอย่างเดียวมันไม่รวยน้องยุ้ย
1: ค่ะเพราะว่าเขานำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่ระบบน้ำหยดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลวัวการไล่แมลงด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านและการใช้เชือกฟางแทนไม้ค้ำต้นกล้วยเพื่อลดต้นทุนในการผลิตด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่สะดุดตาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะเขาดัดแปลงเอารถโฟล์คลิฟขนาดเล็กมาใช้ในสวนกล้วยช่วยห่อผลแล้วก็เก็บเกี่ยวกล้วยที่มีลำต้นสูงลดการใช้บันไดนี่ไงต้องสูงแค่ไหนถึงจะไม่มองข้าม
0: ดูเขาถนอมวางแบบระมัดระวังมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะนะคะดูแลดีมากๆเลยช่วยประหยัดทั้งพลังงานแล้วก็แรงงานทั้งเวลาเป็นแนวคิดของคุณนพันนันแจ่มแจ้งลูกชายของคุณไพวันเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดลพบุรีแล้วก็ประธานวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมลพบุรีเขานำองค์ความรู้การศึกษาดูงานต่างประเทศมาปรับใช้ในสวนกับครอบครัวค่ะ
0: คือสิคุณมันเงาสวยวับเลยน่ะเขาล้างทำความสะอาดอย่างดีเลยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับกล้วยหอมคาเวนดิชเนี่ยที่เนี่ยให้ผลผลิตปีละ2รอบครับโดย1ไร่ปลูกได้มากกว่า600ต้น1ไร่600ต้นแต่ละเครือจะมี 12-15 หวีบางเครือให้ผลผลิตมากถึง17หวีครับราคาต่อเครือคือ 300-400 บาทเมื่อรวมรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตต้นพันธุ์และการแปรรูปทำให้มีรายได้ถึง 300,000 บาทต่อไร่ต่อปีคือไม่ได้ขายกล้วยอย่างเดียวไงมีกล้วยด้วยใช่ไหมแล้วก็ไปแปรรูปขายพันธุ์ต้นขายผลผลิตอื่นๆด้วยอีกทั้งเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวแต่สามารถผลผลิตต่อเนื่องได้ถึง8ปี
1: เดี๋ยวนะเท่าไหร่นะรายได้เฉลี่ย 300,000 บาทต่อไร
0: ่ต่อไร่มี100ไร่
1: ก็มี100ไร
0: ่แล้วปลูกอย่างเงี้ยได้อีก 7-8 ปี
1: โอ้โหแล้วปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมลพบุรีใช้แนวคิดตลาดนำการผลิตวางแผนหาตลาดรองรับก่อนการเพาะปลูกค่ะให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งออกไปจีนมาเลเซียญี่ปุ่นบรูไนจำหน่ายให้ห้างค้าปลีกภายในประเทศและพัฒนาห้องบ่มกล้วยจากตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิทำให้สามารถส่งมอบผลผลิตได้ตามออเดอร์ตลอดทั้งปีถือว่าน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วยค่ะ
0: นี่เป็นตัวอย่างถ้าร้อยไร่แล้วคนเดินเนี่ยไม่น่าจะเสร็จแต่วันนึงอ
1: ่ะ
0: ต้องมีนวัตกรรมนี้เข้ามาช่วยแหละ
1: ใครจะไปคิดว่ากล้วยหอมแหล่งปลูกนึงที่ใหญ่มากๆอยู่ที่ลพบุรีนะคะอย่างน้องมุกนิราบอกว่าอยากเห็นพี่ยุ้ยกับพี่ต๊อบนะคะใส่ชุดไทยค่ะเต้นแอโรบิกแล้วก็โดดร่มนะคะชีวิตพวกพี่ท้าทายไม่พอหรอคะมุกพี่ว่าชุดอาจจะยังแต่ก
0: ิ
1: จกรรมพี่ว่าอาจจะได้
0: ชวนมุกมาทำกิจกรรมด้วยละกันทางนั้น
1: น่ะแน่ๆนะเผื่อมีแบบคุณผู้ชมวันใหม่เรดี้เอนจอยเป็นกิจกรรมแฟนมีต
0: เดี๋ยวค่อยขายบัตรจับมืออย่างเงี้ยเหรอ
1: เผื่อมีบัตรจับมือไง
0: ขายไม่แพงครับบัตรใบละ20นะฮะวันนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ชมครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณมากๆเลยกับเช้าวันจันทร์วันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสดใสแล้วก็อย่าลืมเผื่อเวลารถติดเวลาฝนตกด้วยนะครับเจอกันพรุ่งนี้8:00 นลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คติธรรมนำชีวิต
1: วันพระในวันนี้ก็อยากจะให้เราได้เตือนตัวเองว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเราได้ทำทานบ้างไหมเราได้รักษาศีลบ้างไหมหรือเราได้เจริญจิตตภาวนาบ้างไหมถ้าหากว่ายังบกพร่องอยู่เราก็ปรับปรุงตัวเองตักเตือนตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าเราได้ทำไว้อย่างดีแล้วก็อยากให้ทำยิ่งยิ่งขึ้นไปดังที่พุทธศาสนาสุภาษิตท่านกล่าวไว้ว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตของตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการดังนั้นแล้วเราจึงต้องตักเตือนตนเองด้วยตนเองเรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งได
0: ้วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: สวัสดีครับไทยพีบีเอสครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับถ่ายทอดสดจากศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ครับ
1: ครับที่วันนี้ไม่มีคอร์ด1คอร์ด2แล้ว
0: ใช่
1: มีคอร์ดนี้คอร์ดเดียวเลยครับแล้วเรา3คนวันนี้มารวมตัวกันแล้วครับเดียวอธิชาติพงษ์ไพรครับ
2: อาทิตย์พงษ์สว่างครับผม
0: ครับผมป๊อปประจงเดชไกรศักดิ์ครับ
2: หลังจากที่เราให้พี่ป๊อปไปเฉิดฉายมานานแล้วพี่เดียว
0: เรียกว่าคอแห้ง3วันฮะดูเสียงเห็นตอนเนี้ย
2: พี่ป๊อปสุดยอดจริง
0: ๆ
2: สุดยอดจริงพี่สุดยอดจริง
0: โดนวางงานนะบอกล่วงหน้าวันเดียวว่าให้อยู่ออฟฟิศฮะไปถึงก็เซอร์ไพรส์เลยฮะวางไมค์ไว้2ตัว
2: แต่มีคนเดียว
0: ผ้าคนเดียวแต่วางไมค์ไว้ก่อน2ตัวแกล้งกัน
1: เผื่อไว้ไงเผื่อใครจะเป็นแบบผู้บรรยายอาสาให้นั่งช่วยไง
0: อ๋อไกลว่าก็ไปหยิบไม้ได้
1: หยิบไม้ได้ครับก็ตอนนี้คู่ชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชายเนี่ยของเราจริงๆน้องๆพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ยังต้องรอให้ลุล่วงก่อนคือการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของประเภทตะกร้อลอดห่วงนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นน้องๆน่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นน้องๆจากแม่ฮ่องสอนนะครับทีมตะกร้อลอดห่วงคุณหน้าคุณตาเคยไปแข่งกับเราที่ไทยพีบีเอส
0: หลายคนเลยนะรวมถึงรุ่นพี่ๆด้วยครับ
1: ใช่ครับทีมตำรวจยกทีมเลย
2: ตอนนี้น่าจะใกล้แล้วแหละอยู่ช่วงปลายแล้วผมว่านะคร
1: ับใช่ครับ
2: เพราะว่าดูเสียงเฮเสียงฮานี่มาเรื่อยๆเลยตอนนี้ครับ
0: ลอดห่วงเนี่ยเชียร์สนุกนะเขาลุ้นกันทุกลูกเลยว่าจะลงจะเข้าหรือไม่เข้า
2: คือบางคนไม่รู้กติกาไม่รู้วิธีการเลยเขาจะบอกน่าเบื่อจังเลยไม่มีอะไรเลย
0: แต่
2: จริ งสนุกครับ
0: ยิ่งช่วงเวลาที่แบบเวลาบีบๆนะเราต้องลงอ่ะ
1: เมื่อวานเชียร์ดังตอนเราแข่งเสร็จแล้วอ
0: ่
1: ะเขาเชียร์ดังจนแบบคนข้างนอกอ่ะต้องเดินเข้ามาด
0: ู
1: แล้วข
0: ้
1: างในมีอะไร
2: แล้วข้างในมีอะไรอ่ะ
0: ก็ไม่มีอะไร
1: มาดูผมเนี่ยดูผมเพราะดูผมเลยผมบอกให้ข้างในมีเดียว

0: พี่ท่ามงไพนี่นี่พี่เข้ามาดู
1: พี่ป๊อปแกรอจังหวะนี้มานานแล้วแกรอแบบปั้นชงสลับกันบ้าง
0: ไม่มี
1: เลย
0: ไม่มี
1: คนเดียวโหเหงาเหงาเลย
2: เราบอกว่าอันสองคน
0: ไม่มีใครชงมุกเลยนี่ครับน่าจบแล้วนะครับ
1: แล้วดูจากนี่รอยยิ้มแล้วน่าจะเป็นแชมป์ของเราจะพูดได้มั้ยการไฟฟ้าไม
0: ่
1: ใช่คือไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
0: การไฟฟ้าสมุทรปราการ
1: ที่เงียบไม่ใช่นะ
0: นี่หมายเลข3นี่ทีมชาติไทย
1: ใช่ครับทีมชาติเกือบหลาย
0: เกือบหมด
1: หลายคน
0: หลายคนเลย
1: การไฟฟ้าสมุทรปราการชุดนี้น้องๆจากพนุนารีวิทยาจังหวัดมหาสารคามครับเป็นนักก็รอดห่วง
0: ส่วนของเราครับนี่ฮะสนามพร้อมอยู่แล้วครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับเมื่อวานนี้รอบรองชนะเลิศแข่งพร้อมกัน2สนามคอร์ต1จบไวหายห่วงคอร์ต2เดือดมาก
2: ยิงยาว
0: โอ้โห
2: 3เซต
0: เซตที่3ฮะยันเซตที่3เลยครับและตอนนี้ครับนักกีฬา2ทีมพร้อมเปิดตัวแล้วครับ

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับมาในชุดเสื้อสีม่วงม่วงอ่อน
1: ตอนนี้เริ
0: ่
1: มตาบอดสีแล้วเริ่มไม่มั่นใจสีแล้ว
0: หลายวันผ่านไปเริ่มเบลอแล้วส่วนกรุงเทพธนครับเสื้อสีน้ำเงินครับ
2: ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
1: ต้องบอกว่า
2: เป็นชิงถ้วยพระราชทานอบก.ครับ
1: น่าสนใจและน่าสูสีมากๆเลยครับ
2: ณสนามแข่งขันศูนย์แกแฟชั่นไอแลนด์แห่งนี้ใครขอเรียนเชิญท่านผู้ชมท่านผู้เกียรติทุกท่านครับได้โปรดร่วมกัน
1: เดี๋ยว
2: ยืนตรง
1: สงบนิ่งไว้อะไรนี่ครับ
2: เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพร้อมเพรียงกันครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

0: ขอบคุณครับ
1: เมื่อสักครู่ท่านท้ายท่านนายกมากันเลยขาคุณธนาชัยประสิทธิ์แล้วก็ดร.เสียศักดิ์อารีราชการันยมาชมที่สนามด้วยนะครับผม
0: ในสนามที่1
2: มานั่งดู
0: ผู้เล่น
2: สนาม
1: ภาวิทยาลัยที่สายสุนทรเทพนะครับผมท่านนายกนะแล้วก็ที่เสื้อขาว
0: หมายเลขา
1: เลขาน
0: นทนัน
1: นะครับแล้วก็ผู้นายก
0: หมายเลข1ธนาธรโกพลหมายเลข4พัทรดลโคตนน
1: พัทรดลโคตนน
0: ผู้จำลองหมายเลข3ต้นตระการคูณเพิ่มหมายเลข2ชัยนุดินคำท่าคองผู้จัดการทีมผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เกียรติวัฒน์วัชยาการผู้ฝึกสอนด็อกเตอร์อํานวยจันทมนตรีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนร้อยตำรวจเอกตรีพงษ์ระวังภัย
1: มองกับตรีพงษ์ระวังภัย
0: รายนามผู้เล่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมายเลข4ธนวัฒน์สมศิลป์
1: หมายเลข5
0: ธนาคิมวันธมาศหมายเลข1อภินันพรมจาร
1: ีเมื่อวานนี้ก็
0: ผู้รับรองหมายเลข3อนุช
1: ามาดูเดือดในบอลสนามเมื่อวานนี้ครับ
0: และหมายเลข2จักรกิจ
3: ไปเสียมาก่อนตอนแรกนึกว่าจะพลาดแล้วด้วยนะ
1: ใช่มั้ยครับ
3: เซตที่3เองก็ตามมาด้วยนะอยู่ดีพลิกกลับมาได้เฉยเลย
1: ผู้ต้องบอกว่าประสบการณ์ดีกว่าด้วยครับ
3: ลูกเสิร์ฟอภินันดีด้วยเมื่อวานเสิร์ฟดีมากครับ
0: ร้อยตำรวจเอก
3: ตรีกว่า
1: เจ้าแทนครับแทนตอบิโด
4: กรรมการผู้ตัดสิน
3: กรรมการประจำสนามนั้น
4: อาจารย์สานิษฐ
1: ์รัตน์เดียวตอบิโด
2: ครับผม
4: ผู้ตัดสินร้อยโทชลินเศรษฐาวงศ์ผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจารย์สมพงษ์เรียบพร้อมผู้ตัดสินกับเก่าเส้น

0: อาจารย์สมศักดิ์สุขจันทร์
1: ในเกมนี้ครับอาจารย์สานิทรัตนพันธ์ครับ
0: ทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับ
1: ก็วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะอย่างทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเองก็มีนนทนันเนี่ยเตะดีแล้วก็บล็อกดีด้วยนะแล้วบล็อกเคลียร์นะที่ผมดูที่เตะที่สนาม2อ่ะบล็อกเคลียร์โดนชาเลนจ์ก็ไม่เป็นไรครับ
2: เมื่อวานก็เป็นตัวทำแต้มหลัก
3: ใช
2: ่ให้กับทีมเลยคร
3: ับ ทั้งเกมทำทั้งเกมบล็อกเลยครับรวมถึงเกมเสิร์ฟของพระดลโคตานนท์ด้วยครับสมบุกมาดูกันว่าใครจะได้แชมป์เชียร์ทั้ง2ทีมนะครับคุณหน่องเลือกเชียร์ไม่ถูกเลยสิทธิ์เก่าทั้ง2ทีมเป็นลูกศิษย์เกือบทั้งท
2: ีมล้วนเลยนะเมื่อวานเสร็จแล้วก็ไปยืนเชียร์กันอยู่ข้างสนาม
4: นักกีฬาทั้ง2ทีมที่เส้นหลังครับ
3: เอาเลยครับเดี๋ยวต้องมาดูเลยครับว่า
4: สวัสดีครับ
3: เวิร์กไหนจะดีกว่ากันครับคู่นี้ครับ
4: ประเภททีมเดี่ยวชายในรุ่นอายุ
3: จะเป็นเวิร์ก
4: ไม่เกิน20ปี
3: ในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมจะเป็นเวิร์กจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: พบกับทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเซตที่1ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งลงสนามครับ
3: เอาเลยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้เป็นฝ่ายส่งลูกก่อนครับโดยเกมเสิร์ฟของเจ้าแทนครับนี่คือคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับทีมเดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับ
2: ใช่ครับ
3: ตัวเสิร์ฟอย่างเจ้าแทนพินันพรมจารีครับจาก
4: 2ทีมพร้อม
3: โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนเทศบาลเมือง101
4: 0
3: นะครับปั่นโยนขึ้นมาลูกหนีระหว่างโอ้โหช่องขวาทักทายกันก่อนเลยครับ
1: ทักทายลูกนี้คือรุนแรงมากนะครับ
3: โอ้เจาะช่องนั้นเนี่ย
2: รับวิดีโอมั้ย
3: เมื่อปีที่แล้วตอนเจ้าตัวอยู่ม6หรือจบมาปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
3: ไปเล่นชุดใหญ่พวกพี่ทอบอด้วยนะครับ
4: 0
3: ไม่ใช่ชุดรองแต่แบบไปเล่นแล้วโชว์ฟอร์มดีด้วยนะสกอร์0ต่อ1ครับมาดูเกมเสิร์ฟของคนนี้บ้างก็พัชโดนเตาะมาช่องขวาเปิดได้ก็ลูกนี้ธนาคิมยกเข้ามาให้นวัฒน์ลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีเลยครับ
4: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: สอดตัวเตะลูกนี้ของธนวัฒน์สมศิลป์ครับเจ้าเวียเป็นอีกหนึ่งตัวทำคู่บารมีของวัฒนดลครับบุกเวีย
4: 2 0
3: สกอร์อยู่ที่2ต่อ0ไปลูกนี้ช่องขวาเปิดได้แล้วขึ้นมาลูกนี้ให้นนทนันแล้วก็เรียบร้อยดีครับนนทนัน
4: ยัง
1: เลือกเสิร์ฟไปจุดเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าวัฒนดลเปิดได้ครับดูนนทนันเตะดีจริงๆนะ
3: แข็งแรงมากครับทุกคนรูปร่างดีครับ
4: หนึ่งสอง
3: ช็อตเลยสกอร์หนึ่งต่อสองครับดีที่เกมเสิร์ฟหนีวางไปช่องขวาเปิดธนาคิมยกขึ้นมาให้ธนวัฒน์ดูแล้วติดบล็อกเอาอะไรก็ไม่เกี่ยวได้สอดขึ้นมาแล้วลากเล่นเองลูกนี้เราไม่ข้ามครับธนาคิม
1: ธนาคิมเองเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวชงที่มีเกมเตะที่ดีนะ
3: แต่ว่าลูกนี้ลูกนี้ผมมองว่าเจ้าตัวไม่เห็นครับคือธนวัฒน์เองก็ไม่ได้ให้เสียงด้วย
1: ครับ
3: เพราะว่าธนวัฒน์มุ่งหลังถ้าให้เสียงลูกนี้ครับยังพอได้ชมกับไหมแต่เพราะว่าธนวัฒน์เขาเข้าไปรอพร้อมเตะแล้วนะลูกนี้ครับ
1: นั่นไม่เห็นไงก็เลยต้องเลือกเล่นเองเลยครับ
4: เท่า
3: เอาเลยครับสกอร์อยู่ที่2เท่าครับตามตีเสมอขึ้นมาแล้วจะหนีได้ไหมโอ้ลูกนี้แล้วดูครับ
4: เก
1: มเสิร์ฟวันนี้มาไวครับอภินันท์ครับเมื่อวานเนี้ยเซต1ที่เขาเสียไปเกมเสิร์ฟไม่ค่อยเดินสำคัญเลยครับ
3: เสิร์ฟเสียเองเลยครับหรือว่า
1: เสิร์ฟไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่
3: ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่
1: ไม่ค่อยกดดัน
3: น้องๆชุดเมื่อวานนี้ก็รับวีดีโอนะราชนาวีนะรับดีนะ
4: 3
3: สกอร์2ต่อ3ครับตามอยู่1คะแนนแล้วซ้ายสุดไปลูกนี้ครับโอ้โห
1: นับยังไง
3: เนี่ยดีเลยครับซ้ายสุดลูกนี้ครับเกมเสิร์ฟของเจ้าบุ๊ก RPG กับพัฒนนท์โคตานนท์ เมื่อวานนี้ก็ใช้ลูกนี้กดดันกองทัพอากาศครับสายสีลูกนี้เนี่ยสกัดสามเท่าครับขึ้นมาแบบนี้แล้วหน้าขวาเปิดครับนนท์นันท์แล้วโดนขอยกเองขึ้นมาให้นนท์นันท์ลูกนี้ครับแล้วก็
4: กรุงเทพธนบุรีได้แต
3: ่กดลงไปครับนนท์นันท์
1: เกือบจะเกี่ยวได้เหมือนกันแล้วทางด้านธนาคิมครับ
3: นนท์นันท์เนี่ยเป็นตัวทำที่มีลูกล่างดีมากครับ
1: สูงใหญ่เนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยอนาคตยังอีกไกล
3: ใช่ครับแต่ว่าถ้ายืนระยะเนี่ยผมว่าท่านลีนกว่านี้สักหน่อยนึง
4: 4 3
1: ต้องเหมือนเนี่ยกิติพงษ์ใจบุญนะ F16 กับปีนี้ลีนมากครับผม
3: ใช่ๆ
1: ตกใจเลย
3: ซ้อมครับครับสกอร์4ต่อ3ไปแล้วสายสุดลูกนี้ไม่ข้ามครับ
4: ส่วนภูมิภาคได้แต้ม
3: พยายามจะเสิร์ฟเจาะไปที่เดิมครับแต่ว่าลูกนี้น้ำหนักไม่พอครับ
5: สบายเลยครับเน
4: ี่ย
3: สกอร์4เท่าครับ
5: นาทีผมครับ
3: ปั่นโยนมาแล้วลูกนี้หน้าขวายังเปิดได้ครับลูกนี้ยกกลับเอ้าลุ้นจ่ายลูกนี้เสียจังหวะโอ้โหลูกนี้ครับ
6: ยกกลับมาให้ไม่ดีครับธนาธรครับ
3: เลยครับธนาธรลูกนี้ครับ
1: โอ้ไปคนละจุดเลยครับนนทนันเองก็เล่นยากแล้วครับ
4: ครับเข้าที่
1: เอาเลยครับ
4: 4 5
1: สกอร์4ต่อ5ครับปั่นโยนขึ้นมาลูกนี้แล้วโอ้โหดูครับ
4: กรุงเทพธนบุรีได้แต้ม
1: ดีมากครับพัทรดลครับ
3: คือเสิร์ฟลูกนี้เนี่ยไม่ได้หนักมากนะแต่ว่าโอ้โหดูทิศทางครับ
1: คือ
3: ไปลงที่สามเหลี่ยมเลย
1: มันรับยากมาก
3: รับยากครับพี่ลูกแบ็คเวลาเสิร์ฟลูกนี้ครับมันข้ามจังหวะรับ
1: ใช
4: ่
3: สกอร์ท่าเท่าครับไปแล้ววางซ้ายเปิดขึ้นมาให้นนทนันลูกนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนจังหวะย้อนครับ
1: เปลี่ยนจังหวะได้ดีครับสำหรับนนทนันครับเนี่ยพอเห็นบล็อกลอยมาก็เหยียบไปเลยครับ
3: ตอนนี้ทีมสกอร์ติ้งเราทำงานกันแบบโอ้โหหนักหน่วงเลยนะเพราะว่า
6: จำชื่อไม่ได้ไล่เรียงอยู
4: ่ห้า
3: สกอร์6ต่อ5ครับนำอยู่1คะแนนโยนขึ้นมาลูกนี้แล้วเปิดขวาครับยกด้วยซ้ายกลับมาลูกนี้ครับ
4: ไปทักสอง
3: คนหลังไปครับ
1: มีโชว์บล็อกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนนทนันนะครับว่าต้องเลือกเตะให้ดีครับสูงใหญ่อ่ะแล้วบล็อกถือว่าบล็อกเคลียร์ด้วยนะครับ
3: และอีกหนึ่งอย่างที่ผมมองว่าได้เปรียบอยู่คือเจ้าตัวถนัดเท้าซ้ายนะพี
1: ่
3: เวลาเตะแล้วก็ไม่ได้ถนัดขวานะหกเท่าไปแล้วลูกนี้ยังไงครับกลับขึ้นมาแล้วแก้ไขโอ้ลูกนี
4: ้
3: โอ
4: ้
3: โหแก้ไขข้ามาแต่มันไม่เข้าศีรษะจังหวะการเปิดโอ้โหลูกนี้ของแบ็คครับดูครับแก้ไขมาแล้วครับอภินันท์เองพยายามจะเปิดถ้าเข้าที่ธนวัฒน์เนี่ยลูกผมว่าเปิดได้
1: ใช่
3: เพราะเป็นลูกถนัดลูกเปิดหัวครับแต่ว่าพอเป็นแบ็คปุ๊บเนี่ยมีหลุดเลยครับ
1: แต่แก้ไขได้ดีมากครับนนทนัน
4: เจ็ดหก
3: สกอร์เจ็ดต่อหกขึ้นนำหนึ่งคะแนนและเกมเสิร์ฟนี้หน้าซ้ายไปลูกนี้ไม่ข้ามครับพยายามจะเจาะหน้าซ้ายไปที่ธนาคิมครับบีบหน้าซ้ายชงที่คุมเกมให้กับทีมเลยครับ
1: เมื่อวานนี้ก็เกมเกี่ยวเยอะด้วยนะครับเกี่ยวดีมากครับ
3: คนที่คุมเกมดีครับซิบิทสกอร์7เท่าแล้วเสิร์ฟไปลูกโอ้โหดูครับมาแล้วครับแทนตอร์ปิโดมาก่อนบุ๊ก RPG แล้วตอนนี้ครับมีแต่อาวุธหนักๆทั้งนั้นครับ
1: แล้วก็วัดใส่กันเลยนะตอนนี้
3: จริงๆถ้าตอนรุ่นเยาวชนเนี่ยคู่นี้นี่ภาคอีสานเนี่ยวัดกันตลอดนะครับแบ็คทั้ง2คนครับ
4: 7
3: 8 7ต่อ8ครับแบ็คตัวเก่งจากท่าหันยาวิทยาคมแล้วก็ตัวเก่งจากเมืองกีฬาเทศบาลเมือง101ครับเปิดด้วยหลังเท้าครับยกขึ้นมาลูกนี้แล้วติดบล็อกครับยังไงล้นไหมเอาล้นเข้ามาโอ้โหลูกนี้ครับ
4: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: พัฒนาดลเองวิ่งเข้ามานึกว่าลูกมันล้นแล้วครับ
1: พอโดนหม่งใส่ทีนี้เสียจังหวะเล่นเลยคร
3: ับ พอวิ่งเข้ามาก็เสียจังหวะเลยครับลูกนี้ดูครับเตะทันบอลไปแล้วเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหเลยทำให้เสียจังหวะการรับไปเลยครับ
4: 9 7
3: สกอร์9ต่อ7ขึ้นมาลูกนี้
4: ออก
3: โอ้หลุดออกทางหลังไปครับพยายามจะวางเจาะที่ช่องเดิมครับระหว่างแบ็คกับหน้าขวาทำครับ
1: เป็นช่องที่หาวิธีแก้ยากมากเลยได้แต่ตอนนี้ดูไม่ค่อยดี
6: นั่งนับอยู่นั่งนับอยู
1: ่ตอนนี้ดูไม่ค่อยดีเดี๋ยวต้องส่งของไปให้
6: ส่งของ
1: ไปให้คนที่บ้าน
6: ครับผมเอารถทิ้งเอากุญแจไว้
1: ครับผมกะไม่ให้ต้องดับเครื่องหรือจะตามใหม่เลยฮะนี่ดีนะครับแวะปั๊มคือจบ
6: ได้ครับผมแม่โดนด่าเช้าแล้วผม
1: ถือว่านั่งเงียบเชีย
3: แล้วโอ้ลูกนี
4: ้ผมเทพธนบุรีได้แต
3: ่เอาเลยครับไม่ใช่แค่เกมเสิร์ฟของอภินันคนเดียวก็ที่ทำคะแนนครับพัชดลก็มาเหมือนกันครับเจาะไปหน้าขวาที่คู่เวิร์กเก่าอย่างเจ้าเวียครับธนวัฒน์สมศิลป
4: ์9เท่า
3: สกอร์9เท่าครับปันโยนขึ้นมาแล้วซ้ายสุดไปนี่เปิดได้ยกด้วยหลังเท้าขึ้นมาแต่หย่อนแล้วเต็มบล็อกเลยครับลูกนี้ครับ
4: ส่วนผมมีภาคได้แต
3: ้มเอาเลยครับพยายามหันหาโค้ชผู้สอนครับทางฝั่งมองเทพธนบุรีพัฒนดลบอกว่าลูกนี
4: ้
3: โอเวอร์ครับ
1: โอ้มีการขอชาเลนจ์แล้วครับ
3: ลูกนี้สปอยไปแล้วด้วยกำกึ่งมาก
6: จะขึ้นเหมือนเมื่อวานเลยจุดที่ลูกโดนขาไม่เวอร์แต่ต้องมาดูปลายขาย
3: ังไงลูกนี้ครับเสียงในหูมาแล้ว
1: คือผมชอบคู่นี้อย่างหนึ่งคือแต่ถ้าเราบอกดูโดยตรงๆเลยนะเหมือนจะคล้ายๆแบบเป็นทีมเดียวกันใช่เรือเดียวกันอ่ะถ้าพูดตรงๆเลยนะตอนแรกผมก็นึกว่าโอ๊ยจะสนุกหรือเปล่าสุดท้ายลองดูเกมเลยครับวัดเลยครับเพื่อผลงานนะครับคือต้องบอกว่าพี่ไม่มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาเล่น20ปีได้อีกแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้ากลับมาเล่นตอนนั้นน่ะจะมีโอกาสได้เข้าชิงหรือเปล่าไม่รู้ใช่ครับตัวประธานตัวนี้ทุกตัวใหญ่ด้วย
7: เรียกว่าสมศักดิ์ศรีคือเตะแบบสมศักดิ์ศรีนะครับแบบนี
3: ้ลูกนี้ดูจากรอยยิ้มของผู้จัดทีมแล้วเนี่ย
8: มาป้ายมาแล้วครับ
3: มาแล้วโอ้โห
9: ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รูปรับตะข่ายกรุงเทพธนบุรีได้แต้ม
8: โอ้นี่ครับโหเลยมานิดคือจังหวะช่วงที่เท้าเลยมันเลยนิดเดียวจริงๆครับครึ่งเท้า
3: เลยนิดเดียวแล้วเลยไหม
8: เลย
9: พร้อม
8: ถ้าแบบนี้โอเวอร์เพราะว่าเวอร์ไม่มาก
3: ใช่
8: เพราะเวอร
3: ์มาก
8: โอ้ยเวอร
3: ์อ๋อ
9: สิ
8: ตื่นครับผู้ชมตื่น
3: ครับโอเคถือว่าเงียบไป
7: ซึมดิ
3: ได
7: ้โดนไปดอง
8: เด
7: ี๋
8: ยวซ
7: ึ
8: มเลยเดี๋ยวเนี้ยแก๊ปส่งได้อย่าซึม
3: เสิร์ฟไปแล้วลูกนี้ซ้ายเปิดครับธนาคิมยกขึ้นมาให้กับธนะวัดลูกนี้แล้วเป็นจังหวะยอดโอ้โหลูกนี้เซนดีมากครับจูเวียดูครับลูกนี้เนี่ยมุมมันอับมากแล้วนะครับถ้าเตะแสกไปมีโอกาสจะโดนบล็อกครับเจ้าตัวเลยตัดสินใจหยอดให้ไหลลงกับบล็อกเลยครับโอ้ต้องชมเลยครับนี่ครับอีกหนึ่งหน้าขวาทำมือสมองครับ
9: เท่า
3: เจ้าเบียร์สกอร์10เท่าครับปั่นโยนขึ้นมาแล้ววางช่องมาเปิดครับยกขึ้นมาจ่ายดีบล็อกมาแล้วเตะปักซ้ายไปเลยครับลูกนี้ครับโอ้โห
7: เร็วแล้วก็แรงมากครับลูกนี้ของนนทนันครับ
3: แต่ว่านอนไปประมาณ3วิลูกนี้ก็ไม่คิดว่าจะจ่ายขนาดนี้ครับ
8: หนีบล็อก
3: สลบไปเลยครับ
8: หนีบล็อกเกือบหนีเพื่อน
3: การแข่งขันรายการนี้มีทีมเดี่ยว20ปีแล้วก็เป็นทีมผู้ชายเลยครับไม่มีเพศอื่นนะครับ
9: 11 10
3: สกอร์อยู่ที่11ต่อ10ครับขึ้นมาตรงๆแบบนี้แล้วหน้าขวาไม่ข้ามครับเอาเลยครับกรุงเทพธนบุรีเองก็ยังหนีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ออกครับการไฟฟ้าบอกว่าไม่ให้ไปไหนครับดึงไว้ตลอดคร
7: ับ ติดเลยครับ
3: ผมขออยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงกลางก็ยังดี
8: ใช่ครับแต่ไม่ไปไหนครับผมไม่ทำอะไรแต่ก็ไม่ไปไหนครับเล่นตัว
9: 11เท่า
3: สกอร์11เท่าครับขึ้นมาลูกนี้แล้วช่องขวาโอ้โหหลังไปกันลูกนี้โอ้โหน้ำหนักการเสิร์ฟ
7: แต่ทิศทางดีด้วย
3: ทิศทางดีแต่ว่าลูกนี้มันลอยไปนิดนึงอ่ะ
7: แม่นมากกับลูกเสิร์ฟของอภินันท์นี่คือเจาะไปจุดนั้นหลายลูกแล้วนะ

0: จ้าแทนเนี่ย
1: 12 11
0: 12ต่อ11ครับขึ้นนำอยู่1คะแนนก็แพ้ราชเทพธนบุรีและโยนขึ้นมาแบบนี้ทั้งขวายังไงยังยกซ้ายของธนากินตัดเข้ามาลูกนี้แล้วไม่ข้ามครับเอาเลยครับจังหวะการเสิร์ฟพวกนี้กดดันหน้าขวาครับ
2: ตอนแรกกำลังจะบอกเลยว่าแต้มยังไม่เคยห่างเกิน2แต้มมาแล้วนี่ไงแล้วมาช่วงสำคัญด้วยครับ
0: สถิติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินก้าวเท้าไหนออกจากสนามก้าวเท้าไหนเสิร์ฟ
2: ครับ
0: สเกาติ้งผมทำไว้หมดฮะ
2: จบตอนนี้จะจบเซต1แล้วอ่ะสเกายังไม่เสร็จเลย
3: ยังมาดูไอ้แต้มก่อนหน้านี้ใครเตะชื่อเลยลืมละ
2: สถิติเซต1จะออกประมาณเซต2ฮะ
3: ครับผมคือจบแมตช์แล้วว่ามันนั่งดูเซตแรกว่าใคร
2: ไปขึ้นตอนไหนแมตช์ไง
3: มันเราได้แค่เซตแรกด้วยนะ
0: พยายามพูดถึงจังหวะเกมบล็อกเลยครับนี่พี่บอกว่าบล็อกชนไปกระเด็นด้านหลัง
3: เหลือเองสี่แต้มแล้วครับสำหรับสายฟ้าม
0: าแล้ว
3: เริ่มมา
0: ไม่ไปถึงพี
3: ่อ่ะมามาไปไปครับนี่เป็นเศร้าเช้านี้ไม่สดใสเลยเนาะ
2: ไม่ได้เดี๋ยวไปปลดปล่อยที่กาญจนบุรีต่อนี่
3: ดูอยู่ป่าวะ
1: หมดเวลาแล้วครับนักกีฬาลงสนาม
2: เนี่ยเขาชอบวางงานให้ผมอยู่กรุงเทพไงการวางงานไ
3: ปดูสิคุณแจนรถอยู่นี่เชีย
0: วันนี้มาดูที่สนามด้วยครับท่านนายก
1: สวัสดีครับ
0: พุทธนาชัยประสิทธิ์ครับ
2: ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดีนะพอมีรุ่นเยาวชนมันเป็นการพัฒนาที่ดีเลยนะ
0: ถ้วยนี้เป็นถ้วยใหญ่ที่ต่อยอดจากน้องๆที่จบม .6
2: ครับ
0: แล้วยังเคว้งอยู่ไม่รู้จะไปไหน
2: ไม่ได้
0: เลยต้องแข่งถ้วยนี้ก่อน
2: มีแก๊ปอยู่นะ
0: ใช่ครับพิสูจน์ผลงานกันในถ้วยนี้และหน้าซ้ายครับยังเปิดหนึ่งพัทโดนยกขึ้นมาให้นนทนันลูกนี้อ้าวแล้วติดเกี่ยวครับธนากิมยกขึ้นมาให้กับธนวัฒน์ลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีเอาเลยครับ
2: มาเกี่ยวได้ครับธนากิมครับ
0: โอ้โหหน้าซ้ายชงหมายเลข5ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ
3: เกี่ยวง่ายๆ
0: ธนากิมวันธรรมาสครับเกี่ยวลูกนี้ครับเกี่ยวซ้ายหวานๆเลยฮะ
3: ขึ้นมาไทยเพื่อผิดหวังครับ
1: สิบสามสิบสอง
0: สิบสามต่อสิบสองครับขึ้นนำอยู่หนึ่งคะแนนต้องการคะแนนที่14กรุงเทพธนบุรีระหว่างช่องมาลูกนี้ไม่ข้ามครับเอาอะไรกัน13เท่าครับโอ้โหจริงๆได้ขึ้นเตะลูกก่อนหน้านี้เนี่ยจะได้ขึ้น14 11เลยนะครับ
1: จุดครับ
2: กลายเป็นตอนนี้มาโดนตามนี้เสมอแล้วนะครับ
0: โอ้ต้องเบรกเกมขอเวลานอกเลยครับโค้ชผู้ฝึกสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ
3: จากที่นำอยู่2คะแนนนะครับตอนนี้เท่ากันแล้วแล้วมาเท่ากันอยู่ที่แต้มสำคัญครับ13เท่ากันใครได้แต้มถัดไปกดดันอีกฝั่งได้มากเลยอ่ะ
0: คือใครได้แต้มต่อไปเนี่ยผมบอกเลยว่าได้แต้มที่14แน่นอน
2: ครับ
0: เ
2: ฮ้
0: ยรู้ได้ไงเนี่ยเป็นไง
3: เฮ้ยคุณน็อตตานามุทพัฒนาการเนี่ย
0: สุดยอด
3: โอ้
0: จริงๆไม
3: ่เห็นอนาคตนะ
0: ถ้าไม่พูดก็ดีกว่าดีมั้ย
3: คุณน็อตตานามุทพัฒนาการ
0: เอาเลยครับนี่ครับการแก้เกมของโค้ชชีครับแล้วก็โค้ชปองครับพี่พงษ์ระวังภัยผู้สอนประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3: ตอนนี้แต้มนี้ไม่ว่าทั้ง2ทีมใครก็แล้วแต่ครับอย่าพลาดเองครับกรุงเทพธนบุรีเซตนี้เสียเอง6คะแนนแล้วคร
0: ับ โอ้โ
2: หนี่ไง
0: ถือว่าเยอะอยู่นะฮะมาทีมสเกาติ้งของเราทำงานแล้วครับ
1: 13
3: คนแล้วเนี่ยที่จดแล้วพูดไปหมดแล้ว
0: 3เท่าครับโยน
2: จนนั้นเดียวเลย
0: มาแล้วลูกนี้มาแล้วยังไงลูกนี้นนทนันเตะ
1: กรุงเทพธนบุรีได้แต้ม
0: ติดบล็อกแต่ไม่อยู่ครับ
2: ชมตั้งแต่รับลูกเสิร์ฟเลยครับรับดีมากครับทำให้จังหวะยกมาเล่นต่อครับของธนาธรเล่นได้ง่ายครับ
0: โอ้ดูครับ
2: เซตพอยต์ครับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ
1: ดีครับอีกแต้มเดียวเกม
0: และเป็นเซตพอยต์แล้วครับตอนนี้ครับ

0: 14 13
1: 14ต่อ13ครับปัญโยนขึ้นมาลูกนี้แล้วเปิดด้วยหลังเท้าครับยกขึ้นมาเอ้าแล้วล้นเอ้ายังจะเกี่ยวมีโอกาสได้ขึ้นทำครับโนนันลูกหนีแล้วก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหดูครับ
0: 15 13เกม
1: ธนาคิมครับลูกนี
0: ้เปลี่ยนแดน
1: ทำหมู6ซะแล้วคร
2: ับใช่ครับจากที่โอ้จากที่จะได้จะได้คร
1: ับใช่ครับ
2: สาเกี่ยวได้ทั้งที
1: มีโอกาสจะได้ดิวเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่
0: า
1: จังหวะการชงล้นข้ามไป
0: กันทำให้เป็นทางฝั่งของทีมเทพธนบุรีชนะด้วยคะแนน15ต่อ13นักกีฬา
1: ชนะไปในเซตที่1ด้วยสกอร์15ต่อ13ครับ
3: โอ้แล้วมาเบียดกันในแค่ช่วงท้ายเซตเท่านั้นเลยครับ
1: นี่ครับดูครับเพิ่งทำลูกนี้ครับ
2: ก่อนหน้านี้มีโอ้โหเสียดายครับก็ต้องมีทางการไฟฟ้ามีโอกาสเก็บความผิดพลาดแล้วครับแต่ไปโอ้โหไปผิดพลาดเองครับ
1: ต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับทั้งสองทีมอย่างทางฝั่งของมองเทพธนบุรีเองเนี่ยก็มีตัวทำคะแนนอย่างนนทนันแล้วก็แบ็กตัวเดินเกมอย่างพัชรดลครับรวมถึงการคุมเกมหน้าซ้ายนะครับผมว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับชนะหน้าซ้ายเนี่ยธนาธรเนี่ยจากแมตช์แรกๆที่ผมดูเนี่ยจังหวะการเล่นเองจังหวะการชงเองยังมีหลุดให้เห็นนะครับแต่พอเมื่อวานนี้ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยครับค่อยๆเล่นดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับเอาเลยครับต้องมาดูในเซตที่2เลยครับ
3: แล้วช่วงหลังเกมเสิร์ฟของอภินันท์แบ็คของการไฟฟ้าเองก็ไม่มาด้วยนะสำคัญเลยนะครับ
1: ต้องบอกว่าเลือกยากด้วยไอ้บอลเพราะว่าเกมรับมองเทพธนบุรีเองก็คือเกมรับตึงครับ
3: ครับ
1: ทำให้การเสิร์ฟเองก็ยากในขณะที่ลงครับอย่างที่ผมบอกว่าผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยตอนเล่นรุ่นนักเรียนเนี่ยเจอกันประจำอยู่แล้วครับท
3: ั้
1: งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับภาคครับพัฒ
0: น
1: ดลจากท่าของยางพิยาคมครับสารคามส่วน
0: น
1: างฝั่ง
0: ต่อไปเป็นการแข่งขันในเซตที่2มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีส่ง
1: นาฬิกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับวันนี้มาชิงกันอีกครั้งครับในการแข่งขันชิงสมรรถนะมวกรรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับ
2: ทีมหญิงชิงไปแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ศูนย์
1: เรียบร้อยไปแล้วนะครับทำอากาศได้แชมป์ไปแล้วเอาเลยครับสกอร์0ต่อ0ปันโยนขึ้นมาลูกหนีแล้วหน้าขวาไม่ข้ามครับ
0: การไปฟ้าส่วนภูมิภาคได้แต้ม
1: พยายามจะเจาะลงไปกับลูกนี้ครับ
0: 1 0
1: แม่ดาบอกเก่งทั้งคู่
2: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณ
1: ไม่ใช่ที่เขาไม่ได้ชมพี่
0: ชม
1: คน
0: ที
1: ่ห้
0: าม
1: ไ
0: ม่ได
3: ้ของเราต้องโดนชมว่าเก่งนักนะ
1: พี่ป๊อปอดวันนั้น
2: อ
1: ่ะอดกิน
2: แม่ดาคือข้าวเหนียวหมูมาแบ่งปังแบ่งปันให้ทีมงาน
3: ส่วนผมเหรอบะหมี่กึ่งไม่ใช่ก่อนน้ำร้อนเอา
1: ฮะคนละเวทนะพี
2: ่คนละเวทคนละเวท
0: ศูนย์สอง
1: สกอร์ศูนย์ต่อสองครับเปิดมาในการไฟฟ้าสมุทรภาคมา2คะแนนเลยครับและดูเกมเสิร์ฟนี้ไปแล้วหน้าซ้ายยังไงครับโอ้โหดูครับ
0: เทพธนบุรีได้แต้ม
3: เปิดไปคนที่ว่าเหนียวเหนียวหนึบหนึบเลยฮะ
1: พัฒน์ดลครับคือแบ็คทั้ง2คนเนี่ยนอกเหนือจากเกมเสิร์ฟที่ดีแล้วนะครับยังมีจังหวะการเล่นที่ดีคือรู้จักเล่นครับ
3: ครับ
1: รู้ว่าควรเล่นอะไรดีรู้ว่าไม่ควรเล่นอะไรดีเนี่ยทั้ง2คนเลยนะดูครับเนี่ยครับหน้าขวาเจาะมาครับยกเข้ามาลูกนี้ให้นนทนันแล้วก็โอ้โหทั่วบล็อกจริงแต่ว่าหลวงหลังไปกับลูกนี้ครับ
3: เสียดายครับเตะเสียของนนทนันครับ
1: ดูครับยกเข้ามาแล้วครับโอ้โหเหมือนจะเปิดหน้าเท้าเยอะไปนิดนึงครับนนทนันสมบัติหลายครับหน้าขวาทำสุดเก่าจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีครับ
0: 1 3

0: สกอร์1ต่อ3โยนขึ้นมาแล้วลูกนี้ยังเปิดได้ครับนาคิมยกขึ้นมาให้กับธนวัฒน์ลูกนี้เต็มบล็อกโอ้โห
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
0: เ
1: ดินแต่
0: คือเห็นโดนบล็อกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนึกว่าจะลงทางฝั่งนู้นซะแล้วครับแต่แค่แฉลบข้ามมาเฉยๆกันลูกนี้ครับสลับเล่นด้วยฝ่าเท้าลูกนี
2: ้มันก็เกี่ยวยากครับใช้ตัวธนาธรไปครับ
0: ต้องชมกันจังหวะการตัดสินใจแก้ไขลูกนี้ของธนวัฒน์สมศรีครับ
3: ไหลไปเป็น4ต่อ1แล้วตอนนี้นะดูจังหวะเดี๋ยวหกขึ้นห่างๆนิดนึงแต่ยังโหแก้ไขได้ดีครับ
1: ตรงนี้ได้แต้ม
0: เพื่อนท่านบอกดีโอ้โหดูจากรอยยิ้มแล้วไม่น่าดีแหละ
3: เหนื่อยเหนื่อย
0: หมายถึงอาการไม่น่าดี
3: โอ้โห
1: ดูครับ
2: โอ้มันจะเรียกหมอเลยครับ
3: ตัวเหมือนจะโถแม่งหน้าแล้วสุดท้ายเห็นว่าเพื่อนชงห่างมาต้องย้อนกลับมาทำนี่ครับเกือบครึ่งสนามในบ้านในบ้านมาแล้วแล้วก็เดินกลับไปแล้ว
2: ครับผมโอ้โหจังภาพเรายิ้ม
3: โอ้กล้องห้าเราพลาดอดเลย
2: โอ้โหถ่ายอะไรยืนยิ้มอยู่นั่น
1: พอดี
2: เอาเลยครับ
0: มาดูการโยนลูกนี้ของนนทนันครับ
1: 2 4
2: สกอร์2ต่อ4
0: โยนขึ้นมาลูกหนีแล้วช่องขวายังไงก็ยังได้อยู่เตะแก้ไขเองโอ้โหลูกนี้ยิงยกซ้ายขึ้นมาแล้วเตะขวาไปโดนบล็อกครับโอ้โหดูครับลูกนี
3: ้โอ้ต้องชมคนเดียวเลยครับธนาคิม
0: โอ้ลูกนี
3: ้โอ้
0: เป็นหน้าซ้ายที่เตะได้นิดหน่อย
3: ครับ
0: เนี่ยครับยกซ้ายแล้วเตะขวาลูกนี
3: ้ทิ้งที่
0: จะไม่ข้ามเหรอครับ
3: ไม่ข้ามครับไม่ข้าม
0: ไม่ข้ามนึกว่าโดนบล็อกครับ
3: ใช่ครับแต่แกนสำคัญของลูกนี้คือจังหวะก่อนหน้านี้ที่หมายเลข5ของการไฟฟ้าครับตามไปเกี่ยวแล้วก็ชงเองเล่นเองเลยครับ
0: ขาต่อ2ไปแล้วช่องขวาเปิดได้ครับลูกนี้ครับยกกลับเข้ามาไกลแล้วโอ้โห
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แต
0: ้มโอ้ออกครับลูกนี้ครับ
2: เอาเลยครับ
0: คือที่ผมรอเนี่ยรอฟังว่าทัดหรือเปล่านะลูกเมื่อสักครู่เพราะมันใกล้เคียงเลยนี่ครับจังหวะการทำครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เนี่ยเตะไปแล้วก็นึกว่าจะทัดครับหรือว่าทัดแต่ไม่บอก
3: ไม่รู
2: ้พี่ไม่กล้า
0: ฟันดิพี่ฟันดิ
1: สอง
3: เดี๋ยวทัวร์ลง
0: สกอร์สองต่อหกครับมาดูว่าจะได้คืนมาสักหนึ่งคะแนนไหมแล้วนะซ้ายลูกนี้ธนกิมเปิดซ้ายยกกลับเข้ามาโอ้โหลูกนี้ครับ
1: กรุงเทพธนบุรีได้แต
0: ่จังหวะการเปิดซ้ายแล้วลูกมันหลุดออกไปไกลไปหน่อยฮะ
3: เตะไปให้นู่นเลยครับทีม
0: หนุ่ม
3: ซีไอบีครับ
2: หนุ่มซีไอบีซ้อมสักหน่อยนึง
0: ครับพี่เอ็ม
2: เขาใช้ลูกหวายปกติอยู่นะฮะเขาบอกไม่เอาไม่ต้องใช้อันนี
3: ้โอ้โหพี่เอ็มกำลังบวกมือเลย
2: ครับผม
3: กำลังมะนาวตัดเลย
2: พี่เอ็มบอกเดี๋ยวส่งคืนให้เอามาเล่นด้วยนะลูกนี
1: ้หกสาม
0: สกอร์หกต่อ3ครับขึ้นมาแล้วช่องมาลูกนี้ทะลุเลยครับ
1: ผมมีภาพได้แต่
0: นี่เลยครับแทนโตปิโดครับของจริงครับเสิร์ฟลูกนี้ครับดูครับยืนกดลงไปครับถ้าสูงกว่านี้อีกสักหน่อยนะจะสวยงามมากเลยก็แทนเนี
3: ่
0: ย
3: ไม่กินนมเลย
0: กินไม่ทันเพื่อนเพื่อนกินก่อน
1: 3 7
0: สกอร์3ต่อ7ครับขึ้นมาแล้วยังไงก็แก้ไขได้ไหมลูกนี
1: ้
0: หลุดออกด้านข้างไปเอาเลยครับมีหลุดให้เห็นเหมือนกันก็ตอนนี้ครับ
2: แต่ว่าพัทราโดนเองก็ตัดสินใจได้ดีครับเปลี่ยนมาเสิร์ฟหยอดนะครับในเกมนี้ครับทำให้ชะงักกันไปหมดครับ
0: มันเหมือนผมว่าเจ้าตัวพยายามเจาะหน้าขวาอยู่แล้วเหมือนไม่รู้ว่าโยนไม่ได้ด้วยหรือเปล่าครับ
2: เอาครับ
1: เจ็ดสี่
0: ต่อ4ไปแล้วนะขวาเปิดหลุดไปเลยครับโอ้โหหนักจริง
2: เ
0: รื่องนี้
2: ครับทันมา
0: โอ้โหมาแล้วทิศทางดีมากครับ
3: สกอร์4ต่อ8ครับ
1: 4 8
0: มาดูครับจังหวะการโยนลูกนี้ครับ4ต่อ8ขึ้นมาสวยๆแบบนี้แล้วก็
1: ออ
3: โอ้โหหลุดแล้วครับ

0: นี้ครับ
1: เป็นภาคส่วนภูมิภาคได้แต
2: ่คือเราเห็นพร้อมกันแหละนะแต่ว่าเราก็ต้องรอกรรมการตัดสินก่อน
3: กรรมการยกก่อน
4: เพราะว่าทุกทีเลย
3: ป่านนี้มีการขอชันเลนส์แล้วครับ
2: เอาเลยครับเช้าๆแบบนี้ถ้าได้ขอชาเลนจ์เท่าไหร่ขอชาร้อนหน่อย
0: โอ้ไม่ครับตอนนี้ชาร้อนแก้วแรกของวันครับผม
3: วันนึงมีประมาณกี่แก้วอ
2: ่
3: ะ
2: ชาร้อนเยอะชาร้อน
0: เซตหนึ่ง
2: เซตหนึ่งก็มีชาร้อนก็ต้องมาครับ
0: เซตนี้ต่ำ4แล้วฝั่งละ2
3: แค่จะเปิดร้านขายชาแล้ว
2: แล้วก็มีอีกอันด้วยมีชาร้อนกับซาเล้งด้วย
0: ซาเล้งมากหลังๆมีซาเล้งมาแล้วด้านหลังก็นักกีฬารอบห่วงวอร์มอยู่นะครับเดี๋ยวรอบชิง
2: เอาแล้วลูกนี
3: ้ท่าทาง
2: เหมือนจะลงที่เส้นครับเฮ้ยสลับหมุนชูผิด
3: เอ้ยลูกนี้ครับเสียงในหัวหมุนเนี่ยผมว่านะ
2: โอ้โหลงจริงด้วย
3: ตาแม่นมากครับ
2: แต่แล้วลูกนี้โอ้ยลงโดนเส้นจริงครับ
1: พร้อม
2: แต่เราเห็นมุมไกลเมื่อสักครู่นี้มองมันออก
3: ใช่ครับก็ไม่ขัดไม่เยอะ
2: เอาเลยครับมาที่หน้าขวาลูกนี้หลุดออกด้านข้างไปครับเอาเลยครับเกมเสิร์ฟหลุดไปเหมือนกันครับตอนนี้ครับ
3: ตามมาเหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นแล้วครับ
2: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ
0: ต่อเป็น6ต่อ8ครับตอนนี้นะเป็นเสิร์ฟของกรุงเทพธนบุรี
2: เลือกชมเลือกเชียร์กันได้เลยครับ
1: 8
2: เอาเลยครับปั้นโยนขึ้นมาแล้วช่องนี้เปิดครับยกจ่ายมีบล็อกอุ้ยยังติดเกี่ยวเอาเลยครับอีก1ครั้งลากเล่นเองลูกนี้สลับหยอดรออยู่แล้วครับหน้าซ้ายลูกนี้แล้วต้องเล่นเองเหมือนกันครับโอ้โหลูกนี
3: ้เอาคืนนะ
2: โอ
3: ้สุดจริงๆครับธนาธรครับ
2: ธนาธรครับโต้ครับลูกนี
1: ้
2: คือเจ้าตัวเห็นแล้วนะครับว่าธนาคิมเองเนี่ยลากมาเล่นเองแล้วนะแล้วคือพี่ด้วยความที่เป็นหน้าซ้ายชงครับ เจอบล็อกแบบนี้แล้วใกล้เน็ตแบบนี้ไม่กล้าเตะหรอกครับเพราะกลัวโดนบล็อกเลยเปลี่ยนจังหวะหยอดแล้วดูการอ่านเกมครับเนี่ยครับอ่านเกมขาดมากโอ้แต่ยกเสียครับดีที่เจ้าตัวยังแก้ตัวทันครับ
3: แต่แก้ไขได้ดี
0: คือเหมือนตั้งใจจะยก
2: ใช่ครับเลยสอดตัวเตะตัดสินใจสอดตัวเตะเลยครับแล้วก็นอนนั่นแหละตอนนั้นจนตอนนี้ก็ยังไม่ลุกขึ้นมาเลยครับ
0: จังหวะที่ตัดสินใจพลาดก่อนนั้นนี้คือตัวชงของการไฟฟ้า
2: ครับข้อมือครับข้อมือซ้ายลงหรือเปล่าครับนี่ครับการเด็ดเกมของเวลานอกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับคนครับสกอร์ตอนนี้เนี่ยตามขึ้นมาแล้วแล้วเหมือนจะขึ้นนำแล้วด้วย
3: ขึ้นนำอย่างยั่งที่เจ็บ
0: ไล่ขึ้นมาเป็น7ต่อ8ครับผม
3: เหลือ1คะแนนครับ
0: จาก4ต่อ8นะครับตามอยู่4ตอนแรก
2: ท่าของยางเต็มสนามจริงครับเต็มทั้งในและนอกสนามเลยตอนนี้
0: หมดแล้วก็
2: สำรองก็หมดแล้วยิ้มไม่ถูกเลยผมไม่
1: กิน
2: โ
1: ค้ดสนามครับ
2: เป็นป๋าหน่องนี่ผมยิ้มไม่ถูกเลยไม่รู้จะยิ้ม
3: ให้ใครความภูมิใจนะ
0: ภูมิใจ
3: การที่ปั้นน้องๆ
1: สนามนะครับ
2: ที่ถ้วยนี้เป็นถ้วยใหญ่มากครับเป็นโค้ดผู้สอนเนี่ยยิ้มไม่ถูกไม่รู้จะเชียร์ใครดีเอาเลยครับตอนนี้ก็คือน้องสองทีมก็ส่งมาสานต่อนะครับในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับ
1: ครับพี่คร
2: ับและตอนนี้ทั้ง2ทีมก็กำลังเริ่มที่จะโตเข้าสู่ผู้ใหญ่แล้วทีนี้เลยครับหลังจากนี้แหละ
3: จุดเปลี่ยนชีวิต
2: ใช่
3: จริง
2: จะไปต่อได้ไหมเนี่ยต้องตอนที่ขึ้นไปเล่นกับผู้ใหญ่ไงนะครับแล้วผู้ใหญ่ก็ต้อนรับเด็กโหดด้วยเวลาเจอ
0: ใช
2: ่ต้อนรับตลอด
3: ใจอ่ะ
0: รับน้อง
2: สร้างความแข็งแกร่ง
0: รับน้อง
2: เสิร์ฟปล่อยแล้วนะขวาเปิดก็ลูกนี้ยกขึ้นมาให้นนทนันแล้วกดลงไปก็เอาเลยครับมองเทพธนบุรีครับ
3: ตามตีเสมอได้สำเร็จเลยครับ
2: ขึ้นไปแล้วเตะเด็ดขาดมากครับกดลูกนี้ครับธนวัฒน์เองก็ไปรอลูกที่จะเตะสูงสาดหลังมานะแต่ว่านนทนันเนี่ยตัดสินใจเตะลูกนี้กดลงไปเลยครับ
0: 4แต้มรวดของกรุงเทพธนบุรีนะครับไล่ขึ้นมาจาก4ต่อ8ครับตอนนี้พวกเขาตามตีเสมอได้แล้วครับสกอร์8เท่ากัน
1: 8 เท่า
3: สกอร์8เท่าครับมาดูที่การปั้นโยนลูกนี้ของนนทนันครับขึ้นมาให้กับพันธะโดนระวังช่องไปเปิดกับธนาคิมยกขึ้นมาให้กับธนวัฒน์สมศิลป์และเตะตัดหลังบล็อกลงไปครับลูกนี้ครับ
1: ส่วนภูมิภาคได้แต้ม
3: โอ้โหธนวัฒน์ลูกนี้เหมือนมีตาหลังเลยฮะ
0: นั่งเหวอทั้งวันนะผมนั่งตรงนี
3: ้ระแวงไปหมดโฟดีเอ็กซ์เลยอ่ะบางทีตะก้อก็ปิดโน้ตบุ๊กให้ก็
0: ปิดโน้ตบุ๊กไป2ที
3: ปิดรอก่อนเพราะตอนเขาวอร์มโดนแข้งไปทียังเจ็บอยู่เลยนะ
0: ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ไอ้ตาทอทบอเจอกันผมนี่นั่งสวมชุดเกาะเลย
3: โอ้โหระวัง
1: เทพธนบุรีได้แต้ม
3: ล่องซ้ายลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปครับล่องซ้ายนี่เป็นลูกทีเด็ดเลยนะเพราะว่าเป็นล่องที่เท้าไม่ถนัดของผู้เล่นตำแหน่งเสิร์ฟครับบางทีอาจจะกักกันเนี้ย
1: เก้าเท่า
3: สกอร์เก้าเท่าครับมาลูกนี้แล้วนะขอเปิดครับธนาคิมยกมาให้กับธนวัฒน์ลูกนี้แล้วเต็มบล็อกเลยครับโอ
1: ้
3: โหยกจ่ายออกมาแบบนี้แล้วมุมมันน้อยแล้วถ้าจะวิ่งมิดไปเตะลูกนี้เนี่ยโหยากครับ
4: ผมว่าเขาก็จะเหมือนยกฉีกหนีบล็อก
3: แล้วหันไปเหมือนเอากำแพงมาปิดไว้ครับนุชนัน
4: แต่ว่ามีการ
3: กระโดดบล็อกลูกนี้เต็มเน็ตไปหมดเลยฮะบล็อกหนามากครับโอเวอร์หรือเปล่าครับ
4: โอ้นี่ต่อครับยกนิ้วให้กับน้องๆครับโอเวอร์ครับนิ้วอะไรเมื่อกี้นิ้วโป้งโอ้โอเคเยี่ยม
3: เดนิสกูด
4: อันเดียวก้อยอ่ะ
3: ดีกันอะไรเอ้าทั้งโอเวอร
4: ์รู้แค่ผม
3: พูดโอเวอร์นะเมื่อกี้ผมอ
4: ่
3: ะ
4: นี่ไงนี่โอ้โหเหลือ
3: เ
4: ล
3: ยจริง
0: ๆเหมือนพูดผิดเนี่ยคุณพูดผิดเนี่ยออกจากวงการตะก้อไปเลยครับ
3: ก็เห็นเขาบอกว่า
4: คุณต้องวางไมค์เดี๋ยวนี้ฮะ
0: ครับผม
4: ไม่เป็นไรช่วยดีกว่าผมจะได้เงียบ
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
4: เอ้ยอย่าชนะดีเดียว
1: 9 10
4: ขอสักเดียวสักเดียว
3: ครับนิดนึงฮะแล้วปาไปกันหมดเลยกันทางขวาแล้วเหยียบเลยลูกนี้โอ้โหดูก็ตัดสินใจแล้วลูกนี้ครับไม่รู้ว่าตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกครับพลาดกันไปเลยครับต่างคนเลย
4: ครับ
0: ได้แล้วผมได้โอเค
4: แม่ผมเพิ่งออกจากข้ามมาจะไม่ให้ผมแบบมีชเวฟอะไรอย่าง
1: น
4: ี้บ้างเลยฮะโอ้วันวันมองแต่จอ
3: ได้ดูในกล้องอยู่ได้ดูในจออยู
4: ่โอ้มีแต่จอฮะแล้วเขาก็คุยกันแล้วเขาก็ไม่ตัดภาพให้ผมเห็นด้วยนะที่เขาคุยกันหนึ่งในนั้นมีกรและสาระแน่นอน
1: 11 9
3: 11ต่อ9ครับขยับขึ้นนำไปอีก1คะแนนแล้วก็มองเทพธนบุรีและเกมเสิร์ฟหนีช่องขวาไปแล้วยังไงครับแก้ไขข้ามมาได้ไหมแล้วโอ้ดูครับ
0: โหสุดจริงๆครับลูกแก้ไขลูกนี้ของ
3: ลูกแก้ไขลูกนี้ครับเจอหัวเบี้ยวเข้าไปเป็นไงฮะ
0: โอ้โห
3: เบี้ยวรู้เรื่องเลยลูกนี้ครับโอ้โหธนากิมคือเกมเสิร์ฟพัฒน์โดนลูกนี้เนี่ยเจาะเกมรับไปแล้วนะครับต้องชมธนากิมกับแก้ไขลูกนี้ครับหม่งแบบติดสายโค้งครับไม่ใช่หัวเบี้ยวหม่งไม่เต็ม
0: มาลูกหลอก
3: อะ
4: ไรใช่เอาแล้วเสิร์ฟคืนครับเอาแล้วครับสนุกแล้วแบบนี้ครับอภินันท์ครับเกมเสิร์ฟมาในจังหวะสำคัญเลยครับตีเสมอได้สำเร็จครับ
0: อยากไปศึกษาลูกมงเลย
1: ขอทีครับ
4: เขาเล่นมงแบบตัดที
3: ่มงอ๋อมงตัดหัวเบี้ยว
4: หอมเหมือนเสิร์ฟตัดอะไรเงี้ยหร
0: อโอ้แล้วมาไวครับวันนี้
4: ใช่
0: 9กล่อง
4: โอ้
0: เหมือนรู้ว่าถ้าเช้า
3: ไม่ทัน
0: อ
3: ้
0: า
3: ว
1: 11เท่า
0: เลยไปนู่นแล้ว
3: 11เท่าครับมาดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ไปแล้วยังไงซ้ายยกขวาขึ้นมาธนวัฒน์แล้วแก้ไขข้ามมาแล้วหลุดออกด้านหลังไปกับลูกนี้ครับโอ้โหน้องสมศิลป์พยายามแก้ไขแล้วนะลูกนี้ครับ
4: แต่ตั้งแต่จังหวะยกมันยกมาแบบไกลไปเยอะเลย
3: คือด้วยความที่เกมเสิร์ฟด้วยครับ
1: ขอบคุณครับ
4: แต่ผมจะบอกว่าเสียงตะก้อล่อถ่วงข้างหลังดูเดือดมากครับคุณผู้ชมที่แบบมีโอกาสครับมาชมเหอะติดขอบสนามครับ
1: 11 12
3: 11
4: ต่อ12ขึ้นมาแล้วนะขวาเปิดยังไงครับยกกลับเข้ามาแล้วได้ต่อตัวเตะลูกนี้แล้วไม่ข้าม
1: คร
4: ับ ครับ
1: ส่วนบนพลาดได้แต้ม
4: โอ้โหถ้าเตะลูกนี้ลงเนี่ยมีโอกาสจะได้คะแนนที่13ครับมองในจอมบุรีแต่ว่าเกมเสิร์ฟเองเนี่ยกดดันเกมเปิดทำให้เกมชงไม่เข้าจุดครับโอ้แล้วก็แน่นอนครับพอชงเปลี่ยนจุดเนี่ยเกมทำก็เหนื่อยกันแล้วลูกนี้ไม่ข้ามครับเอาเลยครับกำลังจะเสิร์ฟอีก1ครั้งครับสกอร
1: ์
4: 12เท่าครับมาดูเกมเสิร์ฟนี้ปั้นโยนขึ้นมาให้พัทธดลได้เจาะไปแล้วหน้าซ้ายลูกนี้ไม่ข้ามครับเอาเลยครับพลิกสถานการณ์มาในช่วงปลายเกมครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลับขึ้นมานำอีก1คะแนนครับ13ต่อ12ครับ
3: ขอเวลานอกเลยครับ
4: นี่ครับพี่ชายยุทธบอกว่าเบอร์5ทั้งใจครับเบอร์5ทีมไหนฮะ
0: มี5ทั้ง2ทีมเลย
4: แล้วดีทั้งคู่และดีทั้งคู่ด้วยนะ
0: ใช่ครับบ้านละ5 4 1 1 4 5 2ทีมเลยเลขเดียวกัน
4: อ้าวไม่ใช่งั้นมีสำรองเป็น3 2
0: 3 2เหมือนกันหมดเลย
5: กองใหญ่ที่เลยมักดีเลยไงมักโ
4: ดนอะไรเนี
0: ่
4: ย
0: ไม่รู้ไม่มีว่าเหมือนมีเวลาว่างแต่มันจะพูดอะไร
5: ยาวมันกองเลย
0: 541 145 10แล้วข้ามมาจาก511ครับผม
3: หมายถึงว่าหมายเลขนักกีฬาเหรออ
0: ่ะหมายเลขผมเผื่อ
3: ครับผม
0: ใครอ่ะ
4: อะไร
0: ไอ้เนี่ยนะเนี่ยเวลาเป็นอย่างเงี้ยเราอ่ะ
3: ใช่บอกคนไม่ดีบอกกล้าบอกกล้า
0: เนี่ย
3: นินทากล้าที่บอกกล้าน
0: ินทาคนไม่เอา
1: ปาก
0: ไ
1: ปในสนาม
4: เอาเลยครับนี่ครับ
0: ท่าเรือทั้งใจ
4: ท่านนายก
3: ครับผม
4: สมาคมนะครับ
0: กร
4: ุ
0: งเทพธนทั้งใจ
4: กองเชียร์โค้ชนี่กองเชียร์โค้ช
0: กองเชียร์โค้ช
1: พร้อมครับ
4: ใช่ครับนี่ไง FC SR เข้ามา1คนแมนุ
1: ษย์13 12
4: 13ต่อ12ไปลูกนี้พันธดลเปิดแล้วยกขึ้นมาให้นนทนันลูกนี้แล้วเต็มล็อกเลยก็ยังไงมีโอกาสแค่ไหน
3: ว้าวแล้ว
4: แล้วยังไงก็ลูกนี้ป้ายทาเลนเด้งไหมเล็งอยู่1 2 3มาไหมนั่นไปขอดูสปอยก่อนหน่อยนึง
0: ไม่มาแล้วครับ
4: ถ้าไม่มาแล้ว
0: ถ้ายกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วครับ
4: เกินแล้วไม่ทันแล้วโอ้โหเล็งอยู่เล็งอยู่คือเราอยู่นั่นตรงนี้เนี่ยเราเห็นแกเล็งอยู่
1: ดีแล้วก็เปลี่ยน
4: หลายเซตด้วยครับ
3: เซตพอยต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยครับ
1: 14
4: 12ต่อ14ครับมาดูเสิร์ฟลูกนี้แล้วไปไหมกันนะขวาเปิดธนคิมยกกลับเข้ามาให้กับธนาวัฒน์ลูกนี้แล้วเตะหลุดออกไปก็เอาเลยครับ
3: โอ้ยังอยู่ในเกมครับ
4: ลูกนี้เหลือจะเชื่อครับเตะลูกนี้ครับซูเวียคิดเยอะไปหรือเปล่าครับธนาวัฒน์สมศิลป์ดูโอ้โหโดนปลายเท้า
3: เลยยังไง
4: โอ้โหสลบเลยครับทนายคิมลูกนี
0: ้หัวใจ
4: ทนายคิมบอกว่าจะเคซี
3: ่เอาครับมาดูเกมเสิร์ฟของทางด้านอภินันท์ครับจะกดดันได้ขนาดไหนครับ
4: เบอร์5การไฟฟ้าก็มาเบอร์5กรุงเทพธนบุรีก็มาครับ
1: 14 13
4: 14ต่อ13ครับมาแล้วยังไงกันครับลูกนี้ไม่ข้ามเอาเลยครับได้ดิวครับ
0: โอ้โหดิว
4: จนได้4เท่าครับตอนนี้ครับ
0: เกมมัน
4: โอ้โห
0: โอเคมันพลิกไป
4: พลิกไปพลิกมานี่เลยครับ
1: ตอนที
4: ่พลิกเป็นไก่ย่างเลยอ่ะ
0: เฮ้ย
3: ตอนแรกผมก็ว่าจะเล่นนะแต่ผมชะงักไปนิดนึงเหมือนว่ามันจะน่าจะเงียบ
0: ปลาหมึกปิ้งเลยไม่ได้เลยอ่ะ
4: ไม่ได้ไก่ย่างหิวไปตอนนี้ไม่ได้กินข้าวเช้า
1: ดิวไม่เกิน17คะแนน
0: แม่ครับพี่คร
4: ับแม่พูดไปอีกแล้ว
0: แม่พอครับมาเถอะพุ่งเนี่ย
1: 14เท่า
4: 14เท่าครับช่วงพักเจอกันแน่มาดูครับเกมเสิร์ฟนี้ปั้นโยนขึ้นมาให้พัชดลระหว่างช่องขวาลูกนี
1: ้ส่วนภูมิภาคได้แต
4: ้มน้ำหนักขาดไปเท่าไหร่พี่เดียวลูกนี้มองไม่ทันอ่ะ
0: 0.25 ขีดครับ
4: นี่เห็นไหมของจริง
0: ครับผม
4: สมกับที่ตื่นเช้ามากินผัดผักบุ้งก่อนอย่างแรก
0: โอ้โหผมอะผมเดินผัดผักบุ้งทุกวัน
4: ตาช่างทอง
0: เท้าช่างมัน
1: 15 14
0: อะไร
2: 15-14ครับมาที่เกมเสิร์ฟลูกนี้แล้วจังหวะพัชโดนโอ้แล้วเปิดหลุดออกไปก็เอาเลยครับ
3: เป็นเรื่องครับแบบนี้ครับ
2: พอเสิร์ฟไม่ได้คะแนนแล้วเนี่ยหลุดออกไปเองครับท้ายกรุงเทพทนครับผมเอาเลยครับท้ายกรุงเทพทนก็มาครับ
0: ท้ายกรุงเทพทน
2: มาเป็นรถซิ่งเลยตอนนี
0: ้ตัดไปรุ่นเลย
2: กรุงเทพทนดีฮะโอ้แล้วก็เด็ดจริงนะ
1: 14

ที่3ครับตอนนี้เวลาหน้าจอหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆครับและเดี๋ยวเซตที่3เราไปต่อกันที่ช่องทางออนไลน์นะครับทุกแพลตฟอร์มเหมือนเดิมนะครับ YouTube Live Thai PBS Facebook Live Thai PBS ครับ Vipa Application นะครับ TikTok Thai PBS Sport นะครับทุกช่องทางเลยสะดวกทางไหนรับชมได้ทั้งหมดเลยนะครับ

0: เพราะนี่คือเรื่องบ้านบ้าน
1: รายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
2: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลยอะ
3: บ้านแรกของมนุษย
2: ์ใช
1: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
4: อ๋ออย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
5: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
1: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราอย่างไร
6: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
7: ไม่มีครับอันตราย
6: ยูมีนคนไทยไม่ควรอันตรายหรือยังไง
1: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
8: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
1: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
9: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
1: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
10: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
11: อายน้อง
12: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน

0: ดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
0: เค้กอริธาดีมีปฏิรูปนะคะและทางออนไลน์คุณผู้ชมพูดคุยกันได้ค่ะเป็นอย่างไรเช้าวันใหม่กับผู้ว่าคนใหม่ที่เป็นคนเดิม
1: หน้าเดิมแต่คะแนนท่วมท้น
0: ท่วมท้นนะคะทำลายสถิติของตัวเองที่เคยทำไว้ด้วย
1: ก็คาดว่าหลายคนจะมีความหวังกับท่านผู้ว่าชัชชาติเพราะว่ามีอีกหลายอย่างที่

0: ต้องแก้ไขเหมือนกันนะคะเอาคุณผู้ชมคะตอนนี้เขาก็เป็นประเด็นอยู่ถ้ามองในมุมของความบันเทิงแล้วเนี่ยเขาก็จะจับตาเนาะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ไปเลือกต่างที่ไหนคู่หาไหนลงรูปหรือเปล่าไปกี่โมงนะคะ
1: หรือว่าใครไม่ไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกจับตามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้และช่วงที่มีการเลือกตั้งนายก
0: คราวนี้ก็ต้องมีการแถลงกันสิคะมีโพสต์มีล่อนจดหมายหาสื่อเอ๊ะทำไมไปไม่ไปนะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีอีกมุมนึงการที่คนบันเทิงสู้ตายค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรจะเป็นตัวอย่างของคนบันเทิงที่แบบต้องทำเพื่อสังคมนะถึงเวลาไปเลือกตั้งต้องไปเลือกตั้งต่อให้เจ็บให้ป่วยสุขภาพไม่พร้อมยังไงก็ต้องไปมีหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะดาราคนไหนไปเลือกตั้งผู้ว่าบ้างก็เริ่มด้วยขาร็อกรุ่นใหญ่ใจสั่งมานะคะสั่งให้เข้าคูหาค่ะรอบนี้มาพร้อมกับคุณการภรรยานะคะเพิ่งจบคอนเสิร์ตรีเบิร์ตเลยต้อนรับกลับมาพิเศษโลโซตอนนี้เรียกว่าพักโทษนะคะแต่ออกสื่อแบบไม่มีพักเลยไลฟ์ส่งไลฟ์สดด้วยคุณผู้ชมนี่มาแล้วนะคะคนบันเทิงพี่บุ๋มปันนัดดาค่ะอุ้มลูกชายน้องอาเธอร์ไปส่องหน่วยเลือกตั้งด้วยโดยแม่บุ๋มเธอคาดหวังเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดของกทม.มาถึงนนกุลชานุนมีนพีรวิทย์คนหลังย้ำเลยว่าฮีปิด5โมงเย็นและอีกหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆวงบัสนะคะก้อยนัตตี้ป้องนวัฒน์เปิ้ลนาคอนเชอรี่เข็มอักษรและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะสื่อมวลชนเกาะติดทุกครั้งพี่เบิร์ดค่ะนี่ค่อยๆเดินนะเพราะว่าพี่เบิร์ดสุขภาพอาจจะยังไม่เต็มร้อยค่ะพี่เบิร์ดคาดหวังอะไรกับท่านผู้ว่าบ้างขนาดแขนเจ็บยังต้องออกมาเข้าคูหามีความหวังแน่นอนไปฟังเสียงพี่เบิร์ดกันหน่อยค่ะ
2: พี่เบิร์ดดูว่าใครพูดเก่งใครทำเก่งใครพูดอย่างเดียวไม่ทำตอนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องของการนอกจากเมืองเราจะเป็นเมืองที่คนอายุเยอะขึ้นแล้วตึกก็อายุเยอะขึ้นเหมือนกันคอยดูเรื่องตึกด้วย
3: ใส่ใจเรื่องตึกเป็นพิเศษใช่ไหมครับสำหรับพี่เบิร์ดเอง
2: เรื่องตึกเรื่องถนนทางที่มันเก่าแก่แล้ว
0: พี่เบิร์ดก็บอกนะคะต้องดูค่ะใครพูดเก่งทำเก่งแล้วก็ฝากถึงผู้ว่าคนใหม่คนเดิมนะคะช่วยดูแลเรื่องถนนสัญจรในกรุงเทพด้วยอาคารเก่าๆในกรุงเทพอีกเหมือนกันนะคะก็คือพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งในคนดังที่ใส่สายคล้องพยุงแขนออกมาแบบนี้เลยนะคะมีอาการเอ็นฉีกที่ได้รับบาดเจ็บจากคอนเสิร์ตเมื่อเดือนพฤศจิกาเมื่อปีที่ผ่านมาเลยนะคะแต่ว่าเมื่อวานก็ตั้งใจมาเข้าคูหาตั้งแต่เช้าเลยใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะหน่วยเลือกตั้งขาประจำเลยก็คือหน่วยเลือกตั้งที่57บริเวณชุมชนหมู่บ้านสุขใจซอยวชิรธรรมสาธิต43แขวงบางจ่าเขตพระนครนะคะ
1: เขตพระขนง
0: เขตพระขนงค่ะดิฉันมาจากไหนก่อนพี่เบิร์ดก็เผยว่าวันนี้ขออนุญาตคุณหมอนะคะออกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะและฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมาถึงขอให้รักพวกเราเพราะว่าพวกเราก็รักท่านนะคะและนี่คือบรรยากาศหลังจากใช้สิทธิ์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแฟนๆก็มาลุมล้อมเหมือนเดิมทุกปีค่ะมีลายเซ็นให้นะคะ FC มาพูดคุยเป็นกันเองก่อนส่งขึ้นรถมีร้องเพลงเพราะๆด้วย
2: บอกว่าเป็นเอ็นฉีกขาดครับเพื่อนล้มครับวันซ่ามากหน่อยคุณหมอไม่ให้ซ่าครับคุณหมอบอกว่าวันนี้มาให้พูดให้น้อยที่สุดครับ
4: ระยะเวลาที่จะกลับมาปกติเหมือนเดิม
2: ค่ะก็4เดือนครับแต่คุณหมอบอกว่าเดือนเดียว
4: เร็วมาก
2: ใช่ครับ
4: ร่างกายเร็วมาก
2: ใช่ครับ
3: ยังสนอยู่ไหมครับ
2: โอ้ยนี่ครับบีบไปครับพูดให้น้อยลง
3: มาไปดูคอนเสิร์ตกันนะคร
5: ับ
3: เดือนไหนนะ
5: เดือนพฤศจิกาค่ะ

0: ็ผ่านมาครึ่งปีแล้วที่ไม่ได้เจอพี่เบิร์ด
1: ใช่ค่ะ
2: ใช
1: ่ใช่ค่ะ
3: แสดงว่านานนานมาก
1: ใช่ค่ะ
3: เพราะปกติทุกปีพี่เบิร์ดก็จะมีคอนเสิร์ต
1: ใช่ค่ะ
0: ปีนี้อาจจะงดไปก่อน
1: ปีนี้น่าจะงดเพราะว่าให้พี่เขารักษาตัวพักผ่อนให้เรียบร้อยเราไม่รีบค่ะเรารอได้ค่ะยังไงเราก็รอพี่เบิร์ดตลอดค่ะใช่ค่ะพอเห็นพี่เขาเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งอยากให้กำลังใจรักพี่เขามากขึ้นนะคะอยากให้พี่เขาหายเร็วๆนะคะค่ะ
4: นี่แหละค่ะเพิ่งได้รู้ว่าพี่เบิร์ดธงชัยเองเป็นนักร้องแถวหน้าของเมืองไทยแต่ FC เป็นนักร้องประสานเสียงนะคะเป๊ะมากแล้วไม่ว่าพี่เบิร์ดจะอายุอานามเท่าไหร่ก็ยังจะบอกรักกันไปแบบนี้ทุกวันโอ้โหชื่นใจมาก
5: ส่งกำลังใจกันไปผ่านเสียงเพลงนะคะภาพเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นก็อบอุ่นทีเดียวนะคะมาต้อนรับ
4: พี่เบิร์ดเนี่ยขวัญใจสื่อมวลชนนะคะเมื่อไหร่ที่มีเลือกตั้งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะตามหาว่าดาราคนไหนจะไปตรงไหนคู่หาไหนพี่เบิร์ดเนี่ยไม่ต้องถามไปยังไงก็ได้เจอเพราะว่าไม่เคยนอนหลับทับสิทธิ์เลยจริง
5: จริงเรียกว่าแทบทุกครั้งก็อาจจะเคยมีพลาดบ้างแต่ว่าน้อยมาก
4: มันก็ต้องมีป่วยมีพลาดกันบ้างคนเรานะคะแต่บอกเลยว่านี่แหละเป็นต้นแบบจริงๆซึ่งพี่เบิร์ดเนี่ยเขายึดถือในการแบบวางตัวมากๆแบบนี้นะคะ
5: นะคะเมนมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะพี่ดิมน้อยอย่างช่วงก่อนเลือกตั้งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามันมีแบบต้นสังกัดของคนบันเทิงร่อนจดหมายกันออกมาว่าแบบคนในสังกัดของฉันศิลปินหรือว่าดาราของฉันไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ไม่รู้ว่าแบบนี้ Thailand Only หรือเปล่าเพราะว่าอย่างต่างประเทศใครไม่ไปเลือกตั้งเราจะต้องบอกไหมอาจจะไม่เห็นขนาดนั้นแต่มันเป็นปรากฏการณ์เพราะว่ามันเป็นการลดแรงกระแทกอะคุณผู้ชมก็พูดได้ว่าก่อนหน้านี้เองแน่นอนก็คนบันเทิงดูจับตาใครไปหย่อนบัตรบ้างเอ๊ะไม่เห็นรูปนี่ทำไมถึงไม่ไปคุณนอนหลับทับสิทธิ์หรือเปล่านะคะเป็นประเด็นตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วที่เรามีการเลือกตั้งครั้งใหญ
4: ่เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์มากกว่าเพราะจริงๆสิทธิ์เนี่ยมันเป็นของตัวเราเองแต่ว่าดาราเนี่ยแบกหลักภาพลักษณ์ไว้คราวนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้ไปยื่นไปแล้วก่อนล่วงหน้าว่าไม่ไปเพราะเหตุผลอะไรแต่ก็ต้องโพสต์ซะหน่อยเพราะว่าแฟนๆก็คือจับตาดูอยู
5: ่นะคะเพราะฉะนั้นไปดูเรื่องนี้กันมีใครบ้างที่โพสต์ไปได้ไปไม่ได้ค่ะคนที่โดนทัวร์ลงแรงนะคะต้นปี2569เห็นจะเป็นเธอคนนี้เจนเย่คุณผู้ชมเจนเย่เมธิกานะคะเธอโพสต์ว่าทำงานอยู่ต่างประเทศตอนนั้นนะแถมหนักกว่าคือไม่รู้ด้วยคุณผู้ชมว่ามันเลือกตั้งล่วงหน้าได้นะชาวเน็ตก็ทัวร์ลงสิพี่กิฟต์คุณผู้ชมด่าแรงค่ะแต่มารอบนี้ไม่มีให้เลือกตั้งล่วงหน้าทางต้นสังกัดก็เลยต้องออกจดหมายแจ้งเลยว่าเจนเย่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เพราะอะไรติดภารกิจค่ะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะ
4: ก็แน่นอนนะคะด้าน GMM TV ก็ร่อนประกาศเช่นกันแจ้งไปเลยว่า13ศิลปินติดภารกิจไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้โดยในหนังสือได้ระบุ13รายชื่อศิลปินนักแสดงที่ติดภารกิจนะคะมีใครบ้างมีเตตะวันมีจอสเวอาจูเนียร์ปนชัยนะคะเพิร์ทธนพลติดงานต่างประเทศแล้วก็เจมินายนรวิทย์มิมรัตนวดีติดงานต่างจังหวัดค่ะด้านต้นสังกัดพิกซี่ร่อนจดหมายเลยว่าพิมมาและอิงโกติดภารกิจไปทำงานที่ต่างประเทศเหมือนกันได้วางแผนการเดินทางไว้ก่อนที่จะประกาศเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะเดี๋ยวรอก่อนคุณเก่งทัชยะ
5: ค่ะ
4: นี่คนนี้โพสต์ด้วยข้อความหน่อยโดยเจ้าตัวบอกว่ายอมรับตามตรงว่าเสียดายและน้อยใจอยู่ไม่น้อยที่ครั้งนี้หนึ่งเสียงเล็กๆของผมเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปร่วมบอกความหวังและอนาคตของเมืองที่รักจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันข้างหน้าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการใช้สิทธิ์นอกพื้นที่เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างเท่าเทียมจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้เนี่ยดูจะไม่เป็นแค่เรื่องการเมืองแล้วนะคะแต่ยังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่คนบันเทิงต้องให้ความสำคัญในหน้าที่พลเมืองค่ะแหมเมื่อวานมากมายหลายเรื่องราวนะคะโดยเฉพาะคนกรุงเทพที่อยากไปใช้สิทธิ์ก็บางมีฝาน้ำท่วมบางฝารถติดบางนะดิฉันเนี่ยเจอรถติดทั้งวันเลยเพราะว่าขับไปตรงไหนเจอเขตเนี่ยคนก็ไปลุมเลือกตั้งกันนะคะแต่ก็นั่นแหละเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการตัดสินใจวุ่นวายแค่วันเดียวมันส่งผลต่ออนาคตไง
5: เสียงของเรามีความสำคัญโดยเฉพาะเสียงของคนบันเทิงที่คนฟอลโล่เยอะนะคะอิงฟ้าวราหะเองเธอก็เพิ่งออกมารับจบในเรื่องราวแฮชแท็กเซฟทับหลานเกิดเสียงแตกเหมือนกันเพราะมันมองได้หลายมุม
4: คือบางเรื่องพอมันประเด็นที่มันมีการขัดแย้งหรือมองหลายมุมเนี่ยคนบันเทิงนี่คิดหนักเหมือนกันนะว่าฉันจะโพสเซฟนั้นเซฟนี่หรือเปล่าแต่ว่าท้ายที่สุดอิงฟ้า ปรากฏว่าทำออกมาแล้ว
5: นะคะแล้วก็ออกมาชี้แจงแหละเพราะมันมีทัวร์ลงหรือมีคนมองว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเธอนะคะเธอบอกว่าการที่เซฟทับลานไปเนี่ยไม่ได้เกาะกระแสเรื่องการอนุรักษ์อะไรแต่ว่าต้องการแค่เป็นกระบอกเสียงให้กับสัตว์ป่าค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาตอบสื่อเรื่องนี้นะคะบอกว่าบางเรื่องเนี่ยเธอเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันกับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนรายละเอียดอะไรต่างๆที่มากกว่าที่หลายคนอาจจะเห็นนะคะจึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะให้ช่วยมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กับประชาชนในกรณีทับลานค่ะ
2: เหมือนมันมีมุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ทำให้เราเหมือนแบบต้องเปิดใจในการที่จะลงเข้าไปศึกษาดีเทลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนนึงเนาะซึ่งพอมันเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวเราอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าเรายืนยันในเจตนาดีของเราเราก็เป็นประชาชนเป็นเยาวชนคนนึงที่สิ่งที่เราโพสอ่ะไม่ได้มีการใส่ร้ายไม่ได้มีการเปรียบเทียบไม่ได้มีการเอ่ยชื่อถึงอย่างที่เขาแบบกล่าวมากันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเข้าใจผิดเราว่าหน่วยงานต่างๆก็ควรที่จะออกมาอธิบายให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าใจแล้วมันก็ควรที่จะจบลงอย่างดีอย่างสวยงาม
5: ตอบสื่อด้วยน้ำเสียงจริงจังนะคะสำหรับอินฟ้าวราหะค่ะรอบนี้แชร์เรื่องทับลานด้วยเจตนาที่อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับสัตว์ป่าโดยอินฟ้าเธอโพสต์ถึงเรื่องนี้ค่ะว่าช่วยกันนะเชื่อว่าโลกนี้ไม่ได้มีพื้นที่ไว้ให้มนุษย์อย่างเดียวขอให้เสียงของเรามีความหมายสัตว์พูดไม่ได้แต่มนุษย์อย่างเราพูดแทนเขาได้นะหลังเธอรู้ว่ามีการจะมีการเพิกถอนพื้นที่ค่ะ 1.5 แสนไร่ออกจากอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งเสียงของเธอก็ดังสุดๆแล้วค่ะพาแฮชแท็กเซฟทับลานไปไกลกว่าที่คิดจนถึงกับมีข่าวว่านักการเมืองเตรียมฟ้องเธอถึงเรื่องนี้แม้ว่าภายหลังจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้จะมีใครฟ้องอิงฟ้านะฮะแต่อิงฟ้าก็เผยว่าตกใจกับข่าวนี้มากเพราะเธอก็เป็นเพียงประชาชนคนนึงที่มุมมองอาจจะแตกต่างค่ะ
2: ก็ตกใจเพราะว่าตอนแรกมีถ่ายงานกันอยู่แล้วก็มีทนายส่งมาเราก็แบบว่าก็แอบตกใจนะว่าสุดท้ายเราฟ้องเราเรื่องอะไรเราฟ้องได้ยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราโพสต์มันคือเชิงอนุรักษ์เราไม่ได้มีการอย่างที่เขากล่าวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอชมว่าเห็นเพราะว่าจะมีการแถลงช่วงบ่ายก็โอเคงั้นรอฟังสุดท้ายก็ออกมาบอกว่าเป็นข่าวปลอมใช่ไหมคะ
5: สำหรับพื้นที่ทับลานค่ะก็มีเรื่องทับซ้อนหลายอย่างนะคะที่อิงฟ้าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาอธิบายให้ประชาชนฟังเพราะว่าอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นอุทยานแห่งชาติในภาคอีสานและภาคตะวันออกที่มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งมีทั้งคนทราบและไม่ทราบเรื่องปัญหาพื้นที่ทับซ้อนแต่การที่มีข่าวออกมาค่ะว่าจะมีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจำนวนกว่า 150,000 ไร่ตามแนวเขตแนวพื้นที่ทับซ้อนนะคะเพื่อนำไปจัดสรรเป็นเขตปฏิรูปที่ดินนั้นจึงไม่แปลกค่ะที่ประชาชนจะตั้งคำถามและเกิดการถกเถียงขึ้นบนโลกออนไลน์ค่ะอีกคนค่ะที่ออกมาแสดงจุดยืนเรื่องนี้สายสกอตนะสายสมุทรสกอตค่ะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านมติเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสายเนี่ยตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและผลกระทบต่อระบบนิเวศค่ะระบุว่าอุทยานขนาดใหญ่หลายแห่งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นดอยอินทนนท์ดอยสุเทพหรือพื้นที่คุ้มครองอื่นๆต่างมีพื้นที่ทับซ้อนกับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์รวมถึงมีการบุกรุกเรื่องหรือพัฒนาพื้นที่บางส่วนหากใช้เหตุผลเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสภาพป่าเป็นเกณฑ์ในการถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานอาจนำไปสู่การลดขนาดพื้นที่คุ้มครองในวงกว้างจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการอนุรักษ์สัตว์ป่าในระยะยาวทรายเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่อีกด้านหนึ่งค่ะก็มีนักแสดงหนุ่มมีนพีรวิทย์ค่ะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันหลังจากที่กระแสเซฟทับลานกระเพื่อมบนโซเชียลนะคะมีนค่ะได้อัดคลิปพูดชวนให้คิดมองมุมกลับดราม่าทับลานโดยบอกว่าให้ฟังหูไว้หูนะคะไปฟังจุดยืนจากนักแสดงหนุ่มกันค่ะ
6: แล้วก็ไม่อยากให้แบบโพสต์คลิปนี้ไปแล้วมีคอมเมนต์ว่าคนกับป่าอะไรมาก่อนกันป่าเขามีมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่อ่ะพื้นที่บนโลกนี้มันก็เคยเป็นทั้งทะเลภูเขาน้ำทั้งนั้นน่ะแต่เราจะจัดสรรมันยังไงให้มันคุ้มค่ากับทุกคนมากที่สุดขอเริ่มที่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ50ปี100ปีที่แล้วสมมุติว่าเรามีบ้านอยู่มีชุมชนของปู่ของทวดอยู่ๆโดนประกาศจากรัฐว่านี่คือเขตอุทยานเราก็เอ้าเฮ้ยมันจะอุทยานได้ไงมันมีแต่คนมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลมีผู้ใหญ่บ้านด้วยนะเขาบอกว่าไม่รู้เขาดูแผนที่เอาแล้วก็เขาก็ส่องดูแล้วเขาก็ขีดเส้นเอาไม่ลงมาสำรวจเพราะว่ายุคนั้นน่ะมันมีคอมมิวนิสต์ ลงมาแล้วมันอันตรายชาวบ้านก็อ้าวแย่แล้วเราลองไปหาดูไม่ได้มีหมู่บ้านเดียวโหโดนกันเป็นแบบหลายๆหมู่บ้านเลยยื่นเรื่องกันไป
4: โดยรวมค่ะนักแสดงหนุ่มมินพีรวิทย์นะคะแสดงความเห็นใจชาวบ้านบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานานก่อนการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติค่ะส่วนในทุนที่เข้ามาทำประโยชน์นั้นชาวบ้านในพื้นที่เอง

0: เองก็อยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาจัดการเช่นกันนักแสดงหนุ่มยังมองว่าทับลานค่ะยังเป็นพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนอยากให้เห็นใจคนในพื้นที่ที่รอความหวังและโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินที่อาศัยมานานแต่สุดท้ายเหมือนจะไม่จบไม่สิ้นแม้รอมาเป็น10ปีจึงอยากให้ทุกคนติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณนะคะรับฟังข้อมูลหลายๆด้านค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมาต่อกันค่ะยกพลคนน้ำพริกในซีซั่นที่2นะคะใครติดตามทุกวันเสาร์นะบอกว่าสนุกมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววัตถุดิบบางอย่างคุณผู้ชมคะในถ้วยเนี่ยต้องมีตัวซีเครตนะคะคือวัตถุดิบหายากซึ่งกว่าจะหามาได้เนี่ยบอกเลยคุณผู้ชมจะไปเดินในท้องตลาดเฉยๆเนี่ยหาไม่เจอนะคะไปซื้อง่ายๆไม่ได้บางทีต้องเข้าไปในป่าลึกค่ะมีวิธีการค้นหามีฤดูกาลต่างๆคณะกรรมการเขาถึงจะเห็นความตั้งใจและความหมายของวัตถุดิบซีเครตที่ว่าแต่มีอะไรบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมออกจากครัวแล้วไปตามหากันดีกว่าค่ะก่อนจะได้เก็บส้มโฮกผลไม้ป่ารสเปรี้ยวที่เป็นหัวใจของน้ำพริกส้มโฮกทีมส้มโฮกคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านลานสกามีธรรมเนียมสำคัญที่ทำสืบต่อกันมานะคะนี่คุณผู้ชมต้องตั้งเครื่องพลีกันก่อนนะคะขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อขอเปิดทางก่อนเข้าไปเก็บผลส้มโฮกในผืนป่านี่เป็นพลังความศรัทธาที่ทำกันมานานแล้วนะคะชาวบ้านที่นี่ส้มโฮกไม่ใช่แค่ของเปรี้ยวที่เอามาปรุงอาหารแต่เป็นของดีตามฤดูกาลที่บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและต้องเก็บเกี่ยวด้วยความเคารพต่อธรรมชาติด้วยนะคะกว่าจะได้ตลับผลนี่คุณผู้ชมค่ะไม่ง่ายเลยอย่างภาพที่เห็นเลยทั้งเส้นทางเข้าป่าที่ต้องลุยต้องอาศัยความชำนาญของคนในพื้นที่และต้องรู้จังหวะของฤดูกาลเพราะปกติส้มโฮกมีช่วงให้เก็บตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมนะคะแต่ปีนี้ยังพอมีให้เก็บยาวมาถึงต้นฤดูฝนชาวบ้านเขาก็เลยไปเก็บมาก่อนแล้วแช่แข็งเอาไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยจุดเด่นก็คือรสเปรี้ยวค่ะที่มีตั้งแต่เปลือกเนื้อไปจนถึงเมล็ดเลยก่อนจะถูกนำมาปรุงเป็นน้ำพริกกันนะคะส่วนอีกทีมหนึ่งแจ่วด้านจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่หยิบวิถีครัวของชาวกะเหรี่ยงมาเล่าผ่านน้ำพริกโดยมีวัตถุดิบเด่นอย่างพริกพานนะคะให้ความเผ็ดซ่าแล้วก็เพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกกะเหรี่ยงค่ะจนกลายเป็นที่มาของชื่อแจ่วด้านก็เปรียบเปรยความเผ็ดเอาไว้แบบเห็นภาพเลยนะว่าถ้าคุณผู้ชมกินเข้าไปคำเดียวจะเผ็ดจนลิ้นด้านเลยนะเลยชื่อแจ่วด้านเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปปุ๊บกินรสชาติอื่นตามไปเนี่ยจะไม่รู้รสแล้วนะคะแต่ที่ทำให้กรรมการสะดุดตาก็คือการนำแจ่วด้านมาเสิร์ฟคู่กับซูชิค่ะก็กินแทนวาซาบิไปเลยสิคะนี่ก็เป็นการพาน้ำพริกพื้นบ้านออกจากสำรับเดิมๆนะคะแล้วมาจับคู่กับอาหารร่วมสมัยดูมีลูกเล่นแบบสุดๆเก๋ๆไก่ๆนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีน้ำพริกเมล็ดฟักทองด้วยน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและน้ำพริกหมูผัดเค็มบักนัดนะคะที่ผ่านเข้ารอบ22ทีมสุดท้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยสิ่งที่คอมเมนเตอร์มองหาก็คือแต่ละทีมเนี่ยจะต้องเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านวัตถุดิบได้ลึกแค่ไหนแล้วก็ต่อยอดให้น้ำพริกเนี่ยไปไกลมากขึ้นยังไงหลายทีมเขาก็เลยเลือกพัฒนาเป็นน้ำพริกผัดเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมมันเก็บได้นานกว่าแช่ตู้เย็นไว้คุกข้าวได้ทุกครั้งที่อยากได้รสแซ่บก็หยิบออกมากินนะคะขนาดเดียวกันก็ยังต้องรักษาเรื่องราวของคนต้นทางทั้งวิถีคนในครัววิถีคนที่ผูกพันกับป่าการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นที่ใกล้สูญหายรวมถึงวิธีคิดเรื่องอาหารอย่างยั่งยืนที่พยายามใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าแล้วก็ต้องเหลือทิ้งให้น้อยที่สุดด้วยนะคะแม่ต่อเนื่องเลยเนาะความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เราอยากจะอนุรักษ์และเก็บไว้เพราะนี่แหละเพราะมันไม่ได้มีแค่สัตว์ป่าแต่ว่ามันยังมีพันธุ์พืชมีวัตถุดิบต่างๆคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้ทุกวันเสาร์14:05 น.ค่ะ
0: พาไปดูพืชพันธุ์นะคะที่ให้สีกันบ้างถ้าเราพูดถึงเสื้อผ้าย้อมคราวอาจจะต้องนึกถึงทางเหนือเนาะเขาใส่กันเยอะนะคะเป็นแหล่งปลูกมีฝีมือกันอยู่แล้วสำหรับคนทำงานคราฟต์ค่ะแต่ว่าสำหรับหัวใจในรายผ้าวันนี้ค่ะจะพาไปดูคนทำงานคราฟต์ที่เขาเป็นเกษตรกรมีส่วนผลไม้เป็นของตัวเองอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะไปดูการเห็นตัวอย่างอย่างไรนะเขาอยากจะต่อยอดต้นทุนจากพื้นดินค่ะคุณผู้ชมปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนะคะที่ให้สีครามแล้วก็ห่มค่ะจนได้เฉดสีที่กลายเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นไปเลยติดตามในหัวใจในหลายผ้าค่ะ

0: เป็นแปลงสวนของที่บ้านเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือหลักๆปลูกอะไรบ้างคะตรงนี
1: ้หลักๆของเราเป็นมะพร้าวแต่เมื่อก่อนเนี้ยแปลงนี้คือฝรั่ง
0: ค่ะ
1: เป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำผ้ามัดย้อมฝรั่งที่แรกแล้วก็ตอนนี้มาเป็นมะพร้าวแล้วก็มีการทดลองปลูกคลามที่นี
0: ่ขึ้นยากขึ้นง่ายไงคะคลาม
1: ปลูกง่ายมากค่ะแล้วก็รดน้ำง่ายมากแล้วก็เป็นพืชที่ทนแรงเพราะว่าไม่ค่อยได้รดน้ำเลยใบเขาอะค่ะข้างหลังอะเขาจะเป็นเหมือนขาวๆอะค่ะมีเป็นเงาสะท้อนสีเงินๆนั่นคืออายุที่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วหรืออีกครั้งนึงก็ดูว่าเริ่มมีใบเหลือง
0: แล้วตรงนี้น้ำที่นี่มันแตกต่างจากที่อื่นไหมปกติอาคลามจะอยู่แบบภาคเหนือภาคอีสานหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไห
1: มน้ำที่นี่ไม่ใช่น้ำกร่อยน้ำที่นี่เป็นน้ำจืดเป็นน้ำปกติแต่ดินนะอาจจะมีความเค็มก็ถ้าถามว่าสภาพดินคล้ายกันไหมที่นี่อาจจะเป็นดินดำดินเหนียวล้วนซุยแต่ความเป็นเกลือเค็มอ่ะของเขาทางอีสานก็จะเป็นแบบดินอมเค็มด้วยเกลือธรรมชาติใต้ดินเป็นดินเกลือดินดานเนา
0: ะ
1: ของเราอ่ะมันจะมีความเค็มที่มันมาจากทะเลสมุทรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นปากทะเลสมัยก่อนที่จะมาเป็นพื้นดิน

0: เยอะค่ะพี่ไปเห็นที่ญี่ปุ่นเขาปลูก
1: เนี่ยหรอ
0: ง่ายๆเราก็เลยเอามาปลูกเนี่ยคือห้อมให้สีน้ำเงิน
1: อันนี้ที่แบบเขานิยมกันตามภาคเหนือ
0: ใช่ใช่ภาคเหนือที่ปลูก
1: อันนี้นำพันธุ์มาจากที่ไหนคะ
0: อันนี้มาจากพะเยาม
1: าจากพะเยาทำไมถึงต้องเป็นห้อมพะเยา
0: ที่อื่นไม่ตัดขายอะ หาที่ซื้อได้ที่เดียวอะที่อื่นคงไม่ตัดขาย
1: เ
0: ขามากับมะละกอเลยอะ
1: อ๋อนี่คือใต้ต้นมะละกอหมดเลยอ่ะนี่ยายคือหว่านไว้
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะอ๋อแปลว่าเราลองดูว่าถ้ามาตรงนี้ได้ก็เดี๋ยวอาจจะ
0: ขยายต่อใช่ดูบริบทของที่เราว่าเขารับกับบริบทเราได้ไหมถ้าเขาได้เราก็ไปต่อ
2: ที่ดินสวนผลไม้ตรงไหนยังพอมีดินว่างก็ลองหว่านเมล็ดครามลงไปค่ะ4เดือนก็แตกกิ่งใบเกี่ยวไปใช้ประโยชน์ได้รวม2ปีที่ปณิสราทองสิมาทดลองปลูกพืชที่ได้ชื่อว่าราชาแห่งสีธรรมชาติคือครามและห้อมโดยนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นเกษตรกรคนดังแห่งอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเจ้าของสวนปณิสรายังเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรักผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเคยเล่นกับพืชพันธุ์ในสวนทั้งใบฝรั่งและกาบมะพร้าวหากมองว่าสีคลาสสิกที่ได้รับความนิยมตลอดการในตลาดงานคราฟอย่างครามก็น่าจะเติบโตสร้างสีธรรมชาติของครามห้อมกระทุ่มแบนได
0: ้เนี่ยค่ะเอาใบเนี่ยค่ะแช่น้ำ
1: แช่น
0: ้
1: ำแช่น้ำเฉยๆเลย
0: ใช่แช่น้ำน้ำเปล่าธรรมดานี่เลยแล้วก็หินทับไว้แล้วก็พอครบเวลาค่ะมันจะเป็นอินดิโก้ขึ้นหน้า
1: ก่อหม้อก่อนเนาะอ่ะ
0: อ
1: ุ้ยหลายขั้นตอนค่ะก่อหม้อนี่ยังไงคะ
0: ในนี้ก็จะมีสารหลักๆ ก็จะมีตัวปูนแดงตัวมะขามเปียกหรือไม่ก็เป็นน้ำเครื่องต้มยำที่เป็นพวกข่าตะไคร้ใบข่าใบตะไคร้ใบมะม่วง
1: ปกติถ้าเราเห็นเนื้อครามเปียกเนี่ยนะคะถ้าเป็นที่อื่นอาจจะดูเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะเหมือนกับชื่อเขาสีครามแต่ว่าสำหรับที่ครามสมุทรสาครที่นี่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่สีเขาจะอ่อนนิดนึงออกเขียวๆนะคะแล้วก็เมื่อนำไปย้อมผ้านี่สีก็จะไม่น้ำเงินชัดมากนะจะออกเป็นฟ้าๆพัสเทลแบบนี้แหละค่ะ
2: วิชาเกษตรกรรมทำมาทั้งชีวิตคนบ้านสวนค่ะแต่สำหรับการย้อมสีธรรมชาติตลอดจนการสร้างลวดลายพี่เพชรปณิสราของเราขยันหาความรู้จากครูหลายสำนักค่ะทั้งครูก่อคเนศรุ้งสันเทียที่สนับสนุนเรื่องการปลูกพืชให้สีและวิชาย้อมยังมีครูสายมัดสร้างลวดลายสไตล์ชิโบริคือครูสรุดากันทวงครูช่างศิลปหัตถกรรมประจำปี2569
0: สมุทรสาครมีการย้อมผ้าน้อยมาก
1: จ้ะ
0: ก็อยากให้มันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเราถ้าสมมติว่ามันทำแล้วออกมาได้สีแค่เขียวน้ำทะเลเทอร์คอยส์มันก็แตกต่างจากที่อื่นแล้วนะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะความที่อื่นเขาจะได้ออกครามอมน้ำเงินของเราได้อมฟ้าอมเขียวแตกต่างทีแรกเราก็ว่าอุ๊ยทำไมมันเป็นแบบนี้เราก็เนาะไม่เข้าใจพออาจารย์บอกว่าเอ้าก็ดีไงเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่

0: ทำที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น
1: ค่ะ
0: ดีเลยเมื่อก่อนอ่ะเราทำพืชผลทางการเกษตรเราก็คิดแค่ว่าเราอยากได้ผลผลิตไว้เพื่อขายเนาะแต่อันเนี้ยเอาผลผลิตมาต่อยอดได้แล้วก็สร้างมูลค่าได้เยอะเยอะมากเยอะเยอะจากคามหนึ่งต้นแล้วพอไปขายก็ได้แบบผืนหนึ่ง700-800โอ้โหได้ราคาสูงเลยนะจากมะพร้าวจากมะพร้าวที่ใครว่าแบบตัดแค่ลูกได้ลูกละจากออกสวนก็3-4 บาทแต่พอไปย้อมเป็นผ้าก็ได้ผืนเจ็ดร้อยก็โอเคนะ
2: ปีนี้ที่มีปัญหาพืชผลราคาตกเช่นมะพร้าวการต่อยอดต้นทุนจากผลผลิตจึงเป็นอีกช่องทางสร้างรายได้และเติมใจเกษตรกรสายคราฟต์ให้ได้สร้างสรรค์งานฝีมือฉบับชาวสวนกระทุ่มแบน
0: เป็นความงามที่จับต้องได้เนาะแล้วมันทำแล้วมันสบายใจมันเพลิดเพลินแล้วมันเป็นสีธรรมชาติเป็นอะไรที่แบบเราเห็นเขาตั้งแต่กระบวนการปลูกอะตั้งแต่เริ่มต้นอะแล้วพอทำออกมาเป็นผืนผ้ายิ่งผ้าไหนที่แบบพอได้รับรางวัลเนี้ยมันภูมิใจนะ
2: อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงานค่ะ
3: มาย้อนความหลังกันค่ะประวัติศาสตร์ไม่เคยจางหายนะคะเพราะว่าเขาเป็นตำนานจริงๆ The Beatles ค่ะเคยทำให้เสียงกรี๊ดเนี่ยดังจนเพื่อนพี่น้องบนเวทีก็บอกไม่ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีตัวเองมาแล้วต้องใช้มองเพื่อนว่าจังหวะไหนเพราะว่าสร้างความคลั่งไคล้ได้ขนาดนั้นไหวเน
4: า
3: ะ
4: คือสาวๆยุคนั้นใจเหลวกันเลยนะคะโอ้โหร้องเพลงก็เพราะแฟชั่นก็นำมาเลยนะคะทรงผมอะไรต่างๆสี่หนุ่มสี่เต่าทองค่ะ The Beatles ยังคงเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ที่ใช้คำว่าเป็นตำนานเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะมีวงดนตรีในโลกนี้สักกี่วงกันที่เขามีวันจำเพาะเจาะจงของตัวเองเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโดยเฉพาะนะคะอย่างวง The Beatles ก็มี Global Beatles Day ค่ะที่แฟนๆเขาก็ก่อตั้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองกันไม่ว่าจะเป็นในมิติทางมรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีรวมถึงอิทธิพลต่อ pop culture ค่ะถ้าเป็นแฟนวง The Beatles คุณเพลงนี้แน่นอนนะคะ Love Love Love นะคะตำนานเพลงฮิต All You Need Is Love ค่ะก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของหนุ่มๆในนาม The Beatles นะคะที่ได้ถ่ายทอดสดเพลงนี้จาก Abbey Road Studios ผ่านดาวเทียมไปถึงผู้ชมกว่า400ล้านคนทั่วโลกในวันที่25มิถุนายนเมื่อปีคศ1967ค่ะซึ่งต่อมาก็ถูกยกให้เป็นวันสำคัญที่เรียกว่า Global Beatles Day หรือวัน Beatles โลกนะคะที่แฟนๆร่วมกันเฉลิมฉลองทั้งในนิวยอร์กโตเกียวหรือว่าจะเป็นบ้านเกิดของพวกเขาในลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษซึ่งแฟนๆก็ออกมาจัดกิจกรรมร่วมกันผ่านแฮชแท็ก Global Beatles Day ในโลกออนไลน์ค่ะโดยจุดเริ่มต้นของวัน Global Beatles Day นะคะมาจากแฟนเพลงชาวอเมริกันเฟสโคเฮนค่ะที่อยากให้มีวันสำคัญของวงดนตรีระดับตำนานอย่าง The Beatles ก็เลยเริ่มจัดงาน Global Beatles Day ครั้งแรกในปี2009ค่ะก็อาศัยการรวมตัวของแฟนๆในโลกออนไลน์ตอนนั้นมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองจนมาถึงปัจจุบันก็กลายเป็นวันสำคัญที่หลายองค์กรเนี่ยให้ความร่วมมือสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple ค่ะที่เป็นหนึ่งในผู้ถือสิทธิ์มรดกทางปัญญาของ The Beatles ก็ปล่อยวิดีโอพิเศษของเพลง All You Need Is Love นะคะหรือว่าจะเป็นห้างร้านต่างๆเกี่ยวกับแผ่นเสียงแล้วก็ดนตรีก็จัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับ The Beatles ซึ่งนอกจากขอเพลงรุ่นใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังมีแฟน Gen Z ที่ให้ความสนใจไม่แพ้กันค่ะโดยหนึ่งในผู้จัดการร้านแผ่นเสียงก็บอกว่าแฟนๆที่มาต่อแถวซื้อของล้วนแล้วแต่อยู่ในวัยหนุ่มสาวทั้งสิ้นเผลอๆเนี่ยอายุจะน้อยกว่าเขาครึ่งหนึ่งสริสามนะคะก็เป็นเครื่องยืนยันแหละว่าผลงานของสี่เต่าทองยังคงมีความสดใหม่เสมอไม่ว่าผู้ฟังจะเป็นคนเจเนอเรชันอะไรก็ตามค่ะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ต้องเสาะหาอะไรที่เป็นตำนานยิ่งเก่ายิ่งแก่ยิ่งดียิ่งไม่เหมือนเพื่อนยิ่งดีเขาไปใหญ่เลยด้วยนะคะ
3: เขาก็ตื่นเต้นได้ย้อนกลับไปฟังเขาอยากจะยูนิคด้วยเดี๋ยวนี้เพลงเก่าก็กลับมาเกิดใหม่กันเต็มไปหมด
4: เลยเผลอๆเนี่ยแฟชั่นของคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องเอากลับมาด้วย
3: ไปคนตู
5: ้เอามา mix and match
3: ขอบคุณหวายนะคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: ามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
1: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
0: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ทุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่29มิถุนายน2569พบกับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะชัดชาติกระโดดประกาศชัยชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้อีกสมัยยกเดินหน้ายกระดับการทำงานย้ำชัดไม่มีระบบอากง
1: บุคคลบ้านอดีตปลัดภูเก็ตเจอหลักฐานวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นด่านปลัดมหาดไทยแถลงโต้ภรรยาไม่เกี่ยวทุจริตสอบ
0: เกิดเหตุลอบวางระเบิดเผาปั๊มน้ำมัน3จุดในยะลาปัตตานีเจ้าหน้าที่คุมเข้มกันพื้นที่เร่งหาตัวผู้ก่อเหตุ
1: กู้ภัยเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงใกล้แตะ 1,500 คน
0: เริ่มต้นกันด้วยเหตุรุนแรงเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะมีผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอยะหริ่งกับอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีรวม2แห่งด้วยกันเป็นเหตุให้ปั๊มได้รับความเสียหายจำนวนมากมีชาวบ้านบาดเจ็บ1คนนะคะส่วนที่ยะลาผู้ก่อเหตุลอบระเบิดปั๊มน้ำมัน1แห่งในพื้นที่ตำบลสะเตงนอกจำนวน2ลูกระเบิดไปแล้ว1ลูกที่เหลือเพิ่งจะเก็บกู้ได้เมื่อเช้านี้ติดตามล่าสุดกับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดมาจากอำเภอสายบุรีปัตตานีค่ะคุณติชิลาคะ
2: ต้องใช้คำว่ายังไม่หยุดนะคะสำหรับการพุ่งเป้าการก่อเหตุความรุนแรงไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจค่ะเพราะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเกิดทั้งเหตุลอบวางระเบิดโรงไฟฟ้าหรือว่าล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วจะเกิดเหตุลอบวางระเบิดนะคะในส่วนของรถขนส่งสินค้าในจังหวัดยะลาแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน3ปั๊มนะคะทั้งที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาค่ะซึ่งจุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็น1ปั๊มในอำเภอสายบุรีนะคะได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายระเบิดต้องใช้ความระมัดระวังขณะเข้าเก็บกู้ระเบิดแสวงเครื่อง

0: บรรจุในถังดับเพลิงน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมนะคะที่ยังคงเหลืออีก1ลูกหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุได้นำมาวางไว้ภายในบริเวณปั๊มน้ำมันริมถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาค่ะโดยระเบิดได้ทำงานไปแล้ว1ลูกนะคะทำให้เกิดเปลวเพลิงและกลุ่มควันอันพวยพุ่งสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในละแวกใกล้เคียงค่ะโดยทันทีที่เกิดเหตุนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานั้นได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครยะลาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์นะคะจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบว่ายังมีระเบิดถูกซุกซ่อนอยู่ภายในปั๊มอีก1ลูกค่ะพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาจึงนำกำลังเข้าเก็บกู้เมื่อเช้านี้พร้อมเร่งสั่งการให้มีการติดตามผู้ก่อเหตุค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดปัตตานีนะคะในเวลาไล่เลี่ยกันของเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีที2แห่งค่ะโดยแห่งแรกเป็นปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอยะริงและแห่งที่2คือปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอสายบุรีค่ะทั้ง2แห่งนั้นถูกระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนั้นคล้ายๆกันนะคะคือจะมีผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า6คนแต่งกายชุดดำใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะขับขี่เข้าไปปั๊มน้ำมันพร้อมด้วยอาวุธปืนและระเบิดแสวงเครื่องค่ะเมื่อไปถึงก็จะกระจายกำลังเป็น2ชุดนะคะโดยชุดแรกนั้นทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ผู้ก่อเหตุชุดที่2ที่เข้าไปภายในปั๊มพร้อมทั้งไล่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากปั๊มน้ำมันก่อนจะนำระเบิดแสวงเครื่องวางไว้ที่สถานีจ่ายน้ำมันจากนั้นก็ชนวนระเบิดค่ะระเบิดนั้นทำให้เกิดเพลิงไหม้เผาสถานีจ่ายน้ำมันจนได้รับความเสียหายนะคะโดยทั้ง2เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ2คนค่ะโดยเฉพาะเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันในอำเภอสายบุรีค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือสภาพความเสียหายภายในปั๊มน้ำมันนะคะในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ดิฉันเดินทางไปที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีได้รับความเสียหายลักษณะเดียวกันนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนั้น2คนขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานนั้นเข้ามาเก็บกู้แต่แน่นอนค่ะว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องโดยพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะเพราะต้องยอมรับว่าตลอด22ปีที่ผ่านมาเป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้นตกเป็นเป้าหมายความรุนแรงหลายครั้งและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการที่คนข้างนอกจะมาลงทุนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณติชิลาค่ะ
2: ค่ะล่าสุดเราไปสอบถามข้อมูลนี้เพิ่มเติมจากทางพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะที่ขณะนี้ท่านรองโฆษกอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขณะนี้เข้าเคลียร์พื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนละคะและจุดไหนความเสียหายมากที่สุดอะคะ
3: ครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการประชุมวางแผนนะครับแล้วก็เข้าไปเคลียร์ในพื้นที่ครับก
2: ็
3: จุดที่เสียหายนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานีบริการน้ำมันพีทีนะครับซึ่งถ้ามองว่าเสียหายในเรื่องของในเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยก็จะเป็นมีผู้บาดเจ็บนะครับในที่จังหวัดปัตตานีครับที่สาขาปาวาครับอันนี้บาดเจ็บ2คนครับ
2: ค่ะแต่ว่าไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตนะคะ
3: ไม่มีครับผมครับ
2: ค่ะท่านลองตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่เกิดขึ้นกับปั๊มน้ำมันทั้ง3จุดนี้ยังไงบ้างอะคะ
3: ครับจริงๆแล้วเนี่ยการก่อเหตุในวงที่ผ่านมานะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยก็พยายามที่จะมุ่งทำลายสาธารณูปโภคนะครับหลายๆครั้งนะครับตั้งแต่ต้นปีถ้าเราเห็นนะครับก็เรื่องของสถานีบริการน้ำมันปตท.นะครับ11แห่งในช่วงวันที่11มกราคมนะครับหลังจากนั้นก็มีเรื่องของวางระเบิดที่สถานีบริการน้ำมันที่ปั๊มปตท.ปัตตานีในวงวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์รวมถึงสถานีขนส่งล่าสุดก็มีในเรื่องของปตท.สาคร10กุมภาพันธ์15พฤษภาคมก็นิคมอุตสาหกรรมอารานนะครับ9มิถุนาโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับแล้วก็วันที่28ก็คือเมื่อวานนะครับก็3ปั๊มใน2จังหวัดนะครับน
2: ี่
3: ก็คือเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะทำลายระบบเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่อยู่แล้วครับผม
1: ค่ะน่าจะตัดนัยยะทางการเมืองไปได้เลยหรือไม่คะถ้าเกิดว่ามองในแง่ของปั๊มพีทีค่ะ
3: คือถ้าพูดถึงในเรื่องการเมืองมันก็เป็นเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันที่จะนำมาเกี่ยวพันได้นะครับแต่ในพื้นที่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งนะครับ แต่หลักๆ ก็คือจุดมุ่งหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยก็ทำกับทุกที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกร้านสะดวกซื้อก็ดีนะครับแล้วก็สถานีบริการน้ำมันนะครับตอนนี้ก็เห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้วนะครับ
2: ค่ะถ้าดูจากลักษณะการก่อเหตุอะค่ะดูแล้วจากก่อนหน้านี้ที่นี่ก็เคยเกิดเหตุระเบิดนี้เกิดขึ้นนะที่ปั๊มน้ำมันกับเหตุการณ์นี้คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าคะ
3: น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันครับในแต่ละพื้นที่ครับ
1: ค่ะให้น้ำหนักไปทางนัยยะทางเศรษฐกิจมากกว่าหรือไม่คะแล้วมองว่าทำไมกลุ่มผู้ก่อเหตุถึงได้เลือกมุ่งเป้าที่จะทำลายทางสิ่งอาคารที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะ
3: ผมมองว่าในการมุ่งเป้าลักษณะนี้ครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบในวงกว้างนะครับเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงโครงสร้างพื้นฐานนะครับแต่ว่ามันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนนะครับพอสร้างเหตุกับสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยนะครับการค้าการลงทุนก็ดีหรือว่าการประกอบอาชีพการพัฒนาพื้นที่นะครับนี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็สุดท้ายมันก็จะกระทบกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดนะครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามาพิจารณาจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะอันนี้ทำให้ทางกอรมน.หรือว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปรับแผนในเรื่องของการข่าวด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าก็เห็นค่อนข้างชัดว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไปมุ่งเป้าทางเรื่องของการทำลายเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากกว่าที่จะสามารถเข้าไปสกัดหรือว่ายับยั้งได้นะคะ
3: จริงๆแล้วเราก็มีการปรับปรุงกระบวนการการทำงานในทุกภาคส่วนนะครับมีการซักซ้อมแผนแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่จะดูแลพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องมีประเด็นหลายๆอย่างที่ต้องนำมาพิจารณานะครับไม่ว่าเรื่องของพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับการดูแลตลอด24ชั่วโมงในทุกพื้นที่เนี่ยมันเป็นไปค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็มีการเผากล้องวงจรปิดบ้างมีการทำลายกล้องในพื้นที่ต่างๆบ้างรวมถึงการก่อเหตุเพื่อเบี่ยงประเด็นให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำกำลังนะครับไปเข้มงวดหรือว่าระมัดระวังในบางจุดครับจนปัจจุบันเราก็ปรับพอสมควรนะครับในส่วนที่จะช่วยเหลือตรงนี้นะครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยตรงนี้ได้นะครับซึ่งกระบวนการการทำงานก็เข้มข้นมากขึ้นครับ
1: อันนี้รวมไปถึงการปรับงานด้านการข่าวให้เข้มข้นมากขึ้นด้วยหรือไม่คะรองคะ
3: ใช่ครับที่ผ่านมาก็มีการแจ้งเตือนครับในหลายๆพื้นที่ว่ามีการเตรียมการก่อเหตุซึ่งเราก็สามารถที่จะสกัดกั้นการก่อเหตุได้ในหลายจุดเหมือนกันนะครับเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่อยู่ในที่รับกับคนที่อยู่ในที่แจ้งนะครับการที่เขาต้องการจะก่อเหตุเนี่ยเขาก็วางแผนมาอย่างดีเช่นเดียวกันครับผมครับ
2: ค่ะเมื่อผู้ก่อเหตุก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับก่อนหน้านี้ที่เกิดได้กระทำการอย่างนี้นะคะท่านอันนี้มีความคืบหน้าในการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุยังไงบ้างคะ
3: ทุกครั้งนะครับที่มีการก่อเหตุก็จะมีการทิ้งร่องรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ก็ดีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดหรือว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทุกครั้งเราก็มีความคืบหน้าอยู่แล้วนะครับอยู่ในขั้นของการรวบรวมพยานหลักฐานในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะสามารถติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับมาดำเนินคดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยข้อจำกัดนะครับของเบาะแสต่างๆนะครับก็ยังต้องใช้ความพยายามในการดำเนินการอยู่ครับ
1: ค่ะจนถึงตอนนี้มีการพูดถึงข้อเรียกร้องอะไรออกมาหรือไม่คะจากห้วงเวลาที่มีการก่อเหตุต่อเนื่องนะคะ
3: สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือประชาชนในพื้นที่นะครับทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันซ้ำเติมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับยิ่งพอเกิดเหตุการณ์ก็ทำให้พี่น้องประชาชนลำบากมากขึ้นอย่างเช่นกรณีก่อนหน้านี้ครับที่โรงงานอุตสาหกรรมอารานนะครับพื้นที่ปัตตานีเช่นเดียวกันตรงนั้นมีการจ้างงานพี่น้องประชาชนกว่า600ชีวิตนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยการจ้างงานก็ต้องหยุดชะงักไปปัญหาก็เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในพื้นที
1: ่
3: ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วทางผู้ก่อเหตุเขาก็มีการสื่อสารถึงสิ่งที่เขาต้องการออกมาบ้างหรือไม่อย่างไรไหมคะ
3: ยังไม่มีกลุ่มใดนะครับแสดงการยอมรับหรือว่าแสดงว่าเป็นผลแห่งงานของตัวเองนะครับ
2: ค่ะแล้ว และเหตุที่เกิดขึ้นนี้มีความเชื่อม

0: โยงที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสันติสุขในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: ในประเด็นนี้นะครับหลายฝ่ายก็อาจจะตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับการพูดคุยเพื่อสันติสุขหรือไม่นะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีพยานหลักฐานที่มันจะเชื่อมโยงโดยตรงเราจึงยังไม่ควรสรุปว่าม ันเป็นเหตุผลนั้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดนะครับความรุนแรงเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศอยู่แล้วนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็ความพยายามในการสร้างสันติสุขในพื้นที่นะครับ
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะค่ะพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่ากลุ่มที่ก่อเหตุก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้เคยเกิดเหตุลอบวางระเบิดในเรื่องของปั๊มน้ำมันปตท.ไปแล้วนะคะและครั้งนี้ก็มาเกิดเหตุอีกนะคะตอนนี้ก็กำลังมีการเร่งล่าตัวติดตามผู้ก่อเหตุอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยในรายละเอียดอะไรมากนักนะคะ
2: ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดออกไปนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะขณะนี้เนี่ยตรวจสอบหมดในทุกมิติด้วยค่
0: ะ
2: มาดูในพื้นที่ภาคเหนือตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยจับกุมกลุ่มลำเลียงยาเสพติด3คนยึดไอซ์ได้เกือบ200กิโลกรัมค่ะไอซ์บรรจุกระสอบ10กระสอบน้ำหนักรวม198กิโลกรัมเป็นของกลางที่ตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยตรวจยึดได้ในสวนส้มที่บ้านหาดแคตำบลแม่สินอำเภอศรีสัชนาลัยหลังขยายผลจับกุมกลุ่มลักลอบลำเลียงยาเสพติดก่อนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจจุดสกัดแม่สำบนถนนสายแพร่ศรีสัชนาลัยพบรถเก๋งสีขาวมีชายต้องสงสัยเป็นคนขับและแฟนสาวเป็นผู้โดยสารทั้งคู่แสดงอาการพิรุธจึงขอตรวจค้นและซักถามอย่างละเอียดค่ะท้ายที่สุดก็ยอมรับบอกว่าทำหน้าที่ขับรถนำสำรวจเส้นทางให้กับรถขนยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเร่งสืบสวนขยายผลจนทราบว่ามีรถขนยาเสพติดอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่จึงได้เข้าจับกุมชายคนขับในรีสอร์ทโดยรับสารภาพว่าทิ้งของกลางไว้ในสวนส้มก่อนจะตรวจยึดของกลางไว้ได้ทั้งหมดผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่ขับรถลำเลียงยาเสพติดได้ค่าจ้าง 100,000 ส่วนคนขับรถนำทางบอกว่าได้ค่าจ้าง 50,000 นะคะยาเสพติดที่ยึดได้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าถูกลำเลียงมาเป็นทอดๆจากจังหวัดเชียงรายปลายทางอยู่ที่จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางค่ะ
0: ผู้ปกครองนักเรียนหญิงชั้นม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนักเรียนต่างสถาบันค่ะที่ก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายลูกสาวภายในห้องน้ำคนพิการจนทำให้ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยเพราะว่าระหว่างที่ก่อเหตุก็มีการบันทึกวิดีโอเอาไว้ด้วยแล้วก็มีการวิดีโอคอลให้เพื่อนได้ดูด้วยค่ะคลิปภาพเหตุการณ์ที่นักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาถูกนักเรียนชั้นม.2 ต่างสถาบันประมาณ 7-8 คนรุมทำร้ายร่างกายในห้องน้ำผู้พิการด้วยการกระชากผมและทำร้ายร่างกายระหว่างนั้นก็มีเพื่อนอีก3คนของผู้ก่อเหตุถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ยังมีการวิดีโอคอลให้เพื่อนที่อยู่ทางบ้านนั้นได้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นช่วงหลังเลิกเรียนเวลาประมาณ 17:30 นาทีของวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีการทำร้ายร่างกายก็ทำให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนได้ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีพร้อมกับผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานอกจากนี้ยังได้ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนด้วยเนื่องจากว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บที่แผ่นหลังศีรษะและตอนนี้ก็เกิดความหวาดกลัวค่ะผู้เสียหายเล่าว่าภายหลังเกิดเหตุรุมทำร้ายร่างกายกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้เดินออกมาส่งกันที่รถจักรยานยนต์ซึ่งขณะนั้นตัวเองเนี่ยก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาและก็ได้สอบถามกลุ่มคู่กรณีว่าตบเพราะว่าสาเหตุอะไรเนื่องจากคู่กรณีและผู้เสียหายเคยเป็นเพื่อนกินแล้วก็เป็นผู้ที่และผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เคยไปอาศัยอยู่ที่บ้านแต่ว่ายังไม่ทันจะได้ฟังคำตอบนะคะก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปทันทีค่ะนอกจากนี้กล้องวงจรปิดยังเห็นผู้ปกครองขี่รถจักรยานยนต์มารับส่งผู้ก่อเหตุอีกด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตำรวจก็ได้เตรียมเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนและดำเนินคดีค่ะ มาดูผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้กันนะคะตอนนี้ก็คงจะได้รับทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วซึ่งคนกรุงก็ยังไว้วางใจในชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะให้ไปต่อในผู้ว่ากทม.สมัยที่2นะคะก็ทิ้งคู่แข่งขาดลอยเลยทีเดียวนะคะโดยผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าเตรียมที่จะประกาศเดินหน้าปราบปรามคอร์รัปชันใน100วันแรกค่ะขณะที่ผลการเลือกตั้งสก.

0: พบว่าพรรคประชาชนนั้นคว้าเก้าอี้ได้มากที่สุดค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งกว่า 95% ผลปรากฏว่านายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระหมายเลข9ได้รับคะแนน 1,444,914 คะแนนค่ะหรือร้อยละ 65.6 ก็ครองตำแหน่งผู้ว่ากทม.เป็นสมัยที่2อย่างท่วมท้นอันดับ2นะคะก็คือมลิกาบุญมีตระกูลมหาผู้สมัครอิสระหมายเลข14ค่ะได้คะแนน 288,171 คะแนนหรือร้อยละ 13.1 ส่วนอันดับ3ก็คือนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรค่ะหมายเลข10ได้คะแนน 176,934 คะแนนหรือร้อยละ8ขณะที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะมีจำนวน 2,221,739 คนจากผู้ที่มีสิทธิ์ 4,428,644 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนผลการเลือกตั้งสก.อย่างไม่เป็นทางการพรรคประชาชนก็คว้าเก้าอี้ได้มากที่สุด22เขตจากทั้งหมด50เขตค่ะภายหลังทราบผลนะคะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ก็กล่าวขอบคุณชาวกรุงเทพค่ะที่มอบความไว้วางใจให้กับตนอีกครั้งพร้อมกับยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: แต่ก็ต้องขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับทั้งที่โหวตให้เราแล้วก็ไม่โหวตให้เราจริงแล้วผมก็ดูไม่รู้สึกว่าเหมือนกับมีชัยชนะอะไรนะเพราะว่าจริงแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากมันจะเป็นเรื่องที่จังหวัดสำคัญของกรุงเทพมหานครและภารกิจข้างหน้าก็เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็บอกทีมงานเสมอว่าถ้าเราได้เป็นหนนี้งานที่ได้เนี่ยมันจะหนักกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะว่าประชาชนก็มีความคาดหวังกับเราเยอะครบไหมครบไหมตื่นเต้นกันนะเนี่ยถึงแม้จะครั้งที่สองแต่ก็บอกว่ามาด้วยความก็เรียกว่านะยำเกรงอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ชัยชนะนะมันก็เป็นคำสั่งจากประชาชนแล้วก็รู้เลยว่างานไม่ได้เบาเลยนะงานหนักไม่วันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉลิมฉลองเลยเวลาที่ต้องมาเตรียมตัวมาคิดให้ถี่ถ้วนเลยว่าอะไรจะต้องทำ1 2 3 4ให้เข้มข้นต่อไปผมว่านี่คือสิ่งสำคัญก็บอกว่ามันบอกทีมงานว่าไม่ต้องอาจจะฉลองคืนนี้คืนนึงนะถ้าฉลองแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มมาคิดละลำดับความสำคัญจัด strategic plan ให้ชัดเลยแล้ววันที่เราไปเจอทีมงานเจอข้าราชการต้องถ่ายรายละเอียดลงไปให้เขาเลยให้วันแรกวินาทีแรกที่เราไปทำงานทุกคนรู้เป้าหมายร่วมกันแล้วก็สามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ครับ
0: นายชัชชาติใช้คำว่ายำเกรงเลยนะคะถึงเสียงที่ได้รับมาค่ะด้านนายต่อศักดิ์ชลมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ก็เปิดเผยว่าผู้ว่าคนใหม่เตรียมที่จะขับเคลื่อนแผนงานกว่า200นโยบายก็แบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญของ100วันแรกก็คือการยกระดับการปราบปรามการทุจริตผ่านระบบติดตามคดีแบบออนไลน์เปิดให้ประชาชนตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็เร่งรัดกระบวนการทางวินัยควบคู่กับการประสานงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายค่ะและไม่ตอบกับสื่อนะคะว่าจะกลับมานั่งเป็นที่ปรึกษาของนายชัชชาติอีกหรือไม่โดยบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าค่ะแต่บอกว่าอยากได้คนรุ่นใหม่มาร่วมทำงานแล้วก็ย้ำด้วยว่ากทม.นั้นไม่มีระบบอาโกงค่ะมีแต่ระบบชัชชาติค่ะ
2: ท่านไทยเตรียมไว้มีร้อยวันแรกเลยท่านเขียนไว้หมดแล้วคือมี200กว่าข้อเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำระยะอาจจะมีสั้นกลางยาวแต่ตัวร้อยวันเนี่ยท่านเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นเราไปกดปุ่มสอดร้อยวันนี้เลยผมอย่างนี้ผมถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะคุยเหมือนกันคือระบบที่ทำในปัจจุบันนี้คือระบบชัดชาตินะคือท่านผู้ว่านี่เป็นกองหน้าเดินตลอดท่านเก็บงานในวันหนึ่งประมาณ10หมายนะทุกงานทั้งงานพิธีการต่างๆเนี่ยท่านไปหมดหลังบ้านเราเนี่ยมีรองผู้ว่ามีที่ปรึกษา9แล้วมีผู้ช่วยเลขากับเลขาแล้วมีคนเท่านี้ที่เป็นข้าราชการการเมืองนะผมว่ามันน้อยไปตอนพรบใหม่นี่เราก็เพิ่มขึ้นไปเยอะนะแต่เพียงแต่ว่าการกระจายอำนาจต่างๆมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามีระบบประกงมันคือระบบท่านผู้ว่าวางไว้เป็นระบบใหม่แล้วผมไม่เชื่อว่าระบบที่ไหนเคยทำ
0: และอีกหนึ่งสีสันของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการแจ้งเกิดของมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระนะคะที่พลิกความคาดหมายก็ขยับขึ้นมาคว้าอันดับ2ค่ะทิ้งห่างผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหญ่นะคะทั้งพรรคประชาชนคือนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรแล้วก็นายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์จนกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางแล้วก็ทำให้หลายพรรคนั้นคงต้องกลับไปทบทวนยุทธศาสตร์ทางการเมืองของตัวเองค่ะ

ขณะที่นายวิโรจน์ลักษณะดิษฐ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ก็ยอมรับผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าและสก.โดยบอกว่าสะท้อนคำติติงจากประชาชนที่มีต่อพรรคประชาชนอย่างชัดเจนพร้อมน้อมรับผลการเลือกตั้ง

0: ัวแทนของพรรคประชาชนเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุใดบ้างนะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับอาจารย์สุวิชชาอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาดลอยหรือไม่คะกับคะแนนของคุณชัดชาติในครั้งนี้สาเหตุหลักๆอาจารย์มองว่ามาจากอะไรบ้างนะคะ
2: คะแนนครั้งนี้ก็ถือว่าขาดลอยจริงๆแล้วถ้ามีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่านี้เนาะผมว่าอาจารย์ชาติน่าจะทะลุยิ่งกว่านี
0: ้
2: เพราะจริงผมพูดแต่แรกแล้วถ้าจำไม่ผิดนะผมพูดมาตั้ง 2-3 วีคแล้วว่าที่ผมกังวลที่สุดเลยคือกังวลคนจะมาใช้สิทธิ์ต่ำกว่า
0: 50%
2: ตั้งก่อนมัน60ใช่ไหมผมก็กล่าวว่าสัก51 52ผมก็แฮปปี้แล้วแหละก็ไม่ถึงแต่มากันไปแค่อีก 9% ด้วยเหตุผลสำคัญก็คือคนก็บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าใครจะได
0: ้
2: นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือคนก็บอกว่าเลือกใครไปก็เหมือนกันนะครับผมก็เลยข้อนี้ก็เลยสองข้อนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเนี่ยไปใช้สิทธิ์น้อยลงเหลือเพียงแค่ประมาณ 49% เท่านั้นเองนะก็ถือว่าเป็นที่ผิดหวังมากนะครับนะทีนี้ถามว่าเหตุผลอะไรที่ชาติชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ได้นะครับเราต้องมาดูทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยคือคนกรุงเทพเนี่ยจากโพที่ผมทำมาตอนช่วงระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยนะครับว่ากรุงเทพต้องการเลือกผู้ว่าอิสระนะครับเพราะอิสระปั๊บเนี่ยอิสระคืออะไรครับคือไม่สังกัดพรรคการเมืองหรือไม่มีเงาทำบุญของพรรคการเมืองเนี่ยมายืนอยู่ข้างหลังเราต้องย้อนกลับไปดูอาจารย์ชาติเมื่อปี65ตอนอาจารย์ชาติลงเมื่อปี65เนี่ยอาจารย์ชาติเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสีแดงแม้ว่าอาจารย์ชาติแกบอกแกลงอิสระแต่ใครๆก็เชื่อว่าแกมีสีแดงปิดอยู่ที่หน้าดังนั้นคนที่เป็นสีแดงก็จะเทคะแนนให้ในคะแนนกันเนี่ยคนที่เป็นสีส้มแม้ว่าตอนยุคนั้นเป็นยุคที่สีส้มเรียกว่าคุณวิโรจน์เป็นที่รู้จักเลยอ่ะ
0: แ
2: ล้วคุณพิธาก็ยังอยู่ในพรร
0: ค
2: ดังบูมเลยนะครับนะก็เทคะแนนคนเราคนที่เคยเลือกสีส้มก็เทคะแนนให้อาจารย์ชาติเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนปี65เนี่ยเขาบอกเขาเลือกผู้ว่าเขาไม่เลือกนายกอาจารย์ชาติก็เลยได้เป็นผู้ว่าที่พอ4ปีผ่านมาสิ่งที่เราเห็นจากอาจารย์ชาติคือว่าแกแสดงให้เห็นว่าแกไม่มีการเมืองอยู่ข้างหลังไม่มีสีไหนติดอยู่ข้างหลังเลยดูให้ดีครับหน้าผากแกตอนนี้ไม่มีสีแดงติดอยู่เลยนะครับ4ปีที่ผ่านมาเวลาแกลงพื้นที่เลยก็แล้วแต่แล้วหรือว่าไลฟ์สดอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่มีสกไม่มีอะไรนะไม่มีสกไม่มีสสรัฐมนตรีของพรรคการเมืองไหนมายืนประกบเลยไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ตามนะครับไม่มีการลงไปช่วย PR ใดทั้งสิ้นนะครับแต่ในการเลือกตั้ง66มาจนถึงการเลือกตั้ง69แกก็ไม่ได้แสดงอาการว่าแกลงไปช่วยพรรคการเมืองใด
0: ค่ะ
2: ทำให้คนรู้สึกว่าเออคนนี้อิสระจริงแล้วยิ่งครั้งนี้แกก็ประกาศตัวเป็นอิสระแล้วยิ่งคราวนี้ลงครั้งนี้อันผักแกไม่มีแล้วสีอื่นแกมีสีเดียวคือสีเขียวของแก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ใช่เขียวธรรมดานะครับมันต้องแยกเขียวนิดนึง
1: อาจารย์ค่ะ
2: นะครับ
1: แล้วกลุ่มคน1,400,000คนนะคะยังเป็นกลุ่มคนเดิมที่เลือกผู้ว่าชาติชาติอยู่หรือเปล่าคะ
2: ผมว่าก็คือเป็นคนกลุ่มคนเดิมก็อาจารย์ชาติสามารถไปดึงคะแนนคนที่เป็นคนรุ่นใหม่อ่ะ18-35มาได้อยู่ในมือถึงประมาณ 70-80% น่ะ
0: ที่ควรจะเป็นฐานสีส้มหรือเปล่าอาจารย์
2: ใช่ที่ควรจะเป็นฐานสีส้มก็คือดึงเข้ามาเกลี้ยงเลยนะครับนอกจากครั้งนี้อาจารย์ชาติแกได้คะแนนจากใครบ้างนะครับ1ก็ได้จากสีแดงเหมือนเดิมก็ได้แน่นอน2ก็ได้จากสีส้มเข้าไปดึงจากฐานสีส้มเข้าไปหมดเลย3แกจะได้ของแถมจากฐานสีเหลืองสีฟ้าแถมเข้าไปให้ด้วยนะครับอาจจะรวมเป็นสีน้ำเงินด้วยซ้ำไปนะครับแกก็เลยจะไปกระจุกอยู่ที่ตัวแกคนเดียวนะครับนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้แกความเป็นสลาดให้แกได้คะแนนเยอะในขณะที่อีกเหตุผลสำคัญอีกเหตุผลนึงก็คือที่ผ่านมา4ปีเนี่ยถ้าถามว่าอาจารย์ชาติมีผลงานเด่นอะไรไหมถ้าถามผมนะผมบอกผมไม่เห็นอะไรเด่นนอกจากไอ้ทักษิณฟองดูเนี่ยนะครับนะแต่ว่าถามว่ามีผลงานที่แบบแย่จนแบบต้องวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงไหมไม่มีเลยเพราะไม่มีปั๊บคนกรุงเทพก็ใช้วิธีคิดอ่ะในเมื่อไม่มีอะไรที่มันเสียหายรุนแรงก็อาจารย์ชาติก็ทำต่อไปกันเพราะที่ผ่านมาผลงานก็โอเคนะแม้ว่าจะไม่แบบลือลั่นสนั่นเมืองแต่ก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เราสามารถแก้ไขเดลี่พรอบเบิ้มให้เราได
0: ้
2: คนก็เลือกพวกกรุงเทพเขาไม่เอาอะไรมากเขาเพียงแค่แก้ไขเดลี่พรอบเบิ้มปัญหาประจำวันให้เขาได้เขาก็แฮปปี้แล้วนะครับไม่ต้องสร้างสมองสมาร์ทซิตี้ทั้งหลายไม่ต้องหรอกนะครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญในบทที่สามก็คือคู่แข่งเนี่ยคนละเบอร์
1: อาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับผู้ว่าชาติชาติ
2: ผู้แข่งเนี่ยคนละเบอร์เหมือนอมวยเฮฟวีเวทต่อยกับมวยไฟเวทอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับมันคนละรุ่นกันเลยสู้กันไม่ได้แล้วพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ก็ใช้เวลาเตรียมการน้อยมากเหมือนกับไม่ใส่ใจการเลือกตั้งท้องถิ่นในกทม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทำให้มันสามารถคัดสรรคนที่เลือกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคนจะแฮปปี้สามารถสู้กับอาจารย์ชาติชาติได
1: ้ค่ะ
2: อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่สำคัญเนาะที่ทำให้อาจารย์ชาติสามารถได้กลับเข้าสู่เก้าอี้ครั้งนี้คะแนนที่เรียกว่าทะลุยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าถ้าคนมาใช้สิทธิ์มากกว่านี้แกจะทะลุยิ่งกว่านี
0: ้ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามองในแง่ว่าตัวของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยเป็นผู้สมัครที่อิสระแล้วอิสระจริงอันนี้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณมัลลิกาเนี่ยคะแนนแซงดร.โจขึ้นมาได้ไหมคะ
2: คุณมัลลิกาคะแนนมาจากไหนครับคะแนนมาจากคอนเซอร์เวทีฟครับ คน

0: คุณคะแนนมาจากไหนคะแนนมาจากคอนเซอร์ทีฟคือคนที่เป็น Gen X Baby Boom แล้วก็ Silent Generation คือคนอายุ46ขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอาจจะเป็น Gen Y ตอนต้นนิดนึงนะครับนะคือคะแนนที่กลุ่มคนที่เคยเลือกพรรคภูมิใจไทยเมื่อกุมภาที่ผ่านมาเขาไม่มีที่ไปนะครับนะเขาก็มองดูเขาจะไปไหนล่ะนะบางส่วนก็โอเคอาจจะสนใจแล้วไปเทให้จันทชาติแล้วก็อาจจะมีบางส่วนไปให้จันทชาตินะครับนะบางส่วนก็ไม่อยากกลับไปปัดก็ไม่ค่อยกลับไปปัดเท่าไหร
1: ่
0: นะครับนี่พอมองแล้วเนี่ยคนคอนเซอร์ทีฟเหลือใครล่ะก็เหลือแค่หม่อมกรถ้าใครไม่อยู่สายพนักงานก็ไม่รู้จักหม่อมกรใช่ไหมครับวิกหยมเนี่ยก็ล้างลาจากนครบาลมานานแล้วอ่
1: ะ
0: นะครับนะฉะนั้นคนก็เลยเทกลับไปที่คุณมาริกาแล้วคุณมาริกาเนี่ยคะแนนเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
1: ๆ
0: จาก7เป็น9 9เป็น12คะแนนจริงได้13เนี่ยมันคือพูดง่ายๆคือ45วันของการหาเสียงเนี่ยสามารถสร้างคะแนนเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆคือคะแนนของกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟที่เทลงไปให้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณมาริกาได้คะแนนถึงได้คะแนนได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนดร.โจเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่มีคะแนนคงที่ตั้งแต่วันแรก
1: ไม่กระเตื้องเลย
0: หลังจากมีการรับสมัครปิดวันที่1มิถุนาใช่ไหมครับผมเก็บข้อมูล2ถึง4มิถุนาดร.โจได้ 8% ผมเก็บรอบ2เปิดเผยผลวันที่19มิถุนาก็ได้ 8% ผมทำโพปิดหีบเก็บ5วันก่อนการเลือกตั้งก็ได้ 8%
2: ไม่ขึ้นเลย
0: ผลการเลือกตั้งออกมาก็ยัง 8% แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคนที่เลือกดร.โจเข้าตัดใจณวันแรกแล้วหลังจากปิดรับสมัครว่าเขาจะเอาดร.โจแล้วเขาไม่ไปไหนเขานิ่งอยู่ที
1: ่
0: คนนี้คือใครคือคนที่เป็นผมด้วยเป็น FC พรรคประชาชนตัวจริงเสียงจริง
1: จริง
0: 100% คือไม่ว่าพรรคจะส่งใครก็จะเลือกเพราะเลือกในนามพรรคแต่เพียงคนที่เลือกพรรคเวสต์ปัตเนี่ย 3% 4% นี้คงที่มาตลอดเพราะใครเพราะอะไรครับเพราะไม่ว่าพรรคเวสต์ปัตจะเลือกใครเขาก็จะเลือกเวสต์ปัตนี่แหละ
1: เหมือนอันนี้คือเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: เหมือนกันเลย2พรรคนี้จะคล้ายกันจะนิ่งอยู่กับที่คะแนนนิ่งมาตลอดเลยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าทั้ง2พรรคเนี่ย45วันของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้สร้างคะแนนเพิ่มขึ้นเลยคะแนนมาแต่วันแรกแล้วก็จบตรงนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วสกล่ะคะอาจารย์ถ้ามองในแง่ของสกบ้าง
0: สกมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าในโพลผมก็บอกแล้วตอนนั้นว่าคนกรุงเทพเนี่ยนะครับอยากได้สสอิสระไอ้โทษดีกับได้ผู้อิสระแต่พอได้สกเนี่ยส่วนนึงก็อยากได้อิสระแต่การอยากได้พรรคการเมืองกลุ่มการเมืองมันก็เพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: สกเนี่ยจริงๆผมก็มีโพลนะผมทำโพลไว้แต่ว่าผมไม่ได้เปิดเผยเพราะเนื่องจากว่ามันเราไม่สามารถทำลายรายเขตได้เพราะเนื่องจากว่ามันอัตราเสียงสูงเพราะแต่ละเขตมันเก็บได้น้อยนะครับแต่ยังไงเราก็ค้นพบว่าสกเนี่ยกลุ่มคนที่เลือกพรรคประชาชนเนี่ยมาอันดับ1 32% ตามด้วยกลุ่มเลือกอิสระ 31% นะครับนะซึ่งผลออกมาเดี๋ยวจะเห็นว่าโอเคผมว่าคุณแต่แรกแล้วว่ายังไงสกไม่มีใครหลอกได้ถึง 25% 25เก้าอี้นะ50เก้าอี้นะครับนะก็ในที่สุดแล้วสกพรรคประชาชนก็ได้มาถึง22เก้าอี้แต่สังเกตอย่างนะครับว่าผู้มาใช้สิทธิ์น้อยทำให้อดีตสกเก่าตบเท้าเข้าสภาอีกรอบหนึ่งทั้งนั้นเลย มีหลุดไปแค่ไม่กี่คนเองลองไปนับดูสิครับสกเก่าเข้ากันเพียบเลยนะครับนะแสดงว่าก็คือเขามีคะแนนจัดตั้งพร้อมที่จะเดินเข้าสภาอยู่แล้ว
1: ค่ะคะแนนจัดตั้งที่ว่าเนี่ยมันล้อกับคะแนนของการเลือกตั้งทั่วไปไหมคะอาจารย
0: ์ทั่วไปของอะไรครับสสใช่ไหม
1: ค่ะใช่ระดับประเทศ
0: ไม่คือผมบอกให้เลยว่าตอนนี้การเลือกตั้งกทมระดับประเทศมันแยกออกจากกันเลยครับแยกออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดไม่ต้องอะไรมากเราดูคะแนนพรรคไปปัดพรรคประชาชนก็ได้ไม่ต้องดูที่ไหนอื่นพรรคไปปัดเนี่ยตอนเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์ได้คะแนนเยอะกว่านี้ทั้งกรุงเทพพรรคประชาชนยิ่งได้มากกว่านี้แต่คนกรุงเทพเขาแยกออกครับระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นเพราะเขาคงเลือกว่าวันนี้เขาเลือกคนเป็นผู้ว่าเขาไม่เลือกคนเป็นนายก
2: ค่ะอาจารย์ค่ะเมื่ออาจารย์บอกว่าคนกรุงเขาแยกออกนะคะระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาตินะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังมาอาจารย์มองว่าทั้งพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องมีการจัดทัพหรือว่ากระบวนการทัพหรือมีการปรับเรื่องของยุทธศาสตร์ทางการเมืองใหม่หรือเปล่าวะคะ
0: นี่ครับสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรไหมต้องเตรียมตัวให้พร้
1: อม
0: ลองคิดดูนะทั้งสองท่านลองคิดดูนะท่านผู้ชมที่บ้านลองคิดดูนะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่า4ปีมีการเลือกตั้งแล้วโดยปกติแล้วก็เก้าอี้ผู้ว่ามันไม่มีอุบัติเหตุก่อนครับไม่เหมือนเก้าอี้นายกเก้าอี้นายกไม่รู้จะเลือกตั้งเมื่อไหร่เรามันเดายากใช่ไหมครับแต่เก้าอี้ผู้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งไม่เลวร้ายอย่าง
2: ไ
0: ร
2: อยู่ไปเรื่อยๆ
0: รู้อยู่แล้วว่าอยู่4ปีทำไมไม่เตรียมตัวอย่างน้อย1ปีก่อนการเลือกตั้งควรต้องเสนอชื่อออกมาแล้วแล้วให้เขาลงพื้นที่หาเสียงเก็บข้อมูลไปเรื่อยแบบเดียวจันทชาติจันทชาติใช้เวลาปีกว่า
1: คร
0: ับปากคนจะรู้จักจำได้ครับอาจารย์ชาติลงใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นบอกอาจารย์ชาติจะลง มีถูกชาวบ้านถามชัดๆคือใครเห็นแต่คนใช่ไหมครับคนไม่ใส่รองเท้าถือถุงกับข้าวอ่ะเขาคือใครไม่มีใครรู้จักก็ใช้เวลาปีหนึ่งครับกว่าจะทำให้คนกรุงเทพรู้จักนะครับแล้วตอนนั้นแกไปมีคนไปสับสนกับน้องไงน้องหรือพี่แกอะไรเป็นฝาแฝดต่างหาก
1: อาจารย์ฉันชัย
0: นะครับนะนะครับนะอ่ะฉะนั้นสองพักนี้ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่หนึ่งคือต้องใส่ใจการเมืองท้องถิ่นกทมให้มากขึ้นด้วยการเตรียมคนแต่เนิ่นอย่าไปกังวลว่าเสนอชื่อก่อนโดนโจมตีก่อนต่อให้คุณเสนอวันนี้พรุ่งนี้สมัครรับเลือกตั้งมาลืนนี้คุณก็โดนโจมตีเหมือนกันมีค่าเท่ากันเลยครับนะครับฉะนั้นต้องเตรียมต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ในเรื่องของการเตรียมคนการเตรียมคนการลงพื้นที่การหาคนที่เรียกว่าเหมาะสมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากไม่ใช่ไปขอร้องอ้อนวอนหรือยื่นโนติสบังคับให้ใครมาลง
2: ค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราเพ่งเล็งไปที่เรื่องพรรคประชาชนเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่สนามกทมเท่านั้นแต่ว่าที่สนามพัทยาก็พ่ายด้วยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าดูเหมือนว่าทางพรรคประชาชนดูเหมือนจะเดินเกมผิดไปอะค่ะ
0: ผมว่าที่พรรคประชาชนที่พัทยาเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับข้อแรกก่อนเลยว่านายกเบียร์เนี่ยเขามีผลงาน4ปีอันนี้ต้องยอมข้อนี้ก่อนนะครับเพราะผมไปพัทยามาผมก็เห็นหลายอย่างคุยกับเพื่อนที่อยู่พัทยาเขาก็พูดให้ฟังนะครับแต่อ่ะต้องยอมรับข้อนี้ก่อนข้อที่หนึ่งข้อที่สองแม้ว่าจะมีความพยายามรวมกลุ่มกันระหว่างพรรคประชาชนกับกลุ่มอีกบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านใหญ่หลังหนึ่งเนา
2: ะ
0: นะครับนะเพื่อรวมกันเพื่อสองสู้นายกเบียร์นะครับแต่ภาพที่เห็นออกมาก็คือว่ากลุ่มคนที่เคยเลือกบ้านใหญ่อีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งตระกูลคุณปื้มเนี่ยนะครับนะเขาไม่ได้ออกคะแนนทั้งหมดเนี่ยตามผู้สมัครเขาไปพอผู้สมัครเขาย้ายไปอยู่พรรคสีส้มแน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟพอสมควรแล้วเขาก็เดินออกแล้วครับเดินนอกจากเดินออกแล้วเขาดันเอาคะแนนตรงนี้ไปใส่ให้นายกเบียร์ต่างหากดังนั้นผมว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของวิธีคิดของคนในพื้นที่ด้วย
2: ค่ะ
0: นะครับวิธีคิดของคนในพื้นที่ที่เรียกว่าผมเชื่อว่าคนในพัทยาเนี่ยแน่นอนมีเรื่องรอบพอสมควรแต่ผมเชื่อคอนเซอร์เวทีฟน่าจะเยอะมาก
2: ค่ะ
0: นะครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าพักประชาชนต้องการที่จะประสบความสำเร็จในสนามท้องถิ่นเนี่ยคือต้องทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นให้มากกว่านี้ต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ไหม
0: ต้องทำต้องเตรียมพร้อมให้มากกว่านี้แล้วต้องเข้าใจคำว่าการเมืองท้องถิ่นให้มากกว่านี
2: ้
0: การเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันยิ่งกว่าการเมืองระดับชาตินะม
2: ัน
0: คือระบบอุปถัมภ์เกือบ
2: 100%
0: มันไม่เหมือนระดับชาติระดับชาติเนี่ยจะมีอุปถัมภ์แต่มันไม่ 100% แต่ระดับท้องถิ่นมันอุปถัมภ์เกือบ
2: 100%
0: ฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่าอุปถัมภ์การแลกเปลี่ยนดีลทั้งหลายต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ด้วย
1: เดี๋ยวมันดูจะขัดกับอุดมการพักอย่างชัดเจนด้วยเหมือนกันนะอาจารย์
0: นั่นแหละครับถ้าพักยังมีแนวคิดแบบนี
2: ้
0: โอกาสยากมากอาจจะได้บ้างในบางอบต.บางเทศบาลไม่ต้องอะไรมากหรอกครับผมถามเลยว่าที่ลำพูนเนี่ยนายกอบจ.ลำพูนที่พักประชาชนได้มาถ้าเขาไม่ใช่ลูกบ้านใหญ่มีเราจะได
2: ้
0: เอาแบบเปิดอกพูดกันเลยถ้าเขาไม่ใช่ลูกบ้านใหญ่มีเราจะสอบได
2: ้
0: เราผมว่าไม่นักคนในพรรคประชาชนก็เข้าใจ
2: ค่ะ
0: นะครับ
1: แต่อย่างน้อยเนี่ยรอบนี้ก็เป็นรอบที่น่าจะได้บทเรียนไปแล้วในการเลือกตั้งอีก4ปีข้างหน้าอาจารย์ชัชชาติต้องไม่สามารถมาลงแข่งขันได้แล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์หลักของทางหลายๆพรรคด้วยเหมือนกันนะอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะทำท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จ
0: ใช่เพราะว่าอาจารย์ชาติก็ลงไม่ได้แล้วงั้นก็ต้องพักหนึ่งครั้งแต่ผมว่าอาจารย์ชาติผมไม่มองผมรู้สึกแบบว่าอาจจะมีคนแอปโพส
2: อ
0: าจารย์ชาติให้มาสนามใหญ่หลังจากนี
2: ้ค่ะค
0: ่
2: ะ
0: คะแนนคะแนนดีอย่างนี้ใครๆก็ชอบครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สนามเล็กสนามใหญ่ไม่เหมือนกันนะอาจารย์แต่ต้องดูฝ
0: ีมือใช่ไม่เหมือนกันทีนี้พอกระโดดจะมาเมื่อไหร่ก็ตามที่จารย์ชาติตัดสินใจว่าจะกระโดดลงสนามใหญ่แกจะเล่นโดนจะโดนโจมตีทันท
1: ีน่าสนใจค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
2: อาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณท่านมากครับผม
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีนะคะผอ.นิดาโพคือคะแนนเนี่ยต้องถ้าบอกว่าชนะแบบถล่มทลายไหมก็สามารถพูดแบบนั้นได้อันดับแรกก็คือไปดูจากจำนวนของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าครั้งที่แล้วแต่ว่าคะแนนของผู้ว่าชัดชาติเนี่ยได้มากกว่าครั้งที่แล้วถึงแม้ว่าในสิ่งที่อาจารย์ประเมินดูคือผลงานในช่วง4ปีที่ผ่านมามันไม่ได้มีอะไรที่มันดีเด่นแบบว้าว
2: จะไม่ว้าว
1: ไม่ว้าวแต่ว่าไม่ได้มีข้อเสียที่จะสามารถโจมตีได้แล้วด้วยความที่สามารถแก้ปัญหาประจำวันของประชาชนได้ในระดับที่น่าพึงพอใจก็แล้วกันก็ทำให้ไม่น่าแปลกล่
2: ะ
1: ที่จะยังคว้าชัยชนะได้โดยเฉพาะถ้ามาพิจารณาจาก
2: คู่แข่ง
1: ประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเก็บข้อมูลว่าคนกรุงเทพเนี่ย มักจะเอียงไปทางผู้สมัครอิสระมากกว่าและอย่างที่คุณพึ่งนภาบอกคู่แข่งก็ไม่

0: ไม่ได้ว้าวด้วย
1: นะคะมันก็เลยเป็นผลให้ทางผู้ว่าชาชาเนี่ยก็ได้คะแนนมาถึง1,400,000เสียงนะคะก็ถือว่าเยอะกว่าในการเลือกตั้ง4ปีที่ผ่านมานะคะส่วนคุณมลิกาเนี่ยโอ้โหทางโพเขาก็บอกมาแล้วนะคะว่าอยู่ในอันดับเนี่ย2มาตลอดเลยของนิด้าโพและหลังจากที่มีการปิดหีบอะไรเรียบร้อยผลก็เป็นไปตามนั้นก็คือคุณมลิกาก็น่าจะได้คะแนนมาจากทางกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญค่ะก็คือว่าบทเรียนของพรรคประชาชนในครั้งนี้ทางอาจารย์สุวิชาก็บอกว่าก็คงจะต้องพังพรรคประชาชนก็ต้องให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ค่ะ
2: ค่ะ
1: มาดูการเลือกตั้งในพื้นที่พัทยากันนะคะนายประเมศงามพิเชษก็ชนะการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาสมัยที่2ก็ทิ้งห่างคู่แข่งจากทางพรรคประชาชนกว่า 8,600 คะแนนก็บอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าในการขับเคลื่อนเมืองพัทยาในทุกมิติเลยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเมืองรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่ะผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนครบทั้ง113หน่วยเลือกตั้งปรากฏว่านายประเมศงามพิเชษผู้สมัครหมายเลข2จากทีมเรารักพัทยาได้รับคะแนนสูงสุดค่ะ 21,184 คะแนนก็คิดเป็นร้อยละ60ทิ้งห่างคู่แข่งนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนกว่า 8,600 คะแนนส่วนสมาชิกเมืองพัทยาใน4เขตมีสมาชิกได้เขตละ6คนรวม24คนทีมเรารักพัทยาชนะการเลือกตั้งทั้งหมดค่ะขณะที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์ 34,677 คนก็คิดเป็นร้อยละ 43.24 หลังจากนี้ค่ะก็ต้องรอกกต.รับรองผลอย่างเป็นทางการออกมานะคะซึ่งหลังจากทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนายประเมศก็แถลงขอบคุณในทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาค่ะที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาสมัยที่2รวมทั้งทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับทางสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตนายประเมศบอกว่าตั้งใจจะสานต่องานที่ได้ทำมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ในทุกรูปแบบการทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้โปร่งใสแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเบ็ดเสร็จและการสร้างสนามฟุตบอล 20,000 ที่นั่งที่สำคัญค่ะก็คือทำให้เมืองพัทยานั้นมีความพร้อมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะ
3: แล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับในฐานะหัวหน้าทีมนะครับของทีมเรารักพัทยานะครับกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกทุกๆคนนะครับขอบคุณคะแนนนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวพัทยาทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจให้พวกเราได้กลับไปทำงานทั้งตัวผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตนะครับเราตั้งใจว่าเราจะสานต่องานที่เราได้ทำเอาไว้ใน4ปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วและอีกหลายเรื่องที่กำลังรอเวลานะครับให้สำเร็จอยู่
1: ด้านนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชนก็กล่าวแสดงความยินดีกับนายปรเมศค่ะแล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนและทีมงานทุกคนพร้อมกับย้ำว่าหลังจากนี้ต้องทำงานกันมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เห็นการทำงานไม่ใช่รับทราบแต่เพียงนโยบายเชื่อว่าเป็นการบ้านใหญ่ที่ต้องทำต่อค่ะ
4: ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ชนะคุณเวียปรเมศนะครับแล้วก็เคารพและน้อมรับกับเสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ออกมาเลือกตั้งในวันนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมงานกับเรามาตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ขอบคุณทุกคนนะครับ
1: โดยวันนี้นะคะนายปรเมศก็ขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวพัทยาพร้อมผู้ชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาใน4เขตทั้ง24คนโดยขบวนนั้นเริ่มต้นที่ศูนย์ประสานงานเรารักพัทยาก็ไปตามถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปยังหาดจอมเทียนไปถนนพัทยาสาย2บริเวณรอบเมืองพัทยาเพื่อขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับทีมเรารักพัทยาพร้อมกับทำงานตามนโยบายเร่งด่วนที่เคยหาเสียงเอาไว้ค่ะ
0: คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่คลึกโครมแล้วสังคมจับตาอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะความคืบหน้าเรื่องการตรวจกระดาษคำตอบใหม่อีกครั้งอันนี้ยังต้องตามต่อว่าในสัปดาห์นี้จะเกิดขึ้นตามที่สถ.ได้แสดงความตั้งใจเอาไว้หรือไม่แล้วเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเองในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงค่ะก็แสดงความขึงขังเต็มที่ให้จัดการถึงที่สุดก่อนที่จะเดินทางไปฝรั่งเศสค่ะก็เข้าไปที่สถ.กลางดึกเลยไปตรวจสอบดูว่าไฟล์ผลสอบยังอยู่ดีนะ

0: มีการกำชับไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างเช่นเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะทำลายหลักฐานได้ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีที่ก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกำกับดูแลสถ.จนถึงตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ออกมาแสดงความแถลงยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ยืนยันไปถึงคนใกล้ชิดด้วยเช่นกันโดยเฉพาะปลัดมหาดไทยออกมาตอบโต้คลิปที่มีการเชื่อมโยงบอกว่าภรรยาของปลัดเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยวข้องแล้วตัวเขาเองก็เติบโตจนนั่งเก้าอี้ปลัดมาอย่างถูกต้องยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบให้จบในทุกประเด็นค่ะ
1: เกียรติของปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่มีความเชื่อมโยงเป็นญาติกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นเท็จทั้งสิ้นผมเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ว่าผมผู้จงใจกล่าวเท็จหรือทำผิดแล้วจงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนั้นภายใน3วัน7วันอย่างแน่นอนกับผมจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมครับขอบคุณครับ
0: นี่เป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงของคนที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ทีนี้ถ้ามองในมุมของอดีตกกต.ก็เห็นว่าการแสดงออกเหล่านี้มันดูจะยังไม่เข้มข้นเพียงพอค่ะเมื่อเทียบกับระดับการทุจริตครั้งมโหฬารนี้ค่ะ
2: ไม่พอหรอกครับการพูดหรือการแสดงเท่านั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะถือว่าคุณได้ทำงานอย่างจริงจังการตรวจสอบนะการสั่งการลงไปการให้คนที่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะต้องพ้นออกจากตำแหน่งชั่วคราวเนี่ยจำเป็นจะต้องดำเนินการนะครับอันเนี้ยผมคิดว่ายังเป็นเหมือนกับการสร้างภาพมากเกินไปนะครับว่าไปดูนู่นไปดูนี่นะครับแต่ว่ายังไม่มีการสั่งการใดๆนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆที่เรื่องช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยการให้ตั้งกรรมการสอบหรือยังล่ะนะใช่ไหมคุณก็จัดการฝ่ายเดียวแหละนะครับคนนี้ผิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าฝ่ายที่มีข้อความปรากฏเนี่ยการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับเบื้องต้นก็ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวซ้ำอย่าว่าไปถึงเรื่องการตั้งกรรมการสอบรับผิดทางวินัยเลยนะฮะแค่สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็ยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังทำในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้น้อยเกินไปครับ
0: อาจารย์สมชัยยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันดำเนินมาครบ1สัปดาห์แล้วแต่อยู่จะยังมีเรื่องแทรกซ้อนเข้ามาจนทำให้เกิดความสงสัยด้วยกันเหมือนกันว่าอาจจะมีการเบี่ยงประเด็นแล้วท้ายที่สุดจะสาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่ด้วยหรือไม่นะคะเหตุที่ว่าเนี่ยก็คือมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองที่มาบุตรข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตออกจากราชการไว้ก่อนหลังจากที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดียาอาญาในเหตุที่ตำรวจสอบสวนกลางไปค้นบ้านเพราะว่ามีการกล่าวหาเรียกรับเงิน 900,000 บาทจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุรับราชการในพื้นที่ภาคใต้คือเรื่องนี้เอาเข้าจริงยังอยู่ระหว่างการขยายผลด้วยนะคะว่าสรุปแล้วมันเชื่อมโยงกับเคสโกงแก้ไขกระดาษคำตอบครั้งมโหฬารนี้หรือไม่แต่ข่าวที่ออกมาแน่นอนทำให้เกิดความสับสนว่าเอ๊ะสรุปแล้วปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นจริงๆหรือเปล่านี่ยังเป็นเหตุที่ทำให้อาจารย์สมชัยมองเหมือนกันว่ามันกำลังมีอุปสรรคในเชิงตัดตอนไม่ให้สาวไปถึงตัวการใหญ่ระดับสูงมากๆด้วยหรือไม่คะ
2: ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับคนในระดับสูงมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากเนี่ยผมเข้าใจว่าในเชิงอุปสรรคในการที่จะตัดตอนนะไม่ให้ไปถึงเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเช่นกันนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องใหญ่จริงนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ปรากฏเป็นข่าวออกมานั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นการจับเฉพาะเจาะจงในบางพื้นที่นะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับฝ่ายที่มีอำนาจในกระทรวงอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลงานเลยที่น่าภาคภูมิใจเลยนะนะถ้าคุณทำงานบอกว่าคุณแก้ไขปัญหานี้ได้โดยมีการจับกลุ่มนะครับปลัดจังหวัดนะที่ไปเรียกรับ3รายแล้วยังคืนตังค์แล้วเรียบร้อยด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนกับการแสดงละครให้ชาวบ้านดูเสียมากกว่าแต่ว่าจุดหลักๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการเรียกรับกันกระจายพื้นที่มากน้อยเพียงไรนะครับ เราก็เห็นเพียงแค่ว่าขณะนี้เนี่ยมหาดไทย

0: สร้างกลไกในการเปิดรับแจ้งจากประชาชนแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าคนจะไปแจ้งมากน้อยเพียงไรในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการประกาศผลสอบเนี่ยก็เหมือนกับจะเดินหน้าต่อไปนะครับให้มารายงานตัวกันในวันที่1กรกฎาคมนี้แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็เท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เดินเข้าสู่เส้นทางปกติไปนะครับ
1: อาจจะด้วยความกังวลนี้ด้วยหรือเปล่านะคะทำให้ล่าสุดทางสมาคมข้าราชการท้องถิ่นก็มีการออกแถลงการเรียกร้องหน่วยงานตรวจสอบคุ้มครองข้าราชการและพนักงานให้กันไว้เป็นพยานค่ะโดยอยากจะให้จัดการกับคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็หยุดยุ่งกับพยานหลักฐานของทางปปช.ด้วยระบุแบบนี้ว่าสมาคมมีความกังวลใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าการสอบครั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่แค่รายงานตำแหน่งว่างและอัตราที่ประสงค์จะให้ทางกสท.ดำเนินการสรรหาให้เท่านั้นจึงไม่มีส่วนรับรู้และเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกิดขึ้นแต่กรณีที่ปรากฏข้อมูลจากสื่อมวลชนว่ามีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบางส่วนไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตในครั้งนี้ทางสมาคมขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่กำลังทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวให้มีมาตรการคุ้มครองชีวิตของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นให้ปลอดภัยและกันตัวไว้เป็นพยานสำคัญโดยเร่งด่วนค่ะเนื่องจากทางสมาคมเชื่อแบบนี้ว่าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวการหลักในการกระทําทุจริตครั้งนี้แต่เชื่อว่าอาจจะมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่มีอำนาจและบารมีที่เหนือขึ้นไปเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังจึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบได้ดำเนินการจับกลุ่มบุคคลหรือบุคคลเหล่านั้นมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วค่ะ
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็นำครม.แถลงร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะทางด้านฝ่ายค้านพรรคประชาชนก็ชูยุทธศาสตร์อภิปรายงบปี70ว่าภาษีไทยช่วยใครนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: โดยนายเอกนิตินิติธันประภาสก็ยืนยันกลางสภานะคะว่าจะใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่าค่ะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้แถลงการจัดทำงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยย้ำว่างบประมาณคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตความมั่นคงของประชาชนอย่างทั่วถึงและจะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งการจัดทำร่างงบประมาณนะคะยอมรับว่าจัดทำท่ามกลางความท้าทายความผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะวิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะประกอบกับสถานการณ์ทางการคลังของรัฐก็มีรายจ่ายประจำที่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้งบคงเหลือในรายจ่ายลงทุนในขับเคลื่อนเศรษฐกิจลดน้อยลงค่ะทั้งนี้ในการจัดงบค่ะยึดหลัก5ทีในการจัดสรรคือตรงเป้าตรงกลุ่มตรงปัญหาดำเนินการโปร่งใสตรวจสอบข้ามผ่านวิกฤตด้านพลังงานค่ะค่าของชีพและภัยพิบัติการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจภาครัฐผ่านการลงทุนในคนและดิจิทัลร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะนั่นก็เพื่อให้ทรัพยากรที่มีจำกัดค่ะสร้างผลลัพธ์ให้ได้มากที่สุดโดยเน้นย้ำว่าการจัดงบเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและยืนยันที่จะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้คุ้มค่ามากที่สุดสร้างความเติบโตของประเทศให้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
4: การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงได้มุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณแบบแม่นยำตรงเป้าหมายตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศยึดหลักการจัดทำงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์ความต้องการและลดผลกระทบของประชาชน บนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจริงความจำเป็นเร่งด่วนลำดับความสำคัญความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณในปีที่ผ่านมาการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนและต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
3: ส่วนแกนำพรรคประชาชนค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและนางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็เปิดยุทธการการสลบงบปี2570ภายใต้ธีมหรือว่าหัวข้อภาษีไทยช่วยใครค่ะชี้ว่างบประมาณจัดแบบหลายทิศทางช่วยประเทศไทยไม่ตายแต่ก็ไม่โตค่ะและย้ำว่ารัฐบาลจัดงบประมาณแก้ไขปัญหาในอดีตค่ะแต่ยังขาดการลงทุนที่จำเป็นเช่นในภาคเกษตรกรและงบบางกระทรวงค่ะได้สูงขึ้นกว่า 30% อย่างกระทรวงดีอีทั้งนี้ก็ยังมีข้อสงสัยข้อกังขากับคีย์เวิร์ด AI ค่ะที่มีโครงการเกี่ยวข้องใช้คำว่า AI เป็น100โครงการค่ะจากเดิมที่มีเพียง30โครงการเท่านั้นโดยย้ำที่จะต้องจับตาคือเงินนอกงบประมาณค่ะเช่นเงินจากกองทุนดีอีทำโครงการไทย AI Passport ค่ะ
5: ผมคิดว่าส่วนสุดท้ายที่คิดว่าเป็นประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือตัวเงินนอกงบประมาณเองนะครับอย่างกรณีของ THAI Passport เนี่ยก็เป็นเงินในกองทุน DE ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณนะเพราะนั้นถ้าจะกล่าวโดยสรุปในภาพใหญ่ๆที่พวกเรากำลังจับตามองอยู่นะตอนนี้นะครับก็คืองบประมาณปี70เนี่ยดูเพียงผิวเผินอาจจะดูว่าจัดดีขึ้นอาจจะดูว่าพยายามไปแก้ปัญหาในอดีตนะครับที่เป็นมาสะสมมาต่อเนื่องหลายปีงบประมาณแต่ว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือเงินนอกงบประมาณที่มีขนาดใหญ่เงินกว่าเงินในงบประมาณได้ซ้ำนะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็อยู่ในกรอบการอภิปรายของพวกเรานะฮะ
3: สอดคล้องอันนี้นางสาวสิริกัญญาก็ชี้แจงเรื่องของการวางคนวางประเด็นในการอภิปรายงบค่ะเช่นงบรายจ่ายลงทุนค่ะที่ถูกตัดไปจะกระทบกับกระเป๋าเงินผู้รับเหมาเจ้าประจำที่แอบแฝงเป็นผู้สนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือไม่ขณะเดียวกันก็กล่าวถึงงบกองทัพค่ะชี้ว่าในช่วงที่ยากลำบากแต่ก็สามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องเพิ่มงบประมาณค่ะทั้งนี้ยังไม่เห็นยุทธศาสตร์หลักของปี2570ค่ะที่รัฐบาลจะสะท้อนการดำเนินนโยบายหลักของรัฐบาลเองด้วยค่ะส่วนการอภิปรายของฝ่ายค้านคนแรกนะคะก็นำโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลค่ะที่หยิบยกนะคะว่าพบหลายโครงการค่ะที่มีโครงการของรัฐนะคะมีคำว่า AI เป็นรหัส ATM ในการจัดทำงบปีนี้ด้วยค่ะ
2: ขอบคุณปัญญานีค่ะมาดูคดีหัวสวกันนะคะพรรคประชาชนได้แถลงเปิดคลิปวิดีโอคลิปเสียงแล้วก็ภาพถ่ายพร้อมกับข้อมูลถึงขบวนการหัวเลือกสวจังหวัดนครพนมและพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยได้มีการเปิดตัวแนะนำตัวเป็นสวสายสีน้ำเงินแลกคะแนนกับผลประโยชน์เป็นเงินหัวละ 300,000 บาทพร้อมกับจี้ให้กกต.นั้นต้องส่งสำนวนฟ้องศาลฎีกานะคะ
6: แต่ขณะเดียวกันค่ะนายณรงค์กลั่นวารินก็ออกมาสวนกลับบอกว่ากกต.ไม่ใช่ไปรษณีย์นะที่รับสำนวนคดีมาแล้วส่งศาลฎีกาได้เลยทุกเรื่องมีขั้นตอนในการพิจารณาในการวินิจฉัยตามพยานหลักฐานนะคะซึ่งก็รวมไปถึงคดีหัวสวปี2567ด้วยคือยอมรับว่าอาจจะต้องใช้เวลาแต่มันก็เป็นไปตามกฎหมายไม่ได้มีการยื้อแต่อย่างใดติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ประธานกกต.คนใหม่วางท่าทีดูจะจริงจังไม่น้อยค่ะและก็ลั่นวาจาแล้วด้วยค่ะว่าคดีหัวเลือกสว.ปี2567ที่อยู่ในมือต้องพิจารณาวินิจฉัยตามพยานหลักฐานกกต.ไม่ใช่ไปรษณีย์จะได้รับเรื่องแล้วส่งมติแล้วก็ส่งให้ศาลได้เลยหลังสส.พรรคประชาชนพฤทธิ์วัชรศิลป์นำพยานหลักฐานมาแถลงจี้กกต.ต้องส่งคดีให้ศาลฎีกาตามมติอนุสืบสวนและไต่สวนกลางชี้มูลความผิด229คนค่ะ
1: ผมยืนยันว่าถ้าผมสามารถเข้าถึงข้อมูลหลักฐานได้ที่มันชัดเจนและหนักแน่นขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากกต. DSI และก็การทำงานของคณะไต่สวนชุดที่16เนี่ยต้องเข้าถึงหลักฐานที่มันชัดเจนและหนักแน่นกว่านี้ได้แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ย้ำนะครับว่าหลักฐานทั้งหมดที่นำเสนอในวันนี้เนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำความเห็นของพรรคประชาชนว่าหากกกต.จะทำงานอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็ควรจะต้องส่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยต่อไปที่ศาลตามข้อเสนอของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26
0: จริงๆแล้วสส.พฤทธิ์แถลง4เหตุผลที่กกต.ต้องลงมติส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ปี2567ให้ศาลฎีกาภายใต้ในช่วงเวลาของต้นเดือนกันยายนนี้หรือตามกรอบเวลาที่จะแล้วเสร็จที่กกต.ตั้งเอาไว้เองเพราะตามคำร้องตอนนี้สว.ที่ได้รับเลือกเข้าสู่ตำแหน่งครบ2ปีแล้วและเหตุผลที่ว่านั่นก็คือ1คดีหัวเลือกสว.มีหลักฐานชัดเจนหนักแน่นเพียงพอแล้ว2หากมีมติยกคำร้องอาจถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมได้3ที่มาของกกต.4ใน7คนมาจากสว.ชุดนี้หากมติไม่ส่งศาลฎีกาอาจถูกตั้งคำถามถึงผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่และ4ข้อครหาที่มีอยู่มากพอแล้วไม่ควรเพิ่มละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เข้าไปอีกก่อนหน้านี้ส.ส.พฤทธิ์แถลงเปิดหลักฐานโดยอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการ

0: หัวเลือกสว.ซึ่งคลิปภาพเป็นภาพนักการเมืองจังหวัดนครพนมแนะนำตัวผู้สมัครสว.สายสีน้ำเงินคลิปเสียงเป็นการเจรจาต่อรองแลกคะแนนกับผลประโยชน์เป็นเงินภาพนิ่งคือสถานที่นัดรวมกลุ่มหารือนัดแนะและจัดทำโพยค่ะเอาจริงๆสส.พฤทแถลง4เหตุผลแต่โดยสรุปน่าจะมีทางเลือกเดียวสำหรับกกต.ที่จะต้องลงมติก่อนวันที่9กันยายนนี้คือส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ปี2567ให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาความผิด229คนซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในแรงกดดันที่ประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินออกมายอมรับนั่นแหละค่ะว่าตอนนี้มีแรงกดดันรอบด้านก่อนจะอ้างอิงว่ากกต.ไม่ใช่ไปรษณีย์ค่ะ
1: ให้กกต.เนี่ยส่งเรื่องไปเลยนะครับซึ่งผมเรียนว่ามันทำไม่ได้นะครับเพราะว่ากกต.เนี่ยมีหน้าเมื่อมีเรื่องร้องเรียนก็มีหน้าที่สืบสวนแล้วก็วินิจฉัยเรื่องนั้นทุกเรื่องนะครับว่าจะยกคำร้องหรือมีความผิดส่งศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเรื่องเราต้องวินิจฉัยก็เหมือนกับพูดง่ายๆคือกกต.ไม่ใช่ไปรษณีย์ที่จะใครส่งเรื่องมาเราก็ส่งต่อที่ศาลซึ่งทำไม่ได้นะฮะแล้วผิดกฎหมายด้วยนะครับเราต้องมีคำวินิจฉัยทุกเรื่อง
0: แล้ววันนี้29มิถุนายนประธานกกต.บอกจะประชุมการเป็นนัดที่4สำหรับการพิจารณาสำนวนคดีเลือกหัวสว.ปี2567ตามกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยชั้นสุดท้ายโดยกกต.7คนค่ะจะเหลืออีก8นัดก็จะเสร็จตามกำหนดที่ตั้งไว้หรือว่าตามกฎหมาย90วันหรือว่านับรวมกันแล้วครบกำหนด9กันยายนนี้ที่กกต.ต้องลงมติทีมข่าวการเมืองซักไซ้ไล่ถามข้อมูลจากประธานกกต.กรณีที่ส.ส.พฤทธิ์แถลงล่าสุดกกต.ยอมรับค่ะว่าอยู่ในสำนวนแล้วและท่าทีของส.ส.พฤทธิ์นี่แหละค่ะประธานกกต.ก็บอกว่านั่นแหละค่ะเป็นหนึ่งในแรงกดดันที่ประธานกกต.ออกมายอมรับมีแรงกดดันเกิดขึ้นรอบด้านซึ่งก็เป็นที่มาของคำชี้แจงก็คล้ายจะสวนกลับอยู่บ้างกกต.ไม่ใช่ไปรษณีย์ซึ่งต้องพิจารณากันในพยานหลักฐานแต่จะลงมติทางใดขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานทางหนึ่งก็เป็นไปได้ที่จะลงมติและเป็นไปตามทิศทางของอนุวินิจฉัยที่มีรายงานข่าวว่ายกคำร้องแต่อีกทางหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นกันว่าจะยืนตามอนุสืบสวนและไต่สวนกลางซึ่งตามกระแสชี้มูลความผิด229คนแต่ก็เป็นไปได้อีกค่ะว่ากกต.จะเลือกลงมติชี้ความผิดและส่งฟ้องเฉพาะรายเท่านั้นแต่ถ้าย้อนกลับไปช่วงผลัดกันเดินสายไปยื่นคำร้องต่อกกต.ยื่นร้องต่อ DSI กรณีหัวเลือกสว.ปี2567ก็เคยมีกระแสมีแนวทางหนึ่งค่ะที่พูดกันว่าแลกกันระหว่างสว.สายสีน้ำเงินอาจจะถูกสอยลงบ้างเพื่อเปิดทางให้สว.สายสีแดงเดินเข้าสภาไปบ้างแรงเสียดทานทางการเมืองจะได้ลดน้อยลงเงื่อนไขนี้น่าจะพูดได้ว่าสายสีน้ำเงินอาจจะยอมเจ็บแต่ว่าไม่ยอมจบนะคะเพราะว่าถ้ายังเดินสายแข็งอยู่ฝ่ายเดียวอาจจะพังทั้งหมดพังทั้งหมดที่ว่านี้อาจจะพังทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
3: ค่ะมาดูเหตุแผ่นไหวในเวเนซุเอลากันนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและนานาชาติก็เดินหน้าภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากเหตุแผ่นไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนค่ะท่ามกลางเวลาที่ล่วงเลยไปนานกว่า4วันแล้วนะคะเช่นเดียวกับยอดผู้เสียชีวิตที่ตอนนี้ก็พุ่งสูงขึ้นใกล้แตะ 1,500 คนแล้วค่ะเจ้าหน้าที่และสาสมัครกู้ภัยเข้าช่วยเหลือเด็กทารกวัย18วันและผู้เป็นแม่ซึ่งติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งที่พังถล่มลงมาในเมืองลาโกอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลานานถึง32ชั่วโมงก่อนที่ทั้งคู่จะรอดชีวิตออกมาและถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในกรุงการาสกัสด้วยอาการคงที่เช่นเดียวกับอีกจุดหนึ่งของเมืองเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพสเปนช่วยกันพาตัวชายคนหนึ่งออกมาจากกองเศษซากอาคารหลังจากที่ติดค้างมานานถึง3วันทำกลางเสียงยินดีของผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกับชายคนนี้ที่ร้องไห้ออกมาทันทีที่ได้รับการช่วยเหลือ จ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งของเวเนซุเอลาและนานาชาติมากกว่า 2,700 คนยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องแข่งกับเวลาที่ล่วงเลยมานานกว่า4วันแล้วค่ะนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่แล้วโดยในช่วงเวลา 48-72 ชั่วโมงแรกหลังเกิดภัยพิบัติ

0: ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดต่อการกู้ภัยนะคะเนื่องจากร่างกายของมนุษย์ยังคงทนทานต่อการขาดน้ำและอาหารรวมถึงอาการบาดเจ็บรุนแรงได้ซึ่งถ้าหากว่าพ้นช่วงเวลานี้ไปอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทางด้านประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาก็ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,450 คนแล้วและมีอาคารอีกอย่างน้อย774แห่งที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงส่วนยอดผู้สูญหายยังคงมีรายงานอีกหลายพันคนค่ะด้านเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการเวเนซุเอลากล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เดินหน้าทำภารกิจค้นหาอย่างต่อเนื่องนี้พร้อมทั้งย้ำว่ายังคงมีความหวังในการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตอยู่เสมอค่ะนอกจากนี้ยังระบุได้ว่าทางการได้ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของเมืองลาโกเอราทั้งไฟฟ้าน้ำประปาและถนนให้กลับมาใช้งานได้แล้วค่ะ
1: เหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาเกิดขึ้นเข้าสู่วันที่5ของการกู้ภัยแล้วนะคะแต่ยิ่งนานยิ่งดูเหมือนกระแสไม่พอใจรัฐบาลก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางยอดความสูญเสียและสูญหายสะท้อนว่าภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะกำลังนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ด้วยคุณวินิษฐาเป็นไปได้ไหมว่ามันจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้งนะคะ
2: นักวิเคราะห์มองว่าความสูญเสียความเสียหายจากภัยพิบัติกับการรับมือของผู้นำรักษาการตอนนี้อาจจะบอกใบ้ได้ว่าอนาคตจะมีที่ยืนในเวทีการเมืองเวเนซุเอลาไหมนะคะภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้างผลกระทบต่อผู้คนหลักล้านอาจจะกำลังกลายเป็นเครื่องชี้วัดชี้ชะตากลุ่มการเมืองที่แข่งขันกันซื้อใจประชาชนและสร้างความชอบธรรมในยุคเปลี่ยนผ่านนะคะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนผู้นำรักษาการของเวเนซุเอลากำลังตกที่นั่งลำบากเสียงตะโกนด้วยอารมณ์โกรธของฝูงชนที่แสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างที่เดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเดินทางไปลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่อาคารแห่งหนึ่งในกรุงการากัสนะคะท่ามกลางเจ้าหน้าที่ซึ่งก็พยายามทำงานแข่งกับเวลาทั้งเรื่องของการค้นหาผู้รอดชีวิตและบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตมาได้กระแสความไม่พอใจภาครัฐในทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะชาวเวเนซุเอลาบางส่วนมองว่ารัฐบาลให้การช่วยเหลือล่าช้าไร้ประสิทธิภาพบางจุดชาวบ้านบอกว่ากระบวนการเข้าไปเริ่มรื้อถอนซากปรักหักพังยังไม่ได้เริ่มขึ้นซะด้วยซ้ำนะคะนับตั้งแต่รับตำแหน่งประธานาธิบดีรักษาการหลังสหรัฐส่งคอมมานโดบุก

0: ครบ1สัปดาห์เครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินปักหลักชุมนุมทำเนียบหยุดร่างกฎหมาย SEC โครงการแลนด์บริดจ์และหยุดขยายพื้นที่ EEC ขณะที่รัฐบาลยังไร้การตอบรับข้อเรียกร้องค่ะคุณผู้ชมคะดูเหมือนว่าเลือกตั้งปีนี้ไม่พลิกโผนะคะคุณชัชชาติก็ยังคงครองแชมป์เป็นสมัยที่2แล้วถ้าเทียบกับ4ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าทุบสถิติตัวเองด้วยนะคะปีนี้คะแนนเสียงได้มาอยู่ที่ประมาณ 1,400,000 กว่าเสียงนะคะส่วน4ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 กว่าเสียงนะคะในขณะที่สกถ้าดูภาพรวมอาจจะเป็นหน้าเดิมเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าพรรคประชาชนปีนี้ถือว่านำมาเลยนะคะได้ไป22เขตซึ่งถ้าหากเทียบกับ4ปีที่ผ่านมาถือว่าปีนี้พรรคประชาชนได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยค่ะดูเหมือนว่าปีนี้จะไม่คึกคักเท่ากับรอบ4ปีที่ผ่านมานะคะเพราะถ้าหากคุณผู้ชมยังจำกันได้ผู้ไปใช้สิทธิ์4ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะในขณะที่ปีนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 49.7% และใช้สิทธิ์เลือกสก.อยู่ที่ 47.4% นะคะซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้บนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com นะคะการสรุปผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะนับคะแนนกันไปแล้ว 95% จากข้อมูลของคณะกรรมการเลือกตั้งก็พบว่าอันดับ1คือนายชัชชาติ ศรีธิพันธ์นะคะผู้สมัครอิสระเนี่ยค่ะตัวเลขคะแนนอยู่ที่ประมาณ 1,444,000 กว่าคะแนนนะคะอันดับ2เป็นของคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะจากผู้สมัครอิสระเช่นกันก็ทิ้งห่างพอสมควรนะคะอยู่ที่ประมาณ 280,000 กว่าคะแนนอันดับ3ค่ะเป็นของพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะ 176,934 คะแนนค่ะอันดับ4ตามมาด้วยพรรคประชาธิปัตย์จากคุณอนุชาบุรพชัยศรีอยู่ที่ 101,000 กว่าคะแนนส่วนอันดับ5นะคะก็เป็นผู้สมัครอิสระเช่นเดียวกันนะคะหม่อมหลวงกรกฎศิวัฒน์นะคะอยู่ที่ 45,000 กว่าคะแนนค่ะแม้ว่าคุณชัชชาตินะคะจะได้คะแนนนำแต่ก็ย้ำเลยค่ะว่าปีนี้เนี่ยการทำงานของทีมผู้ว่ากทม.ไม่ว่าใครจะมาทำงานก็ตามแต่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ากทม.มีความซับซ้อนและยิ่งได้สมัยที่2แบบนี้ก็ถือว่าเป็นความคาดหวังของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ผมว่าหลักการบริหารกทม.เหมือนกันต้องคิดให้ละเอียดว่าจะทำยังไงเพื่อใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดแต่ได้ผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็ต้องบอกว่า4ปีไม่ง่ายครับเป็นเรื่องที่หนักใจนะมันไม่ใช่ว่าโอ้จะมูหมูแล้วก็อย่างที่บอกประชาชนมีความคาดหวังกับทีมเราเยอะก็คงต้องทำงานให้หนักยิ่งขึ้นเป็น 3-4 เท่าเลยเพราะเราไม่ได้เลือกว่าจะเอาเฉพาะคนที่เลือกเรานะแต่ผมพูดอย่างนี้มาตลอดแต่นี่คนที่ไม่เลือกเราเนี่ยถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้มากขึ้นนะว่าเหตุผลอะไรที่ยังติดใจเขาอยู่มีจุดไหนที่เราต้องปรับปรุงตัวไหมอันนี้เราก็คงต้องไปดูนะคือไม่ได้หวังคะแนนเสียงหรอกแต่หวังก็ตัวเรายังเอื้อมไปไม่ถึงเขาอ่ะยังมีจุดที่เราต้องไปปรับปรุงตัวเพื่อดูแลเขาด้วยแล้วก็ช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำ strategy ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้ครับ
0: ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ทั้ง50เขตค่ะซึ่งนับคะแนนไปประมาณ 94.54% นะคะพรรคและกลุ่มการเมืองที่ได้ที่นั่งสก.อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะสีส้มค่ะพรรคประชาชนได้ไป22ที่นั่งกลุ่มคนทำงานได้ไป11ที่นั่งค่ะพรรคประชาธิปัตย์ได้ไป8ที่นั่งนะคะกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวได้ไป4ที่นั่งและกลุ่ม Better Bangkok ได้ไป2ที่นั่งค่ะส่วนผู้สมัครอื่นๆที่ลงสมัครในนามอิสระนะคะได้ไป3ที่นั่งนะคะซึ่งจะเห็นว่าผู้สมัครสก.จากพรรคประชาชนเนี่ยสามารถทำคะแนนนำได้นะคะครองพื้นที่กรุงเทพโซนชั้นในรวมถึงโซนเหนือและโซนตะวันตกได้เยอะเลยนะคะอย่างเช่นเขตดอนเมืองหลักสี่บางซื่อจตุจักรลาดพร้าวพญาไทดุสิตวัฒนาตลิ่งชันบางแคนะคะในขณะที่กลุ่มคนทำงานค่ะหรือว่าสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็สามารถปักธงนำได้ในฝั่งตะวันออกและโซนใต้นะคะอย่างเช่นที่คันนายาวบึงกลุ่มบางกะปิสะพานสูงส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็คือสีฟ้าก็ถือว่ายังคงรักษาฐานเสียงเดิมเอาไว้ได้ในบางเขตนะคะอย่างเช่นที่เขตบางกอกน้อยบางกอกใหญ่สัมพันธวงศ์คลองเตยคลองสานและประเวศส่วนสีแดงที่เป็นของพรรคเพื่อไทยนะคะจะมีคะแนนนำอยู่ที่เขตมีนบุรีหนองจอกทุ่งครุและสายไหมซึ่งก็ต่างจาก4ปีที่แล้วนะคะที่สก.ส่วนใหญ่

0: จจะเป็นของเพื่อไทยด้วยในขณะที่พรรคประชาชนในปีนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้คือปี65นะคะก็จะเห็นว่าสีแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะในขณะที่สีส้มเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสีฟ้าเนี่ยลดลงไป1เขตส่วนผู้สมัครอิสระคว้าคะแนนนำในเขตบางเขตบางพลัดและหนองแขมไปนะคะนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรค่ะทีมผู้บริหารผู้ว่าพรรคประชาชนนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความยินดีกับคุณชัดชาติเอาไว้ด้วยแล้วก็พิมพ์ยืนยันว่านะคะสก.ของพรรคประชาชนทุกคนจะทำงานร่วมกับอาจารย์ชัดชาติด้วยความตรงไปตรงมาถ้าหากมีโครงการใดที่เป็นประโยชน์ก็จะยกมือสนับสนุนฝ่ายบริหารให้รับการอนุมัติงบประมาณจากสภากทม.อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยแต่โครงการใดนะคะที่มีข้อสังเกตว่ายังจะสามารถประหยัดงบประมาณได้พบความไม่เหมาะสมก็จะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่นี่เป็นสิ่งที่คุณวิโรจน์ได้โพสต์เอาไว้นะคะส่วนคุณชัดชาติเนี่ยก็บอกว่าคู่แข่งอย่างพรรคประชาชนนะคะคุณโจ้ชัยวัฒน์เนี่ยก็โทรมาแสดงความยินดีด้วยนะคะและตนก็ยืนยันว่าอ่านทุกนโยบายทุกพรรคอย่างละเอียดด้วยพร้อมที่จะทำงานกับสก.ทุกเขตโดยไม่แบ่งแยกค่ะ
1: ทางดร.โจก็ได้โทรมานะครับดร.โจก็คุยกันแล้วก็ดร.โจก็ได้ฝากหลายนโยบายจริงแล้วก็เราอ่านทุกนโยบายของทุกพรรคนะครับก็มีข้อดีๆอยู่หลายอันเลยดร.โจก็จะเน้นเรื่องพวกศูนย์เด็กเล็กต่างๆซึ่งตรงนี้ก็เราอยู่จะทำต่อแล้วก็พูดถึงเรื่องโครงการเรื่องป้องกันน้ำท่วมเรื่องลอกท่อต่างๆก็ต้องทำงานร่วมกันต่อไปครับผมว่าไม่มีปัญหาไม่ว่าใครจะมาทุกคนผมว่าพอผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยทุกคนก็เป็นพันธมิตรเป็นคุยกันได้แล้วก็สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาเมืองนี้ไปเพราะว่าทุกคะแนนที่ประชาชนให้มามีค่าครับไม่ว่าจะโหวตให้ใครว่าต้องดูแลทุกเขตอย่างเท่าเทียมกันเพราะทุกเสียงของสก.มีความหมายผมว่านี่คือหัวใจและผมว่านี่คือหลักการของการเลือกตั้งท้องถิ่นเลยที่จะทู่ว่าจะต้องไปดูแลทุกเขตไม่จำเป็นที่ว่าต้องมีเสียงข้างมากเราคิดว่าเราไม่มีปัญหาเราก็ทำงานกับทุกสก.ทุกคนได้ก็พร้อมยินดีเลยครับที่จะทำงานกับสก.ทุกคนครับ
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนนะคะของอาจารย์ชัดชาติที่แถลงไว้เมื่อวานนี้จริงๆมีหลายประเด็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็ยืนยันว่าจะให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือทำงานได้แน่กับสก.ในทุกเขตนะคะและแน่นอนถ้าเรามาดูหน้าตาของสก.ภาพรวมอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าส่วนใหญ่เป็นหน้าเดิมด้วยนะคะแม้ว่าจะพรรคประชาชนจะได้ชัยชนะไปนะคะส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในรอบนี้ทำไมยังได้คุณชัดชาติอยู่นะคะแล้วผลคะแนนที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนักรัฐศาสตร์นะคะก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าความต่างของเลือกตั้งท้องถิ่นกับเลือกตั้งภาพใหญ่เนี่ยมันต่างกันแน่นอนรวมถึงโครงสร้างทางการเมืองด้วยนะคะที่อาจจะทำให้เราเห็นผลคะแนนในลักษณะแบบนี้ลองไปฟังการวิเคราะห์บางส่วนนะคะจากอาจารย์สันติธรธนานิธิโชติซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
2: เราอาจจะเห็นว่าสนามกรุงเทพซึ่งเป็นสนามท้องถิ่นเนี่ยนะครับความสําคัญของพรรคการเมืองอาจจะไม่เท่ากับตัวบุคคล
3: คือมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับมันไม่ใช่ปัญหาอะไรหลักไม่ใช่ปัญหาของรสนิยมในการโหวตของผู้คนเอางี้แล้วกันนะครับปัญหาเชิงโครงสร้างอันที่หนึ่งก็คือว่าไอ้ระบบเลือกตั้งท้องถิ่นที่มันเปิดให้ผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือสก.เนี่ยไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองก็ได้เนี่ยซึ่งแตกต่างชัดเจนกับเลือกตั้งส.ส.ที่บังคับว่าทุกคนต้องสังกัดพรรคเนี่ยนะครับมันเลยทำให้ตัวบุคคลเนี่ยเขาเลยมีความสำคัญนะครับจริงๆอ่ะคนพิจารณาเลือกการเลือกตั้งสนามใหญ่แล้วก็สนามท้องถิ่นเนี่ยจริงๆมีความคล้ายโดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารคือระดับชาติเราจะเห็นแหละว่าจริงๆคนพิจารณาที่แคนดิเดตนายกเยอะนะครับเพียงแต่ว่าระบบเลือกตั้งไงมันไม่มีบัตรนายกให้เรากาพอมันไม่มีบัตรนายกให้เรากาเราก็ต้องกาผ่านพรรคกาผ่านส.ส.เขตนะครับเราเลยไปเห็นความสำคัญว่าอ๋อเรื่องพรรคกับเรื่องส.ส.เขตมันเลยมีความสำคัญเหนือตัวบุคคลแต่จริงๆลองสนามระดับชาติเราให้เลือกนายกโดยตรงสิเราอาจจะเจอปรากฏการณ์เดียวกัน
0: อาจารย์สันติธรยังวิเคราะห์ด้วยนะคะถึงบทบาทการทำงานของสภากทม.4 ปีหลังจากนี้ซึ่งอาจารย์มองว่าถ้าหากดูจากสัดส่วนของสก.ในสภากทม.ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจผู้ว่าได้ดีเลยค่ะเพราะไม่ใช่กลุ่มก้อนเดียวของผู้ว่าทั้งหมดนะคะและถ้าหากมองตามสัดส่วนของเสียงข้างมากก็ยังพบว่าเป็นพรรคฝ่าย

0: ฝ่ายค้านที่อยู่ในระดับชาติด้วยนะคะแต่การทำงานของฝ่ายค้านในสภากทม.เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับการทำงานกับฝ่ายค้านในระดับชาติซะทีเดียวเพราะว่าสกเนี่ยยังคงต้องพึ่งพาผู้ว่าในการแปรยติผ่านงบประมาณเพื่อทำงานในระดับพื้นที่อยู่นะคะจึงถือว่าเป็นการทำงานที่พึ่งพากันอย่างมากค่ะ
1: เราได้สภากทม.ที่ผมถือว่าอยู่ในระดับที่สามารถตรวจสอบส่งดุลผู้ว่าซึ่งได้รับคะแนนนิยมมหาศาลนะครับได้เป็นอย่างดีนะนะครับมันจะน่ากังวลน่ะในระบบแบบเนี้ยถ้าผู้ว่าได้คะแนนล้นหลามแล้วกลุ่มก้อนสก.ที่รู้สึกว่าดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ว่าใกล้ชิดสนิทสนมกันชนหมัดกันทุกเขตเนี่ยเข้ามาเป็นกอบเป็นกำจนเป็นเสียงข้างมากเนี่ยอันเนี้ยเราจะหวังเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าได้ยากมากเลยนะครับแต่พอไปแบบเนี้ยสกสีส้ม22โอเคอิสระอื่นๆเราอาจจะไม่ได้คาดหวังเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยๆกลุ่มก้อนที่เป็นพรรคการเมืองด้วยกันเช่นประชาธิปัตย์ที่เข้ามาอีก8ที่อะไรเงี้ยนะครับรวมกันเนี่ย30เนี่ยผมถือว่าก้อนนี้นี่แหละมีความสําคัญในการตรวจสอบเพราะอื่นๆอ่ะเอากันตรงไปตรงมาผมก็ดูละก็น่าจะเนื้อเดียวกันหมดแหละเพียงแต่ว่าเขาจัดทีไม่ลงตัวเฉยๆเลยต้องเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นพรรคโน้นพรรคนี้แยกกันไป
0: นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะจากที่บอกไปว่า4ปีที่ผ่านมาผู้มาใช้สิทธิ์ทำไมมันดูคึกคักมันดูมากกว่าในปีนี้นะคะผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรอบนี้เนี่ยพบว่าไม่ถึง 50% นะคะคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นเพราะว่าผู้ไปใช้สิทธิ์เองจะขาดแรงจูงใจเพราะเห็นว่าสนามเลือกตั้งรอบนี้อาจจะไม่ได้เข้มข้นไม่ได้มีการแข่งขันกันดุเดือดยังเป็นเพราะว่าการเมืองท้องถิ่นไม่มีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะคะจึงทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะไม่ได้สะท้อนเสียงของผู้มีสิทธิ์ได้ทั้งหมดนั่นเองค่ะ
1: เรื่องของการจัดการเลือกตั้งนะครับซึ่งมันเป็นผลแหละให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเนี่ยมันมักจะน้อยกว่าระดับชาติเสมอนะครับคือมันไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าให้กับประชาชนนะครับพอคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยแตกต่างกันชัดเจนอย่างรอบเนี้ยกทม.เนี่ยนะครับ 49% กว่าเนี่ยพอไปเทียบกับเลือกตั้งระดับชาติอะซึ่งมันใกล้ๆ70%ไงคือมันมีคนถึงโอ้โหเกือบ20%น่ะที่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์อ่ะรอบเนี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ตัวบุคคลเลยยิ่งมีความสำคัญเพราะตัวบุคคลก็คือหมายถึงเขาก็จะมีพลังเครือข่ายอย่างที่เราไปเรียกเข้าบ้านใหญ่หรือตระกูลนักการเมืองอะไรแบบเนี้ยเขาสามารถดึงดูดผู้คนที่คุ้นเคยกับเขาอ่ะมีความใกล้ชิดกันนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยให้ออกมาลงคะแนนช่วยเขาได้ซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะมีคะแนนที่เราเรียกคะแนนจัดตั้งเนี่ยพอสมควรพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดมีคนออกมาอีกสัก 20% แล้วเขาเป็นสายแบบเลือกตั้งตามพรรคอ่ะแล้วเขามาโหวตเนี่ยเผลอๆผลมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าไอ้โดยวิธีการจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้จูงใจพอให้คนจะมาออกมาใช้สิทธิ์
0: คุณผู้ชมคะทีนี้เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะมีทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและพัทยาด้วยนะคะจัดขึ้นพร้อมกันเลยค่ะภาคประชาสังคมก็ส่งอาสาสมัครเข้าไปจับตากระบวนการนับคะแนนรายงานคะแนนตั้งแต่เวลา5 โมงเย็นหลังจากปิดหีบทุกหน่วยเลยนะคะแล้วก็พบว่าปีนี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะพัทยาก็เช่นเดียวกันมีผู้ไปใช้สิทธิ์กันบางตาค่ะไอลอวีวอชและอาสาสมัครจำนวนมากกว่า120คนไปจับตาการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ด้วยนะคะผู้อำนวยการไอลอเนี่ยบอกว่ารอบนี้อยากจะเน้นไปที่หน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยาเป็นพิเศษเนื่องจากเคยทำการจับตาการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ยังไม่เคยมีอาสาสมัครไปครบทุกหน่วยและเมื่อไม่ได้คะแนนจากอาสาทุกหน่วยสุดท้ายพอคะแนนที่รวมมาไม่ตรงกับคะแนนที่กกต.ประกาศก็ทำให้ไม่รู้ว่าใครนับคะแนนผิดหรือถูกอย่างไรครั้งนี้ค่ะจึงอยากจะไปจับตาการเลือกตั้งให้ครบทุกหน่วยสักครั้งหนึ่งและมองว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากมีหน่วยเลือกตั้งร้อยกว่าหน่วยซึ่งในการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาก็พบปัญหาเยอะนะคะคนก็ยังตื่นตัวและสนใจไปจับตาการเลือกตั้งกันอยู่นะคะจากรายงานของอาสาสมัครบรรยายภาพว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรียบร้อยดีค่ะเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือไม่มีการขัดขวางการสังเกตการแต่ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ที่พัทยาหลายหน่วยมีจำนวนไม่ถึงครึ่ง อีกทั้งยังพบปัญหาก็คือ

0: ือการไม่ติดกระดาษ 5/4 หรือเอกสารสรุปผู้ใช้สิทธิ์ซึ่งมีหลายหน่วยเลยที่ไม่ติดนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่หรือหลงลืมปฏิบัติตามข้ามขั้นตอนไปโดยทางอาสาเองก็มีการทักท้วงเอาไว้ด้วยส่วนกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมมีฝนตกหนักในเวลาใกล้จะปิดหีบอาจจะทำให้คนลังเลพอสมควรนะคะและในช่วงการนับคะแนนก็อาจจะทำให้การสังเกตการณ์นั้นมันยากลำบากมากขึ้นแต่พบว่าประชาชนที่ไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะว่าไม่พบชื่อตัวเองหน้าหน่วยก็มีแม้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ตามนะคะจึงทำให้เสียสิทธิ์ไปซึ่งก็เกิดขึ้นอย่างน้อย5กรณีเลยสำหรับคนที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาผู้อำนวยการไอลอก็มองว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายค่ะเพราะว่าทำให้ไม่ได้เห็นความคิดความเห็นของประชาชนทุกกลุ่มจริงๆและอาจจะทำให้ผลการเลือกตั้งที่ออกมานั้นไม่ได้สะท้อนเสียงของคนในพื้นที่อย่างครบถ้วนบรรยากาศการเลือกตั้งรอบนี้ทั้งกรุงเทพและพัทยาจึงอาจจะดูไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกับคราวก่อนค่ะ
1: เท่าที่ดูนะครับก็พบว่าผู้มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตานะครับตอนนี้เท่าที่ทราบจำนวนของผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในเวลาปิดหีบเนี่ยพบว่าที่พัทยาเนี่ยหลายหน่วยก็ไม่ถึงครึ่งนะครับที่กรุงเทพเนี่ยฝนตกหนักในช่วงใกล้ปิดหีบเนี่ยก็คิดว่าทำให้คนที่อาจจะช่างใจว่าจะไปไม่ไปเนี่ยตัดสินใจไม่ไปก็ดูเหมือนว่าจะเสียหายอยู่พอสมควรครับเรียกว่าทางกรุงเทพทางพัทยารอบนี้ผมคิดว่าบรรยากาศทางการเมืองไม่ค่อยสนุกสนานเท่าไหร่คนก็ไม่ตื่นตัวไปใช้สิทธิ์บรรยากาศส่วนใหญ่เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีแปลว่าเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดีแล้วก็ให้ผู้สังเกตการสังเกตการได้นะครับไม่ได้มีการขัดขวาง
0: ดูเหมือนทั้ง2พื้นที่เลยนะคะผู้ว่ากทมผู้ว่าพัทยานะคะก็บรรยากาศการไปใช้สิทธิ์ของผู้คนเนี่ยดูจะไม่คึกคักสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับปีก่อนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังสามารถไปแจ้งเหตุหรือสาเหตุที่อาจจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ได้อยู่นะคะภายใน7วันนับจากการเลือกตั้งนั่นเองค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่รายการของเราติดตามมาตลอดก็คือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินนะคะวันนี้เนี่ยครบรอบ1สัปดาห์ของการเคลื่อนไหวการชุมนุมเพื่อยกระดับการชุมนุมในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและมีการตอบรับข้อเสนอจากรัฐบาลบ้างหรือยังนะคะสำหรับการคัดค้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ EC SEC หรือว่าเรื่องแลนด์บิดก็ตามวันนี้เราจะไปติดตามกับคุณทัศนีประกอบบุญนะคะรายงานสดมาจากถนนพระราม5ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณทัศนีเชิญค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคุณบุษรินคะวันนี้นะคะทางตัวแทนเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินค่ะได้เปิดเผยกับทีมข่าวตรงประเด็นนะคะว่าในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทาง6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าร่างกฎหมาย SEC แล้วก็ในส่วนของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะจะเข้ามาหารือกับทางตัวแทนเครือข่ายค่ะเพื่อที่จะหาข้อยุติตามข้อเรียกร้องทั้ง5ข้อนะคะขณะที่วันนี้เองนะคะก็มีประชาชนจากในพื้นที่หลายจังหวัดค่ะทยอยมาสมทบอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ประสบปัญหาในปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยนะคะก็มาเรียกร้องด้วยพวกเขาค่ะให้เหตุผลสำคัญคือมองว่าการที่รัฐบาลนั้นจะเดินหน้าในเรื่องของการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ให้กับต่างชาติเช่าพื้นที่ตั้ง99ปีในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เองกลับยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะกลุ่มเครือข่ายที่ดินที่อยู่อาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่นะคะทยอยเดินทางมาสมทบกับการชุมนุมของเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินที่หน้าทำเนียบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยพวกเขาให้เหตุผลสำคัญของการร่วมชุมนุมครั้งนี้ว่าตามแผนการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เฟสแรกนะคะมีเป้าหมาย4จังหวัดก็คือระนองชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในขณะที่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาที่ดินรวมกว่าแสนไร่นะคะรัฐกับไม่ต่อการสัมปทานและยังไม่ได้รับการแก้ไขเข้าถึงสิทธิ์ในที่ดินแต่โครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมาย SEC เองกลับจะให้ทุนต่างชาติมาเช่าหรือใช้ที่ดินตามโครงการได้ยาวนานถึง99ปีค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงตัวแทนชาวบ้านค่ะ
3: ท่านนี้เราเห็นแล้วว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยมีผลกระทบกับเรื่องที่ดินทำกินที่พี่เราเรียกร้องอย่างแน่นอนนะรัฐบาลสมัยตอนปี49เนี่ยก็ได้มีการยุติเลิกสัมปทานแต่ต่อมาเนี่ยครับ

0: ก็ยังไม่มีการจัดสรรที่ดินเนี่ยให้กับพี่น้องเท่าที่ควรเราก็มีการเรียกร้องกันมายาวนานถามว่ารัฐบาลทําไมไม่จัดสรรที่ดินให้หมดสักทีทีนี้พอมาตอนรัฐบาลท่านอนุทินนะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีโครงการที่จะผลักดันในเรื่องของพรบ SDC แล้วก็แลนด์บริดจ์ถามว่าที่ดินเนี่ยฮะถ้าประกาศไว้เนี่ยนะครับตามผลงานโครงการรัฐบาลบอกว่าจะให้เอกชนเช่า99ปีเนี่ยเราก็เป็นห่วงว่าที่ดินที่คนจนเรียกร้องอยู่เนี่ยซึ่งเป็นที่ดินที่จัดสรรให้ผู้ยากจนเนี่ยถ้าได้ถูกนําเสนอไปเข้าโครงการดังกล่าวเนี่ยทําให้คนจนเนี่ยมีผลกระทบเรื่องการไร้ที่ดินนํากินอย่างแน่นอนครับ
1: เช่นเดียวกับตัวแทนเครือข่ายเรียกร้องที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่ที่ระบุว่าประชาชนกลุ่มนี้ได้รับความเดือดร้อนในที่ดินตั้งแต่รัฐเดินหน้าโครงการเซาเทิร์นซีบอร์ดนะคะโดยไม่มีที่ทำกินที่อยู่อาศัยมากว่า13ปีแล้วและจะได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นอีกในโครงการแลนด์บริดจ์และมีการผลักดันกฎหมาย SEC จึงต้องออกมาคัดค้านนั่นเองค่ะ
2: ที่จัดสรรที่ดินทำกินที่หมดสัมปทานจากนายทุนระยะเวลา10กว่าปีมาแล้วยังไม่เห็นรัฐบาลชุดไหนแก้ไม่ว่ากี่ชุดกี่ชุดก็ไม่เล็งเห็นเรื่องพี่น้องที่เรียกร้องที่ดินทำกินเลยมาวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ต้องออกตื่นตัวมากก็เพราะว่าโครงการส่วนมากชาวบ้านทั่วไปเขาจะไม่เข้าใจคำว่าโครงการนี้แลนด์บริดจ์นี้มันเป็นยังไงแต่ที่เขาเข้าใจได้ตอนนี้ว่าถ้าโครงการนี้ผ่านขึ้นมาดินที่หมดสัมปทานจากนายทุนจะถูกยกเลิกแล้วก็เอาไปให้กลุ่มทุนชาวต่างชาติเข้ามาครอบครอง55 99ปีอย่างนี้ชาวบ้านเขารับไม่ได้อยู่แล้ว
1: จากนั้นเครือข่ายร่วมกันแถลงหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยโฆษกเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินเปิดเผยว่าและก็พร้อมให้จับตาด้วยนะคะว่าเพราะในช่วงบ่ายวันนี้ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสนขตัวแทนกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงสำนักงาน EEC นะคะจะเข้ามาเจรจาเพื่อให้บรรลุตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายทั้ง5ข้อทบทวนข้อเรียกร้องกันอีกครั้งค่ะก็คือ 1. ให้หยุดร่างกฎหมาย SEC นะคะ 2. หยุดโครงการแลนด์บริดจ์ 3. เขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่นะคะแล้วก็4หยุดขยายพื้นที่ EEC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีนะคะและก็5ก็คือชดเชยการเยียวยาจากการถมทะเลให้กับประมงพื้นบ้านในจังหวัดระยองด้วยนะคะขณะที่หน้าทำเนียบรัฐบาลขณะนี้ก็ยังคงมีชาวบ้านที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนั่งแสดงออกในการแสดงถึงการอารยะขัดขืนนะคะอย่างสงบค่ะเพื่อที่จะให้รัฐบาลนั้นได้เดินหน้าตามข้อเรียกร้องตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะค่ะคุณบุษรินทร์คุณผู้ชมคะโดยเครือข่ายประกาศด้วยนะคะว่าในการหารือในช่วงบ่ายวันนี้หากทั้ง6หน่วยงานนะคะยังไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปตามข้อเรียกร้องทั้ง5ข้อได้นะคะก็จะให้เวลารัฐบาลถึงวันพรุ่งนี้ในเวลา 7:00 น.หากไม่บรรลุก็จะยกระดับในการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อที่จะเคลื่อนขบวนไปยังประตู5ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองค่ะและที่น่าจับตาอีกเรื่องนะคะก็คือในช่วงเย็นวันนี้นะคะทางสสของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นสสทางภาคใต้นะคะจะเข้ามาขอพบนะคะกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้ค่ะก็ต้องจับตากันละค่ะว่าจะเดินหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ปักหลักกว่า1สัปดาห์อย่างไรต่อไปนะคะทีมข่าวของเรายังคงปักหลักเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องความคืบหน้าของการหารือในวันนี้รวมถึงการแก้ไขปัญหาคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ทุกช่องทางของ The Active และ Thai PBS ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณทัศนีนะคะก็ถือว่าปักหลักกันมา1สัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ช่วงบ่ายน่าจะได้เห็นความคืบหน้ากันเพิ่มเติมด้วยค่ะกลับมาที่ประเด็นกรุงเทพมหานครกันอีกสักนิดนึงหลังจากที่เราได้รู้ผลชนะไปแล้วนะคะของคุณชัชชาติเนี่ยคุณชัชชาติก็ประกาศเลยนะคะว่าจะได้เห็นการทํางานอย่างแน่นอนนะคะ100วันแรกจะต้องมีแอคชั่นแพลนกันชัดเจนจะเห็นว่านโยบายมีเยอะจริงๆ200กว่านโยบายนะคะคุณผู้ชมดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การทํางานในรอบนี้ก็จะเป็นการทำงานที่หนักขึ้นด้วยเพราะว่าปัญหาของกรุงเทพซับซ้อนมากยิ่งขึ้นถ้าพูดถึงหนึ่งในปัญหาใหญ่ของกรุงเทพในหลายคนก็อาจจะพูดถึงรถติดน้ำท่วมและแน่นอนนะคะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนอย่างทุกวันนี้เรื่องของภัยพิบัติเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะทางด้านคุณชัชชาติเองก็ยอมรับนะคะที่จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานเดิมมาผนวกกับเทคโนโลยีและมาตรการทางกฎหมายเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับ

มือสาธารณภัยของกรุงเทพให้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเรามองภาพรวมของภัยพิบัติในกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยมีความซับซ้อนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลสถิติระบุว่าปริมาณน้ำฝนในบางช่วงสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปีถึง2เท่านะคะนอกจากภัยตามฤดูกาลอย่างน้ำท่วมขังฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพก็ยังต้องรับมือกับผลกระทบหรือแม้แต่แผ่นดินไหวค่ะที่มีจุดศูนย์กลางในประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าส่งคลื่นความถี่ต่ำส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารสูงในเมืองหลวงด้วยรวมไปถึงปัญหาความปลอดภัยระดับชุมชนอย่างอัคคีภัยโครงสร้างตึกเก่าต่างๆการแพร่ระบาดของโรคการออกแบบนโยบายเพื่อบริหารจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อการทำงานของผู้ว่าคนใหม่นะคะเดิมค่ะการบริหารงานในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณชัดชาติได้ใช้แนวคิดการปรับปรุงระบบเส้นเลือดฝอยให้มีการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม737แห่งมีการลอกท่อระบายน้ำ 6,564 กิโลเมตรและขยายขนาดของท่อระบายน้ำจาก60เป็น80เซนติเมตรสำหรับแผนงานในอนาคตที่วางต่อทีมผู้ว่าชัดชาติที่ต้องทำงานในวาระ2ปีอย่างที่เคยกล่าวไว้นะคะก็จะบอกว่าจะไปเชื่อมโยงการทำงานเข้าสู่ระบบเส้นเลือดใหญ่ด้วยเป้าหมายหลักก็คือการสร้างเครือข่ายคลองเพื่อลดคอขวดการระบายน้ำค่ะมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำข้ามเขตและข้ามจังหวัดร่วมกับพื้นที่ปริมณฑลด้วยนะคะอย่างเช่นการทำท่อลอดใต้คลองประปาบริเวณคลองบ้านใหญ่เพื่อลัดน้ำเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและตั้งเป้าหมายจะทำมาตรฐานการระบายน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักให้แห้งภายใน60นาทีให้ได้ไปจนถึงการรับมือกับน้ำเหนือปริมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเห็นว่าแค่เรื่องน้ำเรื่องเดียวกรุงเทพมหานครต้องรับหลายทางนะคะไม่ใช่แค่ปริมาณฝนแต่มันมีน้ำมาจากหลากหลายทิศทางจากนโยบายที่ให้ไว้ค่ะก็เคยมีการพูดถึงการประมวลข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu และ BKK RiskMap หรือว่าแผนที่ที่ประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุตำแหน่งและจัดสรรทรัพยากรสำหรับด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองมีการบังคับใช้นโยบายลดอุณหภูมิอาคารการก่อสร้างใหม่จะต้องมีการจัดทำหลังคาเขียวหลังคาสะท้อนความร้อนหรือมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ควบคู่ไปกับการขยายพื้นที่ในห้องหลบร้อนอีก500แห่งในด้านความปลอดภัยของอาคารค่ะก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของข้อกฎหมายเพื่อผ่อนปรนให้สามารถต่อเติมระบบความปลอดภัยในอาคารเก่าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและดำเนินการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนในสถานพยาบาลและอาคารเปราะบางซึ่งจะเชื่อมต่อกันกับระบบสั่งการหยุดเดินหน้ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนโดยอัตโนมัติถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวอีกด้วยนะคะการดำรงตำแหน่งในวาระที่2ของผู้ว่าชัดชาติค่ะอย่างน้อยก็คือความหวังเพราะการนำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการมาแล้วมาใช้งานร่วมกับมาตรการการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการจัดการเรื่องคุณภาพอากาศก็จะมีการผลักดันพรบ.อากาศสะอาดการจัดตั้งทีมนักล่าฝุ่นตามนโยบายที่หาเสียงไว้นะคะอย่างเช่นการควบคุมใช้งานก่อสร้างการกำหนดเขตlow emission zone ที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษและการบังคับเรื่องของโรงงานให้ติดตั้งเซ็นเซอร์นะคะเพื่อเก็บเงินตามปริมาณมลพิษรวมถึงระบบการจัดการภัยพิบัติในภาพรวมทั้งหมดของกรุงเทพมหานครถูกออกแบบให้ประเมินผลผ่านฐานข้อมูลการกระจายความเสี่ยงทางโครงสร้างและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางนะคะเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเชิงระบบในระยะยาวอย่างน้อยนะคะคุณผู้ชมที่พูดมาทั้งหมดนี้ถ้าหากทำได้จริงเนี่ยก็จะสามารถเตรียมรับมือกับภัยพิบัติให้กับคนกรุงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคงต้องติดตามกันหลังจากนี้นะคะผลงานที่จะออกมาในวาระ2ของผู้ว่าคนใหม่เนี่ยจะมีอะไรบ้างและจะสามารถแก้โจทย์ยากๆในเมืองหลวงได้จริงหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อนะคะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างนะคะวันนี้ดิฉันบุษริน ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: าจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรกันครับอาจารย
1: ์เรื่องใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วมั้งที่นี
2: ่โกง
1: โกง
2: สอบท้องถิ่นเรื่องใหญ่สุดนะก็เลยชวนพี่โก้ฮะแล้วแต่ผมจะคุยเรื่องสมมติว่าจับโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นจับไม่ได
1: ้แสดงว่าม
2: ันไม่น่าจะจับได้ใช่ไหม
1: แต่วันนี้จะรู้บ้างหลังจะรู้โครงข่ายจะรู้วิธีการ
2: ว่าใครโกงใครใครจับได้หรือไม่ได
1: ้ค่อยว่ากัน
3: แต่โชคดีมากนะที่มันมีการจับกลุ่มกันได้เนี่ย
1: มิฉะนั้น
3: จะเกิดอะไรขึ้นไงถึงเป็นประเด็นที่เราตั้งวันน
1: ี้
2: ม
1: ัน
2: ก็ตามนะฮะติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวานนี้นอกจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่านายปรเมศงามพิเชษจะได้นั่งเก้าอี้นายกเมืองพัทยาต่อเนื่องเป็นสมัยที่2นะครับโดยเจ้าตัวก็บอกว่าพร้อมที่จะสานต่อนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ยกระดับเมืองพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลครับนายปรเมศงามพิเชษว่าที่นายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา4เขตรวม24คนขึ้นรถแห่เริ่มตั้งแต่ศูนย์ประสานงานเรารักพัทยาไปตามถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปยังหาดจอมเทียนถนนพัทยาสาย2และรอบเมืองพัทยาเพื่อขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับทีมเรารักพัทยาครับหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา113หน่วยเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพบว่านายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครหมายเลข2จากทีมเรารักพัทยาได้คะแนนสูงสุด 2,184 คะแนนคิดเป็นร้อยละ60นะครับค่อนข้างจะทิ้งห่างจากคู่แข่งนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนก็ทิ้งไปกว่า 8,600 คะแนนนะครับส่วนสมาชิกเมืองพัทยาใน4เขตมีสมาชิกได้เขตละ6คนรวม24คนทีมเรารักพัทยาชนะการเลือกตั้งทั้งหมดครับขณะที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์กัน 34,677 คนคิดเป็นร้อยละ 43.24 หลังจากนี้ก็ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.รับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับทางนายปรเมศบอกว่าผลคะแนนครั้งนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าการทำงานอย่างหนักตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาทำให้ตนเองได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับเข้ามาบริหารเมืองพัทยาอีกครั้งหนึ่งและเตรียมที่จะเดินหน้าพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดพัทยาเวอร์ชั่น2มุ่งยกระดับเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลครับโดยจะเพิ่มกิจกรรมและเทศกาลระดับนานาชาติเพื่อสร้างรายได้และขยายภาพลักษณ์ของเมืองให้เป็นมากกว่าเมืองแห่งสถานบันเทิงแต่จะเป็นทั้งมิวสิกซิตี้สปอร์ตซิตี้เวลเนสซิตี้ผลักดันให้เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และศูนย์กลางของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC มีโครงการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่บริเวณถนนพัทยาใต้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการเมืองครอบคลุม33นโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้ครับ
1: ก็มีการขับเคลื่อนในหลายเรื่องอยู่แล้วที่เราได้ทำค้างเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการผลักดันเรื่องสนามกีฬาฟุตบอลให้แล้วเสร็จเรื่องของการที่เราได้มีโครงการในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับที่มีมติครม.อนุมัติงบประมาณไปแล้วซึ่งเมืองพัทยาได้ใช้เงินแค่ 10% นะครับทางส่วนกลางจะใช้ 90% ซึ่งเป็นงบในการทำอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากเดิมช่วยได้ประมาณ 60-70 ลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะช่วยได้ประมาณ 120-130 ลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะแก้ปัญหาน้ำท่วมตรงนี้ได้นี่ก็คือส่วนหนึ่งพัทยามาได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวัยปลอดภัยทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามสร้างเมืองให้มีความพร้อมเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องวงจรปิดที่ขยายไปครอบคลุมทั้งเมืองให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราเป็นเมืองFestival City หรือเมืองแห่งการจัดเทศกาลซึ่งจริงๆเราก็ทำมาโดยต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ทำเฉพาะเมืองพัทยาอย่างเดียวเราพยายามที่จะให้เอกชนเนี่ยได้มาใช้พื้นที่เรานะครับบริหารพื้นที่ให้อำนวยความสะดวกเขาโดยที่เราไม่ต้องใช้งบประมาณให้เขามีกิจกรรมเกิดขึ้นในพัทยามากๆนะครับ
0: สำหรับนายปรเมศงามพิเชษหรือว่าเบียร์เป็นบุตรชายของนายสันตศักดิ์จรูญงามพิเชษอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตส.ส.ชลบุรี6สมัยครับเป็นนักการเมืองในพื้นที่ระดับอาวุโสคนหนึ่งนายปรเมศตามรอยเท้าพ่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองผ่านการสนับสนุนของนายสมชายคุณปลื้มหรือว่ากำนันเปาะนักการเมืองและนักธุรกิจในภาคตะวันออกเริ่มต้นจากสนามท้องถิ่นครับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีตั้งแต่อายุ26ปีก่อนผันตัวเองเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติและได้รับเลือกเป็นส.ส.ครั้งแรกในปี2549และต่อเนื่องใน3สมัยด้วยกันนะครับแต่หลังจากย้ายสังกัดจากพรรคพลังชนมาร่วมกับพรรคพลังประชารัฐในปี2557แพ้การเลือกตั้งเป็นเหตุให้หวนกลับมาช่วยงานท้องถิ่นโดยดำรงตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยาสมัยที่นายสนธยาคุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยาปี2561ครับก่อนจะถูกส่งต่อ ให้มาช่วยงานในอิทธิพลคุณปลื้มในยุคที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2562ในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงครับและปี2565นายปรเมศก็ตัดสินใจลาออกกลับมาลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นอีกครั้งลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาในนามกลุ่มเรารักพัทยาคว้าชัยชนะและดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนครบวาระแม้จะถูกมองว่าเป็นเครือข่ายการเมืองบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มที่มีนายสนธยาคุณปลื้มพี่ใหญ่แห่งตระกูลคุณปลื้มถือธงนำที่ต้องการกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ในสนามเลือกตั้งทุกระดับชั้นในจังหวัดชลบุรีที่ผ่านมาเจ้าตัวยืนยันนะครับว่าไม่ใช่นอมินีแต่เข้ามาทำงานรับใช้ชาวพัทยาประกาศสานต่อพัฒนาเมืองภายใต้วิสัยทัศน์เบเตอร์พัทยายกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลแล้วก็มีการย้ำถึงแนวคิดการทำงานผ่านสโลแกนทำจริงทำแล้วทำต่อเพื่อให้พัทยาเติบโตอย่างสมดุลทุกมิติรองรับการขยายตัวของเมืองยกระดับคุณภาพชีวิตชาวพัทยาให้ยั่งยืนมีการชู33นโยบายครอบคลุมมิติของการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการเมืองด้วยครับสถานการณ์ยาเสพติดในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านในรัฐฉานของเมียนมาพบว่าตอนนี้กองกำลังติดอาวุธบางกลุ่มได้หันมาใช้สารเคมีสังเคราะห์ในแล้วก็ไปทำในโรงงานลับนะครับทำให้ปั๊มได้ง่ายต้นทุนต่ำแล้วก็ได้ปริมาณมหาศาลครับนี่ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ยาเสพติดทะลักเข้าไทยพุ่งสูงขึ้นถึง88%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาท่ามกลางความพยายามในการปราบปรามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับนี่เป็นกองยาเสพติดประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝิ่นกว่า391กรัมเฮโรอีน110กรัมและยาบ้าอีกกว่า12ล้านเม็ดแล้วก็ยังมีสารตั้งต้นจำนวนหนึ่งเป็นของกลางที่บก.ควบคุมภาคพื้นที่1ยึดได้ในพื้นที่รัฐฉานตะวันออกช่วงเดือนมิถุนายนปี2568ถึงมิถุนายนปีนี้นะครับถูกนำมาเผาทำลายเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมทั้งคุมตัวผู้กระทำผิดในการลำเลียงเชื่อมโยงกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดครับทางรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพรัฐฉานและผู้บัญชาการภาคพื้นที่1สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งในประเทศเมียนมาในช่วงที่ผ่านมาแต่การเมืองและสงครามก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงและมีทีท่าว่าจะหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำทำให้กลุ่มกองกำลังติดอาวุธตอนนี้หันมาพึ่งรายได้จากการผลิตยาเสพติดกันมากขึ้นเพื่อนำเงินไปบำรุงกองทัพและซื้ออาวุธครับ
2: ได้3ครั้งครั้งแรกก็ 2,000 กว่าเมตรครั้งที่2เนี่ยพอเราไปลาดตระเวนเจอแล้วก็หนีไม่ออกก็เลยซ่อนเราก็ไปตรวจเจอ 700,000 กว่าเมตรครั้งที่3ขบวนการเลยเป็นขบวนการซึ่งเป็นกองกำลังอสในพื้นที่เป็นคนรับขนใช้ขบวนรถเครื่องนำหน้ามี20กว่าคันแล้วก็รถปิอัพอีกหูเดียวอีกประมาณ2คันก็เลยไปยึดจับได้ทั้งคนทั้งของ
0: นอกจากนี้ยุทธวิธีการผลิตของกลุ่มทุนยาเสพติดก็เปลี่ยนผ่านนะครับจากอดีตที่เคยพึ่งพาสารตั้งต้นจากพืชธรรมชาติเช่นฝิ่นหรือโคเคนซึ่งควบคุมยากแล้วก็มีข้อจำกัดเรื่องฤดูกาลมาเป็นการใช้สารเคมีสังเคราะห์ประเภทเมทแอมเฟตามีนยาบ้าแล้วก็ไอซ์ในโรงงานลับอย่างเต็มรูปแบบด้วยนะครับก็ส่งผลให้ขบวนการเหล่านี้สามารถปั๊มยาเสพติดออกมาได้ครั้งละจำนวนมหาศาลด้วยต้นทุนที่

0: มันต่ำลงอย่างมากซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยาเสพติดยังคงทะลักข้ามแดนเข้ามายังฝั่งประเทศไทยอย่างไม่ขาดสายอยู่ในปัจจุบันครับพอยาเสพติดทะลักเข้ามามันก็กลายเป็นปัญหาเป็นวิกฤตในบ้านเราต่อนะครับมีรายงานว่าการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนรุนแรงมากนะครับตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ยึดยาบ้าได้แล้วกว่า500ล้านเม็ดนะครับซึ่งทางแม่ทัพภาคที่3เองก็ออกมายอมรับว่ารูปแบบการลำเลียงยาเสพติดมันมีความซับซ้อนและแยบยลมากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ยาบ้ากว่า7ล้าน3แสนเม็ดยาไอซ์250กิโลกรัมเป็นของกลางที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดจากขบวนการยาเสพติดขณะลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในขณะที่แม่ทัพภาค3ระบุว่าแนวโน้มปริมาณยาเสพติดที่ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากลัวนะครับสูงขึ้นถึง188จากช่วงปีที่ผ่านมาโดยสถิติการสกัดกั้นในระยะหลังพบว่าเป็นการจับกลุ่มบิ๊กล็อตทั้งนั้นที่มีการตรวจยึดสูงกว่า1ล้านเม็ดขึ้นไปขณะเดียวกันรูปแบบการลำเลียงก็มีความซับซ้อนและแยบยลขึ้นเรื่อยๆทั้งการใช้เทคโนโลยีอำพรางการเปลี่ยนเส้นทางหลบเลี่ยงระบบตรวจจับรวมถึงการใช้เครือข่ายขนส่งพัสดุเอกชนและแฝงตัวมากับรถขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อตบตาเจ้าหน้าที
2: ่ในห้วงปัจจุบันเนี่ยจับได้ล้านเม็ดถือว่าเป็นเรื่องปกติในแต่ละครั้งไปแล้วซึ่งสมัยก่อนล้านเม็ดเนี่ยจะเยอะมากแต่นี้ล้านเม็ดถือว่ามันจับได้ง่ายๆในคราวเดียวในครั้งเดียวจำนวนที่ลักลอบตอนนี้กลายเป็นมากกว่านั้นวางไปถึง5ล้าน10ล้านหรือแม้แต่20ล้านเม็ดนะครับโดยอย่างที่ผมบอกว่ากองทัพมดค่อยๆเอามาทีละหน่อยละหน่อยแล้วก็รวมแล้วก็ใส่รถผ่านด่านตรวจหรือลักลอบผ่านจุดตรวจต่างๆเข้าพื้นที่ตอนในซึ่งเราพยายามกัดกั้นอย่างเร่งด่วนครับ
1: ด้านผู้อำนวยการศูนย์วิชาการยาเสพติดภาคเหนือระบุว่าปัจจุบันการปรับเปลี่ยนรูปแบบยาเสพติดอิงตามความต้องการของผู้เสพเป็นหลักทำให้ประเภทของยาเสพติดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้มีผู้เสพหน้าใหม่เยอะขึ้นและเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพิ่มขึ้นเช่นกัน
3: มันก็สามารถที่จะตอบสนองต่อตลาดใหม่ได้เรื่อยๆอ่ะเข้าไหมไม่ใช่ตลาดเดิมซึ่งเสพมานานอะไรเงี้ยมันก็จำกัดอันนี้ก็เป็นตลาดเยาวชนที่มีขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆและเยาวชนก็เข้าถึงง่ายแล้วก็เปลี่ยนสินค้าบ่อยเข้าไหมมันก็สามารถที่จะขยายฐานลูกค้าแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเพราะในแง่ธุรกิจเนี่ยโหเรายังต้องศึกษาเยอะกว่าที่จะจำกัดวงแล้วก็ตัดการระบาดตรงนี้ได้นะฮะ
4: ตัวนี้ก็น่าเป็นห่วง
3: น่าเป็นห่วงมากครับ
1: สถิติการจับกุมและตรวจยาเสพติดในช่วงต้นปีถึงปัจจุบันพบว่าปีนี้มีการตรวจยึดยาบ้าเพิ่มมากขึ้นกว่าปี2568อยู่ที่188ยาบ้าเพิ่มขึ้นจำนวน241ล้านเม็ดส่วนยาไอซ์เพิ่มขึ้นร้อยละ3เฮโรอีนมีอัตราการลักลอบนำเข้าลดลงร้อยละ85วีรพัฒน์ญาตราไทย PBS รายงาน
0: ดูปัญหาเรื่องของการค้างจ่ายเงินสงเคราะห์ชาปนกิจสงเคราะห์นะครับก็มีเรื่องร้องเรียนมาแล้วอย่างน้อย9จังหวัดด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวเลขความเสียหายเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานด้วยนะครับอย่างเช่นที่สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งที่อุดรธานีเนี่ยครับพบยอดค้างจ่ายเงินให้กับทายาทสมาชิกกว่า100ล้านบาทครับทำให้สมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ที่อื่นๆตอนนี้ไม่มั่นใจครับยื่นเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้ตรวจสอบสถานะการเงินของสมาคมที่ตัวเองอยู่นะครับคุณมิรีอัครบาลลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้มาครับ
5: ทยอยนำสมุดการเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในจังหวัดอุดรธานีเข้ายื่นร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้ตรวจสอบสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของสมาคมที่ตัวเองเป็นสมาชิกเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาเหมือนกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งสุดารัตน์ปราณีรัศดรนำใบบรรณบัตรของผู้เสียชีวิต2 คนมาเป็นหลักฐานในการยื่นเรื่องร้องเรียน เธอบอกว่าย่าเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วแต่แทนที่จะได้รับเงิน 150,000 บาทกลับได้รับเงินมาเพียง 19,000 บาทโดยทางสมาคมนัดว่าจะจ่ายเช็คในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมแต่ก็ยังไม่ได้รับ
4: คือเขาบอกว่า
5: เธอยังเผยพฤติกรรมของตัวแทนสมาคมที่ระบุว่าก่อนหน้านี้หากมีสมาชิกเสียชีวิตต้องรอเงินนานถึง6เดือนและทยอยจ่ายรวม4ครั้งแต่ถ้าหากอยากได้เงินก้อนเดียวจะต้องถูกหักดอกเบี้ยร้อยละ3
4: ตัวแทนมาบอกว่าตัวแทนคนนึงมันบอกดอกมันบอกว่าเขาก็เจ็บทรงไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่าตัวแทนอีกเล่มนึงอีก2เอิด2เล่มนั้นเขาบอกว่าแม่สิทรงต่อก็ได้บ่ทรงต่อก็ได้แต่ยังมาตีตัวแทนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันบ่มีผู้รับซื้อแล้วมันก็ทรงมีปัญหาได้เงินยากแม่ก็เลยปรึกษากันว่าสิส่งต่อไปให้หยังเมื่อมันได้เงินยากแต่ของเก่าเฮาก็ยังบ่ทันได้แม่เลยเศร้า
5: การส่งเงินสมทบเข้าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งหลายคนหวังว่าหากเสียชีวิตลูกหลานจะได้มีเงินจัดงานศพอย่างคุณยายวรรณสิริอารมณ์ชาวอำเภอพิบูลรักได้สมัครชาปนกิจให้กับพ่อบุญเลิศศรีทาตั้งแต่ปี2555รวม2สัญญาจ่ายเงินไปแล้วกว่า 200,000 บาทเธอบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกก็เพราะว่ามีการประกาศเชิญชวนทางวิทยุและเพื่อนบ้านก็ไปสมัครเป็นจำนวนมากทำให้มั่นใจว่ากองทุนชาปนกิจแห่งนี้จะไม่ล้ม
6: มั่นใจว่ามันสิได้ว่าสิออมมาคิดเป็นเงินออมก็สิเฮ็ดนะประกาศออกทางวิทยุโอ้ยคนกำลังเขามาเฮ็ดกันบ้านแม่ก็หลายคนคือกันมาเฮ็ดนี่ตายแล้วก็หลายคนบ่ทันได้เงินอยู่เดี๋ยวนี้แล้วบัดที่นี่ลูกพ่อนี่ก็เลยว่ามอบให้ลูกสาวล่ะหลานสาวล่ะมีผู้เดียวพ่อได้หาจังใดจังนึงพ่อเสียชีวิตก็พ่อได้มีเงินก่อนลูกว่าซั่นออมไว้ว่าซั่นว่าบัดที่นี่มันบ่เป็นคือความเฮาว่าเอาเป็นจังซี่ก็เสียใจยืนล่ะแม่ก็ด่าเฮ็ดจังได๋สิได้เงินคืนซั่นนี่แม่ก็อยากได้เงินคืนคือกัน
5: ปัญหาการค้างจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งเริ่มมีผู้ร้องเรียนเมื่อช่วงปลายปี2568จนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคมนายทะเบียนท้องถิ่นได้สั่งให้คณะกรรมการสมาคมชะลอการเก็บเงินชั่วคราวแต่ไม่ถือว่าเป็นการขาดจากสมาชิกระหว่างนี้เทศบาลนครอุดรธานีเข้าไปตรวจสอบก็พบช่องโหว่จำนวนมากโดยเฉพาะการรับรองงบดุลของคณะกรรมการสมาคมกันเองโดยไม่มีผู้ตรวจบัญชีสากลเข้าไปตรวจสอบ
7: เขาถ่ายโอนอำนาจทำงานทะเบียนมาให้เรา
8: เท่าที่เราดูข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมาคมชาปนกิจเนี่ยปัญหาที่เราพบเนี่ยก็คือเรื่องของสถานะการเงินนะครับที่มีการรายงานต่อนายทะเบียนในแต่ละปีเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ได้มีการบังคับว่าสมาคมเนี่ยต้องให้ผู้สอบบัญชีเนี่ยโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับใบอนุญาตเนี่ยนะครับเป็นผู้รับรองงบดุลในแต่ละปีกลายเป็นว่าสมาคมเองเนี่ยนะครับเป็นผู้รับรองเอง
9: ใช่ค่ะแม่แฟนแม่แฟ
5: นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งเป็นหนึ่งในหลายร้อยสมาคมที่ทางจังหวัดอุดรธานีสั่งให้แต่ละอำเภอตรวจสอบการดำเนินการว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมถูกต้องและดำเนินกิจการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือไม่เบื้องต้นพบว่าจังหวัดอุดรธานีมีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ยื่นต่อนายทะเบียนอย่างถูกต้อง88สมาคมแต่ยังมีอีกหลายร้อยสมาคมที่ไม่มีการยื่นจดทะเบียนขณะที่ภาพรวมความเสียหายของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในจังหวัดอุดรธานีที่ค้างจ่ายเงินในขณะนี้16สมาคมมูลค่าความเสียหายราว 4,600 ล้านบาทมยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน
0: งบ20ล้านบาทในโครงการก่อสร้างบริเวณลานจุดชมวิวนกอินที่ตำบลตำบลังจังหวัดสตูลนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ชาวบ้านเขากังวล นะครับว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งโครงการรัฐที่เสี่ยงถูกทิ้งร้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าเริ่มสร้างมาแล้ว2ปีจนสัญญาก็สิ้นสุดไปแล้วแต่สภาพเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมลองดูนะครับมองจากไกลๆก็รู้แล้วว่ายังไม่น่าจะเสร็จนะครับพอไปดูใกล้ๆนี่ยิ่งชัดเลยนะครับหอคอยชมวิวโครงการก่อสร้างลานจุดชมวิวนกอินทรีวงเงินกว่า20ล้านบาทสภาพถูกทิ้งครับเหลือเพียงโครงสร้างตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำในพื้นที่หมู่2ตำบลตำมันลังอำเภอเมืองสตูลก็เป็นอีกหนึ่งโครงการรัฐที่กำลังสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านว่าอาจจะเป็นโครงการทิ้งร้างหรือเปล่าเพราะสร้างมา2ปีโครงการหมดสัญญาแล้วแต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ชาวตำบลตำมันลังบอกว่าโครงการสร้างจุดชมวิวนกอิน

0: 4เนี่ยเป็นโครงการของสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลเข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปี2567กำหนดแล้วเสร็จปี2568ช่วงดำเนินการพบว่าเจ้าหน้าที่พบปัญหาการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบก็มีการสั่งแก้ไขและรื้อถอนงานที่ก่อสร้างมาแล้วหลายครั้งทำให้การก่อสร้างยืดเยื้อไม่เสร็จสิ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวประมงไม่สามารถนำเรือมาจอดที่ท่าน้ำได้เพราะมีกองหินกองวัสดุกีดขวางอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงที่น้ำลดเรือเข้าออกไม่ได้ก็กระทบต่อการประกอบอาชีพครับ
1: ไอ้พอทำไปแล้วมาแต่ด้วยงานอีกทีปากรวดไม่ผ่านต้องรื้อเหล่าต้องลงทุนไม่เหล่าทำอีกที่เงาก็เดี๋ยวแบบคุณนู้มาเราไม่ถูกต้องหารือเราที่เนี้ยทำงานนี่ใครๆออกแบบให้เหมือนกันมาเลยขี้ชุดเที่ยวมาสำรวจออกแบบมาให้เหมือนกันเลยก็เขาทำเร็วมันเสร็จเร็วนี่มันยุ่งยากเดือดร้อนพวกชาวบ้านขึ้นลงนี่ดุดเรือจมไม่รู้เคลื่อนเลย
2: ก็ส่งผลกระทบแบบว่าเขาเรือทำมาหากินอะไรเขาจอดอะไรแบบนี้ยากเวลาเขากลับจากทะเลก็คือไม่มีที่จอดไงเพราะว่าเขาพังหมดแล้วมันก็ลำบากเหมือนกันแต่พอเขาทำข้างหน้านั้นเสร็จก็ได้จอดบริเวณนั้น
0: โยธาธิการและผังเมืองสตูลชี้แจงว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการของจังหวัดสำนักโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบครับมีบริษัทในบริษัทที่ชื่อว่าหยี่เทียนไทยจำกัดจังหวัดสตูลเป็นผู้รับจ้างทำสัญญาก่อสร้างครั้งแรก17กรกฎาคมปี67สิ้นสุดสัญญา12กรกฎาคมปี68นะครับระยะเวลา360วันวงเงินก่อสร้าง24ล้านบาทต่อมาการทำงานเกิดอุปสรรคหลายอย่างเช่นพื้นที่ก่อสร้างคับแคบอยู่ใกล้ชุมชนการขนอุปกรณ์ก็ต้องขนทางเรือเป็นหลักนะครับรวมถึงพบชั้นหินใต้น้ำก็ทำให้ต้องมีการแก้ไขสัญญา3รอบมีการขยายเวลาการก่อสร้างจากเดิม360วันเป็น551วันสิ้นสุดสัญญา19มกราคมปีนี้นะครับ69และมีการปรับลดวงเงินก่อสร้างจากเดิม24ล้านเหลือ22ล้านบาทเศษปัจจุบันก็สิ้นสุดสัญญาไปแล้วนะครับแล้วก็ล่วงเลยมาแล้ว147วันก็ยังไม่เสร็จนะครับเจ้าหน้าที่ปรับบริษัทผู้รับจ้างวันละ 22,748 บาทครับ
3: ในส่วนนี้เองเนี่ยครับสำนักงานโยธาในฐานะหน่วยดำเนินการนะครับแล้วก็กรรมการผู้คุมงานเนี่ยก็ไม่ยิ่งนอนใจนะก็ได้ประชุมได้ติดตามงานอยู่ตลอดนะครับในเรื่องของการดำเนินการว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมอย่างไรนะครับก็ล่าสุดเลยก็คือผู้รับจ้างนะครับซึ่งบริษัทยี่เทียนวันนี้ก็มาด้วยนะครับเขาก็รับปากแล้วก็เสนอแผนแจ้งแผนก็มาว่าจะดำเนินการนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะให้จบภายในตามแผนเนี่ย15กันยา69นี่อย่างแน่นอนนะครับ
0: โครงการลานจุดชมวิวนกอินทรีมีรูปแบบก่อสร้างที่มีอาคารเอกประสงค์1หลังอาคารห้องน้ำอีก1หลังศาลาพักผ่อน1หลังหอคอยชมวิว1หลังแล้วก็ลานชมวิวรวมทั้งมีทางขึ้นลงเรือแล้วก็บริเวณท่าน้ำด้วยนะครับการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วของกุ้งต่างถิ่นหรือว่ากุ้งเครฟิชตอนนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแค่ที่กวานพะเยาแล้วนะครับแต่ยังพบในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ทะลายอีกด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมดูจากภาพสิครับเยอะขนาดไหนกุ้งเครฟิชที่เห็นอยู่นี้นะครับจับขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำแม่ทะลายที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานำไปประกอบอาหารแล้วก็ขายสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านครับคลิปที่เห็นไปชาวบ้านบันทึกไว้ช่วงต้นปีสะท้อนให้เห็นว่ากุ้งชนิดนี้มันอยู่ในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มานานแล้วแล้วก็จำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับนักวิชาการด้านประมงบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของกุ้งเครฟิชในแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากุ้งชนิดนี้ครับวางไข่ได้ประมาณ300ถึง400ฟองต่อครั้งมีอัตราการรอดชีวิตสูงมากนอกจากนี้ยังเคลื่อนที่บนบกได้ด้วยมันเดินบนบกได้ครับทำให้มีโอกาสที่จะแพร่กระจายไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งอื่นๆได้ง่ายมากอีกทั้งเครฟิชก็ยังมีกล้ามขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่าสัตว์น้ำพื้นถิ่นทำให้แข่งขันคุกคามสัตว์น้ำท้องถิ่นหนักมากทั้งกุ้งพื้นเมืองหอยปลาขนาดเล็กส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาวดังนั้นในช่วงที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการหาแนวทางจัดการประชาชนก็มีแนวทางในการที่จะช่วยควบคุมกุ้งกันได้นะครับจับมากินหรือว่าเอาไปขายเพื่อลดปริมาณครับ
4: เรื่องของการสืบพันธุ์ของกุ้งเหล่านี้เนี่ยเป็นกุ้งที่วางไข่ของมันเนี่ยอยู่กับแม่เพราะฉะนั้นพอไข่ของมันอยู่กับแม่เนี่ยแล้วไข่ใหญ่เนาะกุ้งลูกกุ้งทุกตัวเนี่ยก็จะเป็นลูกกุ้งที่รอดจากการที่โดนล่าในปกติสภาวะปกติเนี่ยเปลือกของกุ้งพวกนี้แข็งมาก ปลาไทยอ่ะไม่สามารถที่จะกินมันได้ด้วยซ้ำนะครับพวกนี้อัตราการรอดของลูกเขาเนี่ยมันเกือบ 100% นะฮะอันนั้นคือภาพรวมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเขาก็จะตอบโจทย์ได้ว่ามันเป็นนักล่าโดยสมบูรณ์แบบ
0: ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกงบอกว่ากุ้งชนิดนี้แพร่ระบาดมาประมาณ2ปีแล้วนะครับสาเหตุก็น่าจะเกิดจากกุ้งที่หลุดรอดออกมาจากบ่อเพาะเลี้ยงของผู้ประกอบการในช่วงน้ำท่วมก่อนจะขยายพันธุ์ปัจจุบันชาวบ้านเขาก็ไปจับมากินหรือว่าเอาไปขายผ่านทางออนไลน์ก็มีนะครับแล้วก็ยังส่งผลให้มีพ่อค้าจากต่างพื้นที่เข้ามารับซื้อด้วยตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกงก็ประชาสัมพันธ์เลยประชาชนใครสนใจสามารถเข้าไปจับได้เลยนะครับคุณผู้ชมจับเอาไปขายจับเอาไปกินสามารถทำได้แต่ขอความร่วมมืออย่าเอาไปปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งอื่นๆครับและส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่สวนกระท้อนปุยฝ้ายที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับช่วงนี้ผลผลิตเยอะมากนะครับชาวสวนเองก็เปิดให้ใครที่สนใจสามารถเข้าไปเด็ดได้ถึงต้นเลยนะครับก็เป็นสวนกระท้อนของบ้านสวนวรรณยาครับอยู่ที่ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองเจ้าของสวนบอกว่าเป็นสวนกระท้อนปลอดสารมีทั้งหมด4สายพันธุ์มีทั้งพันธุ์ทองกำ

ถึง100บาทขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็สายพันธุ์ด้วยนะครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

0: คติธรรมนำชีวิต
1: วันพระในวันนี้ก็อยากจะให้เราได้เตือนตัวเองว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเราได้ทำทานบ้างไหมเราได้รักษาศีลบ้างไหมหรือเราได้เจริญจิตตภาวนาบ้างไหมถ้าหากว่ายังบกพร่องอยู่เราก็ปรับปรุงตัวเองตักเตือนตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าเราได้ทำไว้อย่างดีแล้วก็อยากให้ทำยิ่งขึ้นไปดังที่พุทธศาสนสุภาษิตท่านกล่าวไว้ว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตของตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการดังนั้นแล้วเราจึงต้องตักเตือนตนเองด้วยตนเองเรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งได
0: ้วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: กิฟอภิยาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: ปาร์กวินภพพันธุฤกษ์ครับทำไมต้องมาสะบัดอะไรใส่ทำร้ายกันขนาดนี
0: ้ก็ของเขามีให้เล่น
1: สาวๆแดนเซอร์ขึ้นมานี่อีกทีนึงได้ไหมฮะมายืนบังพี่กิฟหน่อยได้ไหมฮะ
0: เอามาสกัดนี่น้องๆเดี๋ยวจริ
1: งตกใจจริงสาวๆของเราเดี๋ยวจริงๆเออเจอพี่กิฟเจอปาร์กสาวๆแดนเซอร์แล้วก็วง SC Band คุณผู้ชมฮะวันนี้น่าจะคุ้นเคยกับ SC Band มากสะบัดไม่หยุดเลยคุณผู้ชมดูสิทำไมวันนี้ติดปีกความคิดถึงเหรอจ๊ะ
0: อุ้ยคุณก็ว่าไปวันนี้ดิฉันมาต้อนรับเขาเรียกว่านักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักร้องในดวงใจที่ทำให้เรามีความทรงจำกับนักร้องดังในยุค 2000 ของพวกเรา
1: พี่เวสป้านะฮะเมื่อสักครู่เจอแล้วบทบาทเรื่องของความเป็นนักร้องแล้วก็พี่เวสป้าเป็นนักแต่งเพลง
0: ใช่ค่ะ
1: เพลงมีความทรงจำพี่กิ๊บหลายเพลงเลยแน่นอนฝีมือการแต่ง
0: เพราะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าปาร์คอาจมีร้อยเหตุผล
1: ที่เธอจะไป
0: ที่มาอยู่บนเวทีนี
1: ้แต่พี่กิ๊บมีเพียง
0: เหตุผลเดียว
1: ที่จะต้องลงไปข้างล่างตรงนั้นตอนนี้เลย
0: ไม่ใช่สิเหตุผลเดียวที่วันนี้เราต้องเชิญพี่เวสป้าหรือว่าแต่ก่อนเราคุ้นเวสป้าวงสเตอร์โอ้โหดังมาก
1: มา
0: อยู่บนเวทีนี้เน
1: าะแล้วก็น่าสนใจมากคุณผู้ชมมาปกติคุ้นเคยกับบทเพลงของพี่เวสป้ากับความอาจจะเป็นแนวแบบสตริงหน่อยถูกไหม
0: แต่งให้พี่ดังพันกรพี่ดมปกรณ์ลาม
1: พี่เจมส์เรืองซาก
0: พี่โอ้โห
1: ทั่วแอนสมัยนั้นแบบเราเป็นแบบเขาเรียกยังเป็นแบบฟิลแบบเด็กๆเจ็บแปลกขึ้นมาทันทีอกหักใช่ไหมแบบนี้เห็นไหมล่ะ
0: คุณร้องอยู่คนเดียวเลยนะไม่เกี่ยวกับดิฉัน
1: เออแต่บรรยากาศคุณผู้ชมฮะอาจจะดูคุ้นเคยกับบทเพลงที่เป็นเพลงแบบสตริงหน่อย
0: ใช่จ
1: ้ะแต่จริงๆพี่เวสป้าเขาบอกว่าผูกพันกับเพลงลูกทุ่งมากเมื่อสักครู่นี้เปิดไปตั้งแต่ต้นรายการหลายคนน่าจะว้าวว่าอุ้ยเลือกแต่ละเพลงมานะพี่เป้าสายันใช่ไหมมีพี่แอลยอดรักด้วยผูกพันกับเพลงลูกทุ่งเรียกว่ากรีดเลือดออกมาเนี่ยลูกทุ่งนะฮะ
0: แน่นอนค่ะเพราะว่าใครจะรู้ว่าถ้าลองสืบประวัติกันไปพี่เวสป้าแล้วว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นนักร้องดังของวงครูสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยเห็นไหมเกี่ยวกับสารพันลั่นทุ่งบางเขนเต็มๆก็คือคุณพ่อยงยุทธเชี่ยวชาญชัยคือดังมากอีกเหมือนกัน
1: ขันหมากมาแล้วแต่นี่ขันหมากมาบ้างยังฮะ
0: ยังไม่มาก็ถือโอกาสในปีนี้และปีหน้าลดค่าตัวไปเลย
1: โอเคปาร์ครับเองแหละค่าตัวพี่กิฟต์พี่กิฟต์สัญญานะว่าไม่รับ
0: เดี๋ยวให้ติดต่อทางปาร์คได้เลยให้ในหน้านะ
1: ปาร์คไม่รับใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดว่ามีศิลปินที่อยู่ในดวงใจคุณผู้ชมมาส่งมอบให้คุณผู้ชมยังไงจัดเต็มให้แน่นอนอย่างวันนี้เจอพี่เวสป้าคุณผู้ชมเพลงลูกทุ่งเพราะๆแล้วพี่กิฟต์เกินไปแล้วน
0: ะ
1: เป็นทายาทของครูยงยุทธเชี่ยวชันชัยใช่มั้ยฮะเดี๋ยวมาพูดคุยกันแต่ตอนนี้คิดว่าหลายคนน่าจะคิดถึงบทเพลงของพี่เวสป้าด้วย
0: อุ๊ยวันนี้ก็คือขนทั้งบทเพลงลูกทุ่งและบทเพลงตัวเองมาร้องบนเวทีนี้เลย
1: จัดให้พิเศษที่สารพันลั่นทุ่งนะฮะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: งั้นยกเวทีนี้ให้พี่เวสป้าเดี๋ยวกลับมาเม้ามอยกันต่อนะครับ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ถูกใจคนยุค90นะฮะอย่างปาร์คอย่างพี่กิฟต์แน่นอนเพราะว่าได้เจอศิลปินที่เรียกว่าเป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงดังด้วยอยู่เบื้องหลังศิลปินดังหลายคนแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ขึ้นเวทีร้องบทเพลงลูกทุ่งมีความผูกพันกับเพลงลูกทุ่งมากกว่าที่คุณผู้ชมคิดแน่นอนต้อนรับนะฮะพี่เวสป้าครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: จึ้งใจมากเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเพลงของพี่เวสป้าเองแต่ที่จึ้งใจที่สุดคือการร้องเพลงลูกทุ่งของพี่เวสป้าบนเวทีนี้เป็นยังไงครับพี่เวสป้าครั้งแรกเลย
1: นี่จะเป็นครั้งแรกที่เห็นผมร้องลูกทุ่งเลยนะเพราะว่าถ้าแบบมีร้องเล่นๆมีบ้างแต่แบบร้องเป็นเพลงหรือออกรายการเนี่ยครั้งแรก
0: ตัดสินใจยากไหมพี่เวสป้าตอนเรากินกลางแล้วเราชวนกันว่าลูกทุ่งนะฮะ
1: ไม่ยากเลยเพราะอยากร้องมานานแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบพี่เป้าสายยานชอบเสรีรุ่งสว่างชอบยอดรักสลักใจเพลงแรกในชีวิตจริงๆที่ผมร้องอ่ะหยิบหนังสือขึ้นมาตอน4ขวบ5ขวบยังเข้าเดือน5ก็คือเพลงที่มาร้องวันนี
0: ้รักแรงเดือน5
2: พี่เวสป้าทำเสียงหวานได้ด้วย
1: แล้ววันนี้ผมร้องไปผมจะร้องไห้นะต้องร้องใหม
2: ่ค่ะ
1: เพราะว่ามันอินเพลงเราไม่ได้มีชีวิตแบบนั้นนะแต่พอร้องเพลงมันเข้ามาคือเพลงเนื้อเพลงดีมากๆครับ
0: มันหวนนึกถึงอะไรฮะพี่เวสป้าเพราะว่าหลักเมื่อกี้เบื้องหลังเรายังคุยกันอยู่ทีมก็ยังบอกเองเลยว่าอุ๊ยพี่เวสป้าบอกมันฟังแล้วมันร้องแล้วมันอินอ่ะ
1: หวนนึกถึงอดูตฮะ
0: อดีต
1: ที่เคยดูดดื่ม
0: กับเพลงนี้ใช่มั้ยฮะ
1: กับเพลงนี้แล้วก็อีกหลายๆเพลงของพี่เป้าเลยก็เมื่อก่อนก็ชอบร้องเสียงพี่เป้าเสียงอันเนี้ยเพราะพี่จะชอบร้องเหมือนหลายๆคน
0: ครับ
1: อย่างเช่นอย่างพี่เป้าก็นี่แหละยังเข้าเดือน5เมื่อก่อนนี้จะทำเสียงแหบๆด้วยเวลาร้องอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่แล้วก็เรือล่มในหนองเงินทอหรือจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบร้องเพลงทุกคนที่จะเฮ้ยเขาร้องออกจากช่องไหนเสียงไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบ
2: ลูกทุ่งได้หมดแต่จริงๆทำไมมาแนวป๊อปๆล่ะคะเนี่ย
1: เอาอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงร้องเพลงเกิดมาก็ร้องได้อย่างนี้เลยแต่ตอนมารู้ตอนหลังว่าพ่อเป็นนักร้อง
2: ค่ะ
1: คือพ่อกับแม่แยกทางกันเสร็จแล้วเนี่ยผมอยู่ที่พิษณุโลกจนโต7 8ขวบแล้วผมก็ร้องเพลงของผมก็ชอบร้องมากร้องเพลงเลยตั้งแต่เสียงคุยเรียกนางก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยทุกเพลงจนวันหนึ่งแม่พามาหาพ่อที่กรุงเทพเพิ่งรู้ว่าพ่อเป็นนักร้องคันมาอากมาแล้วหากรักพี่จงหนีพ่อยงยุทธเชี่ยวชาญชัยคือคุณพ่อของพี่ครับ
2: สุดยอดเลย
0: คุณครูยงยุทธเชี่ยวชาญชัยซึ่งอยู่ในวงของครูสุรพลสมบัติเจริญ
1: คร
0: ับ
1: แล้วรู้สึกว่าตอนแรกจะอยู่วงจุฬารัตน์มาก่อนแล้วก็มาอยู่วงครูสุรพล
2: ค่ะเราพูดถึงชื่อท่านบ่อยมากบนเวทีสารพันลันทุ่งบางเขนและวันนี้ได้พูดคุยกับลูกชายแล้วพี่เวสป้าได้ศึกษาประวัติคุณพ่อหรือว่าฟังเพลงคุณพ่อแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: นั่นแหละผมก็เพิ่งเริ่มฟังตั้งแต่รู้จักว่าพ่อเป็นนักร้องแต่เพลงขันหมากมาแล้วเราจะได้ยินจากงานแต่งงาน
0: ครับ
1: ทุกงานเลยแต่จริงร้องคนละแนวกันเลยนะคุณพ่อเนี่ยเป็นจะร้องแบบเชสโทนเนี่ยคันมากมาแล้วว่าคันมากมาแล้วจะเป็นเชสโทนแต่คุณพี่จะเป็นมิกซ์โทนเธอมีร้อยเหตุผลคือเราได้รับอิทธิพลของพี่เป้าสายยันพี่ออสคิริบูลพี่แจ
0: ้ครับ
1: อย่างยุคเมื่อก่อนพี่ต้อมลินโบหากมีใครคนนั้นเขาจะร้องเป็นมิกซ์โทน
0: หลากหลายแนวมากลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงสตริง
2: แต่เนี่ยอยากจะบอกว่าอิจฉาอย่างนึงคือยุคที่พี่เวสป้าเกิดอ่ะดิฉันรู้สึกว่าเพลงมันคือเพลงทองจริงๆอ่ะมันเป็นบทเพลงที่ไพเราะทั้งนั้นเลยแล้วก็มันจะมีทั้งดนตรีตะวันตกตะวันออกอะไรมันหลากหลายมาก
1: มีทั้งทำนองจีนเพลงฝรั่งเพลงไทยหลายๆก็เกิดมาในยุคที่เราเรียกว่าเพลงสวยงาม
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ก็สวยงามแต่ก็คนละแบบอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตามแต่ละยุคไปพี่เวสป้าการที่มีคุณพ่อเป็นนักร้องระดับท็อปของในอดีตได้เปรียบไหมฮะได้วิชาได้ความรู้หรือแอบทักษะอะไรยังไงมาบ้างถึงวันนี้
1: จะไม่ค่อยสนิทกับพ่อเจอกันปีละครั้งเองเพราะว่าปิดเทอมถึงจะมากรุงเทพ
0: ครับ
1: ก็ศึกษาเองจริงพ่อไม่อยากให้เป็นนักร้อง
0: อ้าว
1: เขาบอกเขาเป็นนักร้องแล้วก็มันไม่ค่อยดีก็คืออยากให้เรียนแล้วก็เป็นอาชีพอื่นจริงๆก็แต่เขารู้ละว่าเราร้องเพลงได้ดีก็ร้องมาตลอดฝึกมาตลอดจนวันนึงเนี่ยก็มาในยุคสตริงเนาะพี่ก็ชอบพี่ออสคิริบูลพี่แจ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาต่อมาเป็นพี่โป่งเห็นเลือกไฟเริ่มมาร็อกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เริ่มมาเล่นดนตรี ตั้งแต่เรียนจบเนี่ยพี่ก็มาร้องเพลงที่คาเฟ่มียังเรียนไม่จบก็ร้องละก็คือตั้งแต่ร้องเล่นกีตาร์วันละ50บาท
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เล่นโฟกซองวันละ50บาทตอนเรียนอยู่
2: คือตอนนั้นอยากหาเงินเองหรือว่ามันอยากร้องเพลงมันยังไงคะพี่เวสป้าคะ
1: มันเล่นเริ่มจะเล่นเลยเหรอเพราะเริ่มจากเล่นงานบวชก่อนเล่นวงดนตรีกับโรงเรียนแล้วก็ไปเล่นงานบวชอะไรอย่างเงี้ยงานแต่งสุดท้ายก็เลยมาเล่นประจำ
2: เริ่มสนุก
1: แล้วก็มาอยู่กรุงเทพต้องอยากมาเรียนกรุงเทพเพราะว่าอยากเป็นศิลปินอ้อตอนนั้นเริ่มมาสติงกับสากลสากลนี่ก็ร้อง Nothing gonna change my love for you อะไรอย่างเงี้ย Khaled Whisper Hello ยกก็ร้องเริ่มมาสากลแล้วจากสติงมาสากลแต่ลูกทุ่งเนี่ยมันได้อยู่แล้วมันได้ตั้งแต่เด็กแล้ว
3: ครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องที่เข้ามาเป็นนักร้องสตริงตอนนั้นเราจะคุ้นเคยกับเพลง
1: ร้อย
0: เหตุผลครูพี่เวสป้าตอนนั้นดังมาก
1: เป็นได้ยังไงคือผมก็มาเป็นนักแต่งเพลงแต่แรกอยากเป็นนักร้องเราก็แต่งเพลงไว้ตั้งเป้าจะแต่งปีละ200เพลงคือเป็นคือเราบังเอิญไปตั้งเป้าตามนักร้องฝรั่งเราไปอ่านประวัติเฮ้ยเขาทำยังไงกันวะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วกฎของความสำเร็จข้อที่หนึ่งคือเป้าหมายต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่เราก็ตั้ง200เพลงแล้วก็แต่งจนจบแล้วก็เอา20เพลงทำเดโมส่งค่ายเพลงเงียบกริบหมดส่งทั้งแกรมมี่ RS ส่งทุกค่ายรถไฟดนตรีส่งทุกค่ายอะไรเงียบจนวันนึงมีนักร้องไปร้องที่เชียงใหม่พี่เล่นดนตรีอยู่ตอนนั้นเล่นอยู่กับพี่กบแท็กซี
2: ่จ้ะ
1: พี่กบแท็กซี่เป็นมือกีตาร์ผมเป็นนักร้องนำตอนนั้นก็เริ่มจากพอหลังจากร้องเพลงสากลร้องคาเฟ่เสร็จไปร้องเพลงสากลนี่เคยร้องวิ่งวันละ5ที่นะเคยแบบวิ่งตามแบบค็อกเทลเลาส์มั่งผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงมีวงมาชวนก็วงกบแท็กซี่นี่แหละชื่อวงเลยกับ2พี่ก็ไปเล่นเป็นวงเนี่ยเล่นไปจังหวัดหลายจังหวัดเลยหาดใหญ่ภูเก็ตนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่เชียงใหม่พอเชียงใหม่เนี่ยเราก็เอาเดโมไปให้กับค่ายเพลงนึงที่เขาเอานักร้องไปโชว์
0: ครับ
1: ยุคนั้นก็ไปมีพี่เท่อุเทนพรหมินทร์ดังแล้วก็จะมีนักร้อง

0: คนหนึ่งเอกอิสระที่เขาร้องคล้ายๆเท่แล้วเขามาที่ร้านเราก็เอาไปเสนอให
1: ้
0: กับเขาฟังก็บอกเออได้เขาก็เลยชวนมาทำเพลงทีนี้กลับมากรุงเทพอีกทีเลิกทุกอย่างกลับมาทำเพลงแล้วตอนนั้นพี่ดาวมายุรีออกชุดที่2ผมเป็นคนทำปกให้เองนะ
2: ฮะ
0: ปกดาวมายุรีอ
1: ่
0: ะ
1: อัลบั้มอะไรคะ
0: อัลบั้มที่2ผมจำไม่ได้แล้วผมเป็นคนทำอาร์ตเวิร์คแล้วก็ส่งให้กับไทยรัฐเดลินิวแล้วก็ทำปกให้ด้วย
1: แล้วพี่เวสป้าเขาไปทำตรงนั้นได้ยังไง
0: ก็ไปอยู่ในค่ายนั้นเพราะว่าไปเป็นนักร้องก็เลยไปช่วยงานเขาไปแจกแผ่นไปทำทุกอย่างอ่ะแต่งเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: คือหนูสงสัยว่ากว่าจะถึงจุดนั้นพี่เวสป้าไม่ท้อบ้างเหรอคะตอนที่เราเอาเพลงไปขายทั่วแล้วมันยังขายไม่ได้อ่ะ
0: ผมก็แต่งให้เอกสละร้อง10เพลงแล้วก็พอกำลังร้องของตัวเองเนี่ยร้องไปร้องมาเนี่ยเราไม่มีเอกลักษณ์ชอบร้องเรียนเสียงคนอื่นก็เลยแต่ละเพลงมันยังไม่มีเอกลักษณ์ก็เลยไม่ได้ออกค่ายเพลงก็ปิดไปก่อน
2: ครับ
0: ก็เลยไปแต่งเพลงให้รถไฟดนตรี6เดือนปีระยะเรียกไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปสมัครที่ IS อยู่ IS แต่งเพลง
1: ค่ะ
0: ก็เลยได้มีชื่อเสียงจากเพลงแรกที่แต่งคือโลกทั้งใบให้นายคนเดียว
1: โอ้ย เปิดมาเพลงแรกประกอบภาพยนตร
0: ์โลกทั้งใบให้นายคนเดียวใช่
1: ใช่มั้ยคะพี่เวสป้าประกอบภาพยนตร์
0: เพลงนั้นพี่ต่ายชัชวาลภักดีศรีเขียนเนื้อผมเป็นคนทำนองกับเรียบเรียง
1: พี่เต๋าสมชาย
0: ใช่พี่เต๋าสมชาย
1: โอ้โหแล้วทำไมเพลงแรกมันปังได้ขนาดนั้นเลยล่ะ
0: บังเอิญนั่นแหละนั่งเรือจากบางกะปิไปพันทิพย์ตอนนั้นจะซื้อคอมพิวเตอร์ต้องไปพันทิพย์ไง
2: ครับ
0: อารมณ์มันมาตอนนั้นลมตีหน้าอะไรเงี้ยก็ทำดนตรี
2: ได้ดนตรีได้เมโลดี้
0: แล้วเพลงนี้ที่จริงจะแต่งให้พี่นิ้งกุลสตรี
2: ลูกทั้งใบให้นายคนเด
0: ีย
2: ว
0: ทีแรกไม่ใช่เพลงโลกทั้งใบคือทำนองเราเขียนทำนองเอาไว้กะจะให้ไปแต่งเนื้อให้นิ้งกุลสตรีแต่ว่าพี่ต่ายเข้ามาขอว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยกำลังจะเขียนหนังให้เต๋ามาขอไปเขียนไปโลกทั้งใบ
2: โอ้โหมีเพลงไหนอีกพี่เวสป้าฮะในยุคนั้นเองที
1: ่
2: พี่เวสป้าแต่งมาทั้งหมด
0: ที่เราถามเมื่อกี้ไงเพลงร้อยเหตุผลมายังไง
2: ครับ
0: หลังจากผมเป็นโปรดิวเซอร์ให้ดังพันกรเจมแล้วผมก็ย้ายไปเป็นศิลปินที่แกรมมี
2: ่ก็คือเป็นนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร
0: ์
2: ก่อนแล้วก็ถึงไปเป็น
0: ตอนนั้นก็แต่งเพลงให้เจมไม่อาจเปลี่ยนใจทุกวินาทีด้วยไอรักยอมหลายเพลงเลยของเจม
2: มาอยู่ RS
0: ก็คือ
2: เป็นน
0: ัก
2: แต่งเพลงอย่างเดียว
0: แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร
2: ์แล้วเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: แล้วเป็น Executive Producer หลังจากนั้นก็ย้ายไปเป็นศิลปินที่แกรมมี
1: ่
2: ไปเป็นศิลปินแกรมมี่เพลงแรกคือดังมากร้อยเหตุผลตอนนั้นแต่ที่มาที่ไปมันมีสตอรี่ใช่มั้ย
0: ก็คือเพลงร้อยเหตุผลเนี่ยผมแต่งให้กับกรพิน
2: กรพินพวงโพ
0: หลับทั้งน้ำตาร้องไปแล้วส่งไปแล้วด้วยแต่เพลงถูกลื้อทั้งอัลบั้มโดนเอาออกหมดรีเจคหมดเลยเวลาส่งไปที่บอร์ดเนี่ยหรือส่งไปที่เฮียเนี่ยเขาก็จะฟังกันเฮ้ยได้ไหมอัลบั้มนี้ถ้าไม่ได้เอามาใหม่อีก10เพลงอีก10เพลงก็ทิ้งไปเราก็เก็บเอาไว้เพราะผมว่าเพลงเนี้ยชอบมากก็เลยเก็บเอาไว้หลังจากนั้นพี่ทำสองอัลบั้มให้กับเฮียที่ RS
2: ครับ
0: แล้วเฮียบอกยังไม่โดนหมายความว่าจะเสนอตัวเองเป็นศิลปินที่ IS ก็ทำ10เพลงแล้วก็ส่งไป
1: เสนอตัวเองพร้อมแนบเพลงของเราไปด้วย
0: เฮียบอกเดี๋ยวเฮียฟังพอสักพัก1สัปดาห์เฮียบอกมันยังไม่โดนอ
1: ัน
0: นี้ไม่โดนเรายอมรับเพราะว่าถ้าเฮียบอกไม่ได้เราออกไปแล้วเสร็จแน
2: ่
0: ก็เลยทำใหม่อีกอัลบั้มนึงอัลบั้มที่2ส่งไปอีกเนี่ยไปสักพักเฮียบอกยังไม่ได้
1: ย
0: ัง
1: ไม่โดนอีก
0: ไม่ได้ก็ยังไม่ทำก็ยังพี่ก็ยังเก็บเอาไว้จนไอ้เก็บเพลงร้อยเหตุผลเอาไว้แล้วได้มีโอกาสไปร่วมกับพี่ณรงค์เดชะทำร่วมกันแล้วไปเสนอที่แกรมมี่ที่จีนี่
2: พ
0: ิน ิ
2: ก
0: วิเชียรเลิศไพศาลพินิกบอกได้ก็เลยทำเป็นวงสเตอร
2: ์ตอนนั้นประกอบละครน่าจะละครแก้วตาหวานใจชมพู่อรยา
0: ช
2: มพู่พันธุ์สุวรรณโนใช่ไหม
1: เมื่อกี้ถามหลังไมค์พี่เวสป้าไว้เพราะว่าเวลากิ๊บกับปาร์คสัมภาษณ์นักร้องเนาะมันจะเจอสิ่งหนึ่งที่เขาจะตอบตรงกันว่าเขาเคยทำสถิติเอาไว้หลายร้อยล้านวิวเคยดังขนาดนั้นขนาดนี้ไม่กล้าจะทำงานใหม่ๆเพราะกลัวจะล้มสถิติตัวเองไม่ได้แต่พี่เวสป้าแต่งเพลงดังแล้วดังอี
2: ก
1: ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันมีวิธีคิดยังไงอะคะถึงกล้า
0: และจะเดี๋ยวจะมีดังกว่านี้จะดังกว่าที่เคยเป็นตอนนี้พี่กลับมาแต่งเพลงปีละ300เพลงแล้วตั้งเป้าหมาย 1,000 ล้านวิวตอนนี้ก็มีศิลปินหลายๆคนที่มาทำด้วยกันอยู่พี่ไก่ The Voice น้องเบียร์ The Voice ไข่มุกเพนซินีซุปเปอร์เตยมีพี่ทัศน์ณตกระทุ่งพี่หนูมิเตอร์หลายๆคนพี่มังลาคอนิกแล้วก็เดี๋ยวจะมีเด็กรุ่นใหม่เพลงแร็ปด้วยนะตอนนี้แต่งเพลงแร็ปใช่เดี๋ยวจะตะลึงเดี๋ยวค่อยดูว่าเพลงพี่ที่จะออกมาแต่ละเพลงเนี่ยนะตอนนี้มีประมาณ20ศิลปินที่มาทำด้วยกันอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเราก็จะสร้างความยุติธรรมให้กับวงการเพลงเพราะว่า เราก็โดนเอาเปรียบมาเรื่องลิขสิทธิ์เพลง
1: ค่ะ
2: เป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อตอนณวันอัดเนาะเมื่อสักไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมามันมีเรื่องของการพิสูจน์ในชั้นศาลกระบวนการจริงๆถึงไหนแล้วฮะเรื่องของการ
0: ตอนนี้ผมชนะคดีทั้ง2คดีก็คือเรามี2คดีที่ IS ฟ้องเรากับเราฟ้อง IS ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเราก็เราศาลอุทธรณ์นะครับทั้ง2ศาลเราชนะทุกเพลง 100% ครับ
1: นั่นหมายความว่าตอนนี้ทุกเพลงที่พี่เวสป้าเคยแต่งสามารถร้องได้โดยผ่านพี่เวสป้าแล้ว
0: และทุกเพลงเป็นของนักแต่งเพลงนะครับบริษัทเป็นเจ้าของมาสเตอร
2: ์
0: เวลาขึ้นแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันจะได้ด้วยกันเจ้าของมาสเตอร์ก็ได้คนแต่งคำร้องทำนองก็ได้ด้วย
2: พี่เวสป้าหลากหลายเรื่องหลากหลายเรามากแต่เวลาเราน้อยมากจริงๆพี่เวสป้ามีอีกหนึ่งอย่างที่ทำคือเป็นนักธุรกิจด้วยผลงานเพลงก็กำลังจะทำฮะแต่นี่พี่เวสป้าอยากให้ขายของติดตามผลงานช่องทางอะไรยังไงได้บ้าง
1: ก็ซื้อลิขสิทธ
2: ิ์
1: เพลงด้วย
0: ครับตอนนี้ก็ลิขสิทธิ์เพลงของผมทั้งหมดก็มาติดต่อได้เนาะก็คุยกันได้ครับถ้างานไหนการกุศลก็ให้ใช้ฟรีเลยเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมีธุรกิจดีจังทุกอย่าง20บาทอันนี้ทำมาเกือบ10ปีแล้วก็ทุกคนรู้อยู่ว่าก็ถ้าใครอยากติดตามผมหรือว่าติดตามก็พิมพ์เวสป้าสเตอร์ก็จะเห็นแล้วทุกอย่างดีจัง20บาทก็จะเห็นการฝากติดตามกันด้วย
2: เวสป้าก่อนจะไปติดตามไปฟังในโซเชียลนู่นนี่อย่าหาว่าปาร์คโลภเลยนะพูดมาตั้งนานปาร์คยังไม่ได้ยิน100เหตุผลสดๆจากต้นฉบับเลยปาร์คขอความเมตตาพี่เวสป้าให้ปักสักท่อน
0: เอากีตาร์ไหมมีเอากีตาร์ยังอยู่ไหมหรือไม่อยู่แล้ว
1: อยู่เหรอคะได้ไหม
2: ยังอยู่ไหมได้ไหมฮะ

0: โอ้โหสองมืออ่อนและล้าจะดึงรั้งไว
1: ้
0: เพราะดิฉันอยากฟังจบเพลงกราบขอบพระคุณค่ะเป็นบุญหูมาก
1: ๆหมูมานั่งตรงนี้แล้วอีกนิดนึงไม่งั้นอีกนึงจะให้ยาวแล้วนะเออ
0: พ่ออ่ะ
1: ถ้ามีโอกาสขออีกสักเทปนะฮะพี่เวสป้าฮะเดี๋ยวชวนศิลปินหลายท่านลุกทุ่งด้วยเน
2: า
1: ะ
2: เออเดี๋ยวผมว่าอาจจะเอาหลายๆท่านมารวมกันเลยเนาะที่กำลังทำเพลงร่วมกันอยู่พี่ไก่เดอะวอยซ์พี่มัมลาคอนิกพี่ทัศอะไรอย่างเงี้ย
1: จัดลูกทุ่งให้ปาร์คหน่อยด้วยได้ไหมฮะถ้าอย่างน
2: ั้นมารวมกันอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเควันนี้นะ
0: วันนี้เต็มอิ่มมาก
1: ฟินอ่ะพี่กิฟต์เติมเต็ม
0: ฟินแล้วถ่ายกลับมาเหมือนเราใส่ชุดนักเรียนอย่างนี้กันเลยนะบรรยากาศนะ
1: แล้วฟังสดๆได้ฟังใกล้ๆด้วยน
0: ะ
1: ข้างๆต้นฉบับด้วยเนาะ
0: วันนี้กราบขอบพระคุณพร้อมกันแล้ว
1: ขอบคุณมากครับพี่เวสมาขอบคุณครับ
2: และยินดีมากขอบคุณมากนะครับที่ได้ให้มาร้องเพลงที่อยู่ในความรู้สึกตลอดมาแล้วก็มีความสุขมากครับ
1: ขอบคุณมากครับนี่
0: สุดยอดเลยนะคะบทเพลงลูกทุ่งเต็มๆจากพี่เวสป้านะคะเรียกว่าเป็นคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังวงการเพลงนะคะที่เขาเรียกว่าปูทางความสำเร็จเอาไว้ให้รุ่นต่อๆไปด้วยเนาะไม่แปลกใจเลยที่จะผลิตเพลงฮิตยุค90ได้เยอะมากเพราะว่าทั้งวิธีคิดและวิธีการทำงานน้องปาร์ค
1: เจ๋งมากนะพี่กิฟต์แล้วก็เดี๋ยวรอดูนะฮะ 1,000 ล้านวิวนี่ของพี่เวสป้าจาก300เพลงต่อปีจะเป็นเพลงไหนแม่อยากเห็นแล้วศิลปินท่านไหนที่เป็นคนทำลายสถิตินั้นนะคุณผู้ชมฮะส่วนบทเพลงเพราะๆยังมีฝากไว้อีกนะจนกระทั่งจบรายการเลยกับบทเพลงลูกทุ่งนะครับจากน้ำเสียงของพี่เวสป้าด้วยส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากจะแนะนำติชมนะฮะบอกมาได้นะครับที่ช่องทางของเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS นะครับแล้วก็027902625-7นะครับ
0: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวกิฟจะแอบฝากน้องปาร์คเป็นหนึ่งในศิลปินของพี่เวสป้ารับหรือเปล่าเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงอุ๊ยพยักหน้าแล้วนะคะไม่แน่ 1,000 ล้านวิวอาจจะเป็นน้องปาร์คไทย PBS ก็ได้คุณผู้ชมรอติดตามนะคะสารบัญลั่นทุ่งบางเขนทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นะคะรีลันออกอากาศซ้ำอีกครั้งนึงทุกวันจันทร์บ่าย 00:00 ถึงบ่าย 14:00 ค่ะบทเพลงของพี่เวสป้าเพราะมากและเลือกเองทุกเพลงยังมีต่อตลอดบ่ายนี้นะคะกิฟปาร์คลาคุณผู้ชมไปก่อนช่วงทอล์คตอนนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ับคายมันสนธยากาลสินย้อนความหลังแล้วอยากร้องไห้หญิงจี้ดาวจรัสฟ้าขอมาด้วย LGBTQ+ คนแรกของค่ายยุคนี้แต่งหญิงได้แต่ชีวิตก็ไม่ง่ายสองสาวรวมพลังเปลี่ยนแต่ตัวส่วนหัวใจลูกทุ่งไม่ทิ้งเรื่องร้องเสียงดีเต็มอรรถรสแน่ส่วนเรื่องเล่าเคยโดนบูลลี่จนต้องหนีไปพักใจพบกัน4กรกฎาคม2569สารพันลันทุ่งบางเขนบ่าย 3:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS

0: ุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: ความตึงเครียดสู่การเผชิญหน้าและสงครามโลกกำลังอยู่ในห้วงเวลาที่ไร้เสถียรภาพและคาดเดาได้ยากที่สุดในรอบหลายสิบปีเข้าใจสาเหตุความขัดแย้งเพื่อรับมือกับวิกฤตและโอกาสในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีวันและเวลาใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 22:00 น.เริ่มศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
2: คือหนูมีปัญหาในเรื่องของทะเบียนประวัติใหม่ๆนี่เขาเรียกเป็น 15,000
3: ไม่ได
4: ้บาทเดียวก็ไม่ได้
3: เอาที่ส่งมาน่ะเอาเงินไปไหนทำไมไม่ได้
5: เราเสียทุกวันวันละบาทมันไปอยู่ที่ไหนกองทุนล่มไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานกองทุน
6: ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณมียศคุณต้องถอดยศไว้หน้าเรือนจำเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีห้อง VIP มีห้องแอร์นะครับ
7: ปลูกพืชนิดหน่อยถ่ายรูปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้นไม้ที่ปลูกก็ตาย
0: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันและเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคม 2569

สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับเกิดเหตุลอบวางระเบิดบนถนนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับแรงระเบิดทำให้นักท่องเที่ยวซึ่งนั่งรถทะเบียนประเทศมาเลเซีย2คนได้รับบาดเจ็บครับส่วนรถได้รับความเสียหายภาพวงจรปิดบันทึกวินาทีระเบิดบนถนนสาย42ใกล้แยกสะปอมพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้รถทะเบียนประเทศมาเลเซียที่วิ่งบนถนนสายดังกล่าวถูกแรงอัดของระเบิดได้รับความเสียหาย1คันภายในรถมีนักท่องเที่ยวสัญชาติมาเลเซียนั่งด้วย2คนถูกแรงอัดและสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วจากภาพของกล้องวงจรปิดพบว่าก่อนเกิดเหตุถนนสายดังกล่าวมีรถวิ่งสัญจรกันหลายคันซึ่งรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่ถูกระเบิดขับวิ่งตามรถยนต์กระบะที่มีหลังคาซึ่งทราบว่าเป็นรถของอส.กลับมาจากการฝึกที่อำเภอสุไหงโกลกขณะรถวิ่งเข้าโค้งถนนก็เกิดระเบิดขึ้นหลังเกิดเหตุฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นเส้นทางเพื่อความปลอดภัยครับส่วนระเบิดที่ผู้ก่อเหตุวางไว้ครั้งนี้เบื้องต้นทราบว่าเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องผู้ก่อเหตุนำไปวางไว้ในทอดลอดใต้ถนนเพื่อก่อเหตุดังกล่าวการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วันแรกนะครับฝ่ายค้านเปิดเกมวิจารณ์การจัดสรรงบประมาณอย่างหนักโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตว่างบลงทุนลดลงนะครับขณะที่รายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นเปรียบเป็นงบหาเช้ากินค่ำติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณยานีไหว้ครูครับรายงานสดจากรัฐสภา

0: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็อภิปรายเปิดเผยนะคะว่ามีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่ามีหลายโครงการค่ะเขียนเป็นโครงการ AI เปรียบเสมือนเป็น ATM ในการเบิกงบประมาณปี2570หรือไม่ค่ะในการอภิปรายเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570ของฝ่ายค้านเริ่มด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคประชาชนโดยเปรียบว่างบประมาณรายจ่ายสูงขึ้นงบลงทุนลดลงค่ะเป็นฝีงบประมาณที่แตกซึ่งหากยังจัดทำงบประมาณแบบเดิมไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่หนองที่จะไหลค่ะแต่ว่าจะเป็นเลือดไหลไม่หยุดและโครงการพัฒนาประเทศใหม่ๆก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับทักท้วงนโยบายรัฐบาลที่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถทำตามที่หาเสียงไว้ยกตัวอย่างโครงการทหารอาสาค่ะที่หาเสียงไว้ว่าจะให้ 100,000 นายแต่ว่าในเล่มงบประมาณทำได้จริง 25,000 นายค่ะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตงบประมาณในโครงการหลายโครงการค่ะที่เห็นคำว่า AI กลายเป็นรหัส ATM ใหม่ของการจัดทำงบประมาณปี2570ขณะเดียวกันก็ยังไม่เห็นยุทธศาสตร์ค่ะตามที่รัฐบาลได้แถลงในการจัดทำนโยบายปรากฏในเล่มงบประมาณปัจจุบันค่ะและตามต่อด้วยการอภิปรายของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่หยิบยกว่าจากเนื้อหาร่างกฎหมายงบประมาณฉบับนี้มองไม่เห็นอนาคตค่ะเพราะงบประมาณจากการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอสำหรับงบประจำและการใช้หนี้เท่านั้นค่ะหรือทำได้เพียงประคับประคองสิ่งที่มีอยู่และยังย้ำนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปฏิรูประบบภาษีเพราะว่าตัวเลขจัดเก็บภาษีค่ะเมื่อเปรียบเทียบจาก GDP ยังคงต่ำสุดในรอบประวัติศาสตร์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่การปรับภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะพร้อมกันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตถึงงบประมาณของกระทรวง DE ที่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่ายังไม่เห็นวิสัยทัศน์หรือว่ายุทธศาสตร์การใช้งบประมาณของกระทรวงได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังไม่เห็นการตั้งงบประมาณแบบพุ่งเป้าตามหลัก 5Tที่รัฐบาลได้แถลงนำเสนอต่อสภาวันนี้ก่อนจะทิ้งท้ายเปรียบเปยค่ะว่าการจัดทำงบประมาณฉบับนี้เป็นงบหาเช้ากินค่ำค่ะซึ่งวันนี้นะคะในการอภิปรายมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ดุเดือดค่ะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะก็ท้าประธานในที่ประชุมค่ะให้สาบานว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีครับคุณผู้ชมครับ7เดือน7ทุกของประชาชนต้องเป็นกระแสครับสถานีประชาชนพร้อมเดินหน้าลดความทุกข์ครับและรายการต่อไปติดตามสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ
2: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใครที่ต้องการลดน้ำหนักฟังให้ดีนะฮะเพราะว่าวันนี้แล้วเนี่ยคุณอาจต้องการหาตัวเสริมในการที่จะเร่งเนี่ยเพื่อที่จะลดน้ำหนักฮะวันล่าสุดแล้วนะฮะมีผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเนี่ยคือไปซื้อเป็นรูปแบบของอาหารเสริมลดน้ำหนักสุดท้ายแล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากยาลดน้ำหนักอันนี้นะครับ
1: ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นภาพของรถโดยสารนะคะเป็นรถร่วมของบขส.วันนี้นำรถขนาดใหญ่เลยนะคะมาจอดร้องเรียนถึงหน้าไทย PBS พวกเขามองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบขส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์ราคาน้ำมันขึ้นสูงได้ไหมคะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาช่วงนั้นค่ะรัฐบาลรับปากรถไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ 5,040 บาทหรือว่าบางคันเนี่ยถ้าหากเป็นขนาดใหญ่เหมือนที่เอามาจอดหน้าออฟฟิศเราเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 6,000 บาทปรากฏว่าผ่านมา2เดือนยังไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้จะกลับมาคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักในรายการด้วยค่ะ
0: ครับมาพูดถึงเรื่องของอาหารลดน้ำหนักอาหารเสริมนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือว่ามีผู้เสียหายเป็นญาติของผู้เสียหายแล้วกันนะที่มาร่วมรายการในวันนี้แต่ผมจะเล่าให้ฟังครับว่ายี่ห้อที่ชื่อว่าบาชีแล้วก็ไปแขวนแบบปักตะกร้าไว้นะฮะในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กฮะแล้วทีนี้คือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือมีการสั่งซื้อและทางญาติเองเนี่ยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตฮะจากอาหารเสริมลดน้ำหนักอันนี้นะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี
1: ้วันนี้มีคุณเอนะคะเป็นญาติของผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ในรายการด้วยคุณเอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ให้ฟังก่อนละกันครับเรื่องของอาหารเสริมลดน้ำหนักนะครับที่ว่าไปแขวนแบบปักตะกร้าตามสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กครับจะเป็น TikTok เองหรืออะไรเองครับเพราะว่าล่าสุดแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการถอดมาแล้วแต่ก็ยังไปพบว่าอาจจะมีไปแขวนอยู่ตามสื่อต่างๆด้วยนะฮะนี่อาหารเสริมลดน้ำหนักครับบาชิเนี่ยเป็นขวดสีนี้ครับสีชมพูนะครับมีการอ้างสรรพคุณในการเป็นยาลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมความอยากอาหารซึ่งยังคงมีขายในโซเชียลมีเดียอาหารเสริมยี่ห้อนี้ครับอย.ประกาศแล้วว่าเป็นอาหารเสริมอันตรายครับแล้วก็แฝงด้วยสารอย่างไซบูทามีนหากทานเข้าไปแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงถึงขั้นหัวใจวายและเสียชีวิตได้เลยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปหน่อยเมื่อประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์มีข่าวดังในโซเชียลมากๆค่ะกรณีน้องน้ำเนี่ยเสียชีวิตจากอาหารเสริมยาลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิหลังทานไปได้แค่10วันเท่านั้นนะคะคือ10เม็ดจนเมื่อวันที่24มิถุนายนค่ะคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการลงพื้นที่ติดตามคดีน้องน้ำที่สน.ดินแดงร่วมกับสคบ.ญาติผู้เสียหายและก็สำนักงานตำรวจนครบาลดินแดงด้วยโดยหลังจากการประชุมค่ะจบการประชุมมีการชี้แจงว่าอาหารเสริมลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิพบมีส่วนผสมของสารอันตรายอย่างเช่นไซบูทรามีนค่ะจำชื่อสารตัวนี้เอาไว้ให้ดีๆในยาลดน้ำหนักหากเจ้าไหนใส่ทิ้งทันทีนะคะห้ามกินค่ะเบื้องต้นได้มีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเอ็ดด้าแล้วก็ประสานแพลตฟอร์ม TikTok นำสินค้าออกจากระบบแล้วแล้วก็ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ดำเนินการตรวจสอบฉลากและก็ส่วนผสมอาหารเสริมลดน้ำหนักยี่ห้อดังกล่าวด้วยค่ะ
0: ครับส่วนการเรียกสินใหม่ทดแทนให้กับญาติผู้เสียหายทางสคบ.แจ้งว่าทั้งเจ้าของแพลตฟอร์มแล้วก็ผู้ขายต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับโดยญาติผู้เสียหายก็สามารถที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการดำเนินคดีกับทางตำรวจได้โดยสคบ.ก็มีอำนาจในการดำเนินการทางแพ่งส่วนเรื่องของคดีครับจะอยู่ในการดูแลของตำรวจนะครับไปฟังเสียงครับ
2: เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยครับต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกันนะครับเพราะว่าถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันฉะนั้นกฎหมายนะครับครอบคลุมนะครับไปถึงส่วนของผู้กระทำผิดร่วมนะฮะฉะนั้นวันที่25นะครับที่จะถึงเนี่ยนะครับก็จะมีการเชิญมาพูดคุยที่สคบ.นะครับ
1: ขณะเดียวกันค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับอย.แล้วก็สสจ.จังหวัดสกลนครค่ะมีการขยายผลเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักผสมไซบูทรามีนยี่ห้อดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดสกลนครจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือมันขายเนี่ยออนไลน์กันเกลื่อนมากไปตรวจพบเจอเพียงแค่18กระปุกคุณผู้ชมฟังไม่ผิดมีเท่านี้จริงๆค่ะจึงมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาหารเสริมเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอาจจะหลั่งไหลเข้ามาจากต่างประเทศค่ะทั้งนี้เจ้าที่อย.ได้มีการเก็บตัวอย่างของกลางส่งตรวจวิเคราะห์ให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกระทรวง

0: สาธารณสุขเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วยหากตรวจพบสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกค่ะ
1: ครับด้านทางสำนักงานตำรวจนครบาลดินแดงครับมีการให้ข้อมูลนะครับว่าการดำเนินการตอนนี้เนี่ยนะฮะคืออยู่ที่ร้อยละ90แล้วนะครับก็ต้องรอผลการตรวจสารเสพติดแล้วก็สารผิดกฎหมายส่วนผู้จำหน่ายสินค้าเบื้องต้นทราบตัวแล้วครับหากว่าได้รับผลตรวจสารก็จะดำเนินการจับกุมต่อไปครับไปฟังเสียงตำรวจครับ
2: ความคืบหน้าคดีนะประมาณ 90% ครับเหลือแค่รอผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุยืนยันเกี่ยวกับสารพิษในตัวอาหารเสริมตัวนี้ครับว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่นะครับถ้าได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยก็จะดำเนินการแจ้งข้อหาต่อไปนะครับ
0: คุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยประวัติของยานี้เชื่อไหมคะว่าเคยมีประกาศแจ้งเตือนตั้งแต่ปี2557ในช่วงยุคตอนที่มีการประกาศแจ้งเตือนมันหายไปจากตลาดอยู่แป๊บเดียวค่ะมันกลับมาระบาดใหม่ในช่วงปี60และณปัจจุบันก็ยังคงระบาดอยู่ย้ำอีกครั้งนะคะว่ายาลดน้ำหนักกระปุกที่เราโชว์อยู่หน้าจอณเวลานี้สีชมพูตัวนี้อันตรายมากยี่ห้อบาชีใครกำลังรับประทานอยู่นะคะรีบทิ้งทันทีเพราะมีคนรับประทานแล้วเสียชีวิตวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ในรายการกับเราด้วยคุณเอคะขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อยากให้คุณเอมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมเคสนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกค่ะเพราะว่ายาลดน้ำหนักตัวนี้ยังคงมีขายอยู่เมื่อสักครู่นี้ดิฉันลองเข้าไปเสิร์ชเลยนะคะใน TikTok ขายอีกเพียบช่องเหล่านี้ยังไม่ได้ปิดและยังคงมีการปักตะกร้าแบบต่อเนื่องวันนี้ไม่ได้ซ้ำเติมเคสแต่อยากชวนกันเตือนภัยล่าสุดได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยังคะ
3: ยังค่ะ
0: รูปแบบการช่วยเหลือเราล่ะคะ
3: ตอนนี้ก็ยังมีร้องสคบค่ะแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเลยก็คือยังไม่ได้มีการเยียวยาอะไรเพิ่มค่ะ
0: ทำไมเราจึงมั่นใจว่ามันเป็นเพราะยาลดน้ำหนักกระปุกนี้ที่น้องเพิ่งรับประทานไปเพียงแค่10วันแล้วทำให้น้องเสียชีวิต
3: เพราะน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากค่ะแค่10วันหลังจากที่น้องซื้อมาทานอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบมั่นใจอะค่ะว่าเป็นที่ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับมั่นใจอย่างนั้นคือเราเห็นกระปุกนั้นเป็นสีชมพูตามภาพเลย
3: ใช่ค่ะ
1: นี่วันที่เราเห็นเนี่ยคือมีแพทย์เนี่ยก็ไปตรวจหลักฐานอะไรนั้นด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณหมอเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้าง
3: อันนี้คุณหมอสันนิษฐานจากที่เห็นศพก่อนค่ะน่าจะเป็นแบบตัวน้องช้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าให้นำยาเก็บไว้ก่อนแล้วก็นำศพน้องไปชันสูตรค่ะ3วันแรกผลออก 80% ค่ะว่ามีสารไซบูทามีนหรือว่าสารที่ทำให้หัวใจหยุดเต้น
1: ผลชันสูตรมาเป็นแบบนั้น
3: ใช่ค่ะ
1: คือต้องขออภัยด้วยที่เพื่อต้องเล่าแบบว่าย้อนหลังแบบนี้ฮะคืออยากให้ฟังปากคำเนี่ยจากทางญาติเพื่อเป็นอุทาหรณ์จริงๆคือน้องเนี่ยแข็งแรงมีลูกด้วย
3: แข็งแรงค่ะมีลูกค
1: ่ะมีลูกด้วยแล้วพอทราบไหมว่าทำไมเขาถึงต้องการที่จะรับประทานนี้คือเขาไปเห็นที่ไหนอะไรยังไง
3: ถ้าเห็นที่ไหนคือไม่ทราบเลยค่ะจากประสบการณ์กับการอยู่กับน้องมาคือน้องเป็นคนรักสวยรักงามค่ะแต่ว่ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหลังจากเป็นช่วงปีใหม่อะค่ะเราแบบหยุดยาวสั่งสรรค์กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบน้องรู้สึกว่ามันอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบน่าจะหาทิศทางในการแบบอยากผอมลงหรือว่าแบบอยากกลับมาสวยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาบ่นให้ฟัง
3: ใช่ค่ะมีบ่นให้ฟังว่าแบบน้ำหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอ้วนขึ
1: ้
3: น
1: ในห้องพบขวดอะไรอื่นๆอีกไหมฮะนอกจากที่เห็นเป็นกระปุกสีชมพู
3: ไม่ค่ะ
1: มีแค่ตัวเดียว
3: ใช่ค่ะ
1: มีห้อเดียวว่าอย่างนั้น
3: ใช่ค่ะ
0: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ว่าสารไซบูทรามีนนะคะที่คุณเอกำลังเล่าให้เราฟังอยู่ในยายี่ห้อนี้ยี่ห้อบาชินะคะคือก่อนหน้าเนี้ยค่ะสถานการณ์ในประเทศไทยอย.เคยประกาศแล้วพี่เดียวค่ะห้ามผลิตนะคะสารที่ใส่ไซบูทรามีนลงไปไม่ว่าจะอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรก็แล้วแต่รับประทานไม่ได้ถามว่าทำไมรับประทานไม่ได้เพราะว่ายาตัวนี้หากรับประทานเข้าไปในปริมาณมากๆหัวใจจะมีการเต้นเร็วค่ะใจสั่นมากความดันโลหิตสูงค่ะนอนไม่หลับปากแห้งวิตกกังวลและปวดศีรษะดิฉันไม่แน่ใจว่าน้องสาวของคุณเอก่อนหน้านี้มีการบ่นด้วยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้หัวใจเต้นเร็วปากแห้งหน้าซีดเวียนหัวไม่มีเลย
3: ไม่มีค่ะไม่มีอาการก่อนหน้าเลยอย่างก่อนวันจะเสียเรายังคุยกันปกติค่ะเราก็ไม่เห็นอาการผิดปกติว่าเอ๊ะน้องตัวซีดลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแค่ชวนทานข้าวมื้อ

0: เป็นปกติแต่ว่าไม่ทานเพราะน้องบอกว่าไม่หิวแค่นั้นเลยค่ะ
1: ไม่หิวแล้วเขานอนหลับได้ดีไหมฮะ
0: นอนหลับได้ดีค่ะหนูจะเป็นคนที่ตื่นเช้าออกบ้านก่อนน้องสาวอะค่ะเป็นช่วงประมาณ5:00ออกจากบ้านน่ะก็ยังเห็นน้องร่างกายปกติค่ะนอนอยู่กับลูกสาวค่ะ
1: ครับนี่คือปากคำจากญาติของผู้เสียหายที่สังเกต
0: ใช่ค่ะ
1: น้องของตนเอง
0: ใช่ค่ะยังเห็นปกติทุกอย่าง
1: เรามีความมั่นใจว่าต้นเหตุน่าจะเกิดจากไอ้ตัวอาหารเสริมนี่แหละแล้วหลังจากนั้นคือเราดำเนินการยังไงฮะ
0: มีเข้าแจ้งความค่ะนำตัวยาไปตรวจหาสารเจอสารเดียวกันกับผลชันสูตรศพของน้องค่ะ
1: ก็ต่อจิ๊กซอ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นอาการเห็นแพทย์ก็ชันสูตรพร้อมกับเอาสารไปตรวจสอบท
0: ุ
1: กอย่างคือว่าชัดเจนแล้วตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ฉะนั้นเรื่องนี้นะคะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและยาตัวนี้ไม่ควรขายในออนไลน์อีกแล้วค่ะทีมงานของเราเลยต่อสายไปที่ท่านนี้ค่ะคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ในสายกับเราค่ะคุณประเดิมชัยสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งสองท่านครับ
2: ค่ะมีเรื่องจะฟ้องท่านแล้วล่ะค่ะคือดิฉันเพิ่งเสิร์ชเข้าไปเลยนะคะใน TikTokและก็แพลตฟอร์มขายของออนไลน์ณเวลานี้ยาลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิยังคงขายอยู่เกลื่อนออนไลน์เลยค่ะท่านคะตั้งรับมืออย่างไรคะเรื่องนี้ปรับแบบไหนให้หมดดีคะ
3: ครับเรื่องยาหรือว่าเครื่องดื่มยี่ห้อบาชินะครับที่ยังมีขายอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเรื่องนี้ในส่วนของท่านปรีสุภาพนะครับอิสระพักดีนะฮะที่กำกับดูแลในส่วนของสำนักงานทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพียงแต่ว่าในอำนาจหน้าที่นะครับในเรื่องการกำกับดูแลเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าแอดบ้านะครับที่อยู่ในส่วนราชการของกระทรวงดีอีซึ่งในส่วนของสำนักงานทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคเองเนี่ยครับก็ได้มีการทำเรื่องนะครับไปถึงในส่วนของหน่วยงานแอดบ้านะครับให้ได้ติดตามตรวจสอบนะครับว่าการนำเอาสินค้ามาขายนะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาในเรื่องการที่จะต้องถอนเอานะครับสินค้าประเภทนี้ออกจากทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับในขณะนี้ครับ
1: ครับแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบนะครับ
3: ถ้าพูดถึงเรื่องของการเอาสินค้าออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Shopee Lazada หรืออะไรก็แล้วแต่ครับหน่วยงานของกระทรวง DE ก็คือในส่วนของหน่วยงานที่เรียกว่าแอดด้าเนี่ยครับที่มีหน้าที่ในการควบคุมนะครับดูแลในส่วนของแพลตฟอร์มนะครับเขาจะต้องมาดำเนินการในการถอดเอาสินค้านะครับออกจากบนแพลตฟอร์มครับ
2: ค่ะคือแอดด้าต้องมีการดูแลต่อแต่คราวนี้พ่อค้าแม่ค้าที่มีการปักตะกร้ารวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่มีการรีวิวยาลดน้ำหนักนี้ค่ะต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่คะ
3: ในส่วนของกฎหมายของสคบเนี่ยครับในส่วนของความรับผิดชอบนะครับในส่วนของแพลตฟอร์มเนี่ยครับก็จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยนะครับในเรื่องของการที่นำเอาสินค้านะครับมาจำหน่ายนะครับให้ผู้บริโภคนะครับรับไปบริโภคนะครับตามกฎหมายแล้วนะครับทั้งผู้จำหน่ายนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยครับก็จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยกันครับ
1: ครับท่านได้คุยกับตัวแพลตฟอร์มอย่างเช่น TikTok บ้างไหมฮะ
3: แพลตฟอร์มเนี่ยครับเดิมทีทางสคบเชิญมาคุยนะครับเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาครับแต่ทาง TikTok นะครับเขาทำหนังสือมาขอเลื่อนมาพบวันที่15 กรกฎาคมนะครับหรือ5 กรกฎาคมนะครับที่จะถึงเนี่ยนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยครับในส่วนของผู้เป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยครับก็จะมาพบกับในส่วนของสคบวันนี้นะครับตอนบ่ายเพราะว่าหนังสือที่เราออกไปครับเพราะว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือว่าเจ้าของร้านค้านะครับเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับก็เลยได้รับหนังสือช้าแต่เขาขอทำสื่อแจ้งมาวันนี้บ่ายนี้มาพบเจ้าที่แล้วครับ
2: ค่ะท่านกฤษณ์กำลังตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าของสินค้าที่ว่านี้คือเขารับสินค้ามาจากต่างประเทศอีกทีหรือว่าสินค้านี้ถูกผลิตในประเทศไทยเพราะว่าเบื้องต้นจากที่ตำรวจไปทลายโกดังมาเนี่ยพบเพียงแค่18 กระปุกเท่านั้นซึ่งเหลือเชื่อมากว่ามันมีน้อยเหลือเกินค่ะ
3: ครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการสืบแสวงหาข้อเท็จจริงของในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสคบแล้วก็ในส่วนของตำรวจนะครับเป็นไปว่าในชั้นของรวบรวมข้อมูลนะครับพยานเอกสารหลักฐานต่างๆที่ผมได้ไปพบกับทางพนักงานสอบสวนที่สน.ดินแดงเนี่ยครับก็ได้รับการแจ้งว่าณเบื้องต้นก็อย่างที่ทางท่านพิธีกรบอกคือว่าพบสินค้านะครับที่บ้านนะครับของผู้ที่เสนอตัวเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับซึ่งในเคสเนี่ยนะครับมี คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่2คนนะครับเป็นพี่น้องกันนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับคนที่เราพบชื่อคุณพรนิพาเนี่ยนะครับพรนิพาเนี่ยครับคุณพรณภานะครับพรณภาที่อยู่สกลนครเนี่ยครับแล้วมันก็จะมีน้องเข้าอีกคนหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคนที่เป็นผู้จำหน่ายเนี่ยเป็นพี่หรือเป็นน้องครับ
1: ครับพบว่ามีการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์อยู่แบบนี้คือเราสามารถที่จะป้องกันยังไงได้บ้างฮะ
3: ในขณะนี้นะครับในส่วนของทางพนักงานสอบสวนเองนะครับก็ได้ทำหนังสือไปถึงทางคณะกรรมการอาหารและยาอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เร่งรัดนะครับขอความเห็นในส่วนของอย.นะครับเพื่อที่จะได้สอบถามว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบาชิวิกเนี่ยนะครับที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าไปนะครับบริโภคแล้วเสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาทำหนังสือไปสอบถามเพื่อให้ทางอย.ในยืนยันว่าในส่วนของนะครับตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยนะครับบาชิเนี่ยนะครับเป็นอาหารนะครับตามพระราชบัญญัติอาหารปี2522หรือไม่และมีการขออนุญาตนะครับจำหน่ายนะครับหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าได้รับการยืนยันในส่วนของอย.ในส่วนตรงนี้มาเนี่ยนะครับทางพนักงานสอบสวนก็จะได้รีบสรุปคำนวณนะครับในการที่จะได้ดำเนินการตามหน้าที่ทางกฎหมายต่อไปครับ
2: ค่ะท่านคะวันนี้ในรายการค่ะในรายการของเรานะคะมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตมานั่งอยู่ในรายการด้วยพวกเขายืนยันนะคะว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยค่ะลักษณะการช่วยเหลือใครต้องเป็นเจ้าภาพค่ะ
3: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยครับต้องเรียนนะครับว่าเมื่อวันที่ผมไปพบนะครับกับทางพนักงานสอบสวนที่สอนแดงเนี่ยผมก็ได้เชิญนะครับทางญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับมาร่วมในการรับฟังนะครับในส่วนการที่แจ้งของพนักงานสอบสวนนะครับในเบื้องต้นนะครับข้อมูลที่ไม่ได้เป็นเรื่องการก้าวก่ายในอำนาจหน้าที่การทำงานนะครับซึ่งทางญาติเนี่ยก็นั่งฟังโดยตลอดนะครับแล้วผมเองเนี่ยครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านตรีนะครับให้ลงไปช่วยดูนะครับว่าในส่วนของการช่วยเหลือซึ่งนะครับถ้าเป็นกระบวนการทางแพ่งเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของสำนักงานทำการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่จะได้ดูแลเรื่องของสินใหม่ทดแทนหรือว่าความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียชีวิตขึ้นมาครับเหตุการณ์เกิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ทางผู้เสียหายเนี่ยครับในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าในส่วนของหน่วยราชการที่จะช่วยดูแลในเรื่องการเยียวยานะครับหรือว่าให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องการเรียกร้องทางแพ่งเนี่ยครับมีหน่วยงานไหนอย่างไรนะครับจนกระทั่งวันที่ผมไปที่สน.ดินแดงเนี่ยครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางญาตินะครับแล้วก็ทางญาติเราไปวันที่23นะครับ23นะที่ผ่านมาคนวันที่24ครับทางญาติก็ได้ไปยื่นนะครับเรื่องร้องเรียนผ่านทางสคบให้ทางสคบนะครับเชิญนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับมาพูดคุยนะครับในการที่จะต้องร่วมในการรับผิดชอบในเรื่องของสินใหม่ทดแทนนะครับต่อกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
1: กับเรื่องของสินใหม่ทดแทนนี่คือว่าต้องรอเวลานานแค่ไหนครับที่จะส่งถึงญาติได้
3: จะมีการประชุมนะครับร่วมกัน3ฝ่ายนะเพราะว่าทางฝ่ายผู้บริโภคนะครับผู้เสียหายทางฝ่ายในส่วนของแพลตฟอร์มคือ TikTok นะครับแล้วก็ทางฝั่งในส่วนของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับในวันที่13นะครับ13กรกฎาคมเนี่ยครับทางนะครับแต่ก็จะเป็นการในส่วนของผู้จำหน่ายที่อยู่ทางสกลนครเนี่ยนะครับก็จะประชุมผ่านทางออนไลน์นะครับแต่ในส่วนของ TikTok ผมเข้าใจว่าน่าจะมาร่วมประชุมที่ในส่วนของสำนักงานทำการคุ้มครองผู้บริโภคครับผมซึ่งการเจรจาเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาไปยื่นแสดงเจตจำนงนะครับในเรื่องการที่จะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะได้วันที่มีการเจรจานะครับก็จะนำเข้าสู่นะครับข้อมูลในการที่ทำให้ผู้ที่สร้างความเสียหายทั้งสองส่วนนะครับทั้งในส่วนของเจ้าของแพลตฟอร์มและในส่วนของผู้จัดจำหน่ายนะครับที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าครับว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาเรียกร้องสินหมายตัวแทนเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กระบวนการในการเจรจาครับ
2: ค่ะเอาล่ะคือเจรจาแล้วก็อาจจะได้ข้อสรุปเลยนะคะวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะเบื้องต้นตรวจสอบกับคุณประเดิมชัยเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
3: ใน
2: เคลียร์นะคะ13กรกฎาคมไม่ต้องกังวลใจเราอาจจะส่งทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเกาะติดด้วยนะคะว่าผลการเจรจาจะเป็นอย่างไรเบื้องต้นนะคือรู้ตัวเจ้าของแล้วแหละแต่อย่างที่บอกไปก็ยังเป็นการตั้งข้อสังเกตของทีมงานเหมือนกันว่าเจ้าของก็จริงแต่ทำไมมียาเพียงแค่18กระปุกพี่เดียวค่ะล่าสุดค่ะเข้าไปดูใน TikTok มีอีกหลายๆแพลตฟอร์มค่ะแล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้น คุณผู้ชมเชื่อไหมณปัจจุบันค่ะพ่อค้าแม่ค้าใน TikTok ยังคงมีการขายยาชนิดนี้อยู่เลยนะคะแล้วก็บอกว่าของแท้ของจริงส่งตรงถึงบ้านบาชิย้ำยี่ห้ออีกครั้งนึงอยากให้เอาภาพยี่ห้อขึ้นมาแบบให้เห็นปรากฏยี่ห้อชัดเจนเลยย้ำว่า

0: าชิต้องหยุดแล้วนะคะใครมีรับประทานอยู่ที่บ้านทิ้งด่วนค่ะแล้วก็มีคนคอมเมนต์เยอะเลยพี่เดียวเพิ่งคอมเมนต์ไม่กี่นาทีด้วยนะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะกดสั่งตรงไหนคะบางคนบอกว่าทานแล้วดีค่ะคุมหิวได้ดีย้ำว่าของพวกนี้ของปลอมกินแล้วเสียชีวิตนี่ยี่ห้อนี้นะคะแคปรูปไปได้เลยคุณเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมได้ช่วยกันกดแชร์กดส่งต่อหน่อยยี่ห้อนี้ห้ามรับประทานค่ะ
1: ขวดสีชมพูเราไม่แน่ใจว่านอกจากสีชมพูแล้วเนี่ยจะมีสีอื่นอีกไหม
0: มีสีส้มค
1: ่
0: ะ
1: มีสีส้มด้วยนั้นจำไว้ฮะสีชมพูนี่คือตัวอย่างแล้วเดี๋ยวจะมีสีส้มยังคงไปแขวนแบบปักตะกร้า
0: เพียบเลย
1: อยู่ในสื่อออนไลน์ฮะก็แปลกใจเหมือนกันทุกทีนี่คือว่า TikTok เขาเข้มมากนะ
0: ค่ะ
1: เวลาที่จะไปปักตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการขอตรวจสอบนั่นตรวจสอบนี่ฮะแต่นี่หลุดรอดไม่ได้เพราะว่าตามรายงานบอกแล้วเนี่ยคืออย่างพวกสารไซบูทาบีอะไรเงี้ยมันถูกถอนไปห้ามมีการจำหน่ายไปนานละ
0: แม่ค้าผิดนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคนที่ไปปักตะกร้าอยู่ผิดนะคะล่าสุดค่ะมีเบาะแสแจ้งเข้ามาณเวลานี้เลยค่ะอย่างที่พี่เดียวถามไปว่ากระปุกสีอะไรคุณผู้ชมขาตอนที่ขายเนี่ยคือกระปุกสีชมพูนะคะแล้วก็มีสีส้มปะปนเข้ามาด้วยแต่เมื่อสั่งซื้อสินค้าไปแล้วหลายคนได้กระปุกสีน้ำเงินค่ะแต่ยี่ห้อบาชิเลยนะคะเป็นกระปุกสีน้ำเงินมีทั้งหมด40แคปซูลราคาจะตกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ174บาทราคาเต็มตอนที่ TikTok เนี่ยไม่ใส่โค้ดไปอยู่ที่199เราบอกละเอียดแบบนี้แล้วใครซื้อรับประทานคุณต้องหยุดเด็ดขาดอย่าไปเชื่อรีวิวหน้าม้านะคะแล้วก็ตำรวจฝากแจ้งเตือนมาว่าใครที่เป็นรีวิวหน้าม้าคือคุณไม่ได้ใช้ของจริงแล้วคุณไปรีวิวว่ามันสามารถลดน้ำหนักได้จริงนะคะคุณมีความผิดร่วมด้วยค่ะ
1: นี่ฮะอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงอย่าไปช่วยกันโฆษณาคุณเอฮะรบกวนช่วยมีการเตือนภัยผู้คนหน่อยคนที่เขาต้องการที่จะรูปร่างดีแต่ว่าใช้ทางลัดอะไรแบบนี้ครับ
2: ก็อยากให้เลิกเลยดีกว่าค่ะเลิกการใช้ยาลดน้ำหนักแทนการควบคุมอาหารดีกว่าแล้วก็หรือหันไปออกกำลังกายแทนการใช้ยาเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสารยาตัวไหนจะมีสารอยู่ข้างในบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพิสูจน์เองไม่ได้เพราะเราเป็นแค่ผู้บริโภคธรรมดาเราตรวจสอบเองไม่ได้ค่ะเราไม่ใช่อย.ใบรับประกันอาจจะมีในแพลตฟอร์มค่ะแต่ในสินค้าจริงอาจจะถูกสอดแทรกเข้าไปก็ได้อยากแนะนำให้เลิกใช้เลยก็ดีค่ะ
1: อยากให้เลิกใช
0: ้แต่ว่าต้องห้าม
1: การที่มาสถานีประชาในวันนี้เนี่ยฟังท่านประเดิมชัยแล้วทุกอย่างเคลียร์ไหมฮะยังติดอะไรอยู่ไหม
2: ไม่ค่ะก็เดี๋ยวรอวันที่13เลยแล้วกันค่ะว่าผลจะออกมาเป็นยังไง
0: ค่ะคือเห็นไหมคะผู้ผลิตคือคุณผลิตแล้วใส่บูทามีนไปเป็นสารควบคุมความหิวคือใส่ลงไปในยาลดน้ำหนักมันทำให้มีคนเสียชีวิตและไม่ใช่เพียงแค่เสียชีวิตครอบครัวเขาพังไปเลยนะคะเพราะว่าผู้เสียชีวิตมีลูกเล็กด้วยซึ่งตอนนี้คุณเอต้องเป็นผู้ดูแลแทนเป็นแม่บุญธรรมด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนเรื่องของคดีความเราจะตามต่อให้และรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าปล่อยให้ยานี้ขายต่อในแพลตฟอร์มออนไลน์เด็ดขาดเพราะปัจจุบันยังคงเจออยู่และยังมีคนหลงเชื่อและซื้ออีกจำนวนมากค่ะขอบคุณคุณเอนะเป
1: ็
0: นกำล
1: ัง
0: ใจให้ค่ะ
1: แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเรื่องนี้อย่างที่เราเกริ่นไปตอนต้นรายการนะคะมีรถขนส่งค่ะรถโดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทางวันนี้เขาส่งตัวแทนมารถคันใหญ่ๆหนึ่งคันเลยนะคะมาจอดอยู่ที่หน้าตึกไทยพีวีเอสเมื่อสักครู่นี้ค่ะมาในวันนี้เพื่อที่จะมาร้องเรียนนะคะเขาบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐในช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นสูงค่ะตอนนั้นรัฐบาลรับปากว่าจะช่วยเหลือพวกพี่ๆเขาด้วยการให้เงินเยียวยาค่าน้ำมันนะคะคือยังคงต้องวิ่งอยู่ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันสูงพี่ๆเขาก็กัดฟันวิ่งจริงๆค่ะแต่ณปัจจุบันผ่านมา2เดือนแล้วเงินเยียวยาแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เคยได้อยากให้ฟังเสียงผู้ประกอบการหน่อยค่ะ
3: ค่าใช้จ่ายน้ำมันซึ่งสูงขึ้นกว่าธรรมดาประมาณ 40-50% นะครับ
4: แล้วทีนี้ในส่วนทำไมเราในฐานะผู้ประกอบการ
3: ครับ
4: เราจำเป็นจะต้องแบกรับตรงนี้แทนลูกน้องก่อนเพราะว่าอะไรครับพี
3: ่เราต้องวิ่งฮะต้องบริการแล้วก็เราก็มีการขายตั๋วล่วงหน้าไปแล้วซึ่งเราต้องจำเป็นต้องวิ่ง
1: ทางด้านของนายสนีเชิดชัยนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารบอกว่าได้รวบรวมปัญหาทั้งหมดนะครับยื่นต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยเหลือดำเนินการดังนี้ครับข้อหนึ่งคือว่าขอให้เร่งรัดมาตรการเยียวยาผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งยังไม่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการนะครับข้อ2บอกว่าขอให้พิจารณาแล้วก็ทบทวนมาตรการเปลี่ยนรถโดยสมัครใจในเส้นทางไม่เกิน100กิโลเมตรจากรถมินิบัสเป็นรถตู้รวมถึงการจัดทำมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการรถมินิบัสไฟฟ้า EV อาทิการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสินเชื่อหรือว่าค่าไฟแนนซ์นะครับ
0: รวมถึง
1: แล้วก็ยังมีแนวทางนะครับในการจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนเที่ยววิ่งจริงเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการแล้วก็ผลักดันนะกฎหมายกฎระเบียบเฉพาะสำหรับรถมินิบัสโดยแยกหลักเกณฑ์ตามประเภทและก็ขนาดของรถเพื่อสร้างมาตรฐานความชัดเจนและก็ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรวมถึงการทบทวนอัตราค่าปรับตามหลักเกณฑ์ของบคส.ให้มีความเหมาะสมนะครับ
0: ล่าสุดปัญหานี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเขาบอกว่าผู้ประกอบการรถตู้รถโดยสารสาธารณะรถบัสและก็รถร่วมบขส.เข้าพบค่ะเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะเพื่อเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและก็ปัญหาจากผู้ประกอบการเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
1: ครับมาร่วมกันหาทางออกครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยจะไปส่งผลกระทบกับผู้โดยสารด้วยนะฮะท่านแรกครับที่มาร่วมรายการกับเรานะฮะท่านดร.สุริยะแก้วธนงครับเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารไทยฮะท่านถัดไปครับเรียกว่าจะมาตีแผนแล้วกันฮะข้อที่จริงฮะท่านอัศนีเชิดชัยครับนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารครับสวัสดีสองท่านเลยฮะ
5: สวัสดีค่ะ
1: คุยกับท่านนายกก่อนละกันนะจริงแล้วเคยคุยก่อนหน้านี้จำได้ว่าเหมือนจะดีใจใช่ไหมฮะเรื่องของเงินเยียวยาล่าสุดเป็นยังไงฮะเงินเยียวยายังไม่ได้รับเลยเหรอฮะ
6: คือตอนนี้แบ่งเป็นสองส่วนนะครับเป็นรถประจำทางกับไม่ประจำทางในส่วนของผมเนี่ยก็คือเป็นรถไม่ประจำทางนะครับตอนนี้ก็คือเขาให้แบบมีเงื่อนไขก็คือสำหรับรถที่ประจำทางหรือว่ารถนำเที่ยวนะครับต้องวิ่งให้ได้ 2,500 กิโลซึ่งเราก็แปลกใจหลังจากเราลงทะเบียนไปนะครับซึ่งมันย้อนแย้งครับกับนโยบายรัฐบาลหลังจากเขาประกาศว่าจะช่วยเหลือเราหลังจากออกรายการนี้ครับจะช่วยเหลือรถนำเที่ยวใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็บอกว่าต้องวิ่งให้ได้ 2,500 กิโลแต่กับรัฐบาลกลับไปออกนโยบายว่าให้ประหยัดพลังงาน
0: ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นการที่ว่าเราจะได้เงินจากรัฐบาลเนี่ย 5,000 บาทนะครับเราต้องลงทุนอีก 40,000 บาทถึงจะได้ 5,000 บาทแต่จริงๆความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นแล้วครับคุณเดียวไม่ใช่ว่าความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นมาจากหลังที่รัฐบาลประกาศนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะให้รัฐบาลนะครับจ่ายเงินนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับอยากให้เงิน 5,000 เนี่ยมาสู่รถนำเที่ยวนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีการแจ้งมาว่ามีเงินเข้ามาในระบบแล้วแต่ก็ยังไม่ได
0: ้โอ้ดิฉันก็แปลกใจมันผ่านมาตั้ง2เดือนดูเหมือนการจ่ายเราก็มีเอกสารที่ชัดเจนทำไมถึงจ่ายล่าช้าแบบนี้เขาต้องให้เหตุผลสิให้เหตุผลว่าอะไรนะคะเอกสารไม่ครบ
6: สำหรับรถนำเที่ยวนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีเหตุผลอะไร
0: ไม่มีเหตุผลเลยแล้วก็ไม่จ่ายด้วย
6: ก็ขึ้นโชว์ไว้เฉยๆครับ
0: เรายืนยันว่าปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบที่เขามีการกำหนดมาก่อนหน้านี้
6: ปฏิบัติครับแต่ก็มีอย่างนี้อีกนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนไปนะครับเราวิ่งจริงบางคันวิ่งเป็น 10,000 กิโลแต่ระบบขึ้นมาแค่800กิโล
1: ครับ
6: ก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้เงินอยู่ดี
0: เอ๊ะทำไมระบบมันขึ้นไม่ตรงอะคะ
6: อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเรามี GPS วิ่งจริงๆนะครับรถเรามี GPS จริงๆแทบจะไม่ต้องบอกเลยครับว่าวิ่งกี่กิโลก็สามารถจับได้เลย
1: ก็แปลกใจเทคโนโลยีสมัยนี้มันก็น่าจะแม่นยำอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
6: ครับผม
1: เดี๋ยวคุยกับท่านอัศนีแล้วกันฮะอยากมาตีแผ่เรื่องเงินเยียวยาก่อนเลยแล้วกันฮะท่านอัศนี
7: เงินชดเชยนี่ครับเริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยเราได้รับการรับปากจากท่านรัฐมนตรีวันที่เราไปพักภูมิใจไทยว่าเราวิ่งปุ๊บวันที่6เราวิ่งวันที่7เราจะได้สตังค์วันที่7วิ่งเราได้วันที่8ได้สตังค์เป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่19เมษาจนถึงวันนี้ผู้ประกอบการรถร่วมยังไม่ได้สตังค์แม้แต่บาทเดียวผมก็ไปทวงถามมาตลอดนะครับว่ามันติดขัดอะไรทำไมไม่ได้สตังค์เพราะว่าที่อยู่ร่วมสมาคมกับผมเนี่ยมีเป็น100บริษัทบางบริษัทมีรถ5คันลงทุนไปวันนี้เขาเป็น SME นะครับเขาไม่มีสตางค์พอที่จะเยียวยามากขนาดนี้ยิ่ง2เดือนแล้วเนี่ยผมมั่นใจเดือนหน้าเนี่ยเขาจะเดือดร้อนมากกว่านี้เพราะว่าขาดสภาพคล่องผมเองนะครับอยากเห็นบขส.นี่ปรับปรุงตัวเองวันนี้บขส.นะครับโดยองค์กรของท่านเนี่ยเป็นทั้งเรกูเลเตอร์แล้วก็เป็นออปเปอเรเตอร์เรกูเลเตอร์คือท่านมีรถวิ่งเองอยู่ประมาณสักเกือบ 1,000 คันแล้วก็เรียกพวกผมเนี่ยเป็นไปวิ่งร่วมเรียกว่ารถร่วมเริ่มแรกเดิมทีบขส.ไม่มีรถแม้แต่คันเดียวสมัยพลเอกชาติชายยุบนั้นนะครับท่านขุนแผนเป็นผู้การบขส.บอกมา มาวิ่งกันมาวิ่งเสร็จปรากฏว่าวันนี้ก็ออกกฎระเบียบซึ่งมันแตกต่างจากในอดีตมากมายแล้วครับจากในอดีตก็บอกผมขอหน่อยนะคันหนึ่งที่หนึ่งขอค่านักเลงเขาเรียกเมื่อก่อนจะค่านักเลงคือค่าใบเวลาที่หนึ่งเดี๋ยวนี้ค่าใบเวลาเนี่ยท่านไม่รู้ว่าต้นทุนของรถร่วมเท่าไหร่ค่าแรงอัพแล้วเป็น400-500 บาทบางสายค่าโค้ดอัพแล้วค่าเด็กรถอัพราคาแล้วท่านไม่เคยเอาพวกเราไปคิดแต่ว่าน้ำมันขึ้นแต่ว่าค่าน้ำมันแล้วก็ท่านไม่เคยมาดูว่าพวกเราอยู่กันยังไงวันนี้เราเคยมีรถร่วมอยู่2,000-3,000 คันวันนี้เหลืออยู่1,000 ต้นเขาล้มหายตายจากอะไรท่านไม่เคยถามผมจึงอยากให้ท่านเนี่ยแยกเรกูเลเตอร์ที่ท่านวิ่งรถออกจากตัวเองละแล้วมาแต่ออปเปอเรเตอร์คือบริหารจัดการถามปีที่แล้วท่านอนุทินบอกว่าบกสจะเป็นบริษัทแรกที่พ้นการขาดทุนผมก็มานั่งดูท่านพ้นจากการขาดทุนยังไงท่านพ้นจากการขาดทุนภาคออปเปอเรเตอร
0: ์ค่ะ
7: เมื่อก่อนนั้นเก็บได้สัก100 กว่าล้านมาปี68ทั้ง2 ส่วนรวมกันได้ 1,200 ล้านเรกูเลเตอร์คือส่วนที่วิ่งรถ700ล้านส่วนค่าปรับค่านักเลงค่าใบเวลาค่าทำผิดกฎปรับ 50,000 อะไรเนี่ย500ล้าน
0: คือท่านกำลังจะบอกว่าบกสที่รายได้เพิ่มณปัจจุบันนี้มาจากค่าปรับของพวกท่าน
7: ใช่ครับค่าออปเปอเรเตอร์จากนี้ครับ
1: อยู่นะฮะค่านักเลงมีมานานแล้ว
7: มันมีมาแต่ยุคแรกๆตั้งแต่พ่อผมคือดร.วิชัยเชิดชัยท่านคุณแผนบอกเฮ้ไม่มีรายจ่ายไม่มีรายรับก็จึงขอว่าให้เอารายรับขอรถวิ่งคันหนึ่งขอที่หนึ่งให้บกส.ตอนนั้นคิดจาก 70% คน 70% เอาไปที่หนึ่งแค่กระดาษแผ่นหนึ่งกรุงเทพโคราชท่านขายกระดาษแผ่นนั้น300 บาทกรุงเทพเชียงใหม่เกือบ 2,000 แค่กระดาษแผ่นเดียวนะครับแล้วเสร็จรถเข้าไม่ตรงเวลาปรับก็ 2,000 5,000 รวมสับเสร็จไม่ถูกใจปรับ 50,000 ได้ 500 กว่าล้านเป็นปีแรกที่ค่าออปเปอเรเตอร์ของท่านมีมากขนาด500ล้านนะเพราะท่านปรับเก่ง
1: ท่านอัศนี
7: ไม่กลัวตรงนี
1: ้ไม่กลัวเขาจะแจ้งอะไรล่ะฮะ
7: แจ้งครับผมรออยู่แล้วครับ
1: โอ
7: เหตุผลนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีบริษัทบกส.ควบคุมอย่างนี
1: ้ครับ
7: ประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาเปิดวิ่งเสรีราคารถแต่ละเจ้าไปแข่งขันกันเองถ้าราคาคุณแพงผู้โดยสารก็ไม่ขึ้นถ้าราคาคุณถูกคุ้มค่าเขาก็นั่งถ้าคุณบริการไม่ดีเขาก็บายคุณก็เจ๊งโดยธรรมชาติยกเว้นโคราชยกเว้นประเทศไทย
0: ค่ะ
7: เช่นผมมีรถกรุงเทพโคราชอยากวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีอยากลดราคาเที่ยว150บกส.บอกลดไม่ได้เดี๋ยวรถบกส.วิ่งไม่ได้มีเพื่อนถึงเดือดร้อนลดได้ไม่เกิน 10%
0: ค่ะ
7: ผมจึงบอกว่าทั้งวันนี้ผมอยากเห็นเรกูเลเตอร์กับออปเปอเรเตอร์แยกออกจากกันซะวันนี้บส.สวมหมวก2ใบทั้งวิ่งรถแข่งกับผู้ประกอบการถ้าไหนดีที่สุดเมื่อก่อนท่านคุณแผนอยู่บอกว่าทำรถวิ่งจังหวัดไหนไม่มีผู้ประกอบการไปวิ่งเขาจะไปวิ่งแล้วไอ้ตรงไหนที่พวกท่านวิ่งเขาจะไม่วิ่งแต่วันนี้บส.กับหัวกับหางจังหวัดไหนดีเอารถสีม่วงๆเนี่ยไปวิ่งเวลาไหนดีเอ็งอย่าวิ่งนะผู้ประกอบการขอเวลาดีที่สุดวิ่งก็ในเมื่อท่านทำอย่างนี้ทำไมท่านไม่แยกตัวเองว่าเป็นเรกูเลเตอร์แล้วมาวิ่งแข่งกับพวกผมที่เป็นรถร่วม
0: นายกอัศนีกำลังจะพูดความหมายคล้ายๆกับว่าอยากแยกตัวจากบกส.นั้นนะคะ
7: ผมอยากแยกตัวกับบกส.ให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นโดยเป็นประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นอิสระโดยไม่มีการควบคุมถามประชาชนได้ประโยชน์ไหมถามว่า500ล้านที่7ปีที่แล้วมาลดค่าโดยสารทั้งประเทศเนี่ยมันได้เท่าไหร
0: ่
7: ประชาชนได้ประโยชน์แน่นอนใน1เที่ยวกรุงเทพเชียงใหม่เกือบ 2,000 บาทเอา40ที่นั่งหารไม่ต้องจ่ายบกส.ใบเวลาไม่ต้องจ่ายมันมีการเก็บอยู่2แบบคือเก็บประจำวันคือใบเวลา
0: เ
7: ก็บประจำปีคือค่าเส้นทางนี่ยังไม่นับรวมประกันภัยท่านไม่เคยเอาพวกนี้มาดูว่าพวกเราอยู่กันยังไง
0: คือท่านนายกค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังไปโอ้ปัญหามันมากมายเดี๋ยวจะเลยเถิดกันไปวันนี้จุดประสงค์ของทุกท่านที่มานั่งอยู่ด้านหน้าเวทีอีก10กว่าท่านด้วยมากัน2อย่างคุณผู้ชมค่ะรวมถึงเอารถบัสมาจอดก็มากันแค่2ประเด็นประเด็นแรกคือทวงเงิน 6,000 บาทที่คุณบอกจะให้2เดือนแล้วยังไม่ได้สักทีคือเรื่องของค่าเยียวยาน้ำมันแต่ว่าวันนี้มันมาถึงจุดที่จะต้องระเบิดแล้วล่ะค่ะว่าค่าปรับเนี่ยที่มันเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้จนทำให้นายกอัศนีบอกว่าอยากแยกตัวออกเพราะอะไร คุณผู้ชมมันจะมีกราฟิกตัวหนึ่งค่ะที่นักข่าวของเราทำเอาไว้ในอดีตเนี่ยถ้าหากทำผิดนะคะพวกพี่ๆทำผิดเนี่ยนะคะจะปรับ500ถึง 2,000 บาทหรือพักรถ3วันถึง7วันแต่ว่าณปัจจุบันนี้ค่ะกฎนี้ปรับใหม่ท่านนายกบอกไม่พอใจเพราะว่าปรับถึง 50,000 บาท 50,000 บาทที่เงินเพิ่มขึ้นมาเขาให้เหตุผลท่านนายกว่าอย่างไรทำไมมันต้องปรับหลายสิบเท่าขนาดนี
7: ้เอาเหตุผลทางนิติไหนหรือพฤตินัยถ้าทางพฤตินัยเนี่ยเขาต้องการไปลดหนี้ที่เขามีหนี้บกสขาดทุนนะครับ
0: อันนี้เรารู้สึกเองหรือเขาแจ้งแบบนี้ฮะ
7: ไม่แจ้งครับเราดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาปรับเรามากแล้วนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยเป็นหลักฐานนะครับท่านบอกบริษัทบกสจะเริ่มมีกำไรจากค่าปรับผมคิดเองนะครับว่าจากค่าปรับของพวกผมที่ไม่เป็นธรรมถ้าค่าปรับของพวกผมทั้งหมดวันนี้เข้าเงินเป็นเงินของแผ่นดินพวกผมจะมีสบายใจมากแต่ไม่ได้เข้าบกสแล้วการปรับแตกต่างเนี่ยมันต้องผ่านศาลแต่ที่ไม่ผ่านครับผ่านคนคนเดียวแต่แล้วแต่ปากกาท่านจะเขียนผมว่าไม่มีความเป็นธรรมผมจึงบอกว่าบริษัทบกสวันนี้ไม่มีธรรมาภิบาลครับตรวจสอบไม่ได้
1: ท่านอัศนีคือเหมือนจะทะเลาะกับเขาหรือเปล่าบกส
7: เอ้ยผมท้ออยู่แล้วตอนนี้เพราะว่าพวกผมไม่รับความเป็นธรรม
1: ฮะนี่คือว่าข้อเท็จจริงว่าตีแผ
7: ่
1: เคยไปพูดที่ไหนไหมฮะ
7: ว่าที่นี่ที่แรกครับ
1: ที่นี่ที่แรกเลยเพราะว่าต้องการที่จะสื่อสาร
7: สื่อสารให้ถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าท่านผมเคยเป็นข้านักการเมืองมาก่อนวันที่ผมมีอำนาจผมยังเสียใจผมไม่ทำไปทำเรื่องที่ไม่ควรทำคือเช่นแก้รัฐธรรมนูญเรื่องต่างๆผมควรจะมาทำเรื่องบกสแล้วผมไม่ทำ
1: แล้วทำไมอย่างนี้เงินเยียวยาที่เรามาคุยวันนี้ทำไมถึงไม่ได้สักทีเราได้มีการคุยกับบกสคุยกับคนที่เหนือขึ้นไปไหมฮะ
7: คุยครับคุยท่านรัฐมนตรีช่วยผมก็คุยครับตอนนี้เสร็จปุ๊บมันติดที่ระบบราชการระบบราชการบอกว่าเช่นรถติดสองที่นั่งท่านก็คิดแบบโบเดมว่าในสี่สองที่นั่งวันนั้นอาจจะไม่เต็มมันขายไปกี่ที่นั่งกลับมาถามอ้าวเสร็จปุ๊บอ้าวในกอเนี่ยฉันได้เฉพาะคนไทยนะต่างชาติฉันไม่ให้ทำไมคุณไม่พูดเงื่อนไขนี้ตั้งแต่เริ่มแรกอ้าวคนนี้มีแต่ชื่อไม่มีนามคุณไปทำมาใหม่ SME บางคนได้เงินฮะทั้งได้เงินเยียวยา 50,000แต่ค่าซีล็อกเอกสาร3รอบกลายไป 5,000 แล้วครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนะคือทำลักษณะเหมือนจะให้แต่ไม่อยากให้เข้าใจ
6: เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายประชาชนที่ชมรายการก่อนนะครับก็คือเงินช่วยเหลือจะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือรถประจำทางจะอุดหนุนเป็นรายกิโลใช่ไหมครับ
7: ครับ
6: เป็นกิโลเมตรละ2บาทใช่ไหมครับ
7: ครับ
6: แต่ว่ารถประจำทางก็จะให้เป็นก้อนแต่มีเงื่อนไขว่าต้องได้ 2,500 กิโลเพราะนั้นระหว่างรถประจำทางกับไม่ประจำทางเนี่ยคุณละเงื่อนไขกันนะครับเพราะฉะนั้นของทางเนี้ยผมก็เพิ่งทราบเมื่อกี้ว่าจริงๆนะครับจากเงื่อนไขเดิมก็คือให้2กิโลเมตรก็ไม่น่าจะต้องไปดูผู้โดยสารว่ากี่คนเพราะว่าเขาจำเป็นต้องวิ่งนะครับแต่ทีนี้ที่พระฟังท่านอัศดีบอกว่าต้องดูผู้โดยสารด้วยใช่ไหมครับ
7: ดูผู้โดยสาร
6: เพราะฉะนั้นมันก็คือจริงๆรถประจำทางจะมีผู้โดยสารหรือไม่มีผู้โดยสารเขาต้องวิ่งไปจนถึงจุดหมายอยู่แล้ว
1: มองแบบเป็นกลางเนี่ยคือสิ่งที่ท่านอัศดีบอกมาเนี่ยคือเราเคยเจอหรือว่าถูกมาตรการนี้กดทับอยู่หรือเปล่าฮะ
6: อย่างพวกผมเนี่ยครับก็คือเจอได้ 5,000 ก็ต่อเมื่อคือ 5,000 เนี่ยน้ำมันประมาณ100ลิตรคุณจะได้น้ำมัน100ลิตรคุณต้องไปวิ่งมาก่อนประมาณ800ลิตรคุณถึงจะได้100ลิตรก็เหมือนที่ผมบอกก่อนต้นรายการครับมันสวนทางกับนโยบายรัฐบาล
1: แล้วจะทำยังไงให้เป็นธรรมฮะ
6: คือการความเป็นธรรมผมคิดว่าการช่วยเหลือนะครับ 5,000 บาทเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการที่มีจีเบียที่เสียภาษีเนี่ยก็คือให้เขาไปเลยโดยไม่ต้องมีข้อแม้หรือนะครับในระหว่างที่นี่ครับมีอยู่อีกทางนึงก็คือการลดภาษีประจำปีนะครับยกเว้นงดภาษีไปที่จะต่อประจำปีก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการเท่าเทียมกันทุกๆคน
1: แล้วเราโดนค่านักเลงกับค่าเส้นทางด้วยไหมฮะ
6: ของเราจะไม่ค่อยโดนครับเราจะไม่ค่อยโดนแต่เราจะไปโดนเรื่องอื่นแทนเรื่องของสมมติว่ามีการประมูลงานอย่างนี้ครับคือรถเราจะวิ่งก็ต่อเมื่อมีการประมูลงานของราชการเราจะไปโดนตรงนั้นแทน
1: ครับ
6: นะครับ
0: คือเรามีความรู้สึกเหมือนกับท่านนายกอัศนีด้วยไหมคะว่าอยากแยกตัวจากบกส
6: คือของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบกสอยู่แล้วก็ขึ้นกับกรมอยู่แล้วครับ
1: โดยตรง
6: เพราะฉะนั้นทางของท่านดร.อัศนีจะมีเจ้านายอยู่2คน
1: ค
6: นในกรม2บกสแต่พวกผมก็จะมีกรมอย่างเดียวครับ
1: แล้วแบบไหนคล่องตัวมากกว่า
6: ก็มีกรมอย่างเดียวคล่องตัวกว่าอยู่แล้วแต่การแข่งขันเสรีอยู่แล้ว
1: อ๋อถึงว่าคือว่าท่านอัศนีบอกว่าอยากแยกถ้าแยกจะคล่องตัวและจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
7: ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าเกิดแยกมาเราจะโดนค่านักเลงกับค่าเส้นทางมั้ยฮะ
7: ค่าประกอบการประจำปีต้องจ่ายถ้าไปเวลาถ้าเกิดผมมีสตางค์วันนี้ผมจะทำบกสแข่งทำสถานีบกสแข่งนะครับเพราะขนาดนี้มันเอื้อกับธุรกิจมากเลย
1: ปีหนึ่งกี่ร้อยล้านครับ
7: ก็ปีที่แล้วเขาได้มัน500กว่าล้าน
1: ปีหนึ่งได้500กว่าล้าน
7: ครับ
1: คือสองค่าที่บอกมานี
7: ้ค่าเดียวครับค่าใบเวลากับค่าลานจอดรถแล้วก็ค่าเข้าไปกี่ปาถะท่านเก็บได้500กว่าล้าน
1: ใครเก็บนะครับ
7: บขสเป็นคนเก็บแล้วเงินก้อนนี้ไม่รับมาเป็นยังไงค่าปรับจริงๆพอ

0: ว่าอยากจะหาเงินค่าปรับเนี่ยให้เข้ากับเป็นเงินของแผ่นดินไม่ใช่เป็นเงินที่เอาบขสเอาไปใช้อย่างทุกวันนี
1: ้ค่ะเอาท่านนายกมาฟังในมุมของผู้โดยสารหน่อยเขาก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาเขาบอกว่าถ้าหากเราไม่ทำผิดเราก็ไม่โดนค่าปรับนะสิคะแต่ค่าปรับที่เขามีการปรับเรา50,000เนี่ยคือมีการกระทำความผิดเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นเดินรถเกินเส้นทางไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอันนี้ท่านผิดจริงไหมตอนที่โดนปรับ
0: ผมยอมรับความผิดแต่ถ้าค่าปรับของท่านมันเกินกว่าเหตุผมวิ่งรถทั้งคันได้ 5,000 บาทท่านเก็บท่านปรับผม 50,000 เนี่ยก็เป็นธรรมครับมันเกินกว่าเหตุมันเกินกว่าเหตุ แล้วท่านถามว่าท่านเอาเงิน 50,000 ผมไปเพื่อมาดูแลรถร่วมหรือเปล่าไม่ครับท่านเอาเงินผมคนละ 50,000 คนละเป็น500ล้านเนี่ยไปค้ำประกันเพื่อเอาไปต่อรถใหม่ทำรถใหม่มาแข่งกับพวกผมอีกนะครับผมว่าเป็นธรรมมั้ยครับผมนึกว่าอ้าวในเมื่อท่านคิดอย่างนี้พวกผมจึงขอฝากท่านรัฐมนตรีรัฐบาลทุกรัฐบาลให้พวกผมแยกไปวิ่งแข่งกับบขส.เถอะท่านเป็นเรกูเลเตอร์อย่างเดียวอย่ามาเป็นออเปอเรเตอร์เลย
1: คือกำลังจะมองว่าความผิดก็ควรแยกส่วนความผิดแต่การปรับเนี่ยมันปรับที่แพงเกินจริงเกินไปในช่วงตอนนั้นที่เกิดนโยบายราคาน้ำมันแพงค่ะ
0: ค่าปรับที่เกินความจริงสมมุติปรับแล้วประชาชนได้ประโยชน์ไม่ใช่ไปต่อเติมมือไม้เพื่อมาแข่งขันพวกเราเนี่ยผมว่าเป็นธรรมนะแต่มันมีสองเงื่อนไขปรับมากเกินไปปรับแล้วเงินก้อนนี้ไม่ได้มาพัฒนารถมาพัฒนาพวกเราแต่เอาเงินก้อนนี้ไปเป็นคู่แข่งกับพวกเราอีก
2: แล้วผมถามแทนนะครับบขส.ไม่ได้มาแล้วทำยังไงไม่ให้ทำผิดได้ไหมครับจะได้ไม่โดนปรับ
0: เปิดเสรีเหมือนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเถอะครับแล้วก็ท่านก็วิ่งประชาชนเป็นคนที่ตัดสินใจเองถ้าท่านรถไม่มีรถมาประชาชนก็บริษัทนี้ก็ต้องเจ๊งโดยธรรมชาติถ้าเขาบริการไม่ดีที่นั้นก็ต้องยุบตัวเองปากต่อปากเสียงต่อเสียงก็จะเป็นตัวกำหนดแล้ววันนี้ผมฝากรัฐบาลเรื่องหนึ่งท่านกำลังจะรถร้อยกว่าคันเนี่ยท่านไปทำดีมานด์กับสภาอย่างว่าประชาชนวันนี้มีเท่าไหร่ในอดีตท่านเคยไปบขส.นะครับคนตั้งแต่หกตีหนึ่งหกทุ่มตีหนึ่งคนเต็มจนถึงสว่างอีกวันก็สว่างวันเต็มแต่วันนี้บขส.ไม่ใช่แล้วก็วันนั้นเต็มตั้งแต่365วันเต็มทุกวันวันนี้บขส.นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมครับ6โมงเย็นไปแล้วไม่มีผู้โดยสารครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนะคะการปรับแต่ละครั้งเนี่ยคือเงินเข้าบขส.หรือว่าขนส่งเป็นคนปรับ
0: เข้าบขส.ครับ
1: ยืนยันว่าบขส.เป็นคนปรับ
0: ครับ
2: แล้วเขาส่งต่อไปให้ใครไหมฮะ
0: ไม่ครับ
2: อ้าวแล้วจะเป็นหนี้ได้ยังไงฮะถ้าเกิดไม่ส่งต่อ
0: ก็ไปใช้หนี้เขาไปบริหารกันในอดีตขาดทุนไงผมไม่ทราบผมเพิ่งมาเป็นนายกได้สองปี
1: มันมีส่วนต่างอยู่แล้ว
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมนี่ก็ว่าเงินก้อนนี้อยากให้สตง.ปปช.ไปดูว่าเงินเอาไปปรับแล้วเอาไปพัฒนาอะไรแต่พวกเราทั้งหมดเนี่ยต้องการเห็นเงินก้อนนี้ไปพัฒนาแผ่นดิน
1: เดี๋ยวนะคะ
0: ไม่ไปพัฒนาแผ่นด
1: ินในรายการวันนี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโอกาสให้ข้างล่างด้วยนี่คือหนึ่งในคนที่เคยถูกปรับในอัตราใหม่ถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: โดนไป50,000
3: ไม่ฮะไม่ถึง50,000
1: โดนไปเท่าไหร่คะ
3: เพราะผมโดนเรื่องไป1,503เรื่องนะครับเรื่องรถผ่านแยกด่านเพื่อเอารถไปซ่อมบำรุงเมื่อกลับมาบริการผู้โดยสารนะไปถึงผ่านด่านจากหมอชิดเนี่ยครับวิ่งไปบ้านโป่งผ่านด่านแล้วคนขับสายเหนือเขาก็ไม่รู้ว่าเส้นทางเนี่ยมันมีด่านอะไรมั่งเขาก็ผ่านไปหลังจากนั้น6เดือนย้อนกลับมาหาผมว่ารถคนวิ่งละลงด่านแล้วก็ไม่ผ่านเอ้ยผ่านด่านแต่ไม่ลงไปแจ้งนะครับแล้วย้อนมาไปปรับ
1: เดี๋ยวอธิบายลึกนิดนึงเวลาที่รถประจำทางวิ่งผ่านทางด่านมันต้องมีใบหนึ่งนะคะถูกต้องนะคะเป็นใบผ่านทางไปให้แต่ว่ารถอันเนี้ยตั้งใจจะไปซ่อมก็เลยผ่านไปเลยไม่มีใบผ่านทาง
3: ใช่ครับไม่มีครับทุกคันก็ไม่จะไม่มีรถไม่มีใบผ่านทางเพราะไปอู
1: ่โดนย้อนหลังไป6เดือน
3: ครับ6เดือนแล้วถึงอยากมีใบแจ้งมา
1: ค่ะ
3: แต่ผมก็ลืมไปที
1: โดนโทษอะไรไปบ้างคะ
3: ฮะ
1: โดนโทษอะไรไปบ้างคะ
3: โดนโทษก็ปรับ1,500จากเคยปรับ300ผ่านด่านนี่ปรับไป 1,500
2: 300
3: นี่ปีไหนครับ
2: 300นี่ปีไหน
0: เมื่อก่อนครับ
2: เมื่อก่อน
0: ครับ
2: แต่ตอนนี้คือราคาค่าปรับมันพุ่งสูงขึ้น
3: เขาปรับสูงขึ้น
2: เพิ่งปรับปีนี
3: ้ปรับปีนี้แหละครับ
2: ปีนี้เป็นปีแรกที่ราคาสู
3: งข
2: ึ
3: ้น
2: เราเลยมองว่าไม่เป็นธรรม
3: ครับใช่ครับ
2: ถามตรงๆฮะคือไม่รู้จริงๆตรงนั้นมันมีด่าน
3: ไม่รู้
2: ที่เราต้องลงไป
3: บางคนขับมันจากภาคเหนือจะลงใต้ก็จะไม่รู้ว่าด่านตรงไหน
2: ครับ
3: ครับก็ผับประจำอย่างภาคเหนือนะ
2: คร
3: ับมันจะลงใต้เนี่ย

0: คนขับก็ไม่รู้หรอกครับว่าด่านอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ไม่ลงเวลาปุ๊บโดนย้อนหลังเลย
0: ได้คร
1: ับเยอะไหมฮะอย่างนี้กี่คนฮะกี่ผู้ประกอบการครับที่โดนปรับแบบนี
0: ้ถ้าผมโดนไป3ใบแต่ก่อนนั้นก็เคยโดนแต่ว่ามันไม่เยอะอย่างนี้ไงผมก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เคยปรับ300ปรับผม 1,500 เนี่ยต่อคันแล้วผมชี้แจงไปเขาบอกชี้แจงก็ไม่ได
2: ้ค่ะ
0: แล้วมีหนังสือมาให้ผมว่าไปชี้แจงหน่อย
2: ค่ะ
0: ว่าแล้วชี้แจงเขาบอกนั่งชี้แจง
2: ค่ะฉะนั้นมันเป็นเรื่องหลักที่เราจะคุยกันวันนี้ว่าค่าปรับเนี่ยมันสูงเกินจริงอันนี้คือเพียงแค่เงื่อนไขเล็กๆโดนไป1,500จาก300ยังมีข้อหาใหญ่ๆที่ปาไปถึง 50,000 บาทอันนี้ของรถร่วมประจำทางไม่ประจำทางล่ะคะเจออะไรบ้างวันนี้อยากให้สะท้อนหน่อยค่ะ
3: ของไม่ประจำทางส่วนใหญ่ก็จะเจอค่าปรับจากกรมการขนส่งทางบกช่วงแรกๆนะครับโดนปรับหนักมากนะครับแล้วก็เราก็ร้องเรียนไปที่อธิบดีแต่หลังจากนั้นอธิบดีก็เรียกประชุมทำให้ค่าปรับนะครับก็ลดลงมาชนนะครับคือท่านอธิบดีบอกว่าให้ใช้ดูมินิทหน่อยเพราะว่าถ้าปรับเยอะๆอย่างเช่นปรับไม่เกิน 50,000 เนี่ยครับถ้าปรับเป็น 10,000 เนี่ยครับซึ่งกำไรมันไม่ถึงทีนี้นโยบายของกรมหรือกระทรวงบอกว่าต้องการความปลอดภัยแต่กลายเป็นเงินค่าปรับไปหมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนซื้อยางจะเอาเงินที่ไหนพัฒนาความปลอดภัยซึ่งมันเป็นไปไม่ได
1: ้ครับคือเราจะให้ทราบออกเหมือนกันเพราะทีมงานต่อสายที่ท่านสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับท่าน
4: สวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีท่านผู้ร่วมรายการครับ
1: ครับอยากได้ทางออกด่วนๆเลยท่านฮะคือเรื่องของเงินเยียวยาก่อนละกันฮะว่าจะเดี๋ยวจะช่วยยังไงดีฮะท่านฮะ
4: เงินเยียวยากรณีที่ราคาน้ำมันขึ้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
4: คือก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงสงกรานต์นะครับเราก็มีมาตรการ DRT พร้อมซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าโครงการเนี่ยก็จะหมดไปในช่วงวันที่31พฤษภาที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงเนี่ยเพิ่งได้รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้รับช่วงวันศุกร์ตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายแล้วก็ทยอยโอนนะครับให้กับผู้ประกอบการไปจำนวนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตให้ท่านทราบนะครับมันผู้ประกอบการเนี่ยในโครงการ DRT พร้อมซัพพอร์ตเนี่ยมีหลายส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางรถโดยสารประจำทางนะครับตัวนี้ก็อย่างตัวนี้คงไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราคือจริงๆมันจะมีปัญหานั่นแหละแต่เราก็พยายามบังคับใช้นะครับเท่าที่จำเป็นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเดิมทีเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมจอดทีเนี้ยก่อนหน้านี้เวลาน้ำมันเนี่ยขึ้นลงเนี่ยเขาก็จะปรับอัตราค่าโดยสารเนี่ยให้เป็นไปตามราคาน้ำมันนะครับยกเว้นช่วงสงกรานต์ที่เราต้องออกมาตรการมาตรึงราคาเอาไว้โดยที่เอาเงินหลวงเนี่ยไปจ่ายให้ผู้ประกอบการนะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมที่มันสูงขึ้นจากราคาค่าโดยสารก็ไปขอให้ทางบขส.เนี่ยเขาลดราคาให้นะครับมีส่วนลดให้ตรงนั้นก็เรียบร้อยไปละเรื่องที่ต้องใช้เงินจากกองทุนอันนี้ต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นกฎหมายที่จะต้องมีการยืนยันตัวตนว่าคนที่ขึ้นรถคันนี้ชื่ออะไรเลขบัตรประชาชนอะไรและในมุมของกระทรวงเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารเดินทางไปกับรถคุณเนี่ยแล้วมันไม่มีการยืนยันตัวตนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เข้าใจผู้ประกอบการว่ายังดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากว่าถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ขอแค่ว่าเป็นชื่อแล้วก็เบอร์โทรว่าคนที่โดยสารมากับท่านเนี่ยชื่ออะไรเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราไปขอเบิกเงินเขาไม่ให้ครับมันไม่ใช่ว่ากระทรวงไม่ให้แต่ปรากฏว่ากรมบัญชีกลางที่เขากำกับดูแลอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะจ่ายในลักษณะเป็นการเหมาจ่ายให้ได
2: ้
4: นะครับดังนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็จะเป็นเรื่องเทคนิคที่เวลามาปฏิบัติกันเนี่ยมันก็จะยังมีปัญหาอุปสรรคส่วนเรื่องค่าปรับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ฟังนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับว่าค่าปรับเนี่ยมันควรจะสมเหตุสมผลแต่อย่างหนึ่งที่ผมในฐานะที่ผมให้นโยบายไปวันก่อนที่มาประชุมร่วมกันนะครับกับท่านอัศนีด้วยเนี่ยผมก็เรียนว่าไอ้เรื่องจิ๊บจ้อยไอ้เรื่องที่ไม่เป็นสาระสำคัญไอ้เรื่องที่มันเป็นเชิงที่มันเหมือนกับว่ามันจะเป็นเหตุให้มันมีการกลั่นแกล้งกันได้เนี่ยขอให้มันไปทบทวนขอให้ทางบขส.ไปดำเนินการทบทวนซะว่าค่าปรับเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรให้มันเหมาะสม

่วนเรื่องที่จะเป็นความผิดต่อประชาชนยกตัวอย่างอย่างเช่นขายตั๋วแล้วไม่มีรถให้เขานะครับหรือยกเลิกรถเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเสียค่าปรับเพื่อเป็นการป้องปราม

0: ผิดแต่การปรับที่มันจำนวนมหาศาลและมันโดดจากตัวแรกเดิมไปเยอะขนาดนี้ต้องชี้แจงที่มาที่ไปแล้วล่ะค่ะว่าเงินที่ปรับไปเอาไปทำอะไรบ้างอีกสักครู่นะคะท่านคะเดี๋ยวขอญาตถือสายในออนไลน์ต่อค่ะ
1: เข้าถึงปัญหา
2: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน

สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลลอครับกรมอุทยานแห่งชาติติดหนังสือแจ้งอิมพูฮิลรีสอร์ทวังน้ำเขียวครับหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติทับลานให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน15วันและหากไม่ดำเนินการเตรียมใช้มาตรการบังคับคดีเดินหน้ารื้อถอนรีสอร์ทที่คดีสิ้นสุดเพื่อทวงคืนผืนป่าครับอุทยานแห่งชาติทับลานนำหนังสือแจ้งคำสั่งศาลไปติดบริเวณทางเข้าอิมพูฮิลรีสอร์ทตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาให้ผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายใน15วันหลังคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติถึงที่สุดแล้วโดยรีสอร์ทแห่งนี้เป็นหนึ่งในกิจการท่องเที่ยวกว่า500แห่งที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยศาลมีคำพิพากษาให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ป่ามาตั้งแต่ปี2560นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เริ่มติดประกาศแจ้งเตือนรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้ว3แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวเพื่อให้ดำเนินการรื้อถอนด้วยตนเองภายใน15วันครับหากเพิกเฉยกรมอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายพร้อมเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าพิสูจน์สิทธิประชาชนเป็นรายแปลงควบคู่กับการดำเนินคดีกับกลุ่มทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่าครับพร้อมเตรียมเสนอแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนได้การกำหนดพื้นที่กันชนหรือบัฟเฟอร์โซนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ผืนป่าและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่มีสิทธิตามกฎหมายครับปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนิติกรเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกรณีเพจ Facebook CSILA เผยแพร่ข้อมูลและคลิปเสียงทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขณะที่ตำรวจรับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินการตามกฎหมายครับนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนิติกรจากสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกรณีเพจ Facebook CSILA เผยแพร่ข้อมูลและข้อความคลิปเสียงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นผู้รับมอบอำนาจระบุว่าเนื้อหาที่เผยแพร่เป็นการใส่ความในลักษณะยืนยันข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทำให้บุคคลได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังและไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตจึงเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายและรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานแล้วจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับตำรวจจังหวัดลำปางเข้าตรวจสอบบ้านพักถูกชาวบ้านร้องเรียนเปิดคาราโอเกะเสียงดังก่อนพบการลักลอบเล่นพนันไฮโลครับภาพเหตุการณ์ขณะตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ทะเข้าตรวจสอบบ้านพักไม่มีเลขที่บริเวณท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการเปิดเครื่องเสียงร้องคาราโอเกะส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่กลับพบกลุ่มคนกำลังเล่นพนันไฮโลครับขณะเข้าตรวจสอบบุคคลในบ้านยังคงร้องคาราโอเกะเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ปิดเครื่องเสียงเพื่อตรวจสอบพบว่ามีผู้ลักลอบเล่นพนันไฮโลจำนวน4คนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ทะดำเนินคดีตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ระบุว่าการเข้าจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการแจ้งเบาะแสของประชาชนจึงสอดคล้องกับแนวทางการปราบปรามอบายมุขและการพนันในพื้นที่โดยขอความร่วมมือประชาชนหากพบการลักลอบเล่นการพนัน

0: รือการกระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและดำเนินการได้ทันทีครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวเบนจามินสุริยะปัญญาวงศ์อายุ44ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวขาวผมยาวหายจากซอยสุขุมวิท71แขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระขนงครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: คติธรรมนำชีวิต
2: วันพระในวันนี้ก็อยากจะให้เราได้เตือนตัวเองว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเราได้ทำทานบ้างไหมเราได้รักษาศีลบ้างไหมหรือเราได้เจริญจิตตภาวนาบ้างไหมถ้าหากว่ายังบกพร่องอยู่เราก็ปรับปรุงตัวเองตักเตือนตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าเราได้ทำไว้อย่างดีแล้วก็อยากให้ทำยิ่งขึ้นไปดังที่พุทธศาสนาสุภาษิตท่านกล่าวไว้ว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตของตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการดังนั้นแล้วเราจึงต้องตักเตือนตนเองด้วยตนเองเรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งได
1: ้วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้พบกับตั๊กดนยาพงษ์พุทธิวัฒน์มาพร้อมกับสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมและในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันถึงแนวทางการดูแลสุขภาพอยู่นี้นะคะทุกๆ10นาทีมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นจำนวน1คนค่ะซึ่งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะล่าสุดปี2567ค่ะบอกว่ามีผู้ป่วยโรคนี้สะสมแล้วจำนวนกว่า358,000 คนและในปีเดียวกันค่ะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 39,000 คนตัวเลขที่สูงขนาดนี้นะคะทำให้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมาเป็นอันดับที่2รวมถึงสาเหตุความพิการมาเป็นอันดับที่1ของคนไทยเลยและที่น่าตกใจค่ะคุณผู้ชมผู้ป่วยกลุ่มนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งสัญญาณเตือนไม่รู้ตัวเลยว่าจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งทำให้โรคนี้ค่ะต้องมาถูกจับตามองในฐานะของโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญนะคะซึ่งในเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะก็มูลนิธินะคะสมาคมขออภัยค่ะคุณผู้ชมสมาคมโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองแห่งสหรัฐอเมริกาเองค่ะก็ได้ออกแนวทางในเรื่องของการรักษาใหม่ค่ะถือว่าเป็นการปรับแนวทางใหม่ในรอบ8ปีเลยนะคะจากเมื่อก่อนนี้จะรักษาตามระยะเวลาคุณผู้ชมตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นการรักษาตามเนื้อสมองที่ยังคงอยู่นะคะจะเป็นยังไงวันนี้ต้องร่วมพูดคุยค่ะกับแพทย์เฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาทคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งอยู่เราตรงนี้แล้วศาสตราจารย์นายแพทย์สมบัติมุ่งทวีพงษาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเหมือนเทคโนโลยีของเราก็กำลังพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ว่าโรคนี้ยังคงเป็นที่น่ากังวลในประเทศไทยอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ครับก็คือโรคนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นผลพวงนะหรือว่าผลลัพธ์นะจากโรคที่เราเจอบ่อยมากก็คือ NCD นะครับ NCD ก็เป็นโรคกลุ่มที่เรารู้จักกันนะเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานการไม่ออกกำลังกายโรคน้ำหนักเกินการสูบบุหรี่นะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็จะเห็นว่ามันเป็นโรคที่เจอบ่อยแล้ว NCD ก็เป็นโรคที่จะพบบ่อยที่สุดในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแล้วก็จะเป็นตัวรากฐานหรือว่าตัวต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคตามมาโรคหลอดเลือดสมองก็เป็นอันหนึ่งในนั้น
0: ค่ะซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่

0: นี้ก็มีปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดแหละหลอดเลือดสมองนะคะที่นำมาสู่โรคหลอดเลือดสมองได้ไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันเบาหวานนะ
1: ใช่ครับ
0: ใครที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้แล้วมีข้อสงสัยค่ะสามารถร่วมพูดคุยส่งคำถามของคุณผู้ชมเข้ามาได้ค่ะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ไทย PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวมาหาคำตอบให้กับคุณผู้ชมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครที่มีอาการปวดหัวเวียนศีรษะขึ้นไส้เมารถแพ้ท้องหรือบางคนเนี่ยมีอาการไมเกรนด้วยคุณผู้ชมเขามีการแชร์ข้อมูลการบอกว่าอาการเหล่านี้เนี่ยสามารถบรรเทาได้ด้วยการจิบน้ำขิงร้อนๆหอมๆเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จแฟกเช็คมีคำตอบค่ะ

0: การจิบน้ำขิงนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดท้องแน่นท้องแล้วก็มีลดอาการไมเกรนอันนี้เรื่องจริงเลยครับผมเรื่องจริงเลยครับผมเรื่องจริงเลยครับผมขิงเนี่ยมีฤทธิ์ในการผ่อนคลายช่องท้องครับใครก็ตามที่มีอาการปวดหัวแล้วก็มีความเครียดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปวดหัวครับจะมีอาการเกร็งช่องท้องร่วมด้วยเส้นประสาทในช่องท้องเกร็งเมื่อไหร่นะจะมีโรคไมเกรนตามมาแล้วก็บางคนเนี่ยมันเกร็งช่องท้องจนอาเจียนออกมาเลยเวลาอาเจียนแล้วดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าขิงเนี่ยจะช่วยในการคลายช่องท้องได้เราก็ไม่ต้องไปอาเจียนแล้วอย่างเงี้ยนะครับเวลาเรากินน้ำขิงเนี่ยมันจะช่วยทำให้ท้องอุ่นครับแล้วก็ช่วยไล่ลมในท้องช่วยให้เส้นประสาทในช่องท้องเนี่ยผ่อนคลายอยู่เสมอวิธีกินก็ไม่ยากครับกินก่อนอาหารเช้าสักครึ่งแก้วกินก่อนอาหารเย็นสักประมาณครึ่งแก้วก็จะช่วยรู้สึกว่าผ่อนคลายช่องท้องได้ดีช่วยให้เริ่มมาได้ดีช่วยให้ขับถ่ายลมได้ดีเพราะทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยย่อยอาหารได้ดีผ่อนคลายช่องท้องลดอาการมึนหัวลดอาการอาเจียนได้ดีมากๆเลยนะครับสารสำคัญที่อยู่ในขิงเนี่ยนะครับจะช่วยให้ลดอาการเจ็บปวดภายในช่องท้องเจ็บปวดภายในเส้นประสาทนะครับแล้วก็น้ำมันหอมระเหยจากขิงเนี่ยช่วยลดอาการปวดท้องได้ดีมากๆเลยนะครับในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยนะครับจะมีเส้นประสาทค่อนข้างเยอะรวมถึงในลำไส้ของเราด้วยนะจะมีเส้นประสาทค่อนข้างเยอะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำมันหอมระเหยขิงเนี่ยไปสัมผัสกับเส้นประสาทเหล่านี้เนี่ยเส้นประสาทเหล่านี้ที่มันเคยทำงานเยอะๆมันจะผ่อนคลายได้ดีครับกระเพาะทำงานกลับมาได้ดีลำไส้ขยับได้ดีเราก็จะย่อยง่ายถ่ายคล่องขับถ่ายได้หมดนะครับแล้วก็ไม่ปวดท้องง่ายๆช่วยให้ช่องท้องผ่อนคลายอยู่เสมอช่วยให้ท้องเนี่ยอุ่นอยู่เสมอนะครับแล้วก็ถ้าท้องอุ่นอยู่เสมอเนี่ยนะครับจะช่วยให้เราไม่เครียดเกินไปด้วยนะครับความไม่เครียดนี่แหละจะช่วยให้เรานอนหลับสบายตื่นมาก็ไม่ปวดหัวไม่เครียดเกินไปด้วยนะครับวิธีการเลือกขิงนะครับขิงเนี่ยเวลาเราซื้อขอขิงแก่ครับมันจะแง่งเท่านี้ประมาณฝ่ามือนึงใหญ่ๆนะครับให้หักออกมาแค่1ใน3แล้วก็เอามาล้างใช่ไหมแล้วก็หั่นเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ทุบครับตอนทุบเนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยออกมาแล้วแล้วก็เอาไปต้มสักประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะแล้วก็มาแบ่งทานมื้อละ1มื้อนะทานแค่ครึ่งแก้วก็พอแล้วหรือว่าประมาณ1ถ้วยกาแฟนั่นแหละกินพร้อมอาหารก็ได้กินก่อนอาหารสัก5นาที10นาทีก็ได้ถ้าสมมุติว่าไม่มีเวลาไปตลาดไม่มีเวลาไปต้มนะครับก็กินแบบเป็นแคปซูลก็ได้ถ้าเป็นแคปซูลก็ก่อนอาหาร2แคปซูลก่อนอาหารเช้า10นาทีก่อนอาหารเย็น10นาทีมันจะช่วยเรียกน้ำย่อยมาด้วยแล้วก็ช่วยไล่ลมได้ดีช่วยในการเรอช่วยอาการลดอาการจุกแน่นความแข็งตึงในกระเพาะเนี่ยมันก็จะคลายตัวหลังจากกินขิงแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกน้ำขิงที่เขาเป็นซองๆชงมาแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะประมาณสัก1ถ้วยกาแฟก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นแบบนี้ใช้ได้ครับใครที่ไม่ควรกินขิงที่เผ็ดร้อนเกินไปก็คนที่เจ็บแสบปากเจ็บร้อนปากคนที่ร้อนในง่ายๆหรือคนที่มีอาการแสบกระเพาะอยู่แล้วนะใครที่แสบกระเพาะมากๆอยู่แล้วเนี่ยต้องระวังถ้ากินขิงเข้าไปเนี่ยบางทีมันอาจจะแสบร้อนเกินไปอาจจะกินสมุนไพรอย่างอื่นแทนดีกว่านะครับผมแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตนะระยะ4ระยะ5แบบนี้เนี่ยจะกินสมุนไพรมากไม่ได้ก็ต้องระวังด้วยนะครับ
1: เช็คมาให้แล้วว่าเป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมสารพฤกษเคมีในขิงเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนปวดหัวนะคะได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีอาการปวดหัวมากๆเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงของโรคที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะนั่นคือโรคหลอดเลือดสมองถ้าใครรับประทานนะคะหรือว่าดื่มน้ำขิงไปแล้วอาการไม่ดีขึ้นพบคุณหมอเถอะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์สมบัติกันต่อนะคะอาจารย
2: ์
1: ถ้าปวดมากเนี่ยต้องมาพบแพทย์แล้วเพราะหนึ่งในความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองก็คืออาการเวียนศีรษะขึ้นไส้ปวดหัวมาได้เหมือนกันใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ก็คือเราจะเน้นที่เรื่องการระบบการทรงตัวฮะ
1: ค
2: ือบาลานซ์นะฮ
1: ะ
2: ก็คือพวกนี้ก็จะแตกต่างจากเรื่องอาการบั้นหมุนก็คือว่าคนที่บั้นหมุนจากเรื่องหูเนี่ยมักจะยังทรงตัวได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาการทางหลอดเลือดสมองที่เป็นในระบบการทรงตัวนะฮะของในสมองเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะทรงตัวไม่ได้เช่นยืนทรงตัวไม่อยู่เดินเซเป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอาการที่เราแนะนำให้สังเกตด้วยคร
1: ับนี่เลยนะคะมีสัญญาณเตือนหลายอย่างอย่างที่คุณผู้ชมถามมานะคะว่า แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอคะว่าเราเนี่ยมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองอยู่นี่อย่างที่เราขึ้นหน้าจอนี้เป็นสัญญาณเตือน
2: ครับอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นหมายถึงว่าอาการที่บ่งชี้ว่าเราอาจจะมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะฮะก็จึงเป็นอาการที่เตือนให้รีบไปพบแพทย์นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้คำง่ายๆว่า fast นะฮะแต่ว่าพอระยะหลังมาเนี้ยเราก็พบว่าจะมีอาการอื่นเพิ่มเติมแล้วก็คิดว่าจะเป็นที่สังเกตได้แล้วก็ปัจจุบันมีการรักษาในกลุ่มที่เป็นทางก้านสมองด้วยนะฮะก็เลยให้รณรงค์ให้เติม B เข้ามานะครับ B fast เอาคำว่า fast อันเดิมก่อนแล้วกันนะฮะ fast ก็มาจากตัวย่อนะฮะของอาการอยู่3อันหลักๆก็คือ F คือ face นะฮะ
1: face
2: คือมุมปากตกนะฮะปากเปรี้ยวนะครับก็เด่นที่มุมปากด้านใดด้านหนึ่งนะฮะถ้าสังเกตได้ก็คือเวลาอมน้ำหรือว่าบ้วนปากตอนเช้าเนี่ยน้ำจะเราจะอมไม่ได้น้ำจะรั่วในมุมปากด้านนั้นนะครับหรือว่ายิ้มหรือยิ้มฟัน
1: ปุ
2: ๊บแล้วมันไม่ขยับด้านนึงนะครับอันนั้นก็ใช่นะครับส่วน A เนี่ยย่อมาจากอาร์มดริฟดริฟที่แปลว่าตกนะฮะก็คือเรายกแขนเนี่ยยกไม่ขึ้นอย่างเช่นเขาให้ยกเนี่ย
1: คือคนปกติจะยกได้แบบนี
2: ้เท่าๆกันฮะคนที่อ่อนแรงเนี่ยเขาจะยกไม่ได้หรือว่าห้อยอย่างนี
1: ้เป็นข้างใดข้างหนึ่ง
2: ข้างใดข้างหนึ่งครับข้างในข้างหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันจะยกได้ไม่เท่ากัน
1: คุณผู้ชมสังเกตได้เลยตอนนี้ยกขึ้นมาพร้อมกันได้เลยนะแบบนี้ถ้าใครมีอ่อนแรงหรือว่าปลายมือตกแบบนี้
2: จะเรียกมันจะเป็นทันทีทันใดครับพวกนี
1: ้
2: มันเป็นทันทีทันใดในตอนที่เอ๊ะเมื่อกี้เรายังดีอยู่หรือว่าเมื่อคืนเรายังดีอยู่ตื่นมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าให้สังเกตอาการแบบนี
1: ้ค่ะต่อไป
2: S คือ speech นี่ก็มีทั้งพูดไม่ชัดนะฮะใช้คำพูดผิดไม่สามารถพูดได้หรือพูดสับสนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการใหญ่ๆของสมองทางด้านที่เป็นด้านเด่นนะฮะที่เอาไว้ควบคุมเรื่องการใช้ภาษาซึ่งถ้าตรงนี้ก็มีโอกาสโดนจากหลอดเลือดสมองเนี่ยได้เยอะเหมือนกันนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ทีนี่ไม่มีอะไรคิวไทม์นะไทม์ก็คือรีบไปโรงพยาบาลแล้วเราก็เพิ่มมาอีก2อาการคือ
1: B
2: นี่คือตัว B คือบาลานซ์นะบาลานซ์คือการทรงตัวการทรงตัวนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะบางคนอาจจะมีบ้านหมุนแต่ว่าเราจะเน้นที่การทรงตัวนั่นคือเขาจะไม่สามารถจะทรงตัวได้นะครับเช่นเดินแล้วเซนะหรือยืนแล้วก็ยืนไม่ไหวนะยืนแล้วยืนไม่อยู่เป็นต้น
1: อีกอันหนึ่ง
2: ส่วน E คือ I ฮะ I ก็มีตั้งแต่เรื่องของเห็นภาพซ้อนนะฮะหรือภาพไม่ชัดตาใดตาหนึ่งนะฮะเช่นดับไปเลยตาใดตาหนึ่งก็ใช่นะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของลานสายตาซึ่งอันนี้สังเกตยากนิดนึงอาจจะเช่นเหมือนเราถ้าใครเคยไปทดสอบนะเวลาใบขับขี่ไปขับขี่นะฮะเราจะมองเห็นลานสายตาเนี่ยสองข้างนี่พอๆกันนะฮะคือเราเห็นมุมเนี่ยเท่าๆกัน
1: ถ้าเรากางแขนแบบนี้เราจะเห็นท
2: ั
1: ้งสองข้าง
2: ทั้งสองข้างใช่แต่ถ้ามีข้างใดด้านหนึ่งนะไม่เห็นน
1: ะ
2: มันหายไปทั้งซีกเลยอันนี้ก็จะเป็นอาการสำคัญของสมองอีกด้านตรงข้ามนะของเรื่องลานสายตานะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เราให้สังเกต
1: ค่ะก็กลับไปที่ถ้ามีอาการเหล่านี้กลับไปที่
2: ตัวที
1: ก
2: ็คือ
1: ไทม์เวลาที่เราต้องรีบไปให้เร็วที่สุด
2: ให้เร็วที่สุดก็เราก็แนะนำให้โทรไปที่1669ครับ
1: ค่ะสายด่วน
2: สายด่วนที่ตอนนี้เราก็ถือว่าการบริการเนี้ยเราค่อนข้างเชื่อมั่นและมั่นใจแล้วว่าถ้าท่านโทรไปเนี่ยท่านจะได้รับบริการอย่างเร่งด่วนแล้วก็ได้รับคำแนะนำนะฮะที่เหมาะสมว่าจะควรจะต้องทำอย่างไรไปที่โรงพยาบาลไหนหรือว่ารออยู่ที่นั่นแล้วรถแอมบูเลนซ์ไปรับ
1: ค่ะก็คือถ้ามีอาการไม่ต้องรอกดได้เลย1669นะคะสายด่วน
2: แล้วก็บอกอาการบอกอาการนะไม่ต้องตื่นตกใจนะฮะบอกอาการที่เรามีนะฮะกับคนที่รับสายเขาก็จะมีช่องทางในการที่จะส่ง

0: ต่อหรือรีเลย์นะไปดันสายถัดไปหรือว่าในตัวฟาซิลิตี้ที่สามารถจะจัดการได้ครับ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วแบบนี้นี่ตอนนี้อุบัติการณ์นี่พบเยอะไหมคะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในไทย
0: ก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ NCD ยังพบเยอะอยู่โรคหลอดเลือดสมองก็ต้องเยอะตามมารวมทั้งเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วน
1: ะ
0: ฮะอายุที่มากขึ้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพบเยอะขึ้นแน่ๆครับ
1: แล้วอายุเนี่ยพบน้อยลงด้วยคุณหมอพบอายุเด็กสุดที่มาพบคุณหมอนี่อายุ
0: ก็ต้องดีตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ว่าถ้าอายุน้อยมากๆเนี่ยเราจะต้องไปนึกถึงตัวสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสาเหตุทั่วไปที่จะเจอเช่น NCD ที่เป็นตัวต้นเหตุเนี่ยเราก็พบแล้วว่าเช่นยุคนี้ก็มีเด็กอ้วนละ
1: นะ
0: ส่วนใหญ่พอเด็กอ้วนปุ๊บก็จะประกอบด้วยโรคต่างๆตามมานะฮะทั้งจนถึงวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ
1: ่
0: ก็น้ำหนักก็ไม่ลดนะฮะแล้วก็ยังต่อเนื่องไปก็จะพบเบาหวานได้เร็วขึ้นความดันสูงเร็วขึ้นนะฮะคอเลสเตอรอลก็สูงเร็วขึ้นนะฮะพวกนี้สะสมมาสัก10ปีก็พอๆกับที่พวกเราเป็นตอนอายุ60เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที40หรืออาจจะไม่ถึง40นะสัก30กว่าๆเนี่ยการสะสมของ NCD ก็เยอะพอที่จะทำให้เกิดหลอดเลือดสมองได้แล้วครับ
1: ค่ะปัจจัยสำคัญก็คือการควบคุมสุขภาพโดยรวมหรือว่าป้องกันโรค NCD ก่อน
0: ใช่ครับ NCD ก็เป็นรากฐานเลยนะครับของตัวต้นเหตุนะฮะก็ไม่ใช่หลอดเลือดสมองอยู่ทั้งหลอดเลือดหัวใจคือจริงหลอดเลือดทั่วร่างกายครับก็ได้รับผลกระทบหมด
1: ค่ะ
0: นะฮะรวมทั้งโรคอื่นๆนะที่จะตามมาจาก NCD ด้วย
1: ค่ะซึ่งตอนนี้อัปเดตแนวทางเทคโนโลยีใหม่กันสักหน่อยนะคะสำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองระดับสากลตอนนี้มีการปรับแนวทางการรักษาด้วยจากสมาคมโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แนวทางนี
0: ้จริงๆเราก็ล้อตามกันนะฮะสมาคมโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลกเนี่ยก็ถือว่าเราก็อัปเดตมาตั้งสักพักแล้วนะฮะว่ามีเทคโนโลยีในการลากก้อนเลือดนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถทำได้แม้กระทั่งเราให้ยาสลายก้อนเลือดแล้วหลอดเลือดยังไม่เปิดยังมีก้อนเลือดอยู่เราก็ไปลากมันได้หรือว่าเลยเวลาที่จะให้ยาสลายก้อนเลือดน
1: ะฮะ
0: ซึ่งเดิมทีเนี่ยเรามีเวลาสั้นมากเช่นเมื่อก่อน3ชั่วโมงถึงจะขยายไปเป็น4ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ยังถือว่ายังสั้นอยู
1: ่
0: แต่ปัจจุบันนี้หลัง4ชั่วโมงครึ่งก็ยังมีช่องทางในการลากก้อนเลือดอันนี้นะครับซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้สำหรับทุกรายแต่ว่ารายที่ค่อนข้างจะหนักนะมีก้อนเลือดใหญ่แล้วก็อุดตันหลอดเลือดเส้นใหญ่ๆเนี่ยซึ่งพวกนี้จากความรุนแรงจะเยอะเราก็จะสามารถที่จะลากก้อนเลือดออกมาแล้วถ้าเปิดโอกาสให้กลไกดีขึ้นได
1: ้ค่ะก็คือเป็นการเพิ่มโอกาส
0: ใช่ครับ
1: ลดความพิการไหมคะอาจารย
0: ์ลดใช่ครับแล้วหลักๆคือตัวเลขงานวิจัยชัดเจนว่าลดการพิการแต่การเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากว่าหลอดเลือดสมองในบางกรณีเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนสูงเนาะการเสียชีวิตเนี่ยยังสามารถไม่สามารถลดได้มากนักแต่ว่าการลดการพิการเนี่ยผมถือว่าจริงๆสำคัญกว่าอยู
1: ่
0: กับการลดอัตราการเสียชีวิตเนาะเพราะการอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตเนี่ยผมคิดว่าสำคัญกว่านะฮะการอยู่แบบทุกข์ทรมานนะคร
1: ับ ค่ะอย่างก็เป็นคำตอบของคำว่ารักษาเนื้อสมอง
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับที่เนื้อสมองเนี่ยที่มันถ้าเราไม่เอาก้อนเลือดออกมาเนี่ยมันก็จะขาดเลือดนะอยู่นานนะถึงแม้มันอาจจะเปิดหลอดเลือดได้เองตามกลไกของตัวร่างกายเองก็ตามแต่จะไม่ทันนะฮะที่จะเซฟไอ้ตรงสมองส่วนที่ขาดเลือดนั้นไว้ก็จะตายไปถาวรแล้วก็ถ้าเนื้อสมองตายไปปริมาณมากเนี่ยโอกาสที่คนไข้จะทุพพลภาพหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นแน่นอนครับ
1: ค่ะมาที่นี่อย่างที่เราเห็นในภาพนี้เป็นการตรวจคัดกรองแล้วนะคะอย่างที่เราบอกตอนช่วงต้นค่ะว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเรามีสัญญาณเตือนหรือว่าพลาดโอกาสในเรื่องของการป้องกันอย่างถูกต้องอาจารย์และปัจจุบันนี้การตรวจเราควรจะตรวจเมื่อไหร่ตรวจยังไงมีอะไรที่ทำให้เราสามารถคัดกรองตัวเองได้บ้างคะ
0: ตัวคัดกรองที่สำคัญเนี่ยก็จะไปอยู่ที่กลุ่ม NCD เลยนะใครที่เป็นโรคในกลุ่ม NCD เนี่ยอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างเบาหวานอะไรกันนะเราก็รณรงค์เรื่อง DM remission นั่นคือว่าคนที่เป็นโรคแล้วก็ไม่ต้องไปตื่นตกใจเราสามารถจะควบคุมปฏิบัติตัวเราให้ดีเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถทำให้เบาหวานเนี่ยไม่ต้องทานยาได้นะเขาเรียกว่า DM remission ได้หมายถึงว่าคุณสามารถใช้วิธีปฏิบัติตัวคุมอาหารปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทานยาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลที่อยู่ในปกติได้เช่นเดียวกันกับโรคอื่นๆเช่นความดันโลหิตสูงหรือโรคไทรอิดอื่นๆนะฮะถ้าคุณปฏิบัติตัวดีๆเนี่ยมันก็เหมือนคนทั่วๆไปที่ความเสี่ยงเนี่ยก็จะลดลงนะฮะตรงนี้เรื่องการป้องกันเนี่ยก็จะไปเราก็จะเป็นเน้นในเรื่องนี้ให้สำคัญที่สุด
1: เนี่ยค่ะมีคุณผู้ชมถามมานะคะสาเหตุหลักเกิดจากอะไรคะโภชนาการ การออกกำลังกาย

0: ในระดับความเต้นของหัวใจสูงเกินไปหรือว่าอากาศร้อนเกินไปมีอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นบ้างคะ
1: จริงๆแล้วการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับก็แนะนำให้ทำนะครับอย่าไปกลัวเรื่องการออกกำลังกายแต่ก็แน่นอนคงไม่มีใครออกกำลังกายจนเยอะเกินจนหัวใจทนไม่ไหวเนาะคือความเหนื่อยมันก็จะบอกเราเองนะครับแล้วก็เราก็แนะนำให้ค่อยๆเพิ่มทีละนิดนะฮะเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อแล้วก็สร้างกว่าเรียกความฟิตนะฮะให้ค่อยๆมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถออกกำลังกายสม่ำเสมอได้ตลอดไปนะฮะแต่ว่าออกกำลังกายอย่างหักโหมเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่เราไม่แนะนำในผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องค่อยๆเพิ่มนะต้องให้เหมาะกับอายุและโรคที่เราเป็นด้วยครับ
0: ค่ะมีไขมันในเลือดสูงค่ะอันนี้มีความเสี่ยงไหมคะ
1: ก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่ว่าตัวไขมันเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะไขมันในร่างกายเราเนี่ยนะฮะมันต้องมีอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปตรวจร่างกายแล้วมีไขมันในเลือดสูงก็ไม่ใช่ทุกกรณีนะฮะที่จะเสี่ยงนะมันจะมีการคำนวณเขาเรียกว่าการคำนวณตามความเสี่ยงนะหรือ risk stratification ของเราก็มีไทย CV risk score นะฮะซึ่งก็สามารถจะไปเปิดดูในเว็บไซต์ได้
0: ค่ะนี่เราเปิดให้ดูเลยนะคะ
1: ครับ
0: ไทย CV risk score เข้าไปได้เลยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถพิมพ์ได้เลยแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแบบสอบถามแบบนี้มีข้อมูลจำเป็นที่จะต้องกรอกมีทั้งอายุเพศนะคะความเสี่ยงสูบบุหรี่อยู่หรือเปล่าเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าเป็นความดันโลหิตตัวบนนี่คือเอาเวลาที่เราวัด
1: เบสไลน์ในตอนที่เราวัดอย่างถูกต้องในตอนที่เราอยู่ในภาวะพัก
0: ะ
1: นะฮะภาวะที่ไม่ได้มีอะไรกระตุ้นความดันครับก็มีวิธีวัดความดันที่บ้านนะฮะก็ไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้ของสมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยครับจะมีคู่มือชัดเจนเลยครับเป็น PDF โหลดฟรีครับ
0: ว่าวัดยังไงถูกต้องตั้งลองใส่ของตาเข้าไป110ค่ะตัวบนอันนี้ปกติไหมคะคุณหมอ
1: ปกติครับ
0: ปกตินะคอเลสเตอรอลมีแบบมีไม่ใช้ผลเลือดกับใช้ผลเลือดตักรู้ตักเพิ่งตรวจมาคุณหมอดุไหมเนี่ย290ค่ะสูงเกินไปนิดนึงใช่ไหมวัดรอบเอวแล้วก็ส่วนสูง
1: ครับ
0: รับเอวนี่จริงๆ
1: อันนี้เอาไว้ดูเลือก BMI ใช่ครับ
0: แสดงผลกดได้เลยแล้วก็จะออกมาเลยว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา10ปีเราสามารถบอกล่วงหน้าได้10ปี
1: แล้วเราคาดการจากตัวพารามิเตอร์หรือว่าข้อมูลที่เราใส่ไปครับ
0: อันนี้ปลอดภัยค่ะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงน้อย
1: เสี่ยงน้อยใช่ครับ
0: ความแม่นยำเนี่ยคุณหมอมีมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับแบบทดสอบนี้
1: อันนี้เป็นข้อมูลที่สำรวจในคนไทยเลยนะครับทำในคนไทยเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำสำหรับคนไทยก็ต้องเรียกว่าสูงสุดนะฮะที่ผ่านมาลิกสกอร์ทั้งหลายในแต่ละอย่างของ AHA หรือว่า American Heart Association ก็มีของเขานะครับก็จะเป็นข้อมูลใน Framingham Study ที่เป็นของทางสหรัฐอเมริกานะเขาก็เป็นข้อมูลของทางสหรัฐอเมริกาแต่ละที่เนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เราน่าจะเหมาะสมที่สุดถ้าจะมาใช้เฉพาะในกลุ่มประชากรของเราครับ
0: ค่ะนี่เขาก็บอกแนวทางการป้องกันเบื้องต้นด้วยนะคะว่าควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานผักผลไม้เป็นประจำแล้วก็เข้ารับการรักษาเพื่อลดคอเลสเตอรอลในเลือดและตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีด้วยคุณหมอคะอย่างที่คุณหมอทำงานด้านนี้มาโดยตลอดเนี่ยก็มีแนวทางในเรื่องของการตรวจติดตามผลด้วยในกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มีแนวทางยังไงบ้าง
1: คือในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยอย่างเช่นเราก็จะค่อนข้างรณรงค์กันให้เรียกว่า know your number นะ know your number นี่หมายถึงว่าตัวเลขอะไรบ้างที่เราควรรู้ว่าในอายุอย่างเราเนี่ยควรจะมีตัวเลขอะไรเช่นความดันโลหิตเอาเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะถือประมาณ 140-90 แต่ถ้าจะเป็นโรคบางอย่างหรือว่าเอาให้ดีๆเลยก็คงจะต้อง 130-80
0: คือตัวบน130ตัวล่าง80
1: ค่ะใช่ครับแต่ถ้ามันเกิน 140-90 นะถือว่าคิดว่าถ้าวัดบ่อยๆที่บ้านโดยวิธีที่ถูกต้องแล้วนะครับในเบสไลน์นั่นหมายถึงว่าไม่ได้มีอะไรมากระตุ้นตอนนั้นเราสบายๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วยังสูงเนี่ยก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับนะฮะและอย่างถ้าคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องรู้ว่าตัวน้ำตาลสะสมที่เรารณรงค์กันว่าเขาก็ควรจะต้องต่ำกว่า 6.5 หรือ7นะแล้วแต่กรณีว่าถ้าเราต่ำมากบางคนจะมีน้ำตาลต่ำอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าคุมได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาเนี่ยจะต่ำกว่า6ก็ยินดีก็ดีเลยครับไม่มีปัญหา
0: ละควบคุมนะคะ
1: ครับ
0: อาการของตัวเองสุขภาพของตัวเองให้อยู่ในระดับปกติหรือว่าใครที่มีความ

0: สี่ยงของโรคต่างๆโรคประจำตัวอยู่ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็รักษาให้โรคสงบนะคะเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหวังว่าเราจะได้แนวทางกลับไปปฏิบัติเพื่อป้องกันนะคะเราจะไม่เป็น1คนใน10นาทีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์สมบัติมุ่งทวีพงษานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้ใหม่ในคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 นจนถึงเวลาบ่าย 3:30 นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวช้างทูนจังหวัดตราดร่วมกับสถาบันการศึกษาท้องถิ่นฟื้นฟูระกำพืชประจำถิ่นเมืองตราดเป็นพลังคนรุ่นใหม่ยกระดับผลิตภัณฑ์เปิดพิกัดเที่ยวหน้าฝนภูเขาดอกตะแบกอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีในระมิดขุนเขาเป็นสีชมพูขาวม่วงประการตาพร้อมเส้นทางขับชมดอกไม้กว่า3กิโลเมตรจุธามาศผูกโพภาพสัมผัสเสน่ห์ของธรรมชาติที่บ่อหินฟาร์มสเตย์จังหวัดตรังจากความร่วมมือคนในชุมชนสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นคุณผู้ชมที่ชอบกินเนื้อครับจะรู้กันว่าถ้าเป็นโควากิวเนี่ยจะมีไขมันแทรกนะครับเนื้อจะเนียนนุ่มกว่าโคเนื้อโดยทั่วไปแล้วก็ราคาสูงกว่าด้วยครับจังหวัดหนองคายก็เลยหันมาส่งเสริมนะครับให้ชาวบ้านเขาหันมาเลี้ยงโควากิวกันแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงแบบปล่อยปละละเลยนะครับตั้งแต่กระบวนการให้อาหารการกินอยู่กระทั่งการส่งไปแปรรูปเข้าเชือดต่างๆก็ต้องได้มาตรฐานนะครับจะยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์ในระดับพรีเมียมเลยครับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายพร้อมกลุ่มคลัสเตอร์สบายดีจัดอบรมฝึกปฏิบัติเชิงปฏิบัติการทั้งตัดแต่งซากโคเนื้อแบบสากลและการจัดการชิ้นส่วนเนื้อเพื่อใช้ประโยชน์การฝึกปฏิบัติแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนนะครับอย่างเช่นสเต็กเนื้อโคขุนลุ่มน้ำโขงหม่ำเนื้อโคขุนลุ่มน้ำโขงไส้กรอกเนื้อโคขุนลุ่มน้ำโขงเนื้อโคขุนลุ่มน้ำโขงรมควันลูกชิ้นปั้นมือเนื้อโคขุนเป็นต้นนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนวากิวและโคพันธุ์ต่างๆด้วยตอนนี้ครับจากความนิยมเนื้อโคของโลกเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยครับแล้วก็ความต้องการโปรตีนคุณภาพสูงด้วยตลาดเนื้อพรีเมียมนะครับจึงได้รับความนิยมเพิ่มโดยเฉพาะในแถบเอเชียจังหวัดจึงส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโควากิวที่มีไขมันแทรกนะครับทำให้เนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นครับพร้อมกับหาช่องทางจำหน่ายสินค้าพรีเมียมในจุดท่องเที่ยวเส้นทางสำคัญด้วย
1: ต้องใช้คำว่าพรีเมียมแล้วตอนนี้ปกติเรากินเนื้อกิโลนึงไม่กี่ตังค์แต่ตอนนี้ต้องบอกว่ากินเนื้อชิ้นนึงหลายตังค์แล้วมันหมายถึงปากท้องและกระเป๋าในตังค์ในกระเป๋าของพี่น้องเกษตรกรด้วยตอนนี้ก็มีความสนใจมากขึ้นเนื่องจากว่าการเลี้ยงโคแบบดั้งเดิมหรือพื้นพันธุ์สายเมืองเนี่ยพันธุ์กับพื้นเมืองมันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องกลไกราคานะครับเพราะนั้นพอมาเรียนรู้ว่าสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมทั้งของชาวต่างประเทศแล้วก็ตลาดสูงตลาดพรีเมียมเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงส่วนที่เป็นเนื้อรองที่ตัดออกไปทำเนื้อหลักแล้วเนี่ยอาหารหลักแล้วเนี่ยมันยังเป็นมูลค่าเพิ่มที่ดีให้แก่เกษตรกรด้วยเพราะนั้นความสนใจมีมากแน่นอนตอนนี้ท่านบริษัทบอกว่าต้องคัดดีๆเลยเนาะไม่ใช่แบบหวานแหเอามาอบรมเหมือนเดิมแต่ต้องคัดเลือกคนที่อยากเรียนรู้สนใจจริงไปประกอบอาชีพจริงเท่านั้น
0: ส่วนโรงแปรรูปเนื้อสัตว์พลพิสัยก็ยกระดับให้บริการชำแหละเนื้อโคครับทั้งในจังหวัดหนองคายแล้วก็ต่างจังหวัดที่นำโคขุนมาทำการชำแหละอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะเลยครับแล้วก็ตามความเหมาะสมในการแปรรูปและปรุงอาหารด้วย
2: ในพื้นที่นี้เวลาถ้าจะชำแหละต้องให้เกษตรกรเอาวัวเข้ามาก่อนแล้วก็ชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วก็ขังไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าถึงทำได้ตอนทำเสร็จจะมีสัตวแพทย์ตรวจซากอีกทีหนึ่งอันไหนผ่านก็ส่งเข้าโรงบ่มอันไหนไม่ผ่านก็ตีออกไปเป็นเนื้อเสีย
3: ปริมาณต่อวันนี่กี่ตัวคะ
2: ถ้าตามจริงๆทำเต็มที่จะได้ประมาณ100ตัวแต่ตอนนี้ทำยังไม่ถึง
3: มากสุดเท่าไหร่คะ
2: ก็วันหนึ่งก็ประมาณ30ตัวไม่ครับเอาจะเอาหมดทุกอย่างเลยก็บาร์กิวบาร์มันชาโรเล่อะไรก็เอาครับคือเกษตรกรเขาเลี้ยงมาแล้วเราก็ต้องทำให้เขาคือมีอะไรก็ให้เกษตรกรมาฟังทางรัฐเขาเป็นคนร่างนโยบายขึ้นมาให้เราเป็นคนปฏิบัติ
0: ส่วนอัตราค่าบริการก็ปกติเช่นเดียวกับโรงแปรรูปทั่วไปครับมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐอย่างถูกต้องและต่อเนื่องนะครับมั่นใจได้ถึงการบริการและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีครับกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1คลัสเตอร์สบายดีครับก็เดี๋ยวจะมีการรวมกลุ่มกันนะครับและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคขุนโคเนื้อวากิวเหล่านี้ให้เป็นสินค้าพรีเมียมแล้วก็หาช่องทางจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายๆจุดต่อไปครับในพื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับผลไม้ที่อยู่คู่พื้นที่มานานนั่นก็คือระกำนะครับแต่ปัจจุบันนี้การปลูกระกำน้อยลงไปเยอะเลยครับมีการถอนทำลายแล้วก็ไปปลูกพืชอื่นๆกันแทนตอนนี้ครับชาวบ้านในชุมชนก็ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพันดีหันมาฟื้นฟูนะครับปลูกระกำเพิ่มเติมแล้วก็เอาระกำที่ได้เนี่ยมาแปรรูปเป็นสินค้าอีกหลากหลายเลยครับโครงการระกำนำสุขครั้งที่2นะครับซึ่งจัดพิธีทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยการปรุงเมนูจากระกำเป็นอาหารคาวหวานแกงไก่กล้วยพระยำไก่ระกำไก่ต้มกระวานระกำน้ำพริกระกำน้ำระกำหวานนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเพื่อเริ่มต้นการส่งเสริมและฟื้นฟูระกำพืชประจำถิ่นเมืองตราดโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพันนีวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราดสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูลและปราดท้องถิ่นแล้วก็สาธิตเมนูจากระกำนะครับโดยอาจารย์ทัศพลปานิเสนอาจารย์ประจำสาขาวิชาข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพันนีเป็นการเดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรระกำผ่านกระบวนการวิจัยชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ยกระดับผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากระกำนะครับมีทั้งน้ำระกำไซรัปน้ำระกำเข้มข้นเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานอย.
4: คือในวิทยาการชีพบ่อไร่นะครับจะมีศูนย์บ่มเพาะนะครับอาชีวศึกษาซึ่งศูนย์นี้จะมีประจำทุกวิทยาในวิทยาของเราจะมีโครงการนะครับแปรรูปผลิตภัณฑ์จากระกำนะครับซึ่งจะมีการแปรรูปหลายผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำระกำนะครับไซรัประกำนะครับน้ำพริกระกำนะครับตรงนี้เองนะครับในปีนี้ก็มีโครงการดีๆเพิ่มขึ้นว่าเราจะเป็นแหล่งผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ระกำโดยจะมีอาคารนะครับในการทำงานของการจดทะเบียนอย.ขึ้นในวิไลครับผม
0: ช่วงบ่ายครับก็ไปร่วมการปลูกต้นระกำลงในแปลงปลูกริมรั้ววิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่200ต้นเลยครับเนื่องจากพื้นที่ปลูกระกำและระกำตามธรรมชาติเนี่ยลดน้อยลงจะได้นำผลผลิตระกำมาแปรรูปเป็นอาหารพื้นถิ่นแล้วก็เมนูใหม่ๆด้วยซึ่งมีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและมีบทบาทพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน
4: ครับก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับสร้างสถานที่เป็นเหมือนลักษณะของโรงงานนะครับเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะระกำนะครับจะแปรรูปโดยการใช้แบรนด์นะครับผลิตโดยวิไลการอาชีพบ่อไร่ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในชุมชนนะครับต่อไปเนี่ยจะมาผลิตในวิไลของเราโดยเฉพาะเรื่องระกำของเรานะครับคิดว่าอีกประมาณไม่น่าเกินปีนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่สร้างนะครับแบรนด์ในเรื่องของระกำต่อไปครับ
0: ระกำได้ชื่อว่าเคยเป็นไม้บุญคุณครับที่สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านตำบลช้าง

0: งทูนมานานแต่เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปครับรากรรมกลับถูกมองว่าเป็นวัชพืชหรือว่าไม้เกะกะจนถูกแพร่ถางแล้วก็จำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องเลยครับการออกแบบกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ครับเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นนะครับว่ารากรรมเนี่ยไม่ใช่แค่พืชท้องถิ่นที่รอวันจะสูญหายไปแต่ว่าถ้ายังช่วยกันปลูกช่วยกันอนุรักษ์กลับมาเนี่ยก็ยังสามารถเอามาแปรรูปเอาไปสร้างรายได้กันต่อได้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีครับไปเปิดสวนทุเรียนตัดทุเรียนลูกแรกนะครับที่สู่คาต้นออกมาเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดงานเทศกาลทุเรียนของอุทัยธานีกันแล้วนะครับผลไม้ที่นี่ตอนนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่ารสชาติหวานละมุนเพราะว่าปลูกในพื้นที่จากเชิงเขาเลยครับ
1: ขอความใส่ครับ
2: 1 2
0: จังหวัดอุทัยธานีเริ่มต้นเปิดเทศกาลทุเรียนคุณภาพอย่างเป็นทางการนะครับชูจุดเด่นทุเรียนรสชาติหวานละมุนเนื้อแห้งละเอียดนะครับพร้อมกับเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันมากินทุเรียนสดจากสวนครับที่มีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดเทศกาลทุเรียนคุณภาพอุทัยธานีวันนี้มากันที่สวนหมู่15บ้านคุ้มเกล้าตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่ช่วงนี้ครับทุเรียนเริ่มสุกแก่พร้อมกินได้ครับตั้งแต่มิถุนายนนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับรวมระยะเวลาประมาณ3เดือนสายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากที่สุดก็คือพันธุ์หมอนทองนะครับราคาหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ครับอยู่ในบริเวณที่ราบเชิงเขาซึ่งมีสภาพดินแล้วก็ภูมิอากาศที่เหมาะสมนะครับจึงได้ทุเรียนรสชาติแบบที่ท่านผู้ว่าการันตีให้ฟังแบบนี้เลยครับ
3: รสหอมนุ่มหวานนะครับแล้วก็แห้งอย่างนี้ฮะแห้งลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานีเนื่องจากจังหวัดอุทัยธานีเป็นพื้นที่ราบแถบภูเขานะครับมันก็จะเป็นอัตลักษณ์ซึ่งขณะนี้เรากำลังส่งเสริมด้วยการทำ GAP นะครับโดยทางภาคเกษตรนะครับจะมาส่งเสริมเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนจังหวัดอุทัยธานีซึ่งขณะนี้ท่านในอำเภอบ้านไร่ท่านก็ได้ให้มีการตั้งชื่อเพื่อจะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
4: พื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนปลูกสับปะรดอยู่พอปลูกสับปะรดอยู่แล้วก็ได้ซื้อพันธุ์ทุเรียนมาปลูกแซมความกว้างก็ประมาณ7คูณ7แล้วก็ปลูกก็ดูแลตามมีความรู้กับท่านเกษตรอำเภอบ้างเกษตรตำบลบ้างเวลาเข้าประชุมเกษตรจังหวัดแกมาประชุมแกก็ให้ความรู้ก็ทำตามท่านมาก็ออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยประมาณ8ปีเศษละครับตรงเนี้ย8ปีเศษแล้ว
5: มันสามารถสร้างรายได้มูลค่าสูงต่อปีเท่าไหร่ครับ
4: ก็ได้ดีอยู่นะครับได้เป็นหลักแสนเลยนะครับครับรายได้ดีมากเลยครับ
0: จังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนรวมกว่า 2,900 ไร่ครับอยู่ในพื้นที่4อำเภอคืออำเภอบ้านไร่อำเภอห้วยคดอำเภอลานสักและอำเภอหนองฉางครับส่วนใหญ่ก็จำหน่ายผลผลิตด้วยตัวเองกันที่หน้าสวนเลยรวมถึงมีช่องทางออนไลน์ด้วยครับตอนนี้ยังมีภาคเอกชนแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมาสนับสนุนทำเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเข้าไปเที่ยวในสวนทุเรียนของชาวบ้านกันนะครับได้กินทุเรียนสดจากสวนแบบสุกคาต้นแล้วก็ไปท่องเที่ยวในจุดสำคัญต่อเนื่องกันได้ครับที่อุทัยครับมีทุเรียนให้กินไปจนถึงสิงหาคมที่ลพบุรีก็มีที่เที่ยวไปจนถึงช่วงสิงหาคมนี้อยู่เหมือนกันนะครับนั่นคือภูเขาดอกตะแบกตอนนี้กลายเป็นสีขาวสีชมพูสีม่วงตระการตาครับเปิดให้นักท่องเที่ยวไปได้ชมกันแล้วก็มีเส้นทางที่สามารถขับรถชมกันยาวๆกว่า3กิโลเมตรเลยครับในช่วงฤดูฝนนะครับต้นตะแบกจะพากันออกดอกเบ่งบานตามธรรมชาตินะครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีครับเป็นการเปลี่ยนขุนเขาเป็นสีชมพูอมม่วงแล้วก็ขาวบรรยากาศโรแมนติกกับทิวเขาดอกตะแบกครับอยู่ที่บ้านใหม่ศรีอุบลตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีจุดชมวิวไฮไลท์ครับคือหน้าวัดสุวรรณภูมิที่มีดอกตะแบกบานเต็มจากพื้นราบขึ้นไปจนถึงยอดภูเขาเลยครับมองเห็นลดหลั่นเป็นชั้นๆชัดเจนที่สุดมีถนนตัดกับโค้งเขาดอกตะแบกเป็นแบ็คกราวด์ครับนี่เป็นจุดที่สวยที่สุดเลยแถมยังมีพื้นที่จอดรถนะครับเอาไว้ให้เดินถ่ายรูปกันได้สะดวกด้วยและอีกจุดนะครับเป็นริมถนนทางหลวง2340ช่วงหลักกิโลเมตรที่32ถึง35ครับอันนี้เนี่ยสามารถขับรถชมดอกตะแบกบนเทือกเขาสองฝั่งถนนได้ ตลอดแนวกว่า3กิโลเมตรเลยครับ
1: ท่านสังเกตดูได้นะครับต้นตะแบกเนี่ยจะขึ้นแบบไม่หนานะครับจะขึ้นงางๆแล้วคือธรรมชาติของเขาก็คือว่าเป็นต้นไม้ธรรมชาติที่มีดอกสีม่วงนะครับแล้วภูเขาแห่งนี้ก็จะมากมายด้วยพันไม้หลากหลายชนิดแต่ทีนี้ก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะเดินทางมาในเส้นถนนตรงนี้ก็จะแวะถ่ายรูปนะครับเพื่อเอาไปลงโซเชียลเป็นภูเขาที่สวยงามมาก
2: ไอ้เกิดขึ้นมาเองครับพอมันจะมีพอเป็นดอกแล้วก็จะมีเม็ดร่วงลงมาแล้วก็จะเกิดขึ้นมาเองปลูกก็ไม่ติดครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่สร้างขึ้นมานะครับแต่ปลูกเราจะปลูกแค่ร้อยสองร้อยต้นหมื่นต้นมันก็ไม่เกิดไม่ติดเหมือนที่มันจะเม็ดร่วงเพราะเม็ดที่จะร่วงลงมามันจะร่วงลงมาเยอะกว่ามากกว่าที่เราจะปลูกครับและธรรมชาติสร้างให้ขึ้นมาเองครับพวกนี้แค่เราไม่ตัดก็พอนะครับ
0: ดอกตะแบกบนเขามักจะเริ่มออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีครับโดยจะทยอยบานเรื่อยๆตามปริมาณฝนนะครับปีนี้คาดว่าจะบานสวยที่สุดไปถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับบานพร้อมกันหมดทั้งพื้นที่ราบและบนภูเขาด้วยครับส่วนการแนะนำนะครับถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวดูดอกตะแบกบานแบบนี้แนะนำว่าช่วงเช้ากับช่วงเย็นๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดอกไม้นั้นสีสันสวยสดชัดเจนที่สุดแล้วก็อากาศไม่ร้อนเกินไปด้วยครับแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งนะครับที่อบจ.เชียงใหม่ตอนนี้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเทรนด์ของคนที่รักสุขภาพด้วยแล้วก็อยากพักผ่อนด้วยครับออกไปวิ่งกันนะครับไม่ได้วิ่งแค่ในฟิตเนสเพียงอย่างเดียวแต่ว่าการวิ่งที่นี่ครับสามารถชมวิวดอยสุเทพไปได้ด้วยรวมถึงมีคาเฟ่มีร้านอาหารที่เป็นแนวสุขภาพมาคอยให้บริการในพื้นที่ด้วยครับบรรยากาศช่วงฤดูฝนนะครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็เต็มไปด้วยความสดชื่นเขียวขจีครับตอนนี้สถานที่ที่นิยมอย่างมากคือสวนอบจ.เชียงใหม่ตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับมีนักวิ่งออกมาออกกำลังกายกันมาเดินเล่นปั่นจักรยานท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวสดเลยแล้วก็ฉากหลังที่สวยงามของดอยสุเทพแล้วก็มีม่านหมอกหลังสายฝนด้วยแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เรียกว่าการท่องเที่ยวแบบ healthy and chill ครับหลังเสร็จสิ้นการวิ่งออกกำลังกายก็จะพากันมานั่งพักผ่อนมาจิบกาแฟพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพกันแล้วก็การออกกำลังกายด้วยหลายคนมองว่าไลฟ์สไตล์แบบนี้ครับวิ่งเสร็จแล้วนั่งจิบกาแฟเป็นชีวิตที่แบบ slow life ครับไม่ต้องเร่งรีบเป็นการให้ความสำคัญในการสร้างสังคมและก็มิตรภาพผ่านกิจกรรมที่ชื่นชอบร่วมกันได้ครับ
6: ก็ตัวผมก็มาเกือบทุกเช้าครับบ้านอยู่ใกล้ด้วยแล้วก็ลดความอ้วน
7: มาทำอะไร
6: มาเดินมาวิ่งนะครับวันไหนฟิตหน่อยก็วิ่งบ้างวันไหนคือแบบก็เดินชิลๆได้เพราะว่าบรรยากาศมันดีครับตรงนี้มันมองเห็นดอยสุเทพวิวสวยมากที่สำคัญคือแบบมันอากาศมันดีแล้วมันวิวมันสวยอะถ่ายรูปมุมไหนก็สวย
8: ผมว่าในเรื่องของบรรยากาศด้วยแล้วมันเป็น energy ที่มันดีครับมันเป็นพลังเชิงบวกว่าเริ่มต้นจากบางคนก็ไม่ได้วิ่งแค่มาเดินเล่นแล้วพอมาเห็นคนที่เขามาออกกำลังกายอ่ะมันก็อย่างมันเป็นเหมือนเป็นพลังส่งต่อคนก็ออกมาออกกำลังกายมากขึ้นอย่างเงี้ยใช่เหมือนเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆซึ่งแบบว่าออกกำลังกายเสร็จเรามานั่งชิลแลกเปลี่ยนความคิดกันมันจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าฉันวิ่งเสร็จฉันหาอะไรกินเสร็จแล้วฉันกลับอันนี้คือมันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดไปในตัวแล้วก็ชวนกันไปทำอีเวนต์อย่างอื่นอย่างที่นี่ก็คือวิ่งกันเสร็จปุ๊บโอเคใครจะนัดไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันต่อเหมือนเป็นที่รวมอีกทีนึงว่าโอเคก่อนไปเที่ยวมาวอร์มที่เนียนก่อนแล้วก็ไปเที่ยวหรือว่าไปกิจกรรมที่อื่นก็ว่ากันไปครับ
0: จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สวนอบจ.แห่งนี้ครับกลายเป็นแลนด์มาร์คของสายสุขภาพนั่นก็คือการรวมตัวกันของขบวนฟู้ดทรัคนะครับคัดสรรเมนูโฮมเมดเพื่อสุขภาพมาให้เลือกชิมกันด้วยทั้งเมนูกาแฟสดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไปจนถึงขนมอาหารว่างที่ตอบโจทย์สายคลีนและสายเฮลตี้โดยเฉพาะเลยครับก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่สวนอบจ.เชียงใหม่ครับที่ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายทั้งตอนเช้าหรือว่าตอนเลิกงานกันแต่ว่าบรรยากาศในการออกกำลังกายก็ต้องส่งเสริมไปด้วยครับด้วยธรรมชาติรอบตัวแบบนี้เองครับท่องเที่ยวกันต่อครับไปสัมผัสเสน่ห์ของธรรมชาติกันที่บ่อหินฟาร์มสเตย์ที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังลงภาคใต้กันบ้างนะครับนี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวมีครบเลยครับทั้งสายลุยสายรักโลกแล้วก็สายรักสุขภาพได้ครบเลยครับซึ่งที่นี่เกิดจากการร่วมมือกันของคนในชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: วันนี้ฟ้าฝนจะไม่ค่อยเป็นใจมีละอองฝนโปรยปรายลงมาให้ชุ่มฉ่ำแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคเพราะเราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติไปอีกแบบโดยวันนี้พามาปักหมุดท่องเที่ยววิถีชุมชนกันที่ชุมชนท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์ตำบลบ่อหินอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะ
1: หลังจากที่นั่งรอจนฝนเนี่ยตกเบาลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติค่ะจุดที่เราจะไปนะคะก็คือเป็นบ่อน้ำพุเค็มร้อนค่ะไปลงเรือกันค่ะ
2: เราจะไปลงเรือลำนี้กันค่ะ
1: พี่บีทเหรอคะดูมีชื่อผมด้วยนะคะตรงเสื้อพี่บีทเดี๋ยวเราจะไปจุดไหนกันก่อนคะ
3: เดี๋ยวน่าจะไปดูกรมก่อนไม่แน่ใจครับต้องไปด้านนอก
1: ค่ะ
3: ดูสภาพอากาศอีกทีนึงหน้างานครับ
1: ค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะก็เลยต้องรอดูก่อนว่าเราจะไปจุดไหนได้บ้างค่ะไปค่ะ
0: ลมเย็นๆไปเช็คอินกันที่จุดแรกเกาะล้อล้อแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติและลงเล่นน้ำค่ะ
1: เรานั่งเรือมาสักประมาณสัก20นาทีได้นะคะก็มาถึงแล้วค่ะจุดนี้คือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเรียกกันว่าเกาะล้อล้อค่ะก็คือจะเป็นชายหาดเล็กๆนะคะจุดนี้ก็คือพี่ๆเนี่ยเขาก็จะพานักท่องเที่ยวน่ะมาเล่นน้ำค่ะปกติแล้วเขาจะพานักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำในช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะที่ว่าจะเป็นภูเขาเนี่ยจะคอยบังแดดนะคะตรงนี้ก็คือจะแดดร่มลมตกค่ะเหมาะกับการเล่นน้ำได้ค่ะแต่ช่วงที่เรามาเนี่ยช่วงนี้น้ำมันค่อนข้างที่จะขุ่นเพราะว่าฝนมันตกลงมาตลอดค่ะถ้าเราไม่ได้มาตรงกับฤดูกาลที่ฝนเขาตกนะคะก็จะน้ำก็จะใสค่ะเหมาะกับการเล่นน้ำแต่แค่นี้น้ำก็สวยแล้วนะคะเกาะล้อล้อ

0: เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่บริเวณหน้าอ่าวซิเกามีความโดดเด่นอยู่ที่หาดทรายขาวละเอียดน้ำใสนอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ค่ะ
1: มันน่าจะเป็นเหมือนกับทำเลที่ตั้งแล้วมันจะเป็นเวิร์งนะครับก็น่าจะเรียกเกาะล้อผมแทนนิตาเอาเองนะแต่ว่า
2: ก็คือแบบชาวบ้านเขาเรียกกันมาเราก็เชื่อต่อกันมาทำความเข้าใจกันเองอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับ
2: แล้วจุดนี้คือเราให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังไงบ้างคะ
1: ก็คือเหมือนจะมาช่วงบ่ายครับก็คือเวลาพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนู้นตรงนี้มันจะร่มแล้วก็มีที่เล่นน้ำให้ครับ
2: จ
1: ุ
2: ดน
1: ี้
2: ส่วนใหญ
1: ่
2: จะพานักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำ
1: ใช่ครับ
2: ถ้าเกิดนอกจากเล่นน้ำแล้วนักท่องเที่ยวเขาจะได้ชมอะไรบ้างครับพี
1: ่ก่อนช่วงเย็นมันจะมีนกเงือกกับไอ้เหยี่ยวทะเลด้วยครับช่วงเย็นครับบรรยากาศตอนเย็นคือมันดีครับครับ
2: จุดนี้เรามีการอนุรักษ์ยังไงบ้างครับพี่ถ้านักท่องเที่ยวมาเรามีการแนะนำเขายังไงบ้าง
1: ก็คือเกี่ยวกับห้ามเก็บของเกี่ยวกับปะการังอะไรที่ว่ามันลอยน้ำก็คือห้ามเก็บเอาไปมันเปลือกหอยอะไรก็ไม่ให้เอาไปครับก็บอกนักท่องเที่ยวด้วยครับ
0: ลุยกันต่อยาวๆนั่งเรือลัดล้อไปที่อ่าวบุญคงซึ่งเป็นหน้าผาหินรูปทรงแปลกตาตระหง่าอยู่ริมทะเลและนอกจากความสวยงามแล้วที่นี่ยังเป็นพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันปลูกหญ้าทะเลคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลตรังอีกด้วยค่ะ
2: มาต่อกันที่อ่าวบุญคงนะคะจุดนี้ค่ะก็คือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหนึ่งแห่งค่ะเพราะว่าทางชุมชนเนี่ยเขาจะพานักท่องเที่ยวมาปลูกหญ้าทะเลนะคะซึ่งถ้าเกิดน้ำลงเนี่ยเราก็จะได้ปลูกกับเขาด้วยแต่ว่าวันนี้น้ำมันขึ้นเล็กน้อยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะจุดนี้ค่ะเราจะได้ชมหน้าผาหินเนี่ยที่สวยงามค่ะแล้วก็ถ้าน้ำมันขึ้นมากกว่านี้อีกนิดนึงค่ะเราก็สามารถเดินขึ้นไปบนถ้ำได้นะคะไปชมวิวด้านบนได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่คือความสวยงามทางธรรมชาตินะคะที่เขารังสรรค์ขึ้นมาค่ะ
0: ล่องเรือมาฝั่งตรงข้ามจะได้ชมกับภาพเขียนสีโบราณบนผนังที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตรอให้นักท่องเที่ยวมาค้นหาและเรียนรู้ค่ะ
1: ก็คือมาชมภาพวาดโบราณครับภาพวาดโบราณสมัยก่อนครับก็คือนั่นแหละครับจะมีรูปนกรูปปลานะครับต่างๆแล้วก็พอดูฝั่งนี้ก็คือเหมือนเมื่อก่อนก็คือมันรอยวาดด้วยไงครับแต่ก็คือโดนเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรมันทำลายบางทีโดนน้ำโดนฝนอะไรแบบนั้นเลยครับครับ
2: ก็คือเราสังเกตจากสี
1: ใช่
2: ส
1: ี
2: ก็คือจะออกเป็นสีแดงๆใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: อันนี้สันนิษฐานมาว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็น่าจะประมาณเกี่ยวกับช่วงยุคหินนั่นแหละครับก็ที่เขาขึ้นไปวาดได้ผมว่าน่าจะระดับน้ำทะเลมันอยู่สมัยก่อนก็คือด้านบนนะครับถ้าในทางวิทยาศาสตร์ก็คือน้ำทะเลกัดเกาะอินปูนะมันก็เลยเกิดเป็นเพลิงครับตรงนี้มันจะเป็นน้ำปัจจุบันนะครับเห็นไหมมันจะเป็นชั้นหนึ่งแต่ทางด้านบนก็คืออีกชั้นหนึ่ง

0: ำหรับไฮไลท์สำคัญในการท่องเที่ยวในวันนี้นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือนี่เลยค่ะบ่อน้ำพุเค็มร้อนใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่จุดนี้ค่ะเรามาถึงแล้วนะคะน้ำใสมากค่ะมันแตกต่างจากน้ำคลองตรงนั้นใช่ไหมคะพี
1: ่
0: สายคลองตรงนั้นนี่แล้วตรงนี้คือจุดนี้เขาต้องทำยังไงบ้างคะพี่คะ
1: ลองไปสัมผัสดูว่าน้ำร้อนเยอะแค่ไหนครับคือถ้าสัมผัสแล้วโอเคก็คือสามารถลงไปแช่ได้ครับ
0: แล้ววันนี้อุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับพี
1: ่ประมาณ4ปกติถ้าเหลือแค่บ่อก็คือประมาณ45-47องศาแต่อันนี้ก็คือคล้ายๆครับในน้ำด้านนอกเข้ามาผสมแล้วมันจะอุ่นนิดนึงครับ
0: จะอุ่นนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่คือเขาจะมาแช
1: ่ใช่เนี่ยคือถ้าอยากจะแช่ทั้งตัวก็คือลอยน้ำเยอะกว่านิดนึงแล้วก็ลงไปได้ทั้งตัวเลยครับ
2: บ่อน้ำพุเค็มร้อนเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่ชุมชนท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวมาแช่เท้าเพื่อผ่อนคลายซึ่งจะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีพร้อมกับชมวิวป่าชายเลนค่ะ
0: กะว่าจะมาแช่ตัวแช่เท้านะคะแต่วันนี้น้ำร้อนมากแช่ไม่ไหวค่ะน้ำร้อนจริงอ่ะร้อนมาก
1: ก็ตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายแล้วครับก็คือที่เขาเจอก็คือชาวบ้านมาหาสัตว์น้ำหรือหาปูอะไรแบบนี้ครับก็เลยเจอครับ
0: แล้วน
1: ี่
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ตาน
1: ้
0: ำอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะดิ
1: ตาน้ำประมาณ 2-3 ตาครับ
0: อุณหภูมิ
1: ของน้ำก็ประมาณ 45-47 องศาเวลาน้ำลดต่ำสุดนะครับแต่ถ้าน้ำทะเลเข้ามาผสมก็ไม่ถึงมันก็สามารถแช่ได้ครับ
0: ระดับน้ำเขาก็คือจะหยุดขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงด้วย
1: ใช่ครับ
0: น้ำเขาใสมากเลยนะพี่
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มันคือมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: น้ำก็คือมันมาจากทะเลลึกนะครับก็คือมันมาจากรอยแยกของเปลือกโลกครับมันก็เลยมาปุดที่นี
0: ่มันแต่มันไม่มีกลิ่น
1: ไม่มีกลิ่นกรรมฐานครับบ่อนี้ครับ
2: จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่นำมาสู่การรวมกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เข้มแข็งโดยเน้นบริหารจัดการกันเองภายในชุมชนช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนค่ะ
3: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนและวิถีชุมชนครับที่นี่เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับมาสำรวจนะครับแล้วก็ร่วมศึกษาเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลได้ใช่ป่าวนะครับร่วมกับชุมชนนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของป่าชายเลนนะครับเรื่องของทรัพยากรชายฝั่งนะครับที่นี่เนี่ยจะมีความหลากหลายทางด้านนิเวศวิทยาค่อนข้างสูงครับไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับในพื้นที่นะครับนำไปสู่เรื่องของวิถีชุมชนก็คือวิถีชุมชนที่นี่เนี่ยจะพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลได้ใจฝั่งเป็นหลักในการดำรงชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะมีวิถีชีวิตในเรื่องของการทำประมงนะครับ
2: การมาท่องเที่ยวที่บ่อหินฟาร์มสเตย์มาที่เดียวได้ครบทุกอรรถรสทั้งสายลุยสายรักโลกและสายรักสุขภาพใครที่อยากมาสัมผัสหรืออยากใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์แบบนี้สามารถติดต่อสอบถามล่วงหน้าได้เลยค่ะเพราะในแต่ละวันหรือแต่ละฤดูกาลจะได้สัมผัสกับบรรยากาศและความสุขที่แตกต่างกันค่ะ
4: ถ้าบางจังหวะการท่องเที่ยวเนี่ยไปในช่วงที่เหมาะสมก็จะมีกิจกรรมพานักท่องเที่ยวไปปลูกหญ้าทะเลครับเอาไว้เป็นแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับเหล่าสัตว์น้ำในพื้นที่ด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยทะเลหมอกเขาไกลหรือว่าทะเลหมอกไอปูลงครับอยู่ที่ตำบลมามงอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสนี่เป็นจุดเช็คอินใหม่สุขีรินนะครับได้รับการยกย่องว่านี่เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของภาคใต้แห่งหนึ่งเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะมาดูเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งตรวจสอบเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรวม3จุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พบว่าแรงระเบิดทำให้ปั๊มนั้นได้รับความเสียหายค่ะส่วนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุลอบวางระเบิดถนนสายเอเชียทำให้รถยนต์ทะเบียนประเทศมาเลเซียถูกแรงอัดระเบิดเสียหาย1คันนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะภาพวงจรปิดบันทึกวินาทีระเบิดบนถนนสาย42ใกล้กับ3แยกสะปอมพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้รถป้ายทะเบียนประเทศมาเลเซียซึ่งวิ่งอยู่บนถนนสายดังกล่าวถูกแรงอัดระเบิดได้รับความเสียหาย1คันและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งนั่งมาด้วยจำนวน2คนถูกแรงอัดระเบิดและสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเกิดเหตุรถยนต์นักท่องเที่ยวที่ถูกระเบิดขับตามหลังรถยนต์กระบะมีหลังคาซึ่งทราบว่าเป็นรถของอส.ค่ะซึ่งกลับมาจากการฝึกที่อำเภอสุไหงโกลกขณะที่รถวิ่งเข้าช่วงโค้งถนนก็เกิดระเบิดขึ้นทำให้รถยนต์นักท่องเที่ยวถูกระเบิดดังกล่าวหลังเกิดเหตุฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นเส้นทางเพื่อความปลอดภัยขณะที่จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าระเบิดที่ผู้ก่อเหตุลอบวางไว้เป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องลอบวางไว้ในท่อลอดใต้ถนนค่ะส่วนเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีสองแห่งที่อำเภอยะริ่งและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานยังไม่สามารถเข้าเคลียร์พื้นที่ปั๊มน้ำมันพีทีสาขาปาวาตำบลตระบอนอำเภอสายบุรีได้นะคะเนื่องจากเกรงว่าภายในปั๊มอาจจะมีระเบิดหลงเหลืออยู่อีกหนึ่งลูกโดยพยานในที่เกิดเหตุระบุว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นผู้ก่อเหตุ2คนถือกล่องกระดาษบรรจุระเบิดคนละกล่องเข้ามาวางระเบิดภายในปั๊มโดยมีการระเบิดไปแล้ว1กล่องส่วนอีก1กล่องยังไม่ระเบิดค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อป้องกันระเบิดซ้ำลูกที่2ทำร้ายเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าเหตุลอบวางระเบิดเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันที่จังหวัดปัตตานีทั้ง2จุดผู้ก่อเหตุน่าเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามีการวางแผนและกระจายกำลังข้อก่อเหตุในเวลาใกล้เคียงกันและการก่อเหตุครั้งนี้ผู้ก่อเหตุหวังทำลายด้านเศรษฐกิจรวมถึงแหล่งพลังงานที่สำคัญในพื้นที่ค่ะส่วนที่ยะลาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดในถังดับเพลิงในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาซึ่งหลงเหลือจากการก่อเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาอีกหนึ่งลูกก่อนส่งมอบชิ้นส่วนให้กองพิสูจน์หลักฐานนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ข้อมูลนะคะว่าเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลามีผู้ก่อเหตุ6คนแต่งกายชุดสีดำขี่รถจักรยานยนต์มา2คันจากนั้นก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าพร้อมกับสั่งให้พนักงานและประชาชนออกจากปั๊มก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะนำวัตถุระเบิดชนิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิง2ถังเข้าไปวางไว้ภายในสถานีบริการน้ำมันก่อนจะเกิดระเบิดขึ้น

0: และเกิดเพลิงลุกไหม้ค่ะตำรวจเตรียมเอาผิดกับอดีตปลัดนายรุ่งเรืองในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์หลังจากที่พบหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินเรียกรับผลประโยชน์ในทุจริตจัดสอบแข่งขันในพื้นที่ภาคใต้นะคะขณะที่การสอบสวนในคดีเอกสารข้อสอบแข่งขันรั่วไหลวันนี้ฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอถอเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพิ่มเติมในคดีที่ได้ร้องทุกข์แจ้งความเหตุเอกสารทางราชการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68รั่วไหลค่ะซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนส่วนกรณีการควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ข้อมูลว่าพฤติการที่ชัดเจนของนายรุ่งเรืองก็คือเป็นคนกลางในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568ในพื้นที่ภาคใต้และจากการสอบสวนนายรุ่งเรืองยอมรับว่าได้เรียกรับจริงค่ะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีผู้ร่วมรับผลประโยชน์หรือไม่สำหรับกรณีของนายรุ่งเรืองขณะนี้นะคะพบผู้เสียหายประมาณ 3-4 คนมีบางคนที่แจ้งความแล้วค่ะตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาที่เหลือก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเข้าร้องทุกข์แจ้งความในความผิดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบขณะที่วันนี้นะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นิติกรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานกรมการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีที่ได้มีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อออนไลน์ Facebook แฟนเพจ CSI LA ค่ะที่ได้โพสต์ข้อความแชร์คลิปเสียงใหม่ที่ระบุว่ามีเมียปลัดกระทรวงเกี่ยวข้องกับขบวนการสอบท้องถิ่นเบื้องต้นนะคะทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็รับคำร้องทุกข์เอาไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวของครูท่านหนึ่งค่ะที่ชื่อครูนิ่มนะคะได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการค่ะขอให้ตรวจสอบข้อที่จริงหลังจากที่สอบติดอันดับ1ครูผู้ช่วยฟิสิกส์และก็มีหนังสือเรียกรายงานตัวมานะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะหน่วยงานที่จัดสอบก็แจ้งผลว่าตกไปอยู่ในอันดับ2โดยอ้างว่ามหาวิทยาลัยนั้นตรวจคะแนนคลาดเคลื่อนค่ะขณะที่ทางกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าขอตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะให้คำตอบค่ะนางสาวชนัดธดาวรสารหรือว่าครูนิ่มนะคะเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอตรวจสอบการสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งข้าราชการครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการหรือสพม.ทั้งที่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอันดับที่1กลุ่มวิชาฟิสิกส์แต่สุดท้ายกลับถูกสพม.แจ้งว่ามีการตรวจข้อสอบใหม่ส่งผลให้ไปตกอยู่ในอันดับที่2ทั้งที่มีหนังสือเรียกตัวเพื่อเข้าบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วโดยมีนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายพิเชษฐ์ โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐ.เป็นผู้รับหนังสือทั้งนี้ครูนิ่มยืนยันถึงการดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องทุกอย่างค่ะตั้งแต่การเปิดรับสมัครสอบสัมภาษณ์ก่อนประกาศได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งทั้งนี้โดยส่วนตัวต้องการให้กระบวนการตรวจสอบที่ถูกต้องและไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรก็พร้อมยอมรับส่วนนายอัครนันท์ระบุว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยและพยายามแก้ไขปัญหาซึ่งเข้าใจถึงความรู้สึกของครูนิ่มค่ะประกอบกับการลาออกจากงานประจำเพื่อมารับตำแหน่งเป็นข้าราชการทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งกำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาและต้องให้ความยุติธรรมกับครูนิ่มค่ะ
1: ก็อย่างแรกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตรวจสอบก่อนก็คือว่าต้องให้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับทุกๆคนรวมทั้งคุณครูด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราอาจจะต้องเอาข้อสอบมากางดูแล้วก็มีคณะกรรมการต่างๆที่มีความเชื่อถือเพื่อให้คุณครูเองสบายใจด้วยนะครับว่าการตรวจข้อสอบเป็นกลางแล้วก็ถูกต้องแม่นยำถึงจะเริ่มต้นกระบวนการอื่นๆได้เพราะว่าถ้ากระบวนการตรวจสอบไม่ถูกต้องเนาะข้อสอบผิดพลาดหรือมีการไม่มีความชัดเจนเนี่ยคุณครูเองก็จะ ก็อาจจะไม่ได้ยินยอมในการผลของกระบวนการในการเยียวยาดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามทำก็คือให้ความตรวจให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายก่อนนะครับ
2: ตัวตอนนี้หนูอยากให้ทางท่านเนี่ยมีกระบวนการที่ตรวจสอบให้แล้วก็เพื่อความถูกต้องที่ออกมาก่อนค่ะใช่
3: ไม่ได้ปักใจเชื่อ
2: ใช่ค่ะเราพร้อมที่จะให้ความยุติธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ขอให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มันถูกต้องค่ะใช่ค่ะเรารู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาที่เขาพูดกับเราแบบนี้มาเนี่ยแบบมันเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ว่าการที่ได้คุยกับท่านแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูสบายใจขึ้นเยอะว่าท่านก็ยังมีเมตตาแล้วก็มองเห็นเล็งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
0: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้เข้มงวดไม่ให้เกิดการทุจริตโดยเฉพาะสนามสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีของครูนิ่มคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ที่จะมีคำตอบที่ชัดเจนออกมาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้เดินหน้ารื้อถอนโรงแรมและรีสอร์ทที่บุกรุกที่อุทยานแห่งชาติทับลานในเขตอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วค่ะหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมอิมพูฮิลรีสอร์ททำลายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมระบุว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันถูกนำมาติดบริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงแรมอิมพูฮิลรีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่ในตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยเป็นหนึ่งในโรงแรมรีสอร์ทและบ้านพักที่ถูกดำเนินคดีกว่า500แห่งและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างปรับพื้นที่คืนให้เป็นผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานตั้งแต่ปี2560รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติทับลานได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ภายในเวลา15วันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ยึดถือหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งหากผู้ครอบครองไม่ทุบรื้อเองทางกรมอุทยานก็เตรียมดำเนินการทุบรื้อตามกฎหมายเพื่อนำที่ดินคืนให้กับอุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปค่ะ
4: มีคดีทั้งหมดจะรื้อให้หมดผมติดไปเมื่อเช้านี้ให้รื้อภายใน15วันไม่รื้อผมเตรียมกำลังของเจ้าที่อุทยานไป200นายผมรื้อให้ดูแน่นอนผมไม่ได้สนใจคนเหล่านี้ผมสนใจน้ำตาชาวบ้านมากกว่าผมพูดเมื่อกี้บนเวทีพี่น้องสื่อมวลชนได้ยินไหมครับว่าถ้าเป็นพี่น้องประชาชนจริงๆท่านได้สิทธิ์การอยู่ที่ถูกต้องนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในส่วนของสปกคทชหรือจะเป็นมาตรา64ทุกสิ่งทุกอย่างมันคล้ายๆกันหมดก็คือได้รับสิทธิ์ที่ทำกินตกสู่ทายาทลูกหลานได้เหมือนเดิมแต่ถ้าท่านขายเปลี่ยนมือมันผิดตั้งแต่สปกก็ผิดของผมก็ผิดมันเปลี่ยนขายเปลี่ยนมือไม่ได้
0: นอกจากนี้สำหรับคดีอื่นๆที่คำพิพากษาถึงที่สุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานจะดำเนินการปิดหมายบังคับคดีเบื้องต้นก็มีประมาณ 5-6 คดีเพื่อให้ผู้ครอบครองนั้นรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่งศาลเช่นกันส่วนโรงแรมและรีสอร์ทที่ถูกรื้อถอนเมื่อ10กว่าปีก่อนอย่างบ้านผางามรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกในอดีตตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอนาดีจังหวัดประจินบุรีปัจจุบันกลายเป็นผืนป่าและเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานเช่นเดียวกับคลองกระทิงคันที่วิวหนึ่งในบ้านพักและรีสอร์ทที่ถูกรื้อถอนในปี2554ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวปัจจุบันก็ได้รับการฟื้นฟูดูแลโดยสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็นเขาป่าป่าเริ่มคืนสภาพแล้วก็มีสัตว์ป่ามาอยู่อาศัยค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยออกคำสั่งให้สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเอราวัณออกจากราชการไว้ก่อนค่ะหลังถูกศาลจังหวัดเชียงรายออกหมายจับในคดีความผิดร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ

0: นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจภูธรภาค4ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเลยเปิดปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายเจ้าหน้าที่รัฐด้วยการนำหมายสารเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มพันตำรวจโทรัฐพลเขียนสิริสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเอราวัณจังหวัดเลยภายในบ้านพักอำเภอวังสะพุงเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาและจากการตรวจค้นโต๊ะทำงานก็ยังพบยาบ้า75เม็ดซุกซ่อนอยู่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางค่ะจากการสอบสวนพันตำรวจโทรัฐพลมีพฤติการนำข้อมูลความลับทางราชการไปแจ้งให้ขบวนการลักลอบยาเสพติดทราบและช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้ถูกดำเนินคดีหลังจากเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจับกุมผู้ต้องหา7คนพร้อมของกลางคีตามีน529กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายที่กำลังเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3โดยในชั้นต้นสามารถอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า4ล้านบาทค่ะขณะที่จากการสืบสวนเส้นทางการเงินก็พบว่าขบวนการดังกล่าวแบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจนนะคะในลักษณะองค์กรอาชญากรรมนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาระดับสั่งการและผู้สนับสนุนในเครือข่ายเพิ่มเติมอีก4คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพันตำรวจโทรัฐพลค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดอายัดทรัพย์สินกว่า2ล้านบาทประกอบด้วยเงินสดทองรูปพรรณที่ดินรถยนต์และอาวุธปืนขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยมีคำสั่งให้พันตำรวจโทรัฐพลออกราชการไว้ก่อนค่ะจนกว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดและกระทำผิดวินัยร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบซึ่งผู้ที่ถูกให้สั่งออกจากราชการสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ภายในเวลา30วันค่ะกทม.ได้แถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ก็นำมาเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งผู้ว่าในครั้งนี้ด้วยคะแนนกว่า1ล้าน4แสนเสียงค่ะขณะที่เมืองพัทยานะคะนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์พร้อมกับทีมเรารักพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตก็ได้จัดขบวนรถแห่ขอบคุณประชาชนทั่วเมืองพัทยาที่ได้เทคะแนนเสียงให้ค่ะกรุงเทพมหานครประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งกว่า4ชั่วโมงโดยขณะนี้ก็มีการประมวลผลคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยใน50เขตแล้วกว่าร้อยละ95ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็พบว่านายชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้คะแนนสูงสุดกว่า 1,400,000 คะแนนหรือร้อยละ 65.6ตามด้วยนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้กว่า 280,000 คะแนนหรือร้อยละ 13.1 และนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้ 170,000 คะแนนหรือร้อยละ8ค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,400,000 คนและมีผู้มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ 2,200,000 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ค่ะส่วนการเลือกตั้งสก.มีผู้มาใช้สิทธิ์2ล้านคนหรือร้อยละ 47.4โดยผลคะแนนดังกล่าวยังเป็นเพียงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะโดยกกต.จะดำเนินการรับรองผลตามขั้นตอนของกฎหมายภายในเวลา30วันหากไม่มีการร้องคัดค้านหรือภายใน60วันหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะขณะเดียวกันกกต.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาให้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่5กรกฎาคมผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเว็บไซต์กกต.หรือว่าช่องทางของกรมการปกครองเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ทางการเมืองของตนเองค่ะส่วนที่พื้นที่พัทยาค่ะนายประเมศวร์ งามพิเชษฐ์ว่าที่นายกเมืองพัทยาพร้อมกับทีมเรารักพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตจำนวน24คนได้จัดขบวนรถแห่ขอบคุณประชาชนทั่วเมืองพัทยาค่ะหลังได้รับความไว้วางใจจากชาวพัทยาให้กลับมาบริหารเมืองต่อเนื่องอีกสมัยโดยได้รับคะแนนสูงสุด 20,184 คะแนนคิดเป็นร้อยละ60ก็ทิ้งห่างคู่แข่งนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรจากพรรคประชาชนกว่า 8,600 คะแนนค่ะขณะที่ทีมเรารักพัทยาก็ได้รับความไว้วางใจจากชาวพัทยาทั้ง24คนยกทีมนะคะนายปรเมศวร์ยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้าทำงานตาม33นโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนสานต่อการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด พัทยาเวอร์ชั่น2ค่ะมุ่งยกระดับเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลโดยจะเพิ่มกิจกรรมและเทศกาลระดับนานาชาติเพื่อสร้างรายได้และขยายภาพลักษณ์ของเมืองให้เป็นมากกว่าเมืองแห่งสถานบันเทิงค่ะแต่ก็เป็นทั้งมิวสิกซิตี้สปอร์ตซิตี้และก็เวลเนสซิตี้ผลักดันให้เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ศูนย์กลางของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มีโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่บริเวณถนนพัทยาใต้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการเมืองค่ะการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2570วันนี้มีช่วงหนึ่งก็มีการประท้วงกันวุ่นวายนะคะหลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้ลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็มีการนำเอาสไลด์ภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสวนั้นมาพูดก็ทำให้สสของพรรคภูมิใจไทยหลายคนต้องลุกขึ้นประท้วงนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะขณะที่สสพรรคประชาชนชี้ว่าหากรัฐบาลจัดงบเช่นนี้นะคะการลงทุนใหม่ๆก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะสรรงบตรงตามเป้าหมายค่ะนายเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ต่อสภาวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยยึดหลัก 5Tพร้อมเน้นย้ำว่ามุ่งเน้นการจัดสรรงบแบบแม่นยำตรงเป้าตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลและยืนยันบริหารงบเป็นไปตามกรอบกฎหมายวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดสร้างการเติบโตให้ประเทศค่ะส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคประชาชนก็เปรียบว่างบประมาณรายจ่ายสูงขึ้นงบลงทุนลดลงเป็นฝีแตกซึ่งหากยังจัดทำงบแบบเดิมไปเรื่อยๆก็จะเป็นเลือดไหลไม่หยุดและโครงการพัฒนาประเทศใหม่ๆก็จะไม่เกิดขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตงบในหลายโครงการค่ะที่ปรากฏคำว่า AI จะกลายเป็นรหัส ATM ใหม่ในการจัดทำของงบหรือไม่ค่ะและการอภิปรายช่วงหนึ่งค่ะถือว่าดุเดือดกลางสภาเมื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอภิปรายโดยนำสไลด์ที่มีภาพในอนุทินชาญวีรกูลพาดพิงเกี่ยวกับคดีหัวสวค่ะและทำการทุจริตนั่นก็ทำให้สสพรรคภูมิใจไทยทั้งนายสุประชัยใจสมุทรและนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ลุกขึ้นประท้วงอภิปรายนอกประเด็นงบประมาณค่ะขอให้ประธานวินิจฉัยแม้ว่านายโสพลสารามจะพยายามควบคุมการประชุมให้เดินหน้าและเปิดให้ผู้อภิปรายพูดต่อได้แต่ว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เริ่มเดือดชี้ว่าผู้ประท้วงและประธานอยู่ฝ่ายรัฐบาลค่ะจึงไม่เชื่อว่าการวินิจฉัยจะเป็นกลางก่อนจะมาถึงช่วงเหตุการณ์ท้าประธานกลางสภาให้สาบานได้ให้สาบานค่ะว่าไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาล
2: ถอนด้วยคำว่าผมไม่เป็นกลางแล้วผมอยู่ฝ่ายรัฐบาลท่านต้องถอนด้วย
3: ไม่เป็นกลางก็ท่านก็อยู่ริมๆก็แล้วกันนะครับ
2: แล้วท่านต้องถอนคำว่าผมเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วย
3: ครับท่านเป็นจริงไหมฮะ
2: ผมไม่เป็นครับผมเป็นประธานสภา
3: ท่านสาบานตรงนี้เลยท่านไม่ได้เป็น
2: ท่านพูดแบบนี้ไม่ท่านเลยเถิดไปแล้วครับ
3: นะครับ
2: ท่านพูดแบบนี้นี่ท่านเสรีท่านก้าวล่วงประธานท่านใช้คำพูดก้าวล่วงการทำหน้าที่ของประธานผมจะถ้าท่านพูดยังใช้กริยาที่ไม่สุภาพซึ่งผิดกับข้อบังคับชัดเจนถ้าท่านยังดำเนินการประชุมแบบนี้ต่อผมจะไม่อนุญาตให้ท่านประชุมให้ท่านพูดต่อและจะให้ท่านยุติการอภิปรายเชิญต่อครับ
3: งั้นผมก็ไม่อภิปรายต่อขออนุญาตจบ
2: ครับขอบคุณครับ
1: มวลภาพรวมการอภิปรายงบประมาณวันแรกตลอดทั้งวันค่ะสสรัฐบาลก็ลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนการจัดทำงบขณะที่ฝ่ายค้านค่ะหลังจากที่แกนนำแต่ละพรรคนะคะเปิดอภิปรายภาพรวมไปแล้วสสลูกพรรคก็ตามต่อด้วยการเปิดหรือว่าการอธิบายถึงโครงการรายละเอียดในแต่ละโครงการเช่นโครงการ AI ค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในเดือนหน้าเพื่อพิจารณาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะโดยระบุว่าหากไม่สามารถที่จะแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนได้ก็ต้องพิจารณาแนวทางในการสิ้นสุดสัญญาเพื่อไม่ให้กระทบกับโครงการรถไฟไทยจีนค่ะ ภายหลังพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการผลักดันโครงการต่อค่ะหลังหารือแนวทางแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนกับภาคเอกชน

แล้วเสร็จโดยรฟท.และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหารือร่วมกับเอกชนอย่างต่อเนื่องแต่เอกชนยังขอเจรจาเพิ่มเติมเนื่องจากประสบปัญหาในการจัดหาแหล่งเงินกู้เนื่องจากสถาบันการเงินมีความกังวลต่อความคุ้มค่าของโครงการหลังปริมาณผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านการเงินใหม่ค่ะเบื้องต้นนะคะก็มี2แนวทางค่ะก็คือหากกพอ.เห็นชอบแนวทางแก้ไขสัญญาก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อเดินหน้าโครงการต่อแต่หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็อาจเข้าสู่กระบวนการสิ้นสุดสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะโดยการรถไฟอยู่ระหว่างศึกษาข้อกฎหมายและรายละเอียดในสัญญาอย่างรอบคอบก็คาดว่าจะมีการเสนอบอร์ดรฟท.ในเดือนหน้าค่ะขณะเดียวกันนะคะทางรฟท.ก็จะเร่งดำเนินการก่อสร้างช่วงทับซ้อนสัญญาที่4-1ช่วงบางซื่อดอนเมืองของรถไฟไทยจีนก่อนเพื่อไม่ให้กระทบต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนแม้อาจต้องใช้งบประมาณภาครัฐเพิ่มเติมโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนนั้นจะดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญค่ะกองทัพอิหร่านได้เผยภาพปฏิบัติการตอบโต้สหรัฐหลังสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซตึงเครียดตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนที่ล่าสุด2ฝ่ายนั้นจะตกลงยุติการเผชิญหน้าและเปิดให้เดินเรือได้อีกครั้งค่ะกองทัพอิหร่านเผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นข้อความภาษาอังกฤษและภาษาฟาซีบนขีปนาวุธใจความระบุว่าความสำเร็จเพียงอย่างเดียวของทรัมป์ก็คือการเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตโลงศพและวีลแชร์แก่ทหารในอเมริกาพร้อมทั้งเผยภาพนาทีการระดมยิงขีปนาวุธขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามค่ำคืนเพื่อตอบโต้กองทัพสหรัฐที่ส่งเครื่องบินรบถล่มคลังแสงและสถานีเรดาร์ภายในอิหร่านก่อนหน้านี้ค่ะท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านใช้ขีปนาวุธและโดรนผีชีพโจมตีบาเรนและคูเวตซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐพร้อมกับขู่ว่าจะระงับการเจรจาทั้งหมดหากสหรัฐยังไม่ยุติการโจมตีขณะที่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านเท่านั้นพร้อมทั้งเตือนว่าการที่สหรัฐหรือกองกำลังนานาชาติพยายามจะแทรกแซงหรือเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากอิหร่านจะยิ่งเป็นการยกระดับความตึงเครียดและก็ทำให้การเปิดช่องแคบต้องล่าช้าออกไปค่ะความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพเรือสหรัฐระบุว่าจะร่วมมือกับนานาชาติขยายเส้นทางการเดินเรือบริเวณหน้าน้ำโอมานเพื่อเปิดทางให้เรือสัญจรได้มากขึ้นจุดชนวนให้อิหร่านนั้นไม่พอใจและก็ลงมือตอบโต้สหรัฐกระทั่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายตกลงยับยั้งการเผชิญหน้ากันแถบอ่าวเปอร์เซียและก็จะกลับมาเริ่มการเจรจาเรื่องช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งค่ะเวเนซุเอลาเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ล่วงเลยเวลามานานกว่า4วันแล้วค่ะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะก็พุ่งสูงถึง 1,500 คนแล้วค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติโบลิเวียได้เผยภาพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือหญิงคนหนึ่งออกจากใต้ซากอาคารก่อนลำเลียงไปยังจุดที่ปลอดภัยขณะที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในรัฐลาโกอิราของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดเดินหน้าเก็บกู้ซากความเสียหายจากแผ่นดินไหวโดยมีเพียงอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่นพลั่วหรือจอบเท่านั้นทำให้ภารกิจเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วมากกว่า4วันทำให้โอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตนั้นลดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะด้านครอบครัวของผู้สูญหายออกมาร้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะการส่งเครื่องจักรหนักเข้าไปในพื้นที่พร้อมทั้งระบุว่าอาคารที่พักอาศัยแห่งนี้มีผู้อยู่อาศัยประมาณ300คนแต่ตอนนี้พบตัวแค่ประมาณ80คนเท่านั้นค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวระลอกนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,450 คนแล้วบาดเจ็บมากกว่า 3,000 คนและอีกมากกว่า 12,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่องค์การยูนิเซฟประเมินว่ามีเด็กประมาณ 680,000 คนในเวเนซุเอลาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ

0: ูใจกับทริปสุดชิคและธรรมชาติสุดฮอตท้องโลกกว้าง29และ30มิถุนายนเดินทางด้วยรถบ้านคู่ใจไปกับคู่หูรู้จริงในบรรยากาศท่องเที่ยวที่แสนอบอุ่นและผ่อนคลายมาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ที่กระทบต่อวิถีชีวิตการทำกินและทรัพยากร
2: ตอนระหว่างขุดลอกก็เกิดผลกระทบน้ำขุ่นแล้วก็ตะกอนเลนเน่าเสีย
3: เปลี่ยนจากอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตร
4: ครับ
3: ประมงเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมแทน
1: ทั้งหมดกำลังจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านภาคใต้ในโครงการแลนด์บริดจ์และเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC หรือไม
5: ่ท้องถิ่นเองอบต.เทศบาลจะมีศักยภาพที่เอาตัวรอดจากกลุ่มทุนพวกนี้ยังไง
1: บทเรียนจาก EEC ถึงแลนด์บริดจ์ SEC Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.
6: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรกันครับอาจารย
7: ์เรื่องใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วมั้งครับที่นี
8: ่โกง
7: โกง
8: สอบท้องถิ่นเรื่องใหญ่สุดนะก็เลยชวนพี่โก้ฮะแล้วจะคุยเรื่องสมมติว่าจับโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นจับไม่ได้
7: แล้วแสดงว่าม
8: ีไม่ได้เลยจับได้ใช่ไหม
7: แต่วันนี้จะรู้บ้างหลังจะรู้โครงข่ายจะรู้วิธีการ
8: ว่าใครโกงใครใครจับได้หรือไม่ได
7: ้ค่อยว่ากัน
9: แต่โชคดีมากนะที่มันมีการจับกลุ่มกันได้เนี่ย
7: มิฉะนั้น
9: จะเกิดอะไรขึ้นไงถึงเป็นประเด็นที่เราตั้งวันน
7: ี้
8: มันก็ตามนะฮะติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30 ทุกคืนวันจันทร์ครับ

็นเวลา16นาฬิกานะคะหน่วยเลือกตั้งที่1และ2ในโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะคะฝนตกอย่างหนักเลยค่ะฝนตกขนาดนี้แม้อยู่ในอาคารนะคะก็ยังมีฝนสาดกระเซ็นมานะคะและในช่วงนี้ก็ยังไม่มีผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ

สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะเสียงเมื่อสักครู่คือบรรยากาศการเลือกตั้งแบบฉ่ำๆเมื่อวานนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะปักหมุดรายงานผ่านแอปพลิเคชันซีไซด์โดยนักข่าวพลเมืองที่ไปเฝ้าสังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้งปักหมุดเข้ามาเมื่อสักครู่เป็นภาพบางส่วนเท่านั้นค่ะชุ่มฉ่ำค่ะทุกหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายวันนี้นะคะเรียกว่าหลายจุดป้ายล้มระเนระนาดเนื่องจากฝนแล้วก็ลมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มาใช้สิทธิ์สู้ชีวิตกันเต็มที่ค่ะการเลือกตั้งทั้งกรุงเทพและพัทยานาทีนี้ต้องบอกว่าเก้าอี้ตัวเดิมเป็นของคนเดิมนะคะนายกเบียร์นั่งเก้าอี้นายกเมืองพัทยาสมัยที่2เช่นเดียวกับผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ที่นั่งตำแหน่งผู้ว่ากทมสมัยที่2เช่นเดียวกันค่ะแม้คะแนนเสียงของทั้ง2คนจะทำลายสถิติตัวเองจากการเลือกตั้งก่อนหน้านี้แต่ที่น่าสนใจคือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกทมและพัทยามันน้อยมากนี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าใช้งบประมาณไปก็ไม่น้อยค่ะคุณผู้ชมแต่การเลือกตั้งซึ่งเป็นโมเดลทั้งคู่นะคะทั้งพัทยาและกรุงเทพผู้มาใช้สิทธิ์ปกป้องเสียงตัวเองยังน้อยอยู่ค่ะผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการนะคะถ้าวัดรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดของกรุงเทพ4,400,000 กว่าคนคนมาใช้สิทธิ์แค่2,200,000 กว่าคน 49.7% เท่านั้นน้อยมากค่ะไม่ถึง 50% ของผู้มาใช้สิทธิ์นะคะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสำหรับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนที่เป็นพัทยานะคะอันนี้ก็น้อยจริงๆแล้วก็น้อยกว่าความคาดหมายคือหลายคนมองว่าปีนี้พัทยาคนน่าจะมาใช้สิทธิ์เกิน 50% นะคะแต่ว่าพัทยาก็

0: มาใช้สิทธิ์กันแค่ 49.38% หรือว่า 38,500 กว่าคนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 78,018 คนค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นการบ้านของทั้งสองท่านไม่ใช่ได้ตำแหน่งไปแล้วพัฒนาเมืองอย่างเดียวค่ะแต่ในกระบวนการประชาธิปไตยการเลือกตั้งพ่อเมืองการเลือกตั้งผู้ว่าเป็นประตูด่านแรกเวลาเราพูดถึงเรื่องกระจายอำนาจแต่ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์ยังน้อยมากๆค่ะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไม่ใช่เรื่องของคนกรุงเทพนะคะแต่ยังสำคัญกับคนต่างจังหวัดอีกเยอะที่หลั่งไหลมาใช้ชีวิตที่นี่เจาะดูแค่กรุงเทพเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ผูกโยงกับชีวิตของคนจำนวนมากของประเทศนี้ค่ะเพื่อให้สำรวจเสียงได้ครบถ้วนทีมงานไทย PBS Local เราลงพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายนนะคะโดยสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะร่วมกับทีมห้องทดลองปัญญารวมหมู่หรือว่า PI ค่ะจัดกิจกรรมเป็นแบบสำรวจ Local Voice ฟังเสียงคนเมืองโดยเปิดให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้มา voice เสียงกันว่าอยากจะเห็นกรุงเทพพัฒนาเป็นแบบไหนนะคะผลสำรวจของทีม PI มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น60คนจากพื้นที่กรุงเทพและอีก12จังหวัดทั่วประเทศค่ะมีคำสำคัญปรากฏขึ้นในแบบสำรวจเราลองประมวลมาให้คุณผู้ชมชมกันนะคะคนที่ตอบแบบสอบถามเรื่องการพัฒนาเมืองจากการเลือกตั้งรอบนี้คืออยากเห็นเมืองที่สะดวกปลอดภัยเข้าถึงพื้นที่เดินทางสะดวกสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็มีคำว่าใช้ชีวิตนะคะสามารถใช้ชีวิตได้นะคะนโยบายที่เราได้รับฟังเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชาวบ้านบอกอยากได้เมืองที่รับฟังเสียงของทุกคนค่ะเสียงของคนในเมืองต้องถูกไปออกแบบเป็นนโยบายอยากเห็นเมืองที่อบอุ้มทุกคนมองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยของเมืองไม่เอาความสวยงามมาปิดบังปัญหาของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะคะถ้าดูอนาคตกรุงเทพจากบรรยากาศการเลือกตั้ง2569ที่ผ่านไปเมื่อวานนี้กำลังบอกอะไรวันนี้คุยกันกับอาสาสมัคร2ท่านที่จะร่วมพูดคุยในรายการนะคะท่านนึงอยู่ในรายการกับแฟนน้องปิงปองนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: และอีก1ท่านมาทางซูมค่ะวันนี้ไม่สบายมาทางซูมนะคะคุณวินดี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ทั้ง2ท่านไปจับตาการเลือกตั้งตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่ก็คือการเลือกตั้งระดับประเทศ
1: ใช่คร
0: ับรอบนี้เลือกตั้งผู้ว่าก็ไปจับตาเอาปิงปองก่อนรอบนี้เห็นอะไรบ้างจากการเลือกตั้ง
1: เห็นถึงผมมองว่าผมเห็นถึงการที่คนเราครับไปใช้สิทธิ์น้อยมากเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นว่าในหน่วยเลือกตั้งผมเนี่ยมีบัตรหมด600ใบแต่ใช้จริงแค่300ใบที่บอกว่าหายไปครึ่งหนึ่งเลย
0: ไปสังเกตที่เขตป้อมปราบ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: หายไปครึ่งหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ใจแป้วเลยไหมรู้สึกโอ้โหขนาดเรามีโอกาสเลือกตั้งแล้วทำไมคนไม่มาใช
1: ้ใช่
0: ข้อสังเกตคือในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้เป็นอุปสรรคหรือยังไงคะการเป็นผู้สูงอายุหรือว่ามันเดินทางไม่สะดวก
1: ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นมาคือแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนแรกคือเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางมาหรือแบบบางคนก็ต้องแบบพึ่งพาลูกหลานหรือแบบบางคนก็แบบฉันไม่เอาก็บางทีออกไปก็เหมือนเดิมแบบไม่ได้เกิดการเช้งอะไรนะครับแต่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเช่นบ้านบางคนนะครับเช่นเป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างผมเนี่ยแบบบ้านอยู่ข้างนอกแต่ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตป้อมปราบก็ต้องเดินทางมาแต่บางคนรู้สึกว่าใกล้อ่ะฉันไม่อยากมาฉันก็ใช้วิธีการแบบเลือกที่จะแบบสละสิทธิ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะมีหลายเหตุผลแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเสียงที่บอกว่ารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรค่ะวินดี้คะวินดี้ไปในพื้นที่ไหนคะสำหรับรอบนี
2: ้ค่ะของวินดี้นะคะจะเป็นเขตลาดพร้าวค่ะก็คือเขตที่เป็นเขตของโรงเรียนที่ตนเองอยู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะในส่วนตรงนี้อะค่ะก็ทำมา2รอบก็คือตอนเลือกตั้งใหญ่แล้วก็เลือกตั้งครั้งนี้ก็จะเห็นความแตกต่างเหมือนกันค่ะว่าตอนเลือกตั้งใหญ่รู้สึกว่าคนมามากกว่าด้วยแต่อาจจะเพราะว่ามันมีการลงประชามติของคนที่แบบอยู่นอกเขตพื้นที่ด้วยส่วนตัวเองก็เป็นคนนอกเขตพื้นที่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ด้วยความว่าเป็นครูสังคมค่ะก็เลยมาศึกษาในด้านนี้ก็คือสนใจในเรื่องของการสังเกตการพอดีค่ะ
0: วินดี้เป็นครูค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีสิทธิ์เลือกแต่ว่าไปสังเกตการเลือกตั้งเห็นบอกว่ารอบก่อนตอนเลือกตั้งใหญ่เนี่ยอาสาสมัครบอกถูกห้ามถ่ายรูปรอบนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะรอบก่อนหน้าค่ะก็คือโดนห้ามถ่ายรูปทั้งที่แบบเราก็มีหนังสืออะไรแบบให้เอกสารให้เขาดูค่ะแต่ก็โดนห้ามแต่ว่าครั้งนี้ค่ะเป็นอะไรที่ราบรื่นมากเลยค่ะติดอย่างเดียวที่เป็นเหมือนกันทั้งสองรอบก็คือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจค่ะก็คือฝนตกทุกรอบเลย
0: ปิงปองจริงๆการเลือกตั้งส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในหน้าฝน
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วปัญหามันคือบางจุดเนี่ยเป็นเต็นท์ที่อยู่นอกตัวอาคาร
1: ใช่
0: อันนี้แหละทำไมไม่แก้เนาะ
1: ก็ถูกครับ
0: มันเป็นอุปสรรคด้วยนะคะ
1: ใช่ครับมันควรที่จะได้รับการแก้ไขคือหมายถึงว่าอันนี้พูดตรงว่ากกต.ก็มีงบประมาณหนึ่งที่จะสามารถที่จะรองรับได้หรือว่าคือกรุงเทพมหานคร

0: คอยมีหมด50เขตคือผมเชื่อว่าทุกมันต้องมีทุกอาคารแหละที่มีใต้อาคารเนี่ยเช่นของผมอ่ะก็มีเป็นโรงเรียนเป็นสถานศึกษาส่วนนึงแล้วก็เป็นพวกทางสมาคมอะไรอย่างเงี้ยครับที่ว่าที่สามารถรองรับได้เพียงแค่คุณลองไปคุยกับเขาอะไรอย่างงี
1: ้แล้วยิ่งเวลาฝนตกหนักๆถ้าเป็นเต็นท์ที่อยู่นอกตัวอาคารนะคะลมมาก็จะเห็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นช่วงต้นรายการ
0: ก็อย่างเช่นมันมีหน่วยนึงตรงอันนี้ขอนะตรงหน้าโรงพยาบาลกลางครับคือใบที่เป็นสท5/4ครับเปียกน้ำครับเพราะฝนสาดแล้วก็ทำให้แบบอักษรในเรือนรางครับ
1: แล้วทำยังไงคะตรงนั้น
0: ก็แล้วก็ปล่อยก็ปล่อยใช่ครับใช่ครับก็ปล่อยแบบเราก็แบบแล้วเขาก็กลับบ้านกันทางกปน.กลับบ้านกัน
1: แต่เราสังเกตเห็นก็คือคะแนนมันไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่ว่าใบสรุปคะแนนนั้นอ่ะมันชำรุดเสียหายนะคะคุณวินดี้เจอบ้างไหมคะในพื้นที่ฝนตกแล้วมันเป็นอุปสรรคต่อการนับคะแนนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ในส่วนของฝนตกอะค่ะคิดว่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่มาเดินทางเลือกตั้งเป็นหลักมากกว่าค่ะเพราะว่าตอนนั้นออกจากบ้านประมาณช่วงตอนบ่ายสามเกือบจะสี่โมงอะค่ะเพราะว่าเป็นอยู่หอพักค่ะใกล้กับโรงเรียนก็กำลังเดินไปอยู่ๆก็เอ้าฝนตกอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีผลต่อการเดินทางของคนที่อาจจะมาในช่วงห่วงเวลานั้นค่ะส่วนเราก็มีอุปสรรคบ้างก็คือเราแบ่งเด็กหลายโซนนะคะหลายจุดก็ทำให้แบบเด็กบางจุดเนี่ยไปถึงช้ากับเด็กบางคนก็คือสุดท้ายต้องยกเลิกภารกิจของเขาเพราะว่าเขามาจากที่ไกลมากค่ะครูก็เลยแบบโทรไปยกเลิกก่อนว่าไม่เป็นไรลูกไม่ต้องมาเนาะเดี๋ยวอันตรายนะคะ
1: หมายถึงเด็กๆที่เป็นอาสาสมัครจับตาเลือกตั้งด้วยนะคะครูวินดี้เป็นคนนึงที่เป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพเห็นจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ยอดรวมของกทม.รอบนี้น้อยกว่าครึ่งอ่ะรู้สึกเสียดายไหมคะ
2: ใช่ค่ะเหมือนรู้สึกเสียดายเหมือนกันค่ะคล้ายๆกับเคสของคุณบิงปองเลยค่ะก็คือบัตรมีตั้ง600กว่าใบแต่ว่าคนมาใช้สิทธิ์ประมาณแค่300กว่าเองค่ะแล้วก็เท่าที่ดูก็เหมือนจะประมาณก็คือไม่ถึงครึ่งซะด้วยซ้ำค่ะก็เลยรู้สึกเสียดายสิทธิ์เหมือนกันเท่าที่ฟังหลายๆคนนะคะไอ้ที่เขาเป็นคนในกรุงเทพเองค่ะเขาก็บอกว่ายังไงผลก็ออกมาชัดเจนอยู่แล้วแหละอะไรประมาณนี้ค่ะบางคนเขาก็มีพักในใจแล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาเลือกไปก็ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรได้เหมือนที่หลายๆคนคิดค่ะแต่ว่าในมุมมองในฐานะครูครูก็มองว่าจริงๆทุกคนสิ่งทุกคนมีความหมายค่ะถึงแม้ว่าจะมากจะน้อยยิ่งถ้าเกิดว่าคนอ่ะอย่างเช่นท่านผู้ว่าอ่ะเราชื่นชอบท่านอยู่แล้วเราก็ยิ่งควรจะไปเลือกท่านใช่ไหมคะหรือถ้าเราสนใจคนอื่นและอยากเลือกคนอื่นเราก็ยิ่งควรจะไปใช้สิทธิ์ของตัวเองกันค่ะเพราะว่าสิ่งทุกคนมีความหมายหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าเราไม่มีช้อยที่เราสนใจเลยเราก็ควรที่จะไปรักษาสิทธิ์ในแง่ของการที่แบบคนละเมืองต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ได้ค่ะ
1: อย่างน้อยต้องไปใช้สิทธิ์อันนี้เป็นโจทย์ที่อยากจะฝากไว้นะคะปิงปองในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ในกทม.ด้วยผลมันไม่เปลี่ยนได้ผู้ว่าชาติเหมือนเดิมคนใช้สิทธิ์น้อยเป็นโจทย์ที่เราคุยกันว่าต้องไปใช้สิทธิ์มากขึ้นแต่ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่อยู่กรุงเทพนี่อยากเห็นกรุงเทพเปลี่ยนไปแบบไหนบ้าง
0: อยากเห็นอย่างที่บอกคอนเซปต์ครับก็คือกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกๆคนเนาะคือว่าไม่เพียงแค่คนกรุงเทพครับเราอยากให้คนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยได้เหมือนถึงว่าได้ใช้ชีวิตได้เท่าทัดเทียมและเท่าเทียมกับคนในกทม.ครับถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนกรุงเทพก็ตาม
1: แปลว่าวันนี้มันยังไม่เท่าเทียมทัดเทียมกัน
0: ใช่ครับ
1: ครูคะครูปิงปองปิดท้ายหน่อยค่ะในฐานะคนต่างจังหวัดที่มาอยู่กรุงเทพปิงปองเขาหวังละอยากให้ทุกคนอยู่ในกทม.เท่าเทียมกันสะดวกสบายเหมือนกันครูอยากเห็นอะไรคะกทม.
2: กทม.สิ่งที่อยากเห็นนะคะก็คือแต่ช่วงนี้หลังๆก็เริ่มเห็นนะคะก็คือมีการเปิดพื้นที่มีการแบบรองรับกลุ่มที่มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะจริงๆไม่อยากให้การเปิดพื้นที่มีแค่ในระดับผู้ใหญ่เท่านั้นค่ะอยากให้มีการเปิดรับฟังเสียงของเด็กด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆเด็กแม้ว่าเขาจะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอะค่ะแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราและในอนาคตเขาก็จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ค่ะเราควรจะมีการแบบเปิดพื้นที่รับฟังเขามากขึ้นจริงๆสเกลที่เล็กที่สุดก็คือภายในโรงเรียนค่ะอยากให้แบบมีการแบบเปิดพื้นที่รับฟังเขามากขึ้นไม่ใช่แค่แบบให้เขาอยู่ในแพทเทิร์นอย่างเดียวแต่ว่าอยากอาจจะเปิดแบบเปิดพื้นที่กว้างให้เขาได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่างที่คุณมินปองบอกค่ะว่าเราในฐานะคนต่างจังหวัดเนาะเราก็อยากเห็นกรุงเทพที่แบบมันเป็นเมืองที่สะดวกสบายแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายสำหรับคนทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติค่ะเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่แบบความหลากหลายสูงมากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากให้เน้นเรื่องของการจราจรที่แบบไม่ติดขัดมากขึ้นค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนเสียเวลาไปกับการเดินทางแล้วมันทำให้รู้สึกว่าวันนั้นโคตรจะเป็นแบดเดย์เลยก็อยากให้มันเป็น ฟูดเดย์แทนดีกว่าค่ะ
1: ค่ะภาพรวมแม้ว่าผู้ว่าจะเป็นคนเดิมแต่คนรุ่นใหม่ทั้งสองท่านทั้งคนกรุงเทพและคนอยู่กรุงสะท้อน

ว่าอยากเห็นกรุงเทพเป็นเมืองที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทุกคนนะคะทั้งหมดคือเสียงเป็นเมืองวันนี้คาดว่าเมืองจะเปลี่ยนหลังการเลือกตั้ง4 ปีจากนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงมาแล้วค่ะเจอกับเคกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะมาคุยกันเรื่องอาชีพนักแสดงค่ะบางคนอาจจะมองว่าเป็นงานเบื้องหน้าดูสบายๆแต่ว่าเบื้องหลังค่ะต้องแลกมากับชีวิตส่วนตัวนะคะที่แม้บางทีเวลาดูแลสุขภาพอาจจะไม่มีค่ะเรื่องนี้นักแสดงหนุ่มบิ๊กณัฐชัยค่ะเขาเปิดใจเองเลยเพราะว่าเคยมีเวลานอนไม่ถึง6ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะร่างกายส่งสัญญาณเตือนว่าไม่ไหวแล้วค่ะ
1: ครับเดือนๆนึงเนี่ยเรารวมเวลากันนอนเนี่ยผมเคยมีอาทิตย์นึงผมนอนไม่เกิน6ชั่วโมงอะทั้งอาทิตย์อะใช่ไม่ได้ต่อวันรวมเป็นอาทิตย์เลยแบบบางวันก็แบบวันนี้ไม่ได้นอนค่อยไปนอนอีกวันนึงแล้วก็อีกวันนึงนอนแล้ว3ชั่วโมงแล้วก็ตื่นไปทำงานนอนวันละ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย
0: ออกมายอมรับตรงๆเลยนะคะว่าช่วงไหนค่ะมีถ่ายละครมักจะมีเวลานอนน้อยสุดๆค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มบิ๊กณัฐชัยค่ะล่าสุดเนี่ยเดินทางมาเปิดตัวละครเรื่องใหม่ทุกอนูหรือไทยนะคะเจ้าตัวรับบทเป็นคุณหมอในเรื่องค่ะกำลังอินกับคาแรคเตอร์ตัวเองมากๆก็ทำให้รู้ว่าการนอนหลับพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าร่างกายไม่ได้แจ้งเตือนหรือว่าส่งสัญญาณโดยทันทีแต่จะสะสมปัญหาไปเรื่อยๆค่ะจากเล็กๆน้อยๆอาจจะลามไปเป็นโรคร้ายได้โดยเจ้าตัวนะคะก็แจ้งว่าที่ต้องทำงานหนักขนาดนี้เพราะเชื่อในเรื่องของจังหวะชีวิตค่ะโอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆยังก่อนหน้านี้ค่ะที่ตลาดต้นไม้คึกคักเจ้าตัวก็ไลฟ์ค่ะขายกล้วยไม้เหมือนกันขายดิบขายดีนะคะตอนนั้นก็ฟีเวอร์สุดๆเลยบนโซเชียลบิ๊กณัฐชัยค่ะตอนนั้นทำหมดค่ะขายต้นไม้ขายละครก็ทำไปด้วยกันจนมีเวลาน้อยมากๆในการนอนค่ะอย่างที่บอกค่ะบางสัปดาห์เขาก็นอนรวมกันไม่ถึง6ชั่วโมงด้วยซ้ำโดยระยะหลังมานี้นะคะบิ๊กเผยว่าต้องปรับเวลานอนให้มากขึ้นหลังร่างกายเริ่มส่งสัญญาณแล้วค่ะเหมือนเป็นภูมิแพ้ตัวเองค่ะ
1: มันเป็นอะไรที่การพักผ่อนสำคัญแล้วเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะพอหลังๆเนี่ยร่างกายมันฟ้องว่าเริ่มเป็นภูมิแพ้ตัวเองเริ่มคันตัวเริ่มเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนภูมิตกครับมันก็เลยทำให้แบบเราต้องหยุดเพื่อมาดูแลตัวเองผมเคยหยุดนะแบบสมัยไลฟ์สดหนักๆแล้วก็หยุดเพื่อมาดูแลตัวเองประมาณ 2-3 เดือนใช่ครับก็เลยแทบจะไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยนานๆจะไลฟ์ที
0: บิ๊กณัฐชัยค่ะเผยว่าไม่เคยตรวจสุขภาพเลยเพราะคิดว่าเป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักแสดงด้วยที่เบื้องหลังเนี่ยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะร่างกายแข็งแรงแน่นอนแต่พอระยะหลังมานี้ค่ะร่างกายส่งสัญญาณเตือนหลายอย่างจากการนอนน้อยจึงมีแผนที่จะเข้าไปตรวจสุขภาพแบบจริงจังนะคะเพราะเริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่า energy หรือว่าพลังงานในตัวลดลงกว่าเมื่อก่อนแต่ในวัย34ปีก็ยังอยากลุยต่อค่ะเพราะคิดว่าทุกงานที่ตั้งใจทำจะส่งผลต่องานในอนาคตแน่นอนค่ะมีงานหนึ่งของสวรรคโลกนะคะเป็นทั้งสีสันและก็เป็นเรื่องราวงานคราฟต์ของสุโขทัยค่ะจัดขึ้นรวมตัวกันนะคะในสวนสาธารณะของตัวเมืองนั่นเองค่ะเบื้องหลังกิจกรรมเกิดจากแนวคิดนะคะว่าทำอย่างไรให้คนเห็นพัฒนาการของงานฝีมือที่สะท้อนภูมิปัญญาค่ะอย่างเช่นเครื่องสังคโลกมีหลายอย่างเลยอ่ะแบบย้อนยุคก็มีประยุกต์ใหม่ก็มีในปีแรกที่จัดเป็นงานคราฟต์ขึ้นมาก็ผสมแนวคิดเพื่อสังคมนะคะอย่างการทำพื้นที่ประกวดของชาวสีรุ้งค่ะแต่งสวยกันมาเลยมาแชร์ไอเดียรักบ้านเกิดสุโขทัยค่ะ
2: กิจกรรมดีๆอีกมากมายในอำเภอเมืองสวรรคโลกที่ผู้คนรอบข้างจังหวัดรอบข้างเรายังไม่รับรู้ค่ะดังคำขวัญที่ว่าพระพุทธเรืองฤทธิ์พิพิธภัณฑ์ล้ำค่าสินค้าพืชไร่ดังเครื่องสังคโลกดีมีส่วนพะล่วงงามตาค่ะและดองไอก็อยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวสวรรคโลกผู้น่ารักทุกคนด้วยนะคะว่าให้เก็บโปรดักต์ดีๆแบบนี้ไว้เป็นของดีประจำอำเภออีกหนึ่งผลงานด้วยค่ะเพื่อให้เหล่าสาวงาม LGBT ของพวกเราได้แสดงศักยภาพและมีที่ยืนบนสังคมมากขึ้นค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: เลิศมากค่ะ
0: ประเมินด้วยสายตาและคุยหลังไมค์กับบางคนแล้วนะคะว่าประกวดรอบนี้ลงทุนไปแค่ไหนเกินมูลค่ามงและรางวัลไปเลยค่ะเพราะไม่สนว่าได้เท่าไหร่นะคะแต่สนว่าจะสร้างภาพจำสร้างสีสันอย่างไรให้กับงานคราฟต์ของเมืองสวรรคโลกได้บ้างค่ะเพราะนี่คืองานคราฟต์ครั้งแรกที่อาจจะไม่ได้ลงตัวสมบูรณ์เพราะไม่ได้จ้างอีเวนต์มารับจัดงานให้คนในชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวสวรรคโลกทำกันเองค่ะจะถือว่าลองผิดลองถูกก็ได้นะคะ

0: ขอให้สวรรคโลกมีงานที่สะท้อนตัวตนด้านต่างๆทั้งชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญางานฝีมืองานศิลปะอาหารไว้ในที่เดียวค่ะรวมๆก็ต้องเรียกตามไอเดียตั้งต้นว่างานสีสันสวรรคโลกคราฟที่อิงทั้งกิจกรรมท้องถิ่นและกิจกรรมที่เป็นสากลอย่างการฉลองงานไพรด์2026ค่ะงานจัด3วันนะคะมีช่างปั้นช่างเงินช่างทอในสุโขทัยยกผลงานของตัวเองมาค่ะอำเภอใกล้ๆก็อย่างเช่นช่างทำเครื่องสังคโลกจากสีสัชนาลัยเจ้าของเนี่ยคือช่างรุ่นบุกเบิกที่เรียนทำสังคโลกเรียนแบบของเก่าค่ะจนมีสีสันลวดลายใกล้เคียงวัตถุโบราณที่เจอจากพื้นที่เต่าทุเรียงจากช่างที่ทำงานอนุรักษ์ที่ต่อยอดนะคะมาถึงช่างรุ่นใหม่นำลายสังคโลกมาวาดใหม่ค่ะใส่ลงเครื่องประดับจนเป็นชิ้นงานที่มีสีสันใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
1: พอเราได้รู้จักกับพี่ๆหลายๆคนนะคะที่เขาทำเครื่องสังคโลกอยู่แล้วเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ดูลายเอาแต่จริงๆแล้วลายอย่างลายปลาปากกาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นขนาดลายมือใครลายมือมันใช่ไหมคะเราก็คิดว่างั้นเราลองมาลงเองแล้วเราก็ลองวาดให้มันน่ารักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเราก็เลยนำมาประยุกต์เป็นพวกเครื่องประดับอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีงานต่างหูงานเข็มกลัดค่ะแล้วเราก็เพิ่มจากลายในสังคโลกอยู่แล้วเพิ่มลายน้องหมาน้องแมวให้มันน่ารักมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเข้ากับอีกกลุ่มคนวัยแต่ว่าพื้นฐานเราก็คืองานสังคโลกเหมือนเดิม
2: พอพูดถึงงานคราฟโอเคค่ะก็ยังคงเกิดความไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทีนี้ก็เลยลองไปทำการหาข้อมูลปรากฏว่าทำให้เห็นว่างานคราฟคืองานหัตถกรรมชั้นสูงนะคะที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนก็เลยมาสืบค้นจนเจอความเป็นเครื่องสังคโลกซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเรามานานแล้วค่ะ
3: สังคโลกมันก็ดังอยู่แล้วในสุโขท
2: ั
3: ย
2: ใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่เคยถูกนำมานำเสนอในเรื่องแบบของการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดนิทรรศการเลยพอพูดถึงงานคราฟงานแฮนด์เมดสมัยใหม่อะค่ะทุกคนก็จะมองเป็นผ้าดิบเป็นงานปักทอแต่ในความเป็นเมืองสุโขทัยอะเรามีคราฟของเราอ่ะที่อยู่ใน DNA ของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือรอการถูกนำมาเผยแพร่ให้คนได้รู้ค่ะ
4: แล้วพอเราเห็นว่าการทำพิซซ่าของชาวอิตาเลียนที่เป็นเนเปิลเป็นนาโปลีเลยจริงๆเขาทำจากเตาฟืนเตาลักษณะเดียวกันเหมือนกันแต่รูปทรงของเตาฟืนของสุโขทัยจะเป็นทรงรีนิดนึงแต่ว่าเตาพิซซ่าของอิตาเลียนจะเป็นทรงกลมเพราะว่าเขาต้องการให้โดมไฟมันสโลป
0: เห็นแล้วหิวเลยล่ะนะคะพิซซ่ากินที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเตาสีสันเขียนลายแบบนี้มีที่เดียวคือสุโขทัยนะคะจากไอเดียค่ะเขาทำเตาความร้อนสูงขึ้นมาเรียนแบบรูปทรงของเตาทุเรียงหรือว่าเตาเผาเครื่องสังคโลกมาสร้างแบรนด์ให้กิจการค่ะจากตัวร้านจริงๆก็ตั้งอยู่ในชุมชนท่องเที่ยวค่ะวันนี้พิเศษค่ะเคลื่อนที่มาร่วมกิจกรรมกับคนสวรรคโลกนะคะที่นี่ค่ะยังมีนาบัวสวนกล้วยที่ถือเป็นผลผลิตคุณภาพจากท้องถิ่นเสริมเข้ามาในงานคราฟค่ะจนกว่าจะถึงครั้งหน้าที่ชุมชนจะหาแนวร่วมงานคราฟเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นงานที่ส่งเสริมคนทำงานคราฟในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะฤดูกาลโชว์ที่ผ่านมานะคะหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราชค่ะทำให้แฟนๆประทับจิตประทับใจด้วยโชว์ของพวกเขาเป็นโชว์อินเดียค่ะก็ถือว่าเป็นภาพจำโชว์ของคณะนี้เลยนะคะแต่ว่าเบื้องหลังค่ะก็ต้องถือว่ามีมือใหม่เข้าไปทำงานเป็นพระเอกนางเอกแล้วก็ให้โอกาสเยาวชนขึ้นเวทีจริงค่ะโดยมีต้นแบบคือหัวหน้าคณะนะคะแล้วก็พี่ๆศิลปินที่ให้ความสำคัญกับการลำทำนองเก่าของครูหมอลำขอนแก่นติดตามจากลั่นทุ่งค่ะ

0: การผสมผสานทำนองเพลงอินเดียดีไซน์ท่าเต้นและฉากสีสันโดดเด่นออกมาเป็นฉากหมอลำเสริมภาพจำของหมอลำคณะรัตนศิลป์อินตาไทยราชว่ามีโชว์สไตล์ภารตะที่ทำได้ดีจนแฟนๆคอยติดตามให้กำลังใจเสมอเมื่อพูดถึงหมอลำอินเดียจะนึกถึงรัตนศิลป์เป็นคณะแรกๆค่ะเพราะทำโชว์มายาวนานและยังคงมาตรฐานการแสดงลำร้องอย่างแม่แบบสำคัญที่เรียกว่าสังวาสอินตาที่เป็นทำนองลำเก่าที่คณะสืบสานจากครูหมอลำอินตาบุตธาผู้ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะในการลำกลอนส่งต่อมาถึงศิษย์ไม่น้อยกว่า500คนค่ะจนบางคนก่อตั้งหมอลำวงใหญ่ได้อย่างหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราชโดยศิลปินหมอลำของคณะจะต้องผ่านด่านร้องที่ถือว่าไม่ง่ายเลยค่ะเช่นแจ๋วปานทิพย์ขยับจากสายลูกทุ่งมาสู่หมอลำได้ฝึกหลายด้านจนมีผลงานแสดงสดและเพลงเกาเหว่าเย้ยใจที่เป็นเพลงประจำตัวค่ะ
1: เป็นทำนองขอนแก่นแต่จะเป็นสังวาสอินตาซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของรัตนศิลป์เลยซึ่งยากว่าเจ้าก็ถนัดแบบเพลงลูกทุ่งมาก็ใช่ค่ะมาแรกๆนี่คือแบบยังติดแบบเหมือนเพลงลูกทุ่งอยู่เลยค่ะจริงแล้วแต่ละปีก็จะแตกต่างแล้วแต่ครูเพลงจะนำเสนอแบบไหนแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนได้คนที่ได้ชมก็จะเริ่มแบบว่าเป็นฉายาว่านิวเวอร์ชันของรัตนศิลป์แต่ว่าก็จะมีคงความเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นเพลงที่เป็นแนวกลิ่นไอของอินเดียก็ยังนำมายังเป็นของรัตนศิลป์อยู่เนี่ยค่ะผสมผสานกันใช่
2: แต่บางทีบางมุมแต่ก่อนเราเหมือนกับว่าเราไปยัดเยียดให้เขาดูก็ว่าได้อะไรเงี้ยต้องชมแบบนี้นะเมื่อชอบก็โอเคแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าไม่ชอบนี่เขาก็จะคอมเมนต์มาเลยแล้วก็โพสต์เลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยดูแล้วก็ต้องปรับแก้ตลอด
0: ห่วงปีหลังๆมานี้เวทีหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราชเปิดโอกาสให้หมอลำรุ่นใหม่อวดฝีมือค่ะจากการคัดเลือกหมอลำเข้ามาเสริมทีมได้ทั้งพระเอกไนท์วัชรากรและดาวร้ายผู้มีมาตรบาสธวัชค่ะขยับบทมาแสดงบทร้ายในเรื่องแต่ละคนเดินทางมาถึงคณะด้วยน้ำเสียงและแววการแสดงที่พ่อครูแม่ครูมองเห็นและให้วิชาค่ะเพื่อก้าวมาทำหน้าที่มอบความสุขหน้าเวทีโดยมีหนึ่งสุรชาติเป็นหนึ่งในต้นแบบสอนกลอนลำและทำนองในปัจจุบันให้กับพระเอกนางเอกรวมถึงพระเอกน้อยและนางเอกน้อยที่ได้ฝึกไปตั้งแต่วัยเยาว์ค
3: ่ะหมอลำรุ่นเด็กเราก็มี3คนครับมีน้องไออุ่นครับแล้วก
4: ็แนนนี่ค่ะ
3: พี่แนนนี่แล้วก็
4: แคนดี้ค
3: ่
4: ะ
3: ก็รู้สึกว่าการมาลำมันก็เป็นการสร้างอาชีพแล้วครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ตั้งแต่เด็กด้วยครับฝึกกันหนักอยู่ครับเพราะว่ากว่าจะได้ลำเรื่องแต่ละเรื่องก็ใช้เวลาฝึกเป็นเดือนเลยครับ
4: นานค่ะ
3: แล้วก็จะมีบทลำมีบทพูดบทแสดงก็ค่อนข้างนานครับในการเตรียมลำเรื่องนึง
5: มาปีแรกก็ได้เต้นเป็นแดนเซอร์ด้วยครับปีที่2ก็เลยไม่ได้เต้นแล้วครับเปลี่ยนเยอะอยู่ครับการวางตัวบ้างการทำงานการเป็นระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วก็พบปะผู้คนด้วยแต่ก่อนผมเป็นคนขี้อายไม่กล้าสู้คนเลยนะครับตอนนี้ก็อายแล้วเนี่ย
6: ทำงานห้างมาก่อนแล้วเป็นหนี้ต่างๆด้วยนะครับเหมือนชีวิตล้มเลยล้มแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราลุกขึ้นมาได้ผมไปเจอคำนึงเขาบอกว่าถ้าเรามีความสามารถแล้วเก็บไว้ที่บ้านใครจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอัดคลิปสมัครผ่านเพจมาเลยครับผมแล้วหัวหน้าก็เรียกมาครับผมก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็อยู่ขอนแก่นมาเรื่อยๆแล้วก็สังกัดรัตนศิลป์มาเลยครับจริงๆถามว่ารู้จักวงหมอลำหลายๆวงอยู่ครับซึ่งเราก็สมัครไปหลายๆวงแต่ว่ารัตนศิลป์เรียกเรามาก่อนเหมือนใช่แล้วเราก็เลยมาใช่ครับพอมาปุ๊บทางหัวหน้าก็เลยให้โอกาสแบบรับเลยอะไรเงี้ยเราก็ขนของมาเลยครับภายใน3วันนะครับตอนนั้นจำได้ครับผม
0: ในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราชร่วมทีมไปพร้อมกับระเบียบวาทศิลป์ในฐานะวงหมอลำที่รู้จักอย่างกว้างขวางค่ะได้รับการยอมรับว่าเป็นหมอลำแห่งยุคสมัยและสร้างเครือข่ายภาคีหมอลำที่แข็งแรงค่ะปัจจุบันสมาชิกราว200คนของคณะอยู่ระหว่างปิดวงหรือพักตามฤดูกาลใช้เวลานี้ทำบทซ้อมการแสดงและเครื่องประกอบโชว์เพื่อฤดูกาลใหม่ซึ่งเตรียมทั้งเพลงใหม่ลำเรื่องต่อกลอนและโชว์วัฒนธรรมที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละปีค่ะน้ำอ้อยแจ่มจิตไทย PBS รายงานค่ะ
7: หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ

บรรจุป่วนใต้วันเดียว3เหตุลอบวางระเบิดปั๊มถนนนักท่องเที่ยวมาเลเซียถูกลูกหลงเจ็บ2อันสิทธิ์ปลัดมหาดไทยลงพื้นที่วัดกระ

0: อาจารย
1: ์ครับ
0: เรื่องใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วมั้งที่นี
2: ่
0: โกง
2: สอบท้องถิ่นเรื่องใหญ่สุดนะก็เลยชวนพี่โก้ฮะแล้วจะคุยเรื่องสมมติว่าจับโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นจับไม่ได้
0: แสดงว่าม
2: ีไม่น่าจะจับได้ใช่ไหม
0: แต่วันนี้จะรู้บ้างหลังจะรู้โครงข่ายจะรู้วิธีการ
2: ว่าใครโกงใครใครจับได้หรือไม่ได
0: ้ค่อยว่ากัน
3: แต่โชคดีมากนะที่มันมีการจับกลุ่มกันได้เนี่ย
0: ม
3: ิฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นไงถึงเป็นประเด็นที่เราตั้งวันนี
0: ้
2: มันก็ตามนะฮะติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30ทุกคืนวันจันทร์ครับ
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างของเราประจำวันนี้กันเช่นเคยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามคุณคาเนโกะและแน่นอนที่สุดมาเมจังครับสุนัขตัวโปรดของเขากันซึ่งเดี๋ยววันนี้พวกเขานะครับจะพาเราเดินทางไปแบบชิลๆทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นด้วยรถบ้านกันเช่นเคยครับทั้งนี้ก็เพื่อไปสัมผัสกับทั้งผู้คนแล้วก็อาหารรวมไปถึงผลผลิตของท้องถิ่นอันเรียกว่าเป็นเสน่ห์มากๆของแต่ละพื้นที่ครับและในวันนี้นะครับเริ่มจากการพาไปชิมทงคัตสึราเมงต้นตำรับกันก่อนที่เมืองคุโรเมะในจังหวัดฟุกุโอกะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ทำจากไม้คิริแบบดั้งเดิมที่เรียกว่ามีกลิ่นหอมจากไม้ด้วยก่อนที่จะไปชิมข้าวปั้นปลาไหลสูตรใหม่เลยนะครับแล้วก็ยังมีการทำอาหารเย็นกินบนรถบ้านด้วยวัตถุดิบของท้องถิ่นอีกด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามทั้งหมดนี้กันเลยดีกว่าในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Mame's Relaxing Journey Mame หมาน้อยนักเดินทางครับ
1: ชิลとはゆっくりくつろぐまったり過ごすことい
2: やーすごい海が鮮やか
1: 仕事に家事に勉強に忙しい日々たまにはゆっくりまったりチルリ旅はいかがでしょう。キャンピングカーに乗って各地の人や食べ物、特産品などその地域の魅力に触れながらまったり日本全国を旅するこの番組。最初の舞台は九州。大分から右回りで九州を巡る旅。今回は佐賀県と福岡県。そんなチルリ旅の旅人は金子貴俊さん。そして一緒に旅をするのは番組のマスコット犬豆柴の豆ちゃん。彼女も大事な旅の主人公。気ままに行きたいと思ったところを地図で調べて向かうだけ。旅先で出会う人からの情報にも乗りまくります。
2: なかなかいないですよ。
3: かじりながら刺身を食べる。
1: そして豆ちゃんとのチルタイムも欠かせないひととき。

岡県を周遊すべくキャンピングカーでゆっくりまったりちるり旅。さて今回の行き先は。

草原はなんだ、田んぼ。4月でもこんな生えてるんですか、稲。うわすごい、果てしない。

0: ちょっとね今日雨だから川下りはできなかったけど、あのうな玉ね、新名物になるかもしれないさ、うな玉を食べられたのは嬉しかったね。で最後はこのベンガラ村でさ、ゆったりとこうやってねご飯作って食べて、だからとにかく佐賀も福岡も食材が素晴らしすぎる。だってもう簡単に今日作ったのが最高にね、お店かって思うぐらい美味しかったからね。いやキャンピングカーは雨でも楽しめるっていうことがよく分かったね。はいやでもいよいよ明日は九州、大分、宮崎、鹿児島、熊本、長崎って来て、で佐賀、福岡の最終日だから、もう思い残すことなく存分にね遊ぼうね、豆ちゃん。じゃあちょっとね自分で作ったからね、自分で片付けなくちゃいけないね、片付けはだからね、じゃあこの後ゆっくり休んで明日また頑張りましょう。ね、お疲れ様でした。
1: คุณผู้ชมครับย่านนางกาวะเมืองเก่าแก่ในจังหวัดฟุกุโอกะเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นเวนิสแห่งคิวชูเลยนะครับโดยที่บ้านเมืองที่นี่มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อันโดดเด่นไปด้วยคูคลองโบราณครับและความยาวกว่า930กิโลเมตรที่เชื่อมโยงกันไปหมดทั่วเมืองทั้งการล่องเรือดงกบูเนะเนี่ยเพื่อที่จะชื่นชมเมืองแห่งประวัติศาสตร์กว่า400ปีรวมไปถึงที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมการกินครับในยานากาวะนั้นขึ้นชื่อเรื่องของปลาไหลครับที่ต้องเรียกว่าลิ้มลองข้าวหน้าปลาไหลนึ่งในภาชนะไม้ที่ถือว่าเป็นของดีประจำถิ่นที่นี่ห้ามพลาดแล้วก็อร่อยมากทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเคยไปชิมที่นี่กันบ้างไหมครับถ้าเคยชิมนะครับยังไงก็เล่าเรื่องราวให้เราฟังสักหน่อยส่งรูปถ่ายให้เราดูสักนิดนะครับพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับอยากเห็นมากเลยครับแล้วตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่ออีกสักครั้งหนึ่งกับ Mame's Relaxing Journey ครับ Mame หมาน้อยนักเดินทางครับแต่ว่าเขาจะพาเราไปชิลที่ไหนนั้นห้ามพลาดครั้งหน้าแล้วกลับมาติดตามนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปิดอุปกรณ์ Gadget ไร้สายเมื่อไม่ใช้งานเป็นวิธีง่ายๆเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายลำโพงบลูทูธหรือเราเตอร์การปิดหรือถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าไฟแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดการใช้พลังงานอีกด้วย
3: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
4: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
3: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
5: นิ่มบุกสภารองรัฐมนตรีช่วยศึกษาสอบข้อเท็จจริงปมเปลี่ยนผลสอบจากที่1เป็นที่2ทำพลาดบรรจุป่วนใต้วันเดียว3เหตุลอบวางระเบิดปั๊มถนนนักท่องเที่ยวมาเลเซียถูกลูกหลงเจ็บ2อันสิทธิ์ปลัดมหาดไทยลงพื้นที่วัดกระแสพรรคประชาชนสิ้นลายแลนสไลด์แพ้เลือกตั้งแม้ได้สก.แบรนด์พรรคยังขายได้หรือไม่นมล้นขาดสภาพคล่องอสค.เตรียมเปิดประมูลนมหมดอายุกว่า94ล้านกล่องพร้อมเร่งระบายใกล้หมดอายุผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
6: ผลกระทบจากเหตุเศรษฐกิจพิเศษ EEC ที่กระทบต่อวิถีชีวิตการทำกินและทรัพยากร
7: ตอนระหว่างขุดลอกก็เกิดผลกระทบน้ำขุ่นแล้วก็ตะกอนเลนเน่าเสีย
8: เปลี่ยนจากอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษต
9: ร
8: ประมงเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมแทน
6: ทั้งหมดกำลังจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านภาคใต้ในโครงการแลนด์บริดจ์และเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC หรือไม
10: ่ท้องถิ่นเองอบต.เทศบาลจะมีศักยภาพที่เอาตัวรอดจากกลุ่มหินพวกนี้อย่างไร
6: บทเรียนจาก EEC ถึงแลนด์บริดจ์ SEC Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.
11: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรกันครับอาจารย
12: ์เรื่องใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วมั้งที่นี
13: ่
12: โกง
13: สอบท้องถิ่นเรื่องใหญ่สุดนะก็เลยชวนพี่โก้ฮะแล้วจะคุยเรื่องสมมติว่าจับโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นจับไม่ได้
12: แสดงว่าม
13: ีไม่น่าจะจับได
12: ้แต่วันนี้จะรู้บ้างหลังจะรู้โครงข่ายจะรู้วิธีการ
13: ว่าใครโกงใครใครจับได้หรือไม่ได
12: ้ค่อยว่ากัน
14: แต่โชคดีมากนะที่มันมีการจับกลุ่มกันได้เนี่ย
12: มิฉะนั้น
14: จะเกิดอะไรขึ้นไงถึงเป็นประเด็นที่เราตั้งวันน
12: ี้
13: มันก็ตามนะฮะติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30 ทุกคืนวันจันทร์ครับ
15: เพราะนี่คือเรื่องบ้านบ้านรายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
16: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
17: บ้านแรกของมนุษย
16: ์ใช
15: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
17: อ๋ออย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
18: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
15: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราอย่างไร
19: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
20: ไม่มีครับอันตราย
19: you mean คนไทยไม่ควรอันตรายหรือยังไง
15: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
21: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
15: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
22: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
15: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
23: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้านอายน้อง
24: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชั่น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติง

0: นิ่มบุกสภาร้องรัฐมนตรีช่วยศึกษาสอบข้อเท็จจริงปมเปลี่ยนผลสอบจากที่1เป็นที่2ทำพลาดบรรจุป่วนใต้วันเดียว3เหตุลอบวางระเบิดปั๊มถนนนักท่องเที่ยวมาเลเซียถูกลูกหลงเจ็บ2อันสิทธิ์ปลัดมหาดไทยลงพื้นที่วัดกระแสพรรคประชาชนสิ้นลายแลนสไลด์แพ้เลือกตั้งแม้ได้สกแบรนด์พรรคยังขายได้หรือไม่นมล้นขาดสภาพคล่องอสคเตรียมเปิดประมูลนมหมดอายุกว่า94ล้านกล่องพร้อมเร่งระบายใกล้หมดอายุผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: ช่วงที่ผ่านมาครับประเทศไทยของเราเจอปัญหาหลายด้านนะครับแต่หนึ่งปัญหาที่ยังอยู่และรอการแก้ไขก็คือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับตอนนี้แม้ว่าคณะพูดคุยสันติสุขรวมไปถึงคณะผู้แทนพิเศษจะเดินหน้าทำงานไปแล้วนะครับแต่ความไม่สงบก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
2: อย่างวันนี้ค่ะเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายสะปอมตากใบค่ะคาดว่าผู้ก่อเหตุหวังจะทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ปรากฏว่ามันพลาดเป้าไปถูกนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บ2คนค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะจุดเกิดเหตุก็คือถนนสายสะปอมตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะจากภาพเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่ามีรถวิ่งสัญจรไปมาในหลายคันก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นมีควันมีเศษดินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบรถยนต์สีบรอนซ์ค่ะทะเบียนประเทศมาเลเซียจอดเสียหลักในสภาพด้านหน้าทั้งฝากระโปรงรถกระจกหน้ารถแตกเสียหายส่วนประตูข้างหน้าทั้งข้างซ้ายข้างขวาพังเสียหายไปด้วยด้านในมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย2คนบาดเจ็บนะคะถูกแรงอัดถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแรงระเบิดทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่มีความลึก2เมตรกว้าง4เมตรมีเศษชิ้นส่วนของสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องที่บรรจุอยู่ในถังแก๊สถุงต้มสีแดงน้ำหนักประมาณ70กิโลกรัมกระจายเกลื่อนเต็มถนนค่ะเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบและเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ตรวจสอบวัตถุพยานในที่เกิดเหตุสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายจะทำร้ายรถกระบะอสที่กลับมาจากการส่งกำลังพลแต่ว่าพลาดเป้าไปถูกรถนักท่องเที่ยวที่ขับตามมาค่ะ
1: อีกจุดครับผู้ก่อเหตุครับลอบวางระเบิดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานะครับจุดนี้ผู้ก่อเหตุนำระเบิดแสวงเครื่องมาวางไว้2ลูกครับลูกแรกเกิดระเบิดและไฟลุกไหม้นะครับส่วนลูกที่2ครับชุด EOD เข้าควบคุมตัดสัญญาณโทรศัพท์และยิงทำลายได้สำเร็จนะครับช่วงสายที่ผ่านมาครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่ปั๊มดังกล่าวครับย้ำว่านายกมีความห่วงใยนะครับสั่งให้ลงมาดูแลผลกระทบตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
3: แต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นการสืบสวนอยู่นะแต่ที่สำคัญตอนนี้เราก็ได้มีหน่วยงานเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเพื่อจะฟื้นฟูเยียวยาสถานที่นี้และบ้านพี่น้องประชาชนรอบข้างอ่ะให้กลับคืนสู่ภาวะที่ปกติที่สุดนะครับส่วนในปั๊มเนี้ยก็ในส่วนนึงก็มีการทําประกันไว้นะครับวินาศกรรมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ยังมีเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยา

0: หลังเกิดเหตุค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการและตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญพร้อมกับการยกระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดนะคะส่วนการสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแกะรอยติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุสำหรับการเยียวยาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาเข้ามาประเมินโครงสร้างพื้นฐานของปั๊มน้ำมันรวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายไปด้วยมีงบประมาณสนับสนุนการช่วยเหลือมาจากสอบต.จะร่วมกับระบบประกันวินาศกรรมของปั๊มน้ำมันในการเร่งฟื้นฟูเยียวยาให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
1: เฉพาะ5เดือนแรกของปีนี้นะครับมีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นเกือบ300เหตุการณ์ด้วยกันครับท่านผู้ชมครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือช่วง2เดือนหลังมานี้เป้าหมายของการโจมตีเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมันกระทบกับความเชื่อมั่นของคนในพื้นที่แล้วก็กระทบกับการท่องเที่ยวติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับ
2: เปลวเพลิงที่ลุกไหม้จากแรงอัดของระเบิดบริเวณหัวใจภายในปั๊มน้ำมันอำเภอเมืองยะลาที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับเสียงระเบิดในปั๊มน้ำมันอีก2แห่งในอำเภอสายบุรีและอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีของค่ำคืนที่ผ่านมาส่งสัญญาณว่าพื้นที่เศรษฐกิจยังตกเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มก่อเหตุที่มุ่งหวังทำลายภาพความเสียหายเกือบทั้งหมดภายในปั๊มน้ำมันทั้ง3แห่งโดยเฉพาะที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ผู้ดูแลบอกว่าลงทุนไปกว่า10ล้านบาทภายในคืนเดียวทุกอย่างก็เหลือเพียงซากขี้เถ้าในเปลวเพลิงไม่นับรวมพนักงานในปั๊มที่ต้องตกงานนับ10ชีวิตจากข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปีนี้5เดือนแรกเกิดเหตุรุนแรงมากถึง291เหตุการณ์เสียชีวิต40คนและบาดเจ็บ85คนโดยในช่วง2เดือนหลังพุ่งเป้ามากขึ้นมาที่พื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นหลักทั้งการระเบิดปั๊มน้ำมันโรงไฟฟ้าเผารถบรรทุกสินค้าหรือรถที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางซึ่งแม้เจ้าหน้าที่จะให้น้ำหนักไปที่กลุ่มก่อเหตุความมั่นคงแต่จากข้อมูลเชิงลึกบางพื้นที่ยังพบว่าอาจมีความเกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์และการเมืองท้องถิ่นผสมโรงโดยเฉพาะเป้าหมายก่อเหตุซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการที่มีเม็ดเงินลงทุนจากนอกพื้นที่กระจายตัวในอำเภอต่างๆมากขึ้นซึ่งทำให้คนในสูญเสียโอกาส
3: คุณทำร้ายทรัพย์สินต่างๆเท่ากับคุณทำร้ายชีวิตผู้คนไปด้วยนะแล้วคุณไม่ได้ทำร้ายแค่คนเดียวคุณทำร้ายคนทั้งจังหวัดของคนนะคนละมันน่าจะเพียงพอได้แล้วคือว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิ้นมีแต่ทำให้เกิดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตหรือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดในการลงทุนในการที่กระจายอยู่นะคนที่ได้ประโยชน์โดยตรงก็คือลูกหลานเราซึ่งเขาจะได้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างแล้วก็สถานประกอบการใหม่ๆที่เกิดนี่ล้วนเกิดจากงานที่ใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะ
2: แม้ปัจจุบันรัฐจะมีมาตรการให้เงินเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงแต่ในมุมมองของหอการค้าจังหวัดปัตตานีเห็นว่ายังคงล่าช้าและหลายธุรกิจต้องใช้เวลานานประมาณ6เดือนจึงจะฟื้นกลับมาทำธุรกิจได้และการตกเป็นเป้าหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนถดถอยทางรอดเดียวสำหรับบางธุรกิจคือการหาตลาดนอกพื้นที
4: ่เราก็ควรจะปรับตัวไปเรียนรู้กฎกติกาใหม่นะในการทำการตลาดนอกพื้นที่พื้นที่ของเราเนี่ยเรามีอารยธรรมเป็นทุนมีซอฟต์พาวเวอร์เป็นทุนมีวัตถุดิบหลายๆอย่างที่เขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรับปรุงแล้วก็มีพื้นที่นะครับในการทำตลาดนอกพื้นที่รัฐส่งเสริมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นตัวทดแทนนะบวกกับการใช้เทคโนโลยี
5: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้นถูกทำให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพนั้นถูกตั้งคำถามขึ้นอีกครั้งนะคะว่าการเดินหน้าต่อไปจากนี้ในส่วนของการลดความรุนแรงในพื้นที่นั้นจะต้องดำเนินการก่อนหรือไม่ค่ะ
2: เสียงระเบิดที่ดังขึ้นซ้ำอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ที่ทำให้ชาวมาเลเซีย2คนซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ได้รับบาดเจ็บที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส

ยังส่งแรงกระเพื่อมซ้ำเติมทางเศรษฐกิจเพราะการเริ่มเข้ามาของนักท่องเที่ยวมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเริ่มสร้างรายได้กระจายเม็ดเงินไปยังสถานประกอบการขนาดกลางและเล็กอาจกลับไปสู่จุดไม่มั่นใจซ้ำอีกครั้งและคำถามถึงกระบวนการพูดคุยสันติสุขของรัฐบาลที่ยังคงพร่ามัวในสายตาของใครหลายคนดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน

0: ันนี้กรุงเทพมหานครมีผู้ว่ากทมคนใหม่แต่หน้าเดิมนะคะในที่สุดกรุงเทพมหานครก็ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทมและสก.อย่างไม่เป็นทางการก็ดูจะไม่ได้พลิกความคาดหมายเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคะแนนดิบของคุณชัชชาติเนี่ยค่ะ1,400,000เสียงกว่าซึ่งมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแปลว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ทำลายสถิติของตัวเองได้สำเร็จนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากนั้นก็ต้องมาดูกันคะแนนของผู้สมัครเลือกตั้งในอันดับ1และอันดับ2คือผู้สมัครอิสระส่วนผู้สมัครที่มาจากพรรคการเมืองเนี่ยได้คะแนนเนี่ยรองลงมาในอันดับ3และอันดับ4อันนี้ก็เรื่องหนึ่งและสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือสถิติของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะคะไม่ถึงครึ่งนะคะคนออกมาใช้สิทธิ์ 49.7% ลดลงจากครั้งที่แล้วค่ะนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการโดยมีการประมวลผลคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยใน50เขตแล้วกว่าร้อยละ95%นะคะผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการนายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9ค่ะได้คะแนนสูงสุดคะแนนดิบของนายชัชชาตินะคะกว่า 1,400,000 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ซึ่งมากกว่าปี 2,565 4ปีที่แล้วคุณชัชชาติได้คะแนน 1,380,000 เสียงค่ะอันดับ2ตามมาด้วยนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขดร.มัลลิกาหมายเลข14ได้คะแนน 280,000 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 13.1ส่วนอันดับ3เป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10จากพรรคประชาชนได้ 170,000 คะแนนนะคะก็เท่ากับได้ไปประมาณร้อยละ8ค่ะ
1: สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4,400,000 คนนะครับแต่มีคนออกมาใช้สิทธิ์ 2,200,000 คนครับคิดเป็น 49.72% นะครับเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งปี65ครับพบว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับลดลงไปกว่า 470,000 คนหรือ 11.01% ครับขณะที่การเลือกตั้งสก.นะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ2ล้านคนครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 47.39% นะครับลดลงกว่า 540,000 คนหรือ 12.62% ครับทำให้อัตราการใช้สิทธิ์ของทั้ง2การเลือกตั้งลดลงต่ำกว่า 50% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดครับ
0: สำหรับผลคะแนนที่รายงานออกมานั้นเป็นเพียงการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะรับรองผลการเลือกตั้งภายใน30วันถ้าไม่มีการร้องคัดค้านหรือภายใน60วันหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งขณะเดียวกันค่ะกกต.ขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์นะคะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเว็บไซต์กกต.หรือผ่านทางช่องทางของกรมการปกครองก็ได้นะคะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ทางการเมืองของตัวท่านเองค่ะ
1: อย่างที่คุณวันวิสาว่าไว้นะครับตอนนี้เราได้ผู้ว่าคนใหม่แต่เป็นผู้ว่าหน้าเดิมครับชวนย้อนไปดูหน่อย4ปีที่แล้วนโยบายเส้นเลือดฝอยของคุณชัชชาติเนี่ยโดนใจคนกรุงเทพแค่ไหนและผลงานของสก.ก็เช่นกันแม้ว่าสัดส่วนของสก.ที่อยู่ในนามพรรคจะเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่หน้าเดิมนะครับที่ผ่านมา4ปีที่ผ่านมานั้นนโยบายที่ขับเคลื่อนผ่านผู้ว่าและส

0: กตอบโจทย์คนกรุงเทพหรือยังติดตามกับคุณบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลครับ
1: ไม่จำเป็นที่ผู้ว่าต้องมีเสียงข้างมากผู้ว่าต้องดูแลทุกเขตอย่างเท่าเทียมกันเพราะทุกเสียงของสกมีความหมายผมว่านี่คือหัวใจและผมว่านี่คือหลักการของการเลือกตั้งท้องถิ่นเลยก็พร้อมยินดีเลยครับที่จะทำงานกับสกทุกคนครับ
2: สำหรับกรุงเทพมหานครแล้วนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพหรือเฉพาะแค่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองถือว่ามีบทบาทโดดเด่นในด้านการบริหารจนมีหลายคนตั้งคำถามนะคะว่าทีมสกมีหน้าที่มีบทบาทในการทำอะไรนะคะคำว่าสกหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็มีบทบาททั้งในสภาและนอกสภาเลยค่ะอย่างในสภาแน่นอนนะคะก็มีอำนาจในการตรวจสอบถ่วงดุลผู้บริหารอย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะเดียวกันด้านนิติบัญญัติก็สำคัญเหมือนกันส่วนงานนอกสภาค่ะอย่างการดูแลประสานพื้นที่แม้นี่จะไม่ใช่หน้าที่หลักก็จริงนะคะแต่จำเป็นเพราะเป็นการทำงานที่ใกล้ชิดเข้าถึงประชาชนเรียกคะแนนเสียงได้ดีเลยแหละค่ะThe Activeของเราได้ทำข้อมูลร่วมกับ WeWish นะคะแล้วก็พบข้อมูลที่สำคัญถึงข้อเสนอที่มาจากทีมสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงวาระที่ผ่านมานะคะจะพบว่าบทบาทในการทำหน้าที่นิติบัญญัติสำคัญมากเลยค่ะทั้งสองส่วนนะคะและนี่คือหน้าตาของร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการประกาศราชกิจจานุเบกษานะคะจะเห็นว่ามีตั้งแต่การเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองการควบคุมป้ายรวมไปถึงการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ด้วยนะคะก็มีข้อสังเกตว่าหลายเรื่องเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างลงรายละเอียดหยุ่มหยิมกันสักนิดหนึ่งนะคะส่วนอีกหลายร่างเลยค่ะที่ไม่ผ่านการพิจารณานะคะนี่ค่ะยกตัวอย่างเช่นร่างข้อบัญญัติที่ไม่ได้ไปต่อนะคะอย่างเช่นค่ะการปรับรถเมย์ให้เป็นรถเมย์ไฟฟ้าในเรื่องใหญ่พอสมควรนะคะรวมไปถึงอาคารที่ต้องนำพื้นที่ว่างอย่างน้อย 50% มาสร้างพื้นที่สีเขียวรวมไปถึงการเพิ่มงบให้ครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่อยู่นอกชุมชนจะเห็นว่าหลายปัญหาเป็นข้อเรียกร้องเป็นข้อเสนอที่สำคัญจากประชาชนแต่คำถามคือทำไมถึงไม่ได้ไปต่อนั่นเองค่ะรองศาสตราจารย์พิษพงศ์สวัสดิ์ระบุว่าจากข้อมูลชุดนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือประเด็นที่สภากทม.วินิจฉัย2เรื่องซึ่งไม่ได้ไปต่อนะคะอย่างเรื่องแรกเมื่อสักครู่ที่บอกไปก็คือการปรับรถเมย์ให้เป็นรถเมย์ไฟฟ้าและเรื่องของแนวทางสำหรับบุคลากรกทม.เพื่อจัดการกรณีการคุกคามทางเพศถ้าหากไม่ใช่กทม.แล้วอำนาจเรื่องนี้จะต้องเป็นของใครนอกจากนี้นะคะถ้าหากเราสามารถวิเคราะห์กลุ่มก้อนของสกได้ชัดเจนก็จะทำให้สังคมมองเห็นบทบาทการทำงานของสก.ที่ผ่านมาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะทีมสก.ในรอบนี้นะคะแม้ว่าส่วนใหญ่จะมาจากพรรคประชาชนค่ะแต่ในภาพรวมก็ยังเป็นสก.หน้าเดิมนะคะและถ้าหากดูสัดส่วนของสก.ในสภากทม.ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจผู้ว่าได้ดีค่ะเพราะไม่ใช่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันกับผู้ว่าทั้งหมดนะคะและถ้าหากมองตามสัดส่วนของเสียงข้างมากก็ยังพบว่าเป็นของพรรคฝ่ายค้านที่อยู่ในระดับชาติด้วยค่ะ
3: สก.ไม่ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านแบบหัวชนฝาเหมือนการเมืองระดับชาติแต่สก.เนี่ยโอเคตรวจสอบแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ของตัวเองในขณะเดียวกันอะไรที่มันดูไม่ชอบมาพากลโดยเฉพาะยิ่งต่อเขตที่เขาเป็นตัวแทนเนี่ยเขาก็ตรวจสอบเต็มที่ฝ่ายบริหารเองก็ย่ามใจไม่ได้แบบนี้ผมคิดว่าเป็นผลการเลือกตั้งที่ทำให้เรามีความหวังแหละว่าไอ้เรื่องคำว่าตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยมันมีอยู่จริงและมันไม่ไปขัดขวางการพัฒนากรุงเทพด้วย
2: ปัญหาใหญ่ๆที่กรุงเทพเผชิญอยู่ในเวลานี้เรื่องไหนกันแน่นะคะที่กรุงเทพมีอำนาจเต็มและเป็นบทบาทหลักของกรุงเทพนักวิชาการวิเคราะห์ว่ามี2เรื่องใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเป็นหน้าที่ของกทม.ก็คือเรื่องของขยะและน้ำท่วมส่วนเรื่องของรถติด PM 2.5 กรุงเทพมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหรือกลไกอื่นเพราะอย่าลืมนะคะว่ากรุงเทพเป็นหน่วยงานท้องถิ่นหลายเรื่องไม่ง่ายและไม่ใช่แค่อำนาจของผู้ว่าหรือสภากทม.โดยตรงเท่านั้นค่ะ
4: อำนาจที่มันเป็นปัญหาภาพรวมอย่างน้อยสัก2เรื่องใหญ่ๆเนี่ยที่กรุงเทพต้องทำนะครับ1ก็คือน้ำท่วมอันนี้ทุกคนด่ากรุงเทพแน่นอนกรุงเทพโยนความผิดไปที่อื่นไม่ได้เว้นแม้ว่าน้ำมันจะทะลักมาจากที่อื่นกรุงเทพก็ต้องป้องกันตัวเองให้แห้งอันนี้เราก็เห็นตลอดว่ากรุงเทพมีทรัพยากรมากมายนะครับ2ขยะน นะครับกรุงเทพเนี่ยถ้าไม่มีการเก็บขยะเนี่ยคนกรุงเทพด่ากรุงเทพกรุงเทพปัดไปไหนไม่ได้สองเรื่องนี้เรารู้รถติดไม่ใช่รถติดไม่ใช่ปัญหากรุงเทพโดยตรงนะครับกรุงเทพไม่ได้จัดการถนนโดยตรงกรุงเทพอาจจะตัดซอยได้แต่กรุงเทพไม่ได้ทําถนนใหญ่เวลารถติดกรุงเทพเนี่ยเราจะไปคาดหวังให้กรุงเทพและสภาแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้กรุงเทพต้องไปประสานงานหรือคิดทางเลือกอื่นๆเช่นรถไฟฟ้าทําทางลาดหรือว่าส่งเสริมเส้นจักรยานส่งเสริมทางเดินเท้าอะไรก็ว่าไป
2: ที่ต้องย้ำไม่เห็นถึงบทบาทของสภากทมเพราะว่าโครงสร้างของกทมยังไม่ครบวงจรค่ะผลงานที่ควรจะเห็นจากบทบาทของสกจึงยังไม่มีความชัดเจนนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับสภากทมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากขนาดนั้นนะคะส่งผลถึงนโยบายหลายเรื่องที่อาจจะเป็นคำถามได้ว่าเป็นไปเพื่อคนทุกกลุ่มจริงๆหรือไม่ค่ะ
0: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ครับ
5: มาวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งกันต่อนะคะสำหรับผลการเลือกตั้งผลคะแนนที่ออกมามันกำลังบอกอะไรบอกถึงสไตล์ทางการเมืองของคนกทมไหมหรืออธิบายถึงจริตหรือรสนิยมของคนกรุงเทพมหานครได้หรือไม่นะคะคุณชัดชาติชนะการเลือกตั้งหลายคนบอกไม่แปลกใจแต่ดิฉันเชื่อว่ามันคงจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพหรือว่าคนที่ไหนก็ตามแต่เซอร์ไพรส์เล็กใหญ่ก็ว่ากันไปเนี่ยตรงไหนคุณผู้ชมคงตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดนะคะก็มีคะแนนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเรื่องของการที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ดิฉันบอกไปว่าคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งแต่ในจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ที่บอกไม่ถึงครึ่งปรากฏว่าคะแนนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่า4ปีที่แล้วอันนี้ก็เรื่องนึงนะคะแล้วพอมาดูคะแนนของอันดับ2ค่ะดร.มาลิกาผู้สมัครอิสระปรากฏว่ามากกว่าดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนที่ต้องยอมรับเขามีฐานเสียงส.ส.อยู่ในทุกเขตของกรุงเทพมหานครสำหรับพรรคสีส้มเหล่านี้กำลังบอกอะไรลองฟังมุมมองจากนักวิชาการค่ะในมุมมองของรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้ามองว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกเมื่อวานไม่ได้ผิดจากที่คาดการเลยค่ะคือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนสูงสุดและมองว่าเพราะว่ามีคะแนนนิยมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมีภาพจำของการเป็นผู้แข็งแกร่งที่ลุยปัญหาต่างๆของกทมได้แล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของคนกทมส่วนใหญ่อันนี้ของคุณชัชชาติ
0: ครับขณะที่คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขดร.มลิกาครับได้คะแนนมาเป็นอันดับที่สองเนี่ยแหละเซอร์ไพรส์เล็กใหญ่ที่คุณว่านะครับเพราะใช้การรณรงค์หาเสียงแบบแปลกใหม่มีการผนวกนโยบายใหม่ๆครับมาเสนอรูปรักษ์ความเป็นตัวของตัวเองฉายภาพผู้หญิงแกร่งกล้าลุยกล้าชนปัญหาครับจึงได้คะแนนจากกลุ่มคนที่มีอายุ46ปีขึ้นไปครับได้คะแนนอีกจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมเดิมและผู้หญิงครับทำไมถึงพูดแบบนี้อาจารย์พิชายเนี่ยไปดูผลโพลครับไปเจอว่าผู้หญิงเนี่ยเลือกดร.มลิกามากกว่าผู้ชายถึง2เท่าครับ
5: อันนี้ก็น่าจะตอบคำถามได้แล้วสำหรับใครที่สงสัยว่าโอ้โหคะแนนดร.มลิกานั้นมาจากไหนได้อันดับ2นะคะ
0: ครับ
5: ส่วนของคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนและนายอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนตามมาเป็นอันดับ3และ4เป็นเพราะว่าทั้ง2คนมีบุคลิกของความเป็นนักวิชาการและอาจจะยังไม่ได้มีจุดเด่นเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนจึงยังไม่ตรงกับความต้องการของคนกทมและแม้ว่าพรรคประชาชนไม่ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่สิ่งที่ยืนยันได้ว่าพรรคสีส้มพรรคประชาชนยังมีฐานคะแนนอยู่ในกทมก็คือสกได้รับเลือกถึง22เขตเป็นเพราะประชาชนยังไว้ใจงานด้านการตรวจสอบค่ะ
6: คะแนนถ้าของคุณมลิกาเนี่ยถ้าจำแนกตามอายุเนี่ยน่าสนใจมากคือคนที่มีอายุ18ถึง36ปีนะเลือกคุณมลิกาประมาณ 2.5% ของคนกลุ่มนั้นพอ36ถึง45เพิ่มเป็น 7% เพิ่มเป็นประมาณ2เท่ากว่าอะพอ45 46ขึ้นไปจนไปกระทั่งถึง60 70คนกลุ่มนี้ 18% เลือกคุณมลิกานั่นแปลว่าอะไรคนอายุ46ปีขึ้นไปไล่เป็นถึง60กว่าเนี่ยก็เป็นคนที่สูงอายุแล้วก็อาจจะเป็นชนชั้นกลางแล้วก็อาจจะเคยเลือกพวกพลังประชารัฐอะไรมาก่อนนะ เลือกอาจจะสนับสนุนคุณประยุทธ์อะไรมาก่อนในอดีตคนกรุงเทพเนี่ยเรียกผู้

0: ว่าอาศัยบุคลิกเนี่ยเป็นหลักภาพลักษณ์เนี่ยเป็นหลักนะครับทีนี้คะแนนของพรรคประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรียกคุณชาติชาติเกือบทั้งหมดเลย
1: ส่วนความคาดหวังของคนกรุงเทพที่มีต่ออาจารย์ชัดชาติในสมัยที่2นะครับอาจารย์พิชัยมองแบบนี้ครับอันดับแรกเลยต้องแก้ปัญหาการทุจริตที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสงสัยเอาไว้นะครับเคลียร์ตรงนี้ก่อนส่วนประเด็นที่ผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยไม่ถึงครึ่ง 49.7% นั้นอาจารย์พิชัยมองว่าเพราะการแข่งขันครั้งนี้มันไม่เข้มข้นครับเดาได้ว่าใครจะนอนมาเดาได้ว่าใครจะได้คะแนนสูงสุดนะครับและช่วงท้ายเมื่อวานฝนหนักช่วงเวลาก่อนปิดหีบอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันครับทำให้คนมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันลดน้อยลงไปครับ
2: แต่ในมุมของรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะคะมองว่ายอดผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครที่ถือว่าต่ำมากถ้าเทียบกับเป้าที่ตั้งเอาไว้ต้องได้ 70% ที่กกต.ตั้งเอาไว้แล้วก็ตัวเลขที่ออกมาใช้สิทธิ์กันเนี่ย 49.7 ยังต่ำกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี65อย่างมีนัยสำคัญตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความล้มเหลวทั้งกกต.และกรุงเทพมหานครในการกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งอาจจะมาจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งรวมถึงสภาพอากาศฝนตกหนักหลายพื้นที่และบรรยากาศการแข่งขันที่คาดการได้ล่วงหน้าค่ะ
3: ที่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งเนี่ยต้องมีการกระตุ้นนะครับหรือให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้ความสะดวกต่อคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากกว่านี้นะฮะถ้าเป็นการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเราเห็นว่าจะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการตรวจเช็คนะว่าเราใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราอำนวยความสะดวกแก่เราในการไปใช้สิทธิ์ได้แต่คราวนี้เนี่ยแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยผมไม่แน่ใจมีหรือไม่มีนะแต่ว่าขาดการประชาสัมพันธ์อ่ะไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหารวมถึงเรื่องของการที่บางทีพอย้ายที่ตั้งปั๊บเนี่ยก็ทำให้คนเกิดความรู้สึกยากลำบากก็เป็นภาระหน้าที่นะครับว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นเนี่ยควรที่จะต้องดำเนินการเอาจริงเอาจังมากกว่านี้นะครับ
2: อดีตกกต.เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งนะคะและระบุได้ว่าการจัดการเลือกตั้งในภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่การรายงานผลคะแนนยังล่าช้าและควรต้องปรับปรุงอีกในอนาคตค่ะ
1: ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสำหรับคนที่มาเป็นเบอร์หนึ่งคงหมดคำถามแล้วนะครับแต่ผลการเลือกตั้งสกครับพรรคส้มมาเป็นอันดับหนึ่ง22คนด้วยกันณเวลานี้แต่ทำไมผลการเลือกผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนมันถึงสวนทางคุยเรื่องนี้กับคุณประจักษ์นะครับคุณประจักษ์ครับแพ้เนี่ยแพ้ที่ความนิยมของพรรคหรือแพ้ที่คน
4: คือเอาตัวของผู้สมัครผู้ว่าก่อนเดี๋ยวค่อยสกค่อยว่ากันสำรวจของพรรคประชาชนนะคือจริงๆแล้วมันปฏิเสธไม่ได้ความโดดเด่นบุคลิกภาพของคนที่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยของพรรคประชาชนเนี่ยเขาไปเลือกนักวิชาการ
1: ครับ
4: พอเป็นนักวิชาการเนี่ยก็จะมีภาพของการเป็นคนที่อิงอยู่กับเหตุกับผลเวลาอธิบายทีมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันร้อนแรงเข้มข้นเหมือนกับนักการเมืองอาชีพ
1: อาจารย์ชัดชาติเขาก็นักวิชาการมาก่อนนะ
4: แต่เขามีโอ้โหเขาผ่านงานทั้งการเมืองระดับประเทศมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร4ปีประสบการณ์เขาเยอะอยู่แล้ว
1: ผ่านการแต่งตัวมาแล้ว
4: ใช่แต่ว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยเขาต้องบอกว่าเพิ่งเข้าสู่เวทีทางการเมืองพอเป็นนักวิชาการเวลาพูดเวลาหาเสียงเวลาลงพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่เป็นที่จดจำได้ของชาวบ้านของคนกรุงเทพเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าถัดมาก็คือว่ากว่าที่จะมีการเลือกดร.โจคุณชัยวัฒน
2: ์
4: กว่าจะมีการเปิดตัวมันก็ช้าพอช้าปั๊บเนี่ยแน่นอนที่สุดมันก็นำไปสู่ประเด็นอะไรหลายตัวอย่างหลายอย่างที่มันตามมานะครับหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการถูกชูว่าตัวคุณชัยวัฒน์เนี่ยพอนำมาเปรียบเทียบกับคุณชัดชาติซึ่งก็ผ่านประสบการณ์ทั้งระดับประเทศทั้งผู้ว่า4ปีมีนโยบายที่ออกมาเนี่ยแผนงาน200กว่าแผนงานมันเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพอะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือไปจอกในซอยเขาเจออยู่แล้วก
1: ับ
4: นโยบายที่เป็นเส้นเลือดฝอยเพราะฉะนั้นพอเปรียบเทียบกับตัวของคุณชัยวัฒน์เนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันเกิดช่องว่างมันเจอเกิดสิ่งที่มันได้เปรียบเสียเปรียบกันเกิดขึ้นชัดเจนนี่ยังไม่นับรวม

0: คือการเป็นผู้สมัครผู้ว่า
1: ครับ
0: กับการเป็นสมัครของการเมืองท้องถิ่นน่ะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือตัวคุณชัยวัฒน์เนี่ยไปเทียบคาแรคเตอร์ไปเทียบความโดดเด่นไปเทียบศักยภาพซึ่งคุณชัชชาติเขาผ่านงานมาเยอะอยู่แล้วและยังเป็นผู้ว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการเปรียบเทียบประชาชนโดยทั่วไปมองเห็นความแตกต่างตัวนี้
2: ค่ะคือตัวบุคคลเนี่ยฟอร์มการเล่นอาจจะยังต่างกันอยู่แต่เข้าใจนะคุณประจักษ์ว่าการเลือกตั้งทั่วไปการเลือกตั้งส.ส.กับการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยมันแตกต่างกันมันเทียบกันยากแม้แต่ว่าการเลือกตั้งใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยพรรคส้มเขาแลนสไลด์นะคะแต่ว่าครั้งนี้คะแนนเนี่ยตามหลังอันดับ2อย่างคุณมลิกาอยู่เป็นแสนคะแนนมันเกิดอะไรขึ้นแบรนด์พรรคการเมืองขายไม่ได้แล้วหรอคะ
0: คืออย่างที่เรียนเอาไว้นะครับว่าการเลือกผู้ว่ากับการเลือกสก.กับการเลือกส.ส.เนี่ยพื้นฐานปัจจัยการเลือกเนี่ยแตกต่างกันยิ่งคนกรุงเทพดีแล้วยิ่งเข้าใจยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปรากฏเห็นคุณชัยวัฒน์แพ้คุณชัชชาติแพ้คุณติ่งมาริกาเนี่ยความจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเพราะว่าก็เป็นที่คาดการกันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มมีการเปิดตัวใหม่ๆ
1: คุณ
0: ติ่งมาริกาเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร
1: ์
0: ซึ่งอาจจะถูกจริตหรืออาจจะถูกแนวทางของคนที่สนใจเรื่องการเมือง
1: ดูแล้วติดตาฟังแล้วติดหูมากกว
0: ่
1: า
0: พอได้ยินได้ฟังปั๊บจำได้แต่ตัวของกรณีของคุณชัยวัฒน์เนี่ยแม้ว่าในช่วงเวลาต่อมาจะมีระดับแกนนำตัวตึงของพรรคลงไปช่วยหาเสียงให้แต่ว่าบุคลิกของแกก็ยังเป็นลักษณะแบบนั้นนะคือถ้าเทียบกับดร.เชนเนี่ยดร.เชนก็ยังรับความเป็นนักการเมืองเข้ามามากกว่าแต่ตัวของคุณชัยวัฒน์อาจจะบุคลิกเป็นแบบนั้นในช่วงระยะเวลาอันสั้นมันอาจจะไปปรับเปลี่ยนหรือทำให้แกโดดเด่นพอที่จะมาสู้กับคุณชาชาติมาสู้กับคุณมลิกาเนี่ยมันยังไม่ได
1: ้ครับปัญหาภายในของพรรคประชาชนเองล่ะระหว่างการเปิดตัวมามีการเปิดตัวประธานยุทธศาสตร์ของพรรคอาจารย์สุรพลคนก็ตั้งคำถามว่านี่ไปฟอกขาวให้กับนั่งร้านคสช.หรือเปล่า มีปัญหาอื่นตามมาอีกทั้งการตั้งข้อสังเกตการทำงานของคุณชาชาติช่วง4ปีที่ผ่านมาปัจจัยเหล่านี้มันเป็นกระแสตีกลับหรือเปล่า
0: พรรคประชาชนเนี่ยพยายามที่จะหาตัวช่วยเพื่อทำให้ดร.โจเนี่ยกลายเป็นจุดศูนย์กลางหรือกลายเป็นผู้สมัครที่น่าจะเป็นความคาดหวังของพรรคประชาชน อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมีการไปเอาอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นะฮะมาเป็นประธานยุทธศาสตร์ของทีมผู้ว่าเท่านั้นยังไม่พอมีการเปิดตัวทีมรองผู้ว่าออกมาแต่มันไม่ปังไงเปิดมาแล้วมันไม่ปังเราได้เห็นยุทธศาสตร์ที่กลับไปกลับมาหลายครั้งของพรรคประชาชนเช่นไปเอายุทธศาสตร์ด้านสื่อใหม
1: ่ครับ
0: ด้านสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยถือได้ว่ามีความโดดเด่นในเรื่องนี้แต่พอดึงไปดึงมาเอายุทธศาสตร์นั้นมาใช้เอายุทธศาสตร์นี้มาใช้มันหลายยุทธศาสตร์มันหลายยุทธวิธีมันทำให้ความโดดเด่นที่ควรจะเป็นมันไม่มีไง
2: ค่ะ
0: และอย่างที่เรียนไว้คือเลือกสก.เลือกผู้ว่ากับเลือกส.ส.เนี่ยบริบทหรือปัจจัยในการเลือกมันแตกต่างกัน
2: ค่ะมันคนละเรื่อง
0: ใช่
2: สก.ล่ะคะเป็นยังไงคุณประจักษ์คือแม้ว่าจะได้สก.ของพรรคประชาชนเขาได้22คนแม้จะได้สก.มาแต่ว่าพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แบบยับเหมือนกันนะคะที่ได้สก.มาเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะ
0: คือสก.สำหรับกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเขามีสส.อยู่ครบทุกเขตเลยยกทั้งจังหวัดเลยก็คือ33เขต
1: ครับ
0: สิ่งที่ทางพรรคประชาชนพยายามใช้ยุทธวิธีเราได้เห็นว่าสสทั้ง33คนเนี่ยลงช่วยผู้สมัครสกทั้งหมดเลยนะ
2: ประกบเลยนะ
0: ใช่ลงลุยพื้นที่ไปหาเสียงไปอะไรด้วยกันแต่อย่างที่บอกครับคือปัจจัยของคนกรุงเทพเขามองว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและเขาอยากจะเห็น
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาหรือมีนโยบายที่มันใกล้ตัวผู้คนไม่ใช่การชูเรื่องนโยบายที่มันเป็นออกในเชิงอุดมการณ์หรือสิ่งที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ล่องลอย
1: มันต้องจับต้องได
0: ้บางคนเขาใช้คำว่ามันอิ่มตัวได้ซ้ำไปคือมันต้องจับต้องได้ไงมันต้องเอาเรื่องใกล้ตัวเรื่องรายได้เรื่องปากท้องเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวง
2: น้ำไหลไฟสว่าง
0: มาเป็นตัวนำใช่ไม่ใช่ไปมองถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ซึ่งมันเป็นบริบทในเชิงทางการเมืองที่ภาคประชาชนเขาพยายามใช้ในสนามเลือกตั้งใหญ่ก็คือสนามเลือกตั้งส.ส.เพราะฉะนั้นในมุมของทางภาคประชาชนความจริงเนี่ยส.ก.เขาเนี่ยมีความโดดเด่นนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้เห็นส.ก.เดิมของพรรคสีส้มเนี่ยทุกคนที่ลงสมัครในนามของพรรคประชาชนเนี่ยสอบได้หมดเลย
1: ครับ
0: มีคนที่สอบตกก็คือคนที่ไม่ลง

0: หรือไม่ก็ย้ายไปอยู่พรรคอื่นหรือกลุ่มอื่นแถมยังไปได้สกใหม่ไม่8คน
1: ครับ
0: ทำให้มีจำนวนถึง22คน
1: ครับ
0: อันนี้มันคือความโดดเด่นของพรรคประชาชนถ้ามองในจำนวนในแง่ของสกที่เข้ามาขับเคลื่อนเพิ่มจากเดิม14เป็น22
1: ครับ
0: แต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็มองในอีกด้านหนึ่งได
1: ้
0: บอกว่านี่เป็นเพราะว่าคนกรุงเทพอยากจะบล็อกอยากจะกำหนดแนวทางของสกของประชาชนเนี่ยให้ทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารไม่ต้องไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารซะเอง
2: อ
0: ันนี้ก็มองอีกในมุมนึงก็สามารถมองได
1: ้
0: เพราะว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยประเด็นสำคัญที่แทบไม่ได้มีพรรคการเมืองไหนหรือผู้สมัครคนไหนเนี่ยให้น้ำหนักให้ความสำคัญก็คือเรื่องการตรวจสอบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: งบประมาณของกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับปี69เนี่ยฮะ 92,000 ล้าน
1: ครับ
0: งบสูงกว่างบประมาณของกระทรวงบางกระทรวงหลายกระทรวงของรัฐบาลยกตัวอย่างกระทรวงแรงงานนะ
1: ครับ
0: ตัวเลขล่าสุดเนี่ยที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาวาระ2วาระ3เนี่ย
1: ยังไม่เท่าเลย
0: สภาได้ 68,000
1: ครับ
0: กรุงเทพเนี่ย 92,000 นะครับ เพราะฉะนั้นในแง่ของการตรวจสอบในแง่ของดูเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณทั้งผู้ว่าทั้งฝ่ายบริหารเนี่ยมันสำคัญ
1: ครับ
0: เพราะในกรุงเทพเนี่ยถึงมีการเปิดประเด็นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแล้วสุดท้ายเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยร้องว้าวไปตามกันเลยเพราะว่ามีโทษแค่ปรับ600นี่ยังไม่นับรวมสิ่งที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เขาเปิดประเด็นมาน
2: ะ
0: บอกว่าทำไมโครงการของยุคกุลชาติเนี่ยมันจึงเป็นการเฉพาะเจาะจงทำให้ไม่มีการเปิดประมูลและทำไมมักจะซอยไม่ให้เกิน500,000บาทซึ่งคุณชาติชาติก็พยายามที่จะอธิบายว่าถ้ามันไม่เกิน 500,000 เนี่ยมันสามารถเฉพาะเจาะจงได้มันเร็วกว่าเพราะว่าการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไรทั้งหลายทั้งปวงที่ใช้ประจำเนี่ยถ้าไปประมูลเนี่ยมันจะช้าซึ่งมันก็มีเหตุผลของคุณชาติชาติแต่อย่างที่บอกกับในหลายโครงการเนี่ยมันถูกตั้งเป็นคำถามว่ามีความโปร่งใสพอหรือยังแล้วในช่วง4ปีที่ผ่านมาคุณชาติชาติเนี่ยสอบไม่ผ่านอยู่2ข
2: ้
0: อคือ1ก็คือเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องโครงการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็น1ใน2อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเอง
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้น้ำหนักของการที่ต้องเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครมันมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นสมมตินะถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนประกาศตั้งแต่ต้น
1: ครับ
0: ผมจะเข้ามาเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ว่าและฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานคร
1: เกมอาจจะเปลี่ยนก็ได้
0: มันอาจจะได้คะแนนนิยมจากคนในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือแสดงท่าทีตั้งแต่ต้นบอกว่าจะไปสนับสนุนคุณชัดชาติเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันไร้รอยต
1: ่
0: อมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครจะไปตรวจสอบ
1: ครับ
0: งบประมาณของกรุงเทพมหานครและผู้ว่า
1: ครับ
0: นี่แหละถึงบอกว่ามันเป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องของทางพรรคประชาชนก็อาจจะไม่มีตัวก็ได้นะสำหรับคนที่ลงสมัครผู้ว่าแต่สำหรับสกก็ถือว่ามีความโดดเด่นเพียงแต่ว่าวางตำแหน่งของสกของพรรคประชาชนวางไว้ผิดที่ผิดฝาแค่นั้นเอง
1: ครับวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการวางยุทธศาสตร์ในสนามเลือกตั้งนั้นสำคัญไม่เฉพาะตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองแต่โจทย์ของเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจเหมือนกันวันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
2: คนที่ได้นั่งเก้าอี้ต่อสมัย2เช่นกันก็คือว่าที่นายกเมืองพัทยานะคะคุณปรเมศงามพิเชษค่ะประกาศเดินหน้าทำงานต่อตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้และยืนยันแม้ว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นทีมเดียวกันแต่ว่าสามารถตรวจสอบการทำงานเพื่อประโยชน์ของคนเมืองพัทยาได้ค่ะนายปรเมศงามพิเชษขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวพัทยาหลังชนะการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเมืองพัทยาสมัยที่2ค่ะขบวนแห่เริ่มจากบริเวณศูนย์ประสานงานเรารักพัทยาวิ่งไปตามถนนสุขุมวิทหาดจอมเทียนและรอบๆเมืองพัทยานายปรเมศบอกว่าพอใจกับผลคะแนนที่ได้รับกว่า 20,000 คะแนนซึ่งสะท้อนถึงการทำงานหนักตลอด4ปีที่ผ่านมาขณะที่ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ทั้ง4เขตทีมเรารักพัทยาก็กวาดที่นั่งได้แบบยกทีมรวม24คนในจำนวนนี้มีผู้สมัครหน้าใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพอีกประมาณ 2-3 คนนะคะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เชื่อมโยงกับคนทุกกลุ่มวัย นายปรเมศวร์บอกว่าแม้สม

0: ส่วนใหญ่จะมาจากกลุ่มเดียวกันแต่ในการทำงานของสภาเมืองพัทยายังคงต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะ
1: ดังนั้นก็คิดว่าทำงานด้วยกันด้วยดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะว่ามากลุ่มเดียวกันก็ไปด้วยกันทั้งหมดเหมือนกับว่าอะไรก็เอากันหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาก็ตรวจสอบในมิติของเขาอยู่แล้วนะครับ
2: นายปรเมศครับยืนยันถึงความต่อเนื่องของโครงการที่จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงถนนยกระดับความปลอดภัยปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับแนวทางในการพัฒนาเมืองพัทยาในอีก4ปีข้างหน้าครับจะเน้นไปที่เรื่องของเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับส่วนความหวังของคนพัทยาหลังการเลือกตั้งครับผู้ค้าในตลาดใหม่นาเกลือนะครับเสนอให้พัฒนาตลาดด้วยการกระตุ้นการท่องเที่ยวดึงดูดลูกค้าเนื่องจากการค้าขายช่วงนี้ซบเซาครับ
3: อยากให้มีนักท่องเที่ยวเยอะๆอยากให้ทำตลาดการท่องเที่ยวเยอะๆ
4: เป็นตรงน
3: ี้ที่ตลาดนาเกลือเนี่ยอยากให้ลงโฆษณาเป็นพวกลง Google อะไรบ้างคนเขาจะได้รู้จัก
5: มันขายของได้น้อยแล้วก็ไม่มีที่จอดรถให้ไหมคะให้ลูกค้ามาซื้อของนั่นแหละค่ะ
4: หล
5: ัก
4: ๆก
5: ็
4: คืออยากให้มีการ
5: จ้ะอยากให้มีที่จอดรถนะคะ
0: ส่วนปัญหาโครงการ Waterfront พัทยาคอนโดมิเนียมหรูและโรงแรม53ชั้นที่ปัจจุบันเป็นอาคารร้างเพราะว่าถูกระงับการก่อสร้างจากปัญหาก่อสร้างผิดแบบนะคะปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการวินิจฉัยจากกรมที่ดินหากวินิจฉัยว่าออกโฉนดโดยมิชอบก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนโฉนดและดำเนินการรื้อถอนอาคารตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับอำเภอบางละมุงค่ะเพื่อคืนพื้นที่เป็นที่สาธารณะแต่ถ้ากรมที่ดินมีมติว่าเอกสารสิทธิ์ถูกต้องผู้ประกอบการก็ต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารใหม่ให้เป็นไปตามพรบควบคุมอาคารปี2522ของเมืองพัทยาก่อนดำเนินการใดๆต่อไปค่ะ
2: ทุจริตสอบท้องถิ่นครับตอนนี้ผ่านมา1สัปดาห์ตั้งข้อหากับใครได้บ้างหรือยังคำตอบคือยังนะครับท่านผู้ชมครับการตรวจสอบเรื่องนี้คดีความมีหลายส่วนด้วยกันครับทั้งทางอาญาทั้งทางปกครองนะครับถ้าพูดถึงทางอาญาก็แบ่งเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปปช.จะต้องลุยต่อครับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะต้องเป็นสอบสวนกลางนะครับที่ต้องรับผิดชอบต่อไปวันนี้ครับปปช.เนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนเรื่องนี้นะครับแต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ว่ามีใครอยู่กลุ่มไหนบ้างที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เรียกประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบการสืบสวนและไต่สวนคดีนี้นะครับทีมข่าวรายงานการประชุมถึงขั้นตอนในวันนี้ครับบอกว่าเป็นขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนะครับชุดทำงานได้นำข้อมูลมาเสนอในที่ประชุมร่วมกันครับต่อจากนี้เลขาธิการปปช.จะต้องเสนอให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่พิจารณาซึ่งยังไม่ชัดนะครับว่าบอร์ดปปช.เนี่ยจะให้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือไม่แต่ถ้ามีมติให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนรับช่วงต่อและเข้าสู่การพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงซึ่งจนถึงตอนนี้ครับปปช.ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหากับใครนะครับ
0: ถ้าดูตามหลักฐานค่ะคุณผู้ชมกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายมีความผิดแบ่งออกเป็นกลุ่มใดบ้างนะคะลองคลี่ดูกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกลุ่มแรกกลุ่มที่ไปเจอที่บ้านก็คือบริษัท3เมืองที่พบว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบเนี่ยนะคะกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยนายพิชิตคนนี้ถูกระบุว่าเป็นคนกลางทั้งการประสานกับกลุ่มบุคคลที่เป็นคนจัดหารายชื่อผู้สอบที่พร้อมจ่ายเงินแลกเพื่อให้ได้ตำแหน่งและยังเป็นคนจัดการหากลุ่มบุคคลเข้ามาแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบแล้วก็ส่งกลับเข้าสู่ระบบด้วยซึ่งจนถึงขณะนี้ตัวนายพิชิตก็ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ยังไม่สามารถตอบได้ด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ายังตอบไม่ได้ยังไม่พบเบาะแสว่าอยู่ที่ไหนนะคะคนต่อมาก็คือคนที่ใกล้ตัวนายพิชิตมากที่สุดคือภรรยานายพิชิตนั่นแหละค่ะมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองจำกัดก็คือบ้านที่ใช้เป็นสถานที่กระทำความผิดจุดแรก ที่ไปตรวจสอบ

0: แล้วพบว่ามีการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบอีกคนที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการดูแลผู้ที่มาแก้ไขข้อมูลสำเนากระดาษคำตอบให้ตรงกับรายชื่อของคนที่จ่ายเงินคนนี้ชื่อว่านายฉัตรพิสุทธิ์ซึ่งในวันที่ตำรวจและปปช.เข้าไปตรวจยึดหลักฐานที่บ้านหลังนี้บริษัทสามเมืองเนี่ยค่ะก็พบว่าตัวนายฉัตรพิสุทธิ์อยู่ในบ้านหรือในบริษัทจุดนี้ที่จังหวัดนนทบุรีอยู่ในจุดเกิดเหตุนี้เลยด้วยและสุดท้ายก็คือกลุ่มพนักงานราชการประมาณ10คนคนที่นั่งแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบอยู่หน้าคอมเนี่ยแหละค่ะ
1: ค
0: นที่อ้างว่ามารับจ้างแก้ไขข้อมูลในบ้านที่ถูกตรวจค้นค่ะ
1: อีกกลุ่มหนึ่งครับมี2คนนะครับ2คนนี้ปรากฏอยู่ในคลิปเสียงเรียกกันว่าส้มกับกิจครับเนื้อหาในการพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับการสอบการจัดหาคนจำนวนตำแหน่งแล้วก็พาดพิงไปถึงบุคคลอื่นนะครับมีทั้งแหล่งข้อมูลมหาวิทยาลัยและระดับบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองครับตำรวจกองปราบปปช.นะครับซึ่งเข้ามารับคดีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เข้าแจ้งความเอาไว้เอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่นำเอกสารผลสอบมาเผยแพร่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบครับตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือปปช.มสว.และสท.มาให้ข้อมูลครับเพื่อวิเคราะห์ว่ามีผู้กระทำผิดเพิ่มเติมหรือไม่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครเหมือนกันครับวันพรุ่งนี้ครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับจะแถลงชี้แจงกรณีนี้อย่างละเอียดครับ
0: ในทางกฎหมายค่ะคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568นั้นอาจจะต้องยึดเอาตามข้อเท็จจริงแล้วก็ดูตามพยานหลักฐานด้วยนะคะคดีอาญาเป็นแบบนั้นแต่ในทางการเมืองถูกตั้งคำถามถึงเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองความรับผิดทางการเมืองจากคนที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบสอบล่ะค่ะขณะเดียวกันค่ะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะสองคนนี้เนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เสียหายนะคะจากกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดประกาศยื่นฟ้องจะดำเนินคดีกรณีคลิปเสียงค่ะในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.มาโดยตลอดทั้งตอนยุคสมัยรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐมาพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยสมัยแรกแต่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นในทางตรงกันข้ามพยายามป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นแต่จากข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกมาขอใช้สิทธิ์ผ่านทีมกฎหมายเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่พูดคุยในคลิปและกล่าวหาพาดพิงทำให้เสียหายเพราะว่าภาษากฎหมายนิ่งคือการยอมรับค่ะ
2: ฟังดูในภาพรวมของคลิปต่างๆก็จะประมวลไปมูลมาก็คล้ายๆว่ามีชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการสอบซึ่งอันนี้ผมก็ยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องเลยมีแต่ป้องกันไม่มีการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อข่าวออกมาทำนองอย่างนี้ก็ถ้าผมไม่ทำอะไรเลยนิ่งๆไปเนี่ยภาษากฎหมายนิ่งคือการยอมรับนิ่งคือการยอมรับเพราะนั้นเราต้องใช้สิทธิ์ทางศาลก็วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ผมได้มอบทีมทนายทีมนักกฎหมายนะครับไปดำเนินการแจ้งความกับคนที่มีการพูดคุยกันในคลิปแล้วก็พาดพิงถึงผมนะครับใครพาดพิงถึงผมเนี่ยในทำนองที่ไม่เป็นความจริงผมเสียหายเนี่ยผมก็ต้องดำเนินการทางศาลทางกฎหมายต่อไป
1: หลังแถลงชี้แจงไปเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ครับนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมอบหมายให้นิติกรสำนักงานกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับให้ดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเป็นคลิปเสียงที่ปรากฏบน Facebook ของเพจ CSI LA ครับโดยเฉพาะคลิปที่มีข้อความพาดพิงถึงภรรยาของปลัดกระทรวงความยาวประมาณ5นาทีนะครับถือเป็นการใส่ความเจตนาทำให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังด้วยการเผยแพร่ข้อความไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปครับ
0: กรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่เกิดขึ้นค่ะในวัดติงสมิธนักวิชาการอิสระโพสต์เอาไว้ใน Facebook นะคะแยกออกเป็น8ข้อสังเกตด้วยกันโดยเฉพาะ2ข้อที่กำลังกลายเป็นเรื่องที่ผู้คนในสังคมให้ความสนใจคือเรื่องความรับผิดทางอาญากับความรับผิดทางการเมืองประกอบกับสิ่งที่น่ากลัวกว่าคนโกงก็คือความอ่อนแอของระบบควบคุมค่ะประมวลดูจากข้อความทั้งหมดนะคะในวัดระบุถึงรัฐต้องมีธรรมาภิบาลซึ่งประชาชนไม่ได้ถามว่าโกงด้วยไหมแต่ทำไมระบบที่บริหารจัดการอยู่กลายเป็นการเปิดโอกาสให้มีการโกงกันได้ทั้งที่จริงๆแล้วต้องออกแบบระบบให้การทุจริตทำได้ยากที่สุดดังนั้นแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยตรงแต่ถ้าเป็นคนที่มีหน้าที่กำกับดูแลระบบก็จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยนอกจากนั้นค่ะคือการชี้ให้เห็นถึงโมเดลการโกงระดับอุตสาหกรรมความล้มเหลวของระบบและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่มีบทเรียนมาจากกรณีการซื้อเก้าอี้นายอำเภอเมื่อปี2552ก็เป็นบทเรียนที่มีให้เห็นแล้วค่ะ
1: สัปดาห์ที่แล้วครับปปป.และปปช.นะครับเข้าไปทลายเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นที่นนทบุรีครับปรากฏว่ามีหลายจังหวัดครับมีคนออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมไล่ตั้งแต่กลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายนะครับจ่ายแล้วสอบไม่ติดรวมไปถึงคนที่เป็นระดับแม่ข่ายที่อยู่ระดับจังหวัดระดับภูมิภาคแต่ข้อต่อสำคัญที่ดูเหมือนจะขาดไปครับแล้วก็ยังไปไม่ถึงก็คือ last boss นะครับคุณวิลาสินีครับตอนนี้มันติดอะไรทำไมไปไม่ถึง last boss
3: อย่าว่าแต่ตัวการใหญ่เลยนะคะคุณเจษฎาคุณวริษาอย่างที่ทั้งสองท่านอัปเดตข่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือแม้แต่การแจ้งข้อหาหรือว่าหลักฐานที่จะออกหมายจับไปยังบุคคลที่อยู่ในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีเนี่ยยังไม่สามารถทำได้ในเวลานี้ด้วยซ้ำค่ะคุณผู้ชมคะถ้าบอกว่าวินาทีนี้เนี่ยหลักฐานท่วมหัวแต่ยังหาตัวคนผิดไม่ได้เนี่ยก็คงจะไม่ผิดไปจากนี้มากนักนะคะเพราะว่าท่วมหัวจริงๆค่ะเฉพาะเอกสารคำตอบในโรงพิมพ์เนี่ยก็มากกว่า 800,000 แผ่นแล้วยังไม่นับหลักฐานดิจิทัลนะคะแล้วก็เบาะแสแต่ละจังหวัดอีกค่ะอย่างนี้ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีกำหนดเรียกบุคคลที่มีรายชื่อสอบผ่าน40คนเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่ายังไม่มีใครมาค่ะและที่หลายคนโฟกัสก็คือที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะคะซึ่งนายพิชิตเนี่ยเคยนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและพบค่ะว่ามีรายชื่อผู้สอบได้4คนนามสกุลเนี่ยตรงกับนักการเมืองท้องถิ่นและอีก1คนนะคะนามสกุลตรงกับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่ะอีกจังหวัดค่ะที่มีการพูดถึงมากก็คือจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเคยมีคลิปเสียงเนี่ยในลักษณะที่กล่าวหาว่าเป็นการเรียกรับตำแหน่งเพื่อที่จะแลกกับการบรรจุค่าแลกใช้เงินนะคะแลกรับกับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นช่วงปี2562และในปี2568เนี่ยก็มีประเด็นว่าพบชื่ออดีตพนักงานลูกจ้างในอบต.แห่งหนึ่งสอบติดพร้อมกันถึง10คนและอาจจะมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายซื้อขายตำแหน่งในปี2562ด้วยส่วนอีกจังหวัดค่ะก็คือที่สตูลค่ะตอนนี้นะคะศาลจังหวัดสตูลเนี่ยได้ออกหมายจับอดีตนายกอบต.คนหนึ่งค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าช่อโกงจากการเรียกรับโดยพฤติการที่ผู้เสียหายนะคะเข้าแจ้งความกล่าวหาว่าอดีตนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าถ้าจ่ายเงิน 250,000 บาทถึง 700,000 บาทจะช่วยให้สอบผ่านข้าราชการท้องถิ่นปี2568ได้แต่พอเอาเข้าจริงค่ะกลับไม่มีรายชื่อและก็ไม่สามารถขอเงินคืนได้เคสนี้มาทราบในภายหลังนะคะว่ามีการเจรจาแล้วก็บางคนเนี่ยได้รับเงินคืนจากพฤติการที่พบใน3จังหวัดค่ะตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเนี่ยมี4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกค่ะคือผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินและบางคนเนี่ยก็ถูกคุกคามด้วยต่อมาค่ะคือระดับข้อต่อนะคะกลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่ถูกอ้างว่าเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่เรียกรับเงินอ้างว่าช่วยให้สอบบรรจุได้ส่วนกลุ่มต่อมาค่ะคือแม่ข่ายระดับภูมิภาคนะคะที่ตอนนี้เนี่ยปรากฏชื่อออกมาบ้างแล้วถัดไปค่ะเป็นกลุ่มคนกลางซึ่งเข้าถึงข้อมูลความลับของขบวนการนี้และเป็นกลุ่มที่สามารถชี้เป้าไปที่ last boss ได้ แต่ที่การสืบสวนยังไปไม่ถึงลาสบอสในเวลานี้นะคะประธานชมรมต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเขามองว่ามีเหตุผลในหลายมิติค่ะ
4: อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นที่เราได้รับฟังข้อมูลมาตลอดก็คือว่า

0: ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับได้มีกลุ่มข้าราชการจำนวนหนึ่งนะครับจากกรมใหญ่เนี่ยเดินสายเพื่อคุยกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาว่ายินอยากจะรับงานนี้ไหมภายใต้เงื่อนไขของเขาก็คือว่าในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหรือสอบผ่านเนี่ยนะครับอันดับต้นๆเขาต้องเป็นผู้ดําเนินการต้องเป็นผู้ควบคุมเองไอ้ตรงเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นนะครับการจัดการโกงการทุจริตในการสอบเข้าเป็นข้าราชการแทบทุกหน่วยนะครับมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นเป็นเวลานานแล้วคนเกี่ยวข้องระดับสูงเครือข่ายมันใหญ่มากสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยนะครับบอกว่าจะรีบสอบให้เสร็จทางมหาไทยหรือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็บอกว่าจะสอบให้เสร็จภายใน7วันเราเป็นห่วงก็คือว่าอาจจะมีการตัดตอนเกิดขึ้นก็หวังพึ่งว่าทางตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.จะทำให้เรื่องนี้กระจ่างครับเพื่อยุติวงจรอุบาทที่น่าละอายของประเทศไทย
1: มีการวิเคราะห์ต่อนะคะว่าบุคคลที่เป็นลาสบอสของขบวนการนี้เนี่ยต้องกว้างขวางพอที่จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อข้าราชการระดับสูงและก็มีเส้นสายคนในที่เอื้อให้สามารถวางระบบปรับเปลี่ยนวิธีการทุจริตให้ทันกับ TOR ในการจัดสอบแต่ละครั้งได้นะคะซึ่งครั้งนี้ก็อาจจะมีบางขั้นตอนละค่ะที่หลุดรอดหรือว่าอาจจะมีการขัดขากันจนนำไปสู่การตรวจยึดในของกลางที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ก็อย่างที่บอกนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาใครได้แต่ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ณวันนี้ที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเท่ากับว่าวันนี้การทุจริตที่เกิดขึ้นมันมีหลายระดับมีหลายตำแหน่งด้วยกันและที่สำคัญมันเกิดขึ้นจริงนะครับเรื่องนี้ตรวจสอบกันต่อนะครับ
3: ขอบคุณคุณวิลาสินีค่ะที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่เกิดขึ้นปี2568เป็นการสอบชุดนั้นป
2: ี
3: นั้นแต่มันมีอีกกรณีนึงนะคะคุณผู้ชมมีผู้เสียหายจากกรณีการเปลี่ยนแปลงผลสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยวันนี้เข้ารับฟังคำชี้แจงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการนะคะหลังจากเดิมมีการประกาศผลสอบแล้วเขาได้ที่1ลำดับที่1ได้รับหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวแล้วแต่ปรากฏว่าตอนหลังมีการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านแล้วก็ประกาศผลมาใหม่ทำให้ผู้เสียหายหลุดออกจากสิทธิ์ในการบรรจุนะคะขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการขอตรวจสอบข้อเท็จจริงประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนจะให้คำตอบค่ะนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มค่ะเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาได้เข้าพบนายวรพจน์สิงหราชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการหรือสพม.สมุทรปราการเพื่อรับฟังคำชี้แจงหลังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการประกาศผลสอบที่เคยได้ลำดับ1แต่ถูกยกเลิกและไม่ได้เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการนะคะครูนิ่มร้องพี่สาวระบุค่ะว่าหลังจากมีรายชื่อประกาศผลสอบผู้ที่ได้รับการบรรจุลำดับที่1ครอบครัวก็ตัดสินใจให้ลาออกจากตำแหน่งครูอัตราจ้างและอยู่ระหว่างเตรียมย้ายที่พักเพื่อจะได้มารับราชการตามหนังสือเรียกรายงานตัวในวันนี้แต่ก่อนจะถึงวันเข้ารับการบรรจุเพียงไม่กี่วันกลับได้รับแจ้งว่าผลคะแนนผิดพลาดแล้วก็ถูกยกเลิกสิทธิ์ค่ะ
4: รู้สึกเสียใจใจสลายมากทุกครั้งที่หนูคิดถึงเรื่องนี้ทุกครั้งที่นึกถึงน้ำตามันก็ไหลเองตลอดเวลาแบบหนูไม่รู้ว่าหนูผิดอะไรทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นกับหนู
5: เขาก็ได้แจ้งลงทางเพจของทางสำนักงานเขตว่ารายชื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราตกเป็นอันดับที่2แล้วก็มีรายชื่อใหม่ขึ้นมาเป็นอันดับที่1แทนเราค่ะถ้าพอเกิดขึ้นแบบนี้เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแสดงว่าเราเสียสิทธิ์ในการที่จะมารายงานตัวครั้งนี้แล้วที่จะเป็นข้าราชการแล้วถ้าเขาทำแบบนี้
2: ขณะที่นายวรพจน์สิงหราชผู้อำนวยการสพม.สมุทรปราการครับชี้แจงแบบนี้ครับ บอกว่าการสอบครั้งนี้

0: ครับในวิชาการศึกษาภาคบ่ายในวันที่สอบในวันนั้นวันที่14นะครับซึ่งทางมหาลัยก็จากการผลการตรวจนะครับก็พบว่าเป็นการคาดเคลื่อนนะครับซึ่งผลคะแนนที่ไปตรงกับข้อเท็จจริงน้องได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก9นั้นเป็น47คะแนนในวิชานี้ทำให้น้องมีชื่อเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จากที่ผู้เข้าสอบทั้งหมด4คนในวิชาเอกฟิสิกส์นะครับพอผลออกมาใหม่น้องกลับมาเป็นที่1นะครับผ่านเกณฑ์และเป็นที่1นะครับทำให้มีผลกระทบกับน้องที่ประกาศรอบแรกนะครับเป็นผู้ได้ที่1นะครับเนื่องจากว่าเอกวิชาฟิสิกส์นั้นเราสามารถบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยได้เพียง1รายเท่านั้น
1: กระทั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแจ้งผลการตรวจสอบกลับมายังสพม.พบข้อบกพร่องในกระบวนการพิมพ์ข้อสอบของโรงพิมพ์และสลับกระดาษข้อสอบที่ไม่ตรงกับรหัสของผู้สอบค่ะ
2: ดำเนินการสอบสวนไปทางโรงพิมพ์นะครับทางโรงพิมพ์ก็แจ้งว่ามีการซ่อมข้อสอบเนื่องจากว่าในระหว่างการผลิตมีข้อสอบเสียหายประมาณ 8-9 ชุดนะครับเป็นการซ่อมชุด A นะครับเป็นการซ่อมชุด A แล้วมีอยู่2ชุดนะครับนะที่เกิดผลกระทบก็คือหลังจากเราตรวจสอบแล้วเราถึงพบนะครับว่ามีอยู่2ชุดนะครับนะในการซ่อมนะครับนะซึ่งส่งมาดำเนินการสอบที่สพม.สมุทรปราการ
3: ประเด็นที่เกิดขึ้นครับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับเสนอแนวทางเยียวยา2แนวทางครับ1เสนอตำแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพร้อมสิทธิ์และสวัสดิการหรือจะประสานจัดหาโรงเรียนใกล้ภูมิลำเนาเพื่อเข้าทำงานทดแทนครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกทางไหนครับ
1: ต่อมาค่ะครูนิ่มได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยมีนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐเป็นผู้รับหนังสือค่ะโดยบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
4: ก็อย่างแรกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตรวจสอบก่อนก็คือว่าต้องให้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับทุกๆคนรวมทั้งคุณครูด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราอาจจะต้องเอาข้อสอบมากางดูแล้วก็มีคณะกรรมการต่างๆที่มีความเชื่อถือเพื่อให้คุณครูเองสบายใจด้วยนะครับว่าการตรวจข้อสอบเป็นกลางแล้วก็ถูกต้องแม่นยำถึงจะเริ่มต้นกระบวนการอื่นๆได้เพราะว่าถ้ากระบวนการตรวจสอบไม่ถูกต้องเนาะข้อสอบผิดพลาดหรือมีการไม่มีความชัดเจนเนี่ยคุณครูเองก็อาจจะไม่ได้ยินยอมในการผลของกระบวนการในการเยียวยาดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามทำก็คือให้ความตรวจให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายก่อนนะครับ
5: ตัวตอนนี้หนูอยากให้ทางท่านเนี่ยมีกระบวนการที่ตรวจสอบให้แล้วก็เพื่อความถูกต้องที่ออกมาก่อนค่ะใช่
6: ไม่ได้ปักใจเชื่อ
5: ใช่ค่ะเราพร้อมที่จะให้ความยุติธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ขอให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มันถูกต้องค่ะใช่ค่ะเรารู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาที่เขาพูดกับเราแบบนี้มาเนี่ยแบบมันเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ว่าการที่ได้คุยกับท่านแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูสบายใจขึ้นเยอะว่าท่านก็ยังมีเมตตาแล้วก็มองเห็นเล็งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
1: เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางสาวชนัดดาหรือครูนิ่มนะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะมีคำตอบที่ชัดเจนพร้อมกำชับให้เข้มงวดไม่ให้เกิดการทุจริตโดยเฉพาะสนามสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะ
3: เรื่องวุ่นๆที่ภูเก็ตยังไม่ลืมใช่ไหมครับปลัดภูเก็ตถูกย้ายออกไปนอกพื้นที่ไปตรวจสอบหลังจากมีผู้ร้องเรียนย้ายกลับมาภูเก็ตได้แค่วันเดียวโดนตำรวจรวบแม้ว่าตอนนี้จะได้รับการประกันตัวแต่การตรวจสอบทางคดีคืบหน้าไปมากนะครับเดิมทีเขาถูกกล่าว

0: เอาหาว่ามีการเรียกรับเงินเรียกรับผลประโยชน์ทุจริตสอบท้องถิ่นครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2พอตำรวจเขาไปตรวจสอบเส้นเงินปรากฏว่ามันมีเงินจากผู้เสียหายในคดีแปลงเอกสารสิทธิ์ที่ภูเก็ตเข้ามายังบัญชีของปลัดภูเก็ตคนนี้ก่อนที่เงินจะออกไปยังผู้เสียหายในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกลายเป็นเจอเพิ่มอีก1คดีก็คือคดีเรียกรับผลประโยชน์ในการแปลงเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับและไม่จบเท่านั้นท่านผู้ชมพอมันออกมาเรื่อยๆแบบนี้ครับมีผู้เสียหายนะครับเข้ามาร้องเรียนเพิ่มเติมด้วยความคืบหน้าทางคดีครับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับถูกอาสาสมัคร3คนกล่าวหาเรียกรับเงินคนละ 300,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครับตอนนี้พนักงานสอบสวนกองปราบขออภัยครับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.นะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานครับเพื่อขอศาลออกหมายจับเพิ่มเติมซึ่งเป็นทั้งบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่จากการตรวจสอบปลัดรุ่งเรืองไม่ได้ถูกร้องเรียนแค่เรื่องเดียวครับแต่ผู้ถูกร้องมีคนออกมาร้องเรื่องเรียกรับผลประโยชน์1ล้านบาทอ้างว่าสามารถช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงสถานะเอกสารการครอบครองที่ดินหรือว่าสค.1ได้เมื่อตรวจสอบเส้นเงินนะครับพบว่ามีการโอนเงิน1ล้านบาทผ่านคนกลางแล้วก็โอนไปยังอส.3คนคนละ 300,000 บาทครับเพื่อคืนให้หลังไม่มีชื่อสอบติดข้าราชการส่วนปลัดรุ่งเรืองเจอเส้นเงินโอนเข้าเพียง 100,000 บาทเท่านั้นวันพรุ่งนี้ครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเตรียมออกมาชี้แจงความคืบหน้าและให้ข้อมูลคดีนี้อีกครั้งครับ
1: หลังเกิดปมร้อนเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะก็ทำให้ที่ประชุมวุฒิสภาค่ะสุดท้ายลงมติในการถอนร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่นให้กลับไปทบทวนอีก30วันก็คาดว่าจะสามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ในสมัยประชุมหน้านะคะส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น4ฉบับที่ประชุมวุฒิสภาค่ะยังคงเดินหน้าพิจารณาแก้กฎหมายให้เหมาะสมกับการบริหารท้องถิ่นทั้งการปรับลดอายุของผู้บริหารการปลดล็อกวาระการดำรงตำแหน่งนะคะเพื่อเป็นการสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจของบ้านใหญ่ค่ะการประชุมวุฒิสภามีวาระพิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยนายกฤษณุเหลืองพิบูลย์กิจในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญระบุว่าตามที่คณะกรรมาธิการร่างดังกล่าวได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วและเสนอบรรจุต่อที่ประชุมวันนี้แต่เนื่องจากมีข้อเท็จจริงปรากฏตามข่าวอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับกรณีการพบความไม่โปร่งใสหรืออาจจะมีการทุจริตจัดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงขอนำกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์โดยขอถอนรายงานการพิจารณาร่างฉบับนี้ตามข้อบังคับการประชุมข้อ47เพื่อนำกลับไปทบทวนและพิจารณารายละเอียดร่วมกันเพิ่มเติมเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะนำมาเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาอีกครั้งค่ะ
2: คณะกรรมการวิสามัญจึงเห็นสมควรนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนรัดกุมเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการดังนั้นกระผมในนามคณะกรรมการวิสามัญจึงขออนุญาตต่อที่ประชุมวุฒิสภาเสนอญัตติขอถอนร่างรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อ47เพื่อนำกลับไปทบทวนและพิจารณารายละเอียดร่วมกันเพิ่มเติมเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาในโอกาสต่อไป
0: ประธานที่ประชุมครับชี้ว่าตามข้อบังคับถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมญัตติหรือถอนญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมวุฒิสภานะครับจึงได้ถามความเห็นที่ประชุมครับว่ามีความขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่แต่ที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับจึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอถอนเรื่องเร่งด่วนนี้ออกไปครับ
2: บังคับการประชุมข้อ47ได้กำหนดไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมญัตติหรือถอนญัตติที่ประธานวุฒิสภาสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมและได้ส่งให้กับสมาชิกเหล่านั้น จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุมวุฒิสภาดังนั้นผมจะขอถามที่ประชุมวุฒิสภาแห่งนี้นะครับว่าจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนเรื่องด่วนที่2นะครับ
0: ตามขั้นตอนครับเมื่อมีการขอถอนร่างกลับไปทบทวนใหม่คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้เสร็จใน30วันนะครับหรือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมครับแต่สภาเนี่ยจะปิดสมัยประชุมในวันที่11กรกฎาคมนี้อาจทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาได้ในสมัยประชุมหน้าจากนั้นครับที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือร่างพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครับ
1: มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปรับลดอายุขั้นต่ำของผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่นจากเดิมไม่ต่ำกว่า35ปีลดเหลือ25ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครแต่ในที่ประชุมมีสมาชิกวุฒิสภาไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะคะโดยสว.ชินโชติแสงสังระบุค่ะว่าไม่ได้ปรามาสคนที่อายุขั้นต่ำ25ปีแต่มองว่ายังไม่สมควรที่จะมาเป็นผู้บริหารงบประมาณหลายพันล้านบาทส่วนสว.รัชนีกรทองทิพย์มองว่าองค์กรส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องได้ผู้ที่มีประสบการณ์มีวุฒิภาวะก่อนจะบอกว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ใช่เวทีทดลองงานและอาจจะหนีไม่พ้นการสืบทอดอำนาจส่วนการพิจารณาร่างพรบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่างพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและร่างพรบเทศบาลนะคะมีสาระสำคัญคือการยกเลิกข้อจำกัดการดำรงตำแหน่งไม่เกิน2วาระหรือไม่เกิน8ปีทำให้ผู้บริหารสามารถลงสมัครแล้วก็ดำรงตำแหน่งได้แบบไม่จำกัดวาระซึ่งสมาชิกก็มีข้อกังวลว่าการไม่กำหนดวาระอาจจะนำไปสู่การผูกขาดทางอำนาจได้ค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับผมสรุปอีกครั้งนะครับการประชุมวุฒิสภาหรือว่าสว.ในวันนี้สาระสำคัญก็คือการพิจารณาร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลครับสาระสำคัญของมันก็คือเป็นการเลิกรวบอำนาจในการสอบกลางสำหรับการสอบท้องถิ่นทุกวันนี้เราจัดสอบส่วนกลางให้สถ.รับผิดชอบใช่ไหมครับแล้วก็จัดสอบใหญ่กลายเป็นการทุจริตใหญ่ทีนี้ตัวร่างกฎหมายที่เขาเสนอเข้าวุฒิสภาวาระสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาแบบนี้ครับภาคกอาจจะให้กพ.จัดสอบขณะที่ภาคขอเนี่ยอาจจะให้ส่วนกลางก็คือสถ.หรือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบนะครับคือไม่ได้กระจายอำนาจให้แต่ละท้องถิ่นไปจัดสอบเหมือนเดิมซะทีเดียวการทำแบบนี้มันจะแก้ปัญหาเรื่องของการรวบอำนาจสอบรวบโกงก็คือถ้าจะโกงมันจะยากขึ้นเพราะอย่างน้อยจะต้องทำอย่างน้อย2ขยักนะครับแต่ตอนนี้เขาถอนออกไปเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ปลายเดือนกรกฎาคมไม่ทันแน่นอนปิดสมัยประชุมสภานะครับวันนี้ครับที่สภาผู้แทนราษฎรครับส.ส.ครับเขาคุยกันถึงร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับคุยกันถึงงบประมาณ 3,780,000 ล้านบาทครับในเนื้อหาสาระก็คุยกันเยอะครับแต่ที่พูดกันมากก็คือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI ครับปรากฏว่าไปสแกนดูมันหลายโครงการท่านผู้ชมมีการเติมคำว่า AI เข้าไปนะครับเช่นโครงการก่อสร้างก็มี AI และคำว่า AI แทบจะปรากฏอยู่ในทุกกระทรวงนะครับติดตามจากคุณยานีไหว้ครูครับรายงานสดจากรัฐสภาครับ
3: ขณะที่รัฐบาลนะคะก็ชี้แจงกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2570ค่ะพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องของการรักษากรอบวินัยการเงินการคลังค่ะนายเอกนิตินิติธันบรพาสรองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ต่อสภาโดยพิจารณาอ้างอิงว่างบประมาณฉบับนี้ค่ะต้องทำหน้าที่ประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจวางรากฐานให้กับประเทศโดยยึดหลัก5ทีซึ่งทีหนึ่งในนั้นก็คือ transformation ค่ะคือการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจภาครัฐผ่านการลงทุนในคนและดิจิทัลโดยกล่าวย้ำถึงการมุ่งเน้นจัดสรรงบประมาณแม่นยำตรงเป้าตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลค่ะ
4: โดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึง และยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

0: อภิปรายของฝ่ายค้านค่ะนางการดีเลียวไพโรจน์ก็ตั้งโจทย์การตรวจสอบงบประมาณปี70ว่าเป็นงบที่ไร้อนาคตไร้ทิศทางซ้ำซ้อนค่ะและมีคำว่า AI ติดป้ายปลอมขอไม่ตรงปกค่ะและยังพบโครงการที่ระบุว่า AI ค่ะสูงถึง 2,583 ล้านบาทมีจำนวน198รายการ91หน่วยงานใน20กระทรวงค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็ระบุว่าเป็นงบลงทุนค่ะและย้ำว่าการจัดงบครั้งนี้นะคะกำลังจะทำให้ไทยตกขบวนโลกหรือไม่ค่ะสอดคล้องกันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็กล่าวช่วงหนึ่งนะคะว่าตั้งข้อสังเกตถึงการเขียนโครงการของงบประมาณในปี2570ว่าเพียงใช้คำว่า AI ก็จะกลายเป็นรหัส ATM ใหม่ในการของบปี70ด้วยค่ะ
1: ที่เราเห็นก็คือว่าคำว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นรหัส ATM ใหม่ของปี2570ค่ะท่านประธานถ้ามีโครงการที่ชื่อว่า AI หรือว่ามีคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI นั้นก็จะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษปีที่แล้วยังมีไม่ถึงพันล้านอยู่เลยค่ะโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI ปีนี้เพิ่มขึ้นมา2เท่านะคะประมาณ 2,000 กว่าล้าน176โครงการแต่ว่าเราก็ยังหายุทธศาสตร์เกี่ยวกับ AI ในตัวโครงการปีนี้ไม่เจอค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างที่คิดจะทำนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักซื้อนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างที่ท่านรองนายกได้เคยกล่าวไว้
2: แต่ฉันลองให้ทุกท่านลองนั่งตอบคำถามในใจนะคะว่าถ้าเราพูดถึงการเดินไปข้างหน้าอย่างมียุทธศาสตร์จะทำยังไงให้ประเทศไทยไม่ตกขบวนหลายงานวิจัยที่เราได้ศึกษาอย่าง World Bank ก็ดีหรือที่อื่นๆเนี่ยนะคะลองดูนะคะข้อ1โครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับชาติอยู่ที่ไหนข้อ2ข้อมูลที่จะพร้อมเทรน AI อยู่ตรงไหนคะข้อ3เราจะใช้ AI ในการสเกลโครงการรัฐหรือเอกชนได้อย่างไรมันอยู่ตรงไหนข้อ4เราจะมีการเพิ่มทักษะ upskill ทั้งภาครัฐแล้วก็แรงงานนั้นแบบไหนนอกเหนือจาก AI Thai Passport ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์จะได้หรือเปล่าหรือ5 AI governance กฎเกณฑ์ที่จะทำให้เอกชนเชื่อมั่นในเรื่องของข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วใช้ประโยชน์ในเชิงของเศรษฐกิจได้จริงๆ
0: สอดคล้องกันนี้นายอิสริยะไพลีพ่ายฤทธิ์ส.ส.พรรคประชาชนก็อภิปรายเกี่ยวกับงบดิจิทัลและ AI ค่ะอ้างอิงงบรวมในร่างกฎหมายฉบับนี้มีมากถึง 33,276 ล้านบาทพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าโครงการ TS AI Passport เฟส2นั้นแม้จะไม่ได้อยู่ในงบประมาณฉบับนี้แต่ว่าอาจกลับมาในรูปแบบเงินนอกงบประมาณพร้อมยกตัวอย่างโครงการของแต่ละหน่วยงานค่ะแค่ใส่คำว่า AI แต่ว่าเนื้อในเป็นโครงการก่อสร้างค่ะยกรัฐบาลในอดีตนะคะใช้วิธีคอร์รัปชันผ่านโครงการก่อสร้างแต่เมื่อโลกเปลี่ยนที่น่ากลัวขณะนี้คือรัฐบาลยุคใหม่หาคุ้มทรัพย์ส่วนต่างในงบดิจิทัลค่ะค่ะคุณวรรณิษาคุณเจษฎาคะทุกครั้งในการอภิปรายงบประมาณนะคะก็จะมีส.ส.มาตั้งฉายาให้กับงบประมาณในแต่ละปีค่ะโดยปีนี้ค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็ตั้งงบปีนี้ว่าเป็นงบฝีแตกค่ะขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็ตั้งว่าเป็นงบไร้ทิศทางงบหาเช้ากินค่ำค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณยานีครับ
4: คุณผู้ชมคะวันนี้มีข่าวใหญ่ที่เป็นเรื่องน่าตกใจอย่างยิ่งนะคะตำรวจออสเตรเลียจับกุมพนักงานของการบินไทยลูกเรือของการบินไทยซุกซ่อนเฮโรอีน1กิโลกรัมเอาไว้ในตะเข็บกระเป๋าแล้วก็เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียนะคะพอตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมเพื่อหาแรงจูงใจว่าพนักงานของการบินไทยคนนี้มีแรงจูงใจอะไรปปส.ตรวจสอบพบว่าตัวผู้ก่อเหตุนะคะเปิดบริษัทรับหิ้วสิ่งของผ่านทาง Facebook เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าอาจจะมีแรงจูงใจมาจากค่าจ้างหิ้วที่มันสูงแต่พอตรวจสอบเส้นทางการเดินทางไปเจอว่าลูกเรือของการบินไทยคนนี้ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปพร้อมกระเป๋าสัมภาระคำถามสำคัญก็คือแล้วขั้นตอนการตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายในกระเป๋าขั้นตอนเหล่านี้มันมีช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนหรือไม่ค่ะเว็บไซต์สำนักข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียเผยแพร่ข้อมูลการจับกุมและตั้งข้อหากับพนักงานสายการบินสัญชาติไทยเพศหญิงวัย26ปีฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือตีเป็นเงินไทยมูลค่าประมาณ11ล้านบาทตามรายงานระบุค่ะว่าตำรวจออสเตรเลียจับกุมผู้หญิงคนนี้เมื่อวันที่25มิถุนายนพร้อมตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติด ที่อยู่ภายใต้การควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าอย่างละ1กระทงซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดกระทงละ25ปีขณะนี้ถูกฝากขังและมีกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งวันที่14กันยายนนี้เรื่องนี้สร้างความเสียหายให้กับการบินไทยนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยอมรับค่ะว่าการบินไทยได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายบอกว่าขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุก็คือออสเตรเลียส่วนการบินไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบวินัยให้ได้ข้อสรุปภายใน7วันยอมรับค่ะว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อชื่อเสียงของการบินไทยและอาจจะส่งผลให้คนอื่นๆที่กำลังจะเดินทางเข้าออสเตรเลียอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหากตรวจพบการกระทำความผิดบริษัทจะดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดค่ะ
3: นางสาวอารีพักเงินบำรุงโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครับบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของผู้ถูกจับพบว่าเปิดบริษัทรับหิ้วสิ่งของนำเข้าและส่งออกนะครับโดยสินค้าล็อตที่ถูกจับครับมีข้อมูลการติดต่อผู้จ้างวานผ่าน Facebook ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบคนใกล้ชิดเพิ่มเติมนะครับว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่ยาเสพติดที่พบซุกซ่อนอยู่ในตะเข็บกระเป๋าและเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้กระทำผิดมีแรงจูงใจจากค่าจ้างหิ้วที่สูงครับส่วนโทษที่คาดว่าจะถูกดำเนินการในประเทศออสเตรเลียก็คือลักลอบนำเข้ายาเสพติดไอซ์และครอบครองยาเสพติดซึ่งมีโทษหนักจำคุกเกิน25ปีนะครับสอดคล้องกับข้อมูลของนายกิตติพงศ์กิตติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับบอกว่าหญิงคนนี้ครับออกจากสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมสัมภาระเมื่อวันที่24มิถุนายนครับโดยกระเป๋าผ่านขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรฐานครบถ้วนนะครับเครื่องตรวจสอบแสดงสถานะเคลียร์ไม่พบวัตถุระเบิดกระเป๋าจึงผ่านขั้นตอนขาออกไปได้ซึ่งเครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าของสนามบินสุวรรณภูมิครับมีมาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO นะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาอาวุธวัตถุอันตรายและวัตถุระเบิดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจหายาเสพติดโดยเฉพาะแต่จะใช้การตรวจแบบเฉพาะทางครับเช่นการใช้สุนัขดมกลิ่นเนื่องจากเครื่องเอ็กซเรย์ไม่สามารถตรวจยาเสพติดได้ครับ
4: เครื่องเอ็กซเรย์ไม่สามารถตรวจยาเสพติดได้นะคะอธิบดีกรมศุลกากรบอกว่ายอมรับค่ะแม้ว่ากระบวนการตรวจสอบสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสิ่งผิดกฎหมายของทั้งผู้โดยสารและลูกเรือต้องมีการตรวจสอบด้านการข่าวและการคัดกรองความเสี่ยงแตกต่างกันโดยกรณีของลูกเรือถูกจัดว่ามีความเสี่ยงต่ำเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องกลับมาพิจารณาทบทวนเพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าวค่ะ
5: เนื่องจากลูกเรือเนี่ยเป็นอาชีพที่เราถือว่ามีความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็อาจจะมี risk profile ที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วไปมันก็ทำให้บางทีก็อาจจะเล็ดลอดไปได้ตอนนี้ก็คงจะต้องกลับมา review procedure ใหม่ละว่าแม้เป็นลูกเรือเนี่ยก็อาจจะต้องตรวจสอบเข้มงวดขึ้นที่ผมเรียนว่าที่ตรวจสอบเข้มน้อยกว่าผู้โดยสารปกติเนี่ยเพราะว่ากว่าที่จะรับเข้ามาทำงานเป็นลูกเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการบินไทยสายการบินแห่งชาติของเราก็มันก็ต้องมีโปรเซสในการรีวิวประวัติอาชญากรรมประวัติต่างๆมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาตรวจสอบเนี่ยเราก็ตรวจสอบไม่ได้เข้ม
4: ทีนี้มาดูขั้นตอนการเดินทางและการตรวจสัมภาระของลูกเรือนะคะไทย PBS ตรวจสอบสแกนดูขั้นตอนการเดินทางการตรวจสัมภาระของลูกเรือสายการบินหลายแห่งก็อธิบายถึงขั้นตอนก่อนปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือเนี่ยต้องไปรายงานตัวไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์นั่นแหละค่ะจากนั้นก็จะเข้าร่วมการประชุมก่อนทำการบินแล้วก็มาเข้าสู่พื้นที่แอร์ไซต์หรือพื้นที่ปฏิบัติการภายในสนามบินซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้ก่อนจะไปขึ้นเครื่องบินลูกเรือทุกคนก็ต้องผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารอย่างเราๆแม้จะเป็นช่องทางเฉพาะสำหรับลูกเรือก็ตามนะคะกระเป๋าถือกระเป๋าสัมภาระทุกชิ้นต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์มีการตรวจโลหะ ตรวจหาวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิดและ

0: จะมีการสุ่มตรวจเพิ่มเติมตามมาตรการของสนามบินค่ะนอกจากนี้บุคคลที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ไปลูกเรือต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของระบบการบินลูกเรือยังระบุได้ว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีมาตรการตรวจด้านศุลกากรเข้มงวดมากสิ่งของที่ห้ามนำเข้าเด็ดขาดก็คืออาหารสดผักผลไม้เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิดสิ่งเสพติดอาวุธและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมใช้สุนัขดมกลิ่นในการตรวจสัมภาระและตรวจผู้โดยสารอย่างละเอียดนะคะเพื่อป้องกันทั้งการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายและการนำสิ่งต้องห้ามเข้าสู่ประเทศค่ะ
1: ท่านผู้ชมเคยกินนมโรงเรียนไหมครับถ้าคนเคยกินนมโรงเรียนเนี่ยจะรู้ปัญหาของมันดีตอนนี้มีนมโรงเรียนค้างอยู่ในคลังเนี่ย2,600,000 หลังด้วยกันนะครับตอนนี้มีความพยายามในการแก้ปัญหานมล้นตลาดครับอสคเนี่ยเขาเตรียมที่จะเปิดประมูลนมหมดอายุ94 ล้านกล่องแล้วก็เตรียมแผนระบายนมใกล้หมดอายุอีก36 ล้านกล่องภายในเดือนกันยายนนี้ครับแต่แนวคิดนี้ก็ถูกท้วงติงนะครับสมมติมีการประมูลออกมานมใกล้หมดอายุมันจะส่งผลให้ราคานมที่อยู่ในตลาดมันยิ่งตกลงไปอีกหรือเปล่าขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอจากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีครับเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยจัดสรรงบ800 ล้านบาทในการแก้ปัญหานมล้นสต็อกครับนมโรงเรียน2,600,000 ลังครับถูกกองรวมเอาไว้ในคลังเก็บสินค้าของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับหลังมีการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนลดลงทำให้เกิดปัญหานมค้างสต็อกครับในจำนวนนี้มีนมโรงเรียนใกล้หมดอายุขีดเส้นใต้เป็นนมใกล้หมดอายุที่ไม่สามารถส่งให้กับโรงเรียนได้ประมาณ 4-5 แสนลังครับด้านรองผู้จัดการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีครับบอกว่าตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์กำลังประสบปัญหาอย่างมากนะครับตั้งแต่ปลายปี68ก่อนหน้านี้รัฐบอกว่าจะจัดสรรงบ800ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหานมค้างสต็อกจัดซื้อเป็นนมโรงเรียนแต่ยังไม่ได้รับความชัดเจนครับหรือว่าการแก้ปัญหาแต่อย่างใด
2: แต่ว่าแนวทางที่เร่งด่วนที่สุดที่เราขอไปนั่นก็คือติดตามงบประมาณ800ล้านบาทที่ทางคณะรัฐมนตรีเมื่อชุดที่แล้วเนี่ยที่ทางท่านนายกอนุทินได้รับทราบไปแล้วฮะว่าจะให้ความช่วยเหลือ800ล้านบาทในการให้งบประมาณมาจะซื้อนมกล่องนมโรงเรียนเนี่ยที่ล้นสต็อกแต่ว่าเกิดทางรัฐบาลเนี่ยยุบสภาไปซะก่อนเรื่องตัวนั้นก็เลยยังไม่ได้เข้าอนุมัติในคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยฮะก็คือทางชุมนุมสภาผู้นำในประเทศไทยร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำเรื่องเข้าไปติดตามงบประมาณตัวนี้อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักเท่าไหร่
0: รองผู้จัดการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีเสนอให้รัฐเร่งรัดในการจัดสรรงบประมาณ800ล้านบาทและแก้ปัญหาโดยเร็วค่ะถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเชื่อว่าเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศกำลังจะประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและยังไปกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขณะที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ประสบปัญหานมค้างสต็อกเช่นเดียวกันตอนนี้มีนมหมดอายุนะคะนมหมดอายุค้างสต็อกอีกกว่า2ล้าน4แสนลังหรือประมาณ94ล้านกล่องสะสมมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2568ถึงพฤษภาคมปี2569โดยเตรียมจะเอานมเหล่านี้มาเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกและจะได้บรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องจากการขาดทุนสะสมค่ะ
1: ขณะที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ที่ปทุมธานีครับเพื่อขอข้อมูลเนื่องจากมีข้อสงสัยในรายละเอียดครับเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่ตามปกติแล้วต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอสค.นะครับและจะต้องเปิดให้มีการประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยรวมถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆครับที่อสค.เนี่ยดำเนินการอยู่ปัจจุบันอสค.ขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทครับ
3: ผมไปแล้วผมก็ได้บอกทีมงานของอสค.บอกว่าให้มีการเตรียมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนี้สินทั้งนอกทั้งในระบบทั้งอะไรต่างๆเตรียมให้หมด นะครับเพื่อที่จะเอามายื่น

0: เพื่อที่จะรวบรวมเอกสารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะเพื่อที่จะเอามาคุยกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขแล้วเราก็จะได้ดำเนินการในการรายงานผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปว่าเราจะแก้ปัญหาระยะยาวยังไงของรัฐวิสาหกิจนี้นะครับอันนี้เป็นหลักที่มีความสำคัญ
1: ผู้อำนวยการอสคชี้แจงบอกว่าการบริหารจัดการนมกล่องหมดอายุในสต็อกถ้าเป็นการซื้อขายทั่วไปไม่ต้องรายงานในบอร์ดอสคแต่ถ้าจะนำไปทำลายอันนี้ต้องมีการรายงานให้ทราบตามกระบวนการส่วนกรณีนมหมดอายุ94ล้านกล่องนะคะปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดประมูลคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ซึ่งสาเหตุที่นมหมดอายุจำนวนมากเนื่องจากอสคต้องแบกรับน้ำนมดิบส่วนเกินมาอย่างต่อเนื่องการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็ได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงเกษตรให้พิจารณาไม่ให้อสครับซื้อน้ำนมเกินจาก MOU แล้วเพราะว่าจะยิ่งทำให้ขาดทุนสะสมค่ะ
2: ท่านนี้ขอได้ทำหนังสือนะคะไปยังกระทรวง
3: ครับ
2: ช่วยพิจารณาในเรื่องของการรับน้ำนมเกิน MOU เพราะมันจะทำให้อสคขาดทุนหนักขึ้นนะคะทางกระทรวงก็รับพิจารณาแล้วก็ให้ทางทีมท่านที่ปรึกษานะคะได้เข้ามาช่วยพยายามทำให้นมมันจะกระจายยังไงท่านก็มีความเมตตาก็ได้หลายหลายชั้นแนลเหมือนกัน
3: คาดว่าเรื่องนี้จะจบประมาณเดือนเท่าไหร่พอ
2: จบอะไรคะ
3: หมายถึงว่าเปิดประมูลปรับกระบวนการรับซื้อขายอ๋อก็คือตอนที่เนี้ย 15,000 ผลิตก็ระบายออกแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็รีเซ็ตกันใหม่ไม่ให้มีนมแบบค้างมาค้างสต็อกเยอะๆผลิตส่วนเกิน
2: ถ้าทีนี้นะคะอสคถ้าเพิ่มยอดขายหมายถึงว่าขายไม่ได้แต่เราต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้วยการที่เรากระจายนมหมดอายุไปอาทิตย์นี้ก็จะได้ตัวผู้ประกอบการได้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มวางแผนผลก็คืออาทิตย์หน้าค
4: ่
2: ะ
4: แผนระบายนมในสต็อกของอสค.นะครับจะเร่งกระจายตามวันที่ผลิตครับปกตินมกล่องเนี่ยจะมีอายุ10เดือนนะครับจากวันผลิตโดยนมที่เหลืออายุ7เดือนขึ้นไปครับจะส่งเข้ากลุ่มจำหน่ายในกลุ่มโมเดิร์นเทรดส่วนนมที่เหลืออายุน้อยกว่า6เดือนครับส่งขายผ่านตัวแทนขายรายจังหวัดแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับนมที่เหลืออายุ 3-5 เดือนครับถือเป็นนมกลุ่มอายุสั้นอสค.เนี่ยจะใช้มาตรการในการเร่งระบายสต็อกเชิงรุกด้วยการจัดโปรโมชั่นลดราคานะครับสำหรับนมล็อตที่ผลิตในช่วงเดือนตุลาคมปี68ครับและกำลังจะหมดอายุในช่วงเดือนกันยายนปี69มีประมาณ1ล้านลังหรือประมาณ36ล้านกล่องอสคจะเร่งระบายเฟสแรกสิงหาคมนี้ก่อน 400,000 ลังนะครับเนื่องจากเป็นนมที่ใกล้จะหมดอายุแล้วครับ
1: แม้ว่าตอนนี้ทีมกู้ภัยจากทั่วโลกที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยในเวเนซุเอลายังไม่หมดหวังละค่ะในการค้นหาและเร่งช่วยเหลือผู้ที่อาจจะยังรอดชีวิตอยู่ใต้ซากอาคารแต่ว่าภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดคำถามตามมาว่าทำไมเวเนซุเอลาถึงเสียหายจากแผ่นดินไหวมากมายขนาดนี้ติดตามกับคุณทิพย์ตะวันในหน้าต่างโลกค่ะ Success.

ประชากรเวเนซุเอลา 80% อาศัยอยู่บนรอยเลื่อนตามแนวระดับนะคะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวอยู่แล้วในขณะที่เมืองใหญ่ๆทุกเมืองของประเทศนี้ก็ตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก2แผ่นด้วยค่ะดังนั้นเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นก็มักจะตามมาด้วยความเสียหายนะคะแต่อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ความเสียหายในครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งอื่นๆค่ะอาสาสมัครทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่คุณผู้ชมลองดูภาพค่ะภารกิจในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะทั้งจากสภาพความเสียหายของตัวอาคารการขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นไปจนถึงการเกิด after shock มากกว่า500ครั้งค่ะซึ่งทำให้โครงสร้างอาคารบางแห่งได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะคะแม้ว่าจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,600 คนจากอย่างน้อย27ประเทศทั่วโลกพร้อมด้วยสุนัขกู้ภัยอีกมากกว่า160ตัวร่วมทำภารกิจแต่ความช่วยเหลือก็ยังคงไม่เพียงพอค่ะหลังจากความเสียหายรุนแรงกินบริเวณกว้างใน7รัฐทางตอนเหนือของประเทศขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,450 คนแล้วนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 3,100 คนไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 12,000 คนและคาดว่ายังมีผู้สูญหายตัวเลขสูงมากทีเดียวค่ะหลายหมื่นคนด้วยกันนะคะเบื้องต้น

0: มีการประเมินนะคะว่าเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทำให้มีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายตัวเลขเนี่ยมากกว่า 2,500 แห่งค่ะโดยในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาลมากถึง38แห่งนะคะแล้วก็อาคารอีก744หลังในจำนวนนี้มีมากถึง189หลังที่ถูกระบุว่าพังถล่มลงมาทั้งหลังคุณผู้ชมจำนวนมากเป็นอาคารที่มีความสูงหลายชั้นนะคะทำให้การกู้ภัยเนี่ยยากมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างแผนที่ชิ้นนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแสดงให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเมืองกาเตียลามานะคะอยู่ในรัฐลาโกเอร่าค่ะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะโดยอาคารเกือบ1ใน3ของเมืองนี้ทั้งเมืองเนี่ยได้รับความเสียหายขณะที่มีบางจุดอาจจะพูดได้ว่ามีอาคารพังถล่มลงมาแทบจะทั้งแถบค่ะสาเหตุที่ทำให้เวเนซุเอลาได้รับความเสียหายรุนแรงจากแผ่นดินไหวเกิดจากหลายปัจจัยผสมกันนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางส่วนไม่รู้สึกแปลกใจค่ะที่ได้เห็นภาพเหล่านี้ค่ะแล้วก็เคยเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมปัญหาสำคัญของเวเนซุเอลาเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของการก่อสร้างอาคารที่ล้าสมัยนะคะการขาดการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆอย่างจริงจังขาดหน่วยงานที่จะเข้าไปตรวจสอบดูแลไปจนถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องผลกำไรมากกว่าความปลอดภัยในการก่อสร้างค่ะที่สำคัญนั่นก็คือปัญหาเรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะอาคารที่มีความสูงตั้งแต่10ชั้นขึ้นไปซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวและไม่ได้พิจารณาถึงสภาพของดินที่เป็นดินอ่อนด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกนะคะว่าความถี่ของการเกิดแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆโดยเปรียบเทียบเนี่ยทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะหลงลืมไปค่ะว่าประเทศนี้เองก็เป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งนับตั้งแต่ปี1900เป็นต้นมาถ้าเราดูครั้งใหญ่ๆเนี่ยจะพบว่าพื้นที่ใกล้แนวชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศนี้นะคะเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปมาแล้วอย่างน้อย5ครั้งครั้งที่รุนแรงที่สุดมีขนาด 7.7 ในปี1900ค่ะแต่ถ้าเรามานับแค่ช่วง100ปีที่ผ่านมาแล้วก็จำกัดพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่แค่ในระยะประมาณ250กิโลเมตรจากจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันพุธเราจะพบนะคะว่าพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ขึ้นไปมาแล้วอย่างน้อยเนี่ย8ครั้งด้วยกัน4ครั้งหลังสุดคุณผู้ชมเป็นเหตุแผ่นดินไหวคู่นะคะที่เกิดขึ้นติดต่อกันนั่นก็คือในเดือนกันยายนปี2025ค่ะเป็นแผ่นดินไหว2ครั้งที่เกิดห่างกันไม่ถึง6ชั่วโมงนะคะและครั้งล่าสุดเกิดขึ้นห่างกันเพียงแค่39วินาทีเท่านั้นเองค่ะแผ่นดินไหวในครั้งนี้ซ้ำเติมวิกฤตที่เวเนซุเอลากำลังเผชิญนะคะมีทั้งปัญหาเศรษฐกิจและความวุ่นวายทางการเมืองค่ะหลังจากสหรัฐบุกจับกุมตัวนิโคลัสมาดูโรเมื่อต้นปีแล้วก็ดันรองประธานาธิบดีเดลซีโรดิเกสขึ้นนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีรักษาการแทนซึ่งแผ่นดินไหวเมื่อวันพุธได้กลายมาเป็นบททดสอบสำคัญของทั้งตัวโรดิเกสเองและสหรัฐด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐถือเป็นทีมต่างชาติชุดใหญ่ที่สุดนะคะที่ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจค้นหาและกู้ภัยซึ่งมาพร้อมทั้งคนค่ะแล้วก็อุปกรณ์ครบมือหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐประกาศอัดฉีดความช่วยเหลือ250ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเวเนซุเอลานอกจากนี้สหรัฐยังส่งทหารนะคะที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการสนามบิน100นายสนับสนุนการจราจรทางอากาศรวมทั้งยังเตรียมส่งนาวิกโยธินอีกประมาณ130นายช่วยเปิดท่าเรือค่ะเพื่อจะส่งความช่วยเหลือทางทะเลไปยังพื้นที่ประสบภัยรุนแรงริมชายฝั่งด้วยซึ่งก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศนะคะว่าสหรัฐอยากช่วยเวเนซุเอลาและสามารถทำได้ด้วยซึ่งทรัมป์ได้ประกาศสั่งให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐพร้อมที่จะช่วยเหลือเวเนซุเอลาโดยเร็วที่สุดค่ะในขณะที่แผ่นดินไหวซ้ำเนี่ยดันไปในขณะที่เหตุแผ่นดินไหวเนี่ยไปซ้ำเติมวิกฤตในเวเนซุเอลานะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาจากแผ่นดินไหวก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งเหมือนกันด้วยนะคะที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองในประเทศเองค่ะซึ่งสถานการณ์นี้น่าจะทำให้โลกได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วทรัมป์พร้อมสนับสนุนเวเนซุเอลามากน้อยแค่ไหนกันแน่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับบอลโลกคืนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนรอเชียร์อยู่นะครับคืนนี้ครับญี่ปุ่นจะเจอกับบราซิลนะครับติดตามกับคุณไพฑูรย์รติวิริยะพงษ์ครับ

0: นี่ครับไปดูความเคลื่อนไหวของเกมบิ๊กแมตช์ในศึกฟุตบอลโลกซึ่งถือเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีของตัวแทนจาก2ทวีประหว่างญี่ปุ่นครับที่แบกความหวังของแฟนบอลทั่วทวีปเอเชียพบกับบราซิลยักษ์ใหญ่จากอเมริกาใต้ซึ่งคืนนี้จะได้รู้กันแล้วว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปครับฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายคืนนี้ครับไฮไลท์อยู่ที่เกมบิ๊กแมตช์ในเวลาเที่ยงคืนตรงระหว่างญี่ปุ่นทีมเบอร์1ของทวีปเอเชียพบกับบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยโดยในศึกฟุตบอลโลกครับญี่ปุ่นทำผลงานได้ไม่ดีนักยามเจอกับทีมจากทวีปอเมริกาใต้เสมอไป1แพ้ไป4ครับจาก5เกมที่พบกันยิ่งญี่ปุ่นพบกับบราซิลด้วยนี่ยิ่งแล้วใหญ่ครับเพราะว่า14ครั้งที่นักเตะญี่ปุ่นโดนกับขุนพลแซมบ้าจบลงด้วยการเสมอไป2แพ้ไปถึง11นัดโดยหนเดียวครับที่ญี่ปุ่นเอาชนะได้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นเปิดบ้านแซงชนะบราซิลได้อย่างเหลือเชื่อ3ประตูต่อ2ทางที่เป็นฝ่ายโดนนำไปก่อนถึง2ลูกแต่น่าเสียดายครับที่เกมคืนนี้ญี่ปุ่นจะขาดกำลังสำคัญอย่างทาเคฟุสะคุโบะตัวขับเคลื่อนเกมที่หมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนแล้วครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บทำให้ความหวังครับอยู่ที่จุนยะอิโตะดาวเด่นที่ทำ2แอสซิสต์ในเกมที่ช่วยให้ญี่ปุ่นครับเอาชนะบราซิลมาได้ด้านฮาจิเมะโมริยาสุเฮดโค้ชของญี่ปุ่นชี้ว่าหลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องขำครับแต่ว่าเขาและลูกทีมทุกคนเชื่อว่าญี่ปุ่นเองก็มีดีพอที่จะเป็นม้ามืดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกแม้ว่าบราซิลจะเป็นตัวเต็งลุ้นแชมป์แทบทุกทัวร์นาเมนต์แต่ญี่ปุ่นเองก็เชื่อว่าจะเอาชนะบราซิลได้เหมือนที่เคยทำมาเมื่อปีที่แล้วและพร้อมจะทุ่มเทสุดชีวิตครับเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นให้ได้ครับส่วนบราซิลครับพวกเขาคาดหวังเต็มที่กับการคว้าแชมป์โลกคนนี้หลังจากห่างหายจากการชูถ้วยไปนานกว่า20ปีถึงขนาดที่พวกเขายอมทิ้งศักดิ์ศรีครับจ้างคาร์โลอันเชโรตติเทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนเข้ามาคุมทีมจนทำให้อันเชโรตติเป็นโค้ชต่างชาติคนแรกในรอบ60ปีครับที่ได้คุมทีมชาติบราซิลโดยสภาพทีมตอนนี้ครับพวกเขาจะขาดเพียงแค่ราฟินญาดาวยิงจากสโมสรบาร์เซโลนาที่จะหมดสิทธิ์ลงเล่นนัดนี้แน่นอนแล้วครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บขณะที่ขุมกำลังอื่นๆยังอยู่กันครบครับทั้งวินิซิอุสจูเนียร์แนวรุกจากสโมสรเรอัลมาดริดที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นจนเป็นความหวังของทีมในเวลานี้รวมไปถึงเนมาสุนหน้ามากประสบการณ์ที่หายเจ็บลงช่วยทีมได้แล้วในเกมนัดล่าสุดครับโดยอันเชโรตติครับกล่าวก่อนนำขุนพลแซมบ้าดวลกับญี่ปุ่นว่าเกมนี้ครับมีปัจจัยหลายอย่างที่ทีมต้องเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของสมาธิแรงกายและแรงใจที่ต้องไม่ประมาทญี่ปุ่นโดยเด็ดขาดโดยตอนนี้บราซิลมีทุกอย่างพร้อมแล้วครับนี่ก็เป็นความเห็นของอันเชโรตตินะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลเพียงอย่างเดียวของบราซิลในตอนนี้ก็คือเรื่องของสถิติครับเพราะว่าในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมายังไม่เคยมีชาติไหนครับที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกด้วยการใช้บริการโค้ชชาวต่างชาติได้เลยต้องมาดูกันว่าบราซิลครับในยุคที่มีโค้ชอิตาเลียนคุมทีมจะไปได้ไกลแค่ไหนครับรวมถึงว่าจะล้างอาถรรพ์นี้ได้หรือไม่ครับนอกจากทางด้านของญี่ปุ่นกับบราซิลแล้วนะครับก็ยังมีทางด้านของเยอรมันกับปารากวัยในเวลาตีสามครึ่งรวมไปถึงเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกในเวลา8โมงเช้าด้วยนะครับต่อจากเรื่องของฟุตบอลโลกครับไปดูความเคลื่อนไหวตะกร้อไทยกันบ้างด้านนายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะพยายามทำทุกวิถีทางครับไม่ให้นักตะกร้อไทยต้องถูกแบนจนส่งผลกระทบกับรายการ Kings Cup รวมไปถึงเอเชียนเกม2026ครับความคืบหน้าจากกรณีที่สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศสั่งแบนนักกีฬาตะกร้อไทยจำนวน5คนและโค้ชอีก2คนชั่วคราวนะครับจากเหตุการณ์ที่ทีมตะกร้อไทยปฏิเสธลงแข่งขันต่อในเกมนัดชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศมาเลเซียโดยทางผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาไทย PBS ว่าจากคำสั่งดังกล่าวครับทางสมาคมกีฬาตะกร้อมีเวลาทำหนังสือแจ้งส่งกลับไปยังสหพันธ์ในเวลา3วันครับโดยจะพยายามไม่ให้นักกีฬาได้รับผลกระทบขณะที่นายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมเดินหน้าชี้แจงกับสหพันธ์พร้อมกับยื่นข้อเสนอครับว่าหากจะมีการลงโทษหรือว่าถูกแบนจริงๆก็ขอให้ทำหลังจากจบเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากไทยครับต้องส่งรายชื่อนักกีฬาภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งหากนักกีฬาตะกร้อไทยถูกแบนก็จะยุ่งยากมากในการปรับเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาครับ
1: ก็ตอนนี้ผมก็กำลังคุยกับสหพันธ์ว่าเนื่องจากว่าระบบเอเชียนเกมเนี่ยปิดไปแล้วการเปลี่ยนแปลงมันจะค่อนข้างลำบากนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอให้ลงโทษเนี่ยหลังจากเอเชียนเกมได้ไหมอะไรก็กำลังเจรจากันอยู่นะครับซึ่งจะได้หลังเอเชียนเกมมันก็จะไม่กระทบกับทีมไทยด้วยครับ

0: ขอให้เป็นหลังเนื่องจากว่าระบบปิดแล้วนอกจากว่าก็จะต้องไปคุยกับเจ้าภาพขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคนที่ถูกทำโทษอะไรก็ต้องเป็นเรื่องของสหพันธ์กับเรื่องทาง OCA ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องยุ่งค่อนข้างยุ่งยากก็พยายามจะพูดกับเขาว่าให้ขอให้เป็นหลังจากเอเชียนเกมเนื่องจากระบบมันกำลังจะปิดวันที่1นี้อยู่แล้วครับ
1: ครับก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะไม่ให้มีผลกระทบโดยเฉพาะกับนักกีฬาแล้วก็ทีมโค้ชของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอสหพันธ์เพราะว่าเขาเพิ่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คณะกรรมการเพิ่งได้ประชุมไปครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ทำหนังสือมาถึงสมาคมให้เราตอบภายใน14วันเดี๋ยวเราจะตอบไปนะครับตอนนี้ก็คือต้องถือว่ายังไม่มีผลอะไรนะครับกับนักกีฬาทั้งโดยเฉพาะคิงคัพที่จะถึงก่อนแต่ในส่วนของเอเชียนเกมส์ถึงจะถึงที่หลังแต่ว่าเนื่องจากเขาปิดรายชื่อนักกีฬาค่อนข้างเร็วก็เราก็คงต้องรีบตามสหพันธ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับ
2: ส่วนผลการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวกครับครั้งที่47ครับในประเภททีมเดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน20ปีทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอาชนะทีมมกรุงเทพธนบุรีไป2-1เซตโดยเซตแรกครับเป็นฝ่ายแพ้ไปก่อน13-15แต่ก็แก้เกมกลับมาเอาชนะในเซตที่2และเซตที่3ด้วยคะแนน17-14ทั้ง2เซตแซงชนะคว้าถ้วยพระราชทานไปครองครับ
3: มาครับแก้ตัวได้สำเร็จหลังจากที่เตะลูกนั้น
2: สำหรับตะกร้อไทยครับที่ทำผลงานผิดหวังในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหวังเต็มที่กับเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับเพราะว่าเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเนี่ยส่งแข่ง4รายการนะครับคว้าเหรียญทองมาได้ครบทั้ง4รายการเลยครับคุณมนุษยาคุณเจษดาครับ
4: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับ
5: คุณผู้ชมคะกองกำลังบูรพายืนยันไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวตามที่มีข้อความส่งต่อกันในสื่อโซเชียลมีเดียที่บ้านหนองจานนะคะแต่อธิบายว่าเป็นการสั่งห้ามเข้าพื้นที่ยามวิกาลเพื่อความปลอดภัยหลังพบมีคนนอกเข้าไปทำคอนเทนต์ค่ะทหารสังกัดกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12จัดกำลังทหารพรานที่1205ค่ะนำป้ายมาปิดประกาศควบคุมพื้นที่และเสริมแนวรั้วลวดหนามเพิ่มเติมปิดช่องทางตามแนวชายแดนบริเวณรอยต่อระหว่างจุดตรวจการสังเกตการจตส40ถึง41บ้านหนองจานหมู่ที่3ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงค่ะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความเข้มงวดป้องกันการลักลอบข้ามแดนการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะเดียวกันกำหนดแนวทางเข้าออกพื้นที่บ้านหนองจานนะคะก็คือห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ทหารทุกกรณีตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:00 นเพื่อป้องกันการถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหารก่อเหตุวิวาทพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธและป้องกันการกระทำของผู้ที่ไม่หวังดีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแต่ประชาชนที่มีพื้นที่ทำการเกษตรภายในพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถเข้าไปประกอบอาชีพได้ช่วงเวลา 6:00 นถึง 18:00 นโดยใช้เส้นทางผ่านจุดตรวจจตส40เท่านั้นนะคะและต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งลงทะเบียนการเข้าออกพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนค่ะ
4: ผ่านการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาไปแล้วนะครับมันก็เป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้กับหลายจังหวัดที่ก่อนหน้านี้เขาอยากจะเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตหรือแม้กระทั่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เครือข่ายขอนแก่นมหานครครับเขาบอกอยากเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดของตัวเองเหมือนกันติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: คลื่อนร่างพรบขอนแก่นมหานครเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่น่าจับตานะคะเพราะจากการสำรวจพบว่าประชาชนหลายจังหวัดรวมถึงขอนแก่นอยากมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจังหวัดของตัวเองค่ะโดยการเลือกตั้งผู้ว่าเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการกระจายอำนาจคืออำนาจให้กับประชาชนร่วมออกแบบเมืองค่ะเครือข่ายขอนแก่นมหานคร15เครือข่ายและคนรุ่นใหม่เครือข่ายเสียงเยาวชนจังหวัดขอนแก่นมองว่าถ้าพวกเขาได้เลือกตั้งผู้ว่าหรือผู้บริหารเมืองด้วยมือของพวกเขาเองจะเป็นโอกาสแรกที่ทำให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างรอบด้านและตอบโจทย์คนในพื้นที่มากขึ้นค่ะ
1: ขอนแก่นเราอ่ะเป็นเมืองที่ดีนะคะเป็นเศรษฐกิจที่ดีแต่ว่ารู้สึกว่าผังเมืองหรือว่าการจัดการเรื่อง

0: ท่องเที่ยวหรือว่ามันยังมีความแบบเจริญอยู่แค่เป็นกลุ่มแล้วก็อยากให้แบบขอนแก่นได้ลองแบบปรับผังเมืองใหม่เพื่อที่จะให้มันก้าวหน้ามากขึ้นหรือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคมากขึ้นค่ะ
1: หนูอาจจะรู้สึกว่าอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้แบบลองแชร์ความคิดหรือแบบแนวทางในการแบบวางผังเมืองหรือว่าปัญหาบางอย่างในเมืองนี้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนอื่นอาจจะเป็นแบบว่าเราได้แบบลองคิดหาวิธีทางออกเรื่องปัญหาเรื่องนี้เกี่ยวกับเมืองขอนแก่นหรือการแบบวางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบอาจจะทำให้มีประโยชน์สำหรับคนอื่น
0: คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจราจรค่ะเพราะว่าก็เห็นว่าขอนแก่นเนี่ยทำถนนบ่อยเหมือนกันแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไม่ค่อนข้างใช้เวลาระยะเวลานานแล้วก็สถานที่พื้นที่สีเขียวค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าขอนแก่นก็มีสถานที่สีเขียวเยอะแต่ว่ามันเป็นเขียวที่อาจจะไม่ได้รับการบำรุงรักษามากเท่าไหร่ค่ะ
2: อยากให้มีเครื่องสูบน้ำค่ะมันจะได้ช่วยชุมชนแบบว่าน้ำจะได้ลดเพราะเวลาไปโรงเรียนก็ต้องข้ามสะพานบางครั้งสะพานก็ขาดหรือว่าแบบอันนี้อยากให้สะพานเป็นแบบปูนไปเลยเพราะว่าสะพานไม้มันสร้างหลายรอบแล้วค่ะ
3: เรารู้ว่าเรื่องผู้ว่าเนี่ยมันคือเรื่องของการกระจายอำนาจแต่มันเลยตลกมากเลยว่าทำไมการกระจายอำนาจมันถึงอยู่แค่ที่ส่วนกลางทำไมมันถึงไม่ลงมาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นถ้าถามส่วนตัวเรายังไงแน่นอนอยู่แล้วว่าเราเห็นด้วยกับการที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแต่เรารู้ว่าไอ้การที่มันมีผู้ว่ามันคือความสำคัญของการที่เข้าไปในท้องถิ่นอย่างแท้จริงแล้วตอนนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดอะค่ะมันยังไม่เห็นสิ่งนั้นซึ่งทำให้อะไรหลายอย่างมันควรจะเจริญได้แล้วอะ
4: วันนี้ขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางภาคอีสานยังเจอโจทย์เรื่องการพัฒนาอยู่หลายจุดนะคะแต่ในอีกด้านขอนแก่นเองก็เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขและการคมนาคมค่ะภาพรวมจังหวัดขอนแก่นมีประชากรกว่า 1,784,000 คนนี่ไม่นับประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานมาเรียนมาประกอบธุรกิจนะคะเฉพาะขอนแก่นจังหวัดเดียวมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดหรือว่า GPP ในปี2564 GPP อยู่ที่ 213,000 กว่าล้านค่ะนั่นทำให้เครือข่ายมหานครขอนแก่นเห็นความจำเป็นในการขับเคลื่อนร่างพรบ.ขอนแก่นมหานครเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองใน6ด้านสำคัญด้านแรกคือโครงสร้างการกระจายอำนาจก็จะทำให้เกิดโครงสร้างอำนาจและการตรวจสอบผ่านพรบ.ฉบับนี้ค่ะทำให้เกิดการจัดตั้งขอนแก่นมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษผู้ว่าก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะคะและอีกโจทย์หนึ่งคือเศรษฐกิจและการคลังค่ะจะกำหนดให้นโยบายเศรษฐกิจกำหนดได้จากพื้นที่จังหวัดของตัวเองและมีอำนาจในการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่นค่าธรรมเนียมและรายได้จากกิจการสาธารณะส่วนโจทย์เรื่องการศึกษาวัฒนธรรมสาธารณสุขและสวัสดิการการทำให้พรบ.ขอนแก่นมหานครผ่านเข้าสู่การบังคับใช้4เรื่องนี้จะทำให้พื้นที่กำหนดนโยบายเองได้ค่ะส่วนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสามารถจัดตั้งสภาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอนแก่นมหานครให้ประชาชนมีสิทธิ์ร่วมบริหารจัดการข้อ6ค่ะขับเคลื่อนเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ให้ประชาชนมีสิทธิ์เสนอข้อบัญญัติขอนแก่นมหานครมีสิทธิ์เข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาได้เลยนะคะและมีสิทธิ์ในการลงประชามติเรื่องสำคัญของเมืองประเด็นนี้คุณสุรเดชทวีแสงสกุลไทยนักธุรกิจชาวขอนแก่นและนักวิชาการมองว่าขอนแก่นมีความพร้อมจัดการตัวเองได้ค่ะ
5: ขอนแก่นผมคิดว่ามันมีความพร้อมว่าคนขอนแก่นเมื่อนี้เริ่มมีความเข้าใจเนาะว่าการเขาเอิ้นว่าพรบ.ขอนแก่นมหานครดีเด็กน้อยทุ่มเฮากำลังเฮ็ดกันอยู่นี่มันหมายถึงการจัดการทรัพยากรการศึกษาเศรษฐกิจทุกอย่างได้ด้วยตนเองย้อนว่าขอนแก่นก็มีคนมีความหูหลายเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฮอดย่ามเนาะฮอดย่ามมันก็ต้องถึงเวลาว่าคนขอนแก่นก็ต้องลุกขึ้นมาเนาะจัดการของเจ้าของเองโดยหลักการเนี่ยคุณภาพเนี่ยมันเกิดจากการทำซ้ำรอบแรกอาจสิบ่ดีเด้รอบ2พอเห็นพ่อใหญ่นี่บ่ดีนี่รอบ2เฮาก็เลือกใหม่เฮาสิได้ไม่ใหญ่ที่แบบเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพที่เฮาที่ต้องเชื่อมั่นว่าระบบประชาธิปไตยที่เฮาเลือกกันมาเนี่ยมันสามารถเฮ็ดให้เมืองจังหวัดเฮาดีขึ้นได้แต่ที่สำคัญเด้อ

0: ไอ้พรบเนี่ยกี่ร่างกันอยู่เนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยถอดถอนได้น้ำเด้อมันมีสภาพลเมืองน้ำเด้อขันเจ้าเฮ็ดบ่ดีเนี่ยซุ่มคอยร่วมตัวกันเอาเจ้าออกได้เด้เพราะฉะนั้นอย่างนั้นล่ะเป็นเรื่องสำคัญของเฮาที่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยอีหลี
1: ถ้าผลักดันร่างพรบสำเร็จอำนาจจะคืนสู่มือของประชาชนคนขอนแก่นนะคะตอนนี้เครือข่ายขอนแก่นกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อทำร่างพรบขอนแก่นมหานครคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน Facebook ขอนแก่นก็อยากเลือกตั้งผู้ว่าหรือสแกน QR Code บนหน้าจอนี้เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะทั้งสองท่านคะนี่คือเสียงของพลเมืองที่อยากมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัดนะคะเลือกตั้งผู้ว่าเป็นด่านแรกแต่การผลักดันให้กฎหมายเพื่อการกระจายอำนาจเกิดขึ้นได้จริงๆก็เป็นส่วนสำคัญค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
3: ตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะมีความเสี่ยงสูงที่หลายพื้นที่อาจจะเกิดฝนตกหนักนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยาเกรติเสริมสินค่ะ

0: สวัสดีค่ะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2-3 วันนี้นะคะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นสาเหตุเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามันนะคะประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยค่ะในระยะนี้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะในขณะที่ระยะนี้ฝนจะตกหนักถึงหนักมากและตกสะสมบางพื้นที่นะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดคราวนี้เรามาดูนะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในคืนนี้กันหน่อยนะคะหลายพื้นที่ยังคงตกหนักอยู่นะคะโดยเฉพาะแถวๆตากกำแพงเพชรที่ภาคเหนือนะคะเสี่ยงภัยอยู่ภาคอีสานได้แก่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมริมฝั่งโขงทั้งนั้นเลยส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคกลางค่ะได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกค่ะมีความเสี่ยงอยู่แถวจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดแจ้งเตือนภัยกันหน่อยนะคะจังหวัดตราดจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนภาคใต้นะคะเสี่ยงภัยที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันนี่แหละค่ะอีก 2-3 วันเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมเอาไว้ด้วยค่ะมาดูฟ้าฝนของกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่นะคะและอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ก็คือยังอยู่ที่ประมาณ36องศาเซลเซียสแต่ถ้าไล่เรียงกันมานะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้มาจนถึงทางด้านของวันศุกร์นะคะแนวโน้มของฝนยังมีแนวโน้มตกมากขึ้นค่ะส่วนใหญ่ตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนตกน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเทนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมนี

วันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่พิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเท่และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งสร้างเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์

บ้านเกิดเทพพังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังเนื้อระพายนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแปลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาโรกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเทจะกลายเป็นมหากวีระดับโลกชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมารดาเกิดเทส่วนชั้นสองมีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า 2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดของเกิดเทพ่อของเกิดเทเป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อล้อมเกอเทในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกอเทที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกอเทใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Werther และบทละครเรื่อง Flower การจัดผังบ้านของเกอเทมีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นกลางว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นพ่อค้าที่มีเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่แสดงอารยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผลนิยมFreies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงเฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเกอเท่ใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรจัดแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดริช ฟอน ฮาเดนแบกกลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาร์ดาวิดฟรีดริชบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับวัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันเวลา 13:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมายเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี2358ตามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงศิลปะชั้นเลิศอย่างเท่าเทียม
มีผลงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 100,000 ชิ้นครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปยาวนานกว่า700ปีตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงปัจจุบันมีภาพวาดกว่า 3,100 ชิ้นประติมากรรมและภาพถ่ายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนรวมถึงผลงานของซันโดรบอสติเซลลี่โกลมอนเน่ปาโบปิกัสโซ

และแอดนี่วอร์ฮอคจะแสดงเป็น2 ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอลด์มาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือ Monet on the Normandie Code the Discovery of a Treta จัดแสดงระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่มต้นด้วยการค้นพบ a Treta ของศิลปินในศตวรรษที่19แนะนำภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้ศิลปินกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นเดลาครัวโกโรและเลอโปแวงที่ทำให้เอเตอร์ตาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะ

0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่ผ่านมานะครับเรามองเห็นอะไรจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
0: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: เวเนซุเอลาเดินหน้าภารกิจกู้ภัยแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนผู้เสียชีวิตทะลุ 1,400 คนเปิดเหตุผลอาคารสูงหลายแห่งพังราบพักรบชั่วคราวสะเทือนสหรัฐอิหร่านแลกหมัดถล่มหนักกลางช่องแคบฮอร์มุสปูตินยอมรับรัสเซียเผชิญปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงพร้อมเดินหน้าสู้ไม่ถอยหลังยูเครนรุกหนักโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
4: ขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับทั้งที่โหวตให้เราแล้วก็ไม่โหวตให้เราจริงแล้วผมก็ดูไม่รู้สึกว่าเหมือนกับมีชัยชนะอะไรนะเพราะว่าจริงแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากทั้งงานที่ทำต้องตั้งใจทำให้หนักขึ้นกว่าเดิม
5: ณเวลานี้นะคะเราก็ทำเต็มที่แล้วนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความตั้งใจในการที่จะประกาศประวัติตัวเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะต้องไปทำหน้าที่ของตนเองใช่ค่ะ
6: ตัวผมเองก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานทั้งเรื่องของการพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอนโยบายพัฒนาเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้คุณภาพชีวิตคนกรุงเทพดีขึ้นนะครับแล้วก็เป้าหมายใหญ่ก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยให้ก้าวหน้านะครับ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ผ่านไปเรียบร้อยแล้วผลออกมาชัดเจนนะคะว่าในส่วนของผู้ว่ากทม.อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ชนะไปอย่างขาดลอยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะกลายเป็นบทสนทนาต่อจากนี้คืออนาคตของพรรคประชาชนหรือพรรคส้มในกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่ามีส.ส.ในกรุงเทพถึง33เขตแต่ว่าในแง่ของการได้เสียงของคนที่สมัครผู้ว่ากทม.ปรากฏเป็นอันดับ3แพ้ผู้สมัครอิสระอย่างคุณติ่งมลิกาบุญวีตระกูลไปนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อของเราในวันนี้ความแพ้ของส้มเป็นเรื่องของวางยุทธศาสตร์ผิดเป็นเรื่องของตัวผู้สมัครที่อาจจะไม่เข้าตาประชาชนหรือเป็นเพราะว่าคนกรุงเทพหมดรักพรรคประชาชนแล้วนะคะอยู่ในรายการกับดิฉันวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะท่านที่2รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานนิมิตกุลคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะ
9: คุณกุลาภคมศรีสวัสดีคร
7: ับ สวัสดีครับ
10: สว
7: ั
10: สดีครับ
9: สวัสดีครับ
7: มี3หัวข้อมีครึ่งชั่วโมงนะ
9: แค่3หัวข้อ
7: 3หัวข้อเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าที่คุณโจนะดร.โจจากพรรคประชาชนได้ที่3แพ้คุณติ่งมลิกาเนี่ยจริงๆแล้วคนก็บอกว่ามันเหมือนกับดูออก 2-3 วันสุดท้ายเนี่ยโผล่มาแบบนั้นนะแล้วก็กระแสของคุณติ่งนี่ก็แซงขึ้นมาประเด็นก็คือว่ามันเป็นเพราะอะไรนะมี3อันที่ตั้งหัวข้อไว้1ยุทธศาสตร์ของพรรคอันที่2ตัวบุคคลดร.โจเองหรือว่าอันที่3คนกรุงเทพหมดรักพรรคประชาชนแล้ว
9: ความจริงในแง่ของฐาน
7: ค่ะ
9: เสียงเนี่ยนะครับฐานของดร.โจพรรคประชาชนเนี่ยกับดร.มลิกาคุณติ่งเนี่ยไม่ได้ทับกันนะ
7: ไม่ทับ
9: ความจริงที่ทับที
7: ่
9: ทับซ้อนกันเนี่ยคือของอาจารย์ชัชชาติกับพรรคประชาชนน
7: ะใช่ค่ะก็คือเป็นกลุ่มคน
9: ขณะที่ทางกลุ่มดร.มลิกาเนี่ยทับซ้อนกับพรรคประชาธิปัตย
7: ์แ
9: ล้วอาจจะหม่อมกรด้วยนะครับทีนี
10: ้ฝ่ายอนุรักษ
9: ์ใช่เอาง่ายๆคือว่าพอตัวบุคคลนะครับดร.โจเนี่ยนโยบายไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าการเลือกผู้ว่ากทม.นะครับแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันกับการเลือก

0: ท้องถิ่นคนโดยเฉพาะยิ่งคนกรุงเทพเนี่ยเขาจะแยกระหว่างระดับชาติกับท้องถิ่นที่จะต่างกันคือจะเห็นได้ว่าดูเรื่องผลงานที่ผ่านมาว่าทำอะไรสำเร็จมาแล้วบ้างนะครับไม่ใช่แค่นโยบายอย่างเดียวนั่นในแง่นี้ดร.โจเขาก็เสียเปรียบประชาธิปไตยชาติที่เป็นผู้ว่าเก่าที่มีผลงานพอสมควรใช่ไหมครับแล้วก็ความจริงในแง่นี้เองเนี่ยนะครับถ้ามองแล้วพรรคประชาชนได้ที่3เท่าเดิมนะคุณวิโรจน์เมื่อ4ปีก่อนก็ที่3
1: แต่คะแนนลดลงไปเกือบ 10% นะ
0: คะแนนหายไปเกือบ 80,000
1: ใช
0: ่เกือบ 80,000 แต่อย่าลืมนะคนเลือกตั้งในคราวที่แล้ว 60.73% คราวนี้คือ 52.80 คือคนเลือกตั้งน้อยลงไปประมาณ 8% อ่ะคะแนนก็หายไปเยอะแต่ว่าคุณมลิกาเนี่ยที่2คราวที่แล้วมันประมาณ 250,000 คราวนี้ 300,000
1: ค่ะ
0: 300,000 กับ 4,000 เนี่ย 300,000 กว่านะครับ
1: 208ค่ะจริงๆแล้ว
0: อันนี้มันแค่ 94%
1: ค่ะ
0: ตอนนับครบ100ประกาศมาแล้วเนี่ยของก
1: สทช
0: ของกกต.กรุงเทพเขาประกาศ 304,000
1: ค่ะ
0: อาจารย์ชัชชาติ1ล้าน 537,000 คืออาจารย์ชัชชาติเนี่ยชนะตัวเอง
1: ค่ะ
0: ไปเกือบ2ล้าน
1: แสดงว่าที่คนเลือกตั้งน้อยลงนะว่าจริงๆแล้วภาคประชาชนก็ไม่ได้เสียอะไรหรอ
0: ความจริงเขาไม่ได้เสียเพราะว่าเขาเป็นที่3เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคะแนนเขาคาดหวังว่าอย่างน้อยต้องไม่น้อยเขาที่แล้วแต่พอดีคนไปเลือกตั้งน้อยลงไป 8%แต่ประการสำคัญคือที่คุณมลิกาขึ้นมาเป็นที่สองได้เนี่ยเพราะว่าฝั่งที่ต้องการที่จะไม่ให้อาจารย์ชัชชาติเป็นต่อหรือฝั่งที่ไม่เอาทางพรรคส้มอ่ะเขาก็ดูไงระหว่างคุณอนุชาพรรคประชาธิปัตย์นะกับคุณมลิกาเนี่ยใครมีแต้มต่อกันในแง่การจะไปแข่งอาจารย์ชัชชาติแล้วปรากฏว่าพอโพลตอนหลังมาเนี่ยคุณมลิกาไม่ได้เพิ่งมาแค่สามคนสุดท้ายนะสักสองสัปดาห์เนี่ยเริ่มขึ้นมาที่สอง
1: ใช่ไ
0: หมคนยังบอกเฮ้ยจะเป็นไปได้เหรอนี่ตรงนี้มีผลทำให้คนที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มาเทให้คุณมลิกาแต่ข้อสำคัญเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องสกด้วยเพราะพรรคประชาชน
1: แต่ก่อนจะไปสกเนี่ยถามพี่เทพไทยนิดหนึ่งว่า
2: ทำไมเป็นอย่างนี
1: ้เพราะว่าอาจารย์ปริญญาดูเหมือนจะบอกว่าจริงๆแล้วพรรคส้มไม่ได้เสียหายเยอะถึงแม้ว่าจะมาที่3แล้วแพ้คุณมลิกา
0: ครับ
1: คุณเทพไทยเห็นด้วยไหมคะ
2: เห็นด้วยว่าเสียหายเยอะความเห็นผมนะ
1: แสดงว่าไม่เห็นด้วย
0: เห็นด้วยว่าเสียหาย
2: ว่าเห็นว่าเสียหายเยอะ
1: ก็ไม่เห็นด้วยกับอาจารย์
2: คือผมว่าอยู่ที่พฤติกรรมของคนกรุงเทพในการเลือกตั้งพฤติกรรมในการเลือกตั้งนะคืออาจารย์ปัญญาบอกว่าอาจารย์ชัดชาติได้เปรียบเรื่องผลงานเรื่องอะไรเนี่ยนะคือผมว่าไม่แทบจะไม่มีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องเลยนะเรื่องผลงานเพราะว่าถามคนกรุงเทพดูดิว่าผลงานอะไรที่คนจำว่าคุณชัดชาติทำเนี่ยผมไม่เห็นใครพูดว่าคุณชัดชาติมีผลงานอะไรเด่นสักเรื่องหนึ่ง
1: เอาอย่างตึกถล่มก็เห็นภาพ
2: นั่นก็ภาพไงเอางี้ว่าเลือกเพราะกระแสพูดตรงๆนะและผู้สมัครทุกคนที่ประกาศนโยบายหาเสียงเนี่ยนะไม่มีใครจำสักคนหนึ่งว่านโยบายของคนแต่ละคนนี่คืออะไรบ้างของเจ้ติ่งผมเนี่ย14ข้อแกคิดได้เท่ากับเบอร์ของแกเบอร์14แล้วคนยังไม่รู้ว่าเจ้ติ่งทำอะไรนอกจาก AI ที่แกพูดทุกวันว่า AI นะไม่มีใครสนใจเรื่องนโยบายเลยนะสนใจเรื่องคอนเทนต์เรื่องภาพลักษณ์ทั้งสิ้นแล้วคุณชัดชาติในที่ได้คะแนนเป็นฟีเวอร์เนี่ยเพราะคนเชื่อคนชอบคุณชัดชาติตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าคุณชัดชาติเนี่ยคะแนนจะดรอปไปเพราะมีการเปิดระบบอากงขึ้นมาระบบอากงเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยเซนซิทีฟกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าผลที่สุดเนี่ยคนไทยเนี่ยมันชอบชัดชาติไปซะแล้วมันหลงเป็นชัดชาติฟีเวอร์ไปซะแล้วเหมือนกับคนรักกันคนชอบกันจีบกันน่ะตอนจีบใหม่ๆอ่
1: ะ
2: แฟนนะทำอะไรผิดพลาดมองไม่เห็น
1: แสดงว่าคุณเทพไทยมองว่าการที่ส้มหล่นมาอยู่ที่3เพราะว่าชัดชาติแรงมาก
2: เอาทั้งหมด
1: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณสมบัติของผู้สมัครหรอ
2: ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นกระแสทั้งสิ้นชัดชาติเขากระแสเด่นนะคนชอบฟีเวอร์ติดมาจากรอบแรกนู่นแหละจากภาพที่ใส่เสื้อกล้ามนุ่งกางเกงบอลนี่อยู่ถุงแกงไงนะเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งในปฐพีติดมาจนถึงปัจจุบันกระแสเขาก็ไม่ลดเลยในขณะที่ดร.โจภาพของแกเนี่ยมันไม่ได้ไงคนมันไม่อินไม่แบบว่าไม่ว้าวไม่เปรี้ยงปร้างไงและบุคลิกของแกบุคลิกดีแต่เวลาพูดแล้วไม่น่าฟังพูดแล้วไม่ได้คะแนนไม่ต่างอะไรกับเจมนุชาการเจมนุชาก็เหมือนกันจืดๆไปอย่างเงี้ยแล้วทำให้ไม่ได้คะแนนแต่ว่าพอดูเจ้ติ่งดิอ้าวเจ๊ติ่งถึงลูกถึงคนโหหมายความว่าลุยเต็มที่ปะชะดะชนะคนชอบจนโค้งสุดท้ายเนี่ยคะแนนเข้ามา
1: ดูเหมือนคุณเทพชัยบอกว่าบุคลิกเนี่ยจะมีส่วนสำคัญ

0: คันที่ทำให้คะแนนเป็นแบบนี้
1: คือมันมีปัจจัยสำคัญที่ผมอธิบายไปคือเรื่องระบบเลือกตั้งคุณกรุณาต้องเข้าใจว่ากาได้หมายเลขเดียวนะครับเมื่อโพเห็นแล้วนะครับว่าคุณอนุชาก็ดีนะครับหม่อมกรก็ดีซึ่งเป็นฝั่งคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยดูแล้วไม่มีทางสู้ชัดชาติได้แต่ว่าเอ้ยมลิกามาที่2อาจจะมีโอกาสตอนนั้นทำให้ฝั่งคอนเซอร์เวทีฟนะครับหรือฐานเสียงส่วนหนึ่งก็ของพรรคปัดเนี่ยก็จะมาเลือกคุณมลิกาคือทิ้งจากเลือกอนุชามาคุณมลิกาแต่คุณนุนาอย่าลืมนะที่ผมพูดเรื่องสกเนี่ยเพราะเรื่องนี้มันมองแยกกันไม่ได
0: ้
1: เพราะคุณกรุงเทพมีบัตร2ใบนะครับคนที่เคยเลือกพรรคผู้สมัครสสพรรคประชาชนในวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็ยังเลือกสกอยู
0: ่
1: แต่ว่า
0: 22ที่
1: เขาเพิ่มจาก14เป็น22นะครับแล้วเขาก็มาเลือกผู้ว่าในแบบที่เขาคิดว่าเนื่องจากดร.โจเนี่ยสู้ไม่ได้ในแง่ของชาติชาติที่ผมพูดเรื่องผลงานเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่คนประจักษ์นะครับตึกถล่มก็ไปอยู่หน้างานเลยหลายวันนะครับหลับนอนนะครับหลุมยุบหน้าโรงพยาบาลก็ไปเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผลงานเขาเรื่องเส้นเลือดฝอยนี่เขาดีนะ
0: เพียง
1: แต่เส้นเลือดใหญ่เนี่ยอาจจะมีคำถามเยอะแล้วพอตอนท้ายมาเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่ามาสั่นคลอนพอมีคนพูดในระบอบอากงอะไรต่างทีนี้ต้องเข้าใจนะครับว่า50เขตของสกเนี่ยนะครับได้เพิ่มจาก14เป็น22แล้วข้อสำคัญคือ28เขตที่ไม่ชนะเนี่ยนะครับเป็นที่2อยู่23เขตเป็นที่3อยู่แค่5คือหมายถึงว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คาดหวังมากกว่านี้แหละเพราะว่าในแง่ของสส33เขตเขาได้หมด
0: จริงๆมันก็ควรจะได้
1: ควรได้อย่างน้อยครึ่งนึงอะไรเงี้ยแต่นะครับถ้ามองในแง่ที่ว่าแล้วแต่เรามองอ่ะถ้ามองว่าต้องได้ครึ่งมันอย่างน้อยผู้ว่าต้องไม่แพ้มลิกาเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเขาเสียนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ด้วยเขาได้เพิ่มส่วนผู้สมัครผู้ว่าก็ที่3เหมือนเดิมแต่ว่าข้อสำคัญข้อนึงนะครับผมคิดว่าทั้งพรรคประชาชนและพรรคไปปัดเนี่ยต้องตั้งคำถามเยอะเลยคือทำไมผู้สมัครอิสระคือไม่สังกัดพรรคเนี่ยถึงมาที่1กับที่2พรรคประชาชนเนี่ยความจริงต้องที่2เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วข้อสำคัญคือผู้สมัครอิสระนะเพิ่มมากขึ้นเขาจะได้อิสระอยู่3คนที่ไม่สังกัดพรรคนะ3หรือ4คนคราวนี้เพิ่มเป็น16คนอิสระคือหมายถึงไม่สังกัดพรรคนะก็แปลว่ากระแสของความเป็นพรรคเนี่ยน้อยลงยิ่งเพื่อไทยไม่ต้องพูดถึงเพื่อไทยเนี่ยเคยมี20คนเอาละคราวนี้เขาไม่ได้ส่งในนามพรรคใช่ไหมในนามกลุ
0: ่
1: ม
0: ส่งในนามกลุ่ม
1: ในนามกลุ่มเนี่ยนะครับจาก20เนี่ยเหลือแค่4เพื่อไทยคือหนักอาการหนักที่สุดคือมันง่ายคือคนกรุงเทพตอนนี้เลือกความเป็นพรรคเนี่ยมีผลน้อยลงไปเยอะเลยซึ่งทำให้คำถามมันกลับมาที่พรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ว่าความเป็นพรรคเนี่ยแต่ว่าจะบอกว่าคนพรรคไม่มีผลก็ไม่ได้นะเพราะ14คนไปดูตัวเลขเนี่ย14คนคือสกเก่าของพรรคตอนนั้นเป็นก้าวไกลเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นคนเก่าเนี่ยแค่7นะอีก7คนเนี่ยไปลงในนามพรรคอื่น
0: ค่ะแล้วก็แพ้
1: หมดแพ้เรียบ
2: คือไม
1: ่ก็แปลว่าความเป็นพรรคมันยัง
0: มีอยู่
1: มี
2: คืออาจารย์ปัญญาแกบอกว่าไอ้คนอนุรักษ์นิยมที่ไปเทที่ไม่เทแบบเทให้กับเจ๊ติ่งเนี่ยเพื่อที่เอาชนะให้ชนะชัดชาติเนี่ย
0: ด็อกเตอร์ติ่งค่ะไม่ใช่เจ๊ติ่ง
2: ผมเรียกเจ๊ติ่งแล้วเพราะว่าโอเคด็อกเตอร์มาริกาก็จะแต่งตัวด็อกเตอร์มาริกาให้ชนะชัดชาติเนี่ยมันไม่ชนะอยู่แล้วไอ้ที่เลือกเนี่ยไม่ได้คิดว่าด็อกเตอร์มาริกาจะชนะชัดชาตินะไอ้พวกสลิมนะที่เลือกเนี่ยนะ
1: แต่เขาบอกว่าเขาหายใจลดต้นคอนี่
2: เขาก็หายใจเขาก็คาดหวังไงแต่ว่าไอ้ที่เลือกเนี่ยผมไปส่องดูหมดแล้วไอ้พวกสลิมนี่นะเขาเลือกเพื่อให้ชนะส้มเทให้มัลลิกาเพื่อชนะส้มเพื่อจะฉีกหน้าส้มไปดูกันแล้วกันแน่มันจะชนะชัดชาติได้ไง 67% กับ 4% เนี่ยบวกสักคูณสัก10ก็ยังไม่ชนะใช่ไหม
0: ไม่แต่ถ้าเกิดเรามองในแง่ที่ว่าม
1: ีประเด็นนะมีประเด็นนะเลือกให้ชนะส้มเนี่ยมีประเด็น
2: ก็แน่นอนคุณไปดูภาพตอนนี้เนี่ยตอนนี้มีภาพ
0: แต่พูดอย่าง
2: น
0: ี้เขาอาจจะโกรธหรือเปล่าว่าเอ๊ะก็คนที่ไปโหวตให้คุณ
2: ไม่ก็อย่างนั้นจริงๆความรู้สึกอย่างนั้นจริงไม่ต้องโกรธหรอกผมไปดูผมจับอารมณ์ดูอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีใครคาดฝันหรอกว่าจะชนะชาติชาติผมว่าดร.มัลลิกาพูดว่าหายใจรถโดนคอเนี่ยก็พูดทางจิตวิทยาแค่นั้นแหละทุกคนเวลาลงเลือกตั้งเนี่ยมันก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้คะแนนทั้งนั้นแหละคิดว่าตัวเองจะชนะทั้งนั้นแหละผมเนี่ยเคยลงเลือกตั้งไงคู่แข่งผมนะได้600ผมได้60,000มันบอกว่าผมเนี่ยโกงมันผมถามกุ้งโกงได้ยังไงมันบอกว่ามันต้องได้คะแนนมากกว่า600เพราะเวลามันไปแจกบัตรตามตลาดนัดเนี่ยทุกคนรับปากว่าจะใส่ให้มันทั้งนั้นแล้วมันนับแล้วเนี่ยมันบอกเป็นหมื่น แล้วมันเหลือ600แสดงผมโกงก็เหมือนกันแหละทุกคนคุณไปถามเบอร์สุดท้ายเนี่ยคุณไปถามทุกคนคิด

0: ว่าตัวเองจะชนะ
1: คือวันนี้ที่เราตั้งหัวข้อแบบนี้เนี่ยเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ากระแสของพรรคประชาชนก็ถูกตั้งคำถามเยอะนะ
2: คือจริงๆคุณกรุณาไม่ใช่แค่พรรคประชาชนเราต้องดูในภาพใหญ่นะคือพรรคประชาชนเนี่ยดูแล้วเหมือนเขาแพ้เพราะว่าเขาได้น้อยกว่าเป้าแต่ถ้าหากเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยสี่ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่แพ้เขาได้มากขึ้นในส่วนของผู้ว่านี่เท่าเดิมนี่ผมวิเคราะห์แบบนี้นะแต่ที่ผมชวนดูเป็นพรรคก็เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะครับจาก9ก็เหลือ8นะครับแน่นอนมีสูสี
1: จะเถียงแทนไหมฮะอดีต
2: หรือพรรคเพื่อไทยนี่ก็ไม่ส่งในนามพรรคเลยอ่ะแต่ในนามกลุ่มที่เป็นมีคำว่าเพื่อไทยอยู่เนี่ย20ก็เหลือ4ผมว่ากระแสคนกรุงเทพอาจจะมีความรู้สึกว่าความเป็นพรรคที่เป็นข้างเนี่ยมันน้อยลงแล้วจุดแข็งเนี่ยนะครับของชาติข้อหนึ่งความจริงเหมือนเป็นจุดอ่อนนะไม่สังกัดพรรคไม่ได้ฐานเสียงพรรคใช่ไหมครับก็คือว่าทำงานได้กับทุกพรรค
1: มีคนเคยบอกอาจารย์ชาติชาติเป็นสีรุ้งอ่ะดึง
2: แล้วนึกออกไหมแล้วทำให้กระแสอิสระเนี่ยไม่สังกัดพรรคมันเลยมาแรงขึ้นและผลคือผู้สมัครสกอิสระซึ่งเคยชนะแค่ 3-4 คนคราวนี้ถึง16คนคือตรงเนี้ยเป็นคำถามใหญ่ถึงพรรคการเมืองทุกพรรคด้วย
1: ทั้งนั้นคิดว่าสิ่งที่เราเห็นในกรุงเทพมันจะไปสะท้อนถึงการเมืองระดับชาติหรือเปล่า
0: คือไม่การเมืองระดับชาติการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันคิดคนละชุดแต่ว่าเมื่อก่อนการเมืองกรุงเทพเนี่ยคิดเหมือนการเมืองระดับชาติการเมืองระดับชาติท้องถิ่นที่คนชุดต่างจังหวัดเนี่ยเพราะเวลาเลือกเนี่ยมันเลือกตัวบุคคลเป็นหลักเลือกว่าคนนี้เคยฝากลูกเข้าโรงเรียนไหมคนเหล่านี้ไปงานศพกูไหมไอ้เหล่านี้แบบหมายความว่าไอ้นี่ไปเวลากูติดคุกหรือลูกถูกจับไปประกันตัวให้ไหมความผูกพันส่วนตัวมันจะสูงกว่าและมันไม่มีกระแสอะไรที่มาเกี่ยวข้องถ้าเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยมันเลือกเพราะมันมีตำแหน่งนายกเป็นเดิมพันมันเลือกเพราะพิธาอยากให้พิธาเป็นนายกมันก็เทเลือกไปแม้ว่าส่งนายหมูนายแมวนายไม่เกี่ยวไม่รู้จักเลือกอันนี้แสดงพฤติกรรม
2: เขาได้ไหมเขาก็เลยเลือก
0: เขาก็เลยเลือกมันอ่ะ
2: มันนี่ไม่ใช่
0: เขาก็เกี่ยวกันเขาเลยเลือกเนี่ยเขาก็เลยเลือกแหมพูดบ้านนอกไปหน่อยบ้านบ้านไปหน่อยเขาก็เลยเลือกแต่ว่าที่ผมยกตัวอย่างว่ากรุงเทพมันเปลี่ยนไปในการเลือกเมื่อก่อนกรุงเทพเนี่ยนะสังกัดพรรคแทบทั้งสิ้นนะ
1: ใช่ใช
0: ่สู้กันระหว่างคุณชายสุขุมพันธ์ในนามประชาธิปัตย์พงษ์สภัทรพงษ์เจริญในนามเพื่อเขาสู้กันมาตลอดมายุคนี้ไงผมเลยบอกว่ารอบนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันทำให้พรรคการเมืองตกต่ำย่ำแย่มากที่สุด
2: ผมดูวิเคราะห์ไปไงว่าสถานการณ์ขณะนี้กระแสของอิสระเนี่ยไม่สังกัดพรรคมันมาแรงแล้วผมก็ทำนายไปแล้วนะครับว่าคราวนี้จะมีผู้สมัครอิสระชนะเกิน10แล้วก็มีทั้งหมดใน16คนเนี่ยนะครับทีนี้ผมว่าคุณกรุณาต้องดูต่อนะครับคือพรรคส้มเนี่ยผมคิดว่าที่คุณวิโรจน์เขียนนี่น่าสนใจนะ
1: ใช่
2: ก็บอกเนี่ยถือเป็นคำวิจารณ์คนกรุงเทพถึงพรรคก็ต้องคิดปรับตัวผมว่าดีนะทิศทางเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าทุกพรรคต้องตั้งคำถามอะแล้วผมชอบที่พี่เทพไทยบอกนะเผลอๆในสาเหตุก็มาจากรัฐธรรมนูญ60ด้วย
0: ก็แน่นอนทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอไงรัฐธรรมนูญจะมา60เนี่ย
2: ใช่
0: มันทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอแต่ว่าที่เขาโฆษณาเขาบอกปราบโกงปราบโกงอะไรเนี่ยผมมันโกงเงิน4-5 พันล้านอยู่นู่นมันปราบที่ไหนมันยิ่งมากขึ้นแต่ว่าทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอเนี่ยชัดคนมันไม่ให้ความราคากับพรรคการเมืองคุณกรุณาดูดิโหวตสวนมติพรรคพรรคทำอะไรไม่ได้มาขอร้องพรรคว่าช่วยไล่มาหน่อยมันจะไปอยู่พรรคอื่นมันเกลียดเสียกันขนาดนั้นแล้วมันจะพรรคการเมืองมันจะอยู่ได้ยังไงอะเออไอ้นี่แหละผมบอกว่าความล้มเหลวของพรรคการเป็นไปได้อย่างไรนะพรรคประชาชนที่มีฐานเสียงส.ส. 33คนพรรคประชาธิปัตย์เคยได้แชมป์เป็นล้านล้าน2 3ครั้ง4ครั้งแล้วมาแพ้คุณดร.มัลลิกานะที่ไม่มีฐานเสียงเลยไม่มีกลุ่มที่สังกัดด้วยนะแล้วไม่มีสำนักงานด้วยนะแถลงข่าวไปแถลงงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนู่นนั่นออฟฟิศชั่วคราวแกร้านก๋วยเตี๋ยวผมเพิ่งสืบรู้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวของพวกผมเองเนี่ยแล้วคุณดูเลยแล้วแกชนะอ่ะแล้วพรรคการเมืองมันจะอยู่ยังไงอ่ะอย่างเงี้ยสถาบันพรรคการเมืองโอ้ออดแอเต็มทนเลย
1: แต่เป็นไปได้ไหมว่ากรุงเทพเนี่ยมีลักษณะพิเศษมากนะเพราะว่าอย่างดร.มัลลิกาเนี่ยก็จับอารมณ์คนถูกก็คือใช้โซเชียลมีเดียใช้ TikTok ใช้ทุกอย่างแล้วก็ทำคอนเทนต์
2: คือถ้าหากเป็นสมัยก่อนอาจจะยากกว่านี
1: ้
2: แต่ยุคนี้เนี่ยนะครับอาศัย TikTok
1: ใช่
2: นะครับทีทีไลฟ์ทีเนี่ยก็ได้คะแนนนิยมได้เพราะคนเสพ
1: ถูกต้อง
2: โซเชียลมีเดียทำกันเยอะแต่คุณกรุณาต้องดูต่อนะว่าภายในสัปดาห์1เนี่ยจากนี้ไปเนี่ยนะครับตอนนี้เขาต่อรองกันสายไหม้เลยแหละประธานสภากรุงเทพมหานครเพราะพรรคประชาชนเนี่ยเขาได้22ยังไม่ถึงครึ่งถ้าถึงครึ่งถึง25ก็จบคือความจริงไม่น่าจะยากนะเขามี22อ่ะแล้วตามมารยาทต้องให้พรรคหลักเขามีโอกาสก่อนใช่ไหมเพราะเขารวมกับประชาธิปัตย์นะพรรคของพี
0: ่ไม่ใช่พรรคผม
2: เนี่ย
0: พรรคเก่าผม
2: อีก8เสียง30ก็ได้เป็นแล้วหรือต่อให้ไม่ปัดไม่เอาเนี่ยนะรวมกับเพื่อกลุ่มเพื่อไทย4เสียงก็ได้26ก็เป็นได้แล้วแต่ว่าอย่าลืมนะพอประชาชนได้แค่22เนี่ยที่เหลือทั้งหมดเกิดเขาจับขั้วกันไม่เอาประชาชนขึ้นมาเนี่ยประชาชนก็จะกลายเป็นฝ่ายค้านในสภากรุงเทพมหานครได้เหมือนกันผมคิดว่าพรรคประชาชนเขาต้องไม่ยอมอ่ะผมหมายถึงว่าก็ต้องแสดงฝีมือ นะครับผมคิดว่าตอนเนี้ยอยู่ที่ทางพรรคประชาธิปัตย์นะคร
0: ับไม่พรรคประชาชนคือเขาเล่น
2: เขาอยาก
0: เขาซื่อๆคือผมเข้าใจเขาไปสุดเขาบอกเขาการเมืองเก่าไปต่อรองไปเจรจาอะไรการเมืองเก่าแต่ว่าการเมืองคือการเข้าได้มาซึ่งอำนาจใช่ไห
1: ม
0: ผมเลยบอกเลยแนะนำเลยในช่องไหนคุยกับใครเป็นหัวหน้าทีมพรรคส้มเนี่ยคือคุณได้22เสียงคุณไปเจรจากับพรรคไหนก็ได้เอาไว้ชัวร์นะถ้าชัวร์ประชาธิปัตย์คุณว่ามัน8ใช่ไหม
1: ใช่
0: มันได้30อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: คุณบอกไปเลยว่าคุณขอเฉพาะประธานสภารองประธานสภา2คนให้ประชาธิปัตย์ไปเลยคือคุณได้แบงค์พันแล้วแบงค์20แบงค์500ให้คนอื่นมั่งเหม็นเป็นไรนี่คุณใช่ไหมล่
1: ะ
0: ถ้าไปทำอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าโอ้ว่าไปด้วยหลักการนะครับผมต้องเอาประธานแล้วก็ผมได้ตั้ง20ผมเอารองอีกคนนึงด้วยนะครับคุณต้องไปรองสองไอ้อย่างนี้ยากแบบนี้เนี่ยมันเล่นเกมกันคุณต้องชัด
2: ถ้าพรรคประชาชนไม่ได้เป็นประธานสภากรุงเทพมหานครนั่นแหละครับแพ้ของจริ งคือแพ้ของจริงถึงตอนนี้ยังไม่แพ้นะเพราะได้มากกว่าครั้งที่แล้วนะครับถ้าไปเทียบกับสสก็คือถือว่าแพ้แต่ถ้าเทียบกับ4ปีก่อนของเลือกตั้งกรุงเทพไม่แพ้ได้มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าประธานได้22แล้วยังไม่ได้เป็นประธานสภากรุงเทพนี่ก็ถือว่าแพ
0: ้ก็มีสิทธิ์นะคุณมีสิทธิ์นะ
2: คือให้จับตาดูในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มคนทำงานอ่ะ
1: คนทำงานใช่ค่ะ
2: เพราะในแง่ของความเป็นกลุ่มเนี่ยเขาถือว่าเข้ามาที่2น
1: ะ
2: เพราะว่าที่3เนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้8
1: ค่ะก็พรรคประชาชน22กลุ่มคนทำงาน11ประชาธิปัตย์8แล้วก็กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4อิสระ3กลุ่มเบเตอร์แบงคอก2นะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนจับกับประชาธิปัตย์ได้ก็จบ
0: ใช่คือปัญหาของสกเนี่ยที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้กับคุณชัชชาติเนี่ยคือคุณชัดชาติแกไม่ชัดไงคือทำตัวเป็นอีแอบไม่ทรงแต่ว่าแอบไปเจอกันแล้วก็มาชนหมัดกันแล้วไอ้อากงไปเคลียร์ไปทำนู่นทำนี่ไอ้อย่างนี้เนี่ยการเมืองไงมันต้องชัดแล้วจะได้วัดไงว่าคนต้องการอะไรอันนี้ที่คุณบอกว่าโอ้พรรคส้มได้22เนี่ยได้เยอะอย่างงี้เนี่ยถ้าเพราะชัดชาติไม่ส่งไงถ้าชัดชาติส่งเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวนะในนามพรรคกลุ่มชัดชาติเพื่อนชัดชาติเนี่ยมันวัดได้ไง
1: มีอันนึงที่อยากจะต่อจากคุณเทพไทยเมื่อสักครู่ที่จริงๆปรากฏการณ์มาริกาน่าสนใจนะ
2: ครับ
1: นะน่าสนใจมากเพราะว่าคุณเทพไทยบอกว่าที่คุณมาริกาได้หรือด็อกเตอร์มาริกาได้เนี่ยเพราะว่ามีเสียงที่แบบอยากจะเทส้มก็เลยไปเทให้กับคุณติ่งแทนไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราแล้วมันจะไปสะท้อนถึงการเมืองใหญ่ในอนาคตหรือเปล่า
2: คือเลือกตั้งปี2566เนี่ยมีคำตอบให้คุณกรุณานิดนึงปี2566เนี่ยนะครับคนเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่อยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ 14% ในกรุงเทพอ่ะ 14% นี่คือเปอร์เซ็นต์ที่ไปเลือกคุณมลิกาคือผมอธิบายอย่างนี้นะคือฐานเสียงของคุณมลิกาคือฐานเสียงที่อยู่ฝั่งคอนเซอร์เวทีฟนะครับทีนี
1: ้แต่คอนเซอร์เวทีฟก็มีประชาธิปัตย
2: ์ด้วยไงผมถึงบอกว่าประยุทธ์เนี่ยเขาเลยได้น้อยเพราะคนเลือกประยุทธ์เนี่ยนะที่คนเลือกประยุทธ์มาเลือกคุณมลิกาเพราะโดดเด่นกว่าทีนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าพูดในมุมของระบบของเรานะเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเนี่ยนะเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่บังคับสังกัดพรรคและเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ผู้สมัครเขาก็ต้องมีพวกหมายว่ามีความร่วมมือหรือแสวงความร่วมมือในระดับหนึ่งนะครับคำว่าอีแอบก็อาจจะรุนแรงไปบ้างในความเห็นผมคือไม่เหมือนสส
1: ค่ะ
2: ถ้าสสเนี่ยต้องสังกัดพรรคแต่ท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นนายกอบจ.เทศมนตรีผู้ว่าหรือนายกเมืองพัทยานะครับพวกนี้นะครับอิสระสมัครได้นะครับคำถามใหญ่ถึงพรรคการเมืองทุกพรรคทั้งประชาชนกับพยิปัตแล้วก็เพื่อไทยด้วยก็คือตรงนี้ครับทำไมกระแสนิยมพรรคเนี่ยถึงลดลงไปถึงขนาดนี้ไม่ใช่แค่ประชาชนพรรคเดียวผมคิดว่า
1: คุณเทพไทย
2: ในส่วนของพรรคส้มเนี่ยน่าสนใจน
1: ะ
2: เขายอมรับความพ่ายแพ้ในแบบที่ว่าต้องเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนกรุงเทพถึงพรรคส้มอันนี้น่าสนใจ
0: วิโรจน์นั่นน่ะไอ้เท้งไอ้พูดอย่างนั้นนะเท้งไปอีกเรื่องนึงนะ
2: อันนี้ผมคุณเท้งเนี่ยก็ไอ้แบบนึงแต่คุณวิโรจน์เนี่ยพูด
0: คุณเรียกกันชัดเจนอันนี้บอกว่าชัดเจน
2: ส่วนพยิปัตย์เนี่ยก็ขอบคุณ อะไรนะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่ายังไงต่
1: อ
2: นะครับเขาคงเสีย

0: ได้ว่าเอ๊ะคุณอภิสิทธิ์อุตส่าห์กลับมาพักทั้งทีความจริงจาก9ครั้งที่แล้วเนี่ยมันต้องเป็น10กว่าลงมาเป็น8นะครับพอดีไปแพ้สูสีซะ
1: 2-3เขตคือไม่มันคือก็ต้องเข้าใจผมว่ามีข้อจำกัดพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ก็คือเข้าหาตัวผู้สมัครยากอย่างพรรคประชาชนเนี่ยมันก็ไปติดในไอ้ตัวเด่นๆไปติดอยู่ใน44สสเสียใช่มั้ยแล้วก็2เนี่ยพอผลโพลมันทำมาโดยตลอดแล้วคุณชัดชาติมันนำมากเนี่ยไอ้คนเด่นๆเนี่ยมันก็ไม่อยากจะเปลืองตัวใช่ไหมที่จะลง อย่างประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าไม่มีชัดชาตินะประเภทเซตซีโร่มานับหนึ่งกันใหม่นะตัวเด่นๆเขาก็มีอย่างคุณกรอย่างเนี้ยถ้าคุณกรลงอ่ะชื่อชั้นเขาสีสันเขาหรือไม่ก็คุณสกลทีเขาเคยได้200,000กว่ารอบที่แล้วใช่ไหมเขาก็ยังลงได
2: ้คุณสกลทีก็เคยเป็นรองผู้ว่าป่ะคะ
1: เคยสมัครผู้ว่าได้200,000กว่า
0: ได้200,000กว่า203
1: เลยนะใช่ใช่ก็ได้เยอะแต่ว่าพอการเมืองมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยคนก็หาตัวยากทั้งสองพรรคมันก็เลยหาตัวยาก
0: ความจริงให้ความเป็นธรรมนะกับพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนอีกหน่อยนึงเนี่ยคืออย่างนี้คือพอต้องมาแข่งกับชัดชาติเนี่ยนะครับทั้งพรรคประชาชนเองประชาธิปัตย์เองก็หาตัวคนที่สูสีกว่านี้ยากเพราะว่าเขาลงมาเขาก็รู้ว่าเขาโอกาสชนะมีน้อยนะครับงั้นคนที่มันลงก็ต้องพร้อมแล้วที่จะแพ้แต่เขาพรรคประชาชนเขาต้องการที่2แล้วได้สกให้เกินครึ่งส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยต้องการที่3ถ้าประชาธิปัตย์ถ้าจะแพ้คือสกหายไป1แล้วก็แพ้มลิกาซึ่งเป็นอดีตพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละคือตรงเนี้ยนะครับคือสิ่งที่เป็นคำถามสำคัญแต่ว่าเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับคือว่าคือกรุงเทพมหานครสมัย2ของอาจารย์ชาติเนี่ยจะทำอะไรต่อถ้าเกิดสมัยแรกเนี่ยทำเรื่องเส้นเลือดฝอยแล้วคำถามตอนหลังก็มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะปัญหาเรื่องถ้าจะมีเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยอาจารย์ชัดชาติดูยังปราบไม่สำเร็จสมัย2เนี่ยผมว่าคนคาดหวังเรื่องเส้นเลือดใหญ่แล้วเพราะคนก็ถามถึงว่าถ้าเป็นสมัย2แล้วเนี่ยอาจารย์ชาติจะไปทำการเมืองระดับชาติต่อไหม
1: ใช่
0: ซึ่งอยู่ที่สมัย2อาจารย์ชัดชาติ
1: คือคุณจะตอนนี้พรรคการเมืองหรือใครจะลงก็แล้วแต่นะต้องรีบทำการเมืองแต่วันนี้เลย
0: ครับ
2: หมายถึงว่าอีก4ปีข้างหน้าต้องเตรียมไว้เลย
1: คืออย่างนี้ผมเนี่ยมันไม่ใช่ผมไม่ใช่นักนิติศาสตร์ผมเป็นไสยศาสตร์ ผมไปศึกษาดูแล้วผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2สมัยซ้อนเนี่ยนะสมัย2ไม่ครบสักคนนึง
0: ทางไหนเรื่องศึกษา
1: ไม่ผมไปดูสถิติไม่ครบสักคนนึงพลตรีจำลองสมัย2ไม่ครบ
0: มันลงการเมือง
1: แล้วลงการเมืองอ้าวคุณอภิรักษ์2สมัย2โดนคดีไม่ครบคุณชายสมัย2ถูกคสช.ปลด
0: โดนมาตรา14ปลด
1: เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นคุณ
0: อ
1: าถรรพ์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะฉะนั้นคุณชัดชาติเนี่ยอาจจะลาออกกลางคันไปตั้งพรรคแล้วก็ลงผู้ว่าลงนายกรัฐมนตรีก็ได้ไง
0: คือ
1: เพราะฉะนั้นรีบทำรีบทำใครจะแข่ง
0: อาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็เคยเป็นว่าที่นายกเบอร์2มาแล้วนะเล
2: ือ
0: กตั้งปี62
2: ตอนนั้นรู้สึกจะเป็น
0: พรรคประชาชนเนี่ยโอกาสของกรุงเทพเนี่ยคือสมัยหน้าเมื่อไม่มีชัดชาติแล้วเนี่ยพรรคประชาชนโอกาสจะมาแล้วที่จะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครทีนี้ประเด็นใหญ่ตรงนี้ฮะต้องสร้างผลงานในสภากรุงเทพมหานครจาก22เสียงซึ่งก้าวแรกคือต้องได้เป็นต้องได้เสียงข้างมากคือได้เป็นประธานแต่คือต้องเป็นสกที่สร้างผลงานได้นะผมหมายถึงว่าพรรคประชาชนขนาดนี้เป็นขั้นที่จะไปสู่ชนะที่แท้จริงในคราวหน้าถ้าทำหน้าที่สกสำเร็จในสภากรุงเทพส่วนอาจารย์ชาติเนี่ยก็คือจะได้ไปต่อในระดับชาติหรือเปล่าอยู่ที่ผลงานสมัย2
2: ค่ะถ้างั้นสุดท้ายสั้นๆเราตั้งคำถามไว้ว่าจับตาคนกทมสิ้นสุดทางส้มคือหมดรักส้มหรือยังถ้าดูจากผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมสรุปแล้วก็คำตอบยังครึ่งๆกลาง
1: ๆไม่หรอกไม่คนละอารมณ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าส้มจะเอารอบหน้าหรือใครก็จะเอารอบหน้านะเอาคนเด่นเข้ามา อย่าหน่อมแนมถ้าหน่อมแนมกรุงเทพไม่เลือก
0: เอาจริงๆนะคนกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่เคยรักใครจริงด้วยซ้ำไปนะเพราะไม่เคยมีพรรคไหนที่เป็นครองใจกรุงเทพได้ตลอดไปมีการเข้ามาเปลี่ยนไปผมว่ากรุงเทพมีความอิสระจากความเป็นพรรคในสูงกว่าจังหวัดอื่นอยู่แล้วนั้นอยู่ที่ผลงานครับมันคือตัวบอกว่าคราวหน้าใครจะชนะหรือจะไปต่อกันยังไง
2: ซึ่งส้มก็ยังมีสิทธิ์ในฐานะสกใช่ไหมฮะ
0: มีตั้ง22เนี่ยต้องสร้างผลงานได้ดีกว่าคราวที่แล้วแน่นอน
2: เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะกรุงเทพไทยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาใกล้แตะ 1,500 คนมองปัจจัยเบื้องหลังอาคารสูงหลายแห่งพังราบเป็นหน้ากลองยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืน
1: พักรบชั่วคราวสะเทือนสหรัฐอิหร่านแลกหมัดถล่มหนักกลางช่องแคบฮอร์มุซปูตินยอมรับรัสเซียเผชิญปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงพร้อมเดินหน้าสู้ไม่ถอยหลังยูเครนรุกหนักโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเข้าสู่สัปดาห์ที่2ยุโรปยังคงเผชิญคลื่นความร้อนต่อเนื่องขยายสู่ฝั่งตะวันออกหลายประเทศงัดมาตรการฉุกเฉินรับมือ
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับโอกาสในการพบผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเริ่มริบหรี่ลงนะครับหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาทองหรือโกลเด้นพีเรียด72ชั่วโมงไปแล้วครับเรามาอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตกันก่อนนะครับล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,450 คนนะครับขณะที่รัฐลาไกวราเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดครับนี่เป็นภาพนาทีชีวิตนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยพ่อและลูกชายออกมาจากซากอาคารได้หลังจากทั้งคู่ติดอยู่ใต้ซากความเสียหายมานานถึง4วันพ่อลูกคู่นี้อยู่ในสภาพอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เวลานานถึง12ชั่วโมงในปฏิบัติการกู้ภัยอย่างระมัดระวังโดยการใช้กล้องค้นหาเฉพาะทางเข้าไปตรวจสอบซากอาคารเคลื่อนย้ายเศษซากที่ไม่มั่นคงเพื่อเข้าไปถึงตัวผู้ประสบภัยและเตรียมหลอดน้ำเกลือสำหรับให้ทางหลอดเลือดดำด้วยครับ
2: très faible comme tous les patients qui sont sous ces décombres au bout de 4 jours et donc du coup c'est pour ça qu'on fait tout pour essayer de les réhydrater et leur passer des différents médicaments pour c'est une extraction du coup qui est très lente ça va prendre plus de temps qu'une extraction simple
0: ภาพการให้ความช่วยเหลือพบเห็นได้จากหลายพื้นที่นะครับเมื่อสักครู่เป็นความช่วยเหลือระหว่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยสหรัฐกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝรั่งเศสผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือออกมาจากซากความเสียหายแล้วอย่างน้อย33คนแต่จำนวนผู้สูญหายจากแผ่นดินไหวมีอีกหลายหมื่นคนครับนำไปสู่ความกังวลว่าโอกาสในการพบรอดชีวิตผู้รอดชีวิตกำลังจะหมดลงและสภาพของอาคารที่พังราบก็นำไปสู่คำถามถึงปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความเสียหายรุนแรงในลักษณะนี้นะครับแม้ว่าเวเนซุเอลา

0: ประชาชนจำนวนมากยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้เนื่องจากกังวลถึงเหตุอาคารถล่มซ้ำ72ชั่วโมงแรกคือช่วงเวลาที่มีโอกาสมากที่สุดในการช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารก่อนที่ภาวะขาดน้ำการบาดเจ็บและการขาดอากาศหายใจจะลดโอกาสรอดชีวิตลงอย่างรวดเร็วแต่หน้าต่างเวลานี้สิ้นสุดลงไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ขณะที่ยังมีผู้สูญหายมากกว่า 50,000 คนคำถามคือทำไมอาคารจำนวนมากในเวเนซุเอลาจึงพังถล่มอย่างหนักในลักษณะนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุแผ่นดินไหวในภูมิภาคเดียวกันหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือชิลีย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายน2015ชิลีเผชิญแผ่นดินไหวขนาด 8.4 แม้แรงสั่นสะเทือนจะรุนแรงแต่จำนวนบ้านเรือนที่พังเสียหายกลับน้อยกว่าภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทั่วโลกอย่างมีนัยยะสำคัญสื่อท้องถิ่นชี้ว่าปัจจัยสำคัญมาจากกฎหมายควบคุมอาคารอย่างเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและระบบก่อสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรับมือแรงสั่นสะเทือนโดยเฉพาะนอกจากนี้ชิลียังเริ่มนำเทคโนโลยีการก่อสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวมาใช้มากกว่า100ปีส่งผลให้มาตรฐานด้านวิศวกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทางกลับกันอาคารเก่าการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานและสภาพภูมิประเทศกลับทำให้หลายพื้นที่ของเวเนซุเอลาเปราะบางต่อแผ่นดินไหวแม้ประเทศตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกแคริบเบียนกับแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้เอ็ดวาร์โดนูนเยสกาสเตียโนสวิศวกรโครงสร้างชาวเวเนซุเอลาซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในชิลีให้สัมภาษณ์กับ LA Times ว่าแม้จะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายและยอดผู้เสียชีวิตที่สูงผิดปกติแต่จากภาพถ่ายเบื้องต้นอาคารที่พังถล่มหลายแห่งมีความสูงมากกว่า15ชั้นและมีสัญญาณของข้อบกพร่องด้านการก่อสร้างรวมถึงการควบคุมงานที่ไร้ประสิทธิภาพขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศบังคับให้เจ้าของอาคารเสริมความแข็งแรงหรือรื้อถอนอาคารที่ไม่ปลอดภัยแต่ประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางจำนวนมากยังคงล่าช้าในการยกระดับมาตรฐานเป็นผลจากปัญหาเร่งด่วนด้านอื่นๆในประเทศนูนเยสมองว่าปัจจัยสำคัญของความเสียหายคือการให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานเขายังเป็นผู้ร่วมเขียนงานวิจัยในปี2023ซึ่งศึกษาอาคารคอนกรีตที่สูงกว่า20ชั้นที่สร้างตามมาตรฐานขั้นต่ำของเวเนซุเอลาพบว่าหากอาคารเหล่านี้ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนจะมีโอกาสพังถล่มมากกว่า 80% เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรงขณะเดียวกันการกำกับดูแลที่อ่อนแอทำให้การตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างไม่ทั่วถึงนอกจากนี้อาคารจำนวนมากยังถูกสร้างบนชั้นดินอ่อนรวมถึงโครงการที่อยู่อาศัยหลายแห่งทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเร่งก่อสร้างขึ้นในช่วงเศรษฐกิจน้ำมันเฟื่องฟูจนอาจไม่ได้ปฏิบัติตามหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดขณะที่สำนักข่าว AP ระบุว่าอาคารที่ถล่มจำนวนไม่น้อยเลือกใช้ผนังอิฐหนักซึ่งไม่ได้เป็นส่วนรับแรงของโครงสร้างที่ชั้นล่างเป็นลานจอดรถหรือพื้นที่โล่งทำให้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ไม่ดีเมื่อประกอบกับการก่อสร้างบ้านบนพื้นที่ลาดชันหุบเขาและพื้นดินที่ไม่มั่นคงจึงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงสื่อท้องถิ่นยังระบุว่าอาคารในชิลีถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแผ่นดินไหวแบบมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกหรือ subduction earthquake ซึ่งเกิดขึ้นตามแนวฝั่งทำให้มาตรฐานการก่อสร้างในพื้นที่ชายฝั่งของชิลีมีความเข้มงวดเป็นพิเศษแต่แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นแผ่นดินไหวในระดับตื้นส่งผลให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากจึงเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมาเวเนซุเอลาเผชิญทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและความปั่นป่วนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องแม้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันโครงการที่อยู่อาศัยราคาประหยัดเพื่อประชาชนรายได้น้อยและชนชั้นแรงงานฐานเสียงสำคัญของรัฐบาลสังคมนิยมแต่ในขณะนี้ภารกิจสำคัญของเวเนซุเอลาคือการฟื้นฟูประเทศและการสร้างระบบกำกับดูแลที่สามารถรับมือกับแผ่นดินไหวในระยะยาวสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็กลับมาร้อนระอุอีกระลอกนะครับหลังจากเกิดการปะทะกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ได้เผยภาพนาทีใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีบาเรนและคูเวตนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้กรณีส่งโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเรือบรรทุกสินค้าชักธงสิงคโปร์และเรือบรรทุกน้ำมันชักธงปานามาตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีอิหร่านไม่ยอมรับและไม่ปฏิเสธนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่ดีมากขึ้นเมื่อสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบการพักรบชั่วคราวและเตรียมร่วมการเจรจาที่กรุงโดฮาของกาตาร์ในวันพรุ่งนี้ครับเป้าหมายของอิหร่าน

0: ในปฏิบัติการโจมตีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือฐานทัพอากาศในคูเวตและกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรน2จุดด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูแผนที่กันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐโจมตีพื้นที่5จุดทางตอนใต้ของอิหร่านครับเป็นพื้นที่สำคัญทั้งนั้นเลยนะครับและการโจมตีตอบโต้กันครั้งนี้มันส่งแรงกระเพื่อมไปถึง MOU ที่สหรัฐและอิหร่านได้ลงนามร่วมกันไปเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยเพราะอะไรก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้อิหร่านแสดงท่าทีคัดค้านกับเส้นทางเดินเรือที่โอมานประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศครับก็คือเป็นเส้นทางที่จะเลียบชายฝั่งทางตอนเหนือของโอมานนะครับอิหร่านยืนยันให้เรือพาณิชย์ทุกลำต้องใช้เส้นทางที่อิหร่านอนุมัติเท่านั้นเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสครับนอกจากนี้มันยังมีประเด็นเรื่องของการตีความมาตรา5ใน MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้วยมันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในเอกสารกันนะครับผมคัดช่วงสาระสำคัญมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันในมาตรา5ของ MOU ที่สหรัฐกับอิหร่านได้ลงนามกันไปเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเขาระบุว่าอิหร่านจะเปิดทางให้เรือพาณิชย์สามารถเดินเรือได้ตามปกติไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นระยะเวลา60วันเท่านั้นครับอิหร่านจะกำจัดอุปสรรคทางเทคนิคและอุปสรรคทางการทหารมีบทบาทในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลภายใน30วันอิหร่านจะหารือกับโอมานเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดการให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิอธิปไตยสำหรับอิหร่านต้องการเข้าไปควบคุมช่องแคบฮอร์มุสและการเดินเรือก็จะต้องได้รับอนุญาตจากอิหร่านเท่านั้นนะครับเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุสถือเป็นเครื่องมือต่อรองสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐกลับมาเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ในอนาคตวันนี้อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ออกมาย้ำถึงอำนาจในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสแต่เพียงผู้เดียวด้วย
1: อาราซอสยอดชตาฟอฮมทังเยฮอร์มุสตั้งแต่มดิเรียที่อิหร่านตัดขาสขวัดคัดซาร์ฟมดัตสี่รูซและบัดอัซรัฟมาวานะทวัสต์จุมฮุรีอิสลามอิหร่านبه ظرفیت قبل از جنگ خودش بر میگرده این ترتیبات در حال اتخاذ هست در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده
0: สลับจากตะวันออกกลางไปที่ยุโรปกันบ้างนะครับอีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญก็คือสมรภูมิระหว่างรัสเซียกับยูเครนมีสัญญาณทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากยูเครนใช้โดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของรัสเซียคาบสมุทรไครเมียกำลังเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับคาบสมุทรไครเมียก็เป็นดินแดนภายใต้การยึดครองของรัสเซียต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรับมือกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงด้วยประเด็นนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ออกมายอมรับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ทำเนียบประธานาธิบดีเครมลินเมื่อวานนี
2: ้ Конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры создают проблемы. Это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определённый дефицит, но не критический.
0: คุณผู้ชมครับศูนย์หลอกลวงออนไลน์ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหลังจากเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนเปิดเผยตัวเลขของคนที่ติดค้างอยู่ในศูนย์เหล่านี้ในเมียนมาติดตามกับคุณกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย
3: ์กว่า 5,300 คนเป็นตัวเลขของพลเมืองจากหลากหลายประเทศที่ยังคงรอความช่วยเหลือในศูนย์หลอกลวงตามแนวชายแดนเมียนมาแม้จะมีปฏิบัติการปราบปรามครั้งใหญ่และช่วยเหลือผู้เสียหายออกมาแล้วหลายพันคนในช่วงที่ผ่านมาแต่ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องศูนย์หลอกลวงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินการหลอกลวงทางออนไลน์ทั้งการหลอกลงทุนและการฉ้อโกงรูปแบบต่างๆซึ่งสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี ข้อมูลจากเครือข่ายช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษยชนหรือ CSNHTV ระบุว่าในจำนวนผู้ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือมีชาวจีนมากที่สุดกว่า 1,600 คนชาวเมียนมาประมาณ200คนและชาวไทยอย่างน้อย20คนรวมถึงพลเมืองจากฟิลิปปินส์ไต้หวันมาเลเซียบราซิลรัสเซียและอีกหลายประเทศจากแอฟริการายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่าคนจำนวนมากที่ทำงานอยู่ในศูนย์เหล่านี้ไม่ได้สมัครใจแต่ถูกหลอกด้วยข้อเสนองานที่ดูน่าเชื่อถือก่อนถูกลักลอบนำตัวข้ามพรมแดนและบังคับให้ทำงานภายใต้การกักขังการข่มขู่และการทารุณกรรมหลากหลายรูปแบบก่อนหน้านี้ไทยและประเทศในภูมิภาคได้ร่วมมือกันปราบปรามเครือข่ายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเมียวดีหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมหลอกลวงข้ามชาตินำไปสู่การช่วยเหลือผู้เสียหายออกจากศูนย์หลอกลวงได้กว่า 5,000 คนในช่วงที่ผ่านมาแต่เครือข่าย CSNHTV ระบุว่ายังมีอีกกว่า 5,300 คนที่ยังติดค้างอยู่ในศูนย์หลอกลวงหลายแห่งและรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่าปัญหาศูนย์หลอกลวงในเมียนมายังคงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องขณะที่ความพยายามในการปราบปรามยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ยังคงติดค้างและตัดวงจรธุรกิจผิดกฎหมายที่เติบโตขึ้นตามแนวชายแดนแห่งนี้กิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
0: ศรีลังกาก็ถูกจับตามองในฐานะศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์ด้วยนะครับหลังจากขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติย้ายฐานออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเด็นนี้กำลังได้รับความสนใจเป็นวงกว้างนะครับความเคลื่อนไหวนี้ส่งผลให้ศรีลังกากำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ในระดับที่น่ากังวลครับผู้ก่อเหตุจำนวนมากเดินทางเข้าประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวลักลอบตั้งฐานปฏิบัติการหลอกลวงผู้เสียหายทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาทางการศรีลังกาได้บุกตรวจค้นสถานที่ที่พัวพันกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ไปไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้วนะครับจับกุมชาวต่างชาติได้มากกว่า700คนแล้วก็ส่งตัวกลับประเทศต้นทางปฏิบัติการนี้มีเครือข่ายอาชญากรรมจีนคอยอยู่เบื้องหลังผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแต่ก็มีผู้ร่วมขบวนการหลายสัญชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินเดียอินโดนีเซียลาวฟิลิปปินส์เมียนมาผู้ถูกจับกุมทั้งหมดเดินทางเข้าศรีลังกาด้วยการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวทำให้ศรีลังกากลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งใหม่ของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ครับหลายสิบปีที่ผ่านมาเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติขึ้นแท่นธุรกิจอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับเมื่อปี2024สหรัฐประเมินว่าชาวอเมริกันสูญเงินให้ศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การปราบปรามอย่างจริงจังของรัฐบาลหลายประเทศที่เผชิญแรงกดดันทางการเมืองให้ปราบปรามเครือข่ายเหล่านี้ก็ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์จำนวนมากถูกกวาดล้างจนขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติต้องแสวงหาฐานดำเนินงานใหม่ถามว่าทำไมมันถึงเข้าไปดำเนินการในศรีลังกาง่ายนะครับศรีลังกาสามารถขอวีซ่านักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็วเปิดตัววีซ่าดิจิทัลโนแมดสำหรับผู้ทำงานทางไกลไปได้ไม่นานครับการดูแลซิมการ์ดและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้มงวดมากขนาดนั้นสำนักงานและโรงแรมให้เช่าก็มีเป็นจำนวนมากราคาไม่สูงเกินไปชาวจีนอาศัยและทำธุรกิจจำนวนมากจนไม่เป็นที่ผิดสังเกตกฎหมายการพนันและเกมออนไลน์มีความผ่อนปรนมากขึ้นด้วยระบบบังคับใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมไซเบอร์มีข้อจำกัดและปัจจุบันศรีลังกาใช้วิธีส่งตัวผู้กระทำความผิดกลับประเทศเจ้าของธุรกิจในกรุงโคลัมโบระบุว่าค่าเช่าสำนักงานพุ่งถึง2เท่าเนื่องจากความต้องการเช่าจากกลุ่มคนที่เดินทางมาจากจีนครับเครือข่ายเหล่านี้จะเลี่ยงเป็นเป้าสายตาแล้วก็ใช้วิธีย้ายจุดปฏิบัติงานระหว่างโรงแรมอพาร์ตเมนต์และสำนักงานทุกๆ3เดือนสถานทูตจีนประจำกรุงโคลัมโบก็ยอมรับต่อสาธารณชนว่าพลเมืองจีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงเหล่านี้ด้วยครับยุโรปยังคงเผชิญกับคลื่นความร้อนต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วนะครับล่าสุดก็ขยับมาปกคลุมในฝั่งยุโรปตะวันออกทำให้มีอุณหภูมิพุ่งสูงด้วยติดตาม

0: เรื่องนี้กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
1: สีแดงเข้มที่เจืออยู่บนแผนที่แสดงถึงพื้นที่แถบนี้กำลังเจอกับอุณหภูมิและอากาศร้อนจัดในช่วงเวลานี้ข้อมูลจาก windy.com แสดงให้เห็นว่าคลื่นความร้อนได้ขยับมาปกคลุมในยุโรปฝั่งตะวันออกโดยไล่มาจากทางตะวันตกเมื่อสัปดาห์ก่อนโปแลนด์บันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการที่เมืองสลูบิสอยู่ที่ 40.5 องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับสาธารณรัฐเช็กทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองด็อกซานีบันทึกได้ 41.1 องศาเซลเซียสปรากฏการโดมความร้อนจากกระแสลมกรดที่บิดเบี้ยวจนล็อกความกดอากาศสูงให้กดอากาศบริเวณนั้นไว้ทำให้แสงอาทิตย์ส่องลงมาอย่างเต็มที่ยิ่งกระแสลมกรดเคลื่อนตัวช้ายิ่งทำให้อากาศร้อนถูกแช่ไว้นานส่งผลให้หลายประเทศในยุโรปเผชิญกับอากาศร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมีอุณหภูมิสูงในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: คืออากาศที่นี่จะร้อนถ้าเกิดเทียบกับเมืองไทยอากาศที่นี่จะร้อนแห้งก็จะมีความรู้สึกแสบผิวมากกว่าที่เมืองไทยประเทศอังกฤษเนี่ยinfrastructure เนี่ยมันไม่ได้บิ้วสำหรับเมืองร้อนใช่ไหมทั้งบ้านช่องหรืออะไรอย่างเงี้ยแอร์คอนดิชันก็ไม่มีส่วนมากก็จะเป็นพวกcentral heating อะไรอย่างงี้มันก็จะแบบคือไม่รู้จะทำยังไงมันหลบไปไหนไม่ได้
1: องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากคลื่นความร้อนแล้วกว่า 1,300 คนในจำนวนนี้รวมถึงผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการทรุดหนักเฉียบพลันภาวะลมแดดและอุบัติเหตุจากการจมน้ำประเทศต่างๆเร่งออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ด้านสภาพอากาศฝรั่งเศสสั่งปิดโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่เสี่ยงยกเว้นหรือเลื่อนการสอบออกไปเปิดห้องเย็นสาธารณะตามอาคารของรัฐในกรุงปารีสและเมืองใหญ่ขยายเวลาเปิดสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีร่มไม้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดและจัดระเบียบสระน้ำสาธารณะอย่างเข้มงวดป้องกันเหตุคนจมน้ำสเปนบังคับใช้กฎหมายห้ามทำงานกลางแจ้งบางประเภทเช่นงานก่อสร้างทำความสะอาดถนนในช่วงเวลาที่แดดจัดที่สุดของวันเมื่อมีการแจ้งเตือนภัยระดับสูงสุดเช่นเดียวกับโปแลนด์ที่ลดชั่วโมงทำงานหรือปรับเวลาเข้างานในภาคอุตสาหกรรมหนักและงานกลางแจ้งอากาศร้อนยังซ้ำเติมปัญหาภัยแล้งในเยอรมนีกรมการขนส่งทางน้ำต้องจำกัดน้ำหนักเรือขนส่งสินค้าในแม่น้ำไรน์เนื่องจากระดับน้ำลดต่ำลงจนเสี่ยงต่อการเกยตื้นของเรือส่วนตำรวจในกรุงเบอร์ลินใช้ปืนฉีดน้ำเพื่อคลายความร้อนให้กับแฟนเพลงที่ต่อแถวรอเข้าชมคอนเสิร์ตของบรูโนมาร์สที่สนามกีฬาโอลิมปิกสเตเดียมใจกลางเมืองสหราชอาณาจักรต้องประกาศจำกัดความเร็วและลดเที่ยววิ่งของรถไฟเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกิน36องศาเซลเซียสทำให้รางรถไฟเหล็กเสี่ยงต่อการบิดงอ
2: ต้องป้องกันเพื่อไม่ให้รางมันเกิดอาการขยายตัวเพราะความร้อนจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ก็เป็น mitigation ที่ลอนดอนทรานสปอร์ตเขาจัดเอาไว้ก็กระทบฮะคนจะไปทำงานหรืออะไรเนี่ยก็กระทบหมด
1: ยุโรปถือเป็นทวีปที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง2เท่าขณะที่โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพอากาศที่ร้อนจัดความร้อนจึงเป็นภัยที่ต้องเฝ้าระวังจากสภาพอากาศในปัจจุบันและอนาคตที่อาจรุนแรงกว่าเดิมธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
3: คิดยกกำลัง2คืนนี้เจาะลึกการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนหรือเกาเขาซึ่งเป็นประตูสู่การศึกษาและโอกาสในการทำงานครับ
4: เกาเขาหรือว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนนะคะเป็นการคัดเลือกเป็นการสอบแข่งขันที่หลายคนบอกว่าค่อนข้างโหดนี่อันดับต้นๆของโลกทีเดียวนะคะแต่ทีนี้ก็มีในบางมุมที่มีคนยกบอกว่านี่คือความยุติธรรมเดียวของจีนค่ะแต่ว่าเบื้องหลังของการสอบหรือว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้เรามาขยายความกันในคิดยกกำลังสองกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะคือนอกจากจะพูดถึงเกาเขาแล้วอยากจะให้ดร. เปรียบเทียบด้วยกับปรากฏการณ์ในไทยอะค่ะมันพอจะเทียบกันได้
5: ก็เลยบอกว่าจีนเกาเข่
4: า
5: ส่วนไทยเกาหลังกัน
4: เกาหลัง
5: ครับเดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวดูกันนะครับ
4: เริ่มที่เกาเข่าก่อน
5: ครับพอเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนนะครับเป็นเดือนที่จีนสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันนักเรียนมัธยมปลายนะ

0: ครับปีนี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยแข่งกันประมาณ13ล้านคนและ13ล้านคนนะครับมีไม่น้อยเลยมีความหวังอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยระดับที่สูงที่สุดเพราะถ้าเข้ามหาวิทยาลัยพวกนี้ได้ชีวิตเนี่ยแทบจะรับประกันความสำเร็จเลยวันนี้ก็เลยเอาเรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์เขียนวิเคราะห์ดูว่าเกาเข่ามันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมจีนครับ
1: แต่จริงแล้วสิ่งที่เราได้ทราบเนี่ยมันเป็นยังไงคะของเกาเข่า
0: ทำไมมันเป็นระบบที่คนจีนยอมรับกันส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันสืบทอดมาจากระบบหนึ่งที่เคยมีอยู่ก่อนที่คนไทยรู้จักกันก็คือระบบการสอบจองวนซึ่งตอนหลังก็พัฒนามาในรูปแบบหนึ่งก็กลายเป็นเกาเข่าการสอบจองวนนั้นเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์ซุยคริสตศักราชประมาณ600นะครับก่อนที่จะถูกเลิกไปในสมัยราชวงศ์ชิงแต่ว่าหลังจากนั้นพอจีนเกิดสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เอาระบบเกาเข่าคือสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาแข่งขันกันระบบนี้มาถูกเลิกเอาในสมัยประธานธิบดีเหมานะครับหลังจากใช้มาพักนึงเหมานั้นอยากจะให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชนชั้นกันมาชีพหรือคนชั้นแรงงานช่วงนั้นถ้าคนศึกษาดูก็จะพบการปฏิวัติวัฒนธรรมแต่ผลก็ปรากฏว่าระบบของรัฐบาลจีนที่เคยเข้มแข็งเพราะมีข้าราชการเก่งๆก็ล่มสลายไปเติ้งเสี่ยวผิงนะครับมาฟื้นฟูประเทศจีนก็เลยเอาระบบสอบเกาเข่ากลับมาอีกครับ
1: จริงๆถ้าระบบนี้ถูกใช้มานานแสดงว่ามันก็ต้องมีจุดเด่นจุดดีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
0: ครับมันก็มีจุดเด่นในสายตาคนจีนนะครับในมุมของภาครัฐเองมันช่วยแก้ปัญหาวิ่งเต้นวิ่งปัญหาเรื่องของเส้นสายเพราะเป็นการคัดเลือกคนตั้งแต่มหาวิทยาลัยเลยและคนที่มีผลการเรียนดีๆมานะครับก็ถูกเชื่อว่าจะเป็นคนที่มีสติปัญญามีความสามารถในการปกครองได้และระบบนี้ก็ยังถูกไปใช้กับในระบบราชการจีนอีกคล้ายๆกันก็คือการดูคนที่ความสามารถใครจะมีตำแหน่งสูงขึ้นได้อีกก็จะดูว่ามีผลงานพัฒนามณฑลGDP เติบโตได้กี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: สำหรับคนทั่วไปนะครับก็เกิดความรู้สึกว่าวิธีนี้มีความเป็นธรรมสักวันหนึ่งจากลูกชาวนาก็อาจจะกลายเป็นขุนนางหรือกลายเป็นนักธุรกิจนะครับกลายเป็นนักวิชาชีพได้ทำให้คนไต่เต้าทางสังคมได้แม้ว่าทางปฏิบัติจริงนะครับคนชนบทลูกชาวนานะครับจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยปักกิ่งในทางสถิตินั้นพบว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าการต้องได้ทะเบียนราษฎรนะครับที่เป็นทะเบียนราษฎรอยู่ในเมืองจึงจะเรียนโรงเรียนมัธยมปลายโรงเรียนมัธยมต้นที่อยู่ในเมืองแล้วจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยปักกิ่งหรือมหาวิทยาลัยซิงหัวได้นะครับต้องไปซื้อที่ดินราคาแพงๆที่อยู่ตรงนั้นถึงจะเอาลูกไปเข้าเรียนได้จึงจะได้ทะเบียนราษฎรครับมันไม่ได้เป็นธรรมเสียเต็มที่แต่อย่างน้อยมันดีกว่าการวิ่งเต้นเส้นสายกันเข้ามหาวิทยาลัยครับและระบบคัดกรองตัวนี้ถูกใช้มากมายเลยเช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เลื่อนขั้นนะครับก็จะมีระบบบอกว่าต้องตีพิมพ์ผลงานอะไรเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าเก่าเข่าหรือระบบการแข่งขันระบบการคัดเลือกคนที่คิดว่าจะดูตามความสามารถนะครับมันดีงามไปหมดมันเกิดปัญหาเยอะแยะครับเช่นมันทำให้คนจำนวนมากนะครับจะต้องมาอดตาหลับขับตานอนอ่านหนังสือกันหลายเรื่องสำหรับหลายคนต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ก่อให้เกิดเด็กเกิดความเครียดนะครับฆ่าตัวตายกันอะไรกันมากมายแต่คนจีนยังถือว่าดีกว่าระบบวิ่งเต้นครับ
1: และถ้ามองที่ไทยก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับเด็กที่จะต้องติวเพื่อสอบเข้าทั้งโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะคะ
0: ของไทยระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในมุมหนึ่งมันก็มีส่วนคล้ายๆเก่าเข่าอยู่
1: ค
0: ือต้องสอบแข่งขันด้วยความสามารถเด็กเองแล้วก็มีโจทย์คล้ายๆกันติดมาก็คือคนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้ก็ต้องมีครอบครัวที่พร้
1: อม
0: ก็จะมีโอกาสได้เยอะกว่าแต่ของไทยเทียบกับของจีนแล้วพอสอบเข้ามหาวิทยาลัยจบนะครับมันไม่ผูกโดยตรงกับการเข้าไปทำงานดีๆแข็งแรงเหมือนกับกรณีของจีนของไทยนะครับในระบบราชการเราจึงเจออีกภาพนึงไม่ใช่เกาเข่าแต่เป็นเกาหลังเกาหลังก็คืออุปถัมภ์กันไปอุปถัมภ์กันมาใครเป็นพวกใครดังที่เราเคยเห็นข่าวนะครับว่าก่อนการเลือกตั้งก็มีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอมากมายมหาศาลเพื่อไปทำอะไรก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็จะมีฝ่ายที่ออกมาโจมตีท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยออกมาตอบว่าการย้ายข้าราชการมหาดไทยไม่เกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองเลยแต่ก็แปลว่ามันเป็นประเด็นเพราะว่าคนสงสัยว่ามันไม่ใช่ระบบที่ยึดตามความสามารถจริงๆนะครับของไทยที่จะดูคล้ายเกาเข่าที่สุดก็คือระบบสอบเข้าผู้พิพากษาคนที่สอบเข้าได้ที่หนึ่งนะครับในการสอบผู้พิพากษาก็จะเป็นประธานศาลฎีกาถ้าไม่ไปทำอะไรผิดพลาดถูกเอาออกนะครับเพราะฉะนั้นระบบแบบนี้ในมุมหนึ่งก็สร้างความเป็นธรร
1: ม
0: เหมือนยึดตามความสามารถแต่ก็เช่นเดียวกันกับอีกหลายๆระบบครับมันก็มีจุดอ่อนมากมายเรื่องการสอบผู้พิพากษาในไทยก็ไม่ใช่ระบบที่ถือได้ว่าเป็นธรรม 100% แต่อย่างน้อยทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับ เลิกตีกันเพราะการเล่นเส้นเล่นสายกลาย

0: เป็นระบบที่ทุกคนเห็นกระไดเลื่อนที่วัดตามความสามารถในขณะที่สอบเข้าครับแต่หลักสำคัญของเกาเข่านะครับทำไมมันอยู่นานในเมืองจีนก็คือมันสร้างภาพที่ว่ามันมีความเป็นธรรมในระดับหนึ่งอยู่ในหัวใจของระบบราชการคือการยึดความสามารถเพราะฉะนั้นแม้ระบบราชการไทยจะไม่สามารถใช้การสอบเข้านะครับจุดเดียวและตัดสินชีวิตเลยนะครับแต่อย่างน้อยแปลว่าต้องเลิกระบบเกาหลังกันมาหาระบบที่วัดตามความสามารถมากกว่านี
1: ้
0: เพราะหัวใจของระบบราชการก็คือการต้องเลื่อนขั้นตามความสามารถนี่คือคำกล่าวของแม็กซ์เวเบอร์นะครับนักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตร์นะครับที่มีชื่อเสียงที่ไปศึกษาระบบราชการแล้วบอกว่าระบบราชการประเทศไหนจะดีต้องวัดคนตามความสามารถที่เขาเรียกว่าเมอริตเบสให้ได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยขบวน Pride Month เฉลิมฉลองกลุ่มเพศหลากหลายในประเทศแถบลาตินอเมริกาครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ
3: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรกันครับอาจารย
4: ์เรื่องใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วมั้งที่นี
5: ่โกง
4: โกง
5: สอบท้องถิ่นเรื่องใหญ่ที่สุดนะก็เลยชวนพี่โก้ฮะแล้วแต่ผมจะคุยเรื่องสมมติว่าจับโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นจับไม่ได้
4: แสดงว่าม
5: ันไม่ได้จับได้ใช่ไหม
4: แต่วันนี้จะรู้บ้างหลังจะรู้โครงข่ายจะรู้วิธีการ
5: ว่าใครโกงใครใครจับได้หรือไม่ได
4: ้ค่อยว่ากัน
6: แต่โชคดีมากนะที่มันมีการจับกลุ่มกันได้เนี่ย
4: มิฉะนั้น
6: จะเกิดอะไรขึ้นไงถึงเป็นประเด็นที่เราตั้งวันน
4: ี้
5: มันก็ตามนะฮะติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30ทุกคืนวันจันทร์ครับ
7: มีปัญหาในเรื่องของทะเบียนประวัติใหม่ๆน
8: ี่
7: เขาเร
8: ีย
7: กเป็น
8: 15,000ไม่ได้
9: บาทเดียวก็ไม่ได้
8: เอาที่ส่งมาหนาวเงินไปไหนทำไมไม่ได้
10: เราเสียทุกวันวันละบาทมันไปอยู่ที่ไหนกองทุนล่มไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานกองทุน
11: ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณมียศคุณต้องถอดยศไว้หน้าเรือนจำเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีห้อง VIP มีห้องแอร์นะครับ
12: ปลูกพืชนิดหน่อยถ่ายรูปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้นไม้ที่ปลูกก็ตาย
13: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันและเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 เริ่ม5 กรกฎาคม 2569
14: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
15: พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ปี2561ที่ผ่านมาถูกนำมาใช้ด้วยเหตุผลเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศแต่ในทางตรงกันข้ามเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ก็ได้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เช่นเดียวกัน
16: ตอนระหว่างขุดลอกก็เกิดผลกระทบน้ำขุ่นแล้วก็ตะกอนเลนเน่าเสียบางทีบางปีนะแก๊สขึ้นมายืนอยู่ชายหาดเหม็นเหมือนว่าแก๊สเน่าอ่ะ ก็กระทบบนบกด้วย
1: มันก็หากินอะไรไม่ได้ช่วงคุณ

0: โอ้ยช่วงขุดลอกในหนีหมดเลยสัตว์น้ำ
1: ก็หนีหมดเลยละ
0: ใช่ธรร
1: ม
0: ชาติขึ้นน้ำลงใช่ไห
1: ม
0: เพราะมันเป็นแก๊สอ่อนๆ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆถึงไม่ขนาดไม่ติดไฟก็จริงแต่มันเกิดกลิ่นอนาคตนับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเฟส3เปิดทำการเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็จะต้องมีการขุดลอกอีกใช่ไห
1: ม
0: ระหว่างปีที่น้ำมันตื้นมันก็เกิดผลกระทบไม่รู้จักจบไปแหละตราบใดที่รัฐบาลดำเนินกิจการท่าเรือไปตลอดไปเนี่ยมันก็ผลกระทบตลอด
2: เปลี่ยนไปหมดแล้วครับเปลี่ยนจากอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตร
1: ครับ
2: ประมงเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมแทน
1: อุตสาหกรรมแทน
2: ครับ
1: ซึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้ประโยชน
2: ์แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
1: แทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
2: แถมสูญเสียผลประโยชน์บางอย่างด้วย
1: ครับ
2: เรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
2: ถูกไหมครับเรื่องของการทำมาหากิน
1: ครับซึ่งหลายครั้งมันก็เกิดผลกระทบมีมลพิษทั้งกับทรัพยากรทั้งกับชาวบ้านหลายเหตุการณ์หลายต่อหลายครั้ง
3: สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก EEC ตลอดระยะเวลาหลายปีจะเกิดขึ้นซ้ำรอยกับชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ด้วยหรือไม
4: ่คนละนองคนชุมพรจะมีศักยภาพแบบนั้นไหมไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแต่หมายถึงว่าประสบการณ์ชีวิตที่เคยเจอผลกระทบมาเขายังไม่เคยเจออะไรเขาอยู่ในดินแดนที่มีความสุขปลูกทุเรียนก็ได้ทุเรียนปลูกเงาะก็ได้เงาะอะไรอย่างเงี้ยลงไปจับในทะเลก็ได้ปูปลาอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ของผมไม่ได้ผมจึงจำเป็นจะต้องไปตั้งกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาแต่เขาอยู่ดีก็เหมือนกับอย่าเรียกว่าถูกหวยเลยครับเรียกว่าถูกกลุ่มทุนล้มทับอ่ะเขาจะเอาตัวรอดยังไงท้องถิ่นเองอบต.เทศบาลจะมีศักยภาพที่เอาตัวรอดจากกลุ่มทุนพวกนี้ยังไงคือเขาก็จะคิดอย่างเดียวว่าโอ้เดี๋ยวอาจจะขายที่ดินได้เดี๋ยวก็จะมีอุตสาหกรรมหลังท่าเดี๋ยวจะมีนั่นมีโน่นมีนี่มันไม่จริงหรอกครับกว่ามันจะเกิดขึ้นได้ใช้ระยะเวลานานแล้วในช่วงที่มันยังไม่เกิดขึ้นน่ะจะทำยังไงเหมือนกับที่แหลมฉบังเจอมาแล้วมาบตาพุดเจอมาแล้ว

0: ครงการแลนด์บิดนะครับจะเกิดขึ้นภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เรียกว่า SEC ในอนาคตนะครับโครงการดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นท่าเทียบเรือที่จะต้องมีการถมทะเลถนนมอเตอร์เวย์ที่จะต้องมีการเวนคืนที่ดินยังไม่นับรวมนิคมอุตสาหกรรมหลังท่าที่ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดบิ๊กสตอรี่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตที่อยู่อาศัยรวมถึงการทำกินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เคยเกิดโครงการลักษณะดังกล่าวมาแล้วโครงการที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ภาคตะวันออกครับ
1: พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่มีการทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่การถมทะเลและเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างท่าเรือทั้งในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองยังไม่นับรวมถนนมอเตอร์เวย์และนิคมอุตสาหกรรมหลังท่าโครงการอื่นๆเช่นรถไฟเชื่อม3สนามบินและการขยายเขต EEC อย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านจำนวนมากพี่ฉลวยเป็นชาวประมงอยู่ในบ้านแหลมฉบังเก่าเป็นหนึ่งในชาวบ้านหลายร้อยคนที่ปฏิเสธไม่รับเงินเวรคืนและไม่ออกจากพื้นที่ทำกินเพราะมีอาชีพเดียวที่ทำกินมาตลอด40ปีคืออาชีพชาวประมง
2: เมื่อก่อนเนี่ยแถวเนี้ยใกล้ๆเนี่ย
0: ครับ
2: ยังหากินง่าย
0: หากินง่ายมีเยอะเลย
2: มีปูมีปลามีทุกอย่าง
0: มีครบหมดเลย
2: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวนี
2: ้เดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีแล้วชายหาดเนี่ยปูเปิดจะหายากเลย
0: อ๋อแต่ก่อนชายหาดนี่ก็มี
2: แล้วโอ้ยนี่ลงไปเหยียบนี่ก็หนีบตีนแล้ว
0: สมัยก่อนนะ
2: ใช
0: ่
2: ปูปูม้าสมัยก่อน
0: มันสมบูรณ์ขนาดนั้นเลย
2: ครับ
0: แล้วสมัยก่อนหากินนี่ก็เอาเรือออกไปไกลไหมพี
2: ่ไม่ต้องไกล
0: ไม่ต้องไกลเราหากินนี่ปกติประมงเราเปลี่ยนตามฤดูกาลใช่ไหม
2: ครับประมงเปลี่ยนตามฤดูกาลพอหน้าลมในเนี่ย
0: คือ
2: หน้าหนาวเริ่มจะลงจะม
0: า
2: เราก็ไปวางปลาทูพอจะหมดหน้าปลาท
0: ู
2: เราก็วางรอบปูรอบปูมันเป็นรอบสี่เหลี่ยม
0: ครับเคยเห็นอยู่ก็ไปวางรอบปู
2: รอบ
0: แล้วถัดจากหน้ารอบปูแล้วเรา

0: ำอะไร
1: ก็ตกหมึกตัวนี
0: ้ก็ไปตกหมึก
2: นอกจากจะประสบชะตากรรมในการทำกินที่ยากลำบากขึ้นแล้วการสร้างท่าเรือเฟส3ในพื้นที่บริเวณหน้าอ่าวแหลมฉบังล่าสุดพี่ฉลวยบอกกับบิ๊กสตอรี่ว่าบริเวณที่ถมทะเลเฟส3คือที่วางไข่ของปลาหมึกที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งทำกินสุดท้ายอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงการวางอวนปูอวนปลาที่ปัจจุบันแทบจะไม่เหลือให้หาอีกแล้ว
1: เนี่ยหลุดไปนี่หน่อยก็ไปข้างนอกมากก็ไม่มีตัวไม่มีของ
0: ไม่มีแล้ว
1: คือไอ้ตอนเนี้ยไอ้ที่เขาทำไอ้ที่เขาถมเฟสน้ำเนี่ยนะพอน้ำมันไหลเข้าไหลออกมันเชื้อเข้าใจป่ะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเป็นเขื่อนเข
0: ื่อ
1: นกั้นหลังเขื่อนเนี่ยเป
0: ็
1: นรังไข่ของหมึก
0: อ๋อ
1: เข้าใจป่ะ
0: ครับ
1: พอเป็นหลังไข่ของหมึกปั๊บนี่เมื่อกี้บรรทัพบุรุษของมันเคยไข่ตรงไหนก็จะมาไข่ตรงนั้น
0: ประจำ
1: ประจำมันจะมาทุกปีมันจะมาทุ
0: กป
1: ีแต่ทีนี้เมื่อปิดไม่ให้มันเข้าม
0: ัน
1: ก็วนมาที่ขัดถมรอบๆใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เขากั้นใช่ไหมเขากั้นเงี้ย
0: กั้นเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแหละ
1: เนี่ยอย่างหลังเนี่ยมันเคยปิดแล้ววางไข่
0: มันก็มาไม่ได้
1: มันจะเข้าพยายามเข้าจากตรงน
0: ี้เข้าไม่ได
1: ้ไอ้ตอนเนี้ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยม
0: ัน
1: พยายามจะเข้าแต่มันเข้าไม่ได้
0: เราก็เลยไปเจอขอบ
1: ใช่มันอยู่ขอบ
0: เพราะมันพยายามจะเข้าไปข้างใน
1: ใช่
0: ไปวางไข
1: ่ใช
2: ่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านประมงพื้นบ้านชุมชนแหลมฉบังที่ไม่รับการเวรคืนเมื่อท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมหลังท่าเกิดขึ้นจำนวนมากส่งผลให้พื้นที่ทางทะเลหรือพื้นที่ทำกินลดน้อยลงจากในอดีตหลายพันไร่เกิดการแย่งชิงพื้นที่จอดเรือแม้ล่าสุดการสร้างท่าเรือเฟส3ชาวบ้านจะได้รับค่าชดเชยแต่ก็ไม่คุ้มกับทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไป
3: มันก็ขัดข้องเนี่ย
0: มันหาได้น้อยลง
3: มันหาได้น้อยไปไกลมาก
0: ไปไกลมากขึ้น
3: ไปไกลมากขึ้น
0: ถ้าเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์สมัยก่อนสมมติหาได้ 100% เดี๋ยวนี้เหลือสักกี่เปอร์เซ็นต
3: ์เหลือ 50% จะถึงหรือเปล่า
0: แล้วการออกเรือไปแบบนี้เนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ใช่เป็นหมึกอย่างเดียวใช่ไหมพี่มีอย่างอื่นด้วยหาปลาด้วยอะไรด้วย
3: ปลาวางอวน
0: วางอวนได้ด้วย
3: ตกปลาและแต่เราจะหมุนไปหน้าไหนเป็นหน้านี
0: ้แล้วแต่ฤดู
3: ฤดูนี้ออกไปลอยปลาอินทรี
0: แล้วเดี๋ยวนี้ทำได้ไหม
3: ก็ยังทำอยู่เขาก็ยังทำอยู่ไปล่าปลาอินทรีแล้วก็ถึงล่าวางปูก็
0: วางปู
3: แต่ตอนนี้วางปูไม่ได้แล้วผมโละทิ้งหมดแล้วรอบเพราะไม่มีพื้นที่วาง
0: ไม่มีพื้นที่ให้วางพ
3: ื้
0: นที่มันหายไปหมด
3: ก็ที่หายก็เฟส3นี่ก็พื้นที่วางรอบปูผมยาวไปนู่นเลยก่อนเฟส3จะมาเค้าก็จะวางเหล่านี้ใช่มั้ยเค้าก็ไม่ค่อยได้ไปนู่นไปทางหลังเขาแต่แล้วนี้อวนปูก็เริ่มทยอยไปทางนู้น
0: ครับก็ไปแย่งกันอีก
3: ก็ไปแย่งพื้นที่กัน
0: เพราะทิ้งเหลือน้อยลง
3: รอบวางอวนดัก1อัน1ชั้น1ชั้น1ชั้นรอบ1ชั้น
0: ที่มันไม่พอวันนั้นเนี่ยที่มันไม่พ
3: อ
4: ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็หายไปครึ่งนึงในการถูกเวรคืนนะแล้วก็อีกอันนึงก็ดื้ออยู่บางก็ไม่เซ็นไม่ยอมรับเงินก็จะพอเขามีอาชีพทำประมงอ่ะจะให้เขาอยู่ไหนอ่ะแล้วก็มีโครงการจะให้จากรัฐบาลจะให้ไปย้ายไปอยู่ทางบางละมุงว่าย้ายจากคนที่ทำประมงย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นเพราะทางนี้จะทางติดแหลมฉบังเนี่ยจะทำท่าเรือก็ทางนู้นเพราะเดี๋ยวก็ถ้าเรือขยายไปเดี๋ยวก็ต้องย้ายอีกย้ายแล้วย้ายเล่าทีนี้รากฐานชีวิตตัวเองมันจะไม่มีประวัติศาสตร์ตัวเองมันจะรั่วหลากหลายไปเลยใช่ไหมเขาก็เลยไม่ไปกัน
0: ครับ
4: ก็เป็นสาเหตุ
0: ปัจจุบันทรัพยากรพื้นที่ทางทะเลในการทำประมงมันหายไป
4: เยอะเยอะเลยแหละเพราะส่วนใหญ่เนี่ยทางชาวแหลมฉบังเนี่ยก็ทำอาชีพประมงพื้นบ้านซะส่วนใหญ่นะพาณิชย์ก็ส่วนน้อย
0: ครับ
4: เพราะทะเลชายฝั่งทั้งหมดที่อยู่ในอ่าวแหลมฉบังนี่ก็โดนเวรคืนไปส่วนหนึ่งแต่ด้านหลังเขาก็มีสะพานอะไรมาเกิดขึ้นแล้วด้านหน้าเนี่ยจากหากินใกล้ๆอยู่แค่นี้ก
0: ็
4: ต้องออกไปไกลขึ้นไปอีกหน่อยนึงแล้วมาเฟส3ยิ่งออกไปไกลอีกจากเฟส1ไป2ก็ยังพอหากินได้นะ
0: ยังมีพื้นที่ทำ
4: ใช่ยังพอมียังอีกกว้างพอเฟส3มาจบเลยถามว่าเขาเอาพื้นที่ไปเยอะไหมก็สำหรับหน้าอ่าวแหลมฉบังไม่เกี่ยวกับบางมุงนะบางมุงก็โดนเต็มอยู่แล้วล่ะหน้าอ่าวแหลมฉบังก็มีพื้นที่ประมาณที่หากินได้ประมาณ 2-3,000 ไร
0: ่เดิม
4: ท
0: ี
4: นี้โดนเอาไปซะพันกว่าไร่แล้วจากที่จอดตกหมึกอะไรกันเน
0: ี่
4: ยก็จอดไม่ได้แล้ว
0: ก็เหลือประมาณนั้น
4: เหลือหน่อยเดียว
0: เหลือหน่อยนึง
4: ทุกวันนี้ก็เกิดปัญหาแย่งที่จอดเรือทำประมงกันแล้ว
0: ครับแต่ที่เห็นจะออกไปเร็วหน่อย
4: ก็ทีนี้ก็จองบางคนก็ต้องอดหลับอดนอนต้องออกจากบ้านไปเร็วหน่อยไปจองที่กันเพราะคนไหนได้ที่ดีก็ได้เยอะหน่อยว่างั้นคนไหนออกทีหลังที่หมดแล้วออกทีหลังแล้วก็จะได้น้อยหน่อยรายได้จะลดลงแต่กลับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องออกไปจองที่เลยที่มันกว้างขวางอ่ะก็ได้ได้พอๆกันช่วงแรกๆที่เขาถมหินใหม่ๆเนี่ยไม่มีเลยตอนก่อนหินจะโผล่น้ำนะก่อนหินจะโผล่น้ำประมาณ 2-3 ปีอ
0: ่
4: ะมันจะหายไปเลยเพราะว่าน้ำมันขุ่นมากแล้วก็เสียงถมหินน่ะตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มมันดังใช่มันก็จะหายตอนนี้หินมันเริ่มโผล่น้ำมาแล้วปลาหมึกก็เริ่มมาดี
0: ข
4: ึ้
0: น
4: โอเคตรงเนี้ย
0: เฟส3ที่เขาต่อมาที่เขาถมหินใหม่เน
4: ี่
0: ยเมื่อไหร่พี่ถมไปเมื่อไหร่เนี่ย
4: ถมเมื่อผมจำไม่ได้นะก็ทำมาเรื่อยๆจากตรงนู้นเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็ไล่ๆๆมาประมาณ 2-3 ปี
0: 2-3 ปีแล้วเริ่มทำมาเรื่อย
4: ๆใช่แล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดูดเลนให้มันลึกดูดทรายให้มันลึกเพื่อมาถมในบ่อนี้เขาเรียกบ่อตะกอนนั่นแหละ
0: บ่อตะกอน
4: ใช
0: ่พอมันเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับพื้นที
4: ่ใช่ก็หนึ่งการจราจรก็โอเคแหละกระทบแน่นอน
0: ครับ
4: แต่ทางเฟส3เนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าวิ่งล่องนี้นะ
0: ไม่เข้ามาตรงนี
4: ้เขาจะวิ่งล่องนู้นเขาจะวิ่งล่องนู้นเลย
0: ล่องคันเขื่อน
4: ใช่ใช่ตรงไอ้เรือดำๆนั่นแหละเขาจะวิ่งจากตรงนู้นวิ่งไปก็คงจะเหลือที่ทำกินไว้ตรงระหว่าง2เลนตรงกลางเนี่ย
2: สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านแหลมฉบังนอกจากเรื่องการทำกินประมงแล้วยังคงมีปัญหาเรื่องการขอให้หน่วยงานเข้ามาปรับปรุงพื้นที่ชุมชนทั้งเรื่องถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะหน่วยงานปฏิเสธอ้างว่าเป็นพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมไม่สามารถเข้ามาให้ความช่วยเหลือยังไม่นับรวมเรื่องมลพิษฝุ่นจากการขุดลอกร่องน้ำคราบน้ำมันจากเรือที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
4: ว่าเฟส1เฟส2เนี่ยพวกชาวประมงเนี่ยจะไม่ได้ค่าชดเชยเยียวยาอะไรเลยเหมือนเฟส3นะเฟส3ก็ยังให้เฟส1เฟส2เนี่ยแปลว่าทำมาเนี่ยถามว่ามีผลกระทบไหมมีตั้งแต่แรกเริ่มสร้างแล้วแล้วสร้างเสร็จแล้วเปิดกิจการให้เรือประมงเรือสินค้าเข้ามาเทียบแล้วนานวันนานวันเนี่ยล่องน้ำอ่ะมันจะตื้นเขินขึ้นก็ต้องเข้าใจบริบทของท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังก่อนนะเพราะท่าเรือและน้ำลึกแหลมฉบังเนี่ยทำในที่ตื้นพอทำในที่ตื้นเสร็จปุ๊บมันก็เกิดการขุดลอกขุดลอกให้เรือเข้าได้อันนี้มันก็การขุดลอกก็ถี่ขึ้นถี่ขึ้นเพราะเรื่องจากตะกอนเลนมาก็ตอนระหว่างขุดลอกก็เกิดผลกระทบน้ำขุ่นแล้วก็ตะกอนเลนเน่าเสียบางทีบางปีนะแก๊สขึ้นมายืนอยู่ชายหาดในเหมือนว่าแก๊สเน่าอ่ะก็กระทบบนบกด้วย
0: มันก็หากินอะไรไม่ได้ช่วงขุดลอก
4: โอ้ยช่วงขุดลอกในหนีหมดเลยสัตว์น้ำ
0: มีแค่ไ
5: ทยออยแล้วก็สั้นๆเนี่ยคร
0: ับ สั้น
5: ๆสั้น
0: ๆสะพานสั้น
5: ซึ่งเป็นที่ของราชพัสดุ
2: ชื่ออ่าวอุดมในอำเภอศรีราชาไม่ได้ถูกตั้งขึ้นลอยๆแต่ในหลวงรัชกาลที่5พระราชทานชื่อให้เพราะพื้นที่มีความสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรทางบกค
6: ือ
2: ที่ดินทำกินการเกษตรและทางทะเลที่มีไว้สำหรับชาวประมงรวมถึงชายหาดที่สวยงามแต่ทว่าปัจจุบันชาวบ้านบอกว่ามันคืออ่าวอุดมไปด้วยอุตสาหกรรมมลพิษ
7: เปลี่ยนไปหมดแล้วครับเปลี่ยนจากอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตร
0: ครับ
7: ประมงเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมแทน
0: อุตสาหกรรมแทน
7: ครับ
0: ซึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้ประโยชน
7: ์แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไร
0: แทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
7: แถมสูญเสียผลประโยชน์บางอย่างด้วย
0: ครับ
7: เรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
7: ถูกไหมครับเรื่องของการทำมาหากิน
0: ครับซึ่งหลายครั้งมันก็เกิดผลกระทบมีมลพิษทั้งกับทรัพยากรทั้งกับชาวบ้านหลายเหตุการณ์หลายครั้งคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนได้ไหมครับว่ารัฐบาลควรจะหยุดการประกาศพื้นที่ลักษณะแบบนี้ได้แล้วหรือว่าให้มันเพิ่มขึ้นอีก
7: ใช่ครับรัฐควรที่จะต้องหยุดแล้วเอาปัญหาที่ผ่านมาทบทวน
0: ครับ
7: แล้วก็ออกแบบ แก้ไขป้องกันอนาคตไม่ให้มันเกิด

0: ึ้นเราค่อยขับเคลื่อนไปต่อ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าประกาศไปเรื่อยๆแต่ว่าปัญหาเก่ามันไม่ได้ถูกแก้ไขมันก็จะถูกพอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
1: อย่างกรณีท่าเรือเอกชนเนี่ยมันก็มีของรัฐอยู่แล้ว
0: ครับ
1: และล่าสุดก็กำลังจะขึ้นอีกเฟสหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: แต่เอกชนก็สร้างเรื่อยๆเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: สิบท่าตรงนี้เนี่ยระยะเวลาก็ไม่กี่ปีไม่กี่ปี
0: ใช่ในช่วง10ปีนี้ก็ขึ้นมาหลายท่า
1: ขึ้นมาหลายท่าเลย
0: ใช่ครับ
2: ท่าเรือเอกชนมากกว่า10ท่าในอ่าวอุดมที่ปรากฏขึ้นมาแทนความสวยงามของท้องทะเลและพื้นที่ทำกินของชาวประมงที่หายไปจากการถมทะเลภาพโรงงานอุตสาหกรรมโดยรอบชุมชนที่ปรากฏขึ้นมาบนฝั่งแทนพื้นที่การเกษตรที่หายไปยังไม่นับรวมเหตุการณ์ภัยพิบัติมลพิษจากอุตสาหกรรมหลังท่าที่เกิดขึ้นหลายครั้งเช่นปรากฏการณ์ล่าสุดคราบน้ำมันที่รั่วไหลในปี2568ของบริษัทไทยออยล์ทั้งหมดคือผลกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ที่อ่าวอุดมชาวบ้านบอกกับบิ๊กสตอรี่ว่าไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนได
0: ้ในพื้นที่น้อยไร่และปัจจุบันเรามีโครงสร้างหลักๆโครงสร้างแข็งนะอยู่ในทะเลในพื้นที่อ่าวอุดมเนี่ยตั้ง10ท่า
1: 10ท่า
0: เพราะนั้นสิ่งที่จะหายคือพื้นที่ทำกินหายไปอันที่เห็นได้ชัดเลยสองทรัพยากรตั้งแต่เขตทะเลชายฝั่งลดหายลงไปแบบค่อนข้างใจหายถ้าเทียบอัตราส่วนจากเมื่ออดีตกับปัจจุบันเนี่ยเหลือไม่ผมว่าไม่เกิน 20%
1: ไม่เกิน 20%
0: ไม่เกิน 20% ที่หากินแบบธรรมชาติเขาพัฒนาตัวเขาเองได
1: ้ครับ
0: ตอนนี้ที่มันแตกต่างคือเราเพาะปล่อยเข้าไปเสริมเราถึงทรัพยากรบางตัวถ
1: ึ
0: งทำกินได้
2: ปัจจุบันชุมชนอ่าวอุดมกลายเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมแม้บางส่วนจะมีรายได้จากการขายอาหารหรือรับจ้างแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงจากมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลายังไม่นับรวมข้อสังเกตเรื่องการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานรัฐให้กับท่าเรือเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของชุมชน
0: แล้วก็เรื่องความสะดวกสบาย
1: ครับ
0: สู้เอกชนไม่ได้เพราะว่าเขาจะมีช่องทางของเขา อย่างยกตัวอย่างเช่นศุลกากร
1: ครับ
0: ก็มีอยู่ที่ท่าเรือต่าง
1: ๆ
0: มาประจำอยู่ที่ท่าเรือต่าง
1: ๆ
0: ซ
1: ึ่
0: งมันแปลกทำไมศุลกากรไม่ไปอยู่ตรงกลางแล้วให้ท่าเรือของรัฐก็ไปใช้ที่ส่วนกลางหรือผู้ประกอบการเอกชนก็ไปใช้ที่ส่วนกลางแต่อันนี้รัฐทำไมถึงอำนวยความสะดวกให้ศุลกากรมาอยู่ในท่าเรือได้เลยนี่มันก็บอกให้เห็นว่ารัฐเองก็ไม่ได้เคยทบทวนปัญหาเรื่องพวกนี้เอง
2: ขณะที่ข้อมูลจากกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC Watch ระบุว่าปัจจุบันจำนวนตู้คอนเทนเนอร์และการขนส่งสินค้าอยู่ที่ประมาณ11ล้าน TEU ต่อปียังไม่เต็มศักยภาพของท่าเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันคือ 11.1 ล้าน TEU ต่อปีแต่กลับมีการสร้างท่าเรือจำนวนมากรวมถึงการสร้างท่าเรือเฟสที่3เพิ่มเติมอีกด้วยกลายเป็นคำถามว่าจะมีการสร้างท่าเรือจำนวนมากโดยใช้งบประมาณภาษีของประชาชนเพื่ออะไรมีหนำซ้ำยังสวนทางกับเรือขนส่งสินค้าที่นิยมไปใช้ท่าเรือของเอกชนมากกว่า
3: ในเรื่องของท่าเรือเนี่ยแน่นอนพอถมทะเลสร้างท่าเรือเนี่ยพื้นที่หายไปมากอย่างท่าเรือที่บ้านผมเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกเราคิดว่ามัน 2,700 กว่าไร่แต่พอรวมทั้งโครงการใช้พื้นที่ทางทะเลมันหายไปมากกว่า 3,000 ไร
1: ่
3: ก็แปลว่า 3,000 กว่าไร่เนี่ยประชาชนจะทำเรื่องแผงหอยจะไปออกเรือประมงนี่ไม่ได้เลยเช่นเดียวกับที่มาบตาพุดของระยองก็โดนถมทะเลไปพันไร่แต่เขตเขาไม่ได้แค่พันไร่มันก็จะมีบัฟเฟอร์เขาก็จะไม่สามารถหากินในบริเวณนั้นอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าที่อยู่ในระหว่างระยะก่อสร้างเนี่ยก็มีปัญหาบางโครงการก็ได้เงินชดเชยเยียวยาบางโครงการนี่ก็ได้น้อยบางโครงการก็ไม่ได้เลยแน่นอนครับพอนั้นมีอาชีพแผงหอยแล้วเขาจะทำอะไร
1: ครับ
3: รายได้เขาก็ขาดเขาก็อาจจะต้องขายที่ดินเขาหรืออาจจะต้องโยกย้ายบางคนก็เช่าที่วัดที่อะไรอยู่เนี่ยแล้วถ้าไม่มีรายได้วัดเขาก็เก็บที่ดินถูกไหมครับแล้วเขาจะไปทำอะไรกินเบี้ยคนชราก็ไม่น่าจะพอค่าเช่า
1: ครับอย่างกรณีมาตาพูดเห็นบอกว่าก็ยังจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ค่าเฉยเลย
3: ถูกครับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็คือสภาผู้แทนเนี่ยสมัยที่26เนี่ยผมกับสสในพื้นที่นะครับก็มีหลายท่านของระยองเนี่ยก็ช่วยกัน ผ่านกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนสมัยที่แล้วเนี่ยจนตั้งกรรมการร่วมกันได้กับทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผมเนี่ยเป็นคนทำสูตรเยียวยาครับก็เอาเขาเรียกอะไรโมดิฟายมาจากแหลมฉบังนี่แหละ
4: ครับ
3: ก็ได้ค่าเยียวยาเพิ่มประมาณ3ปีซึ่งการนิคมก็โอเคหมดแล้วได้ประมาณ758ล้านบาทเยียวยาให้กับประมาณ921เรือลำเรือแล้วกันใช้คำนี้นะครับที่ต้องเยียวยาเพิ่มอันนี้เคยเยียวยาไปแล้วแสนหนึ่ง936คนแต่มันไม่พอหรอกครับ
4: ไม่พ
3: ออันนี้ก็ได้3ปีมายังไม่ทันจะอะไรเลยยุบสภาไปแล้วพอครม.ใหม่มาไม่พูดถึงเลยก็เหมือนกับจะต้องไปเริ่มใหม่เนี่ยชาวบ้านก็เครียดมากแค่บอกว่าจะไปคุยกับรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่มีค่ารถไปครับ
2: ชาวบ้านนับพันคนที่ถูกเวรคืนที่ดินจากพื้นที่แหลมฉบังต้องอพยพมาอยู่ที่บ้านหนองค้าใหม่โดยได้เพียงที่สำหรับอยู่อาศัยคนละ100ตารางวาและเงินค่าชดเชยอีกจำนวนหนึ่งโดยไม่มีที่ดินทำกินให้สิ่งที่น่าตกใจคือชาวบ้านเหล่านี้ได้รับการบอกจากผู้ใหญ่บ้านในยุคนั้นว่าให้มาอยู่อาศัยได้จนชั่วลูกชั่วหลานและจะมีการออกเอกสารสิทธิ์ให้ในภายหลังแต่ท้ายที่สุดในวันนี้ฝันร้ายกำลังเกิดขึ้นเมื่อชาวบ้านเพิ่งจะรู้ว่าที่อยู่อาศัยเป็นที่เช่าจากที่ราชพัสดุ
5: ที่ว่าที่เรื่องที่จะย้ายมาอยู่นี่ก็คือเหมือนทางยายกับทางแม่เขาก็ไอ้นี่กันน่ะคุยกัน
4: พอเขาบอกให้ย้ายมาเรารู้อีกทีก็ยายกับแม่ก็บอกต้องย้ายมาอยู่นี่แล้ว
5: ใช่ค่ะแล้วแม่เขาก็เป็นคนมาปลูกหมายถึงว่าแม
4: ่
5: แม่เขาก็เป็นคนมาปลูกเพราะว่าตอนนั้นก็คือทำงานน่ะเน
4: า
5: ะทำงานกันก็เคยไม่ได้อยู่บ้าน
4: ไม่ได้อยู่บ้าน
5: จ้ะ
4: แล้วก็แถมตอนนี้จะมาให้เราเสียค่าเช่าต่ออีก
5: ใช่
4: ตกใจไหม
5: แต่ถามว่าเสียค่าเช่าเห็นว่าค่าเช่าไม่พูดถึงนะเราก็ถามว่าเสียใจก็คือเสียใจอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนี้ว่าค่าเช่ามันก็ยังโอเคว่าที่เขาคิดแบบว่าไม่เยอะนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นค่าเช่าแต่เราก็ยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดไหนว่า
4: เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเสียเท่าไหร่นั่นแหละ
5: ใช่
4: ถ้าเสียเยอะก็ไม่ไหวนะ
5: ใช่ค่ะเสียเยอะก็ไม่ไหวนะจริงๆคือที่ของเราที่นู่นแล้วเขาให้นี่โหแบบ
4: น้อยมาก
5: ถูกมากจ้ะก็ติดถนนก็ที่ว่าประมาณเท่าไหร่40,000กว่าบาทใช่ไหมแต่ของเรามันก็เข้าจากถนนไปอีกอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
2: นักกิ่งในวัย63ปีย้ายมาจากบ้านแหลมฉบังตามแม่และยายมาจากที่ดินเดิมที่มีที่ดินทำกินกว่า2ไร่วันนี้เพิ่งจะรู้ว่าที่อยู่อาศัยคือที่ราชพัสดุที่หน่วยงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยเช่าไว้และหมดสัญญาไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาทำให้อนาคตอาจจะต้องเสียค่าเช่าเช่นเดียวกับลุงเทินและพี่กำธรที่ประสบชะตากรรมเดียวกันและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหน่วยงานราชการหลอกให้มาอยู่ที่นี่หากรู้ว่าท้ายที่สุดจะต้องจ่ายค่าเช่าในที่อยู่อาศัยก็คงไม่มาเพราะที่อยู่เดิมก็มีความอุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้ว
6: ตอนย้ายมาคือว่าสั่งพ่อกับแม
4: ่ครับ
6: ก็คือว่าเขาสนิทกับผู้ใหญ
4: ่ครับ
6: บิทอนเซ็นเลยกับหมายก่อนอยู่มีที่หนองมะแดงมี2ไร่กับ3งาน
4: 2ไร่3งานที่เดิม
6: เป็นป่าพร้าว
4: ครับ
6: ครับสวนมะพร้าวทั้งสวนบิทอนย้ายมาเลยเขาให้เขาตั้งต้นมะเขือเขาคิดให้หมด
4: อ
6: ันนี้ความที่พ่อเขาไม่รู้กับแม่ไม่รู้ไง
4: ครับ
6: ผู้ใหญ่เซ็นกำนันเซ็นก็ยังไม่รู้ว่าจะมานี่กันนะ
4: ครับ
6: ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาให้อยู่ตรงนี้ก็มีที่ดินให้อยู
4: ่
6: ก็มาย้ายบ้านกันมา
4: ครับ
6: เมื่อก่อนก็โถมไม่มากก็งาน100ตารางวาก็โถม4เที่ยว10ล้อ
4: ครับ
6: ก็โถมก็เกียร์วัดโถมแล้วแหละพออยู่ไปน้ำท่วมนี
4: ่น้ำท่วมอีก
6: น้ำท่วมอีกนี่ทางนี่มายกที่หลัง
4: นะ
6: มายกที่หลังถนนเนี่ยมายกที่หลังหมดตอนนี้ยกปุ๊บบ้านเตี้ยอยู่ตรงไหนก็คือว่าเราก็ไม่รู้อีกมาเห็นไหมแล้วแต่คือว่าอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ใครมีพี่น้องหลายคนจะมีทุนหน่อย
4: ครับ
6: ก็ตายโต๊ะไปอาจจะได้คนละล็อกเห็นไหมสมัยก่อนนะ
4: ครับแล้วทุกวันนี้สภาพพื้นที่เป็นยังไงนอกจากเรื่องปัญหาที่กำลังจะมาถึงค่าเช่าที่ถนนหนทางก็ไม่ดี
6: ครับตอนนี้ก็โยนกันไปโยนกันมา
4: โยนยังไงฮะ
6: ท่าเรือก็โยนมาเทศบาล
4: ครับ
6: เทศบาลก็โยนไปท่าเรือ นี่โยนไปโยนมาก็ เอาท่าเรือต้นทนไม่ได้นี่มันไม่ใช่พื้นที่ของท่าเรือ
4: ครับ
6: เทศบาลก็ไม่ใช่พื้นที่ของเทศบาลมันที่ราชพัสดุ
4: ก็ไม่มีใครมาทำให้
6: เป็นที่หลวงไม่อีกนี่เพิ่งได้ครับประธานให้ประธานเสนอ
4: ครับ
6: เนี่ยก็มาหยอดกันแบบนี้ที่เห็นนะครับ
7: พูดถึงรู้สึกว่ามันไม่น่าจะต้องเสีย
4: ไม่น่าจะต้องเสียเน
7: า
4: ะ
7: คนเรามันก็ไม่ได้เราคนอายุมากแล้วมันจะเอาปัญญาไหนไปเสียเขาล่ะ
4: จะเอาเงินที่ไหนไปให้ใช่ไหม
7: จะเสียไม่รู้เขาเอาปีเท่าไหร่อะไรยังไม่รู้หรือเขายังไม่แจ้ง
4: ยังไม่แจ้งแล้วตอนเอาที่เราไปก็เราก็คิดว่าแลกกับที่นี
7: ่นั่นแหละถูกอะ
4: เราคิดแบบนั้น
7: ครับ
4: ตอนนั้นที่เรากี่ไร่
7: ในประมาณ2ไร่ที่บ้านนะ
2: ประธานชุมชนบ้านหนองค้าใหม่บอกกับบิ๊กสตอรี่ว่าชาวบ้านมารู้ความจริงเมื่อไปขอให้เทศบาลมาช่วยซ่อมแซมถนนที่ชำรุดซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่สามารถเข้ามาทำให้ได้เพราะเป็นที่ราชพัสดุปัญหาในชุมชนปัจจุบันไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานได้ทั้งถนนหนทางน้ำประปาที่มีครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นถือเป็นการหลอกลวงชาวบ้านนับพันคน
8: คือทุกคนเข้าใจว่าเป็นที่ของท่าเรือ
4: ครับ
8: ค่ะ
4: เข้าใจว่าเป็นที่ท่าเรือ
8: ใช่ค่ะ
4: แล้วมารู้กันเมื่อไหร่ยังไง
8: เพิ่งมารู้กันประมาณปีที่แล้วค่ะที่ตอนที่เราแจ้งกับทางเทศบาลเรื่องซ่อมแซมถนนค่ะ
4: ครับ
8: แล้วคราวนี
4: ้
8: ถนนทั้งหมู่บ้านเลยค่ะแล้วคราวนี้ก็เรื่องก็เป็นเข้าทางสสค่ะเขานำเรื่องเข้ากรรมธิการ
4: ครับ
8: ค่ะแล้วก็ได้ถามในที่ประชุมค่ะเลยทราบว่าเป็นจริงๆแล้วพื้นที่ไม่ใช่ของท่าเรือค่ะ
4: ท่าเรือเช่ามา
8: ใช่ค่ะท่าเรือเช่า
4: แล้วเรามารู้เมื่อไหร่ครับว่าเนี่ยล่าสุดก็บอกว่าเราจะต้องเริ่มเสียเงินค่าที่แล้ว
6: เนี่ยข่าวขาวมันมานานแล้วข่าวนะแต่ว่าเราไอ้หามันที่หลวงนี่วะเขาให้เราแล้ว
4: ครับตอนมาไม่รู้ว่า
6: ไม่รู้ถ้ารู้ก็คงไม่มีใครเซ็นเนาะครับเหมือนกันนี่เนี่ยมัดมือชกเลยเนี่ย
4: ครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเสียค่าเช่ากันเท่าไหร่
6: ใช่ครับยังไม่รู้เขาจะแบบไหนเขาเนี่ย
4: ตอนนานี่เขาพูดไหมเขาบอกไหมว่าที่นี้อยู่ได้ตลอดไปอะไรเงี้ย
6: ก็อยู่ยันชั่วลูกชั่วหลานเขาว่างี้นะอยู่ไปเลยอยู่ยันมึงตายไปลูกมึงตายเลยเขาว่า
4: พูดแบบนี
6: ้ครับอยู่ไปเลย
4: เราก็คิดว่าได้อยู่เป็นที่เรานั่นแหละได้อยู่ฟรีเนี่ย
6: จริงๆแล้วอ่ะจริงๆมันน่าจะเป็นชนงโฉนดได้ทั้งไปอันนี้ครอบครองเป็นติดเฉยๆอ
4: ่
6: ะเป็นเจ้าบ้านเฉย
4: ๆเป็นเจ้าบ้านเฉย
6: ๆครับ
4: แต่มาวันนี้รู้ว่าต้องมานั่งเสียค่าเช่าแล้ว
6: จะมาเสียค่าเช่าแล้วชิพาที่ตัวเองอยู่ไม่มาเสียค่าเช่าครับ
4: เดิมมีอยู่สองสามไร
6: ่ครับสองไร่สามงานครับครับ
4: วันนี้ต้องมา
6: เช่าเขาอีก
4: ผ่านมา30ปี
6: ครับเนี่ยเพิ่งมารู้กันนะ
4: เพิ่งมารู้กัน
6: แล้วชาวบ้านเขารู้เขาจะยอมมันยังว่าอยู่โอ้โห
4: นั่นแหละ
6: เนี่ยประตาเตี้ยเนี่ยครับ
2: พื้นที่ชุมชนในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารอยต่อชลบุรีหนึ่งในจังหวัดเขตเศรษฐกิจ EEC อีกพื้นที่ตัวอย่างของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นก็คือถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์พี่ยุทธบอกกับบิ๊กซอรี่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่มีโครงการ Eastern Seaboard ถนนมอเตอร์เวย์จนถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษสิ่งที่ตามมาคือชุมชนแตกแยกออกเป็น2ฝั่งการไปมาหากันยากลำบากมากยิ่งขึ้นเกิดน้ำท่วมจากถนนมอเตอร์เวย์ที่ขวางทางน้ำถนนหนทางรอดที่ทำมาใช้งานไม่ได้การสัญจรไม่สะดวก
9: เส้นทางที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตัดขาดวิถีชีวิตมันตัดขาดเครือญาติเลยนะครับคือเวลาจะเมื่อมีการเวรคืนแล้วก็มีการก่อสร้างเนี่ยครับ
4: ครับ
9: อ๋อแล้วมันมีความกว้างหลักร้อยเมตรอ่ะแล้วแค่ร้อยเมตรไม่พอจุดตัดที่เป็นถนน สาธารณะที่เป็นถนนท้องถิ่น
4: ครับ
9: คลองสาธารณะท้องถิ่นหรือว่าเส้นทางต่างๆที่ชุมชนใช้อ่ะมันถูกตัดขาดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกสองฝั่งในชุมชนเนี่ย
4: ครับ
9: แยกกันแบบเรียกได้ว่าแบบความสัมพันธ์ก็คือด้อยลงไปเรื่อยๆนับวันยิ่งด้อยลง
4: เดิมเคยอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนเดียวกัน
9: ใช่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้พอไปมาหาสู่กันยากขึ้นแล้วก็ฝั่งหนึ่งจะมีผลกระทบอีกแบบหนึ่งฝั่งหนึ่งก็จะมีผลกระทบอีกแบบหนึ่ง
2: ขณะที่วิถีชีวิตการเกษตรโมเดลการทำนาที่เคยโดดเด่นเป็นตัวอย่างระดับประเทศเช่นนาขาววังของคนพื้นที่ฉะเชิงเทราพื้นที่ฝั่งใต้น้ำก็ไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเพราะผลกระทบจากการแย่งชิงน้ำและถนนที่ตัดผ่านทั้งหมดคือผลที่มาจากคำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้สิทธิของชุมชนหายไป
9: วิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยน้ำเค็มในการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเนี่ยก็หายระบบนิเวศก็พังด้วยกุ้งหอยปูปลาที่แบบมี

0: รถติดเป็นงูกินหางเลยชลบุรีเกิดขึ้นแล้วครับที่ดอนหัวล่อแล้วก็มอเตอร์เวย์อาจจะฉิวนะครับแต่คนที่อยู่ในท้องถิ่นซวยนอกจากซวยแล้วรัฐยังมาสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีกโดยการเวรคืนบริเวณจุดตัดมากขึ้นชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบมากขึ้นมากขึ้นทุกปีทุกปีไปด้วยบางบ้านเนี่ยโดนเวรคืนแล้วโดนเวรคืนซ้ำอยู่อย่างนั้นแหละจนบ้านตัวเองแทบจะไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: เรื่องของมอเตอร์เวย์เนี่ยแต่เดิมเราจากอีเทิร์นฟรีบอร์ดเนี่ยเราก็ถูกปิดทางอยู่แล้วเข้าออกก็ยากมากนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวมอเตอร์เวย์ชุดใหม่เรียกว่าเชื่อมชลบุรีไปอีสานเนี่ยเวรคืนเยอะมากเลยชาวบ้านเนี่ยติดต่อมาผมทุกอาทิตย
2: ์
1: แล้วมันก็ใกล้จะเหมือนรายงานเขาใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ห่วงกังวลว่าจะถูกเวรคืนแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนแล้วบางคนไม่ได้ถูกเวรคืนแต่พื้นที่เขาเข้าออกยากเพราะพอมอเตอร์เวย์เนี่ยเขากั้นรั้วเขาเก็บเงินใช่ไหมฮะการที่จะไปอ้อมรถทีบางทีมันเป็น10กว่าโล20กิโลเนี่ยฮะนี่ก็เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตแค่จะข้ามหากันเนี่ยคุณต้องไปวนรถไปกลับ20กว่าโลเนี่ยทั้งนี้คุณเป็นรถเกษตรกรรมแล้วบางช่วงบล็อกคอนเวิร์ตมันไม่สามารถข้ามได
2: ้ครับ
1: รถเกษตรจะวิ่งไปไม่ได้
2: อ
1: ันนี้มันก็ไปขัดขวางกับวิถีชีวิตปกติของชาวบ้านครับ
3: จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีโรงงานรีไซเคิลขยะเก่าอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและส่งผลกระทบด้านมลพิษกับชาวบ้านมาตลอดยังไม่นับรวมการทำผิดกฎหมายอื่นๆทั้งการไม่มีใบอนุญาตของโรงงานเถื่อนและการใช้แรงงานล่าสุดเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในการประชุมครั้งที่1ทับ2569ที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เห็นชอบให้ขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีโดยอ้างว่าจะมีเป้าหมายในการเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและภาคบริการ
4: วันนี้นะครับพี่น้องเราหลายคนไม่ทราบนะครับว่าไอ้ดินแจกฟรีตัวเนี้ยมันเป็นสารพิษสารอันตรายนะที่ใครมีไว้ในครอบครองนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าเฮ้ยชาวบ้านไม่รู้เลยหรอว่านี่คือสารพิษที่เอามาให้แต่ใช้คำกลวงว่าเป็นดินแจกฟรีนะครับที่ตำบลบ้านนานะครับของกบิลบุรีอันนั้นนะครับน่าจะเป็นกองใหญ่ที่สุดผมว่าน่าจะเป็นหมื่นตันนะครับที่ยังไม่มีใครเข้าไปทำอะไรกับดินแจกฟรีตัวนี้เลยนะครับส่วนที่อำเภอเสียโพธินะครับบ้านสาขาที่ทิ้งแล้วทิ้งอีกนะครับมีหลายประเภทมากในกองนี้นะครับบ้านสาขาหมู่11นะครับเห็นไหมครับบ้านสาขาเนี่ยอันนี้นะครับปรากฏว่าตรงจุดทิ้งกลายเป็นป่าสงวนด้วยนะครับเป็นเขตร้อยต่อนะครับเวลาเขาจะทิ้งก็ทิ้งในบ่อทุกหลังเนาะ
5: เดี๋ยวอีพีมาถนนบ้านเราจะเรียบนะครับเดินสะดวกสบายจะมีถนนหนทาง
3: กลุ่มเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและชาวบ้านปราจีนบุรีต้องต่อสู้กับโรงงานรีไซเคิลขยะทั้งที่ขออนุญาตและโรงงานเถื่อนจีนเทาไทยเทามาตลอดระยะเวลานับ10ปีโดยเฉพาะในอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอกบิลบุรีการขยายเขต EEC มาในครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าจะเป็นการจุดระเบิดให้ปราจีนกลายเป็นถังขยะ EEC อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6: เราดูจากทางข้อกฎหมายแล้วนะครับเนื้อในของพรบ EEC เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลประโยชน์ให้กับคนที่เป็นประชาชนจริงๆเพียงแต่ว่ามันกลับไปส่งผลให้กับการลงทุนซึ่งเป็นทุนต่างชาติเนาะเป็นนักลงทุนเป็นนักเก็งกำไรต่างๆแต่กับตัวประชาชนเองมันไม่ได้ส่งผลในทางบวกเลยไม่ว่าในเรื่องของการเจริญเติบโตรายได้นะครับการถนนหนทางที่เราพยายามET พยายามจะบอกคนว่าเดี๋ยวมีถนนใหม่ๆเข้ามาถนนใหม่ๆมันเพื่อรถบรรทุกที่จะวิ่งเป็นโลจิสติกในการขนส่งเนาะมันไม่ได้เพื่อชุมชนเพราะชุมชนจริงๆการจะใช้ถนนก็จะเป็นถนนรองซะมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการศึกษาแบบนี้ครับผมว่ามันไม่ได้ตอบโจทย
2: ์
6: คนในชุมชนเลยไม่ได้ตอบโจทย์คนในจังหวัดและที่สำคัญจังหวัดปราจีนบุรีครับพื้นฐานทรัพยากรของเรามันเป็นเรื่องของเกษตรกรรมเนาะเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมมีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีแม่น้ำนะครับมันเลยกลายเป็นว่าการที่ EC จะประกาศขึ้นมาเอาเราเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเนี่ย

0: มันเป็นการซ้ําเติมมลพิษที่มีอยู่แล้วเดิมเนาะแล้วก็ทําให้มลพิษเหล่านี้มันเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ไม่เกิดความคาดหมายว่ามันได้ไปกระจุกตัวอย่างมากในที่ที่เป็นทางเมืองเกษตรกรรมเกินครึ่งหนึ่งเฉพาะที่เรามีข้อมูลนะคะคือเราได้ที่ตั้งที่มีโฉนดได้อยู่37แห่งนะคะแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นว่ามันมีบางโรงงานหรือบางแห่งเนี่ยอยู่ในเขตชุมชนด้วยอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากด้วยอยู่ในเขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้วยนะคะบางส่วนก็เป็นส่วนคาบเกี่ยวระหว่างอุตสาหกรรมและก็เกษตรกรรมก็เป็นผลให้มันเกิดการกระจายเข้าไปในเขตที่ไม่ควรมีการตั้งโรงงานประเภทนี้นะคะมันถึงเกิดผลกระทบอย่างที่พี่น้องปราจีนบุรีได้รับอยู่แล้วก็อยากให้ทำงานศึกษาชิ้นนี้ขึ้นมา
2: Landwatch ไทยให้ข้อมูลว่าในความเป็นจริงปัจจุบันมีการตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะกะอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแล้วหลายพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในเขตผังเมืองสีเขียวชุมชนเกษตรกรรมโดยสาเหตุที่เกิดขึ้นได้เพราะผลพวงจากคำสั่งคสช.
3: เราทราบว่าจากงานศึกษาเนี่ยเมื่อเราเช็คที่ตั้งของโรงงาน101 105และ106เนี่ยมันกระจายอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมากแล้วบางส่วนก็ยังไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นหรือชุมชนหรือเขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมนะคะซึ่งจริงๆผังเมืองเนี่ยมันควรที่จะต้องสงวนเอาไว้ตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองนะคะว่าไม่ควรจะมีโรงงานไปเพราะว่ามันจะมีผลกระทบสูงแต่ว่ามันมีคำสั่งคสช.ที่4/59นะคะซึ่งตัวเนี้ยทำให้มันเกิดการกระจายเข้าไปในเขตที่เป็นเขตพื้นที่เกษตรกรรมหรือชุมชนมันเนี่ยถ้า EEC มานะคะหมายความว่ากระบวนการที่จะทำเรื่องของผังเมืองตามพรบ EEC เนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นที่ผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไปอย่างสิ้นเชิงนะคะซึ่งมันน่าเป็นห่วง
2: ขณะที่การประกาศขยายเขต EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรีจะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วมและสิทธิในการมีส่วนร่วมให้หมดลงทันทีเพราะภาครัฐตามแผน EEC เน้นเรื่องเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม
3: คืองานศึกษาอันนึงที่เราเห็นก็คือว่าการกระจุกตัวของตัวโรงงาน101และ106อยู่ใน2อำเภอนะคะศรีมหาโพธิ์กับกบิลบุรีนี่ถ้าเราไปดูความอะไรนะเชิงพื้นที
4: ่
3: นะคะก็จะเห็นว่ามันกระจุกตัวหนาแน่นอย่างของศรีมหาโพธิ์ซึ่งเล็กกว่ากบิลเนี่ยมันจะเห็นความหนาแน่นถ้ามันเกิดการเปลี่ยนผังเมืองไปแล้วก็ไปรองรับอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะไปซ้ำเติมหรือเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้างอันนี้เราถึงคิดว่ามันควรจะมีงานศึกษาอันนี้เนี่ยมารองรับเพื่อการตัดสินใจว่าคุณจะขยายไม่ขยาย EEC หรือมีโอกาสทางเลือกอื่นนะคะที่เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจให้คนท้องถิ่นได้ประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมหรือทุนเท่านั้นซึ่งอันนี้เราเห็นชัดว่าในพรบ EEC เนี่ยมันเสียสมดุลในเรื่องของสมดุลเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สมดุลในเรื่องของการเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ภาคอุตสาหกรรมมาเป็นเศรษฐกิจในชุมชนซึ่งจริงๆมันก็ควรจะไม่ควรจะเกิดขึ้นกับปราจีนบุรีเหมือนเกิดขึ้นกับ2จังหวัดนั้นนะคะ
4: จำได้ว่าตั้งแต่ Eastern Seaboard จนกระทั่งมาถึง EEC นะครับคำหนึ่งที่หน่วยงานรัฐบาลมักจะพูดถึงก็คือว่ามันจะเกิดประโยชน์กับชุมชนด้วยอย่างเช่นการจ้างงานสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงไหมครับ
5: ไม่จริงนะครับเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับถ้าคุณเอาคนในชุมชนไปทำงานก็จะเห็นเลยว่าก็จะไม่มีคนทำประมง
4: ครับ
5: ใช่ไหมครับอันนี้มันไม่ใช่ครับเพราะว่าคุณไม่ได้เอาคนในพื้นที่ไปทำงาน
6: ถ้าอย่างเงี้ยนะมันก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเดิมก็จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นมีปัญหาเรื่องน้ำเสียน้ำไหลลงคลองเห็นไหมคลองก็ลงไปพื้นที่ก็ทำประมง
4: ครับ
6: มันก็มีสารโลหะหนักไปปนเปื้อนในปลาในอะไรหลายอย่างนี้นะประชาชนก็เลยรวมตัวขึ้นมาบอกเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้มันต้องมานั่งคุยกันแล
4: ้
6: วนะว่าจะทำยังไงแล้วก็ต้องให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้ด้วยนะครับมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่บ้านอ่าวอุดมศรีชาคุณจะต้องมาเป็นภาคีเรานะแล้วก็มีตั้งกรรมการขึ้นมากี่คนก็ว่าไปมานั่งคุยแล้วก็เสร็จแล้วก็แต่ละเจ้าก็คือจะต้องเชิญมาเดือนละครั้ง
4: ครับ
6: นะเดือนละครั้งมันก็กลายเป็นว่าประชาชนมีคำถามก็สงสัยก็ตอบนะโรงงานมีอะไรก็มาบอกประชาชนเปิดบ้านให้เยี่ยมชมมีนั่งการนั่งคุยกันซักถามกันสุดท้ายเนี่ยเป็นไงทั้งหมดเนี่ยไทยออยล์นะแล้วก็ท่าเรือ 3-4 แห่งเนี่ย

0: รวมตัวกันบอกเอางี้เดี๋ยวตั้งกองทุนให้เขาเรียกกองทุนบ้านเอาอุดมนะก็เอาเงินใส่กองทุนแล้วเงินกองทุนเนี่ยประชาชนก็ไปตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาแล้วเสร็จไปไงเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ใช้เงินตรงเนี้ยกองทุนเนี่ยไปพัฒนาชุมชน
1: กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EC Watch ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ตลอดตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพบว่าสัดส่วนความเข้มข้นของสิทธิประโยชน์และการเติบโตของรายได้ในพื้นที่ EC ตกกับบริษัทข้ามชาติ90%รองลงมาคือทุนใหญ่ระดับประเทศ80%ส่วนธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME และประชาชนแรงงานท้องถิ่นมีสัดส่วนการได้รับผลประโยชน์อยู่เพียง35%และ15%เท่านั้นคำโฆษณาชวนเชื่อที่ว่า EEC จะช่วยให้คนในพื้นที่มีงานทำจึงไม่เป็นจริงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้ตกกับคนในพื้นที่ขณะที่อุตสาหกรรมหลังท่าได้สร้างปัญหาขึ้นมากมายโดยเฉพาะเรื่องมลพิษแม้ภายหลังจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและให้ชาวบ้านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในทุนยอมจ่ายเงินสมทบตั้งกองทุนแต่ทั้งหมดก็เกิดขึ้นเมื่อมีผลกระทบกับชาวบ้านมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่า
2: การจ้างงานก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาตั้งเอาไว
3: ้
2: การจ้างงานกลับลดลงเมื่อเทียบกับยุคอีทเทิลฟรีบอร์ดแล้วก็กลุ่มทุนเก่าก็ออกไปกลุ่มทุนใหม่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านจีนหรือเกี่ยวข้องกับจีนเข้ามาเยอะมากแล้วเงินมันก็อยู่กับกลุ่มทุนเนี้ยรวมถึงการจ้างงานก็ใช้คนของเขาการจ้างงานคนไทยน้อยมากยกเว้นว่าบางโครงการที่มีข้อตกลงท้องถิ่นเช่นโครงการแถวบ้านผมเรื่องของการสร้างถนนแหลมฉบังเนี่ยต้องมีคนในจังหวัดชลบุรีเนี่ย 40% ส่วนโครงการอื่นส่วนใหญ่จะไม่มีข้อตกลงแบบนี้ครับ
1: หากมีโครงการแลนด์บิดและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ FEC เกิดขึ้นที่มีตัวเลขรายงานจะมีการสร้างท่าเรือที่รองรับตู้คอนเทนเนอร์สูงถึง20 ล้าน TEU ในแต่ละฝั่งคือชุมพรและระนองรวมแล้วกว่า40 ล้าน TEU ต่อปีการถมทะเลแบบมหาศาลที่จะมากกว่าฝั่ง EEC หลายเท่าจะส่งผลกระทบต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้านนักวิชาการระบุว่าร่างพระราชบัญญัติ SEC ไม่ต่างอะไรจากพระราชบัญญัติ EEC แค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นพื้นที่ SEC ตั้งแต่การเวียนคือที่ดินวิถีชีวิตการทำกินการสัญจรไปมาทางด่วนรถไฟไปจนถึงทรัพยากรทางทะเลจะมากกว่าที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน EEC หลายพันเท่า
2: คืออย่างระนองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับที่กำลังจะเป็นมรดกโลกยูเนสโกแล้วเนี่ยคุณจะไปสร้างเนี่ยแล้วคุณบอกไม่กระทบเขาอะคุณไปโกหกเขาไม่ได้หรอกยังไงมันก็กระทบแล้วคุณบอกว่า20ล้านแรกคุณขนาดนี
3: ้
2: ต่อไปอีก20ล้านจะเป็นแบบนี
3: ้
2: เขาไม่ได้ออกแบบแบบแหลมฉบังเนาะที่ว่าค่อยๆไปทีละเฟสหนึ่งแล้วก็ขยายไป
3: จะทำทีเดียวเลย
2: เขาก็จะเป็น20เสร็จแล้วอีก20แล้วเขาก็ออกแบบว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถที่จะให้เรือกลับได้เรือสามารถเข้ามาได้มันเป็นไม่ได้ครับเพราะยังไงเรือมันก็ต้องมาจ่อรอกันเป็นคิวอ่ะเหมือนคิวรถอะครับที่บ้านผมเรือเข้าออกทีอ่ะตอนนี้น้อยกว่า20นาทีต่อลำแล้วตรงนั้นน่ะมันจะต้องกี่ลำนั้นไอการที่เรือจะเข้าจะออกการที่จะยกตู้แล้วเรื่องมลพิษจากตู้ต่างๆเนี่ยผมยัง11ล้านยังมลพิษขนาดนี้เลยแล้วเขา20ล้านจะขนาดไหน40ล้านจะขนาดไหนผมมองไม่ออกเลยว่าเขาจะวางมาตรการในการรับผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้กับประชาชนอย่างไรแล้วประชาชนจะไปอยู่ตรงไหนแล้วที่ดินคุณจะเอาที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันก็มีที่ดินเอกชนกับที่ดินรัฐคุณจะทำยังไงถ้าคุณไม่มีกฎหมายพิเศษอย่างพ.ร.บ. EEC อ่ะคุณใช้กฎหมายปกติอ่ะเมื่อไหร่จะเวรคืนหมดเมื่อไหร่จะเคลียร์หมดมันดูแล้วเป็นไปไม่ได้เลยนั่นเป็นที่มาที่ว่าทำไมเขาถึงพยายามผลักดัน SEC เพราะ SEC เนี่ยจะเป็นกฎหมายที่เหมือนก๊อปปี้แล้วก็มาแปะให้จาก EC เปลี่ยนเป็น SEC
3: เป็นแค่ชื่อ
2: ใช่จาก3จังหวัดในตะวันออกฉะนั้นเราจะมีระยองก็เปลี่ยนไปเป็น4จังหวัดก็มีชุมพรระนองสุราษฎร์แล้วก็นครศรีธรรมราชเขียนเหมือนกันหมดฉะนั้นไอ้ที่รับสดุก็จะได้ไอ้ที่ที่เป็นสปกก็จะได้อันนี้เขาก็จะได้ไปเยอะแล้วที่เหลือก็ให้แต่ละผู้ที่เข้ามาทำโครงการจับมือร่วมกับรัฐสมมุติเป็นรถไฟก็ให้รถไฟจัดการเวรคืนเยียวยาอย่างเงี้ยซึ่งก็ใช้ระยะเวลานานถ้าเป็นมอเตอร์เวย์ก็กรมทางหลวงเนี่ยก็ใช้ระยะเวลานานแล้วก็ชดเชยยาจะคุ้มไหม

0: เราเกิดมาเราเห็นบางมิติแล้วซึ่งเราพยายามจะปกป้องอยู่แต่ปกป้องไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะว่ามันเป็นนโยบายตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมแล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ทางใต้ยังไม่เกิดขึ้นต้องถามคนใต้ว่าคนใต้จะเอาอะไรจะเอาทรัพยากรหรือจะเอาเงินหรือจะเอาอะไรแน
1: ่
0: มันมีทั้งสองกลุ่มครับกลุ่มที่จะเอาทรัพยาก
1: ร
0: กับอีกกลุ่มที่จะเอาเงินแต่เงินไม่ตอบโจทย์ครับถ้าถามผมนะที่ผ่านมามันบอกแล้วเงินไม่ได้ตอบโจทย์เราเสมอไปสิ่งที่จะตอบโจทย์คือทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยตอบโจทย์คือเราบางวันเราไม่จำเป็นต้องมีเงินเลยก็ได้แต่เรามีของกินของใช้เรามีทรัพยากรที่ดีมีอากาศที่ดีน้ำที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ได้ครับ
1: ซึ่งทางนู้นเขาทรัพยากรเยอะด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังมีโครงการอีกเยอะเลยที่รัฐบาลกำลังจะทำอย่างเช่นขยายเขต EEC ไปปราจีนบุรีก็ดีมี SEC ทางใต้ก็ดีเนี่ยทางพี่ยุทธเองมองเรื่องเหล่านี้แล้วคิดว่าอยากจะบอกอะไรกับชาวบ้านในพื้นที่ที่กำลังจะได้รับผลกระทบในอนาคตด้วยไหมครับ
2: อะไรพวกนี้ครับมันคือเครื่องมือในการแย่งชิงทรัพยากร
1: ครับ
2: หนึ่งเครื่องมือในการแย่งชิงทรัพยากรจากเมืองหลวงหรือว่าเมืองกรุงเพื่อที่จะยื่นมือเข้าไปแย่งชิงทรัพยากรจากพวกคุณนั่นแหละ
1: ครับ
2: มาเป็นของคนรวยในเมืองอย่างที่สองก็คือคนรวยในเมืองเนี่ยก็ต้องการขายทรัพยากรเหล่านี้ให้ต่างชาตินั่นก็เป็นเครื่องมือในการแย่งชิงทรัพยากรของคนต่างชาติที่ออกแบบกฎหมายแบบนี้มาเพื่อเอื้อให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีลูกค้าและต่างชาติก็เข้ามาครอบครองทรัพยากรได้แค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรไว้สำหรับคนท้องถิ่นหรอก
1: คนพื้นที่ไม่ได้อะไร
2: พวกท่านจะเป็นเหยื่อไม่ได้อะไรหรอกสุดท้ายอาจจะได้แค่กลุ่มเขาเรียกอะไรกลุ่มนักการเมืองกลุ่มผลประโยชน
1: ์
2: เพียงไม่กี่คนหรอกครับแล้วส่วนคนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์อะไร
1: แล้วก็สูญเสียด้วย
2: ก็อย่างที่บอกอ่ะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อคนในชุมชนท้องถิ่นมันออกแบบมาเพื่อการแย่งชิงทรัพยากร
3: ในเมื่อวันนี้พื้นที่ EEC เนี่ยเละเทะไปหมดแล้วแต่คุณจะเอาเรื่องนี้ครับกลับไปที่ SEC ภาคใต
1: ้
3: ผมถามว่าก็คือเอาความล้มเหลวของภาคตะวันออกไปโยนทิ้งที่ภาคใต้อีกอย่างนั้นหรือ ผมว่ามันเป็นการยิ่งเป็นการทำลายเรื่องของภาคใต้เนาะที่มีลักษณะของภูมิประเทศมีลักษณะของพื้นที่พื้นถิ่นแล้วก็ทรัพยากรของเขาที่ผมว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่สวยงามแล้วก็น่ากับอนุรักษ์เอาไว้นะครับเป็นพื้นที่หนึ่งแต่คุณกลับจะเอาเรื่องนี้ไปผมคิดว่าวันนี้พี่น้องชาวภาคใต้เนาะต้องตระหนักให้ดีว่ากฎหมาย SEC ไม่ใช่กฎหมายใหม
1: ่
3: มันก็คือกฎหมายของ EC นี่แหละแต่เพียงแต่เปลี่ยนชื่อว่าใส่ S เข้าไป S ก็คือเซาเนาะคือภาคใต้แค่นั้นเองถามว่าแล้วมันจะต่างอะไรกับ EC ที่ปัจจุบันก็คือมีแต่เรื่องของความล้มเหลว
4: บทเรียนจากชาวบ้าน EEC ผู้ได้รับผลกระทบที่ฝากถึงชาวบ้านภาคใต้ที่กำลังเผชิญวิบากกรรมจากโครงการแลนด์บิดและเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC คงเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับอนาคตของชาวบ้านในพื้นที่หากปล่อยให้โครงการเกิดขึ้นจริงและนี่คือ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ในสัปดาห์นี้ครับ

0: เล็กกับตะไคร้เอาไม่อยู่นี่คือปัญหาที่เราเจอ
1: นี่คือปัญหาที่เราเจอ
2: 14ปีที่ปลาหมอคางดำเริ่มระบาดจากน้ำกร่อยสู่น้ำทะเล
3: ที่การพบที่พัทยาเนี่ยความหมายมันก็คือว่าปลาหมอคางดำมันได้ครอบครองพื้นที่น้ำกร่อยและกระจายไปสู่ชายฝั่งเรียบร้อยแล้วว
2: ิกฤตปลาหมอคางดำเฟส2บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้เวลา 22:30 นทางไทย PBS
4: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
5: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
6: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
7: แต่พอเราใช้ชีวิตที่เมืองไทยเราเข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
4: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 นทางไทย PBS
8: พี่จะเก็บเรื่องอะไรจากอินทนนท์จากป่าเมฆแห่งนี้เอาไปเล่าให้คนเมืองฟังเราจะนิยามอาชีพพี่ๆ3คนว่าอะไรฮะอยู่ที่นี่กันนานๆเช้าเย็นๆมันมีความเครียดนะพี่อะไรคือความทุกข์ของอาชีพนี้ที่คนอื่นคนนอกไม่มีทางรู้ครับ
9: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ตอนสูงโดยทรงกลดบางยี่ขันทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS ศาลเจ้าอิซุกุชิมะเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตนะครับอายุเกือบ 1,000 ปีแล้วสร้างขึ้นให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็มีโทริอิหรือประตูศาลเจ้าสีแดงสดตั้งเด่นอยู่กลางทะเลและได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิมราวกับศาลเจ้าแห่งนี้ดำรงอยู่แบบไร้กาลเวลาครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนศาลเจ้าไร้กาลเวลา
10: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
11: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
10: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จูใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ได้พอทีแรกจะชวนพี่คุยเรื่องเศรษฐกิจเสียเงินด้วยซ้ำไปแต่ก็โอเคคุยไม่รู้เรื่องอะไร
1: คุยใช่อยู่เนี่ย
0: เดี๋ยวมา
1: แต่ผมว่าเนี่ยไอ้เรื่องสอบท้องถิ่นเนี่ยเดี๋ยวฉายภาพสนุกดีคือผมว่าจริงๆอ่ะเขาจะเล่นเกมใหญ่คือพรรคสีน้ำเงินอ่ะมันจะเล่นเกมใหญ่คือมันต้องการสร้างเครือข่ายอาณาจักรมันยึดมหาไทยมาตั้งแต่ปี67แล้วเราดูว่ามันก็โยกย้ายระดับบนนะขณะเดียวกันเนี่ยมันก็พยายามสร้างฐาน
2: ไม่ใช่สวเสร็จแล้วมันจะยื่นทั้งประเทศแล้วกัน
1: ใช่อันนี้คือฟ้ามีตา

0: คือหลุดแล้วกลายเป็นไปจับไปเจับเนี่ยถ้ามันทำสำเร็จนะโอ้โหเรียบร้อย
1: โอ
0: ้องคาพยพท้องถิ่นเนี่ย
1: ตั้งแต่ระดับทุกระดับเลยขึ้นมาหมดเลย
0: คือคนของมันหมด
1: มันจะจับบนแล้วนะมันจะเจอล่างขึ้นมาเว้ย
2: อะไรพี่โก้นี่คืออะไร
0: โพยโพย
1: คนที่มาเอกสาร
0: ผมจดจนผมงงแล้วฮะมันหลายวันไงมีอะไรที่กระจดที่มีอะไรที่กระจด
1: โพยนี่ผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมาย
0: ถูกกฎหมายอันนี้ถูกกฎหมาย
2: โพยกับโพยนี่คนละเรื่องใช่ไหม
1: โพกับโพยแต่โพยของสวนั่นบอกว่าถูกกฎหมายเอาเข้าไปได
2: ้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้าม
1: แล้วอันนี้ของคุณถูกกฎหมายป่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ถูกกฎหมาย 100%
1: 100% ผมไม่ได้มีลายมือยึกยักยักคุณไปแก้ไขอะไรหรือเปล่าคุณไปเข้าเครื่องเซ็นหรือเปล่า
0: วันนี้จะชวนผมคุยเรื่องอะไรเนี่ย
2: ผมข้อสอบเอาจริงนะเดิมจะมาชวนคุยเรื่องก็ประมาณปี70
0: โอ้ยจะมาคุยเลย
2: พอเจอเรื่องโกงข้อสอบครั้งยิ่งใหญ่ว่าโหราประเทศไทยก็เลยชวนมาคุยฮะ
0: แต่พูดจริงๆนะอันนี้ผมมีคุยกับมนตรีจอมพันกับหนุ่มพัดพงสำเนียงถนอมผมบอกเฮ้ยเรื่องนี้ถ้าคิดจริงๆเนี่ยฟ้ามีตา
1: ฟ้ามีตาเหรอสีฟ้า
0: คือมันพิสูจน์อย่างนึงว่าคุณปิดเขาเรียกอะไรปิดฝ่ามือ
1: ด้วย
0: ปิดฟ้าด้วยฝ่ามือไม่ได้หรอกเพราะเรื่องนี้เนี่ยลองนึกภาพเนี่ยที่จะเป็นสมมุติว่า
2: สมมุติว่า
0: ถ้าจับโกงครั้งนี้ไม่ได้นะประเทศไทยจะเป็นยังไง
2: ตกลงสมมุติว่าจับโกงสอบท้องถิ่นไม่ได้
1: แต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกมีมายาวนานเราจับไม่ได้เท่านั้นเอง
0: ไม่คุณสุชัยสมัยก่อนเนี่ยมันโกงเป็นหย่อมหย่อมนะเพราะว่ามันสอบเป็นพื้นที
1: ่แยกกันไป
0: ใช่ไหมแล้วพอตอนหลังก็บอกว่าไม่เอามารวมศูนย์ดีกว่าจะได้แบบไม่งั้นเนี่ยพอพื้นที่ก็ไปโกงกันในพื้นที
1: ่
0: ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาสอบศูนย์กลางดีกว่าอ้างว่าอย่างนั้น
2: ก็เลยรวมศูนย์ยังโกงเลยโกงตรงกลางนี่แหละ
0: รวมศูนย์โกงบูรณาการกันแบบสุด
1: ๆตอนนั้นเนี่ยเป็นคสช.ที่ตัดสินว่าให้มาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่แหละให้เป็นคนทำก่อนหน้านี้ก็ต่างคนต่าง
2: ต่างคนต่าง
1: อบต.อบจ.ก็แข่งกันเองต้องบอกโอ้ยอย่างนั้นเนี่ยมันโกงกันได้ง่ายทีนี้พอรวมศูนย์ทีนี้โกงรวมศูนย์เลยทีนี
0: ้
1: ง่ายขึ้นอีกไอ้ตรงนี้แหละที่คือว่าไอ้ระบบอะไรดีกว่าหรือไม่ดีกว่านี่มันก็ถกเถียงกันได้ใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าแต่ก่อนที่ผ่านมานั้นเนี่ยวิธีโกงก็ค่อนข้างจะดั้งเดิมหน่อยคราวนี้ไม่ใช่แต่ก่อนนี้มันโกงกันยังไง
0: มีสมัยก่อนเนี่ยผมว่ามันถ้าพูดถึงมันเลวร้ายน้อยกว่านี้นะไอ้โกงครั้งนี้ผมคิดว่าถ้าภาษาผมนะมันโกงแบบหน้าด้านๆโกงแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าแบบมันคิดง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอวะ
1: เขาว่าเขาเนียนแล้วนะเขาว่าเขาใช้วิธีที่ไม่โฉงชางเหมือนแต่ก่อนแล้วนะแต่ก่อนโฉงชางนี่ก็คือข้อสอบรั่ว
0: ก็สมัยก่อนคือข้อสอบรั่วซึ่งยาก
2: รู้ก็สอบล่วงหน้า
0: คุณสุชัยไปนั่งสอบคุณสุชัยต้องพกโพยเข้าไปหรือคุณชัยต้องท่องให้ได้แล้วไปกา
1: จ
0: ดจะจดหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ก็ขึ้นอยู่กับไอ้คนไปทำข้อสอบถ้าเกิดมันทำมันจำได้มันเอาโพยเข้าไปได้โอเคมันก็ได้แต่งานนี้ไม่ต้องอ่านข้อสอบ
2: คือ
0: ซื้อปุ๊บ
2: ได้ปั๊บ
1: ได้เลย
0: ได้ปั๊บ
1: ประกาศชื่อเลยฮะแล้วไปแก้ให้ทีหลังเหรอ
0: แล้วเดิมเขาไม่ได้คิดจะแก้ด้วยไอ้ที่ไปจับที่
1: บ
0: างกลวยเนี่ยนะ
1: บางใหญ
0: ่บางใหญ่บางกลวยเนี่ยนะเพราะว่าเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันมีคนรู้ว่าเราโกงแล้วเพราะนั้นเราต้อง
2: แก้
1: ว่าเดี๋ยวขอตรวจดูเดี๋ยวเราจะเจอว่ามันไม่ตรงกัน
0: ใช่ก็เลยต้องไปแก้ซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าวิธีมันทั้งหมดมันคืออะไรแต่เอาภาพใหญ่ก่
1: อ
0: นถ้าเรามานึกย้อนหลังเนี่ยนี่มันคือการสร้างผมเรียกว่ามันคือขบวนการอาชญากรรมระดับชาติเลยนะเพราะว่าการทำครั้งนี้มันเป้าหมายมันเนี่ยมันสองเด้งนะเงินก็ได้ที่มูลค่าที่ประมาณการแต่ตอนนี้คือ 4,500 ล้าน
2: 4,500 ล้านบาท
0: โดยคิดเปอร์หัวที่ประมาณสักตัวเลขเฉลี่ยผมเดาว่าเขาคิดที่สัก 3-4 แสนต่อหัว
2: นี่ต่ำนะ
0: แต่จริงๆเนี่ยมัน 3,500 ไปถึง 800,000
2: มันฟาดไป 800,000
0: อ่ะแล้วเขาก็คูณไอ้ทางการนี่เขาก็ใช้วิธีคูณตัวเลขเราสัก 9,000 คนแล้วเขาก็คูณออกมาว่ามันก็เป็นตัวเลขประมาณเนี้ย 4,500 ล้านค่าเฉลี่ยคือ9545ก็ 4,500 ล้านคือตีแบบหยาบๆแต่จริงเนี่ยถ้ามองถอยกลับไปเรื่องนี้ผมนั่งนึกดูแบบเฮ้ยเหตุเริ่มตั้งไข่โครงการเนี้ยที่จะ

0: ประมูลกันแล้วก็ให้ที่มสวได้งานแล้วมาจัดสอบเนี่ยมันเริ่มตั้งไข่ตั้งแต่ปี67ราวๆปี67นะฮะแล้วก็ถ้าไปดูไทม์ไลน์มันเนี่ยช่วงที่ทางเดดอิทเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาประมาณวันที่30มิถุนาแต่ว่า26มิถุนา68เนี่ยสมัยอธิบดีนฤชาโคสาศิวิไลแกเป็นอธิบดีส่งเสริมการปกครองเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะเริ่มที่จะมีการหาคนที่จะเข้ามาจัดการสอบแล้วก็ได้มสวซึ่งก่อนหน้านั้นถอยกลับอีกหน่อยก็คือราวๆปี67อ่ะเริ่มให้ทำนโยบายนี้แล้วว่าจะตั้งศูนย์สอบทั่วประเทศแล้วก็จะรับกี่ตำแหน่งอะไรก็ว่าไปเนี่ยทีนี้ไอ้ปีถ้าเราไปดูก็คือปี67เนี่ยก็คือช่วงเวลานั้นเนี่ยพรรคเอาจริงคือสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็เริ่มเข้ามาสร้างอาณาจักรของมหาไทยเป็นสีน้ำเงินแล้วเขาก็เริ่มมีการโยกย้ายคือตอนนั้น
1: คุณหนู
0: ก็เริ่มเข้าม
1: า
0: คุณอนุทินเนี่ยเข้ามาตั้งแต่1กันยา2566ยุคแรกนะยุคที่อยู่กับคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาเนี่ยนะแล้วก็3กันยา67เนี่ยแกตอนนั้นแกมีปัญหาแล้วก็มันก็มีรอยต่อแล้วก็คุณภูมิธรรมก็เข้ามา
1: แทน
0: แล้วก็เข้ามาแล้วก็อยู่มาจนถึง30มิถุนายน68แล้วก็เกิดเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็คุณอนุทินก็กลับมารอบ
1: 2อีกรอบนึง
0: ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี67เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยมานั่งมหาไทยแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยเขามองมหาไทยเนี่ยเป็นกล่องดวงใจถึงขนาดที่ไม่ยอมแลกสาธารณสุข
1: ตอนที่แรก
2: ที่คุณภูมิธรรมมาแทนตอนนั้นมีการต่อรองกันจะให้ไปกระทรวงสาธารณสุขแกก็ไม่ยอม
0: ทำไม่ไป
2: ก็บอกให้ออกจากมหาไทยออกเลย
0: ออกเลยแล้วออกเลยก็ออกมาพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สุดท้ายก็ไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็กลับ
2: พอพักส้มยกมือให้ใช่ไหมยกมือให้แกก็กลับไปรัฐครบเฉพาะกิจใช่ไหม MOU ใช่ไหมแกก็กลับไปมหาไทย
0: ใช่พูดง่ายสีน้ำเงินเนี่ยเขามองว่าฐานการเมืองที่สำคัญเนี่ยมันคือระบบบ้านใหญ่แล้วก็ระบบอุปถัมภ์ที่ถ้าคุณยึดมหาไทยได้เนี่ยคุณอยู่ไปยาว
2: แต่ความจริงทุกพรรคการเมืองก็คิดอย่างนี้แหละ
0: ใช่แต่
2: ก่อนตั้งแต่คุณ ทักษิณแล้วมหาไทยก็สำคัญต้องเพราะมันถึงหมู่บ้านชุมชนแล้วนี
0: ่
2: แล้วมันก็ตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงปลายทางผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆนานาล้วนแล้วแต่สำคัญต่อการเลือกตั้งเท่านั้นฉะนั้นแน่นอนพรรคภูมิใจไทยก็ต้องมองลักษณะนี้เหมือนกันโดยเฉพาะอย่าลืมว่าเขาเป็นพรรคเดิมเขาเป็นพรรคต่างจังหวัดด้วยนะเขามองเห็นความสำคัญ
0: แต่สมัยก่อนเนี่ยพอวิธียึดมหาไทยคือยังไงยึดได้รัฐมนตรีมาแล้วก็เปลี่ยนอธิบดีกรมนู้นกรมนี้เป็นคนของตัวเอง
2: ทุกคน
0: มันก็อยู่ในเลเวลบนกลุ่มอำนาจข้างบนไว้แต่เขาคิดอีกชั้นหนึ่งแล้วว่ากูเอาถึงรากเลยเพราะอะไรเราดูนโยบายพรรคภูมิใจไทยหาเสียงจะมีอะไรนะพรบรักบ้านเกิด
1: รักบ้านเกิด
2: ภาษี
1: ท้องถิ่น 30%
0: นั่นคือเขาต้องการจะสร้างฐานการเมืองที่แบบถ้าเกิดเขาทำสำเร็จเนี่ยแบเบอร์ว่าเขาได้ตลอดเพราะนั้นเขาก็ต้องคิดว่าเอ๊ะทำไงที่เขาจะให้องค์คาพยพมันสนับสนุนเขาทั้งระบบของมหาไ
1: ทยตรงที่สุด
0: เพราะนั้นเขาต้องยึดท้องถิ่นให้ได้แล้วถ้าเขายึดท้องถิ่นได้เขายึดบ้านใหญ่ได
2: ้
0: คือบ้านใหญ่จะอยู่ไปชั่วกาลปะสาน
2: แต่พูดอย่างนี้นี่ก็ข้าจะบอกพรรคภูมิใจไทยรู้เรื่องนี
0: ้
2: รู้เรื่องไม่ได้
0: สมมติว่ามีคนคิดแบบนี้
2: นายกโกรธมากนายกบอกอย่างนี้นี่
1: เดี๋ยวฟ้อง
2: นายกบอกว่าอะไรนะทรยศต่อชาติ
0: ขายชาติ
2: บอกว่าอย่างเงี้ยไปประเทศไทยไปต่อไปยังไงอันนี้ผลไม้พิษฉันนายกไม่เห็นด้วยนะนายกบอกว่าอย่าทำอย่าง
0: น
2: ี
0: ้แต่ผมก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่ามีคนคิดแบบนี้
1: ถ้ามีคนคิดควรใช้กลไกกระบวนการเช่นนี้
2: มีคนคิดแล้วก็บางคนอาจจะเริ่มคิดซึ่งต้องนายกก็ต้องมาบอกว่าไม่เจ๊งคุณอย่าไปคิด
0: ทีนี้
2: คิดก่อนถาม
1: คิดถามนักข่าว
0: ทีนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลารับข้าราชการส่วนท้องถิ่นมันสอบตรงในพื้นที
1: ่
0: ใช่ไหมแล้วมันก็ยัดกัน
1: ในท้องถิ่น
0: ในท้องถิ่น
1: แต่
0: เคสนี้มันสอบทั้งประเทศแล้วมันก็มีการกระจายศูนย์สอบไป10ศูนย
2: ์
0: ถ้าดูโครงสร้างของการวางหมากกลเกมนี้เขาก็คือไอ้10ศูนย์เนี่ยก็คือมันก็คือ10เอเจนต์ที่จะทำหน้าที่ไปนำเสนอหาลูกค้าทีนี้ปัญหาใหญ่ของเคสนี้ก็คือว่า

0: เนื่องจากแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์แต่ละพื้นที่โควต้ามันไม่เท่ากันสมมุติว่าอย่างยกตัวอย่างที่มันเป็นข่าวไอ้วิเชียรบุรีเนี่ยที่อยู่อาจจะในพื้นที่นั้นเนี่ยอาจจะมีการรับเจ้าหน้าที่100คนมันก็เขาก็ต้องไปหาคนในพื้นที่ที่ยอมจ่ายเขา 300,000 ถึง 600,000 800,000 อะไรเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็รู้ว่าถ้าเข้าเส้นทางนี้ก็เท่ากับมีเส้นไปแล้วคือเราเป็นเด็กมีเส้นไปแล้วใช่ไหมแล้วคุณก็เข้าไปอยู่ภายใต้ไอ้วงจรปีศาจนี้แล้ว
1: มีคนดูแล
0: มีคนดู
1: แล
0: แล้วมันก็ต้องหาทุนคืนมันก็เข้าสู่วงจรอุบาทไปแล้วลองนึกภาพว่าเครือข่ายนี้มันก็จะขยายไปทั้งประเทศเลยถ้าสำเร็จเนี่ยทีนี้ถ้าเราดูเส้นทางมันเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆมันถึงจับกันได้ปัญหาของเคสนี้ก็คือพอคุณปล่อยโควต้าออกไปซึ่งผมเดาว่าอย่างสมมติว่า 8,000 กว่าตำแหน่งที่มีรับเนี่ยนะเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาคือแน่นอนเขาคงไม่โกงมาทั้ง 8,000 หรอกอันนั้นก็เวอร์เกินเขาอาจจะบอกว่าเอาสัก 3,000 3,000 เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปหารับประทานกันแล้วก็ซื้อตำแหน่งกันเนี่ยมันก็จะต้องกระจายไอ้โควต้านี้ออกไปตามศูนย์10ศูนย์ศูนย์นั้นเท่าไหร่ศูนย์นี้เท่าไหร่แล้วก็ให้เอเจนต์เนี่ยก็คืออย่างอิตาพิชิตอะไรเนี่ยนะก็มีหน้าที่ไปหาลูกค้ามาก็แล้วเสร็จแล้วก็ไปจ่ายเงินจ่ายทองกันแต่นี่ปัญหามันบังเกิดก็เพราะว่าได้โควต้ามาแต่ดีมานด์มันเยอะ
1: ความต้องการเยอะ
0: ความต้องการมันเยอะ
1: โควต้าน้อย
0: ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั่วไปสมมติว่าฉันได้มา100ปรากฏโอ้โหมีคนอยากได้150 200ไอ้นี่ก็โลภ
2: ราคาขึ้น
0: แล้วก็ไอ้นี่ก็โลภด้วยเฮ้ยกูเอาเงินไว้ก็คือมาตอนต้นอาจจะ 300,000 มาตอนท้ายอาจจะ 500,000 อะไรเง
1: ี
0: ้ยแต่รับมาแล้วพอรับมาแล้วพอถึงเวลาจะต้องจัดสรรให้มันลง มันก็ต้องเขี่ยบางคนออกแต่นี้มันก็จะมีบางคนที่ไม่ได้ไอ้คนไม่ได้มันก็เริ่มร้องว่าแบบไอ้ทำไมกูไม่ได้วะ
1: ผมมั่นใจว่าได
0: ้เพราะนะก็จ่ายแล้วมันก็เลยเริ่มมีการร้องพอมีการร้องก
2: ็ประเภทจ่ายแล้วไม่ได้ไปร้องแต่ประเภทที่บริสุทธ
0: ิ์ที่บริสุทธิ์แล้วคะแนน
2: ก็ร้องจะมีสองฝ่ายเลย
0: ใช่
1: มีบางคนเนี่ยผมฟังมานะครับเขาบอกว่าเขาติดต่อให้จ่ายไม่จ่ายมันไม่จ่ายมันรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงมีการซื้อขายจริงว่ะแล้วเพื่อนมันที่จ่ายเพื่อนมันได้มันก็ร้อง
2: ร้องเพราะว่ามันไม่จ่าย
1: มาขอให้จ่ายไม่จ่ายแล้วมันก็ไม่ได้แต่เพื่อนมันจ่ายมันได
0: ้แต่ทีนี้ตอนนี้ถ้าเราดูสตอรี่เนี่ยมันเหมือนกับว่าคำถามมีอยู่ว่าเฮ้ยแล้วตกลงเนี่ยมันจ่ายตรงขั้นตอนไหนถ้าเราดูตอนนี้พัฒนาการมามันเหมือนเริ่มโยนกลองกันระหว่าง
1: มสว.กับสท.
2: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่เนี้ยให้ผมมานั่งดูภาพเนี่ยผมว่ามสว.ไม่น่าจะเกี่ยวเท่าไหร่เพราะว่า
1: ไม่น่าจะเกี่ยวเท่าไหร
0: ่อาจจะมีคนในอาจจะมีคนในแต่ว่าอะไรดับบนเนี่ยคงไม่น่าหรอกก็เพราะว่าในแง่สถาบันการศึกษาเนี่ยมันต้องรักษาเครดิตเนาะแล้วการเป็นศูนย์สอบเนี่ยถ้ามันทำสำเร็จแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็หมายถึงในอนาคตมันจะได้งานอีกเยอะและศูนย์สอบของมาลัยพวกนี้มันคือเครดิตเพราะว่าจริงๆมันแข่งกันนะบูรพาก็มีทำธรรมศาสตร์ก็มีทำอะไรใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องรักษาเครดิตให้ได้แล้วจริงๆมสว.เนี่ยก็ทำให้กพ.อยู่ก็คือเป็นรายย่อยที่ทำศูนย์สอบแบบนี้เหมือนกันเพราะนั้นเขาไม่น่าจะเอาเครดิตเขามาทิ้งแบบนี้หรอกแต่ไอ้เคสเนี่ยมันเกิดเนื่องจากว่าถ้าเราดูไอ้กระบวนการสอบของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามสว.เนี่ยทำหน้าที่ในการออกข้อสอบเตรียมสถานที่สอบจัดสอบแล้วก็หลังจากนั้นก็ตรวจข้อสอบตรวจข้อสอบเสร็จประมวลผลเสร็จก็ส่งให้สท.แล้วก็เก็บไอ้ข้อสอบไว้ที่ไอ้จันวานิชเนี่ยนะฮะก็คือเพราะนั้นกระบวนการเขาจบสิ้นแค่นี้แต่เขาไม่ได้เป็น
2: ใครได้ใครไม่ได้ใช่ไหม
0: เขารู้คะแนนเขารู้คะแนนแต่เขาไม่รู้ว่าใครได้ไม่ได้หน้าที่ในการประกาศผลว่าตกลงที่จังหวัดนี้ อบต.นี้ใครได้เนี่ยเขาไม่รู
2: ้แต่ถ้าคะแนนเรียงลำดับให้มาดู
0: ใช่เขามีหน้าที่ส่งแค่นั้นไงนี่ถามว่าวิธีจะสอบทานเรื่องนี้ว่าเอ๊ะตกลงมันมีคนโกงกี่คนคนบริสุทธิ์กี่คนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรในเมื่อคุณมีบัญชีบรรจุไปแล้วเท่าไหร่วะ 6,669 คนก็เอาไอ้บัญชีเนี้ยมาแล้วก็ไล่รายชื่อไปเลยสมมติว่าคุณวิสุทธิ์ได้ที่วิเชียรบุรีได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมบอก70
2: 80
0: คะแนน80คะแนนเอาข้อสอบจริงที่คุณวิสุทธิ์สอบนี่ที่อยู่ในไอ้คลังที่ไปเอามาแล้วเนี่ย เอามาดูซิว่ามันได้80จริงหรือเปล่าถ้ามันได้45ก็จบกันก็คือมึงโกงละ
1: เช็คกันได
0: ้มันเช็คง่าย
2: มันต้องมีมาสเตอร์มายด์ใช่ไหม
0: แน่นอน
2: งานนี้มันไม่ใช่ว่าเล็กๆใครคิดท
0: ันมันไม่ใช่อีจ่าพิชิตกับเมียหรอกมันต้องมีมากกว่านั้น
2: มันต้องเป็นระบบระดับชาติเลยใช่ไหม
0: ก็ผมเชื่ออย่างนั้น
1: การเมืองเกี่ยวคนการเมืองเกี่ยวไหม
2: การเมืองเกี่ยวไ
0: หม100%
1: 100% เหรอ
0: 100% ผมถามแค่อธิบดีและอธิบดีเนี่ยถามว่าถ้าระดับอธิบดีจะทำนะอธิบดีเปลี่ยนกี่คน
1: โอ้โหเปลี่ยนบ่อยว่ะจัง
0: มันไม่ทัน
1: ทันอ๋
0: ออธิบดีที่โดนเพ่งเล็งที่สุดตอนนี้คืออธิบดีที่ตอนนี้นั่งกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเฮียพวงคืออะไรวะณฤ
2: ชา
0: ณฤชาโอสาศรีวิไลเพราะแกเป็นคนตั้งไขโครงการแล้วก็เปลี่ยนเป็นร้อยตำรวจโทเดี๋ยวก่อนร้อยตำรวจโทอะไรวะพบชนกชลานุเคราะห์อันนี้มาสั้นๆช่วงคุณอ้วนภูมิธรร
1: ม
0: แล้วพอเปลี่ยนอีกปุ๊บก็เปลี่ยนแล้วก็มีคุณธีรุธเนี่ยก็เพิ่งเข้าม
1: า
0: ก็เข้ามาแป๊บเดียวอีกเหมือนกันแต่คนที่จะอยู่ช่วงนานที่สุดก็จะเป็นคุณนฤชาเนี่ยเพราะนั้นแกก็จะถูกเพ่งเล็งแกถึงออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแกไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
2: แล้วก็มีเรื่องไอ้ช่วยสีน้ำเงินด้วยป่ะล่ะ
0: ใช่
1: ไอ้สมมติว่านะ
0: แล้วเขาก็บอกว่าบางคนเขาบอกว่าในระดับอธิบดีมันก็ขบกันอยู่ระหว่างเฮียพวงเนี่ยกับปลัดอันสิทธิ
2: ์
0: ชิงมหาไทย
2: เขาว่าแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี้มันซับซ้อนแต่ว่ามันน่ากลัวตรงที่ว่ามันกินขอบขายมันเป็นคอร์รัปชันตั้งแต่ระดับรากหญ้าม
0: ันเป็นองค์กรอาชญากรรมอ่ะ
1: องค์กรเหร
0: อไอ้กระบวนการนี้นะพูดเฉพาะไอ้กระบวนการโกงอันนี้นะมันวางเครือข่ายแบบอาชญากรรมเลยนะเพราะไอ้คลิปที่มันหลุดมาที่บอกมีอะไรยายส้มยายกิจไอ้ส้มกับกิจอะไรเนี่ยนะอันนั้นนะผมก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาออกมาเปิดตัวหมายถึงเจ๊ส้มเนี่ยนะ
1: เจ๊ส้มแต่ก็คิดว่าจะจับหรือทะลวงได้ถึงกระบวนการไหมหรือแค่ไปแถว
0: ผมว่าเคลียร์มันอยู่ที่อีจ่าพิชิตและเมียซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้หายไปไหน
1: แล้วหายไปแล้วล่องผมไปแล้ว
0: ซึ่งถ้าได้มามันก็จะพอสาวต่อได้แต่ตอนนี้ยังเก่งเนี่ยมันก็แค่พิสูจน์ได้ว่าใครมาแบบสอบแบบทุจริตใครมาแบบสุจริตอ่ะก็คือพอเอาข้อสอบมาสอบทานมันก็ได้แค่นั้นไงแต่นี้มันไม่รู้ว่าแล้วตกลงขบวนการนี้ใครว่าคือมาสเตอร์มายด์แล้วมันสาวไปถึงใครแต่ถ้าเราพูดถึงความรับผิดชอบทางการเมืองถ้าพูดกันแบบแฟร์ๆเนี่ยยังไงนายกอนุทินที่นั่งเป็นหมวกรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยปล่อยให้เกิดการโกงระดับชาติแบบนี้ขึ้นมาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบบางอย่าง
2: อ๋อแกก็ประกาศดันมาแล้วนี่ว่านี่ทรยศอะไรนักขายชาติ
0: ณวันนี้เนี่ยแพ้ตัวแรกที่โดนไปแล้วก็คืออธิบดีซึ่งแกมาแป๊บเดียว
1: แกก็บ่นเฮ้ยเพิ่งมาโดนซะแล้ว
0: ก็แล้วมาหลังประกาศแล้วด้วยประกาศผลเลยเป็นเรียบร้อยแล้วบรรจุแล้วก็จะไปทำอะไรได้
2: แต่นี่เป็นวิถีของการเมืองไทยปกติก็ย้ายไปก่อน
1: ล่าสุดย้ายที่ผู้ว่านะแต่ผู้ว่าต้องรองผู้ว่าเหมือนกันนะ
2: ภูเก็ตเหรอ
1: ไอ้ภูเก็ตใช
0: ่ก็ภูเก็ตไอ้
1: ปลัดเดียวกันแหละ
0: ปลัดจังหวัดก็กลับไปละ
1: กลับ
2: นี่คือแต่ว่านายกพูดอะไรเสียงดุดันต่างๆแต่แอคชั่นเนี่ยยังรู้สึกปล่อยให้ทางระดับอธิบดีเขาว่ากันไปเรื่องจะบรรจุไม่บรรจุชะลอไม่ชะลอก็เดี๋ยวกว่านี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีนโยบายจากคุณอนุทินเหรอ
0: คือผมว่าจุดอ่อนของคุณอนุทินเนี่ยหนึ่งคือแกไม่แม่นคือถ้าเราดูตั้งแต่เดวันที่ข่าวนี้ออกมาแกบอกว่าล้ม
2: ล้มหมดเลยบอกว่าสอบไม
0: ่แล้วพอคนทักบอกเฮ้ยอย่างนี้คนบริสุทธิ
1: ์
0: ทำไงเดี๋ยวเขาไปฟ้องเอานะเพราะว่าเขามาถูกต้องแล้วคุณมาล้มยกเลิกได้ยังไงแกก็มาเปลี่ยนว่าแบบงั้นชะลอก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เอาตามถูกใครถูกก็อยู่ใครไม่ถูกก็เล่นงานไปแล้วเสร็จแล้วพอไปกรมการปกไอ้ส่วนท้องถิ่นก็บอกว่าเอางี้ชะลอบรรจุไอ้งวดที่กำลังขึ้นบัญชีแล้วกำลังจะบรรจุ1กรกฎาคมพอมีคนทักอีกเอาเปลี่ยนอีกแล้วแล้วก็บอกว่าบรรจุไปเถอะบรรจุไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปสอบว่าตกลงใครผิดถ้าผิดก็ค่อยเอาออกเพราะมัน มันยักแก้ยักยันอย่างเงี้ย
1: ไอ้อันนี้พอเข้าใจได้ไงแต่ว่าไอ้ความแม่นคือต้องแม่นว่าเฮ้ย
0: มันก็ต้องพูดตั้งแต่แรกสิ
1: ทุจริตมันคนโกงไม่ได้ต้องจัดการ
2: อันนี้พูดอยู่แล้วไม่ต้องไอ้ภาษาแรงๆพูดต้องแล้วแต่ว่า
1: ต้องทำให้เห็นต้องแอคชั่นให้เห็นอะ
2: แอคชั่นคือ
1: เอาก็ต้องสั่งการว่าฟันให้ได้เอาระดับบนนี่ให้เห็นนี่ก็อย่างที่คนรู้สึกว่าจริงๆถ้าคนก็ระแวงไว้มันเกี่ยวกับของการเมือง
2: คุณคิดว่าคุณอนุทิน
1: เก่งใจ
2: ไม่ใครเป็นมาสเตอร์มายอยากรู้ใช่ไหมคุณอนุทินต้องอยากรู้แน่นอนใช่ไหมแกรู้ไหมแกต้องโอ้ข้อมูลแกต้องแม่น
0: ไม่ถ้าคุณสุริชัยลองนึกภาพถ้าคุณสุริชัยเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในกระทรวงของคุณสุริชัยเลยมันเท่ากับมันเหยียบจมูก
2: ได้
0: ยอมได้ไงอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วที่ประหลาดที่สุดก็คือแกยังป้องคุณพี่ป๊อปอันสิทธิ์อีกแกบอกว่าเฮ้ยเพอร์เจอร์อะไรที่ไอ้คลิปนะ
2: ใช
0: ่แต่แบบเฮ้ยเผลอๆถ้าผมเป็นซึ่งไม่มีวันได้เป็น ถ้าผมเป็นแล้วที่ผ่านไปผมก็ต้องย้ายหรือพักคุณอันสิทธิ์ก่อนนะ
2: ใช่
0: เพราะว่าเฮ้ยคุณปล่อยให้เกิดเรื่องขนาดนี้ได้ไงวะเนี่ยเรากระทรวงเรามันเน่าเลยนะเน่าถึงรากเลยนะนึกภาพของกันเนี่ยมันแบบโอ้โหมันตั้งแต่ไอ้เรื่องมาเฟียท้องถิ่นนอมินีภูเก็ตจนอันนั้นคือระดับบนใช่ไห
2: ม
0: ที่เล่นผู้บงผู้ว่าย้ายกันและนี่มันกำลังมาถึงกินลึกมาถึงระดับนักการพะโลง
2: หมดเลยนะ
0: อะไรพวกนี้
2: 41นะ
0: เออ
2: ทีนี้สังเกตแกก็จะอยู่ระดับอธิบดีท่านเองเหนืออธิบดีแกยังไม่จัดการปลัดนี่ยังแกยังปกป้องอยู่ฉะนั้นตรงนี้ที่จะมีถึงมีคำถามไงว่านายกหนึ่งรู้ไหมใครเป็นมัสเตอร์มายอยากรู้ไหมถ้าไม่รู
0: ้
2: นายกมีทางรู้ไหมแน่นอนโตเรื่องข้อมูลที่นายกอยากรู้อะไรทำไมจะไม่รู้คำถามต่อไปคือแล้วท่านจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร
0: เพราะตอนนี้ถ้าเราไล่ดูกระบวนการที่เขาจะทำเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะเอาข้อสอบมาดูใช่ไหมแล้วก็ดูว่าไอ้คะแนนที่ออกมากับผลจริงๆเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงมันก็รู้แค่นี้แต่มันไม่รู้นี่ว่าก็รู้กูก็รู้เท่าที่มันรู้ว่ามันโกงแต่ถามว่าเอาแล้วใครอ่ะใครเป็นคนทำ
1: ที่คนอยากรู
0: ้
2: ต้องมีแพะแพะระดับไหนอ่ะ
0: มันจะไปจบที่พิชิตเหรอแล้วถ้าพิชิตกลายเป็นรากมะม่วงไปแล้วก็จบเหร
1: อซึ่งเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้
0: ไม่รู้ไม่รู้ผมถึงบอกว่าสมมติว่า
2: สมมติว่า
0: จับไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น
1: มันจะเป็นเรื่องสมมติหรือเรื่องจริง
0: ก็ตอนนี้มันเดชะบุญว่ามันจับได้แล้วแล้วมันก็ต้องลือใช่ไห
2: ม
0: แต่ถ้าเกิดมันไม่มีการจับได้ไม่มีการไปจับที่ไอ้เนี่ยไอ้ปชที่ไปบุกที่แล้วไอ้กระบวนการนี้มันผ่านเลยไป
1: ก็
0: หมายถึงว่า
1: ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
0: 6,000 กว่าคนเลสเซว่าอาจจะมีสักครึ่งนึงที่มันมาแบบผิดๆเนี่ยไอ้คนพวกนี้ก็เข้าไปสู่เครือข่ายอำนาจของกลุ่มอำนาจ
2: ใช่พวกนี้ต้องรับใช้เขาตลอดเพราะว่าคุณมาด้วยเส้นทางนี้คุณก็ต้องไป
0: คือคุณมาสายดาร์กแล้วอ่ะวันนั้นคุณก็จะเป็นข้าราชการสายดาร์กไป
1: ตัวประกันและห้ามหรือห้ามคำสั่งนะ
2: แล้วคิดชั่วร้ายต่อก็คือว่าคนเหล่านี้จะไปอยู่ในจุดต่างๆทั่วประเทศเวลามีเลือกตั้ง
1: เรียบร้อย
2: นี่คือกลไกเลย
0: ใช่ไงใช่
2: นี่คือองค์กร
0: หัวคะแนนเลย
2: หัวคะแนนเอ่ยไปทำโน่นทำนี
0: ่
2: เดอร์ตี้เวิร์กทั้งหลายไอ้งานที่นักการเมืองบอกไกลๆตัวเองไม่เกี่ยวนะนี่แต่ว่ามันเรื่องน่าเศร้านะถ้าสมมติจะใครทำก็ตามแต่นะถ้าจะทำก็ตามแต่เนี่ยแสดงว่า
0: คือถ้าทฤษฎีสมคบคิดที่ผมคิดมันถูกต้องเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่แบบ
2: น่าตกใจมากเพราะมันคือหมายความว่าประเทศทั้งประเทศแตะที่ตรงไหนเน่าตรงนั้นจริงๆตั้งแต่ระดับบนสุดเลือกตั้งเราก็เชื่อว่ามีการซื้อเสียงเข้ามาก็มีการซื้อเสียงเข้ามาแล้วก็รวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์แล้วก็ยังมีเรื่องเนี่ยเรื่องภูเก็ตนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งชัดเจนเลยว่าผลประโยชน์ทั้งนั้นที่อยู่แล้วก็พอจะแก้ก็แก้ย้ายแล้วก็จบ
1: แก้ปัญหาทางการ
2: เงินปัญหาจริงๆที่ชาวบ้านก็เดือดร้อนคือที่ภูเก็ตคือเรื่องมาเฟียไปเก็บค่าอะไรโน่นนี่ทำผิดกฎหมายต่างๆไม่มีใครพูดถึงเลยนะแปลงไหมแล้วมาถึงเรื่องนี้โอ้โหเรื่องนี้นี่มันคือการที่คนที่รับผิดชอบอยู่ในอำนาจต้องตอบแต่ตอนนี้ผู้เหนือแม่บอกว่าระดับอธิบดีไปว่ากันให้มหาวิทยาลัยกับสถไปว่ากันมันไม่ได้นะเพราะว่ามันสะท้อนว่ามันเน่าทั้งระบบ
0: แล้วนายกเองเนี่ย ประกาศว่าต้องการเป็นเข้าสู่ประเทศ OECD เงื่อนไขของการเป็น OECD มันไม่ใช่แค่ GDP โตมันคือเรื่องธรรมาภิบาลมันคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องอะไรเขาเอาเป็นปัจจัยในการพิจารณาถามว่าเรื่องนี้เป็นข่าวไปทั่วโลกว่ามึงโกงสอบท้องถิ่นระดับ

0: ประเทศขนาดนี้เนี่ยแล้วจะไปตอบเขาไงอ่ะ
1: ผมจะบอกถ้าเรื่องนี้เกิดที่ประเทศจีนสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียนะมันไม่ใช่แค่นี
0: ้
1: ถ้าเป็นสิงคโปร์นี่โอ้โหติดคุกกันทั้งจีนนี่ถึงเพิ่มประหารชีวิต
0: ประหารชีวิตเลย
1: คอร์รัปชันอย่างเงี้ยแล้วมันกินไปหมดทุกมณฑลเลยนะอ๋อไม่มีรอดอ่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าพวกคนไทยพวกเราชาวบ้านทั่วไปทนไม่ได้หรอกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหยียดกันเกินไป
0: แล้วผมว่าเคสเนี้ยมันกระทบชาวบ้านในระดับรากหญ้าพอสมควรเพราะว่ามันที่เขาไปสอบข้าราชการน่ะท้องถิ่นน่ะคือเราต้องเข้าใจว่าข้าราชการท้องถิ่นนี่สมัยก่อนศักดิ์ศรีเทียบกับข้าราชการส่วนกลางมันก็คนละเรื่องนะแต่ตอนหลังเนี่ยพอไอ้เม็ดเงินมันเข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะเนี่ยมันก็คนก็เข้าไปเส้นทางนี้กันเยอะแล้วที่สำคัญคือมันได้อยู่กับบ้านคือเขาสอบบรรจุตรงนี้เขาก็อยู่ตรงนี้เขาก็เติบโตอยู่ในพื้นที่เขาเพราะนั้นไอ้การที่มีข่าวนี้ออกไปมันกระทบใจเขาเพราะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ที่ไงลูกกูที่สอบไม่ได้เพราะอย่างนี้นี่เองมันต้องจ่ายกันแบบนี้ใช่ไห
1: ม
0: เพราะนั้นมันเป็นอะไรที่มันทัชคน
1: มันจะเลิกศรัทธาในระบบราชการมันมี2 อย่างคืออย่างนึงก็ยอมไปเลยต้องหาเงินเพื่อจะไปให้ลูกฉันเข้าให้ได้หรือไม่ก็ต่อต้านระบบต่อไปไม่อย่างชอบไม่ยอมแกอีกต่อไปคุณจะสร้างสังคมที่แตกแยกกันในชุมชนหนึ่งที่ลูกบ้านนี้จ่ายเงินลูกบ้านนี้ไม่จ่ายเงินนะเราก็จะทำให้สังคมแตกกันแล้วความเหลื่อมล้ำมันจะยิ่งออกไปลูกแกได้เป็นข้าราชการเพราะแกจ่ายตังค์ลูกฉันเลยลูกฉันจะไม่เหมือนยอมแกเสร็จเราไม่สามารถสร้างสังคมที่จะเป็นประเทศที่มีเป้าหมายในอนาคตร่วมกันได้เลย
2: ไปเห็นภาพนะคนในหมู่บ้านเดียวกันคนหนึ่งขายไร่ขายนาขายบัวขายควายให้ลูกไปโกงแล้วก็ได้อีกคนในหมู่ว่าลูกเขาสอบ3ครั้ง4ครั้งอ่านหนังสือติวหนังสือทั้งหมดเพื่อเตรียมสอบ
1: ไม่ได้
2: ที
1: ่อินเดียก็มีขบวนการแมลงสาบ
2: ครับ
1: พวกวัยรุ่นเขาไม่พอใจเขาออกมาละแต่เพราะถูกเหยียดว่าไอ้พวกไอ้เด็กวัยรุ่นที่ประท้วงนั้นพวกแมลงสาบมันเลยตั้งเป็นพรรคการเมืองเลย
2: พรรคแมลงสาบ
1: ชื่อพรรคแมลงสาบ
2: แล้วก็ได
0: ้ทางบ้านเราก็มีสมัยก่อน
1: แต่ตอนนั้นคนเราพูดความหมายแต่นี่คือที่ศรีลังกาบังกลาเทศอินโดนีเซียและนี่อินเดียก็คือคนรุ่นใหม่เขารับไม่ได
0: ้
1: กับเรื่องความสกปรกโสมมเรื่องเส้นสายคอร์รัปชันแล้วก็ลักษณะอย่างนี้แหละฉะนั้นมันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่อันตรายมาก
2: ส่วนนี้ก็มันเราก็ต้องไม่ทน
1: ใช่
2: เราก็ต้องกล้า
1: ต้องไม่ทนแล้วก
0: ็ก็ตอนนี้มันก็พิสูจน์ว่าเขาไม่ทนเน
2: ี่
0: ยมันถึงเริ่มมีคนออกมาใช่ไหม
2: แต่ฝั่งบอกว่ากูจะทนอยู่เงี้ยมีปัญหาเปล่า
1: เอาว่าแล้วก็หวังว่า
0: โจทย์ใหญ่ตอนนี้ก็คือไอ้ฝั่งที่ไม่อยากจะถึงตัวมันต้องหาทางกลบให้ได้
1: เนี่ยดูจะดูที่ดีแล้วถ้าทางจะชัดขึ้นเนี่ยกันออกไปคือ damage control ควบคุมความเสียหายอยู่ระดับนี้แต่มันคงไม่ได้หรอกมันจะต้องระเบิดออกมาเพราะว่าคนเสียหายความไม่พอใจสังคมมันจะมากขึ้นเอาละครับ
2: ขอบคุณพี่โก้ครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ

0: มีปัญหาในเรื่องของทะเบียนประวัติ
1: ใหม่ๆนี่เขาเรียกเป็นหมื่นห้า
2: ไม่ได้
3: บาทเดียวก็ไม่ได
2: ้เอาที่ส่งมาหนาวเงินไปไหนทำไมไม่ได้
4: เราเสียทุกวันวันละบาทมันไปอยู่ที่ไหนกองทุนล่มไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานกองทุน
5: ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณมียศคุณต้องถอดยศไว้หน้าเรือนจำเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีห้อง VIP มีห้องแอร์นะครับ
6: ปลูกพืชนิดหน่อยถ่ายรูปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้นไม้ที่ปลูกก็ตาย
7: บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันและเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคม 2569
8: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์

0: น้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับล่าสุดปปช.เตรียมเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ออกแถลงการความคืบหน้าในคดีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568นะครับโดยนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยความคืบหน้านะครับว่าเบื้องต้นมีการรวบรวมพยานหลักฐานและจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและรวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสัปดาห์หน้าเอกสารยังระบุถึงการกำหนด TOR ในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างนะครับเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบร่วมกันจัดทำผลคะแนนและแก้ไขคะแนนผลสอบเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เข้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 3,000 รายชื่อและเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อบรรจุบุคคลให้เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นคนละไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทส่วนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นนะครับปปช.จะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องโดยเป็นคดีเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560และแก้ไขเพิ่มเติมนายสุรพงษ์ยังระบุถึงธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจะมีการดำเนินไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นจะมีการประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกันตามอำนาจและหน้าที่และการไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีการวางกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนเนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอีกด้านหนึ่งครับมีความเคลื่อนไหวจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าเคยกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งในสมัยรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยในสมัยแรกแต่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับปมทุจริตนะครับและที่ผ่านมาพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมกับขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย
1: ฟังดูในภาพรวมของคลิปต่างๆก็จะประมวลไปมูลมาก็คล้ายๆว่ามีชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการสอบซึ่งอันนี้ผมก็ยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องเลยมีแต่ป้องกันไม่มีการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อข่าวออกมาทำนองอย่างนี้ก็ถ้าผมไม่ทำอะไรเลยนิ่งๆไปเนี่ยภาษากฎหมายนิ่งคือการยอมรับนิ่งคือการยอมรับเพราะนั้นเราต้องใช้สิทธิ์ทางศาลก็วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ผมได้มอบทีมทนายทีมนักกฎหมายนะครับไปดำเนินการแจ้งความกับคนที่มีการพูดคุยกันในคลิปแล้วก็พาดพิงถึงผมนะครับใครพาดพิงถึงผมเนี่ยในทำนองที่ไม่เป็นความจริงผมเสียหายเนี่ยผมก็ต้องดำเนินการทางศาลตามกฎหมายต่อไป
0: ขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพ

0: กรณีที่ตำรวจออสเตรเลียจับกุมพนักงานสายการบินไทยซุกซ่อนเฮโรอีนเข้าประเทศนะครับปปส.ได้มีการตรวจสอบพบครับว่าผู้ก่อเหตุมีการเปิดบริษัทรับหิ้วสิ่งของผ่าน Facebook ขณะที่การบินไทยก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและให้สรุปผลภายใน7วันครับเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียเผยแพร่ข้อมูลการจับกุมพนักงานสายการบินสัญชาติไทยเพศหญิงวัย26ปีนะครับในฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่า 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ11ล้านบาทรายงานระบุว่าถูกจับกุมเมื่อวันที่25มิถุนายนพร้อมกับตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดที่อยู่ภายใต้การควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าอย่างละ1กระทงซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดกระทงละ25ปีขณะนี้ถูกฝากขังและมีกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่14กันยายนนี้ครับนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ออกมายอมรับนะครับว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและพร้อมประสานให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและวินัยให้ได้ข้อสรุปภายใน7วันด้านนางสาวอารีพักเงินบำรุงโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยนะครับว่าผู้ที่ถูกจับกุมเปิดบริษัทรับหิ้วสิ่งของนำเข้าและส่งออกมีการติดต่อผู้จ้างวานผ่าน Facebook ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบคนใกล้ชิดนะครับว่ามีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่ส่วนยาเสพติดที่พบซุกซ่อนในตะเข็บกระเป๋าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้กระทำผิดมีแรงจูงใจจากค่าจ้างหิ้วที่สูงสอดคล้องกับข้อมูลของนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับที่ระบุว่าหญิงคนดังกล่าวออกจากสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมด้วยสัมภาระเมื่อวันที่24มิถุนายนกระเป๋านั้นได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรฐานไม่พบวัตถุระเบิดจึงผ่านขั้นตอนขาออกไปได้ซึ่งเครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋านั้นมีมาตรฐานตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศนะครับเพื่อค้นหาอาวุธวัตถุอันตรายและวัตถุระเบิดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจหายาเสพติดโดยเฉพาะแต่จะใช้การตรวจสอบแบบเฉพาะทางเช่นการใช้สุนัขดมกลิ่นด้านอธิบดีกรมศุลกากรยอมรับนะครับว่ากระบวนการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือนั้นแตกต่างกันโดยกรณีของลูกเรือจะถูกจัดว่ามีความเสี่ยงต่ำจึงจำเป็นจะต้องกลับมาพิจารณาทบทวนปิดช่องโหว่ดังกล่าวครับ
1: เนื่องจากลูกเรือเนี่ยเป็นอาชีพที่เราถือว่ามีความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็อาจจะมี risk profile ที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วไปมันก็ทำให้บางทีก็อาจจะเล็ดลอดไปได้ตอนนี้ก็คงจะต้องกลับมา review procedure ใหม่แล้วว่าแม้เป็นลูกเรือเนี่ยก็อาจจะต้องตรวจสอบเข้มงวดขึ้นที่ผมเรียนว่าที่ตรวจสอบเข้มน้อยกว่าผู้โดยสารปกติเนี่ยเพราะว่ากว่าที่จะรับเข้ามาทำงานเป็นลูกเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการบินไทยสายการบินแห่งชาติของเราก็มันก็ต้องมีโปรเซสในการรีวิวประวัติอาชญากรรมประวัติต่างๆมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาตรวจสอบเนี่ยเราก็ตรวจสอบไม่ได้เข้ม
0: ไทย PBS ได้ตรวจสอบขั้นตอนการเดินทางและการตรวจสัมภาระของลูกเรือจากสายการบินหลายแห่งนะครับพบว่าลูกเรือทุกคนต้องผ่านจุดตรวจสอบรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้ว่าจะเป็นช่องทางเฉพาะสำหรับลูกเรือก็ตามโดยกระเป๋าถือและสัมภาระทุกชิ้นจะต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์นะครับมีการตรวจโลหะตรวจหาวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิดและอาจมีการสุ่มตรวจเพิ่มเติมตามมาตรการของสนามบินนอกจากนี้บุคคลที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกเรือจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานด้วยครับโฆษกกองทัพบกออกมายืนยันนะครับว่ากรณีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงลงนามประกาศห้ามประชาชนเข้าพื้นที่บริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวแต่เป็นการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการห้ามเข้าพื้นที่บริเวณพื้นที่ควบคุมทางทหารครับทหารสังกัดกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12จัดกำลังทหารพรานที่1205นำป้ายไปปิดประกาศ

0: ควบคุมพื้นที่และเสริมแนวรั้วลวดหนามเพิ่มเติมนะครับเพื่อปิดช่องทางตามแนวชายแดนบริเวณรอยต่อระหว่างจุดตรวจการสังเกตการจตส40-41บ้านหนองจานหมู่ที่3ตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วตามข้อสั่งการของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความเข้มงวดป้องกันการลักลอบข้ามแดนการกระทำความผิดกฎหมายและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนหลังพบบุคคลภายนอกเข้าไปทำคอนเทนต์เพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันได้มีการกำหนดแนวทางการเข้าออกพื้นที่บ้านหนองจานนะครับห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ทหารทุกกรณีตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 18:00 น.เพื่อป้องกันการถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหารการก่อเหตุวิวาทการพกพาอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธและป้องกันการกระทำของผู้ไม่หวังดีที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแต่ว่าประชาชนที่มีพื้นที่ทำการเกษตรภายในพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถเข้าไปประกอบอาชีพได้นะครับตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.โดยใช้เส้นทางผ่านจุดตรวจจตส40เท่านั้นและจะต้องมีการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งลงทะเบียนการเข้าออกพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนล่าสุดพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุถึงกรณีที่หน่วยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาออกประกาศนะครับว่าไม่ใช่เป็นการประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกบ้านแต่เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการห้ามเข้าบริเวณพื้นที่ควบคุมของทหารที่บริเวณหลักที่46ถึง47ด้านทิศตะวันออกครับวันนี้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายสะปอมตากใบหวังที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ว่าพลาดเป้าครับไปถูกนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บถึง2คนล่าสุดปลัดมหาดไทยสั่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วครับวงจรปิดบันทึกภาพบนถนนสายสะปอมตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับจะเห็นว่าบนถนนนั้นมีรถวิ่งสัญจรไปมาหลายคันก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นแล้วก็มีควันรวมถึงเศษดินกระจัดกระจายทั่วบริเวณจุดเกิดเหตุพบรถยนต์สีบรอนซ์ทะเบียนประเทศมาเลเซียสภาพเสียหายจอดอยู่ด้านในมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียถูกแรงอัดและสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ2คนนะครับก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแรงระเบิดยังทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ลึก2เมตรกว้าง4เมตรมีซากชิ้นส่วนของสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องที่บรรจุอยู่ในถังแก๊สหุงต้มสีแดงน้ำหนักประมาณ70กิโลกรัมกระจายเกลื่อนอยู่บนถนนเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานครับเบื้องต้นสันนิษฐานนะครับว่าผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายทำร้ายรถกระบะของอส.ที่กลับจากการส่งกำลังพลแต่ว่าพลาดเป้าถูกรถของนักท่องเที่ยวที่ขับตามมาอีกจุดครับผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาครับจุดนี้ผู้ก่อเหตุนำระเบิดแสวงเครื่องมาวางไว้2ลูกลูกแรกเกิดระเบิดและเกิดไฟลุกไหม้ส่วนลูกที่2นั้นชุด EOD เข้าควบคุมตัดสัญญาณโทรศัพท์และก็ยิงทำลายได้สำเร็จล่าสุดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะครับว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจึงเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อสถานการณ์พร้อมสั่งเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกครับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วันแรกนอกจากจะมีการอภิปรายพูดถึงภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินกว่า 3,780,000 ล้านบาทแล้วนะครับยังมีการสแกนเนื้อหาและก็รายละเอียดของโครงการที่ของบประมาณด้วยโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยอ้างอิงว่างบประมาณฉบับนี้ต้องทำหน้าที่ประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจวางรากฐานให้กับประเทศโดยยึดหลัก 5T ซึ่งทีหนึ่งในนั้นก็คือ transformation นะครับคือการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจภาครัฐผ่านการลงทุนในคนและดิจิทัลโดยกล่าวย้ำถึงการมุ่งเน้นจัดสรรงบประมาณแบบแม่นยำตรงเป้าตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล
1: โดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
0: นางกันดีเลียวไพโรธตั้งโจทย์การตรวจสอบงบปี70นะครับว่าเป็นงบที่ไร้อนาคตไร้ทิศทางซ้ำซ้อนมีคำว่า AI ติดป้ายปลอมของไม่ตรงปกหรือไม่และการจัดงบครั้งนี้กำลังทำให้คนไทยตกขบวนโลกหรือไม่ส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลช่วงหนึ่งได้มีการอภิปรายตั้งข้อสังเกตการเขียนโครงการของงบประมาณปี2570ว่าเพียงแค่ใช้คำว่า AI ก็กลายเป็นรหัส ATM ใหม่ในการของบปี2570ครับ
2: ที่เราเห็นก็คือว่าคำว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นรหัส ATM ใหม่ของปี2570ค่ะท่านประธานถ้ามีโครงการที่ชื่อว่า AI หรือว่ามีคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI นั้นก็จะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษปีที่แล้วยังมีไม่ถึง1,000 ล้านอยู่เลยค่ะโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI ปีนี้เพิ่มขึ้นมา2เท่านะคะประมาณ 2,000 กว่าล้าน176โครงการแต่ว่าเราก็ยังหายุทธศาสตร์เกี่ยวกับ AI ในตัวโครงการปีนี้ไม่เจอค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างที่คิดจะทำนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักซื้อนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างที่ท่านรองนายกได้เคยกล่าวไว
3: ้แต่ฉันลองให้ทุกท่านลองนั่งตอบคำถามในใจนะคะว่าถ้าเราพูดถึงการเดินไปข้างหน้าอย่างมียุทธศาสตร์จะทำยังไงให้ประเทศไทยไม่ตกขบวนรายงานวิจัยที่เราได้ศึกษาอย่าง World Bank ก็ดีหรือที่อื่นๆเนี่ยนะคะลองดูนะคะข้อ1โครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับชาติอยู่ที่ไหนข้อ2ข้อมูลที่จะพร้อมเทรน AI อยู่ตรงไหนคะข้อ3เราจะใช้ AI ในการสเกลโครงการรัฐหรือเอกชนได้อย่างไรมันอยู่ตรงไหนข้อ4เราจะมีการเพิ่มทักษะ upskill ทั้งภาครัฐแล้วก็แรงงานนั้นแบบไหนนอกเหนือจาก AI ไทย Passport ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์จะได้หรือเปล่าหรือ5 AI governance กฎเกณฑ์ที่จะทำให้เอกชนเชื่อมั่นในเรื่องของข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วใช้ประโยชน์ในเชิงของเศรษฐกิจได้จริง
0: ส่วนนายอิสริยะไพรีไพฤทธิ์สสพรรคประชาชนนะครับได้อภิปรายงบเกี่ยวกับดิจิทัลและ AIอ้างอิงงบรวมในร่างกฎหมายฉบับนี้มีมากถึง 33,276 ล้านบาทพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าโครงการ THAI Passport Phase 2แม้ไม่ได้อยู่ในงบฉบับนี้แต่อาจกลับมาในรูปแบบของเงินนอกงบประมาณกรุงเทพมหานครประกาศผล

0: และพัฒนาผลิตภัณฑ์โคขุนโคเนื้อวากิวเหล่านี้ให้เป็นสินค้าพรีเมียมแล้วก็หาช่องทางจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายๆจุดต่อไปครับในพื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับผลไม้ที่อยู่คู่พื้นที่มานานนั่นก็คือระกำนะครับแต่ปัจจุบันนี้การปลูกระกำน้อยลงไปเยอะเลยครับมีการถอนทำลายแล้วก็ไปปลูกพืชอื่นๆกันแทนตอนนี้ครับชาวบ้านในชุมชนก็ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพันดีหันมาฟื้นฟูนะครับปลูกระกำเพิ่มเติมแล้วก็เอาระกำที่ได้เนี่ยมาแปรรูปเป็นสินค้าอีกหลากหลายเลยครับโครงการระกำนำสุขครั้งที่2นะครับซึ่งจัดพิธีทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยการปรุงเมนูจากระกำเป็นอาหารคาวหวานแกงไก่กล้วยพระยำไก่ระกำไก่ต้มกระวานระกำน้ำพริกระกำน้ำระกำหวานนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเพื่อเริ่มต้นการส่งเสริมและฟื้นฟูระกำพืชประจำถิ่นเมืองตราดโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพันนีวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราดสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูนและปราดท้องถิ่นแล้วก็สาธิตเมนูจากระกำนะครับโดยอาจารย์ทัศพลปานิเสนอาจารย์ประจำสาขาวิชาข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพันนีเป็นการเดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรระกำผ่านกระบวนการวิจัยชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ยกระดับผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากระกำนะครับมีทั้งน้ำระกำไซรัปน้ำระกำเข้มข้นเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานอย.
1: คือในวิทยาการชีพบ่อไร่นะครับจะมีศูนย์บ่มเพาะนะครับอาชีวศึกษาซึ่งศูนย์นี้จะมีประจำทุกวิทยาในวิทยาของเราจะมีโครงการนะครับแปรรูปผลิตภัณฑ์จากระกำนะครับซึ่งจะมีการแปรรูปหลายผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำระกำนะครับไซรัประกำนะครับน้ำพริกระกำนะครับตรงนี้เองนะครับในปีนี้ก็มีโครงการดีๆเพิ่มขึ้นว่าเราจะเป็นแหล่งผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ระกำโดยจะมีอาคารนะครับในการทำงานของการจดทะเบียนอย.ขึ้นในวิไลครับผม
0: ช่วงบ่ายครับก็ไปร่วมการปลูกต้นระกำลงในแปลงปลูกริมรั้ววิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่200ต้นเลยครับเนื่องจากพื้นที่ปลูกระกำและระกำตามธรรมชาติเนี่ยลดน้อยลงจะได้นำผลผลิตระกำมาแปรรูปเป็นอาหารพื้นถิ่นแล้วก็เมนูใหม่ๆด้วยซึ่งมีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและมีบทบาทพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน
1: ครับก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับสร้างสถานที่เป็นเหมือนลักษณะของโรงงานนะครับเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะระกำนะครับจะแปรรูปโดยการใช้แบรนด์นะครับผลิตโดยวิไลการอาชีพบ่อไร่ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในชุมชนนะครับต่อไปเนี่ยจะมาผลิตในวิไลของเราโดยเฉพาะเรื่องระกำของเรานะครับคิดว่าอีกประมาณไม่น่าเกินปีนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่สร้างนะครับแบรนด์ในเรื่องของระกำต่อไปครับ
0: ระกำได้ชื่อว่าเคยเป็นไม้บุญคุณครับที่สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านตำบลช้างทูนมานานแต่เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปครับระกำกลับถูกมองว่าเป็นวัชพืชหรือว่าไม้เกะกะจนถูกแพร่ถางแล้วก็จำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องเลยครับการออกแบบกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ครับเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นนะครับว่าระกำเนี่ยไม่ใช่แค่พืชท้องถิ่นที่รอวันจะสูญหายไปแต่ว่าถ้ายังช่วยกันปลูกช่วยกันอนุรักษ์กลับมาเนี่ยก็ยังสามารถเอามาแปรรูปเอาไปสร้างรายได้กันต่อได้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีครับไปเปิดสวนทุเรียนตัดทุเรียนลูกแรกนะครับที่สู่คาต้นออกมาเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดงานเทศกาลทุเรียนของอุทัยธานีกันแล้วนะครับผลไม้ที่นี่ตอนนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่ารสชาติหวานละมุนเพราะว่าปลูกในพื้นที่จากเชิงเขาเลยครับ
2: ขอบคุณใจครับ
3: 1 2
0: จังหวัดอุทัยธานีเริ่มต้นเปิดเทศกาลทุเรียนคุณภาพอย่างเป็นทางการนะครับชูจุดเด่นทุเรียนรสชาติหวานละมุนเนื้อแห้งละเอียดนะครับพร้อมกับเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันมากินทุเรียนสดจากสวนครับที่มีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดเทศกาลทุเรียนคุณภาพอุทัยธานีวันนี้มากันที่สวนหมู่15บ้านคุ้มเกล้าตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่ช่วงนี้ครับทุเรียนเริ่มสุกแก่พร้อมกินได้ครับตั้งแต่มิถุนายนนี้ไปจนถึงเดือนสิงหา

0: คมนะครับรวมๆระยะเวลาประมาณ3เดือนสายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากที่สุดก็คือพันธุ์หมอนทองนะครับราคาหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ครับอยู่ในบริเวณที่ราบเชิงเขาซึ่งมีสภาพดินแล้วก็ภูมิอากาศที่เหมาะสมนะครับจึงได้ทุเรียนรสชาติแบบที่ท่านผู้ว่าการันตีให้ฟังแบบนี้เลยครับ
1: รสหอมนุ่มหวานนะครับแล้วก็แห้งแห้งอย่างนี้ฮะแห้งลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานีเนื่องจากจังหวัดอุทัยธานีเป็นพื้นที่ราบแถบภูเขานะครับมันก็จะเป็นอัตลักษณ์ซึ่งขณะนี้เรากำลังส่งเสริมด้วยการทำ GAP นะครับโดยทางภาคเกษตรนะครับจะมาส่งเสริมเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนจังหวัดอุทัยธานีซึ่งขณะนี้ท่านในอำเภอบ้านไร่ท่านก็ได้ให้มีการตั้งชื่อเพื่อจะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
2: พื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนปลูกสับปะรดอยู่พอปลูกสับปะรดอยู่แล้วก็ได้ซื้อพันธุ์ทุเรียนมาปลูกแซมความกว้างก็ประมาณ7คูณ7แล้วก็ปลูกก็ดูแลตามมีความรู้กับท่านเกษตรอำเภอบ้างเกษตรตำบลบ้างเวลาเข้าประชุมเกษตรจังหวัดแกมาประชุมแกก็ให้ความรู้ก็ทำตามท่านมาก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้ประมาณ8ปีเศษละครับตรงเนี้ย8ปีเศษแล้ว
3: มันสามารถสร้างรายได้มูลค่าสูงต่อปีเท่าไหร่ครับ
2: ก็ได้ดีอยู่นะครับได้เป็นหลักแสนเลยนะครับครับรายได้ดีมากเลยครับ
0: จังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนรวมกว่า 2,900 ไร่ครับอยู่ในพื้นที่4อำเภอคืออำเภอบ้านไร่อำเภอห้วยคดอำเภอลานสักและอำเภอหนองฉางครับส่วนใหญ่ก็จำหน่ายผลผลิตด้วยตัวเองกันที่หน้าสวนเลยรวมถึงมีช่องทางออนไลน์ด้วยครับตอนนี้ยังมีภาคเอกชนแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมาสนับสนุนทำเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเข้าไปเที่ยวในสวนทุเรียนของชาวบ้านกันนะครับได้กินทุเรียนสดจากสวนแบบสุกคาต้นแล้วก็ไปท่องเที่ยวในจุดสำคัญต่อเนื่องกันได้ครับที่อุทัยครับมีทุเรียนให้กินไปจนถึงสิงหาคมที่ลพบุรีก็มีที่เที่ยวไปจนถึงช่วงสิงหาคมนี้อยู่เหมือนกันนะครับนั่นคือภูเขาดอกตะแบกตอนนี้กลายเป็นสีขาวสีชมพูสีม่วงตระการตาครับเปิดให้นักท่องเที่ยวไปได้ชมกันแล้วก็มีเส้นทางที่สามารถขับรถชมกันยาวๆกว่า3กิโลเมตรเลยครับในช่วงฤดูฝนนะครับต้นตะแบกจะพากันออกดอกเบ่งบานตามธรรมชาตินะครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีครับเป็นการเปลี่ยนขุนเขาเป็นสีชมพูอมม่วงแล้วก็ขาวบรรยากาศโรแมนติกกับทิวเขาดอกตะแบกครับอยู่ที่บ้านใหม่ศรีอุบลตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีจุดชมวิวไฮไลท์ครับคือหน้าวัดสุวรรณภูมิที่มีดอกตะแบกบานเต็มจากพื้นราบขึ้นไปจนถึงยอดภูเขาเลยครับมองเห็นลดหลั่นเป็นชั้นๆ ชัดเจนที่สุดมีถนนตัดกับโค้งเขาดอกตะแบกเป็นแบ็คกราวด์ครับนี่เป็นจุดที่สวยที่สุดเลยแถมยังมีพื้นที่จอดรถนะครับเอาไว้ให้เดินถ่ายรูปกันได้สะดวกด้วยและอีกจุดนะครับเป็นริมถนนทางหลวง2340ช่วงหลักกิโลเมตรที่32ถึง35ครับอันนี้เนี่ยสามารถขับรถชมดอกตะแบกบนเทือกเขา2ฝั่งถนนได้ตลอดแนวกว่า3กิโลเมตรเลยครับ
4: ท่านสังเกตดูได้นะครับต้นตะแบกเนี่ยจะขึ้นแบบไม่หนานะครับจะขึ้นงางๆแล้วคือธรรมชาติของเขาก็คือว่าเป็นต้นไม้ธรรมชาติที่มีดอกสีม่วงนะครับแล้วภูเขาแห่งนี้ก็จะมากมายด้วยพันไม้หลากหลายชนิดแต่ทีนี้ก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะเดินทางมาในเส้นถนนตรงนี้ก็จะแวะถ่ายรูปนะครับเพื่อเอาไปลงโซเชียลเป็นภูเขาที่สวยงามมาก
5: ไอเกิดขึ้นมาเองครับพอมันจะมีพอเป็นดอกแล้วก็จะมีเม็ดร่วงลงมาแล้วก็จะเกิดขึ้นมาเองปลูกก็ไม่ติดครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่สร้างขึ้นมานะครับแต่ปลูกเราจะปลูกแค่ร้อยสองร้อยต้นหมื่นต้นมันก็ไม่เกิดไม่ติดเหมือนที่มันจะเม็ดร่วงเพราะเม็ดที่จะร่วงลงมามันจะร่วงลงมาเยอะกว่ามากกว่าที่เราจะปลูกครับและธรรมชาติสร้างให้ขึ้นมาเองครับพวกนี้แค่เราไม่ตัดก็พอนะครับ
0: ดอกตะแบกบนเขามักจะเริ่มออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีครับโดยจะทยอยบานเรื่อยๆตามปริมาณฝนนะครับปีนี้คาดว่าจะบานสวยที่สุดไปถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับบานพร้อมกันหมดทั้งพื้นที่ราบและบนภูเขาด้วยครับ ส่วนการแนะนำนะครับถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวดูดอกตะแบกบานแบบนี้แนะนำว่าช่วงเช้ากับช่วงเย็นๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดอกไม้นั้นสีสันสวยสดชัดเจนที่สุดแล้วก็อากาศไม่ร้อนเกินไปด้วยครับแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งนะครับที่อบจ.เชียงใหม่ตอนนี้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเทรนด์ของคนที่รักสุขภาพด้วยแล้วก็อยากพักผ่อนด้วยครับออกไปวิ่งกันนะครับไม่ได้วิ่งแค่ในฟิตเนสเพียงอย่างเดียวแต่ว่าการวิ่งที่นี่ครับสามารถชมวิวดอยสุเทพไปได้ด้วยรวมถึงมีคาเฟ่มีร้านอาหารที่เป็นแนวสุขภาพมาคอยให้บริการในพื้นที่ด้วยครับบรรยากาศช่วงฤดูฝนนะครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็เต็มไปด้วยความสดชื่นเขียวขจีครับตอนนี้สถานที่ที่นิยมอย่างมากคือสวนอบจ.เชียงใหม่ตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับมีนักวิ่งออกมาออกกำลังกายกันมาเดินเล่นปั่นจักรยานท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวสดเลยแล้วก็ฉากหลังที่สวยงามของดอยสุเทพแล้วก็มีม่านหมอกหลังสายฝนด้วยแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เรียกว่าการท่องเที่ยวแบบ healthy and chill ครับหลังเสร็จสิ้นการวิ่งออกกำลังกายก็จะพากันมานั่งพักผ่อนมาจิบกาแฟพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพกันแล้วก็การออกกำลังกายด้วยหลายคนมองว่าไลฟ์สไตล์แบบนี้ครับวิ่งเสร็จแล้วนั่งจิบกาแฟเป็นชีวิตที่แบบ slow life ครับไม่ต้องเร่งรีบเป็นการให้ความสำคัญในการสร้างสังคมและก็มิตรภาพผ่านกิจกรรมที่ชื่นชอบร่วมกันได้ครับ
6: ก็ตัวผมก็มาเกือบทุกเช้าครับบ้านอยู่ใกล้ด้วยแล้วก็ลดความอ้วน
7: มาทำอะไร
6: มาเดินมาวิ่งนะครับวันไหนฟิตๆหน่อยก็วิ่งบ้างวันไหนคือแบบก็เดินชิลๆได้เพราะว่าบรรยากาศมันดีครับตรงนี้มันมองเห็นดอยสุเทพวิวสวยมากที่สำคัญคือแบบมันอากาศมันดีแล้วมันวิวมันสวยอะถ่ายรูปมุมไหนก็สวย
8: ผมว่าในเรื่องของบรรยากาศด้วยแล้วมันเป็น energy ที่มันดีครับมันเป็นพลังเชิงบวกว่าเริ่มต้นจากบางคนก็ไม่ได้วิ่งแค่มาเดินเล่นแล้วพอมาเห็นคนที่เขามาออกกำลังกายอ่ะมันก็อย่างมันเป็นเหมือนเป็นพลังส่งต่อคนก็ออกมาออกกำลังกายมากขึ้นอย่างเงี้ยใช่เหมือนเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆซึ่งแบบว่าออกกำลังกายเสร็จเรามานั่งชิลแลกเปลี่ยนความคิดกันมันจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าฉันวิ่งเสร็จฉันหาอะไรกินเสร็จแล้วฉันกลับอันนี้คือมันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดไปในตัวแล้วก็ชวนกันไปทำอีเวนต์อย่างอื่นอย่างที่นี่ก็คือวิ่งกันเสร็จปุ๊บโอเคใครจะนัดไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันต่อเหมือนเป็นที่รวมอีกทีนึงว่าโอเคก่อนไปเที่ยวมาวอร์มที่เนียนก่อนแล้วก็ไปเที่ยวหรือว่าไปกิจกรรมที่อื่นก็ว่ากันไปครับ
0: จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สวนอบจ.แห่งนี้ครับกลายเป็นแลนด์มาร์คของสายสุขภาพนั่นก็คือการรวมตัวกันของขบวนฟู้ดทรัคนะครับคัดสรรเมนูโฮมเมดเพื่อสุขภาพมาให้เลือกชิมกันด้วยทั้งเมนูกาแฟสดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไปจนถึงขนมอาหารว่างที่ตอบโจทย์สายคลีนและสายเฮลตี้โดยเฉพาะเลยครับก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่สวนอบจ.เชียงใหม่ครับที่ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายทั้งตอนเช้าหรือว่าตอนเลิกงานกันแต่ว่าบรรยากาศในการออกกำลังกายก็ต้องส่งเสริมไปด้วยครับด้วยธรรมชาติรอบตัวแบบนี้เองครับท่องเที่ยวกันต่อครับไปสัมผัสเสน่ห์ของธรรมชาติกันที่บ่อหินฟาร์มสเตย์ที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังลงภาคใต้กันบ้างนะครับนี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวมีครบเลยครับทั้งสายลุยสายรักโลกแล้วก็สายรักสุขภาพได้ครบเลยครับซึ่งที่นี่เกิดจากการร่วมมือกันของคนในชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
9: ฝนจะไม่ค่อยเป็นใจมีละอองฝนโปรยปลายลงมาให้ชุ่มฉ่ำแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคเพราะเราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติไปอีกแบบโดยวันนี้พามาปักหมุดท่องเที่ยววิถีชุมชนกันที่ชุมชนท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์ตำบลบ่อหินอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะ
10: หลังจากที่นั่งรอจนฝนเนี่ยตกเบาลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติค่ะจุดที่เราจะไปนะคะก็คือเป็นบ่อน้ำพุเค็มร้อนค่ะไปลงเรือกันค่ะเราจะไปลงเรือลำนี้กันค่ะพี่บีทเหรอคะดูมีชื่อผมด้วยนะคะตรงเสื้อพี่บีทเดี๋ยวเราจะไปจุดไหนกันก่อนคะ
11: เดี๋ยวน่าจะไปดูกลุ่มก่อนไม่แน่ใจครับต้องไปด้านนอก
10: ค่ะ
11: ดูสภาพอากาศอีกทีนึงหน้างานครับ
10: ค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะก็เลยต้องรอดูก่อนว่าเราจะไปจุดไหนได้บ้างค่ะไปค่ะ
9: นั่งเรือหางยาวรับลมเย็นๆไปเช็คอินกันที่จุดแรกเกาะล้อๆแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติและลงเล่นน้ำค่ะ
10: เรานั่งเรือมาสักประมาณสัก20นาทีได้นะคะก็มาถึงแล้วค่ะจุดนี้คือชาวบ้านในพื้น

ที่เนี่ยเรียกกันว่าเกาะหล่อหลอค่ะก็คือจะเป็นชายหาดเล็กๆนะคะจุดนี้คือพี่ๆเนี่ยเขาก็จะพานักท่องเที่ยวน่ะมาเล่นน้ำค่ะปกติแล้วเขาจะพานักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำในช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะที่ว่าจะเป็นภูเขาเนี่ยจะคอยบังแดดนะคะตรงนี้ก็คือจะแดดร่มลมตกค่ะเหมาะกับการเล่นน้ำได้ค่ะแต่ช่วงที่เรามาเนี่ยช่วงนี้น้ำมันค่อนข้างที่จะขุ่นเพราะว่าฝนมันตกลงมาตลอดค่ะถ้าเราไม่ได้มาตรงกับฤดูกาลที่ฝนเขาตกนะคะก็จะน้ำก็จะใสค่ะเหมาะกับการเล่นน้ำแต่แค่นี้น้ำก็สวยแล้วนะคะเกาะหล่อ

0: เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่บริเวณหน้าอ่าวซิเกามีความโดดเด่นอยู่ที่หาดทรายขาวละเอียดน้ำใสนอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ค่ะ
1: มันน่าจะเป็นเหมือนกับตำเลที่ตั้งแล้วมันจะเป็นเวิร์งนะครับก็น่าจะเรียกเกาะล้อมผมเรียนสันนิษฐานเอาเองนะแต่ว่า
2: ก็คือแบบชาวบ้านเขาเรียกกันมาแล้วก็เรียกต่อกันมาทำความเข้าใจกันเองอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับ
2: แล้วจุดนี้คือเราให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังไงบ้างคะ
1: ก็คือเหมือนจะมาช่วงบ่ายครับก็คือเวลาพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนู้นตรงนี้มันจะร่มแล้วก็มีที่เล่นน้ำให้ครับ
2: จุดนี้ส่วนใหญ่จะพานักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำ
1: ใช่ครับ
2: ถ้าเกิดนอกจากเล่นน้ำแล้วนักท่องเที่ยวเขาจะได้ชมอะไรบ้างครับพี
1: ่ก่อนช่วงเย็นมันจะมีนกเงือกกับไอ้เหยี่ยวทะเลด้วยครับช่วงเย็นครับบรรยากาศตอนเย็นคือมันดีครับครับ
2: จุดนี้เรามีการอนุรักษ์ยังไงบ้างครับพี่พานักท่องเที่ยวมาเรามีการแนะนำเขายังไงบ้าง
1: ก็คือเกี่ยวกับห้ามเก็บของเกี่ยวกับปะการังอะไรที่ว่ามันลอยน้ำก็คือห้ามเก็บเอาไปเหมือนเปลือกหอยอะไรก็ไม่ให้เอาไปครับก็บอกนักท่องเที่ยวด้วยครับ
0: ลุยกันต่อยาวๆนั่งเรือลัดล้อไปที่อ่าวบุญคงซึ่งเป็นหน้าผาหินรูปทรงแปลกตาตระหง่าอยู่ริมทะเลและนอกจากความสวยงามแล้วที่นี่ยังเป็นพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันปลูกหญ้าทะเลคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลตรังอีกด้วยค่ะ
2: มาต่อกันที่อ่าวบุญคงนะคะจุดนี้ค่ะก็คือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหนึ่งแห่งค่ะเพราะว่าทางชุมชนเนี่ยเขาจะพานักท่องเที่ยวมาปลูกหญ้าทะเลนะคะซึ่งถ้าเกิดน้ำลงเนี่ยเราก็จะได้ปลูกกับเขาด้วยแต่ว่าวันนี้น้ำมันขึ้นเล็กน้อยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะจุดนี้ค่ะเราจะได้ชมหน้าผาหินเนี่ยที่สวยงามค่ะแล้วก็ถ้าน้ำมันขึ้นมากกว่านี้อีกนิดนึงค่ะเราก็สามารถเดินขึ้นไปบนถ้ำได้นะคะไปชมวิวด้านบนได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่คือความสวยงามทางธรรมชาตินะคะที่เขารังสรรค์ขึ้นมาค่ะ
0: ล่องเรือมาฝั่งตรงข้ามจะได้ชมกับภาพเขียนสีโบราณบนผนังที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตรอให้นักท่องเที่ยวมาค้นหาและเรียนรู้ค่ะ
1: ก็คือมาชมภาพวาดโบราณครับภาพวาดโบราณสมัยก่อนครับก็คือนั่นแหละครับจะมีรูปนกรูปปลานะครับต่างๆแล้วก็พอดูฝั่งนี้ก็คือเหมือนเมื่อก่อนก็คือมันรอยวาดด้วยไงครับแต่ก็คือโดนเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรมันทำลายบางทีโดนน้ำโดนฝนอะไรแบบนั้นเลยครับครับ
2: ก็คือเราสังเกตจากสี
1: ใช่
2: ส
1: ี
2: ก็คือจะออกเป็นสีแดงๆใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: อันนี้สันนิษฐานมาว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็น่าจะประมาณเกี่ยวกับช่วงยุคหินนู่นเลยครับปกติเขาขึ้นไปวาดได้ผมว่าน่าจะระดับน้ำทะเลมันอยู่สมัยก่อนก็คือด้านบนนะครับถ้าในทางวิทยาศาสตร์ก็คือน้ำทะเลกัดเลาะอินปูนะมันก็เลยเกิดเป็นเพิงครับตรงนี้มันจะเป็นน้ำปัจจุบันนะครับเห็นไหมมันจะเป็นชั้นหนึ่งแต่ทางด้านบนก็คืออีกชั้นหนึ่ง

0: ำหรับไฮไลท์สำคัญในการท่องเที่ยวในวันนี้นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือนี่เลยค่ะบ่อน้ำพุเค็มร้อนใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่จุดนี้ค่ะเรามาถึงแล้วนะคะน้ำใสมากค่ะมันแตกต่างจากน้ำคลองตรงนั้นใช่ไหมคะพี
1: ่
0: สายคลองตรงนั้นนี่แล้วตรงนี้คือจุดนี้เขาต้องทำยังไงบ้างคะพี่คะ
1: ลองไปสัมผัสดูว่าน้ำร้อนเยอะแค่ไหนครับคือถ้าสัมผัสแล้วโอเคก็คือสามารถลงไปแช่ได้ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้อุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้คะพี
1: ่ประมาณ4ปกติถ้าเหลือแค่บ่อก็คือประมาณ45-47 องศาแต่อันนี้ก็คือคล้ายๆครับ

0: ไอ้น้ำด้านนอกเข้ามาผสมแล้วมันจะอุ่นนิดนึงครับ
1: จะอุ่นนิดนึง
0: ใช่ครับ
1: ส่วนใหญ่คือเขาจะมาแช
0: ่ใช่เนี่ยคือถ้าอยากจะแช่ทั้งตัวก็คือลอยน้ำเยอะกว่านิดนิดนึงแล้วก็ลงไปได้ทั้งตัวเลยครับ
2: บ่อน้ำพุเค็มร้อนเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่ชุมชนท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวมาแช่เท้าเพื่อผ่อนคลายซึ่งจะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีพร้อมกับชมวิวป่าชายเลนค่ะ
1: กล่าวว่าจะมาแช่ตัวแช่เท้านะคะแต่วันนี้น้ำร้อนมากแช่ไม่ไหวค่ะน้ำร้อนจริงค่ะร้อนมาก
0: ก็ตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายแล้วครับก็คือที่เขาเจอก็คือชาวบ้านมาหาสัตว์น้ำหรือหาปูอะไรแบบนี้ครับก็เลยเจอครับ
1: แล้วนี่มันมีตาน้ำอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี
0: ่ตาน้ำประมาณ 2-3 ตาครับ
1: อุณหภูมิ
0: ของน้ำก็ประมาณ 45-47 องศาเวลาน้ำลดต่ำสุดครับแต่ถ้าน้ำทะเลเข้ามาผสมก็ไม่ถึงมันก็สามารถแช่ได้ครับ
1: ระดับน้ำเขาก็คือจะหยุดขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงด้วย
0: ใช่ครับ
1: น้ำเขาใสมากเลยนะพี่
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มันคือมันเกิดจากอะไรอะคะ
0: น้ำก็คือมันมาจากทะเลลึกนะครับก็คือมันมาจากรอยแยกของเปลือกโลกครับมันก็เลยมาผุดที่นี่
1: มันไม่มีกลิ่น
0: ไม่มีกลิ่นกรรมฐานครับบ่อนี้ครับ
2: จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่นำมาสู่การรวมกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เข้มแข็งโดยเน้นบริหารจัดการกันเองภายในชุมชนช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนค่ะ
3: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนและวิถีชุมชนครับที่นี่เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับมาสำรวจนะครับแล้วก็ร่วมศึกษาเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลได้ใช้ฝั่งนะครับร่วมกับชุมชนนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของป่าชายเลนนะครับเรื่องของทรัพยากรชายฝั่งนะครับที่นี่เนี่ยจะมีความหลากหลายทางด้านนิเวศวิทยาค่อนข้างสูงครับไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับในพื้นที่นะครับนำไปสู่เรื่องของวิถีชุมชนก็คือวิถีชุมชนที่นี่เนี่ยจะพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลได้ใจฝั่งเป็นหลักในการดำรงชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะมีวิถีชีวิตในเรื่องของการทำประมงนะครับ
2: การมาท่องเที่ยวที่บ่อหินฟาร์มสเตย์มาที่เดียวได้ครบทุกอรรถรสทั้งสายลุยสายรักโลกและสายรักสุขภาพใครที่อยากมาสัมผัสหรืออยากใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์แบบนี้สามารถติดต่อสอบถามล่วงหน้าได้เลยค่ะเพราะในแต่ละวันหรือแต่ละฤดูกาลจะได้สัมผัสกับบรรยากาศและความสุขที่แตกต่างกันค่ะ
4: ถ้าบางจังหวะการท่องเที่ยวเนี่ยไปในช่วงที่เหมาะสมก็จะมีกิจกรรมพานักท่องเที่ยวไปปลูกหญ้าทะเลครับเอาไว้เป็นแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับเหล่าสัตว์น้ำในพื้นที่ด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยทะเลหมอกเขาไกลหรือว่าทะเลหมอกไอปูลงครับอยู่ที่ตำบลมามงอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนี่เป็นจุดเช็คอินใหม่สุขิรินนะครับได้รับการยกย่องว่านี่เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของภาคใต้แห่งหนึ่งเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กลับมาที่ธนาคารเราทำได้จริงๆเหรอครับแค่ส่งใบรายงานนั่นให้ฉัน
1: ทำไมโอวาดาถึงยังอยู่ที่ธนาคารอีก
2: ไม่มีใครคิดจะรับผิดชอบแบ่งพรรคแบ่งพวกขัดผลประโยชน์กันเองลูกน้องก็เอาแต่เกรงใจหัวหน้างานไม่กล้าแม้แต่จะพูดสิ่งที่ถูกต้อง
1: ไม่มีข้อมูลของเมลเกี่ยวกับไซเบอร์เลยดูเหมือนข้อมูลจะเพิ่งถูกลบไปเมื่อกี้นี้เอง
3: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipha.me
5: กว่า30ปีในวงการแต่เธอคนนี้บอกว่าตัวเองไม่เก่ง
6: พี่ตอบไม่เก่งนะแล้วก็ไม่เก่งไม่เป็นไรเลยแต่เราต้องมีโฮปเราต้องมีความหวังว่าวันนึงเราต้องเก่ง
5: แต่วันนี้เธอคือคนที่นักแสดงรุ่นใหม่ต่างก็เรียกว่าครูแล้วรักการแสดงอย่างสุดหัวใจ
6: แล้วก็ปิ๊งขึ้นมาได้ว่าต้องรักมันเรายังไม่รักมันมากพอหรือเปล่าเวลาที่เรารักการแสดงจริงๆอะค่ะเราจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ก็เลยกระโดดมาเป็น acting coach
5: แต่กว่าจะถึงวันนั้นได้ระดับครูสอนการแสดงก็เคยมีวันที่เล่นไม่ผ่านเหมือนกัน
6: มีวันนึงเล่นไม่ได้3เทคก็แล้ว4เทค5เทคก็แล้วก็แบบคิดแล้วคิดในใจแล้วแบบฉันจะทำยังไงฉันทำไม่ได้ฉันต้องทำได้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งความเป็น acting coachเป็นตัวละครเป็นตัวละครแล้วก็อยู่เดินไปเรื่อยๆทีละก้าวปุ๊บสามีกลับมาพูดจบเสร็จน้ำตาไหลพรากได้เลย
5: พบกับนักแสดงมากฝีมือที่ฝากผลงานระดับตำนานไว้มากมายเต๋าสโรชาวาทิตพันธ
7: ์แมสเตอร์สคัทคุยนอกบทรายการเบื้องหลังเชิงลึกที่จะเชื่อมโลกของผู้สร้างหนังเข้ากับโลกของผู้ชมติดตามรายการได้ทาง YouTube vipha.me และทุกช่องทางของวิภามาร่วมฟังเรื่องราวฉบับคัดนอกเฟรมกันครับ
8: วิภาเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิภา Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสมพอยต์เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับพอยต์ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับพอยต์สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสมพอยต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Joy Family พื้นที่ที่

0: ีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยาย

หอมอร่อยคอไม่แห้งเพราะวันนี้กินอยู่คือจะชวนคุณผู้ชมมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือตั้งแต่ต้นจนจบที่คุณผู้ชมทำตามเองได้แน่นอนค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้นะคะโบกำลังหันใช้เท้าอยู่เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือแบบปลอดภัยกินแล้วสบายใจด้วยอร่อยด้วยที่บ้านเราเองค่ะเริ่มต้นเลยนะคะของก๋วยเตี๋ยวเรือเราก็จะต้องทำน้ำสต๊อกให้อร่อยแล้วก๋วยเตี๋ยวเราก็จะได้อร่อยค่ะน้ำสต๊อกโบก็เริ่มจากการใช้กระดูกหมูใช้เล้งหมูลงไปลวกออกสักทีนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่น้ำใหม่แล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะเหมือนราเมงที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเนี่ยเขาก็ต้มให้น้ำของไขกระดูกหมูเนี่ยค่ะออกมาเป็นสีขาวๆแต่เราไม่ต้องใช้ไขของกระดูกหมูขนาดนั้นค่ะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันจะต้องไม่เลี่ยนที่จะชวนคุณผู้ชมทำวันนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีขายเยอะมากเลยไปกินที่ไหนเราก็คอแห้งบ้างหน้าชาๆบ้างด้วยปริมาณผงปรุงรสเนาะเขาบอกว่าไม่ใส่เดี๋ยวไม่อร่อยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ใส่บ้างนะคะแต่ว่าเราจะใช้รสชาติของผักธรรมชาติเนี่ยค่ะให้หวานธรรมชาติให้เค็มธรรมชาติให้เกิดอูมามิธรรมชาติใส่ใช้เท้าทั้งแดงทั้งขาวเนี่ยแครอทเมื่อก่อนเขาเรียกใช้เท้าแดงเนาะใส่ใบเตยให้หอมและถ้าเราอยากให้น้ำซุปของเราเนี่ยค่ะหวานเราก็ใส่หัวหอมเอาไปทุบพอแตกแล้วก็ใส่เลยสัก2ก็ได้ค่ะนอกจากเราจะใส่ใช้เท้าสีขาวสีแดงหอมใหญ่แล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มรสชาติของซุปของก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อนี้ด้วยเครื่องยาจีนเครื่องยาจีนวันนี้ค่ะสิ่งที่เราคุ้นเคยรู้จักกันดีอย่างเช่นอันนี้ตังกุยเราก็ใส่ตังกุยก่อนแล้วก็ใส่ฮวยซัวค่ะเป็นแผ่นสีขาวแบบนี้ต้มออกมามันจะเหมือนเวลามันสุกแล้วค่ะมันจะเหมือนมันรับประทานได้ฮวยซัว

บักขี้โป๊ต๋งแปะตุ๊กตังเสียมแล้วก็เก่ากี้เครื่องยาจีนพวกนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาจีนแล้วก็เลือกร้านที่เครื่องยาจีนใหม่หน่อยนึงแล้วก็บอกเขาว่าจะเอามาต้มก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะถามว่าจะตุ้นไก่จะตุ้นหมูเลือกแบบที่เราชอบได้เลยนอกจากเครื่องยาจีนแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่โบนิยมใส่ลงไปในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือชะเอมเทศค่ะเพราะว่าชะเอมเทศเนี่ยกินแล้วมันจะชุ่มคอจะทำให้รสชาติของน้ำซุปเราเนี่ยหวานธรรมชาติไม่ต้องใส่เยอะนะคะสักสามเดี๋ยวมันจะขมเพิ่มรสชาติด้วยรากต่างเช่นรากของครึ่งไช่รากของผักชีแล้วก็ข่าค่ะทีนี้เราก็โขลกบุนิดๆพอค่ะพอให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยออกแล้วก็ข่าก็เช่นเดียวกันค่ะในสารระบบของเครื่องยาจีนเนี่ยบางทีเราก็จะได้ข่าแห้งมาด้วยแต่เราอยู่ประเทศไทยเรามีข่าสดเนาะเราก็ใช้ข่าสดปล่อยให้ต้มไปก่อนใส่เกลือนิดหนึ่งเพื่อดึงรสชาติธรรมชาติออกมาค่ะขออนุญาตกดให้มันจมเดี๋ยวพอพวกกระดูกหมูเปื่อยเนี่ยค่ะสามารถยกขึ้นออกมาก่อนได้ระหว่างที่เรารอน้ำซุปของเราอร่อยเนี่ยนะคะของอร่อยเราก็ต้องใช้เวลานะโบก็จะมาทำกระเทียมเจียวของขาดไม่ได้ในเครื่องก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำพริกน้ำส้มเป็นแบบคั่วนะคะจะได้เอามารับประทานกับก๋วยเตี๋ยวเรือได้ค่ะจะทำกระเทียมเจียวเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องเลือกกระเทียมไทยพยายามหากระเทียมในระบบอินทรีย์แล้วก็ดูที่มันไม่มีลาไม่ฝ่อล้างให้สะอาดค่ะเพราะว่ามันพวกนี้มันชอบมีฝุ่นใส่เกลือก่อนได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วค่ะประมาณนี้ได้แล้วคุณผู้ชมสามารถทำเก็บไว้รับประทานได้เข้าตู้เย็นก็ได้นะคะอันนี้ทดลองว่าน้ำมันร้อนไหมแบบนี้ถ้าใส่ลงไปแล้วไม่ร้อนเนี่ยเพิ่งใส่นะคะต้องรอให้ทิ้งลงไปแล้วมันลอยขึ้นมาถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วทอดแบบนี้ค่ะมันจะไม่กรอบแล้วมันจะอมน้ำมันคุณผู้ชมถ้ามันฟองขึ้นเนี่ยแล้วก็ตักฟองออกนะคะคือบางคนเขาตักฟองออกเพราะว่าเขากลัวน้ำมันไม่ใสแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นน้ำตกเนี่ยเดี๋ยวเราใส่เลือดอ่ะมันก็มองไม่เห็นละค่ะแต่ว่าบอกว่าบางทีฟองเนี่ยมันเอาสิ่งสกปรกขึ้นมาด้วยบางทีต้มน้ำซุปที่บ้านเนาะแม่ก็จะบอกว่าอย่าปล่อยให้มันเดือดแรงเพราะว่ามันจะไม่ใสน้ำมันจะขุ่นมันจะไม่น่ารับประทานแต่หม้อนี้เดือดแรงได้ค่ะลองอีกสักทีไหนอย่างนี้คือได้แล้วนะคะได้แล้วเราก็ใส่หมดเลยเวลาเจียวหอมเจียวกระเทียมนะคุณผู้ชมใช้หม้อที่มันสูงหน่อยหรือว่าเวลาใส่น้ำมันอย่าไปใส่เยอะมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพอใส่ไปเนี่ยฟองมันจะขึ้นแล้วถ้าเกิดเราใส่น้ำมันเยอะมันก็จะไหลออกมาเช็ดยากค่ะ

ให้เสด็จน้ำมันแบบนี้นะคุณผู้ชมรอให้เย็นเก็บใส่ขวดแก้วเอาเข้าตู้เย็นเอาไว้รับประทานนานๆได้เลยส่วนน้ำมันใส่หม้อเขียวเวลาคุณผู้ชมจะผัดผักเนี้ยก็ใช้น้ำมันกระเทียมเจียวได้นะคะเราก็จะหมักคั่วพริกกับคั่วกระเทียมเพื่อทำน้ำส้มโบใส่กระเทียมก่อนดีกว่าเพราะว่ากระเทียมสุกยากกว่าอันนี้นะคะบางคนเขาก็ชอบแบบว่ายังไม่แกะเปลือกนานาจิตตังแล้วค่ะว่าชอบแบบไหนมากกว่าคั่วพอให้ได้สีแล้วก็พริกก็เหมือนกันคั่วพอให้ได้สีก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันก็จะมีน้ำส้มเฉพาะตัวมันก็จะเป็นน้ำส้มพริกคั่วแบบนี้แหละค่ะจริงๆแล้วน้ำส้มในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยถ้าคุณผู้ชมไปกินราดหน้าก็จะได้น้ำส้มสายชูสีขาวพริกสีส้มหรือสีเหลืองซะส่วนใหญ่หั่นเป็นแว่นก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือเย็นตาโฟน้ำส้มก็จะเป็นสีแดงพริกตำมาไม่เป็นแว่นแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแบบแต้จิ๋วเนี่ยน้ำส้มต้องเป็นพริกสีเขียวแช่อยู่ในน้ำส้มสายชูน้ำส้มข้าวขาหมูก็ต้องสีส้มเท่านั้นสีแดงเท่านั้นจริงๆแล้วมันอาจจะมีโครงสร้างของมันอยู่ระหว่างเรารอกระเทียมเราได้ที่เนี่ยโบก็จะมาซอยผักโรยแล้วค่ะผักโรยของก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยค่ะมีต้นหอมมีผักชีลาบนะเขาว่ากันว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะรากน่าจะมาจากอาหารจีนชุมชนที่ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเองในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนที่เป็นมีรากของความเป็นจีนเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเรื่องเส้นเนี่ยว่าทำไมเราต้องทำก๋วยเตี๋ยวกินเองเพราะว่าเส้นในปัจจุบันคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่โบได้เห็นว่าเส้นเล็กในปัจจุบันนะคะมันเหนียวนุ่มเส้นเล็กก็มันไม่ต้องเหนียวนุ่มแต่ในปัจจุบันมีการใส่แป้งอย่างอื่นลงไปไม่ว่าจะเป็นแป้งมันสำปะหลังทำให้เส้นมันเหนียวนุ่มแล้วก็กลายเป็นที่ติดอกติดใจของหลายคนแต่ว่าคนที่เคยกินเส้นเล็กแบบเส้นเล็กข้าวจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วรสสัมผัสรสชาติแล้วก็อรรถรสในการรับประทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคนละเรื่องเลยค่ะส่วนเส้นใหญ่ก็จะมีปัญหาของเรื่องสารกันบูดที่ค่อนข้างเยอะหรือน้ำมันที่นำมาใช้ในการทาเส้นไม่ให้มันติดกันนะคะก็อาจจะบอกแหล่งที่มาไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเขาใช้น้ำมันอะไรงั้นถ้าเราทำกินเองที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเลือกซื้อเส้นจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารตกค้างอื่นๆตอนนี้การผลิตเส้นเองนะคุณผู้ชมก็มีการผลิตเส้นจากแป้งอินทรีย์ทำให้เรามีเส้นเล็กเส้นใหญ่อินทรีย์กินมีเส้นหมี่อินทรีย์ไว้รับประทานหน้าที่เราในฐานะผู้บริโภคที่จะต้องมีความรู้เนี่ยเราก็ไปตามล่าหาเส้นเหล่านี้มาทำก๋วยเตี๋ยวเรือที่บ้านพริกกระเทียมสีสวยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราก็เอาลงครกแบบร้อนๆนี่แหละค่ะดีเลยแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงเราใส่เกลือเนี่ยเพราะว่านอกจากว่าจะโขลกง่ายแล้วเกลือดึงรสชาติของกระเทียมของพริกออกมาแล้วก็ยังไปทำให้เกิดความสมดุลเมื่อเราจะใส่น้ำส้มสายชูมันก็จะอร่อยขึ้น

คุณผู้ชมอยู่บ้านเนี่ยก็ตักเก็บใส่ไว้ในขวดโหลก็ได้นะคะแล้วก็เทน้ำส้มสายชูใส่อันนี้ก็สามารถเก็บได้นานเช่นเดียวกันแต่ว่าเวลาเราทำเครื่องปรุงเองที่บ้านเนี่ยค่ะโบอาจจะนิยมเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดแล้วบ้านเราเมืองร้อนความชื้นในอากาศเยอะค่ะถ้าเก็บไว้ข้างนอกมันก็จะเสียเร็วแบบนี้แล้วก็เทน้ำส้มสายชูอีกหนึ่งอย่างที่เลือกได้เมื่อเราทำก๋วยเตี๋ยวเรือที่บ้านเองเราสามารถเลือกน้ำส้มที่เราชอบได้อาจจะไม่ต้องเป็นน้ำส้มกลั่นอาจจะเป็นน้ำส้มหมักแทนอย่างเงี้ยค่ะเกลือที่เราใส่ลงไปมันก็จะช่วยตัดรสความเปรี้ยวจัดของน้ำส้มมันก็จะได้รสกลมกล่อมอร่อยพอดีหมูโบเห็นแล้วค่ะว่ามันล่อนออกจากกระดูกโบก็จะตักขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะปรุงรสอย่างอื่นเพิ่มให้มันกลายเป็นหน้าตาเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็รสชาติเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ

ทําอยู่ที่บ้านนะคุณผู้ชมได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ได้กินเล้งแซ่บต่อได้ถ้าต้มพอใช้เท้าสุกเนี่ยคุณผู้ชมใช้เท้าสุกก็คือใสทั้งชิ้นนะคะไม่ได้เป็นขุ่นขาวข้างในก็เริ่มปรุงอย่างอื่นได้เลยค่ะหม้อที่บ้านคุณผู้ชมใหญ่พอเนี่ยก็ไม่ต้องเอาหมูออกก็ได้นะคะใส่ต่อได้เลยหลายสูตรมากเลยก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนานาจิตตังสูตรนี้จะใส่น้ำกระเทียมดองนิดหน่อยใส่ซีอิ๊วดำเค็มนะคะเพื่อให้ได้สีค่ะเราใส่เต้าเจี้ยวนิดหน่อยได้ค่ะเพื่อเพิ่มรสให้เต็มสัก2ช้อนพอแล้วก็ถ้าชอบนะคะเต้าหู้ยี้ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเพราะว่ามีการกินแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วมีใส่เต้าหู้ยี้ข้างบนละลายลงแล้วก็ปล่อยต้มปกติเวลาเราประทานก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาจะใส่เป็นน้ำตกเนาะความเป็นน้ำตกเนี่ยก็เกิดขึ้นจากมีพ่อค้าคนหนึ่งเขาวางเนื้อไว้แล้วก็เอาน้ำแข็งใส่ไว้เพราะว่ากลัวว่าเนื้อจะเสียคราวนี้พอน้ำแข็งวางไว้บนเนื้อมันก็ละลายเนาะน้ำเลือดของเนื้อเนี่ยมันก็ละลายตามน้ำแข็งไว้ด้วยพ่อค้าคนนั้นเขาก็เอาน้ำเนี่ยค่ะน้ำเลือดเนี่ยใส่ลงไปในซุปด้วยแล้วกลายเป็นว่าอร่อยมากก็เลยเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าก็เลยกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกแบบที่เรารู้จักกันประวัติของก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยจริงๆเขาบอกว่ามี3ยุค3ยุคใหญ่ๆของก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะคะก็จะเป็นยุคแรกขายบนเรือเขาเรียกว่าเรือสำปั้นเขาก็พายเรือไปขายกันยุคที่2เนี่ยค่ะเป็นยุคยกเรือขึ้นบกแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังนั่งขายอยู่บนเรือพอถึงยุคที่3เท่านั้นแหละจัดเรือใหญ่เลยลอยน้ำอยู่เป็นเรือลำใหญ่แล้วก็ให้คนเนี่ยขึ้นไปกินบนเรือลำใหญ่ขอชิมดีกว่าน่าจะได้แล้วต้องเติมซีอิ๊วอีกนิดนึงค่ะให้เพราะว่ายังไม่ได้เค็มมากแล้วก็สีก็น่าจะต้องเข้มกว่านี้อีกนิดนึงในเมื่อหม้อเรามีที่แล้วนะคุณผู้ชมบอกว่าจะขอใส่ลูกชิ้นจะได้ต้มไปในน้ำนี้ได้เลยลูกชิ้นหมูนะคุณผู้ชมเราก็สามารถทำเองที่บ้านได้ดูกินอยู่คือย้อนหลังได้เลยค่ะเอาละค่ะคราวนี้ใส่เลือดผสมกับหัวกะทิแล้วก็จะทำให้รสชาติของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือของเราอะค่ะมีความมันความข้นเกิดขึ้นค่ะสัดส่วนนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะครึ่งๆอย่างละครึ่งก็ได้ลองดูก่อนว่าชอบไหมคนให้เข้ากันน้ำแบบนี้กำลังดีเลยค่ะแล้วก็เทลงไปเลยเทปุ๊บหน้าตาก็กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไปเลยค่ะสำเนาถูกต้องนะคุณผู้ชมถ้าโบขายก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยสงสัยจะได้ตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือล้นหม้อนี่ตักออกไปแล้วรอบหนึ่งเอาละค่ะปิดไฟได้เลย

เนี่ยคุณผู้ชมพอเทลงไปเลือดมันก็สุกแล้วเป็นแบบนี้เราก็ปิดไฟไม่ต้องให้มันเดือดแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เหลือลวกผักกับลวกเส้นวันนี้ก็เส้นเล็กเนาะอันนี้เป็นเส้นเล็กแป้งอินทรีย์นะคะเป็นเส้นเล็กอินทรีย์ระหว่างรอเส้นเนี่ยเราก็ซอยผักบุ้งเป็นผักบุ้งไทยเป็นผักบุ้งเดียวกับผักบุ้งเย็นตาโฟอีกผักหนึ่งที่นิยมในการใส่ก๋วยเตี๋ยวอะค่ะก็คือถั่วงอกอันนี้คือถั่วงอกที่เราเพาะเองเนาะต้นเล็กนิดหนึ่งแต่ว่าถั่วงอกในตลาดที่เราไปรับประทานหรือเราไปซื้อเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันอวบอ้วนสวยงามเพราะฉะนั้นการที่เราทำก๋วยเตี๋ยวกินเองที่บ้านเครื่องเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมทำวันเดียวคุณผู้ชมก็ทำไม่เสร็จหรอกเพราะฉะนั้นอ่ะเราเริ่มจากการปลูกถั่วงอกเราเตรียมเครื่องไปเรื่อยๆถั่วงอกพร้อมเครื่องคุณผู้ชมก็พร้อมพอดีเอาละค่ะเราก็ยกเส้นขึ้นนะคุณผู้ชมส่งน้ำออกคือถ้าเกิดขายก๋วยเตี๋ยวจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีหลายหม้อเนาะหม้อนึงต้มเส้นหม้อนึงลวกผักหรือว่ามีแบ่งช่องข้างในยกลงใส่ชามแบบนี้เลยแล้วก็น้ำมันกระเทียมที่เราใส่หม้อเขียวไว้เนี่ยคลุกไว้เส้นจะได้ไม่ติดกันเสร็จแล้วค่ะเราจะลวกถั่วงอกก่อนถั่วงอกนี่ก็นานาจิตตังนะคุณชมบางคนชอบกรอบบางคนชอบนิ่มอยู่บ้านลวกเองได้เลยว่าจะเอากรอบหรือจะเอานิ่มส่วนสุดท้ายที่จะลวกก็คือผักบุ้งค่ะผักบุ้งเนี่ยถ้าลวกไม่นานพอนะคุณผู้ชมมันจะดำระหว่างนี้หมูสไลด์

ักที่เราใส่ลงไปเพื่อให้น้ำมันหวานเนี่ยค่ะเราก็สามารถรับประทานได้เป็นการเพิ่มปริมาณผักซี่โครงหมูที่เราต้มก็ใส่ได้เช่นเดียวกันโรยผักโรยนิดนึงนะคะทั้งต้นหอมแล้วก็ผักชีลาบสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือโหระพาก ลัวไม่อร่อยก็กระเทียมเจียวและกากหมูเล็กน้ำน้ำตกเสร็จไปแล้วอันนี้เราจะมาทำเกาเหลาโบลวกหมูในนี้น้ำในนี้มันก็จะอร่อยขึ้นไปอีกเพราะมันก็จะได้ความหวานจากหมูที่เราลวกในนี้ด้วยค่ะ

ว่าเครื่องของก๋วยเตี๋ยวจะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเจียวกากหมูหรือว่าการเลือกเส้นเองก็ดีรวมไปถึงการเพาะถั่วงอกนะคุณผู้ชมแต่โบอยากจะเชิญชวนค่ะให้ลองทำก๋วยเตี๋ยวเรือที่บ้านดูเองสักครั้งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมจะลืมก๋วยเตี๋ยวเรือข้างนอกบ้านไปเลยค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมเลือกได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่เลือกหมูมาต้มน้ำซุปเลือกผักมาใส่น้ำซุปเลือกพริกเลือกกระเทียมที่จะมาทำน้ำส้มพลังที่คุณผู้ชมใช้ไปในการเตรียมก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะมันจะคุ้มค่ามากๆเลยเพราะคุณผู้ชมจะได้ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ปลอดภัยสะอาดอร่อยแล้วก็ไม่ต้องไปสุ่มเสี่ยงกับสารเคมีทางการเกษตรและผงปรุงรสในอุตสาหกรรมด้วยค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เพราะนี่คือเรื่องบ้านบ้านรายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
1: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
2: บ้านแรกของมนุษย
1: ์ใช
0: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
3: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
4: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
0: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราๆอย่างไร
5: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
6: ไม่มีครับอันตราย
5: you mean คนไทยไม่ควรอันตรายหรือยังไง
0: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
7: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
0: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
8: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
0: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
9: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้านอายน้อง
10: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.mee และวิภาแอปพลิเคชัน
11: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถามและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงไอ้ตัวไอ้ฝึกคำศัพท์และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
12: เซียฟีน
13: วีเชิญ
11: วันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ
10: วิภาเปิดโลกความบันเทิงไร้ขีดจำกัดเพื่อทุกคนคอหนังซีรีส์และสารคดีห้ามพลาดภาพยนตร์ Egoist บทเรียนสะท้อนชีวิตรักในทุกรูปแบบกับการให้ที่บริสุทธิ์
14: ผมชอบคุณแล้วก
15: ็ผมจะเป็นภาระของคุณ
14: เรื่องนั้นผมตัดสินใจเอง
15: นี่มันผิดแล้ว
10: เปาบุญจินมือปราบคอร์รัปชันตอนประหารราชบุตรเขยย้อนตำนานความคลาสสิกของผู้พิพากษาที่ยุติธรรม
16: อย่าดึงเงินลายกลับไปเมืองนอกปี
10: บลัดเมอร์วีสมากมายสารคดีตีแผ่ความจริงเพื่อสิทธิแรงงานไทยด้วยรางวัลการันตีผลงานคุณภาพ
17: ชีวิตมาเหลืออย่างแล้วขอจะสู้เพื่อทุกคน
10: คุกเข่าเจอเปิดโลกวัฒนธรรมอาหารที่ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันทร์บันทึกความดีงามของธรรมชาติในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านทั่วทิศแดนมังกรท่องเที่ยวและเรียนรู้วิธีคิดแบบจีนในศตวรรษใหม
18: ่เมืองแห่งนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและค่อยๆแทรกซึมผู้คนในหลากหลายมิติ
10: House of the Dinosaur ไดโนเสาร์บ้านเห่า

0: การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในบ้านเราที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
1: ประเทศไทยปัจจุบันนะครับโดดเด่นมากๆนะครับเรื่องฟอสซิลของไดโนเสาร
0: ์ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Wipa Vision and Passion
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earthคุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการตากเสื้อผ้าด้วยแสงแดดเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องอบผ้าที่ใช้ไฟฟ้าสูงการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับทำให้เสื้อผ้าสะอาดและสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: เวลาขึ้นไปอยู่บนแผ่นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตเราอย่างเดียว
1: เวลาที่เรายืนอยู่ในสเก็ตบอร์ดดาวฮิลด้วยความเร็วเราจะมองเห็นทุกอย่างช้าลง
2: ผมเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนถูกดึงดูดจมดิ่งไปกับสิ่งที่เราชอบ
3: เรามีความสุขเรารู้สึกผ่อนคลายจะทำอะไรก็ได้ถึงมันบอกเหมือนเราแบบเราอยู่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเป็นอิสระเหมือนที่เราอยู่ที่บ้านอะไรครับ
0: เนี่ยผมก็ถือว่าสเก็ตบอร์ดมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงเฮ้ยระดับโลกไม่ใช่เรื่องยากแค่เราแบบกล้าออกไป
2: เราเข้าหมดจริงจังแล้วคือนักรบเลยมันเป็นเหมือนครอบครัวมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิต
1: สำหรับ4คนเนี้ยมันก็คือครอบครัวมันก็มากกว่าน้องนะมันก็มากกว่าเพื่อนถ้ามีอะไรที่เราจะต้องลุยกันอ่ะก็คงจะเป็น4คนเนี้ยถ้าคำว่าบ้านสำหรับเราเหรอเราสามารถทำให้ทุกที่มันเป็นบ้านของเราได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะเราสามารถหาความสุขจากตรงนั้นได้
0: คำว่าบ้านของผมเนี่ยคือการที่เราไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเรามีครอบครัวอยู่กับเราไปเสมอและคอยให้คำปรึกษาเสมอเนี่ยนั่นแหละบ้านครับ

0: วรินทร์สันตบุตรนะครับชื่อเล่นชื่อเต้ครับตอนนี้เป็นผู้จัดการทีมยูริเทน
1: มะปางค่ะนวพันธ์อังอินสมบัติค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นคุณครูสอนดนตรีค่ะแล้วก็เป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดดาวฮิล
2: ผมเพลงครับสนธยาแดงมีครับแล้วตอนนี้ก็ทำธุรกิจอยู่กับที่บ้านนะครับการเลี้ยงกุ้งเป็นเกษตรกรครับแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยครับ
3: ชื่อกฤษณะ

0: เสิร์ฟพันนะครับหรือชื่อเล่นชื่อพีทครับผมปัจจุบันทำงานประจำอยู่บริษัทกีฬา
1: เกิดที่อเมริกาครับก็คือคุณพ่อคุณแม่เรียนที่นู่นแต่ก็กลับมาโตเมืองไทยเรียนประถมเรียนมัธยมที่ไทยนี่แหละเรียกว่าเด็กไทยมาตรฐานปกติเลยก็โรงเรียนตั้งใจเรียนแค่นั้นเองแต่ก็โชคดีคือคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำงานก็คือคุณพ่อให้แม่เนี่ยเป็นแบบดูเราแบบ 100% เราก็เลยได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณแม่ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ว่ายน้ำตีเทนนิสยันตีกอล์ฟอะไรเงี้ยคือลองหมดเลยให้ลองทุกอย่างนะ
2: เป็นคนจังหวัดชัยนาทตอนนั้นก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องดนตรีที่บ้านเราก็จะมีงานวันเกิดคุณย่าที่ทุกคนในตระกูลจะมารวมกันแล้วก็จัดงานปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยเหมือนแบบช่วงที่อนุบาลยังแบบพูดไม่เป็นคำอะไรเงี้ยแต่เราเริ่มร้องเพลงและคุณพ่อก็เลยเห็นแววก็เลยส่งไปเรียนแบบร้องเพลงเพื่อทำให้เราแบบสนใจทั้งเรื่องดนตรีมาตั้งแต่ตอนนั้น
3: ที่อำเภอบางปะกงครับก็เหมือนเด็กไทยครับทั่วๆไปเลยครับเล่นเกมเที่ยวกลางคืนดื้อซนตามเด็กมาตรฐานไทยทั่วไปครับ
0: ผมเป็นคนจันทบุรีครับที่ผมโยกย้ายบ่อยครับเราดื้อเราจะไปอ่ะเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราเอาตัวเองออกจากครอบครัวแล้วเราทำตามสิ่งที่เราเชื่อดูมันจะจบยังไง
1: ประมาณป .5 ป .6 90ปลายๆอยู่สเก็ตบอร์ดเด็กๆแบบโอสกูลเลยก็คือถ่ายเล่นอยู่ในบ้านเล่นไปเรื่อยนี่แหละก็เลยทำให้แบบเรียกว่ามีความทรงจำนะตั้งแต่ตอนนั้นว่าแบบมันก็เป็นเหมือนอุปกรณ์ประจำตัวที่แบบพกแต่เด็กอ่ะซึ่งมันก็มีผลหลายๆเรื่องนะไอ้สเก็ตบอร์ดเนี่ยมันทำให้เราแบบเริ่มเสพวิดีโอเริ่มดูพวกแมกกาซีนสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบรับวัฒนธรรมแบบถึงขั้นแบบดนตรีอะไรเงี้ยจะมีส่วนผสมในสเก็ตบอร์ดเสมอเลยก็เสพมาตลอด
2: จุดเริ่มต้นให้มาเล่นสเก็ตบอร์ดน่าจะอยู่ที่ประมาณมหาลัยค่ะเพราะช่วงมหาลัยก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยเอาสเก็ตบอร์ดไปเล่นที่คณะก็เห็นแล้วก็แบบมันเท่ดีอะไรเงี้ยแต่เขาเอาเป็นสเก็ตบอร์ดที่เป็นสตรีทสเก็ตนะกระโดดเล่นท่าอะไรเงี้ย
3: มารู้จักสเก็ตตอนช่วงที่มาเรียนมหาลัยเพื่อนเอามาให้ดูว่าเราเห็นแล้วเราชอบเลยเราอยากลองเล่นเราก็แบบตอนนั้นมันจะเป็นสปอร์ตสเก็ตบอร์ดสตรีทเราก็เล่นไม่เป็นเราก็หัดยืนหัดกระโดดเราเจอเพื่อนรอบข้างเนี่ยเพื่อนเล่นอะไรเราไปกับเพื่อนหมดเราก็เลยมาลองหัดเล่นดูครับ
0: เริ่มรู้จักสเก็ตบอร์ดก็ตั้งแต่ตอนผมอยู่มหาลัยนี่แหละผมจะต้องเดินทางระหว่างตึกนี้ไปตึกเนี้ยเพื่อไปเรียนผมก็เริ่มมองหาว่าเราจะไปตึกนี้กับตึกนี้ยังไงมาจบที่สเก็ตบอร์ดตอนนั้นเป็นสเก็ตบอร์ดคุยเซอร์ครับมันออกแบบมาสำหรับถ่ายเดินทางโดยเฉพาะ
1: มาเริ่มเล่นเยอะจริงๆก็น่าจะประมาณช่วงม.2 ม.3ก็ยอมรับเลยก็วัยติดเพื่อนวัยรุ่นมันเป็นแค่กิจกรรมหนึ่งของเราเราไม่ได้แบบอยากจะแข่งหรือเล่นเทิร์นโปรอะไรเลยแค่นั้นเองเราก็เล่นมาเรื่อยๆเลยเล่นจนถึงขั้นแบบเข้ามหาลัยตอนแบบปี1ปี2ก็ยังเล่นอยู่แต่พอไปเรียนวิศวะเนี่ยวิชาดุมากจนต้องเลิกเล่นสเก็ตเลยตอนแรกอยากไปเรียนสายช่างเนี่ยแต่ที่บ้านแบบสายข้าราชการเยอะเขาก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้เราไปแบบสายช่างมันดูแบบพอยุคนั้นแบบช่างกลมาอีกันแบบหนักมาก
2: ในช่วงที่เราเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมช่วงนั้นอ่ะมันก็จะมาพร้อมๆกับช่วงที่เราทำวงโจแฟกตอนนั้นก็ทำประกวดแฟตแบนด์ลิทเทิลแมนฮอลแล้วก็ได้ที่2พอได้เรียนมหาวิทยาลัยเงี้ยเราจะเริ่มเห็นเพื่อนๆที่เล่นสเก็ตบอร์ดละตอนนั้นเราก็ชอบแล้วนะเราก็เอามาถ่ายเล่นอะไรเงี้ยแต่คือที่เขาเล่นมันก็โหดเกินไปที่เราจะซ้อมเพราะมันมีการกระโดดมีอะไรแล้วว่ามันอันตรายเกินไปอะไรเงี้ย
1: พอผมเลิกเล่นสเก็ตอะนะก็เรียกว่าใช้ชีวิตตามแบบมาตรฐานของเด็กมหาลัยไทยเลยเรียนทำงานแค่นั้นพอทำงานมา4ปีเริ่มรู้สึกแบบมองอนาคตตัวเองว่ามันจะเป็นยังไง
2: ช่วงเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นน่ะคุณแม่เราเขาก็เริ่มที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาก็เลยคาดหวังอยากให้เรามีอาชีพที่มั่นคงเราก็พยายามหาคำตอบว่าเรียนทางสายดนตรีแล้วอะไรล่ะคืออาชีพที่มั่นคงของเราแน่นอนมันก็คงต้องเป็นครูดนตรีอะไรเงี้ยตื่นเช้า8โมงไปสอนดนตรีแล้วก็ไปเล่นดนตรีที่ขับแล้วก็กลับมานอนคือชีวิตเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณปีกว่าๆ
1: เราก็เลยรู้สึกว่าแบบชีวิตมันน่าจะมีอะไรแบบตื่นเต้นกว่านี้ได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการ
2: เรารู้สึกว่านี่เหรอความมั่นคงที่แลกกับแบบเวลาที่มันหายไปแบบค่อนข้างเยอะเลยสเก็ตบอร์ดไม่ได้จับเลยนะช่วงนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรใหม่ๆอ่ะเราตันมากกับเรื่องดนตรีเพราะว่าวงการดนตรีมันก็ไม่ได้บูมขนาดนั้นโจแฟกก็ไม่ได้ทำแล้วอะไรเงี้ยเราอยากทำอะไรใหม่ๆที่หายไปจากโลกของดนตรีดูบ้างทำอยู่จนคุณแม่เราเสียเราก็พยายามตีโจทย์ความมั่นคงใหม่ว่างั้นเราไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วกันว่าอนาคตเราอาจจะได้เปิดโรงเรียนดนตรีหรืออะไรสักอย่างก็เลยไปเลือกที่คณะบริหารการศึกษาเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนี้มาบวกกับดนตรีแล้วก็สร้างความมั่นคงในแบบของเราอะไรเงี้ย พอเราเริ่มเรียนปริญญาโทเนี่ยเราเลิกเป็นคุณครูประจำแล้วเราก็มีเวลามากขึ้นเราก็ยังเลือกที่จะพักผ่อนโดยการที่จะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนเดิมเลย
1: เราเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำตัวเป็นผู้ใหญ่ได้แบบเต็มที่แล้วนะเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วกันในหน้าที่การงานในการเรียนเราทำได้แล้วแบบที่ผู้ใหญ่เขาอยากให้ทำลาออกมาดื้อเลยแล้วก็มาอยู่กับตัวเองไปอยู่ภูเก็ต1ปีเต็มไปเล่นเซิร์ฟก็อยู่กับวิถีจนได้ไปแตะลองบอร์ดดูก็ตามแบบที่เจอดำบอกเลยว่าแบบคือวันที่เราเล่นเซิร์ฟไม่ได้อะเราก็เล่นสเก็ตแล้วไอ้ฟิลเดียวกันไม่เท่าไหร่ฟิลวัยเด็กมันกลับมาแบบหมดเลยแค่ลมตีหน้ากับเรายืนบนแผ่นแล้วเราควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเองมันก็เลยแบบว้าบแบบเฮ้ยเจอแล้วตัวตนของเราม
0: ันมีอยู่วันนึงผมบังเอิญมากวันนั้นผมไปเจอคนกลุ่มนึงครับเขาเล่นลองบอร์ดหรือสเก็ตบอร์ดดาวอยู่เนี่ยพอดีในใจผมก็50-50อยู่นะว่าจะจอดไม่จอดถ้าไม่จอดผมก็คงไม่มายืนอยู่ตรงนี้รวบรวมความกล้าก็คือจอดดูพักหนึ่งแล้วก็เข้าไปถามว่าพี่เล่นอยู่เนี่ยมันเหมือนที่ผมเล่นไหม
3: ลองบอร์ดนี่นะผมก็รู้จักมาพักแล้วแต่คือไม่รู้อ่ะไอ้ลองบอร์ดไอ้ยาวๆเนี่ยผมชอบเลยแผ่นมันสวยมากแต่เราไม่รู้วิธีการเล่นครับ
1: คำว่าลองบอร์ดตอนนี้เรียกว่าถ้าในไทยนะครับมันจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทแล้วล่ะชัดเจนแล้วก็คือเป็นฟรีสไตล์หรือแดนซ์แล้วก็จะเป็นอย่างพวกเราเล่นก็คือเป็นดาวฮิลแต่ทั้ง2 อย่างเนี่ยคือจริงๆแล้วถือว่าเป็นลองบอร์ดชนิดนึงแหละเพราะว่าเรียกว่าถ้าจะต่างกับสเก็ตบอร์ดยังไงก็วิวเบสแล้วกันระยะฐานล้อเรายาวกว่าแค่นั้นเองคือแต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างก็คือสเก็ตบอร์ดนั่นแหละ
3: ที่เรามาหัดเล่นช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่แบบโดนแฟนทิ้งเราน้อยเราแบบเราต้องเปลี่ยนตัวเองอ่ะคุยกับเพื่อนหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วไปเจอพี่คนนี้ครับเขามาชวนเล่นลองเอาแผ่นลองบอร์ดครับแผ่นที่เราซื้อมาจาก eBay แล้วก็ดูจากที่เราดูใน YouTube ใน UO ทุกอย่างเราเอามาประมวลแล้วมันสนุกแบบเล่นกันมาแล้วก็จนแบบมีกลุ่ม3คนครับ
1: ความรู้สึกตอนที่เล่นลองบอร์ดนะครับเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมแบบจดจ่อได้เพราะว่าเวลาขึ้นไปอยู่บนแผ่นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตเราอย่างเดียว
2: เรารู้สึกว่าเราแบบเมื่อไหร่ที่เรายืนอยู่ในสเก็ตบอร์ดดาวฮิลด้วยความเร็วอะเราจะมองเห็นทุกอย่างช้าลง
3: อยู่กับตัวเองนะครับต้องมีสติตลอดเวลาการเล่นกีฬาคนนี้ตั้งคือเราต้องมีสติว่าเราควรทำยังไงมันเป็นการวางแผนอยู่กับตัวเองคิดล่วงหน้ามองเกมอ่านเกมอะไรเงี้ยครับเราไม่ต้องแบบไปวุ่นวายไม่ต้องแบบไปฟังเสียงใครเราเล่นอยู่กับตัวเองเราทำของเราให้มันดีครับ
0: ไอ้แผ่นกระดานแค่นี้ครับสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคือพื้นที่ทั้งหมดที่มันจะย้ายเป็นตัวเอง
1: ตั้งแต่ที่ภูเก็ตที่บอกว่าเราก็จริงจังกับลองบอร์ดแบบเต็มร้อยเลยแล้วกลับมากรุงเทพเปิดร้านเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบความทรงจำวัยเด็กเรามาและเราชอบมากเราอยากให้ทุกคนมีความสุขแบบเราเหมือนกันแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ตอนนั้น Facebook เพิ่งมาใหม่ๆคือเราก็ทำชื่อเพจ BKK ลองบอร์ดเนี่ยก็คือเราเป็นคนก่อตั้งคือตอนนั้นเนี่ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาเองแล้วเราก็จัดงานแข่งเป็นจุดรวมพลแท้ๆที่แบบคนมาอยู่ร่วมกันชอบแบบเดียวกันแล้วก็ออกทัวร์เล่นด้วยกันได้เราก็ทำมาเรื่อยๆเลยมันมาจริงจังได้ตอนปี2019ครับเพราะว่าซีเกมเนี่ยจัดขึ้นมาแล้วประเทศเจ้าภาพคือฟิลิปปินส์เขาบรรจุดาวฮิลสเก็ตบอร์ดเข้าไปเพราะว่าด้วยความที่ประเทศเขาคนเล่นกันเยอะมากเขาก็ประเทศเจ้าภาพมีสิทธิ์เพิ่มกีฬาได้เขาก็เพิ่มกีฬาที่เขามีสิทธิ์ได้เหรียญมากที่สุดพอตอนนั้นปั๊บเป็นสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยก็ติดต่อมาเลยเขาเห็นแล้วว่าโผกีฬานี้ขึ้นมาเรามีนักกีฬาไหมเรามีคนเล่นไหมผมก็ได้ไปเป็นโค้ชทีมชาติทันทีเลยคือทุกคนก็โหวตกันว่าก็ต้องผมแล้วล่ะ
0: พี่เต้ลงโพสต์ประกาศใน Facebook ว่าเนี่ยตอนเนี้ยจะมีกีฬาซีเกมเราต้องการตัวแทนนักกีฬาของประเทศไทยเนาะไปแข่งก็ตัดสินใจไปดูเผลอปุ๊กติดเข้ามาในเป็นตัวสำรองครับเป็นโอกาสที่ดีแบบเราไม่ต้องมาคิดแล้วหลังจากเรียนจบเราไปเก็บตัวก่อนเลยว่าอย่างน้อยมันคือครั้งนึงความฝันด้วยเราเผลอฟุ๊กไปมีโอกาส
2: เราก็ไปร่วมคัดตัวตอนนั้นก่อนที่จะไปคัดตัวเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่คนเก่งไม่ได้จริงจังในสายทางนี้แต่แค่อยากเล่น
1: ตอนนั้นเราก็แบบเรียกว่าเกินฝันแล้วนะในยุคนั้นเพราะเราไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าคนจะมองมันเป็นกีฬาขนาดนั้นแต่มันเรียกว่าเหมือนดวงหรืออะไรสักอย่างแหละแล้วก็บวกกับโชคดีด้วยเรามีสัมพันธ์ที่ดีกับฟิลิปปินส์เพราะว่าที่บอกตั้งแต่ผมเปิดร้านมาแล้วก็จัดงานแข่งอะไรนั่นเองก็มีพวกฟิลิปปินส์เนี่ยมาคอยช่วยตลอดพอเสร็จตอนซีเกมเราก็ได้ฟิลิปปินส์มาเป็นโค้ชด้วยก็คือเพื่อนเราเอง
2: คือปางอ่ะบอกกับพี่เต้ไว้แล้วว่าเฮ้ยการเก็บตัวครั้งนี้ถึงปางจะไม่ได้อันดับหรือว่าอะไรอ่ะปางขอไปร่วมเก็บตัวด้วยได้ไหม6 เดือนปางไปเลยโชคดีที่ตอนนั้นอ่ะมีน้องคนนึงคือน้องจ๋าชีต้า ขาไม่สะดวกในการเก็บตัวตอนนั้นนะเป็นโควต้า

0: ที่ได้เข้าไปเป็น3พอดีช่วงเวลาที่เก็บตัวเนี่ยเราอ่ะรู้ว่าเราอ่ะอ่อนที่สุดไปเก็บตัวแล้วอ่ะอย่างนึงที่เราปฏิญาณตนก็คือต้องทําให้สมศักดิ์ศรีอ่ะเราเลือกที่จะตื่นขึ้นมาไถสเก็ตบอร์ดทุกเช้า 5:00 ทุกคนจะเจอเราอ่ะไถก็แกกก็แกกก็แกกอยู่หน้าโรงแรมละอะไรเงี้ยเราทําอยู่อย่างนั้นทุกวันจนมีการคัดตัวสนามที่2ในการคัดตัวครั้งนั้นน่ะก็จะเป็นเหมือนการเลือกตัวของนักกีฬาว่าใครจะได้เป็นตัวจริงอ่ะเข้าไปแข่ง4เกมการแข่งครั้งนั้นเราก็ได้ที่2จัดท้ายตารางอ
1: ่
0: ะ
1: ระหว่างเก็บตัวน่ะมันทําให้ผมเรียนรู้ได้ศึกษาได้ฝึกได้ซ้อมจากที่วันเราเล่นเพื่อสนุกครับพอมันเล่นเพื่อเป็นเหมือนอาชีพเหมือนแบบจริงจังขึ้นแน่นอนว่าความสนุกมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะฮะกลับกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีเสน่ห์อีกนะเปลี่ยนจากลองบอร์ดดังยูกลายเป็นเรซซิ่งพอมันเริ่มเป็นเรซซิ่งเข้ามาผมหลงรักมันเหมือนยิ่งเล่นมันเข้าไปมากยิ่งรู้จักมันมากมันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วครับ
0: ก็ตอนนั้น4เกม2019นะคะก็เป็นการแข่งขันที่จริงจังมากเลยครั้งแรกทุกคนในประเทศไทยได้ใส่ชุดหนังครั้งแรกไปเจอเพื่อนที่เล่นลองบอร์ดดาวฮิลแบบจริงจังครั้งแรกมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคะ
2: ก็ตอนนั้นเราก็จบอันดับเราได้เหรียญเงินมาหลังจากกลับ4เกมเนี่ยเราก็เลยฟอร์มทีมขึ้นมาเป็นแบบเฉพาะเลยเพราะเราเห็นเป้าแล้วเห็นการแข่งระดับโลกแล้วว่าเราไปได้เรามั่นใจว่าเรามีศักยภาพพอก็เป็นทีมปัจจุบันก็คือที่มี4คนก็คือผมพีทเพลงมาปรา
1: ก็มีโอกาสอย่างที่บอกได้รู้จักพี่เต้คือพี่เต้เขาเป็นผู้จัดการทีมยูนิเทนอยู่แล้วครับเรารู้จักพี่เต้เรามีโอกาสได้มาอยู่ในยูนิเทน
3: ผมก็เล่นลองบอร์ดฝึกปกติเนี่ยแหละแล้วไปเจอพีทเขาก็อยู่ชลบุรีเราก็เล่นลองบอร์ดได้สักพักหนึ่งเริ่มแบบมีคนรู้จักแล้วก็ไปเล่นกับเขาลองบอร์ดมันก็จะดูดคนที่แบบเล่นอยู่ด้วยกันอ่ะจนมาเจอกันครับจนเขาพามาหาพี่เต้ครับเนี่ยแล้วก็แบบทำความรู้จักศึกษาเล่นด้วยกันมาตั้งแต่แบบทำวิดีโอถ่ายสนุกอะไรเงี้ยครับ
0: หลังจาก4เกมเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายไปทำงานเพราะทุกคนมีหน้าที่หมดแต่ช่วงนั้นอ่ะปางกับพี่เต้ก็เริ่มเป็นแฟนกันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันว่าเอ้ยหนูยังอยากเล่นอยู่ยังอยากซ้อมอยู่อะไรเงี้ยก็เลยทำทีมที่เป็นนักแข่งของยูริเทนขึ้นมาแต่ตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นยูริเทนหรอกเราทำเป็นเนวีสเก็ตเตอร์เพราะว่าเราอยากเล่นอยากเที่ยวอยากซ้อมอยากที่อย่างเงี้ยก็เลยทำเนวิสเก็ตเตอร์ขึ้นมาก็คือจะมีป้างมีพี่เต้มีพีทมีเพลงที่เน้นการท่องเที่ยวมากกว่าม
1: ันคืองานอดิเรกของพวกเราต้องแยกก่อนว่ายูริเทนคือเราเข้าหมดจริงจังละคือนักรบเลยแต่เนวิสเก็ตเตอร์คือตัวตนแก่นแท้ของพวกเรา
2: ที่มาของชื่อทีมยูริเทนนะครับยูริเทนเนี่ยก็คือโพลียูริเทนอ่ะคือสารที่เราใช้ทำล้อสเก็ตบอร์ดคือสมัยนั้นเนี่ยเราเปิดร้านขายลองบอร์ดใช่ไหมเราอยากได้อะไรที่ทำให้คนรู้สึกว่ามันต่างจากสตรีทสเก็ตบอร์ดยังไงซึ่งคนส่วนใหญ่จะรู้เลยว่าแบบถ้าเสียงล้อสตรีทสเก็ตบอร์ดมาเราได้ยินและแคร์แคร์แคร์แคร์แต่ถ้าลองบอร์ดมาเงียบนั่นคือคีย์หลักว่าเอ้ยยูริเทนนี่แหละบวกกับยูริเทนเนี่ยคือล้อของลองบอร์ดเนี่ยยิ่งเอามาเล่นดาวฮิลมันมีความสำคัญมากคือคีย์หลักสำหรับกีฬาเนี้ยจุดร่วมของทีมเลยนะครับสำหรับเรา4คนนะเวลาเดียเรียกว่าทีมยูริเทนปี2022เนี่ยก็คือทุกคนเหมือนกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อการแข่งเวิลด์สเก็ตเกมเราตั้งใจซ้อมออกทัวร์หาที่ซ้อมด้วยกันทั้งหมดแล้วก็วางแผนการซ้อมด้วยกันทั้งหมดทุกคนแบบช่วยกันเองเต็มที่
0: ช่วงนั้นเราอ่ะมีทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศด้วยแล้วก็ช่วงนั้นก็กำลังทำโปรเจกต์กับคุณเล็กพัทราวดีก็คือเป็นละครเวทีที่เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดล้วนๆเลยอ่ะก็มีแผนที่จะทัวร์ค่อนข้างยาวเหมือนกันกับละครเวทีอันเนี้ยแต่พอช่วงโควิดเข้ามาใช่ไหมทุกอย่างก็แบบอย่างเดียวทำให้เรารู้สึกว่ายังได้ทำอะไรก็คือการเล่นสเก็ตบอร์ดอะช่วงนั้นอะเนวีสเก็ตเตอร์ก็เลยซ้อมกันค่อนข้างหนักด้วยนั่นแหละค่ะก็มีเวลาว่างก็ออกต่างจังหวัดกันตลอดเลยก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราอยู่กรุงเทพกันไม่ได้แล้วนะเพราะเราออกกันมาบ่อยขนาดเนี้ยเราก็เลยหาที่ที่มันเหมาะสมที่

0: ที่สุดก็คือที่นี่แหละค่ะปราจีนบุรี
1: ซึ่งจังหวัดปราจีนเนี่ยเรียกว่าถือว่ากลางๆแล้วกันว่าแบบไม่ไกลกรุงเทพมากน้องอีก2คนในทีมพีทกับเพลงอยู่ฉะเชิงเทรากับพัทยาซึ่งก็ใกล้ปราจีนกันอีกเป็นจุดรวมพลมากกว่าเป็นบ้านกลางที่แบบเอ้ยจะซ้อมก็คือมาที่นี่ตอนนั้นเราก็ซ้อมแต่ก็แบบไม่ได้มากแบบซีเรียสขนาดนั้นจนไอ้งานแข่ง World Skate Game เนี่ยมันประกาศวันแข่งที่ชัดมาแล้วด้วยสถานการณ์โควิดด้วยมันทำให้เราแบบอยากย้ายออกจากกรุงเทพเพราะว่าแบบธุรกิจของผมหลายๆอย่างปิดตัวลงเราก็แบบมานั่งโฟกัสกับตัวเองย้อนเหมือนตอนที่เราลาออกจากงานเลยสุดท้ายคำตอบเดิมเลยเราก็เลยเลือกย้ายจากที่เช่าบ้านเพื่อทำสตูดิโออยู่ที่กรุงเทพเราก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยการมาเช่าอยู่ต่างจังหวัดคือค่าเช่าถูกลงบวกกับเรามีเวลาซ้อมลองบอดได้มากขึ้นก็คือคุ้มค่าเราก็เลยย้ายมาบ้านหลังนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งระดับโลกอ่ะมันมีอยู่เรื่อยๆแต่ด้วยโควิดจริงๆแล้วคือด้วยโควิดเลยการแข่งทุกอย่างมันถูกแคนเซิลหมดเลยจนเหลือแค่รายการเดียวชื่อรายการ World Skate Game ที่ผมไปร่วมนี่แหละเรียกว่าเป็นรายการใหญ่ของสเก็ตบอร์ดระดับโลกคือสเก็ตบอร์ดทุกประเภทจัดทุก2ปี
2: ตอนไปอาเจนเพิ่งรู้ครับว่าเลเวลเรายังต่ำที่เราดูในคลิปดูอะไรบางทีเราก็เป็นมุมกล้องหรืออะไรแต่ตัวจริงเขาเก่งจริงๆครับคือเราต้องยอมรับตรงนี
3: ้งาน World Skate อ่ะมันไม่ใช่แค่ไปเพื่อเอาถ้วยแค่ได้เสพบรรยากาศงานอันนี้ผมว่ามันคือสิ่งที่เราจะได้มากกว่าเราจะไปหาชัยชนะหรือหาอะไร
0: ถ้าสำหรับเราอ่ะมันได้อะไรเยอะมากเลยนะมันคนละขั้วกับดนตรีเลยมันทำให้เราเป็นแบบว่าอยากที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เขาเรียกว่ามันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น
1: เราก็มองว่าถ้าคนส่วนใหญ่หลายคนนะก็ชอบมาพูดเอ้ยทำสิ่งนี้ทำไมเนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดทำไมมันไร้สาระมันงั้นทุกอย่างบนโลกเนี้ยมันก็ไร้สาระหมดมันไม่มีอะไรหรอกที่มันไร้สาระอะก็บอกเลยครับว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะก็คือทำงานส่วนตัวกันหมดคือเราไม่สามารถมาเรียกว่าหาเลี้ยงชีพได้จากการเล่นสเก็ตบอร์ดหรอกมันยังไม่มีคือบ้านเรายังไม่ได้ถูกเขามันไม่ใช่ว่าแค่เฉพาะสเก็ตบอร์ดหรอกจริงๆแล้วทุกกีฬามันก็เลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเราก็มีงานอื่นทำกันด้วยแต่แค่เราต้องแบ่งเวลามากกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าสิ่งที่เราเล่นเนี่ยมันใช้เวลาในการซ้อมแบบเยอะมาก
0: จริงแล้วอ่ะคำว่านักกีฬาสำหรับเราอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่าเราเป็นนักกีฬาได้ไหมอ่ะเพราะตอนนี้เวลาเราบอกกับที่บ้านเราว่าเราเป็นนักกีฬานะคือในทัศนคติของที่บ้านเราอ่ะคือนักกีฬามันต้องมีเงินเดือนอ่ะต้องดูเป็นอาชีพมากกว่านี้แต่ในสิ่งที่เราเป็นตอนนี้คือเราเอาเงินจากที่เราเล่นดนตรีอ่ะมาเล่นกีฬาเราไม่รู้เราจะบอกกับที่บ้านไงว่าเราเป็นนักกีฬาถึงแม้สื่อที่ออกไปมันคือนักกีฬาทีมชาติก็ตาม
1: ศักยภาพเด็กไทยนะครับบอกเลยว่าจริงๆทุกกีฬาคนไทยสู้ได้หมดการกีฬาเนี่ยมันแฟร์อยู่แล้วแม้กระทั่งเรื่องต่อยมวยเงี้ยมันก็แบ่งเป็นรุ่นน้ำหนักรุ่นอะไรอย่างนี้ถูกไหมคือเราไม่ได้เสียเปรียบเขาเลยแต่จะเสียเปรียบจริงๆเนี่ยของไทยน่าจะเป็นเรื่องแบบการสนับสนุนจากด้านต่างๆมากกว่าทั้งเอกชนภาครัฐทั้งอะไรทุกอย่างคือเรายังไม่ได้มาทุ่มเรื่องกีฬามากเพราะเรามองว่ามันเป็นสิ่งไกลตัวมันเป็นสิ่งแบบไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าอนาคตไม่ว่าจะกีฬาอะไรอะวงการในไทยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะช้าหน่อยเราก็เข้าใจระบบเมืองไทยเนี่ยผมก็ถือว่าสเก็ตบอร์ดมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงอ่ะเฮ้ยระดับโลกไม่ใช่เรื่องยากแค่เราแบบกล้าออกไปเราเตรียมพร้อมเล่นให้ได้มาตรฐานเข้าใจกีฬานั้นอย่างถ่องแท้แล้วไปเล่นอย่างมีน้ำใจนักกีฬานั่นคือสิ่งสำคัญกว่าแค่นั้นก็แบบเพียงพอแล้วคืออยากให้แบบนักกีฬาไทยทุกกีฬาเลยแม้กระทั่งแบบอีสปอร์ตหรืออะไรทั้งหลายแหล่มันก็ควรที่จะไปถึงระดับโลกกันได้หมด
0: สำหรับ4คนเนี่ยมันก็คือครอบครัวมันก็มากกว่าน้องนะมันก็มากกว่าเพื่อนมันก็ถ้ามีอะไรที่เราจะต้องลุยกันอ่ะก็คงจะเป็น4คนเนี้ย
2: เหมือนเราก็แบบอยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้องครับพี่เต้พี่ม้าพีทอะไรเงี้ยก็เป็นแบบอยู่กันจนเหมือนแบบเป็นพี่เป็นน้องคุยกันได้ทุกเรื่องเลยครับ
3: สำหรับผมเป็นครอบครัวพี่ชายน้องชายอย่างผมอ่ะผมเป็นน้องเล็กๆแก๊งใช่มั้ยฮะผมจะค่อนข้างดื้อบางทีผมก็ทำตัวแบบงองแงงแบบทำตัวเหมือนไม่เอาอะไรแบบไร้สาระอะไรเงี้ยโอเคก็จะได้พวกพี่ๆเหมือนที่เขาคอยดึงมาเอ้ยมันอย่างนี้นะเขาคอยให้คำปรึกษาให้อะไรเงี้ย
0: คำว่าบ้านสำหรับเราเหรอเราสามารถทำให้ทุกที่มันเป็นบ้านของเราได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะเราสามารถหาความสุขจากตรงนั้นได
2: ้บ้านที่เรากลับมาแล้วเรามีความสุขเรารู้สึกผ่อนคลายจะทำอะไรก็ได้เราได้พักผ่อนเราได้กินอะไรที่เราอยากกินหรือมันบอกก็เหมือนเราแบบเราอยู่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเป็นอิสระเหมือนที่เราอยู่ที่บ้าน
3: มันคือที่ที่อนุญาตให้เราเป็นตัวเองครับมันคือคอมฟอร์ตโซนมันอยู่แล้วสบายใจมันก็เหมือนการสเก็ตบอร์ดมันเป็นสไตล์ของเราเวลาเราไปยืนอยู่บนบอร์ดมันไม่มีใครมาบังคับมันคือเรามันใส่ความเป็นตัวเองได
1: ้คำว่าบ้านของผมเนี่ยคือการที่เราไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเราสามารถบอกคนที่บ้านของเราได้อย่างเต็มปากว่าเรากำลังทำสิ่งนี้แล้วทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเรามีครอบครัวอยู่กับเราไปเสมอและคอยให้คำปรึกษาเสมอนั่นแหละบ้านครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ศาลเจ้าอิซูกุชิมะเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตนะครับอายุเกือบ 1,000 ปีแล้วสร้างขึ้นให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็มีโทริอิหรือประตูศาลเจ้าสีแดงสดตั้งเด่นอยู่กลางทะเลและได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิมราวกับศาลเจ้าแห่งนี้ดำรงอยู่แบบไร้กาลเวลาครับ Man Made มนุษย์นักสร้างตอนศาลเจ้าไร้กาลเวลา
2: พี่จะเก็บเรื่องอะไรจากอินทนนท์จากป่าเมฆแห่งนี้เอาไปเล่าให้คนเมืองฟังเราจะนิยามอาชีพพี่ๆ3คนว่าอะไรฮะอยู่ที่นี่กันนานๆเช้าเย็นๆมันมีความเครียดนะพี่อะไรคือความทุกข์ของอาชีพนี้ที่คนอื่นคนนอกไม่มีทางรู้ครับ
1: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ตอนสูงโดยทรงกลดบางยี่ขันทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้

0: ความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังพุทธัตถะภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพะภากะนะมะคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน30มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: เช่นเคยนะคะร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางค่ะคุณผู้ชมเราต้องติดตามประเด็นใหญ่นะคะกรณีที่มีลูกเรือของสายการบินไทยค่ะซุกซ่อนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียนะคะมีคำถามตามมามากมายนะคะว่าออกจากประเทศไทยไปได้อย่างไรกระบวนการตรวจสอบของประเทศไทยมีความบกพร่องถึงขั้นสามารถนำยาเสพติดเข้าไปสู่ออสเตรเลียได้อย่างไรนะคะขณะเดียวกันหลายๆคนก็มีการตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะทำให้คนไทยหลายคนที่ต้องการเดินทางไปออสเตรเลียเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าบางคนก็บอกนะคะว่าตอนนี้ไปออสเตรเลียเนี่ยค่ะก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดอยู่แล้ววันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะ
2: ครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมมีแพลนจะเดินทางอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปดูความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้พอเป็นข่าวไปเนี่ยในโลกออนไลน์ก็มีการคุยกันค่อนข้างเยอะ
1: คือ
2: หลายคนเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าบางคนก็มีประสบการณ์อยู่แล้วเดินทางไปก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในการเรื่องของการตรวจสอบอยู่แล้วแต่บางคนบอกว่ามีแพลนจะเดินทางไปจริงๆตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าวิธีการตรวจเนี่ยจะเข้มงวดมากน้อยขนาดไหนคนไทยเองที่กำลังจะเดินทางไปจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกันชวนคุณผู้ชมตั้งคำถามแล้วก็แสดงความคิดความเห็นกันเข้ามานะครับหรือมีประสบการณ์เรื่องของใครที่มาฝากของหรือเปล่ามีบุคคลต้องสงสัยหรือไม่เจอเหตุการณ์อะไรก็อยากให้คุณผู้ชมแชร์กันเข้ามาเพราะว่าเรื่องนี้กำลังเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับ
0: ครับก็จะเป็นคำถามตามมานะครับว่าหลังจากนี้คนไทยเดินทางไปออสเตรเลียจะถูกตรวจสอบจะถูกตรวจค้นละเอียดมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะจากกรณีที่เกิดขึ้นมันก็ปฏิเสธได้ยากนะครับว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าไปดูในทางคดีเนี่ยครับทางปปส.ออกมาระบุนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นเข้าไปตรวจสอบพบนะครับว่าตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยมีการเปิดบริษัทรับหิ้วสิ่งของผ่านทาง Facebook เลยครับแล้วก็เชื่อว่าสาเหตุที่ก่อเหตุไปนั้นน่าจะมีแรงจูงใจมาจากค่าจ้างหิ้วที่ค่อนข้างสูงครับเราไปดูต้นเรื่องกันก่อนนะครับก็มีการเผยแพร่ข่าวนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียนะครับก็เผยแพร่ข้อมูลการจับกุมแล้วก็ตั้งข้อหาพนักงานสายการบินสัญชาติไทยเพศหญิงอายุ26ปีฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับ11ล้านบาทรายงานข่าวระบุว่าตำรวจออสเตรเลียจับกุมหญิงคนดังกล่าวเมื่อวันที่25มิถุนายนพร้อมกับตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดที่อยู่ภายใต้การควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าอย่างละ1กระทงซึ่งจะมีโทษจำคุกสูงสุดกระทงละ25ปีโดยขณะนี้ถูกฝากขังและมีกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยข่าวนี้คือแชร์กันเมื่อวานนี้ช่วงเช้าๆนะครับแล้วก็ตามหากันว่าเป็นพนักงานของสายการบินไหน
2: ครับ
0: เพราะว่าจากไทยไปออสเตรเลียก็มีหลายสายการบินไปลงที่เมลเบิร์นเนี่ยมีหลายสายการบินเป็นพนักงานของสายไหนจนนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยออกมายอมรับครับว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโดยขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุก็คือออสเตรเลียครับตอนนี้มีการสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน7วันครับยอมรับเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อชื่อเสียงของการบินไทยแล้วก็อาจจะส่งผลให้คนอื่นๆที่จะเดินทางเข้าออสเตรเลียอาจจะไม่ได้รับความสะดวกด้านการเดินทางหากตรวจพบว่ากระทำผิดจริงทางบริษัทจะดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดเลยนะครับมีข้อมูลน่าสนใจแบบนี้ครับทางนางสาวอารีพักเงินบำรุงโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดออกมาเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของคนที่ถูกจับกุมพบว่าเปิดบริษัทรับหิ้วสิ่งของทั้งนำเข้าและส่งออกนะครับโดยสินค้าล็อตที่ถูกจับกุมนี้มีข้อมูลการติดต่อผู้จ้างวานผ่านทาง Facebook ครับโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบคนใกล้ชิดเพิ่มเติมว่ามีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่ยาเสพติดที่พบอยู่ในตะเข็บกระเป๋า และเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าผู้กระทำผิดน่าจะมีแรงจูงใจจากค่าจ้างหิ้วที่ค่อนข้างสูงครับส่วนโทษที่คาดว่าจะถูกดำเนินการในประเทศออสเตรเลียก็คือฐานลักลอบนำเข้ายาเสพติดไอซ์และครอบครองยาเสพติดซึ่งจะมีโทษค่อนข้างหนักนะครับจำคุกเกิน25ปีด้วยครับขณะเดียวกันทางสำนักงานปปส.ก็ได้เข้าไปตรวจค้นหอพักของหญิงที่ถูกจับกุมพร้อมกับสอบปากคำแฟนของผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนและขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งก็เชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังประเทศออสเตรเลียทางเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทีนี้ก็จะมีคำถามตามมานะครับบินจากไทยไปออสเตรเลียหมายความว่าถ้าจะบินออกจากไทยได้ก็ต้องผ่านการสแกนผ่านเครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าที่ประเทศไทยก่อนที่จะบินออกไปหลุดรอดไปได้อย่างไรหรือมีการตรวจสอบกันอย่างไรนะครับมีข้อมูลจากนายกิตติพงศ์กิตติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ท่านบอกว่าหญิงคนดังกล่าวเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับสัมภาระเมื่อวันที่24มิถุนายนโดยกระเป๋าผ่านขั้นตอนตรวจสอบตามมาตรฐานครบถ้วนเครื่องตรวจสอบแสดงสถานะเคลียร์ไม่พบวัตถุระเบิดกระเป๋าจึงผ่านขั้นตอนออกไปได้ซึ่งท่านชี้แจงเพิ่มเติมว่าเครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าของสนามบินสุวรรณภูมิมีมาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาอาวุธวัตถุอันตรายและวัตถุระเบิดแต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจหายาเสพติดโดยเฉพาะนะครับแต่การตรวจหายาเสพติดเฉพาะจะต้องใช้การตรวจเฉพาะทางเช่นการใช้สุนัขดมกลิ่นเนื่องจากเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยไม่สามารถตรวจยาเสพติดได้นะครับ
2: ครับประเด็นนี้แหละพอมาชี้แจงเมื่อวานคุณผู้ชมก็ถูกสังคมตั้งข้อสงสัยเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องของสัมภาระของลูกเรือเองก็ตามนะครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ก็คืออธิบดีกรมศุลกากรครับยอมรับเลยบอกว่าแม้ว่ากระบวนการตรวจสอบสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าหรือส่งออกสิ่งผิดกฎหมายของผู้โดยสารและลูกเรือต้องมีการตรวจสอบด้านการข่าวและการคัดกรองความเสี่ยงแตกต่างกันโดยเฉพาะกรณีลูกเรือเนี่ยลูกเรือเนี่ยเขาบอกว่าถูกจัดว่ามีความเสี่ยงต่ำครับเรื่องนี้ก็เลยต้องกลับมาพิจารณาทบทวนเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ดังกล่าวอีกครั้งครับ
3: เนื่องจากลูกเรือเนี่ยเป็นอาชีพที่เราถือว่ามีความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็อาจจะมี risk profile ที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วไปมันก็ทำให้บางทีก็อาจจะเล็ดลอดไปได้ตอนนี้ก็คงจะต้องกลับมารีวิว procedure ใหม่

0: ไม่ได้เข้ม
1: คือผู้โดยสารเนี่ยต้นทางกับปลายทางเนี่ยส่วนใหญ่พอมาเจอกันที่สนามบินคือแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับต้นทางก็มาจากที่หนึ่งปลายทางก็อาจจะไปอีกที่หนึ่งแต่ลูกเรือนี้เหมือนที่ท่านอธิบดีบอกเมื่อสักครู่คือรู้อยู่แล้วถูกฝึกมาอยู่แล้วถูกเรียนมาอยู่แล้วฉะนั้นจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เรื่องของการตรวจสอบก็อาจจะมีการละเลยไปบ้างหรือว่าอาจจะมีการหย่อนไปบ้างนะครับทีนี้ไทย PBS ก็เลยไปตรวจสอบขั้นตอนการเดินทางแล้วก็ตรวจสัมภาระจากลูกเรือสายการบินหลายแห่งมีการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่เขาบอกว่าลูกเรือเนี่ยอย่างแรกคือจะต้องไปรายงานตัวเช็คอินที่เคาน์เตอร์ก่อนจากนั้นก็จะเข้าไปร่วมการประชุมก่อนทำการบินแล้วก็เข้าสู่พื้นที่แอร์ไซต์หรือว่าพื้นที่ปฏิบัติการภายในสนามบินซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าได้ก่อนขึ้นเครื่องครับลูกเรือทุกคนเนี่ยต้องผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะเป็นช่องทางเฉพาะสำหรับลูกเรือก็ตามนั่นหมายความว่าลูกเรือก็ต้องมีการถูกตรวจสอบด้วยเหมือนกันช่องทางนี้นะครับโดยกระเป๋าถือแล้วก็สัมภาระทุกชิ้นเนี่ยต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์มีการตรวจโลหะตรวจหาวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิดแล้วก็อาจจะมีการสุ่มตรวจเพิ่มเติมหามาตรการของสนามบินด้วยลูกเรือเนี่ยยังระบุด้วยนะครับบอกว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีมาตรการตรวจค่อนข้างเข้มข้นด้านศุลกากรเนี่ยก็เข้มงวดมากๆด้วยสิ่งของที่ห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสดผักผลไม้เนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิดสิ่งเสพติดอาวุธแล้วก็สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจสัมภาระแล้วก็ผู้โดยสารอย่างละเอียดเพื่อเป็นการป้องกันทั้งการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายและก็การนำสิ่งต้องห้ามเข้าสู่ประเทศดูจากขั้นตอนแล้วพอถึงปลายทางอย่างออสเตรเลียนี้การตรวจค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยนะครับ
2: ครับอย่างที่เราชวนคุณผู้ชมคุยกันนะครับว่ามันจะเป็นคำถามตามมาว่าหลังจากนี้คนไทยที่ไปออสเตรเลียจะถูกตรวจเข้มหรือเปล่าเพราะปกติเองก็เข้มอยู่แล้วนะครับเข้มตั้งแต่ต้นทางด้วยนะครับจริงๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าจะขึ้นเครื่องบินไปออสเตรเลียหน้าเกตเนี่ยคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะเอาพวกของเหลวหรืออะไรต่างๆไปได้เลยนะครับแม้ว่าจะเป็นน้ำที่ซื้อในสนามบินหลังจากจุดตรวจคนแล้วก็ตามก็จะถูกทิ้งทั้งหมดครับแล้วเขาจะมีการประกาศบนเครื่องว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่แจกหรือว่าเป็นอาหารที่ให้บริการบนเครื่องบินห้ามนำลงจากเครื่องบินโดยเด็ดขาดนะครับแล้วตรวจเข้มมากนอกจากผักผลไม้อาหารการกินต่างๆแล้วคุณผู้ชมครับใครที่ไปออสเตรเลียเขาจะมีคำพูดอยู่ประโยคนึงว่ารองเท้าจะสะอาดทุกคนครับเพราะว่าเศษดินที่ติดรองเท้าไม่สามารถเข้าออสเตรเลียได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่ามันมีเศษดินติดรองเท้าคุณต้องเข้าช่องสำแดงเพื่อให้ศุลกากรตรวจสอบนี่เป็นแค่ขั้นตอนบางส่วนนะครับคุณผู้ชมแต่จริงๆถ้าไปถึงหน้างานจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องนี้ก็เข้มมากๆอยู่แล้วผมเดินทางไปออสเตรเลียครั้งล่าสุดคือกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเครื่องลงตอนสักประมาณ9โมงครึ่งเกือบ10โมงที่สนามบินชาร์ล่ามารีนที่เมลเบิร์นเหมือนกันเลยครับกับกรณีนี้นะครับหลังจากนั้นผ่านตม.ตม.ไม่ยากครับใช้เครื่องคีออสนะครับตม.รับกระเป๋าไม่เกิน15นาทีแต่จุดพีคก็คือตรงศุลกากรนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมกว่าจะได้ออกมาจริงๆเกือบเที่ยงนะครับเครื่องลง9โมงกว่าเพราะว่าเขาตรวจเข้มมากมันจะมี2ช่องเหมือนกับเวลาเราไปสนามบินทั่วไปอะครับก็จะมีช่องไม่มีสิ่งของต้องสำแดงกับมีสิ่งของต้องสำแดงซึ่งเราเองก็ดูแล้วว่าไม่มีสิ่งของต้องสำแดงเราก็จะไปช่องสีเขียวแล้วก็เอาใบที่เป็นใบศุลกากรส่งให้กับเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีการสุ่มตรวจครับแล้วสุ่มตรวจเยอะมากเขาก็จะผายมือให้ไปทางช่องที่จะต้องไปสุ่มตรวจซึ่งพอไปจุดที่มีการสุ่มตรวจปุ๊บก็จะแยกออกเป็น2ทางอีกนะครับจุดหนึ่งก็จะไปพบกับสุนัขบีเกิลดมกลิ่นส่วนอีกจุดหนึ่งจะไปเครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าครับผมเนี่ยไม่ได้ไปทางเอ็กซเรย์กระเป๋าแต่โดนเจ้าสุนัขบีเกิลการตรวจของสุนัขก็ไม่ใช่หมายความว่าเราเอากระเป๋าไปแล้วก็สุนัขมาดมๆนะครับเขาจะให้เรายืนรอแล้วเขาจะเรียกเข้าไปในห้องสักประมาณรอบละ10คนครับเป็นห้องกระจกแล้วพอเข้าไปปุ๊บยืนเรียงกันห้ามสัมผัสสิ่งของห้ามสัมผัสสัมภาระเขาจะแยกออกจากตัวเราหลังจากนั้นเขาจะให้สุนัขมาดม2รอบครับ2รอบพอดมปุ๊บถ้าเกิดว่ามีสิ่งของต้องสงสัยต่างๆคุณจะได้รับสิทธิ์ไปห้องตรวจค้นอย่างละเอียดอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งของที่อันตรายสามารถเข้าออสเตรเลียได้เขาถึงอนุญาตให้เข้าประเทศออสเตรเลียอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ จอมากับตัวนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าการตรวจของออสเตรเลียเนี่ยมัน

0: ข้มประมาณนี้เลย
1: ก็มาสะท้อนได้ถึงความเข้มงวดในเรื่องของการคัดกรองคนเข้าสู่ประเทศแล้วก็สิ่งของต่างๆที่มากับตัวคนด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยค่ะทางปปส.เนี่ยก็ออกมาเตือนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มาฝากของไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักกันหรือว่าติดต่อมาผ่านทางโซเชียลต่างๆเนี่ยค่ะไม่รู้จักกันไม่รู้ว่าสิ่งของเป็นอะไรก็ไม่ควรที่จะรับฝากสิ่งของแล้วก็หิ้วสิ่งของต่างๆเข้าสู่ต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมต้องหลีกเลี่ยงเลยค่ะก็การรับฝากของหรือว่ากระเป๋าสัมภาระต่างๆเนี่ยค่ะคือถ้าหากว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายทำการค้ายาเสพติดเนี่ยเขาบอกว่าก็มักจะใช้วิธีการจ้างหรือว่าฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศก็มีการซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ซึ่งถ้าหากว่าตรวจสอบพบตรวจสอบเจอแบบลักษณะนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีความผิดซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยนะคะว่าจะมีความผิดเนี่ยมากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมจำได้ในช่วงพฤษภาคมแล้วก็ช่วงรอยต่อเมษายนเนี่ยค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตกรณีนั้นเนี่ยยาเสพติดไปซุกซ่อนอยู่ในชุดไทยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการฝากหิ้วเหมือนกันแต่ว่าคนที่รับฝากหิ้วเนี่ยคุณผู้ชมเป็นลูกเรือนะคะเป็นสจ๊วตแล้วก็พบความผิดปกติเกิดขึ้นเขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเป็นพัสดุเช่นเดียวกันพัสดุเนี่ยส่งจากจังหวัดเลยแล้วก็มีปลายทางที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยลูกเรือเนี่ยเขาก็อาจจะบินจากภูเก็ตเนี่ยไปที่ออสเตรเลียแต่ว่าพอรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ขอให้ตำรวจตรวจสอบและท้ายที่สุดคุณผู้ชมจากการตรวจสอบก็พบว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่จริงๆนะคะ
0: กรณีนั้นก็คือเจตนาบริสุทธิ
1: ์
0: แล้วเห็นความผิดปกติก็แจ้งตำรวจไว้ก่อนเลย
1: ค่ะคุณผู้ชมไปดูต้นทางของยาเสพติดกันหน่อยนะคะต้นทางที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็บางส่วนเนี่ยค่ะถูกส่งไปประเทศที่3ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยลำเลียงมาทางภาคเหนือมีข้อมูลจากกองทัพรัฐฉานที่ระบุนะคะว่าสงครามในเมียนมาค่ะทำให้กลุ่มกองกำลังบางกลุ่มต้องหันมาพึ่งรายได้จากยาเสพติดมากขึ้นกองยาเสพติดประเภทต่างๆทั้งฝิ่นเฮโรอีนแล้วก็ยาบ้ากว่า12ล้านเม็ดนี่เป็นของกลางนะคะที่บก.ควบคุมภาคพื้นที่1ยึดได้ในพื้นที่รัชฉานตะวันออกแล้วก็ถูกนำมาเผาทำลายนะคะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพรัชฉานบอกนะคะว่าแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งในเมียนมาแล้วแต่ว่าการเมืองและสงครามยังมีแนวโน้มหนักขึ้นทำให้กลุ่มกองกำลังติดอาวุธบางกลุ่มต้องหันมาพึ่งพารายได้จากยาเสพติดมากขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้บำรุงกองกำลังค่ะ
2: ปีนี้จับได้3ครั้งครั้งแรกก็ 2,000 กว่าเม็ดครั้งที่2เนี่ยพอเราไปลาดตระเวนเจอแล้วเขาก็หนีไม่ออกก็เลยซ่อนแล้วก็ไปตรวจเจอ700,000 กว่าเม็ดครั้งที่3เป็นขบวนการเลยเป็นขบวนการซึ่งเป็นกองกำลังอส.ในพื้นที่เป็นคนรับขนใช้ขบวนรถเครื่องนำหน้ามี20กว่าคันแล้วก็รถปิกอัพอีกหูเดียวอีกประมาณ2คันก็เลยไปยึดจับได้ทั้งคนทั้งของ
1: ส่วนกระบวนการผลิตจากอดีตนะคะที่เคยพึ่งพาสารตั้งต้นจากพืชธรรมชาติอย่างเช่นฟินหรือว่าโคเคนก็ปรับมาใช้สารเคมีสังเคราะห์ประเภทเมทแอมเฟตามีนยาบ้าแล้วก็ไอซ์ทำให้ปั๊มยาเสพติดได้ครั้งละจำนวนมากมหาศาลเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้นทุนก็ต่ำลงอย่างมากจึงทำให้ยาเสพติดเนี่ยค่ะทะลักข้ามแดนมายังฝั่งไทยขณะที่แม่ทัพภาคที่3ก็ระบุนะคะว่าปริมาณยาเสพติดที่ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากลัวโดยสูงขึ้นถึง 88% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสถิติระยะหลังๆนะคะพบว่าเป็นขบวนการที่ขนล็อตใหญ่แทบทั้งสิ้นค่ะตรวจยึดได้สูงกว่า1ล้านเม็ดขึ้นไปขณะเดียวกันรูปแบบการลำเลียงก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีความแยบยลด้วยนะคะมีการใช้เทคโนโลยีอำพรางการเปลี่ยนเส้นทางหลบเลี่ยงระบบการตรวจจับรวมไปถึงการใช้เครือข่ายขนส่งพัสดุเอกชนแล้วก็แฝงตัวมากับรถขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่
3: ถือว่าเป็นเรื่องปกติในแต่ละครั้งไปแล้วซึ่งสมัยก่อนล้านเม็ดเนี่ยจะเยอะมากแต่นี้ล้านเม็ดถือว่ามันจับได้ง่ายๆในคราวเดียวในครั้งเดียวจำนวนที่ลักลอบตอนนี้กลายเป็นมากกว่านั้นวางไปถึง5ล้าน10ล้าน

0: รือแม้แต่20ล้านเม็ดนะครับโดยอย่างที่ผมบอกว่ากองทัพมดค่อยๆเอามาทีละหน่อยละหน่อยแล้วก็รวมแล้วก็ใส่รถผ่านด่านตรวจหรือลักลอบผ่านจุดตรวจต่างๆเข้าพื้นที่ตอนไหนซึ่งเราพยายามกัดกั้นอย่างเร่งด่วนครับ
1: ส่วนทางด้านนายแพทย์อภินันท์อารามรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการยาเสพติดภาคเหนือก็ระบุนะคะว่าปัจจุบันการปรับเปลี่ยนรูปแบบยาเสพติดได้มีการอิงตามความต้องการของผู้เสพเป็นหลักนะคะทำให้ประเภทของยาเสพติดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ส่งผลทำให้มีผู้เสพหน้าใหม่เยอะขึ้นแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการบำบัดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
2: ครับข้อมูลที่ท่านแม่ทัพภาค3พูดไปเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมจับได้ครั้งหนึ่งหลักล้านเม็ดในอดีตนี่ถือว่าเยอะมากแต่ปัจจุบันนี้เจอได้หลายกรณีแล้วเจอได้บ่อยๆด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าแบบนี้จะเรียกว่า new normal ได้หรือเปล่าแต่มันไม่ควรจะเป็น new normal มันควรเป็นอะไรที่ผิดปกติที่เจอได้เยอะขนาดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณผู้ชมอาจจะลองจินตนาการดูถ้าล็อตหนึ่ง1ล้านเม็ดแล้วหลุดรอดการจับกุมไปได้มันจะไปสู่ผู้เสพผู้ขายอีกกี่คนแล้วที่ผ่านมาจับได้เยอะขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็สะท้อนภาพว่าปัญหายาเสพติดตอนนี้ยังวิกฤตยังหนักอยู่เหมือนกัน
3: ครับจับได้แบบรายวันก็น่าจะยังเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางแล้วก็รวมไปถึงปลายทางเพราะว่ายาเสพติดถ้าเกิดว่าปล่อยให้หลุดลอดออกไปเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็ค่อนข้างมากเลยนะครับจากปัญหาเรื่องของยาเสพติดมาดูกันที่เรื่องของการสอบข้าราชการกันบ้างแต่ว่าคราวนี้เป็นตำแหน่งครูคุณผู้ชมการสอบที่เกิดขึ้นมีการสอบจริงครับไม่มีการทุจริตอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าคะแนนสอบมันคลาดเคลื่อนจากคนที่สอบได้ที่1ปรากฏว่าถูกจัดลำดับใหม่เป็นการสอบได้ที่2ก็เลยส่งผลกระทบให้กับครูคนหนึ่งคือครูนิ่มครับผู้เสียหายจากการเปลี่ยนแปลงผลสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยเข้ารับฟังคำชี้แจงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการเมื่อวานนี้หลังจากเดิมเนี่ยประกาศผลสอบเธอได้ลำดับที่1และได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวแต่ปรากฏว่าภายหลังมีการออกหนังสือยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านพร้อมประกาศผลใหม่ก็เลยทำให้เธอเนี่ยหลุดจากสิทธิ์บรรจุขณะที่กระทรวงศึกษาธิการบอกว่าขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนจะให้คำตอบเรื่องนี้ครับนางสาวชนัดดาวรสารหรือว่าครูนิ่มครับผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่13มิถุนายนเมื่อวานนี้เข้าไปพบกับนายวรพจน์สิงหราชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการหรือว่าสพม.สมุทรปราการเพื่อรับฟังคำชี้แจงหลังจากมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศผลสอบที่เคยได้ลำดับที่1แต่ปรากฏว่าถูกยกเลิกและก็ไม่ได้เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการนางสาวชนัดดาพร้อมกับพี่สาวระบุแบบนี้บอกว่าหลังมีรายชื่อประกาศผลสอบผู้ได้รับการบรรจุลำดับที่1ครอบครัวเนี่ยก็เลยตัดสินใจให้ลาออกจากตำแหน่งครูอัตราจ้างแล้วก็บอกว่าอยู่ระหว่างการเตรียมย้ายที่พักด้วยครับเพื่อเข้ารับราชการตามหนังสือเรียกรายงานตัวแต่ปรากฏว่าก่อนถึงวันเข้ารับการบรรจุเพียงไม่กี่วันกลับได้รับแจ้งว่าผลคะแนนมันผิดพลาดและก็ถูกยกเลิกสิทธิ์กับ
4: รู้สึกเสียใจใจสลายมากทุกครั้งที่หนูคิดถึงเรื่องนี้ทุกครั้งที่นึกถึงน้ำตามันก็ไหลเองตลอดเวลาแบบหนูไม่รู้ว่าหนูผิดอะไรทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นกับหนู
5: เขาก็ได้แจ้งลงทางเพจของทางสำนักงานเขตว่ารายชื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราตกเป็นอันดับที่2แล้วก็มีรายชื่อใหม่ขึ้นมาเป็นอันดับที่1แทนเราค่ะถ้าพอเกิดขึ้นแบบนี้เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแสดงว่าเราเสียสิทธิ์ในการที่จะมารายงานตัวครั้งนี้แล้วที่จะเป็นข้าราชการแล้วถ้าเขาทำแบบนี
3: ้ขณะที่นายวรพจน์สิงหราชผู้อำนวยการสพม.สมุทรปราการออกมาชี้แจงบอกว่าการสอบครั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อสอบตรวจข้อสอบแล้วก็ประมวลผลคะแนนก่อนจะมีการส่งผลสอบให้กับสพม.ประกาศผลโดยวันที่14มิถุนายนเป็นวันสอบข้อเขียนครับทีนี้2วันต่อมาเนี่ยสพม.สมุทรปราการก็มีการประกาศปรากฏว่าชื่อของนางสาวชนัดดาเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแต่หลังจากนั้นกลับมีผู้เข้าสอบอีกคนเนี่ยเขาออกมาร้องบอกว่าอยากให้ตรวจคะแนนใหม่

0: แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าคะแนนสอบของเธอเนี่ยมันน้อยเกินไปก็เลยมีการประสานไปยังมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีการตรวจสอบผลคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
1: พอได้ดูข้อมูลต่างๆน้องที่ได้ทักท้วงมาก็เห็นคะแนนตัวเองจากที่ได้9คะแนนนะครับในวิชาการศึกษาภาคบ่ายในวันที่สอบในวันนั้นวันที่14นะครับซึ่งทางมหาลัยก็จากการผลการตรวจนะครับก็พบว่าเป็นการคาดเคลื่อนนะครับซึ่งผลคะแนนที่ไปตรงกับข้อเท็จจริงน้องได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก9นั้นเป็น47คะแนนในวิชานี้ทำให้น้องมีชื่อเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จากที่ผู้เข้าสอบทั้งหมด4คนในวิชาเอกฟิสิกส์นะครับพอผลออกมาใหม่น้องกลับมาเป็นที่1นะครับผ่านเกณฑ์และเป็นที่1นะครับทำให้มีผลกระทบกับน้องที่ประกาศรอบแรกนะครับเป็นผู้ได้ที่1นะครับเนื่องจากว่าเอกวิชาฟิสิกส์นั้นเราสามารถบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยได้เพียง1รายเท่านั้น
0: ตอนแรกๆเนี่ยครูนิ่มเนี่ยคือประกาศผลมาครูนิ่มสอบได้ที่1ทีนี้มีคนไปร้องบอกว่าคะแนนของตัวเองน้อยเกินไปทำให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาก็เลยตรวจคะแนนใหม่อีกรอบนึงปรากฏว่าคนที่ร้องบอกให้อยากให้ตรวจคะแนนใหม่เธอได้คะแนนสูงที่สุดมาเป็นลำดับที่1ครับครูนิ่มอยู่ในลำดับที่2ทีนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็เลยมีการแจ้งผลการตรวจสอบกลับมายังสพม.คือสวนดุสิตเนี่ยเขาแจ้งแบบนี้เขาบอกว่าไปพบข้อบกพร่องในกระบวนการพิมพ์ข้อสอบของโรงพิมพ์และสลับกระดาษข้อสอบที่ไม่ตรงกับรหัสของผู้สอบก็เลยทำให้คะแนนมันคาดเคลื่อนครับ
2: ก็ดำเนินการสอบสวนไปทางโรงพิมพ์นะครับทางโรงพิมพ์ก็แจ้งว่ามีการซ่อมข้อสอบเนื่องจากว่าในระหว่างการผลิตมีข้อสอบเสียหายประมาณ 8-9 ชุดนะครับเป็นการซ่อมชุด A นะครับเป็นการซ่อมชุด A แล้วมีอยู่2ชุดนะครับนะที่เกิดผลกระทบก็คือหลังจากเราตรวจสอบแล้วเราถึงพบนะครับว่ามีอยู่2ชุดนะครับนะในการซ่อมนะครับนะซึ่งส่งมาดำเนินการสอบที่สพม.สมุทรปราการ
0: พอมีการประกาศใหม่ออกมาแน่นอนว่าตัวครูนิ่มเองเขาก็ได้รับผลกระทบนะครับเรื่องนี้ทำให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาก็เลยเสนอแนวทางในการเยียวยา2แนวทางหลักๆได้แก่เสนอตำแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพร้อมสิทธิ์และก็สวัสดิการหรือการประสานจัดหาโรงเรียนใกล้ภูมิลำเนาเพื่อเข้าทำงานทดแทนซึ่งปรากฏว่าครูนิ่มเองบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกแนวทางไหนเดี๋ยวขอกลับไปพิจารณาก่อนนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยทางด้านของครูนิ่มเองก็เข้าไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวานนี้นอกจากรัฐมนตรีแล้วก็มีนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐเป็นผู้รับหนังสือพร้อมกับระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและก็ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับ
3: ก็อย่างแรกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตรวจสอบก่อนก็คือว่าต้องให้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับทุกๆคนรวมทั้งคุณครูด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราอาจจะต้องเอาข้อสอบมากางดูแล้วก็มีคณะกรรมการต่างๆที่มีความเชื่อถือเพื่อให้คุณครูเองสบายใจด้วยนะครับว่าการตรวจข้อสอบเป็นกลางแล้วก็ถูกต้องแม่นยำถึงจะเริ่มต้นกระบวนการอื่นๆได้เพราะว่าถ้ากระบวนการตรวจสอบไม่ถูกต้องเนาะข้อสอบผิดพลาดหรือมีการไม่มีความชัดเจนเนี่ยคุณครูเองก็อาจจะไม่ได้ยินยอมในการผลของกระบวนการในการเยียวยาดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามทำก็คือให้ความตรวจให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายก่อนนะครับ
4: ตัวตอนนี้หนูอยากให้ทางท่านเนี่ยมีกระบวนการที่ตรวจสอบให้แล้วก็เพื่อความถูกต้องที่ออกมาก่อนค่ะใช่
5: ไม่ได้ขัดใจใช
4: ่ไหมใช่ค่ะเราพร้อมที่จะให้ความยุติธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ขอให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มันถูกต้องค่ะใช่ค่ะเรารู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาที่เขาพูดกับเราแบบนี้มาเนี่ย แบบมันเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ว่าการที่ได้คุยกับท่านแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูสบายใจขึ้นเยอะว่าท่านก็ยังมีเมตตาแล้วก็มองเห็นเล็งเห็น

0: ที่เกิดขึ้นกับ
1: แม้ว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะออกมาชี้แจงแล้วแต่ว่าประเด็นนี้ต้องได้ความกระจ่างที่สุดนะครับเรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุแบบนี้บอกว่าการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีของครูนิ่มเองเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ซึ่งจะมีคำตอบที่ชัดเจนพร้อมกับมีการกำชับให้เข้มงวดไม่ให้เกิดการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องของสนามสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะครูนิ่มเองเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าได้มีการเตรียมตัวอย่างดีนะคะลาออกจากที่เก่าแล้วก็ไปหาที่พักใกล้ๆกับที่ทำงานใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่สำคัญเนี่ยครูนิ่มบอกว่าตัดชุดแล้วแล้วก็ได้รับการแสดงความยินดีจากทางญาติพี่น้องต่างๆรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานที่เก่าแล้วก็โรงเรียนเดิมเนี่ยเขาบอกว่าคือให้กล่าวอำลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้ครูนิ่มเนี่ยค่ะเกิดความเครือบแคลงสงสัยซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะคะที่เราจะสงสัยว่าการที่มีการปรับเปลี่ยนลำดับจากที่1เป็นที่2เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ
3: ครับก็ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็มันมีผลกระทบตามมาแล้วนะครับก็เลยต้องร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้วันนี้เนี่ยต้องบอกว่า1สัปดาห์พอดิบพอดีเลยครับหลังจากที่มีกรณีเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปเจอขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนเป็นข่าวใหญ่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าจนถึงวันนี้ทั้งปปช.ผู้ที่รับผิดชอบหลักแล้วก็ตำรวจเองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครแม้แต่คนเดียวนะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมที่จะส่งทีมกฎหมายไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่ปล่อยคลิปเสียงพาดพิงเกี่ยวกับการทุจริตครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าวันนี้ 10:00 น.จะให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่ปรากฏในคลิปเสียงที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงพาดพิงว่ารัฐมนตรีช่วยมีส่วนเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายทรงศักดิ์บอกว่าขณะนี้มีข้อมูลชื่อจริงของบุคคลในคลิปแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยเมื่อแจ้งความแล้วจะให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลเหล่านี้เข้ามาให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตนเองเสียหายพร้อมกับยืนยันว่าไม่รู้จักบุคคลเหล่านี้และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่เป็นการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตครับ
4: ข่าวที่ออกมานี่ทำให้ผมเสียหายนะครับเสียหายเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นตามที่เป็นข่าวทั่วไปวันนี้นะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามป้องกันไม่ให้มีการทุจริตไปประชุมเป็นประธานกองกลางก็พยายามกำชับนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีคำสั่ง 8/2560 เนี่ยนะฮะให้ยกเลิกการสอบที่ให้ท้องถิ่นสอบเองเนี่ยฮะมาให้ที่กองกลางกองกลางเป็นคนจัดสอบแต่กองกลางทำเองไม่ได้ก็ต้องมีฝ่ายเลขาก็คือกรมส่งเสริมเนี่ยจัดสอบโดยหามหาวิทยาลัยแต่ก็มีความกังวลใจอยู่เยอะนะครับว่าเดี๋ยวจะมีเป็นประจำข่าวว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็พยายามหาช่องทางที่จะป้องกัน
3: ขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองคับการปราบปรามครับเพื่อดำเนินคดีกับ Facebook CSI LA กับพวกหลังเผยแพร่คลิปเสียงอ้างว่าเป็นภรรยาปลัดกระทรวงเกี่ยวโยงกับขบวนการโกงสอบท้องถิ่นทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงเบื้องต้นพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์เอาไว้เป็นหลักฐานหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไปด้วยนะครับส่วนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอมีการพูดถึงกรณีการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของปอพอยังจำกันได้ไหมครับที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้นะครับสอบไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองท่านบอกว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของตำรวจพร้อมเตรียมสืบต่อไปว่าใครเป็นผู้จ้างให้มาเข้าสอบแทนโดยมั่นใจว่าจะสืบได้อย่างแน่นอนครับซึ่งขณะนี้พบผู้สวมสิทธิ์เพียงคนเดียวจากทั้งหมดกว่า 8,000 คนและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นได้ที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ล่าสุดก็มีรายงานว่ามีประชาชนทยอยส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเข้ามาแล้วกว่า100เรื่องนะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งข้อมูลทั้งหมดถูกจัดอยู่ในชั้นความลับและจะรวบรวมนำเรียนนายกรัฐมนตรีในลำดับต่อไปด้วยขณะที่นายสุรพงษ์อินทรถาวรอินทรถาวรครับเลขาธิการปปช.เรียกประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบการสืบสวนและไต่สวนคดีโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นการประชุมถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนต่อจากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานชุดทำงานก็ได้นำข้อมูลมาเสนอในที่ประชุมร่วมซึ่งต่อจากนี้เลขาธิการปปช.ต้องเสนอให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่พิจารณาซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าคณะกรรมการปปช.ให้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือไม่แต่ถ้ามีมติให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนรับช่วงต่อและเข้าสู่การพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงซึ่งจนถึงขณะนี้ปปช.ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหากับใครด้วยนะครับด้านตำรวจกองบังคับการปราบปรามซึ่งเข้ามารับคดีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าแจ้งความเอาผิดกลุ่มบุคคลที่นำเอกสารผลสอบมาเผยแพร่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบตำรวจเนี่ยระบุว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปช.มสว.และสถ.มาให้ข้อมูลเพื่อที่จะวิเคราะห์นะครับว่ามีผู้กระทำผิดเพิ่มเติมอีกหรือไม่โดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครและเดี๋ยววันนี้ครับ30มิถุนายนพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะมีการแถลงชี้แจงถึงกรณีนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าวันนี้ต้องรอติดตามคดีนี้เรื่องนี้ต่อนะครับว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรด้วยนะคร
2: ับ ค่ะปปช.ก็มีการวางแนวทางในการตรวจสอบแล้วก็การทำคดีนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าการทำงานเนี่ยจะต้องมีการเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่สนใจของประชาชนส่วนความคืบหน้าเนี่ยปปช.บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงคดีให้ทราบเป็นระยะต่อไปนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูหลายคดีของปปช.เนี่ยใช้เวลานานเป็นปีนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆและกรณีนี้เนี่ยค่ะก็ต้องสอบหลายคนจำนวนมากนะคะรวมไปถึงคนที่รับราชการอยู่ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีส่วนสงสัยได้ว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งเนี่ยผ่านการจ่ายเงินมาหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปดูกรณีที่ชาวบ้านเนี่ยจัดการลงคะแนนเลือกเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้เราเล่าไปเมื่อวานนี้แล้วก็บอกนะคะว่าเนี่ยทางวัดเนี่ยไม่มีเจ้าอาวาสมานานกว่า5ปีนะคะจนชาวบ้านแบ่งเป็น2ฝ่ายล่าสุดคุณเชษฐานคุณพัทรชัยการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเป็นโมฆะนะคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะซึ่งการลงคะแนนของชาวบ้านตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเลือกรักษาการเจ้าอาวาสวัดสอยดาวเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวานที่เรารายงานกันไปเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้มาเล่น
3: ๆครับ
2: แล้วจริงจังนะคุณผู้ชมแล้วก็ฝ่ายปกครองคนในชุมชนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งจากการเลือกตั้งก็พบว่าพระปลัดทองเพชรคุณกะโรหมายเลข1ได้คะแนน260คะแนนส่วนพระอีกรูปเนี่ยค่ะหมายเลข2เนี่ยได้36คะแนนก่อนหน้านี้ผู้นำชุมชนบอกนะคะว่าการลงคะแนนเพื่อยุติความขัดแย้งของชาวบ้านที่แบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วก็เป็นไปตามหนังสืออนุมัติของเจ้าคณะตำบลจันทึกเขต2แต่ว่าล่าสุดค่ะการเลือกตั้งดังกล่าวอาจเป็นโมฆะนะคะเพราะพบว่าก่อนหน้านี้เจ้าคณะตำบลเขต2เนี่ยได้มีหนังสือคำสั่งให้ยุติการเลือกตั้งหาผู้ที่มารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสเนื่องจากพิจารณาแล้วนะคะว่าเกรงว่าอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายความขัดแย้งในหมู่บ้านโดยเจ้าคณะตำบลจันทึกเขต2ออกมายืนยันนะคะว่าการเลือกตั้งดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะไม่สามารถนำผลมาพิจารณาแต่งตั้งเจ้าอาวาสได้เนื่องจากตนเองได้ออกหนังสือคำสั่งให้ยุติการดำเนินการทุกอย่างแล้วตั้งแต่วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาทุกฝ่ายรับทราบค่ะแต่ว่ายังฝืนจัดต่อ
0: ได้รับรู้รับทราบแต่ยังมีการปฏิบัติทำต่อก็ไม่สามารถเอาผลตรงนี้มาพิจารณาได้ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ก็ถือว่าเป็นโมฆะการกระทำทุกอย่างเป็นโมฆะเพราะขัดต่อคำสั่งให้ยุติในการทำยุติการทำให้ยกเลิกการทำ

0: นั่นคือถือหนังสือฉบับสุดท้ายออกวันที่27มิถุนายน2569เป็นหนังสือคำสั่งเจ้าหน้าตำบลจันทึกเขต2เพราะฉะนั้นแล้วไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นไม่พิจารณา
1: จ้ะ
2: เจ้าคณะตำบลท่านว่าอย่างนี้คุณผู้ชมแต่ถ้าจะไปฟังทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลจันทึกก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะสาเหตุที่ยังจัดการเลือกตั้งเพราะว่าหลังจากได้รับหนังสือคัดค้านที่กลุ่มชาวบ้านประมาณ30คนถือมาส่งให้ตนเองก็ได้โทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงไปยังเจ้าคณะตำบลจันทึกเขต2แล้วและได้รับคำยืนยันจากท่านว่าถูกกลุ่มมวลชนบีบบังคับให้เซ็นเอกสารที่ชาวบ้านร่างมาเองโดยที่ท่านไม่ได้มีเจตนาจะยกเลิกค่ะ
3: เพราะว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่จะคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ยนะครับไปให้เจ้าคณะตำบลเซ็นครับทีนี้ผมก็โทรถามเจ้าคณะครับว่าหนังสือฉบับนี้เจ้าคณะไม่ได้เซ็นได้เซ็นมาแต่ไม่ได้ออกจากเจ้าคณะเองท่านคณะก็เลยให้ผมดำเนินตามระเบียบของหนังสือที่ผมได้ทำแจ้งไปครับ
2: ส่วนทางด้านผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาก็เปิดเผยนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลตามกฎหมายเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการวัดหรือว่าฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยไม่มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสโดยอำนาจดังกล่าวค่ะเป็นของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมเท่านั้นจะไม่มีการมาเลือกตั้งแบบนี้ค่ะ
4: อ๋ออันนี้ไม่มีอยู่แล้วเราไม่เคยมีประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมทั้งพุทธศาสนาก็มีการปกครองโดยฝ่ายทางคณะสงฆ์อยู่แล้วตามกฎมหาเถรสมาคมตามพรบคณะสงฆ์อยู่แล้วไม่ก็เป็นการปกครองในส่วนตามคณะสงฆ์ของท่าน
2: และล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่านายอำเภอปากช่องได้เรียกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านสอยดาวและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่17บ้านซับไม้ลมเหนือเนี่ยค่ะบ้านซับไม้ล้มเหนือให้เข้ามาชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมพูดคุยกันมาเยอะมากประเด็นนี้นะครับบางท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้ต่อไปพระต้องหาเสียงหรือเปล่าถ้าจะต้องมีการเลือกตั้งแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นศัพท์ไม่แน่ใจวัยรุ่นยุคนี้ยังใช้กันไหมแบบใหม่แบบศัพท์มากตอนที่เราอ่านข่าวนี้เมื่อวานเพราะก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าวัดไหนมีการใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าล่าสุดก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคุณผู้ชมว่ามันก็อาจจะไม่มีผลทางกฎหมายอะไรแต่อย่างใดก็จะอยู่ที่ดุลพินิจของทางเจ้าคณะตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดต่อไป
2: ค่ะแต่ว่าความเห็นต่างของชาวบ้านที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะคุณผู้ชมและอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะที่อำเภอปากช่องที่เราได้มีการรายงานไปนะคะคุณผู้ชมอาจจะตั้งคำถามว่าจะต้องมีการหาเสียงกันหรือเปล่าแต่ว่าการที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนะคะว่างมา5ปีชาวบ้านก็น่าจะรู้แล้วก็ทราบข้อมูลดีนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและอยากได้รูปไหนพระรูปไหนมาดำรงตำแหน่งนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าท้ายที่สุดก็อย่างที่บอกไปอะค่ะก็มีโอกาสที่จะโมฆะแต่ว่าก็ต้องตามกันต่อนะคะว่าแล้วจะอาวาสคนที่จะมาเป็นคนที่ดำรงตำแหน่งตัวจริงเนี่ยจะเป็นใครนะคะ
5: ครับวันใหม่ไทย PBS ของเรานำเสนอเรื่องนี้มา2วันติดแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องน่าจะรอลุ้นกันเหมือนกันว่าใครจะมาเป็นเจ้าอาวาสคนใหม่เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับจากการเลือกตั้งเจ้าอาวาสที่เรียกว่ายังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนในพื้นที่มาดูการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครกันบ้างครับ28มิถุนายนที่ผ่านมาการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นผลแล้วนะครับเพราะเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังจากมีการนับคะแนนครบทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุด 1,500,000 คะแนนนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมีการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกกรุงเทพมหานครหรือว่าสก.อย่างไม่เป็นทางการโดยมีการประมวลผลคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยใน50เขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 4,428,644 คน แต่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ 2,338,098 คนคิดเป็นร้อยละ 52.79แบ่งเป็นบัตรดีเนี่ยอยู่ที่ 2,263,608 ใบด้วยกันส่วนบัตรเสียก็มีเหมือนกันตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ 22,020 ใบแล้วก็บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเลยเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ 52,470 ใบนะครับทำให้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดก็คือนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ได้คะแนนไปทั้งสิ้น 1,537,784 คะแนนตามมาด้วยคนที่2คือนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้คะแนนไป 304,494 คะแนนอันดับที่3เป็นของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10ได้คะแนนไปที่ 188,114 คะแนนผลคะแนนดังกล่าวยังเป็นเพียงการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะมีการรับรองผลการเลือกตั้งภายใน30วันหากไม่มีการร้องคัดค้านแต่หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็จะมีการประกาศรับรองภายใน60วันต่อไปเรื่องของประเด็นการเลือกตั้งแล้วก็รวมไปถึงผลคะแนนที่ออกมาเรื่องนี้ก็มีความคิดเห็นจากนักวิชาการนะครับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานักวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเขามองบอกว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.เนี่ยดูจะไม่ผิดจากการที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งนายชัชชาติที่ได้คะแนนสูงสุดเพราะมีคะแนนนิยมเป็นพื้นฐานแล้วก็มีภาพจำของการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งที่มักจะลุยปัญหาต่างๆภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สอดคล้องกับความต้องการของคนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ที่ต้องการผู้นำลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของความคาดหวังต่อการทำงานสมัยที่2ของนายชัชชาติเรื่องนี้รองศาสตราจารย์พิชัยก็มองบอกว่าต้องแก้ปัญหาการทุจริตให้ชัดเจนตามที่ถูกตั้งข้อสงสัยให้ได้เรื่องนี้อาจารย์ชาชาติก็ยังต้องเคลียร์ต่อนะครับส่วนประเด็นของนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ได้คะแนนมาเป็นลำดับที่2คืออาจารย์เนี่ยเขาวิเคราะห์แบบนี้เขาบอกว่าเพราะใช้การรณรงค์หาเสียงแปลกใหม่มีการผนวกนโยบายใหม่ๆมาเสนอรูปลักษณ์ของตัวเองฉายภาพของผู้หญิงแกร่งกล้าลุยกล้าชนปัญหาก็เลยได้คะแนนจากกลุ่มคนอายุ46ปีขึ้นไปคือกลุ่มคนที่อายุ46ปีขึ้นไปดูจากคะแนนเสียงแล้วคือเลือกนางมาริกานะครับและก็ยังมีกลุ่มอนุรักษ์นิยมเดิมก็เลือกนางมาริกาด้วยเหมือนกันแล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเลือกคุณมาริกาโดยถ้าไปดูผลโพลเนี่ยพบว่าผู้หญิงเนี่ยเลือกนางมาริกามากกว่าผู้ชายเนี่ย2เท่าเลยครับ
6: ซึ่งคุณชัชชาติก็เป็นคนที่ได้เปรียบคนอื่นๆเพราะว่ามีภาพลักษณ์แบบนี้มาโดยตลอดแล้วก็การทำงานก็สอดประสานในลักษณะนี้มาเพราะงั้นเนี่ยภาพของคุณชัชชาติก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ต่อเนื่องสารความแข็งแกร่งเดิมแล้วก็เพิ่มมิติใหม่ๆที่ให้มันดูสดใสมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของคุณชัชชาติแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของคุณมาริกานะคุณมาริกาเนี่ยมาแรกๆเนี่ย ก็ยังมองว่าอาจจะได้คะแนนไม่มากเท่าไหร่แต่คุณมาริกาก็ใช้การรณรงค์หาเสียงที่แปลกใหม่แล้วก็แหวกแนวพอสมควรฉายภาพของผู้หญิงแกร่งนะผู้หญิงแกร่งแล้วก็ผู้หญิงที่กล้าลุยกล้าชนปัญหาในการทำงานอย่างดูผลโพลที่วิเคราะห์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเลือกคุณมาริกามากกว่าผู้ชาย2เท่านะนะก็คือผู้หญิงเลือกคุณมาริกาประมาณ 14%นะผู้ชายนี่ประมาณ 7% เพราะงั้นเนี่ยบุคลิกของคุณมาริกาเนี่ยอาจจะเป็นบุคลิกที่ทำให้ผู้หญิงจำนวนหนึ่งนะเห็นว่าเออนี่แหละต้องเป็นหญิงแกร่งก็อาจจะโดนใจคนกลุ่มนั้นก็เลยให้การสนับสนุน
5: อาจารย์ชาชาติกับคุณมาริกานี้ลงในนามอิสระนะครับทีนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าแล้วพรรคใหญ่ๆล่ะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนที่เขาส่งแบบว่า คนเนี่ยลงรับสมัครผู้ว่ากทม.คะแนนเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์วิเคราะห์ต่ออาจารย์บอกว่าอย่างนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนและนายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้คะแนนตามมาเป็นลำดับที่3และก็4ทั้ง2คนเนี่ยเขามีบุคลิกเป็นนักวิชาการครับก็เลยทำให้ทั้ง2คนอาจจะยังไม่มีจุดเด่นเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจน

0: เหมือนกับทั้งสองท่านก็คืออาจารย์ชัชชาติกับคุณมาริกาก็เลยไม่ตรงกับความต้องการของคนกรุงเทพมหานครนะครับแต่แม้ว่าพรรคประชาชนจะไม่ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันว่าพรรคประชาชนยังมีฐานคะแนนอยู่ในกรุงเทพมหานครค่อนข้างมากก็คือสกนี่แหละการเลือกสกเนี่ยปรากฏว่าได้รับเลือกถึง22เขตด้วยกันเพราะประชาชนยังไว้วางใจในการตรวจสอบของพรรคประชาชนอยู่นะครับ
1: ดูประเด็นเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานกันบ้างนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เดินหน้ารื้อถอนรีสอร์ทและโรงแรมที่ไปบุกรุกที่อุทยานแห่งชาติทับลานในเขตอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับล่าสุดครับมีการนำเอาเป็นประกาศเตือนนะครับให้รื้อถอนภายใน15วันไปติดหน้ารีสอร์ทคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าก็คงจะใช้เป็นแบบกระดาษเท่าประมาณ A4 แบบนี้ไปติดหรือเปล่าไม่ใช่เท่านี้ครับคุณผู้ชมป้ายเนี่ยเท่านี้ไม่เห็นก็ให้รู้ไป
0: ใหญ่มาก
1: คุณผู้ชมกำลังดูป้ายนะด่วนที่สุด
2: เป็นหนังสือที่ใหญ่มากๆคุณผู้ชม
1: ครับนี่อันนี้ทีมงานเราซูมให้ดู
2: ค่ะ
1: คือมันอาจจะอันนี้อาจจะไม่เห็นความใหญ่แต่เมื่อกี้เห็นละ
2: ค่ะ
1: คือติดหน้ารีสอร์ทอ่ะยังไงก็ต้องเห็นจะไม่เห็นไม่ได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ขนาด A4 นะครับนี่ไม่แน่ใจว่าไซส์ขนาดไหนแต่น่าจะเกินเมตรแน่ๆนะครับเป็นหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมอิมพูฮิลรีสอร์ททำลายหรือถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมกับระบุว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันถูกนำไปติดตั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงแรมอิมพูฮิลรีสอร์ทครับอยู่ที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในโรงแรมรีสอร์ทและบ้านพักที่ถูกดำเนินคดีกว่า500แห่งและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างปรับพื้นที่คืนให้เป็นผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานตั้งแต่ปี2560ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติทับลานได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ภายใน15วันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ยึดถือหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งผู้ครอบครองถ้าไม่ทุบรื้อถอนเองทางกรมอุทยานก็เตรียมที่จะดำเนินการทุบรื้อตามกฎหมายเพื่อที่จะนำที่ดินคืนให้กับอุทยานแห่งชาติฟื้นฟูเป็นป่าต่อไปครับ
3: ที่มีคดีทั้งหมดจะรื้อให้หมดผมติดไปเมื่อเช้านี้ให้รื้อภายใน15วันไม่รื้อผมเตรียมกำลังของเจ้าที่อุทยานไว้200นายผมรื้อให้ดูแน่นอนผมไม่ได้สนใจคนเหล่านี้ผมสนใจน้ำตาชาวบ้านมากกว่าผมพูดเมื่อกี้บนเวทีพี่น้องสื่อมวลชนได้ยินไหมครับว่าถ้าเป็นพี่น้องประชาชนจริงๆท่านได้สิทธิ์การอยู่ที่ถูกต้องนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในส่วนของสปก.คทช.หรือจะเป็นมาตรา64ทุกสิ่งทุกอย่างมันคล้ายๆกันหมดก็คือได้รับสิทธิ์ที่ทำกินตกสู่ทายาทลูกหลานได้เหมือนเดิมแต่ถ้าท่านขายเปลี่ยนมือมันผิดตั้งแต่สปก.ก็ผิดของผมก็ผิดมันเปลี่ยนขายเปลี่ยนมือไม่ได้
1: ภายใน15วันนะคุณผู้ชมก็ท่านบอกว่าเตรียมกำลังไว้แล้ว200นายสำหรับรื้อถอนนะครับถ้าไม่รื้อเองนอกจากนี้ถ้าไปดูคดีอื่นครับที่พิพากษาถึงที่สุดไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานก็จะดำเนินการปิดหมายบังคับคดีเบื้องต้นมีประมาณ 5-6 คดีครับที่เพื่อให้ผู้ครอบครองเนี่ยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่งศาลเช่นกันส่วนโรงแรมและรีสอร์ทที่ถูกรื้อถอนไปเมื่อ10กว่าปีก่อนอย่างบ้านผางามรีสอร์ทซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกในอดีตตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันครับคุณผู้ชมได้กลายมาเป็นผืนป่าแล้วก็เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานทล.21ผางามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับคลองกระทิงคันทรีวิลหนึ่งในบ้านพักและรีสอร์ทที่ถูกรื้อถอนไปเมื่อปี2554อยู่ในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวครับปัจจุบันก็ได้รับการฟื้นฟูดูแลโดยทางสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ตอนนี้ป่าก็เริ่มคืนสภาพแล้วก็มีรายงานว่ามีสัตว์ป่ากลับเข้ามาอยู่อาศัยแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
2: คุณผู้ชมมาดูเรื่องของค่าครองชีพกันหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนค่ะสำหรับการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส ทั้งสองท่าน

0: ช้หมดกันหรือยัง
1: ไม่หมดเลย
0: ฮะ
1: ยังไม่หมด
0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายต้องรีบไปใช้นะคุณเชษฐา
2: พูดสมเอานี่คือรู้ตัวเลขในบัญชีเลยหรือเปล่าหรือยังไง
3: เพราะว่าก็เนี่ยเพิ่งมาจำได้นึกได้ตอนที่คุณสิริมาทักนี่แหละวันนี้วันสุดท้ายแล้วยังใช้ไม่หมดเลย
0: ก็ไม่แน่ใจว่าวงเงินเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าใช้ทั้งวันจะหมดไหมนะ
3: ยังได้อยู่เพราะว่าผมเหลือประมาณ48บาท
2: ก็ยังเหลือเยอะอยู่เมื่อวานตอนประชุมข่าวกันคุณสิริมาพอพูดถึงประเด็นนี
0: ้
2: ผมเปิดเข้าแอปเป๋าตังเช็คก่อนซิปรากฏว่าอ๋อสบายใจแล้วเหลือหลักสตางค์ไม่เป็นไรหรอก
0: หลักสตางค์เนี่ยคุณผู้ชมกระทรวงการคลังก็จะเอาคืนทันทีเลยนะคะแต่ว่าคนที่เหลือเป็นร้อยแล้วใช้ไม่ทันก็คืนเช่นเดียวกันแล้ววันที่1วันพรุ่งนี้1กรกฎาคมก็จะมีเงินเข้าใหม่นะคะแต่ว่าแม่ค้าหลายคนในพื้นที่จังหวัดตรังออกมาระบุนะคะบอกว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะราคาพืชผักปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจากการสำรวจราคาของนักข่าวที่ตลาดสดเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังก็พบนะคะว่ามีราคาผักหลายชนิดที่ปรับราคาขึ้นยกตัวอย่างคุณผู้ชมผักบุ้งเนี่ยจากกิโลกรัมละ25บาทขยับไปเป็น35บาทคะน้าจาก35บาทเป็น50บาทนะคะขมิ้นคุณผู้ชมจากกิโลกรัมละ60บาทปรับเป็น100บาทแตงกวาลูกเล็กๆเนี่ยค่ะจากกิโลกรัมละ25บาทเป็น35บาทเป็นต้นนะคะแม่ค้าบอกนะคะว่าสินค้าจากต้นทางมีการปรับราคาขึ้นต่อเนื่องมานับตั้งแต่รัฐโอนเงินเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนแรกก็คือ1มิถุนายนจนกระทั่งมาถึงตอนนี้นะคะบอกว่ามีการประกาศปรับราคาขึ้นรายวันบางส่วนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการปรับราคารับไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2หรือเปล่าซึ่งต้นทางแจ้งมานะคะว่าสินค้าเนี่ยยังปรับราคาขึ้นอีกค่ะก็ส่งผลกระทบทั้งแม่ค้าคนกลางที่นำพืชผักจากภาคกลางแถวจังหวัดราชบุรีมาขายในตลาดสดรวมทั้งกระทบประชาชนแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารที่ต้องใช้วัตถุดิบต่างๆด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าที่ใต้เนี่ยคุณเชษฐาคุณพัทรชัยขมิ้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากเลยนะคะขมิ้นจากกิโลกรัมละ60ถึง80บาทปรับขึ้นไป100บาทถึง120บาทเนี่ยค่ะก็กระทบและแม่ค้าบอกว่าตอนนี้ขมิ้นกำลังขาดแคลนด้วยค่ะ
4: รับไปไปช่วยไปรับช่วยอะไร
5: อันนี้คือเรา
4: สิบสี่สิบอ่ะ
5: คืออันนี้คือเราตั้งข้อสังเกตแบบนั้นใช่ไหมคะ
4: ก็ว่าวันก่อนวันที่หนึ่งรูปวันที่หนึ่งมิถุนาใช่ไหมโอ้โหขึ้นหมดเลย
5: มาจากนู่นนะ
4: โครงกิจกรรมเลยพอเริ่มวันที่หนึ่งเลย
5: แล้ว
4: แม่ค้าก็ตัวบอกกันเลยราคาขึ้นนะ
5: อ๋อเหรอ
4: ไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมนะแต่แม่ค้าคิดอย่างนั้น
5: ค่ะ
6: จำได้ที่ว่ามาห้าสิบหกสิบบาท
5: ต่อกระสอบ
6: กระสอบนี่10กิโลถึงพี่มาขายละกัน80 90
5: แต่ตอนนี้มันต้นทางขึ้นมาแล้ว
6: ขึ้นมาก็ไม่ใช่ได้อะไรมันตีเน่ามั่งอะไร
5: เออมันเดินทางแล้วนี่แสดงว่านี่เดี๋ยวเห็นบอกว่าพอไทยช่วยไทยนี่จะวันที่1อีกสินค้ามันก็ปรับขึ้นอีก
6: ปรับอยู่แล้วแหละ
5: ค่ะ
6: ลูกค้าบ่นดีใจแล้วปรับขึ้นเค้าก็ไม่ได้มากนะเห็นดูเค้า
5: ขึ้นไม่ได้เลย
6: อันแล้วว่าเห็นดูลูกค้ามันตีเครื่องแกงยังปรับราคายังปรับไม่ได้เลยเห็นดูลูกค้าที่ว่าเขามาซื้อประจำ
0: ขณะที่ลูกค้าที่เขาขายอาหารตามสั่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาไปซื้อพืชผักเข้าร้านก็บอกว่าตอนนี้นะคะพืชผักแล้วก็สินค้าทุกอย่างปรับราคาขึ้นทั้งหมดทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอย่างมากอายกตัวอย่างอย่างเช่นแม่ขมิ้นเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าต้องซื้อไปตามเครื่องแกงปรับราคาขึ้นจากกิโลกรัมละ90บาทเป็น100บาทและเมื่อวานที่ไปซื้อเนี่ยคุณผู้ชมปรับขึ้นไป120บาทแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ประมาณ2กิโลกรัมนะคะก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับคนในพื้นที่นะคะทีนี้เราต้องมาย้ำกับคุณผู้ชมอย่างแม่ค้าเนี่ยเขาก็ตื่นตัวนะคะเพราะว่ามันจะเข้าไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2แล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็มีการสังเกตราคาสินค้าวัตถุดิบต่างๆต้นทางราคาแพงขึ้นนะคะแต่สำหรับคนที่ใช้งานอย่างพวกเราเนี่ยคุณผู้ชมก็ร้องเพลงรอดิฉันรอมาตั้งแต่กลางเดือนละ
3: รอเร็วมากเลยครับ
0: คืออาจจะวางแผนได้ไม่ดีเหมือนคุณเชษฐาไงที่มาวันนี้ยังเหลือ48บาทเนี่ย
3: ไม่จริงๆต้องบอกว่าถ้ายังใช้ไม่หมดในวันสุดท้ายของเดือนเนี่ยอันนี้เรียกว่าวางแผนไม่ดีใช่ไหม
2: เพราะต้องคิด
3: แล้ว
2: ไง
3: แล้วบางคนถ้าเกิดว่าคุณยังมียอดเหลือเกิน200บาทเนี่ยเท่ากับว่าวันนี้ยังไงคุณก็ใช้ไม่หมดแล้วแน่
0: ๆโดนยึดคืนแน่นะคุณผู้ชมซึ่งคนที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ยังไม่หมดนะคะวันนี้ต้องรีบใช้นะคะเพราะว่าถ้าพ้นที่

0: คืนของวันที่30มิถุนายนระบบบนแอปพลิเคชันเป่าตังเนี่ยจะรีเซ็ตปรับยอดเงินคงเหลือของเดือนมิถุนายนให้เป็น0บาททันทีและหลังจากนั้นก็จะเติมวงเงินงวดที่2อีก 1,000 บาทเข้ามาใหม่ในวันที่1กรกฎาคมโดยที่ไม่นำยอดเก่าที่เหลือมารวมให้นะคะคุณผู้ชมดิฉันก็ไม่เป็นกังวลเพราะว่ายอดเก่าที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40สตางค
1: ์โล่งแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมเปิดมาดูวันใหม่ไทย PBS นี่ไงจะไม่ตกข่าวอัปเดตกันแบบนี้ใครที่วงเงินยังเหลือวันนี้ก็รีบไปใช้แต่บางคนบอกว่าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แหละ1กรกฎาคมเดี๋ยวเงินยอดใหม่เข้าก็จะได้บริหารจัดการเพราะว่าตอนนี้เข้าของอย่างที่คุณศิริมารายงานไปคือมันสูงขึ้นเนา
0: ะ
1: บางทีจะซื้อของต่างๆคือหลายๆร้านอ่ะส่วนใหญ่เข้าร่วมอยู่แล้วแหละแต่มันก็ต้องมีการบริหารจัดการว่าจะใช้ยังไงให้มันพอทั้งเดือนเพราะบางคนก็ซื้อแบบมาทำอาหารไง
0: ค่ะกระทรวงการคลังเขามีการประเมินตัวเลขเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเห็นตัวเลขนะคะว่าคนที่ไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนขณะเดียวกันอีกด้านนึงก็มีการเสนอนะคะบอกว่ากระทรวงการคลังควรจะเอาวงเงินที่เหลือสำหรับคนที่ไม่ได้เปิดวงเงินหรือว่าไม่ได้ใช้จ่ายเนี่ยค่ะเอามาเปิดโครงการให้สำหรับคนที่อาจจะพลาดสิทธิ์ในครั้งก่อนหน้าเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ของการไทยช่วยไทยพลัสนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามดูนะคะคุณผู้ชมว่าวงเงินที่เหลือที่เขายึดกลับไปเนี่ยอาจจะบอกว่ายึดกลับไปนะก็จริงๆก็เป็นเงินของกระทรวงการคลังนั่นแหละเอากลับไปเนี่ยค่ะบริหารจัดการใหม่เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่
2: ดังนั้นคุณต้องใช้ให้หมดนะวันนี้คุณไปซื้อข้าว40บาทเนี่ยคุณจ่ายในราคาแค่39บาท4060สตางค์เพราะคุณยังมี40สตางค์ใช่มั้ย
1: คำนวณได้เป๊ะมากเลยค่ะ
2: ไม่งั้นเดี๋ยวเงินตัดเข้ากระทรวง
0: ดิฉันก็เขินพ่อค้าแม่ค้าในโรงอาหารอยู่เหมือนกันนะว่า40สตางค์ยังใช้อีกเหรอ
1: โดนแม่ค้าแซวแน่นอนลองดูนะคุณผู้ชมว่าใครจะใช้จ่ายกันอย่างไรนะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยในพื้นที่ภาคเหนือคือสัปดาห์นี้เขาบอกว่าต้องเตรียมรับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาสูงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยครับเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับสภาพการทรุดตัวของหน้าดินบนภูเขาสูงหมู่บ้านห้วยป่งพัฒนาอยู่ที่ตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดดินสไลด์หากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ในหมู่บ้านนี้ก็มีหลายครอบครัวที่เสี่ยงสำหรับที่จะเจอเรื่องของดินสไลด์นะครับนอกจากนั้นบริเวณดอยเวียงผาซึ่งเป็นป่าต้นน้ำในพื้นที่ตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยปราการก็ยังมีสภาพเป็นภูเขาหัวล้นนับพันไร่ที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหน้าดินแล้วก็คอยชะลอน้ำเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มได้สร้างความกังวลให้กับคนในพื้นที่ครับ
3: เพราะนั้นฝนตกมาเนี่ยมันส่งผลกระทบแน่นอนตอนนี้เบื้องต้นเราเห็นละว่าดินเนี่ยไหลลงละไหลลงที่ลำห้วยที่จะไปเขื่อนแม่ลบสองไหลลงไปที่เมื่อกี้จะไหลลงไปที่แม่น้ำฝางสิ่งนี้ที่กังวลใจมากๆเลยคือน้ำโคลนดินโคลนที่จะถล่มลงไปแม่น้ำฝางจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านทั้ง3อำเภอไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านในอำเภอชัยปราการอำเภอฝางอำเภอแม่อายได้รับผลกระทบแน่นอน
1: ด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนและก็หน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วนนะครับบอกว่าต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่28มิถุนายนไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนซึ่งก็อาจจะส่งผลทำให้หลายๆพื้นที่ก็เจอกับฝนตกหนักนะครับอย่างจังหวัดเชียงใหม่เองก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำหากพบว่าจุดไหนมีความเสี่ยงเกิดอันตรายก็ให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดพื้นที่ทันทีพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
4: ขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องให้ทางทุกอำเภอโดยเฉพาะอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงบ่อยๆน้ำป่าดินถล่มเยอะๆเนี่ยครับหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอที่มีแถบสายใต้นะครับก็คือแจ่มอมก๋อยดอยเต่าฮอดนะครับจอมทองเนี่ยครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วเราเตือนทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็ทางเหนือก็ฝางชัยปราการแม่อายนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เคยมีประวัติแล้วก็เคยมีความเสี่ยงที่จะเกิดแล้วก็ได้เน้นย้ำให้แต่ท่านนายอำเภอแล้วก็ส่วนราชการโดยเฉพาะยิ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบให้มีการเตรียมความพร้อมแล้วในการแจ้งเตือนแล้วก็ในการเรื่องของการที่จะต้องติดต่อสื่อสารดำรงการติดต่อสื่อสารไว้ตลอดเวลาช่วงนี้
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้ง

0: ประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงสัปดาห์นี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมแผนอพยพให้พร้อมนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการค่ะ
1: ครับนอกจากในพื้นที่ภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคกลางเองก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยเหมือนกันชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนให้แต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักหนึ่งปัจจัยสำคัญมันมาจากลมประจำฤดูฝนครับก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นพัดปกคลุมบริเวณอันดามันนะครับก็จะส่งผลทำให้วันนี้ในแต่ละจังหวัดจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักปัจจัยมันมาจากร่องมรสุมที่พัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนส่งผลทำให้วันนี้ภาคเหนือเจอฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือที่จะเจอกับฝนตกหนักก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์รวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างจังหวัดตากอย่างจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์เองก็มีการประกาศให้เฝ้าระวังเจอฝนตกหนักได้ร้อยละ60ของพื้นที่เจอฝนตกหนักตลอดทั้งวันเลยนะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยถ้าไปดูในช่วงเช้าๆในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดวัดได้23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิขยับสูงขึ้นครับสูงสุดเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 35-36 องศาเซลเซียสไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะครับที่วันนี้ก็จะเจอฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและก็มุกดาหารครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ31ถึง36องศาเซลเซียสครับและถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางวันนี้เจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนกันจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักคือปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 24-28 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 30-35 องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นสูงนะครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงเฉลี่ย 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรปัจจัยหลักๆก็น่าจะมาจากเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่วันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองได้ถึงร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนัก5จังหวัดก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และก็ตรังครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยวัดได้ 29-33 องศาเซลเซียสครับ
2: 6:10 น.คุณผู้ชมยังติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับภารกิจกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนที่เวเนซุเอลายังคงดำเนินต่อไปนะครับแม้ว่าจะเลยช่วงเวลา72ชั่วโมงสำคัญของการช่วยชีวิตมาแล้วก็ตามแต่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหลายพันคนจากหลายประเทศยังไม่ลดละความพยายามนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ยังคงพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอยู่คุณจรุพรแต่ว่าในขณะเดียวกันยอดของผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
3: ตัวเลขล่าสุดที่ทางการยืนยันมาก็อยู่ที่มากกว่า 1,700 คนแล้วนะคะท่ามกลางวิกฤตต่างๆมากมายในพื้นที่ประสบภัยด้วยค่ะส่วนความช่วยเหลือจากหลายชาติก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดหย่อนเช่นเดียวกับผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของเวเนซุเอลาที่ก็ออกมาระบุว่าตั้งใจที่จะกลับประเทศหลังจากเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยส่วนภารกิจกู้ภัยก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแข่งกับเวลาค่ะ

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยค่อยๆลำเลียงชายคนหนึ่งออกมาจากซากอาคารที่พังถล่มลงมาในเมืองราโกอิร่าทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาค่ะหลังจากชายคนนี้ติดค้างอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังมานานถึง106ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางเสียงยินดีของ

0: แม้ว่าภาพแห่งความยินดีของการค้นพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมจะยังคงปรากฏให้เห็นออกมาเรื่อยๆอยู่บ้างแต่ด้วยเวลาที่ล่วงเลยมาถึง5วันแล้วค่ะซึ่งก็ถือว่าผ่านพ้นช่วงเวลา72ชั่วโมงที่สำคัญที่สุดของการกู้ภัยที่ผู้ประสบภัยจะยังคงทนทานต่อการขาดน้ำและอาหารได้รวมไปถึงอาการบาดเจ็บรุนแรงได้ก็ทำให้ต้องยอมรับเหมือนกันนะคะว่าโอกาสค้นพบผู้รอดชีวิตกำลังลดน้อยลงไปเรื่อยๆและก็กลายเป็นการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตแทนทางการเวเนซุเอลาจำเป็นต้องจัดตั้งสถานที่ปฏิบัติการด้านนิติเวชชั่วคราวที่ท่าเรือของเมืองลาโกยิราท่ามกลางร่างผู้เสียชีวิตที่วางเรียงรายเป็นแถวยาวจำนวนมากค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นพบร่างผู้เสียชีวิตตามซากอาคารอย่างต่อเนื่องจนทำให้สถานที่เก็บศพไม่เพียงพอเช่นเดียวกับบรรดาญาติของผู้สูญหายอีกหลายหมื่นคนที่ยังคงรอทราบข่าวชะตากรรมของคนที่รักทำให้แพทย์นิติเวชต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาไม่ต่างจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้านของประธานาธิบดีสภาเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,719 คนแล้วและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า 5,000 คนขณะที่ประชาชนอีกประมาณ 15,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งยืนยันว่าอาสาสมัครมากกว่า 10,000 คนของรัฐบาลกำลังลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาพนี้เป็นช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า aftershock ขนาด 4.6 เมื่อวานนี้ที่กรุงการากัสค่ะทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องหยุดปฏิบัติงานแล้วก็วิ่งออกมาจากกองเศษซากปรักหักพังเพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนก็มีรายงานการเกิด aftershock แล้วมากกว่า600ครั้งกลายเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่คอยทำให้การกู้ภัยสะดุดเป็นระยะด้านของผู้แทนองค์การสหประชาชาติในเวเนซุเอลายอมรับว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงและสถานการณ์ก็อาจจะเลวร้ายลงไปกว่าเดิมในไม่ช้าพร้อมทั้งประเมินได้ว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะสูงกว่าที่รัฐบาลยืนยันกว่านี้มากเพราะว่ามีอาคารถล่มลงมามากกว่า 2,500 แห่งขณะเดียวกันก็ยังคงเห็นความเคลื่อนไหวจากนานาชาติทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: Nine people. We need to be together to embrace.
0: วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาก็ทำให้แกนนำฝ่ายค้านคนสำคัญอย่างมาเรียกอริน่ามาชาโดที่ตอนนี้อยู่ในต่างประเทศออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะโดยระบุผ่านสำนักข่าว Fox News ว่าตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบกับความทุกข์ยากจากภัยพิบัติครั้งนี้ความเคลื่อนไหวของมาชาโดก็สอดคล้องกับรายงานจากเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนหนึ่งว่ามาชาโดเนี่ยได้ติดต่อเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทั้งของทำเนียบขาวกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและก็สมาชิกสภาคองเกรสหลายคนเพื่อพยายามขอความช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกเพื่อเดินทางกลับเวเนซุเอลาซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐบางคนไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ด้วยค่ะส่วนที่เราได้เห็นภาพความสูญเสียกันไปสาเหตุที่ทำให้เวเนซุเอลาได้รับความเสียหายรุนแรงจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ก็ประกอบขึ้นจากหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาตั้งแต่เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของการก่อสร้างอาคารที่ก็ล้าสมัยนะคะไปจนถึงการขาดการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆอย่างจริงจังการขาดหน่วยงานต่างๆเข้าไปตรวจสอบดูแลอาคารแบบนี้รวมไปถึงเรื่องของปัญหาการออกแบบโครงสร้างอาคารที่โดยเฉพาะอาคารสูงตั้งแต่10ชั้นขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้มีการพิจารณาถึงสภาพของดินที่เป็นดินอ่อนในพื้นที่ด้วยเราก็เลยจะได้เห็นกันว่าอาคารหลายหลังเนี่ยน้อยหลังมากๆที่ยังสภาพค่อนข้างดีอยู
2: ่ก็กลายเป็นซากปรักหักพังนะครับแล้วภาพที่สื่อต่างชาติรายงานกันเนี่ยต้องบอกว่าน่าหดหู่มากคุณผู้ชมอย่าง2วันก่อนมีครอบครัวนึงที่เขาไปรอน่าจะเป็นลูกอะครับที่น่าจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแล้วก็3วันที่แล้วยังได้ยินเสียงอยู่เลยแต่มันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสามารถหรือออกมาได้มันเป็นเศษปูนแบบนี้ครับก็ใช้มือพยายามที่จะยกปูนออกมาแต่ก็ทำไม่ได้นะครับจนล่าสุดเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาไปที่เดิมเขาเรียกลูกแต่ไม่มีเสียงตอบรับแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรด้วยนะครับก็เป็นภาพที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจจริงๆแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นปฏิบัติการของการกู้ภัยอยู่นะครับในการที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะยังตกค้างอยู่บ้างนะครับ
3: คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์คลื่นความร้อนในยุโรปหน่อยนะคะตอนนี้ก็ถือว่ายังน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าหลายประเทศเผชิญกับอากาศร้อนอุณหภูมิเนี่ยค่ะสูงทุบสถิติรายวันนะคะท่ามกลางสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยค่ะหลายคนบอกว่าไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นบ้าน

0: เราเนี่ยบางคนอาจจะมีวิธีการรับมือดังนั้นคนที่ยุโรปเนี่ยก็ต้องหากิจกรรมทำเพื่อรับมือกับความร้อนนะคะ
1: ก็อากาศร้อนตอนนี้ก็ร้อนจริงๆอย่างที่เรารายงานกันไปเมื่อวานนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนก็คือทะลุไปเกิน 1,000 คนแล้วนะคะการต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยง่ายเลยค่ะนี่ยิ่งแสดงให้เห็นว่าโลกของเรากำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะตำรวจกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงค่ะฉีดพ่นน้ำให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเพื่อคลายความร้อนให้กับบรรดาแฟนเพลงที่มาต่อแถวรอชมคอนเสิร์ตของบรูโนมาร์สที่สนามกีฬาโอลิมปิกสเตเดียมในเบอร์ลินนะคะส่วนที่บริเวณน้ำพุใจกลางเมืองก็กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมในหมู่คนที่มองหาวิธีคลายร้อนค่ะซึ่งทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ต่างพากันมาเล่นน้ำให้ชุ่มฉ่ำเพื่อหลีกหนีจากสภาพอากาศร้อนซึ่งก็เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปที่ยังคงทำให้ผู้คนหลายร้อยล้านคนต้องทุกข์ทรมานจากสภาพอากาศร้อนจัดทั่วทั้งทวีปค่ะด้านของตำรวจเยอรมนีระบุด้วยนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำอย่างน้อย15คนทั่วเยอรมนีนับตั้งแต่วันศุกร์เนื่องมาจากสภาพอากาศเช่นนี้ก็ผลักดันให้ผู้คนจำนวนมากไปหาที่คลายร้อนกันไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบแม่น้ำรวมไปถึงสระว่ายน้ำกลางแจ้งด้วยค่ะขณะที่ด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเยอรมนีก็คาดการว่าเยอรมนีจะกลับมามีอุณหภูมิปกติในวันจันทร์โดยคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ระหว่าง 25-29 องศาเซลเซียสทั่วประเทศขณะเดียวกันก็ยังชี้ได้ว่าเดือนมิถุนายน2026น่าจะติดอันดับ3ของเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาค่ะขณะที่ชาวยูเครนในเมืองโอเดสซาทางตอนใต้ของประเทศก็พากันออกมาทำกิจกรรมต่างๆตามชายหาดริมทะเลดำค่ะไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ำนอนอาบแดดหลังจากอุณหภูมิในเมืองเมื่อวานนี้พุ่งสูงทะลุ30องศาเซลเซียสไปแล้วหลายคนจึงเลือกหลีกหนีความแออัดและก็มลพิษภายในเมืองมาอยู่ริมทะเลแบบนี้ค่ะเช่นเดียวกับชาวยูเครนในกรุงเคียฟที่ก็พาการออกมาทำกิจกรรมตามสวนสาธารณะหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณน้ำพุที่หลายคนทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยเข้าไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานบางคนก็นำภาชนะไปกรอกน้ำตามจุดบริการจ่ายน้ำสาธารณะหลังจากที่ชาวกรุงเคียฟต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัดถึง34องศาเซลเซียสแม้ว่าเมืองหลวงของยูเครนจะยังคงต้องเผชิญกับการโจมตีจากรัสเซียอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ชาวเมืองมาหาวิธีคลายร้อนแบบนี้นะคะด้านของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยายูเครนระบุด้วยนะคะว่าเมื่อวานนี้ถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดของเมืองในช่วงนี้แล้วโดยหลังจากนี้อุณหภูมิภายในเมืองก็จะค่อยๆลดต่ำลงค่ะส่วนที่กรุงเบลเกรดของเซอร์เบียชาวเมืองหลายคนก็พากันไปหลบแดดตามน้ำพุหรือว่าที่ร้านกาแฟค่ะบางคนเนี่ยออกไปพักผ่อนชายหาดทะเลสาบอาดาหลังจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาเซอร์เบียระบุว่าเมื่อวานนี้เมืองหลวงของประเทศวัดอุณหภูมิได้สูงถึง39องศาเซลเซียสขณะที่พื้นที่อื่นๆเกือบทั้งประเทศก็ต้องประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในระดับสูงสุดเช่นเดียวกันทางการเซอร์เบียก็คาดการณ์นะคะว่าสภาพอากาศจะเริ่มเย็นลงในช่วงกลางสัปดาห์นี้โดยตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะต่ำกว่า30องศาเซลเซียสพร้อมทั้งเตือนให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพให้ผ่านพ้นไปในช่วงนี้ด้วยค่ะขณะที่ในตุรกีค่ะทางการเร่งส่งเครื่องบิน7ลำเฮลิคอปเตอร์8ลำแล้วก็รถดับเพลิงอีก35คันไปยังพื้นที่ป่าในจังหวัดอิสมีทางภาคตะวันตกของประเทศเพื่อเร่งควบคุมไฟป่าที่ปะทุขึ้นจนลุกลามเข้ามาใกล้พื้นที่ชุมชนรวมไปถึงพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านด้วยนะคะโดยจนถึงตอนนี้ทางการก็ยังไม่เปิดเผยสาเหตุของไฟป่าที่แน่ชัดนอกจากในยุโรปแล้วที่อินเดียเองก็ยังต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศสุดขั้วในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยเมื่อวานนี้หลายหมู่บ้านในรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศก็เผชิญกับน้ำท่วมหลังจากเกิดฝนตกหนักในรัฐอุรานาจันประเทศจนส่งผลให้น้ำท่วมกระจายไปยังรัฐอื่นๆข้างเคียงสื่อท้องถิ่นรายงานด้วยนะคะว่าเหตุน้ำท่วมในรัฐอรุณาจันประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนมีผู้สูญหายอีก4คน ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียก็ถือเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ส่งผลต่อประชาชนหลายล้านคนในแต่ละปีด้วยค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณผู้ชมมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคหรือว่าทวีปอะไรก็แนะนำให้ตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีอย่างในยุโรปตอนนี้ก็หลายประเทศก็อย่างที่ดูกันไปแนวโน้มก็คาดกันว่าสัปดาห์นี้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ก็จะค่อยๆปรับลดลงแล้วแต่ก็มีคำเตือนเหมือนกันว่าเดือนหน้าก็อาจจะเผชิญกับคลื่นความร้อนอีกระลอกหนึ่งเหมือนกันนะคะ
2: เพราะว่าเดือนนี้มันแค่เริ่มต้นของหน้าร้อนแต่หน้าร้อนจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมที่ปกติจะร้อนที่สุดก็คือเดือนสิงหาคมเดี๋ยวมารอดูกันว่าเดือนหน้าจะขนาดไหน
3: ครับในโลกออนไลน์นี่ทำคอนเทนต์กันเยอะมากโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปคือถ้าเราได้เห็นภาพคือบางคนเนี่ยเขาอยู่ตามระเบียงใช่ไหมเขาก็เอากระทะไปวางพอมันร้อนๆมากๆเอาไข่ไปตอกปุ๊บปรากฏว่าสุกเลยอันนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่บางคนเนี่ยถ่ายคอนเทนต์ถึงขนาดที่ว่าไฟจราจรน่ะยังเริ่มละลายเพราะจากคลื่นความร้อนที่มันค่อนข้างที่จะสูงมากๆแบบนี้ด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องของคลื่นความร้อนเยอรมนีเนี่ยนอกจากเจอปัญหาเรื่องของคลื่นความร้อนแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเยอรมนีด้วยเหมือนกันเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญครับมีชายคนนึงเขาบุกไปก่อเหตุยิงที่ศูนย์สวัสดิการเยาวชนในเมืองทางตอนเหนือของประเทศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนเลยนะครับ
1: ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้แล้วนะคะระหว่างที่กำลังพยายามหลบหนีเลยค่ะส่วนสาเหตุของการลงมือก่อเหตุครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะมีประเด็นมาจากเรื่องในครอบครัวค่ะตำรวจเข้าปิดล้อมพื้นที่บริเวณศูนย์ดูแลแม่และเด็กในเมืองสตาเดอร์ทางตอนเหนือของเยอรมนีค่ะหลังจากเกิดเหตุมือปืนบุกยิงที่ศูนย์ดังกล่าวเมื่อช่วงเวลาประมาณ 12:10 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เปิดเผยนะคะว่าความรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้ว6คนแบ่งเป็นหญิง4คนและก็ชาย2คนซึ่งทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนด้วยกันผู้บัญชาการตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชาวตุรกีอายุ45ปีที่เกิดในเยอรมนีและก็อาศัยอยู่ในฮันโนเวอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้แล้วพร้อมกับผู้ที่คาดว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะหลังจากที่ผู้ต้องสงสัยพยายามหลบหนีด้วยรถยนต์ที่ขับโดยหญิงวัย65ปีซึ่งเชื่อว่ามีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวของผู้ต้องสงสัยแต่ทั้งคู่ก็ถูกจับกุมได้หลังจากการไล่ล่าเป็นระยะเวลาสั้นๆซึ่งตำรวจได้มีการเปิดฉากยิงใส่รถแต่ผู้ต้องสงสัยและคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่ทั้งสองคนจะถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะรัฐมนตรีมหาดไทยประจำรัฐโรเวอร์ซักโซนีก็ระบุด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นจากเหตุผลภายในครอบครัวเนื่องจากมีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยมีข้อพิพาทเรื่องของสิทธิ์ในการดูแลลูกสาววัย3เดือนซึ่งขณะเกิดเหตุลูกสาวซึ่งเป็นทารกวัย3เดือนคนนี้รวมไปถึงแม่ของเด็กเนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดรายงานเบื้องต้นยังระบุอีกว่าเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุผู้ต้องสงสัยมีกำหนดการนัดหมายอย่างเป็นทางการเพื่อพิจารณาข้อตกลงเรื่องของสิทธิการเลี้ยงดูลูกวัย3เดือนด้วยขณะที่จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องสงสัยพบว่าเคยมีชื่ออยู่ในบันทึกของตำรวจในประเด็นเรื่องของการข่มขู่แต่ไม่เคยมีประวัติคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือว่าเป็นบุคคลที่ถูกเพ่งเล็งว่าอาจจะก่อความรุนแรงเป็นพิเศษรวมทั้งไม่มีใบอนุญาตอาวุธปืนและก็ไม่ชัดเจนว่าตัวผู้ต้องสงสัยได้รับอาวุธมาได้อย่างไรค่ะขณะที่แม่ของทารกวัย3เดือนก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วส่วนเมืองที่เกิดเหตุนี้เมืองสตาร์เดอร์ก็ตั้งอยู่ในรัฐโรเวอร์แซกโซนีนะคะห่างจากเมืองฮัมบูร์กไปทางทิศตะวันตกประมาณ30กิโลเมตรแล้วก็เมืองนี้มีประชากรอาศัยอยู่แค่ประมาณ 50,000 คนเท่านั้นเองนะคะซึ่งเหตุการณ์กราดยิงในลักษณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนักในเยอรมนีเนื่องจากเป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎหมายในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดเป็นเบอร์ต้นๆของยุโรปเลยก็ว่าได้ค่ะคือใครที่ถ้าเกิดว่าจะครอบครองอาวุธปืนได้เนี่ยจำเป็นต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องซึ่งผู้ที่พำนักในประเทศก็ต้องมีการผ่านการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือต้องไปเข้ารับการฝึกอบรมนะคะผ่านการทดสอบต้องพิสูจน์ได้ว่าเรามีความจำเป็นอะไรในการครอบครองอาวุธปืนด้วยค่ะ
2: ครับแล้วทุกครั้งที่มีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปืนในเยอรมนีก็จะมีการปรับกฎหมายให้มันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับปรับมาทุกครั้งจริงๆนับตั้งแต่ปี2002ที่ตอนนั้นมีเหตุการณ์ยิงก็ปรับอายุของคนที่ครอบครองปืนได้คนที่อายุต่ำกว่า25ปีต้องประเมินสุขภาพจิตมีเหตุการณ์ยิงตามมาอีกครั้งนึงก็มีการให้อำนาจกับตำรวจสามารถเข้าไปตรวจค้นและสามารถไปตรวจสอบได้ทันทีว่า ืนที่คุณครอบครองอยู่ในบ้านเนี่ยจัดเก็บไว้ในจุดที่เหมาะสมหรือเปล่าก็จะเห็นว่ากฎหมายปรับนะฮะแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้ต้องไปดูว่าจะปรับแก้กฎหมายที่ส่วนใดเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับ

0: ผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเกาะกระแสฟุตบอลโลกกันสักหน่อยนะครับปีนี้เราอาจจะเรียกว่าเห็นสีสันนอกสนามกันเยอะทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเจ้าเป็ดขวัญใจแฟนฟุตบอลเม็กซิโกกันไปแล้วนะครับก็เห็นว่าจริงๆยังไม่หมดใช่ไหมคุณจารุพรมีดารามารอเฉิดฉายอีก1คนเอ๊ะหรือ1ตัว
1: อาจจะเรียกกันไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูเฉลยกันก็จะพาไปรู้จักอีก1ดาวเด่นนอกสนามของเม็กซิโกนะคะที่ก็ไม่ต้องลงแข่งไม่ต้องทำผลงานแต่ก็ได้ใจแฟนบอลไปครองรอบนี้ลองให้เดากันดูนะคะว่าเป็นตัวอะไรค่ะเห็นปุ๊บรู้เลยค่ะเฉลยเลยนะคะแต่ให้ดูความนิ่งของน้องซะก่อนทำให้ดูนะคะว่าเด็กดีเนี่ยเป็นยังไงจะจับใส่เสื้อก็ได้จะให้สะพายกระเป๋าก็ได้หรือว่าจะให้ไปสวมแว่นตาน้องก็ยอมแต่โดยดีนะคะก็ให้ความร่วมมือแบบ 100% ไปเลยที่เห็นอยู่คือเจ้าโอซิโต้ค่ะพุดเดิ้ลผสมวัย8ปีกลายเป็นไวรัลค่ะหลังจากปรากฏตัวในชุดทีมชาติเม็กซิโกพร้อมแน่นๆเลยนะคะนั่งชิลอยู่บนรถจักรยานดึงดูดสายตาจากบรรดาแฟนบอลที่กำลังเดินทางไปชมการแข่งขันค่ะแน่นอนว่าแต่ละคนเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะไปแวะถ่ายรูปหรือว่าเข้าไปทักทายเจ้าโอซิโต้นะคะแล้วก็พอลงคลิปบนโลกออนไลน์ก็แชร์ต่อๆกันไปจนน้องหมาตัวนี้กลายเป็นขวัญใจมหาชนค่ะฮอเกรังเคลค่ะเจ้าของก็เล่าว่าพาน้องหมาเนี่ยนั่งรถจักรยานออกไปส่งของทั่วเมืองหลวงด้วยกันทุกวันมาตลอด2ปีแล้วนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ลองพานั่งรถระยะสั้นๆก็กลายมาเป็นกิจวัตรประจำวันกันก็มีการดัดแปลงรถจักรยานให้มีความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นจนตอนนี้โอซิโต้เนี่ยสามารถนั่งรับลมชมวิวได้อย่างสบายอารมณ์คอยแจกความสดใสแล้วก็รอยยิ้มให้กับผู้พบเห็นค่ะแล้วพอช่วงบอลโลกก็เลยได้โอกาสชวนน้องหมาเนี่ยมาแต่งตัวไปเชียร์ทีมโปรดกันเจ้าของก็มีการเล่าถึงมิตรภาพระหว่างตัวเขากับน้องหมาตัวนี้ด้วยนะคะโดยบอกว่าเขาเนี่ยรับเลี้ยงโอซิโต้ในช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังลำบากน้องหมาจึงกลายมาเป็นเพื่อนคู่ใจของเขาเสมอซึ่งสายสัมพันธ์อันอบอุ่นของทั้งคู่ที่เหนียวแน่นจนคนนอกสัมผัสได้จริงๆก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งสีสันในศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยนะคะจริงๆก็มีสัตว์อีกตัวนึงอีกหลายตัวที่เป็นดาวเด่นในช่วงในหมู่แฟนบอลช่วงนี้รวมไปถึงนี่เลยเจ้าตัวนี้ที่บอกกันไปเจ้าเมอร์ลินค่ะเป็ดสวมชุดทีมชาติเม็กซิโกก็เดินไปทั่วกรุงเม็กซิโกซิตี้แล้วก็ร้องไปด้วยนะคะไม่นานมานี้น้องเป็ดก็ได้ไปปรากฏตัวที่ห้องแถลงข่าวของประธานาธิบดีคลาวเดียเชนบอมด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ใช่แค่ช่วงนี้แหละรอใกล้ๆโดยเฉพาะคู่ตัดสินอาจจะเป็นแบบแมตช์หลังๆเลยก็น่าจะมีสัตว์อีกหลายตัวอาจจะไม่ได้ไปปรากฏโฉมเดินโชว์ตัวแบบนี้แต่จะต้องไปทำงานกันว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ไป
2: ครับพูดถึงดาวเด่นปีนี้เนี่ยจริงๆต้องเรียนรู้จากเจ้าโอชิโต้เนาะกว่าจะเป็นดาวนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ คือมันต้องผ่านความลำบากมาก่อนในการที่แบบว่านั่งซ้อนท้ายรถจักรยานของเจ้าของในการไปส่งของแต่พอปีนี้ฟุตบอลโลกคือเม็กซิโกเขาเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็คือทั้งเมืองเนี่ยตกแต่งไปด้วยเทศกาลฟุตบอลโลกเจ้าโอชิโต้ก็เอากับเขาด้วย กลายเป็นดาวเด่นที่นี่ไปไหนทำตัวไม่ถูกแล้วเพราะดังไปแล้วนะ
0: กลายเป็นไวรัลเลยเนาะ
1: ก็ระวังกลัวน้องว่าจะหยิบอีกภายหลังหรือเปล่าต้องควบคุมพฤติกรรมกันหน่อยนะคะ
0: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมครับไปดูพื้นที่ชายแดนบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วกันหน่อยนะคะเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นๆก็มีข่าวออกมานะคะบอกว่ามีการประกาศเคอร์ฟิวแต่ว่าล่าสุดทางกองทัพภาคที่1ออกมายืนยันแล้วนะคะว่ายังไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวบริเวณบ้านหนองจานนะคะแต่ว่าห้ามเข้าพื้นที่18 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาแล้วก็อนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินเข้าพื้นที่ได้ในเวลา6 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาค่ะ
4: ทหารหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบุรพานำป้ายประกาศไปติดเอาไว้นะคุณผู้ชมติดไว้ที่บริเวณถนนทางเข้าบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่รักษาความสงบป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปสร้างประเด็นในพื้นที่แต่ว่ายังอนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเข้าไปในที่ดินทำกินได้ตามเวลาที่กำหนดนะคะล่าสุดทางกองทัพภาคที่1ออกมาชี้แจงนะคะว่าเป็นเพียงการกำหนดพื้นที่รักษาความสงบไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวหรือว่าห้ามประชาชนออกจากบ้านและเดินทางสัญจรโดยควบคุมการเข้าพื้นที่เฉพาะช่วงเวลา18 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาค่ะส่วนชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินยังสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามปกตินะคะระหว่างเวลา6 นาฬิกาไปจนถึงเวลา18 นาฬิกา ทางกองทัพภาคที่1ระบุด้วยนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมค่ะพบการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็ควบคุมไม่ให้เข้ามาสร้างประเด็นหรือว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเข้ามาสร้างประเด็นหรือว่าใช้ประโย

0: โจทย์ในที่ดินประกอบกับที่ผ่านมามีการพบวัตถุระเบิดตกค้างในพื้นที่จำนวนมากจึงต้องมีการจำกัดการใช้เส้นทางเข้าออกเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันค่ะว่ากองทัพยังปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาแล้วก็ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดด้วยค่ะ
1: ดูเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะครับตอนนี้มันค่อนข้างบานปลายไม่ใช่แค่คนในพื้นที่แต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสครับผู้ก่อเหตุเนี่ยไปลอบวางระเบิดบริเวณถนนสปอมตากใบหวังว่าจะทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ปรากฏว่าพลาดเป้าไปถูกนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บ2คนล่าสุดเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายแล้วให้คุณผู้ชมไปย้อนดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ที่เราวงกลมสีแดงไว้นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจังหวัดนี้เลยครับเกิดระเบิดเกิดขึ้นบริเวณถนนสะปอมตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจะเห็นว่าจังหวะนั้นเนี่ยมีรถวิ่งสัญจรไปมาหลายคันจู่ๆเกิดระเบิดขึ้นครับมีควันแล้วก็เศษดินกระจัดกระจายบริเวณดังกล่าวจำนวนมากเลยจุดเกิดเหตุจากการตรวจสอบไปพบรถยนต์สีบรอนทะเบียนประเทศมาเลเซียสภาพเสียหายจอดอยู่ด้านในจากการตรวจสอบคือมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอยู่ภายในรถด้วยนะครับก็ถูกแรงอัดของระเบิดเนี่ยแล้วก็มีสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บไป2คนนักท่องเที่ยวทั้ง2คนถูกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแรงระเบิดยังทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ลึก2เมตรกว้าง4เมตรแล้วก็มีซากชิ้นส่วนของสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องที่บรรจุในถังแก๊สหุงต้มสีแดงน้ำหนักประมาณ70กิโลกรัมกระจายเกลื่อนอยู่บนถนนเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นจากการสันนิษฐานพบว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีเป้าหมายที่จะตั้งใจทำร้ายรถกระบะของอส.ที่กลับมาจากส่งกำลังพลแต่ปรากฏว่าพอกดระเบิดเนี่ยมันพลาดเป้าไปถูกรถของนักท่องเที่ยวที่เขาขับตามมาพอดีก็เลยส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้2คนนะครับดูอีกจุดครับจุดนี้เป็นจุดที่มีการลอบวางระเบิดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจุดนี้ผู้ก่อเหตุนำระเบิดแสวงเครื่องมาวางไว้2ลูกลูกแรกเนี่ยเกิดระเบิดแล้วก็ไฟลุกไหม้แต่ลูกที่2ชุด EOD เข้าไปควบคุมแล้วก็ตัดสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ยิงทำลายไว้ได้สำเร็จนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนราธิวาสแล้วก็รวมไปถึงที่ยะลาด้วยเรื่องนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องก็เลยเชื่อว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาลได้ไม่ได้เพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีการสั่งเร่งช่วยเหลือ